วาดเป็นรูปสัตว์ต่างๆที่น้องๆชอบได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอามาเล่นเกมกันคราวนี้นะคะเมื่อแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตัดเส้นกันประวานตัดเส้นของประวานเลย

0: ดีค่ะคุณหมอ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: วันนี้เหลือเราจะมาเล่นเกมปลากระป๋องค่ะเดี๋ยวให้คุณหมอบอกกติกาหน่อยค่ะ
1: ค่ะก็จะมีลูกเทนนิส2ลูกนะคะผลัดกันคนละ1รอบปาแค่2ครั้งนะคะแล้วดูว่าใครทำกระป๋องลมมากที่สุดค่ะ
0: โอเคนี่เราวันนี้มีเส้นมีเขตด้วยเดี๋ยวให้ระวันโยนก่อนดีไหม
1: โอเค
2: แค่1ซ้ำก่อน
1: โอเคนะ
0: 1 2 3
1: เหลือกี่อันครับ
0: เหลือ1อันโอ้เมื่อกี้ประวันโดนเก่งมากเลยโดนไปทั้งหมด5กระป๋องอ่ะโอเคเดี๋ยวตาที่เข้าตูเล่นบ้างเลย
1: ประวันช่วยนับนะประวันนับนะ
0: เล่นยากจังเลยประวัน
2: 1 2 3
0: โหยประวันต้องมีเทคนิคแน่เลยเดี๋ยวตาประวันบ้างแล้ว
1: ตาประวัน
0: 1 2 3สรุปว่าโยนไป2ครั้งประวันได้6กระป๋องคุยแต่ว่าพี่ตัวยังไม่ได้สักกระป๋องเลยอ่ะ
1: ประวันนับเร็ว
2: 1 2 3โอ้เท่ากับได้2
0: ได้กี่อันคะได้กี่อัน
2: 3
0: 3อันสรุปวันเกมนี้ใครชนะครับเนี่ย
2: ประว
0: ันชนะเย้หลังจากเราเล่นเกมกันไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าเกมนี้เนี่ยจะได้ดาวพัฒนาการกี่ดวงประวันหมุนเลยวิว

0: ด
1: ย์ไหนดูซิได้กี่ดวง
2: ได้สี่ดวง
1: ได้สี่ดวงบ๊ายบายนะพี่บอลลูนอ้าวไปให้คุณหมอติดดาวให้สิครับ
3: มาแล้ว
1: โอ้โหวันนี้ได้ดาวครบทั้ง4ดวงเลยให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะว่าทำไมวันนี้ถึงได้ดาวพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยคะ
4: ค่ะก็จริงๆเกมนี้ก็ดีมากนะคะเพราะว่าเอากิจกรรมศิลปะเนี่ยมาทำเป็นการเล่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กได้มากๆเลยคือด้านอารมณ์สังคมคือเด็กรู้สึกสนุกรู้สึกหนุกมันกับการเล่นกับพี่ข้าวตูนะคะแล้วก็ได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือว่าได้เคลื่อนไหวได้วิ่ง
1: อ๋อได้วิ่งได้โยน
4: ได้โยนค่ะในเรื่องของสติปัญญาก็ได้นะคะสติปัญญาตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราฝึกในเรื่องของการนับเลขขณะที่เรากระป๋องมันล้มไปกี่อันแล้วเอามาบวกกันก็ได้ในเรื่องของสติปัญญาอันนี้ก็จะเป็นทักษะที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือในเรื่องของการทำกิจกรรมศิลปะการใช้มือต่างๆค่ะก็เลยได้ครบ4ดาวเลยค่ะ
1: ใช่แล้วตอนวาดยากไหมครับยากมากเลยแต่เมื่อวานก็ทำสำเร็จออกมาเป็นรูปคุณนกเลยนะคะแล้วอีกคำถามนึงจากทางบ้านค่ะคุณหมอเขาบอกว่าช่วงนี้ค่ะเด็กๆ เนี่ยเขามักจะติดเกมจากในมือถือในแท็บเล็ตค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวเลยที่ประสบปัญหานี้คุณหมอจะมีวิธีการแก้ปัญหานี้ยังไงบ้างคะ
4: จริงๆปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่มากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปที่ไหนเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าพ่อแม่ก็จะก้มหน้าเด็กก็จะก้มหน้านะคะแล้วก็จริงๆอย่างแรกคุณพ่อคุณแม่ต้องทราบก่อนว่าถ้าเวลาเด็กเล่นมือถือแท็บเล็ตเยอะๆเนี่ยผลเสียคืออะไรเอาง่ายๆเลยเนี่ยเด็กคนนั้นจะเป็นเด็กที่ขาดโอกาสเขาจะขาดโอกาสมากขณะที่สมมติเราไปนั่งร้านอาหารแล้วเขาต้องนั่งเล่นมือถือเนี่ยเขาขาดโอกาสที่จะเรียนรู้ว่าเฮ้ยอ่านเมนูซิเมนูเป็นยังไงเอ๊ะลองฝึกที่จะสั่งอาหารกับพี่ที่เป็นคนเสิร์ฟอาหารหรือว่าได้เรียนรู้จากสิ่งรอบตัวเพราะว่าเขาจดจ่ออยู่กับการเล่นเกมที่ซ้ำๆเดิมๆงั้นเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ขาดโอกาสค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือเขาขาดโอกาสที่จะไปวิ่งเล่นกับเพื่อนขาดโอกาสที่จะทำกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งเหมาะสมกับพัฒนาการในวัยนี้ของเขา
1: ค่ะ
4: เรื่องแรกคือคุณพ่อแม่ต้องรู้ก่อนว่ามันมีประโยชน์น้อยนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าอุ้ยนี่คุณหมอลูกนะเก่งมากเลยไม่ต้องสอนเลยเปิดอะไรเนี่ยลูกสามารถเปิดได้เองหมดเลยจริงๆความสามารถพวกนี้เนี่ยมันเป็นความสามารถที่ผิวเผินใช้คำนี้แล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเนี่ยก็คือให้เกิดความสมดุลเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยอาจจะติดเล่นมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำเนี่ยอย่างแรกคือหากิจกรรมให้หลากหลายค่ะอาจจะต้องวางแผนนิดนึงว่าเฮ้ยวันเสาร์เนี่ยว่างทั้งวันเดี๋ยวเราจะทำอะไรกับลูกดีเด็กๆจริงๆเขาชอบนะ
1: ชอบออกไปข้างนอกชอบเล่นกิจกรรมที่เขาได้เคลื่อนไหวร่างกาย
4: ใช่ค่ะจริงๆพาเขาไปวิ่งเล่นอย่างเงี้ยเขาชอบตอนเช้าพาไปสวนสาธารณะไปขี่จักรยานหรือว่าตอนบ่ายๆไม่มีอะไรทำก็ทำอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
1: เล่นเกม
4: ทำกิจกรรมศิลปะแล้วทำเป็นเกมเล่นเด็กก็จะรู้สึกว่าสนุกกับชวนลูกมาช่วยล้างจานชวนลูกมาช่วยหนีบผ้าอะไรต่างๆ
1: เมื่อวานเคยทำบ้างไหมเนี่ย
2: เคยโอ้โห
1: ล้างจานล้างจานเลยเหรอแตกไหมครับแตกไหม

0: ไม่แตกด้วย
1: เป็นอย่างแรกนะคะเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายในครอบครัวนะคะอย่างที่สองเลยเนี่ยมันคงยากมากในสังคมปัจจุบันเพราะว่าเด็กก็คงอยากจะเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ให้เด็กเล่นตัวอย่างเช่นว่าเราตกลงกันไว้ก่อนเดี๋ยวพอหนูทำการบ้านเสร็จเดี๋ยวเราได้เล่นเดี๋ยวพอหนูล้างจานเสร็จเดี๋ยวเราได้เล่นแล้วก็อาจจะเล่นสั้นๆอาจจะแค่สัก20นาทีพอค่ะแล้วที่สำคัญนะคะคุณพ่อคุณแม่ลงมาเล่นกับเขาค่ะสนุกร่วมกันไปกับเขาแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ทักษะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะจริงๆปัจจุบันเนี่ยผู้ใหญ่เราก็จะขาดทักษะในเรื่องของเทคโนโลยีหรือความว่องไวในเรื่องการเล่นเนี่ยผู้ใหญ่ขาดเพราะนั้นผู้ใหญ่เนี่ยก็ได้เรียนรู้จากเด็กตรงนี้
0: ก็เหมือนจะได้เป็นหูเป็นตาด้วยว่าเขาเล่นเกมอะไรเล่นแบบไหนค่ะแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยเหมือนเป็นกับเพื่อนในวัยเดียวกับเขาด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้เรียกว่าได้ประโยชน์หลากหลายด้านมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปประดิษฐ์กีตาร์จากกล่องขนมอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
0: กล่องกระดาษค่ะแกนกระดาษไม้ไอศกรีมเหรียญยางคัตเตอร์กระดาษกาววงเวียนกาวกรรไกรกระดาษสีสก็อตเทปใสไหมพรมถ้าอยากประดิษฐ์ถังเล่นที่ทั้งสนุกแล้วก็ง่ายแบบนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามเราสองคนได้ในรายการ
3: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
2: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์วันนี้เราจะมาประดิษฐ์กีตาร์จากกล่องขนมอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
0: คัตเตอร์กรรไกร
3: กลอง
0: กาวดินสอ
3: หนังยาง
0: กระดาษสีแกนกระดาษ
3: มาไอติม
0: วงเวียนหรือว่าวัตถุทรงกลมค่ะ
3: ไม้พรม
0: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วค่ะและวันนี้เราจะมาทำ
3: กีตาร์
0: มาทำกีตาร์โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะช่วยกันทำนะประวานเริ่มจากการที่เราเอากล่องนะคะเป็นกล่องขนมหรือว่ากล่องใส่ของก็ได้แล้วเราก็มาห่ออ่ะประวันห่อครับประดา
3: ษจะใช้สก๊อตเทปมาแปะ
0: ใช่แล้วประวันเคยห่อของขวัญไหมครับ
3: ไม่เคยเลยค่ะ
0: นี่วันนี้เราจะมาลองเลยอ่ะ
3: คร
0: ับ ติดออกมาครับปึ๊บติด
3: ตรงไหนคร
0: ับ ตรงนี้ค่ะใช่แล้วใช่แล้วติดได้ตรงกลาง
3: น
0: ี่ถูกต้องติดอีกอันนึง
3: ตรงไหนครับ
0: ตรงนี้ครับติดไปครับโอเค
3: อีกครับ
0: ติดตรงนี้ครับโอเคเช็คกรรไกรตัดส่วนที่เกินออกทั้งสองด้านตั้งใจทำขนาดนี้อยากเล่นกีตาร์แล้วแน่เลยอันนี้อีกอันนึงครับ
3: ลางใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วโอเคอีกด้านนึงมาวันลองห่อสิครับเป็นห่อยังไงนะ
3: เอาหนัก
0: นี่เอาสก๊อตเทปแปะก่อนไหมทีนึงนั่นแหละโอเคได้กล่องแบบนี้แล้ว
3: ของขวัญ
0: ยังเป็นของขวัญแต่เราจะทำเป็นกีตาร์นะถ้าเกิดว่าเป็นพี่ข้อตูเนี่ยจะใช้วงเวียนอย่างนี้ในการวาดวงกลมตรงกลางแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆยังไม่มีวงเวียนนะคะเอาเป็นวัสดุที่มีทรงกลมๆแบบนี้มาทาบก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าวงเวียนนะถ้าประวันโตขึ้นอีกนิดนึงประวันจะได้ใช้เขาเอาไว้เรียนเรื่องรูปทรงเรขาคณิตนี่วงเวียนมันจะมีรูเจาะตรงนี้คะหนูก็กลางแล้วก็อย่างนี
3: ้ดินสอ
0: ใช่มันจะมีดินสออยู่นี่อย่างนี้โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ตุ๊กจะเจาะรูตรงกลางให้ก่อนนะอันเนี้ยมันต้องใช้คัตเตอร์
3: ค่ะ
0: คัตเตอร์หน้าตาน่ากลัว
3: หน้าตา
0: เด็กๆอย่าเพิ่งใช้ให้พี่ข้าวตูใช้ก่อนเจาะรูลงไ

ตัดเสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้ขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆห้ามทำเองเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าต้องใช้คัตเตอร์ซึ่งคมมากมีโอกาสที่จะบาดเด็กๆได้คราวนี้ค่ะเราจะต้องมาเจาะรูด้านบนตรงนี้เพราะเดี๋ยวเราจะต้องใส่แกนกระดาษเข้าไปเหมือนเป็นด้ามของกีตาร์

ด้านบนนะคะเพื่อที่จะเอาแกนกระดาษแบบนี้เนี่ยใส่เข้าไปนะเจาะได้รู2รูแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ปวานตกแต่งกีตาร์ของเราก็ใช้กระดาษสีแบบนี้นะคะเราก็ใช้เหรียญขนาดต่างๆเนี่ยมาทาบแล้วก็ตัดออกมาจะได้เป็นแบบนี้เต็มเลยนี่เป็นแบบนี้เป็นกระดาษสีหลายๆสีนะคะตัดเป็นมุมเล็กวงใหญ่ต่างขนาดกันหรือน้องๆที่ใช้วงเวียนได้แล้วเนี่ยอาจจะใช้เป็นวงเวียนก็ได้

0: โอเคเสร็จแล้วนี่พี่ก็ต้องไปตัดเผื่อมาแล้วตัดมาให้ด้วยให้ประวันตกแต่งกันกีตาร์ของประวันเลย
1: ที่ไหนคู่กันไหมคะ
0: ต้องเอาแบบที่มีหลายๆขนาดหลายๆสีครับถึงจะสวยเนี่ยประวันหยิบอันไหนก็ได้ไปติดเลย
1: อันนี้ไงสวยแน่นอนเลยเพราะว่ามีหลายๆสี
0: มีหลายๆสี

0: จะต้องมาใช้แกนกระดาษแบบนี้นะคะใส่เข้าไปข้างในแต่ว่าก่อนจะใส่มาประวานเอากาวแล้วก็ติด
1: เลยอ่ะ
0: นี่ติดแบบนี้นี่ใช่ไหมแล้วก็ติดปึ๊บ

0: โอเคปลาวาฬเสร็จแล้วใส่เข้าไปข้างในครับปึ๊บโอเค
1: ต่อไปก็แค่ใส่หนังกระติก
0: ใช่แล้ว
1: กับเชือก
0: หนังยางเอาไปหนังยางใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวเราก็ยึดด้วยสกอตเทปหน่อยปลาวาฬมาช่วยพี่ตู่จับก่อนครับโอเคได้แบบนี้แล้วเอาหนังยางมาดึงแล้วตู่จับช่วยจับด้วยนิดนึง
1: แล้วตู่ช่วยยกขึ้นหน่อยครับ
0: นั่นโอเคได้แบบนี้แล้วขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาทำสายคล้องกีตาร์กันมาพี่ตู่จะตัดโอเคปลาวาฬไปผูกตรงนี้ตรงคอกีตาร์มาผูกตรงนี้นะใส่เข้าไป
1: ตรงนี้

มาสุดยอดมากมาลองวัดพลังสิครับวันนี้ได้กี่ดาวเอ่ย

0: เห็นน่ะ
1: กี่ดาวครับวันนี
2: ้4
1: ดาวสุดยอดไปเลย
0: สุดยอดจะไปไหน
1: ไปให้คุณหมอ10ดาวให้สิครับวันนี
3: ้โอ้ได้4ดาวอีกแล้วเก่งมาก
1: มาพี่ตุ๊ถือให้
3: โอเ
1: คยอดเยี่ยมไปเลยวันนี้ประวันได้ไป4ดาวเลยโอ้โหได้4ดาวแบบนี้กับนักดนตรีของเราเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะว่าทำไมถึงได้ครบทั้ง4ด้านเลยคะ
3: ค่ะก็จริงเอาง่ายที่สุดเลยนะคะก็เห็นน้องประวันมีความสุขตอนเล่นนะคะเขาก็จะหัวเราะมีความสุขแล้วเขากระโดดโลดเต้นไปด้วยเพราะว่าเราเอากิจกรรมศิลปะเนี่ยมาประยุกต์ให้เด็กได้ออกกำลังกายใช้ร่างกายเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็ได้ทั้งในเรื่องของอารมณ์สังคมมีพี่เข้าตูอยู่ด้วยด้านร่างกายกระโดดโลดเต้นสนุกแล้วก็กล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือใช้มือในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะด้านสติปัญญาก็จะเห็นว่าเขามีสมาธิจดจ่อในการทำแล้วก็ตอนที่เจอปัญหายากๆเช่นตอนผูกเชือกไม่ได้เนี่ยเขาก็พยายามจะทำแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาก็จะได้ในเรื่องของสติปัญญาไปด้วยเพราะวันนี้ก็ได้ครบหมดทุกอย่างเลยค่ะ
1: อ๋อโหเก่งมากเลย อยากทราบอีกเรื่องนึงค่ะว่าดนตรีเนี่ยมีส่งผลดีต่อเด็กยังไงบ้างคะ
3: อืมค่ะจริงๆเด็กเขาชอบดนตรีอยู่แล้วนะคะเวลาที่อยู่บ้านเราเปิดเพลงอะไรเราจะเห็นเลยรู้สึกว่าเด็กเขาจะชอบแล้วเขาจะเคลื่อนไหวร่างกายไปตามจังหวะเพลงเพราะฉะนั้นจริงๆมันเป็นโดยธรรมชาติที่เด็กจะชอบอยู่แล้วเรื่องของดนตรีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการใช้ร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เด็กเข้าฟังจังหวะดนตรีปุ๊บเนี่ยแล้วเขาใช้ร่างกายกำกับร่างกายไปด้วยเนี่ยแล้วจังหวะเร็วเขาก็เคลื่อนไหวร่างกายเร็วๆจังหวะช้าลงปุ๊บเขาก็เคลื่อนไหวร่างกายให้ช้าลงตรงนี้ค่ะมันจะเป็นความสามารถของเด็กที่จะเชื่อมโยงระหว่างการฟังเพลงแล้วก็กำกับร่างกายไปด้วยอันนี้ก็จะได้ในเรื่องของพัฒนาการทั้งหมดไปพร้อมๆกันที่สำคัญเลยเนี่ยการปลูกฝังในสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆผ่านเพลงเนื้อเพลงที่มีประโยชน์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างเช่นว่าเพลงบางอันเนี่ยจะมีจังหวะเบาๆสบายเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยให้คลื่นสมองของเด็กเนี่ยค่อยๆสงบแล้วก็เรียบเรียงได้ดีเด็กก็จะมีสมาธิจดจ่อได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดในบ้านเราเปิดเพลงที่มีเนื้อหาในทางที
1: ่ไม่เหมาะสม
3: ไม่เหมาะสมตรงนี้ค่ะเวลาเด็กได้ยินพวกนี้เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะสะสมเข้าไปในตัวเด็กแล้วโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยเขาก็จะรับสิ่งเหล่านี้เข้าไปจริงๆตรงนี้อยากจะเตือนโดยเฉพาะในโรงเรียนต่างๆค่ะบางครั้งเปิดเพลงในการแสดงต่างๆแล้วผู้ใหญ่ชอบแต่จริงก็อยากจะให้เลือกเนื้อเพลงที่มันมีความเหมาะสมด้วย
1: ค่ะเรียกว่าดนตรีเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับเด็กและกิจกรรมของเราวันนี้ก็ทำให้น้องประวันเนี่ยพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ตอนต่อไปเราจะไปทำมังกรน้อยจากถาดไข่สิ่งของที่น้องๆต้องเตรียมก็คือสีอะคริลิกกระดาษสาหลายๆสีจานสีและผู้กันกาว
5: กระดาษสี
4: สีแมจิกถาดไข่
1: ติดตามเราสองคนในรายการจิ๋วซ่านนักประดิษฐ์ได้ที่ช่อง
0: มหิดลคิดถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
1: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
0: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
1: ์สำหรับวันนี้เราสองคน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียน

0: ็นการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: อาหารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

าพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่50อุปาทานตอนที่3
1: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
2: ช่วยด้วย
3: เจ้าปัน
4: ฮะ
5: สนุกอย่างเดียวไม่ทุกร้อนอะไรเลยเฮ้ย
6: รีบหาทางไปช่วยเจ้าปันก่อนเถอะแต่เข้าไปยังไงล่ะเฮ้ย
5: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแฮะ
6: มันต้องมีสักทางสิเปิดประตูมิติเดี๋ยวนี้นะเฮ้ย
7: ว้าวมีกุญแจลับด้วย
5: หรือว่าหลังภาพนี้จะมีประตูลับ
6: เข็มทองเอากุญแจนั้นมาให้ข้า
7: ไม่ให้นี่สมบัติของข้า
6: เข้าไปวิ่งเล่นในนี้แล้วเหรออ
7: ่ะ

0: ิติเปิดแล้ว
1: เข้าไปกันเลยฮึบ
2: จับข้ามาทำไมเนี่ย

0: แล้วคนพวกนี้ทำอะไรกันเหมือนทำพิธีกรรมอยู่เลย
1: นี่แน่นี่แน่นี่แน่ไม่ขยับหรอรู้แบแบแบยะฮู้โอ้ยไม่สะทกสะท้านเลยเบื่อฮะ
2: ขอต้อนรับสู่ด่านศิลพตุปาทานช่วงเวลาแห่งความหล่อมาถึงแล้ว
1: เอ๋ช่วงเวลาแห่งความหล่อหรอ
2: ถูกแล้วข้าคือปู่หมึกผู้ครอบครองเคล็ดลับการเสริมความหล่อให้ยั่งยืนไปนานแสนนานถ้าเจ้ายึดถือศีลและพรตตามข้ารับรองว่าความหล่อที่เจ้าปรารถนาจะเป็นของเจ้าตลอดกาล
1: ว้าวฮะมีแบบนั้นด้วยหรอไม่จริงหรอกท่านหลอกข้าแน่ๆเลย
2: ถ้าไม่เชื่อข้าจะเล่าตำนานแห่งความหล่อให้ฟังนานมาแล้วตระกูลหมึกของเราคือเผ่าพันธุ์ที่เรืองอำนาจที่สุดขุมทรัพย์แห่งสติปัญญาที่พวกเรามีนั้นลึกล้ำเกินกว่าสมองมนุษย์จะจินตนาการได้อย่างตัวข้านั้นก็ได้ค้นพบวิธีการเสริมหล่อแบบที่มนุษย์ยังคิดไม่ได้เลยด้วยการท่องมนต์คาถาบูชาปะการังใต้ทะเลลึกและใช้ชีวิตเลียนแบบปะการังยืนขาเดียวนิ่งๆไม่ไหวติ่งไม่พูดคุยไม่กินอาหารหายใจเพียงเบาๆแล้วพลังงานชีวิตก็จะเพิ่มพูนความหล่อก็จะยั่งยืนเหมือนปะการัง
1: ล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยแต่งนิทานหลอกเด็กแน่ๆทำแบบนั้นแล้วจะหล่อโหยเป็นไปไม่ได้หรอก
2: ถ้าอยากรู้ว่าจริงไหมก็ทำตามที่ข้าบอกสิเอามารับศีลไปปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
1: หาอรับก็ได้ปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
2: ดีมากจากนั้นก็หลับตากางแขนออกยืนขาเดียวแบบนี้ปาก็ท่องคาถาไปปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
1: ปาปาตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
2: หลงกลข้าแล้วเจ้าเด็กนี่หลอกง่ายชะมัดเลย
1: ปาปาตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
2: เอาลืมตาขึ้นมาดูนี่ให้ดีสิ
1: เฮ้ยนี่เป็นความจริงเหรอเนี่ยอยู่ๆข้าก็หล่อยิ่งกว่าพระเอกละครซะอีกอ่ะโหย
2: เห็นหรือยังล่ะว่าถ้าทำตามข้าบอกความหล่อจะยั่งยืนเจ้าอยากหล่ออย่างนี้ตลอดไปเมื่อละขายคอร์สอ
1: ยากสิอยากอยาก
2: ดีมากเมื่อเจ้ารับศีลและพรตของข้าไปแล้วต่อไปนี้ให้เรียกข้าว่าท่านปู
1: ่ขอรับท่านปู่โปรดรับข้าเป็นศิษย์ด้วย
2: ไปขายคอร์สได้แล้วหนึ่ง
3: พวกเจ้าผ่านด่านกามุปาทานยึดมั่นในของรักและผ่านด่านที่ถูกปาทานยึดถือความเห็นที่ผิดมาได้แต่พอเจ้าปันเจอด่านศิลพตุปาทานความยึดถือศีลและพรตกลับขาดสติปัญญาหลงเชื่อทำตามเห็นทีคงเอาตัวรอดลำบากซะแล้วเจ้าปันได้แต่หวังว่าศิลาจะมาช่วยทันเวลานะ
4: ทำไมเงียบแบบนี้เนี่ยไม่มีเสียงอะไรเล็ดลอดออกมาเลย
5: นั่นสิเดินหามาตั้งนานแล้วยังไม่เจอวี่แววเจ้าปันเลย
6: ฟังสิฮะทางนี้มีเสียงมีเสียงมีเสียง
5: ฮะไหนไหน
1: เย้เย้เย้เย้ข้าได้ศีลและพรตมาแล้วขอบคุณขอรับท่านปู
5: ่นั่นเสียงเจ้าปันนี่
4: เจ้าปันต้องถูกจับอยู่ในห้องนี้แน่ๆเปิดเข้าไปเลย
5: ฮึฮึอ้าวเปิดไม่ออกอะ
6: กุญแจไงกุญแจไงกุญแจไง
5: จริงสิกุญแจนี่อาจจะไขเข้าไปได
7: ้ฮ
5: ะ
7: เฮ้ยใครอนุญาตให้เข้ามาในนี
4: ้เอาละนะ
8: ย้าย
7: เย้

0: จะเจ้าปันเจ้าทำท่าประหลาดอะไรอยู่เนี่ย
1: ศิลาข้ารู้เคล็ดลับความหล่ออย่างยั่งยืนแล้วท่านปู่บอกข้ามา
0: เคล็ดลับอะไรของเจ้าต้องยืนทำท่าแปลกๆอะไรแบบนี้ด้วยหรอ
1: ก่อนอื่นเจ้าต้องรับศีลก่อนด้วยการท่องคาถาว่าปาปตังก้านาตาอบป้าเวรานิก้าก้าแล้วก็ทำท่าแบบข้านี้ความหล่อก็จะเกิดขึ้นและคงอยู่ไปแสนนานเฮ้ย
0: นี่เจ้าเพี้ยนไปแล้วเหรอเจ้าปันหลงเชื่อความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลเขาบอกว่าทำกันมาแบบนี้ก็ทำตามถ้าท่านอาจารย์รู้เข้าต้องผิดหวังในตัวเจ้ามากแน
2: ่เฮ้ยนี่เจ้ากำลังลบหลู่ความเชื่อของข้าอยู่นะทหารหมึกจัดการเจ้าเด็กนั่นซะ
3: อย่าทำร้ายเพื่อนข้านะเข็มทองลุยกันเลยเฮ้ย
4: อย่าเข้ามาเนี่ย
1: เอ้ยนี่ข้าทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยเมื่อยขาปวดขาไปหมดแล้ว
0: เจ้าหลงยึดถือทำตามพิธีกรรมงมงายนะสิคิดว่าท่องคาถาแล้วยืนขาเดียวจะทำให้หล่อเชื่อเขาไปได้ยังไงเนี่ยเจ้าปัน
1: หาข้าทำแบบนั้นจริงๆหรอ
0: ก็ใช่นะสิแล้วที่เจ้าเห็นว่าตัวเองหล่อน่ะเพราะถูกกระจกลวงตาหลอกเอาตั้งหากเล่า
1: ไม่นะนี่ข้าโดนหลอกให้หลงยึดได้ขนาดนี้เลยหรอเพราะความอยากหล่อแท้ๆ
0: แค่มีสติมีปัญญาเจ้าก็หล่อสุดๆแล้วทีหลังอย่าไปยึดถือพิธีกรรมแบบนี้อีกนะเจ้าปัน
1: ข้าเข้าใจแล้วข้าเข้าใจแล้ว
5: เกิดอะไรขึ้นน่ะ
3: อะไรเนี่ยพวกเราได้หนีออกไปจากที่นี่กันเถอะ
6: คิดว่าจะหนีออกไปได้ง่ายๆหรอเกมยังไม่จบแค่นี้หรอก
7: ว้าย
8: แย่แล้วศิลากันเจ้าปันและเข็มทองเจอกับดักใหม่ของอุปาทานเข้าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะหลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
2: สงสัยไหมว่าจดหมายสายลับเขียนขึ้นได้อย่างไรแล้วไปติดตามชมกันว่าบัตร ATM มีความปลอดภัยขนาดไหนสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินสุริลักษณ์กับรายการไอซายคมฉลาดแบบยกกำลังสองผมมีข้อความพิเศษนะครับที่อยากจะมอบให้กับท่านผู้ชมทุกคนนะครับซึ่งผมได้เขียนไว้ในกระดาษแผ่นนี้แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยท่านผู้ชมอ่านออกไหมครับว่าผมเขียนว่าอะไรพอจะนึกออกไหมครับว่าผมใช้อะไรเขียนและจะมีวิธีในการที่จะอ่านข้อความนี้ได้อย่างไรถ้ายังนึกไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีการแสดงให้ดูนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะอ่านข้อความนี้อย่างไรเอาละครับน้องๆคิดออกหรือยังครับว่าเราจะมีวิธีอ่านจดหมายพิเศษที่ผมเขียนให้คุณผู้ชมทางบ้านได้อย่างไรคิดออกไหมครับถ้ายังคิดไม่ออกนะครับดูวิธีการของผมนะครับผมจะใช้วิธีการเหมือนกับการล้างรูปเลยนะครับดูให้ดีนะครับผมใส่ลงไปในกระบะนี้แล้วนะครับเห็นไหมครับโอ้ตัวอักษรที่ผมเขียนถึงเนี่ยจะค่อยๆปรากฏแล้วนะครับพร้อมนะครับ1 2 3อ่านออกหรือยังครับคิดออกหรือยังครับว่าผมใช้วิธีการยังไงในการที่จะเขียนจดหมายลับจดหมายฉบับพิเศษนี้ถึงคุณผู้ชมทางบ้าน ถ้ายังคิดไม่ออกเดี๋ยวผมจะแสดงวิธีการแล้วก็มาเฉลยกันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะถึงตรงนั้นผมมีการทดลองสนุกๆอีกการทดลองหนึ่งที่จะมานำเสนอตามไปดูกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้ช่วยตัวน้อยของผมนะครับชื่อน้องอะไรครับ
3: เคนครับ
2: น้องเคนเด็กชายอะไรเอ่ย
3: ผมทำเพนเหมือนครับ
2: น้องเคนครับน้องเคนเนี่ยเคยเห็นปลาไหมครับปลา
3: เคยเห็นครับ
2: เวลาปลามันมีชีวิตมันทำยังไงเอ่ย
3: ว่ายน้ำ
2: ว่ายน้ำใช่ไหมวันนี้เนี่ยนะครับพี่มีปลาอีกตัวนึงนะน้องเคนคิดว่าปลาตัวนี้เนี่ยมีชีวิตหรือเปล่า
3: ไม่มีครับ
2: เป็นปลาอะไรน้องเคนจับดูปลาอะไร
3: พลาสติ
2: กใช่ไหมครับน้องเคนว่ามันไม่สามารถว่ายน้ำได้ใช่ไหม
3: ครับ
2: น้องเคนแน่ใจนะครับลองดูไหมลองดูว่าวางเลยนะมันจะว่ายน้ำได้ปะว่ายได้ไหม
3: ไม่ได้
2: ไม่ได้เหรออ้าวคราวนี้เนี่ยพี่มีวิธีในการที่จะทำให้ปลาตัวนี้ว่ายน้ำได้เชื่อไหมครับ
3: ครับ
2: เชื่อเหรอน้องเคนคิดว่าทำยังไง
3: ไม่รู
2: ้ไม่รู้เหมือนกันอ้าววิธีการนี้นะครับน้องเคนที่จะมีน้ำยามหัศจรรย์ดูนะเห็นไหมปุ้งปุ้งปุ้งน้องเคนดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าน้องเคนเอาน้ำยานี้นะครับนะครับทำอย่างนี้ดูสิมันว่ายน้ำได้ไหม
3: ได
2: ้มันเคลื่อนไหวได้ไหมครับ
3: ครับ
2: น้องเคนคิดว่าเกิดจากอะไรครับทราบไหมครับ
3: ไม
2: ่ทราบอ้าวน้องๆคิดออกไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรถ้าไม่รู้เดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับจากการทดลองทั้งสองการทดลองนะครับเป็นการแสดงถึงคุณสมบัติของสบู่ที่เป็นสารลดแรงตึงผิวช่วยทำให้น้ำแทรกเข้าไปในวัสดุต่างๆได้ง่ายเมื่อเราใช้สบู่เขียนตัวอักษรบนกระดาษกระดาษนั้นจะดูดซับน้ำได้อย่างรวดเร็วทำให้เห็นตัวอักษรปรากฏขึ้นครับเช่นเดียวกับการหยดสบู่เหลวในน้ำท้ายหางปลาก็ทำให้ปลาเคลื่อนที่ไปด้านหน้าได้เพราะสบู่เหลวนั้นไปลดแรงตึงผิวของน้ำนั่นเองครับจากสิ่งของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสบู่นะครับจะเห็นได้ว่าเราสามารถทำการทดลองที่น่าสนใจได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะครับน้องๆลองคิดดูสิครับว่ามีสิ่งของอื่นๆอีกหรือเปล่ารอบตัวเราที่สามารถที่จะมาทำการทดลองที่น่าสนใจอย่างอื่นลองคิดดูนะครับบัตร ATM นะครับเป็นบัตรที่เรารู้จักกันดีแต่สงสัยไหมครับว่าบัตร ATM มีความปลอดภัยขนาดไหนเรื่องน่ารู้วันนี้มีคำตอบครับเราสามารถวางใจในการใช้บัตร ATM ได้เพราะบัตร ATM มีรหัสผ่านที่เป็นชุดของตัวเลข4หลักซึ่งหมายความว่ามีตัวเลขให้ใช้เลือกตั้งแต่0000ถึง9999ทำให้มีถึง 10,000 จำนวนดังนั้นการกดรหัสผ่านให้ถูกต้องภายในครั้งเดียวมีเพียง1ใน 10,000 เท่านั้นนะครับรายการที่ธนาคารกำหนดให้กดรหัสผิดได้เพียง3ครั้งในแต่ละวันก็ช่วยให้การใช้บัตร ATM มีความปลอดภัยมากขึ้นครับ
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ่ฉีดยานิดเดียวเองถ้าเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครเหรอคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบนอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
3: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
4: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
3: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
3: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
0: สาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
3: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
4: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
3: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะนี่แมวแกใช่ไหมเนี่ยมา
0: แก่นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่
4: เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
3: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยย
4: ฮะเฮ้ย
3: อ้าวไปนู่นแล้วไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
0: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
3: อ้าวแล้วจะไปยังไงแล้วนะเอ้าอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ย
1: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
0: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
1: ใช่จ้ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
2: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็ยังอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันนะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอด

0: ป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: เฮ้ยค่อยโล่งอกหน่อย
2: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
0: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วนะเนี่ย DLTV
3: แบ่งมุมลายนั้นฉันเห็นมันสมสารเหลือทน
4: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
5: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
2: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
4: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
5: ครับ
6: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
6: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
0: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
5: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
4: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
5: ครับพ่อ
0: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
4: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
6: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
2: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
0: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
6: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
0: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
2: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
0: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
2: รับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
6: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
0: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียง การใช้

0: สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยละใช่ไหมพิมพ์
1: พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
2: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
3: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
0: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
2: ้ดีจังเลยครับ
0: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะอย่างเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
1: ส่วนนี้ศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
3: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
0: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยละทรงพระเจริญ
3: ทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
4: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
3: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
2: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
4: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
1: คุณพ่อขับระวังนะคะ
3: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
5: หยุดหยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณรถก่อนคุณอาจจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
3: ครับขอบคุณมากครับ
1: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
3: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
4: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
0: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
5: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย

0: นะครับนะครับได้ครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
1: น่ากลัวจัง
0: เลยถอยหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมช่วยชีวิตพวกเราไว้
2: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
1: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
3: ขอบใจมากนะบาส
1: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
4: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

เราได้เรียนรู้ความหลากหลายทางด้านสีสันและรูปร่างที่ถูกออกแบบได้อย่างสวยงามและมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของแมลงที่เรารู้จักกันไปแล้ววันนี้เราจะพาไปเจาะลึกการกินและการหาอาหารของพวกมันกันที่การกินอาหารของพวกมันไม่ได้มีความน่าทึ่งในการดำรงชีวิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นการกินอาหารของพวกมันยังมีผลต่อมนุษย์อย่างพวกเราอีกด้วยจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันเลยค่ะอาหารของแมลงแบ่งได้หลัก3ชนิดคือพืชสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตและกินซากพืชซากสัตว์แมลงที่กินพืชเป็นอาหารส่วนใหญ่เรารู้จักพวกเขาในชื่อแมลงศัตรูพืชคอยกัดกินทำลายพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรเช่นพวกเพี้ยอ่อนดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบพืชหนอนใยผักและหนอนกระทู้ผักกัดกินพืชในกลุ่มกระหล่ำผีเสื้อมวลหวานเจาะกินน้ำหวานจากผลไม้ที่เกษตรกรปลูกไว้ในกลุ่มนี้ยังรวมไปถึงแมลงที่กินส่วนอื่นๆของพืชโดยไม่สร้างความเสียหายแก่พืชเช่นผีเสื้อผึ้งบางชนิดที่กินน้ำหวานจากพืชหรือดอกเป็นอาหารรู้หรือไม่การกินพืชอาหารของพวกเราไม่ได้กินพืชอาหารได้ทุกชนิดส่วนใหญ่พวกเราจะกินพืชในกลุ่มเดียวกันเท่านั้นเชื้อของเราหลายชนิดยังบ่งบอกพืชที่เรากินได้อีกด้วยเช่นหนอนมะนาวกัดกินใบพืชในกลุ่มส้มมะนาวแมลงวันผลไม้หนอนเจาะฝักถั่วดวงแรดมะพร้าวเป็นต้นแมลงที่กินสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตแมลงในกลุ่มนี้เรียกได้อีกแบบว่าตัวห้ำและตัวเบียนเรียกได้ว่าแมลงในกลุ่มนี้เกิดมาเพื่อปราบและควบคุมไม่ให้แมลงศัตรูพืชมีเยอะจนสร้างความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรก็ว่าได้โดยแมลงตัวห้ำคือแมลงกินแมลงอื่นเป็นอาหารนั่นเองแมลงในกลุ่มนี้ก็จะมีตั๊กแตนตำข้าวด้วงเต่าบางชนิดและแมลงปอตัวเบียนคือแมลงที่เจาะเข้าไปวางไข่ในแมลงอื่นและตัวอ่อนเจริญเติบโตกัดกินจากภายในเช่นแตนเบียนไข่ที่โกแกมมาตัวเมียวางไข่ในไข่แมลงแตนเบียนมวลลำไยตัวเมียวางไข่ในมวลลำไยรู้หรือไม่การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในปัจจุบันนอกจากจะฆ่าแมลงศัตรูพืชยังส่งผลให้พวกเราที่กำลังจะมาช่วยปราบแมลงศัตรูพืชอย่างตัวห้ำและตัวเบียนได้ผลกระทบไปด้วยและยังเกิดสารตกค้างในพืชอีกเป็นจำนวนมากแมลงที่ดำรงชีวิตด้วยการกินซากพืชซากสัตว์แมลงในกลุ่มนี้เป็นแมลงที่คนส่วนใหญ่ไม่ให้ความ

0: สนใจเนื่องจากแมลงกลุ่มนี้ดำรงชีวิตด้วยการย่อยสลายของเน่าเสียและยังเป็นพาหะที่ก่อให้เกิดโรคหลายชนิดเช่นแมลงวันแมลงสาบมดปลวกเป็นต้นแมลงพวกนี้จัดเป็นกลุ่มแมลงที่ช่วยย่อยสลายให้เป็นแร่ธาตุและสารอาหารเพื่อหมุนเวียนให้ผู้ผลิตนำไปใช้ได้อีกครั้งในรูปแบบสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์หรือสารอาหารภายในดินให้พืชนำกลับไปใช้ได้ต่อไปคำศัพท์น่ารู้วันนี้ insect pest i n s e c t p e s t insect pestแปลว่าแมลงศัตรูพืช predators p r e d a t o r s predators แปลว่าตัวห้าม parasite p a r a s i t e s parasite แปลว่าตัวเบี้ยนเด็กๆเห็นไหมคะว่าการกินอาหารของแมลงมีบทบาทและความสำคัญมากๆในระบบนิเวศเพราะเป็นตัวบ่งบอกคุณภาพของสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: พาชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicleปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่าEV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30เป็นแนวทางการส่งเสริม

0: ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธี

เอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Podcast ready.
1: Good morning, teachers.
2: Good morning, students. Good morning, teachers and students who are watching on DLTV now. Welcome to our English class with me. My name is Kunat Trairengsak. You can call me Teacher Palm. สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพบกับครูคุณัทไตรเรืองศักดิ์หรือทิชปาล์มนะครับและเรานะครับมาอยู่ในคาบวิชาภาษาอังกฤษในวันนี้เด็กๆดูบนหน้าจอได้เลยครับ What do you see in this picture นักเรียนเห็นอะไรบ้างครับเด็กๆลองตอบทิชเชอร์หน่อยครับเด็กๆเห็นอะไรบ้างครับมีคนและมีอะไรอีกเห็นนะเห็นรูปใช่ไหมมีรูปอะไรต่อครับในวงเล็กๆเด็กๆดูที่รูปเด็กผู้ชายคนนี้แล้วเขาก็มีชี้ไปที่ไหนบ้างถูกต้องเลยครับชี้ไปที่อวัยวะต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเด็กๆพอเดากันได้ไหมครับว่าวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องอะไรอวัยวะต่างๆโอเคครับในภาษาอังกฤษเราจะออกเสียงว่า parts of the body one parts of the body onemีเลข 1แสดงว่าจะต้องมีภาคที่2เดี๋ยวเด็กๆจะได้เรียนรู้ในภาคที่2กันต่อเลยนะครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าถ้านักเรียนเรียนจบคาบนี้แล้วนักเรียนจะทราบอะไรบ้างเด็กๆเรามาดูกันเลยนะครับนั่นก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะครับเด็กๆจะสามารถอ่านและสะกดคำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆของร่างกายได้นั่นเองครับแล้วก็บอกความหมายได้ถ้าทิเชอร์บอกว่าคำนี้ในภาษาอังกฤษออกเสียงว่ายังไงนักเรียนก็จะสามารถบอกได้แน่นอนแล้วก็นักเรียนจะได้ออกเสียงอ่านประโยคเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆได้นะครับและเด็กๆก็จะได้พูดแล้วก็ให้ข้อมูลได้ถ้ามีนักเรียนเพื่อนของนักเรียนมาถามนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับนักเรียนจะเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ของคำศัพท์วิชาภาษาอังกฤษครับนักเรียนดูที่บนหน้าจอได้เลยวันนี้เราจะมาร้องเพลงแล้วก็เต้นกันไปด้วยเด็กๆ stand up everybody stand upเด็กๆ ดูบนหน้าจอเห็นไหมใครพอจำได้บ้างว่าเป็นเพลงอะไร Head Shoulders Knees and Toes Song ใครจำได้บ้างครับเพลงนี้เราจะทัชกับบอดี้ของเรานะครับสัมผัสกับบริเวณที่เราร้องออกไปนักเรียนพร้อมหรือยัง Are you ready
1: Yes
2: ช่วยทีเชอร์ร้องด้วยด้วยนะครับ 3 2 1Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. เก่งมากๆเลยตบมือให้ตัวเองหน่อยเอาละครับตอนนี้เด็กๆได้ทำการยืดเส้นยืดสายร่างกายของเราแล้วพร้อมที่จะเรียนแล้วนั่งลงได้ครับ Everybody sit down

0: และนี่ก็คือเนื้อเพลงของเรานะครับที่เราร้องกันไปเมื่อสักครู่นี้เด็กๆลองจำสิ่งที่เราร้องแล้วก็สัมผัสไว้นะครับเพื่อที่เราจะไปเรียนรู้กันในสไลด์ต่อไปได้เลยเด็กๆดูที่นี่ครับ Parts of the body Parts of the body เป็นเรื่องเกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกายไหนใครลองบอกทีเชอร์หน่อยครับว่าส่วนต่างๆของร่างกายของเรามีอะไรบ้าง
1: mouth
0: ear ดังๆลูกใช้ไมค์ได้เลยนะครับ
1: ear
0: มีอะไรอีก
1: eyes
0: hands โอเคเรามาเรียนรู้กันดีกว่าเด็กๆพอที่จะบอกทีเชอร์ได้แล้วว่าส่วนต่างๆของเราเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างเด็กๆดูที่เริ่มต้นที่ส่วนข้างบนเลยบนหน้าจอ look at the picture what do you see in this picture eye เด็กๆมีออกเสียงเรามาดูกันดีกว่าความแตกต่างเด็กๆ ดูนะครับว่าดวงตาหนึ่งดวงเนี่ยเราจะออกเสียงว่ายังไงในภาษาอังกฤษ
1: eye
0: ออกเสียงพร้อมกันครับ
1: eye
0: เด็กๆลองสะกดให้ที่จะฟังหน่อยครับ
1: eye
0: eye ออกเสียงเราไม่มี s นะเพราะว่าเราเป็นดวงตาแค่ข้างเดียวนะครับเรามาดูกันดีกว่าความแตกต่างนี่ดวงตาสองดวงนะครับเราจะออกเสียงอะไรเอ่ย
1: eyes
0: very good เพราะว่าเป็นพหูพจน์เป็นสิ่งที่มีมากกว่าหนึ่งเราจะเติม s เข้าไปและออกเสียง s เรามาดูคอนเซปต์ของวันนี้นะครับต่อไปเลย next
1: ear
0: very good earไหนใครลองสะกดให้ทีเชอร์ฟังหน่อย ear again please
1: ear
0: ต่อไปทีเชอร์จะลองถามดูว่าถ้าเป็นใบหูสองข้างล่ะครับเราจะออกเสียงว่าอย่างไร
1: ears
0: ถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องครับ ears very good nextนี่ครับ What do you see in this picture? เป็นส่วนของบริเวณแขนนั่นเองแขนในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าไงครับ
1: arm
0: แล้วถ้าเป็นแขนสองข้างล่ะครับ very good arms ออกเสียงพร้อมกันครับ
1: arms
0: ต่อไปเด็กๆดูที่รูปนะครับวงกลมเขาจะวงกลมที่บริเวณไหนครับ
1: นิ้ว
0: ในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไร very good
1: finger
0: แล้วถ้าเป็นรูปนี้ล่ะครับ
1: finger
0: เพราะอะไรครับทำไมเราถึงออกเสียงว่า fingers เขาวงที่หลายนิ้วใช่ไหมครับเราจึงออกเสียงว่า fingers very goodต่อไป next นี่เป็นส่วนที่เราร้องเพลงไปเมื่อสักครู่นี้ head shoulders knees and toe เป็นส่วนไหนครับ
1: ห
0: ัวเข่านั่นเองครับหัวเข่าในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า
1: knee
0: ใช่แล้วครับแล้วถ้าเป็นหัวเข่าสองข้างล่ะครับ
1: knee
0: very good kneesเห็นความแตกต่างของสองภาพไหมครับฝั่งแรกที่เป็นเข่าข้างเดียวนั้นเป็น singular noun นั่นก็คือเป็นเอกพจน์ที่มีหนึ่งเดียวนั่นก็คือออกเสียงว่า knee ส่วนอีกข้างหนึ่งนะครับเป็นหัวเข่าสองข้างซึ่งมีมากกว่าหนึ่งเราจะเรียกว่า plural noun ที่เป็นพหูพจน์พหูพจน์ก็คือสิ่งที่มีมากกว่าหนึ่งนั่นเองครับเราจึงออกเสียงว่า knees next นี่แหละครับใครลองเดาได้ไหมนักเรียนปลายทางลองเดาได้ไหมครับว่าส่วนนี้ส่วนของร่างกายส่วนนี้ออกเสียงว่าอย่างไร very good leg all legs teacher ถามหนูว่า leg all legs very good leg เก่งมากเลยครับต่อไปรูปนี้ออกเสียง leg all legs

0: ทีเชอร์ถามหนูครับ legs or legs very good เพราะว่ามีขาสองข้างนั่นเองครับจึงออกเสียงว่า legs เรามาดูส่วนนี้ครับส่วนสำคัญเลยเด็กๆครับส่วนนี้ออกเสียงว่าอย่างไรครับเท้ารูปเท้ารูปนี้ foot เป็น singular noun เป็นเอกพจน์นะครับออกเสียงว่า foot นักเรียนปลายทางครับลองเดาดูนะครับว่าถ้าเป็นเท้าสองข้างเราจะออกเสียงว่าอะไรเด็กๆต้นทางว่าไงเอ่ยยังไม่ถูกครับยังไม่ถูกครับทีเชอร์เฉลยให้เด็กๆจำไว้เลยนะครับว่าถ้าเป็นเท้าข้างเดียวเราจะออกเสียงว่า foot แต่ถ้าเป็นเท้าสองข้างเราจะเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนรูปเป็น feet ถ้าเป็นเท้าหนึ่งข้างออกเสียงว่าอย่างไรครับ again please foot แล้วถ้าเป็นเท้าสองข้างล่ะครับ feet จำไว้เลยนะครับว่าถ้าเป็นเท้าสองข้างเราจะเปลี่ยนรูปเป็น feet เลยนะครับซึ่งไม่ใช่ foot เติม s นะครับไม่ใช่ foots นะครับเด็กๆนักเรียนจำไว้ด้วยนะครับเอาละครับต่อไป my body ของเราเด็กๆครับดูส่วนต่างๆของร่างกายที่อยู่บนหน้าจอนะครับแล้วให้นักเรียนต้นทางลองตะโกนบอกตามรูปแรกตามลำดับเลยนะครับแล้วตัวหนังสือมันจะขึ้นมาตอนนี้ตัวหนังสือยังไม่ขึ้นเด็กๆลองพูดอวัยวะแรกที่เห็นเลยครับ
1: Eyes
0: Very good ต่อไป next โอเคเก่งมากเลยครับ Nose
1: Mouth
0: เด็กๆออกเสียงตามทีเชอร์ครับ Mouthโอเค next ต่อไปเลยครับใช่หรือเปล่าถูกต้องครับ
2: เลข
0: ต่อไปเลยครับ next ตะโกนเรียกเลยครับเดี๋ยวตัวหนังสือจะขึ้นมาน ี่นี่ข้างเดียวออกเสียงนี่นะครับนี่ต่อไปรูปนี้เลยครับ
1: head
0: very good next ต่อไปเลย
1: ear
0: hand very good
1: arm
0: ถูกต้องครับและสุดท้ายถูกต้องเลยครับเพราะว่าเป็นเท้าข้างเดียวเราจะออกเสียงว่า foot และถ้าเป็นเท้าสองข้างล่ะครับ
1: feet
0: very good เก่งมากๆเลยครับเด็กๆต่อไปเรามาดูกันดีกว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องพหูพจน์นั่นก็คือ plural noun นะครับเป็นสิ่งที่ร่างกายเรามีมากกว่า1นั่นเองครับดูรูปแรกเลยเด็กๆลองออกเสียงในรูปพหูพจน์หน่อยครับ
1: eyes
0: ต่อไปเลยครับรูปอะไรเอ่ย
1: legs
0: very good next
1: knees
0: very good ต่อไปเลยครับ
1: hands
0: very goodในรูปนี้เราจะวงกันที่ finger เมื่อสักครู่นี้เด็กๆตอบถูกแล้วครับถ้าเป็นมือเด็กๆจะออกเสียงว่า hands ถูกต้องแล้วนะครับต่อไปถ้าเป็นนิ้วล่ะครับออกเสียงว่าอย่างไร
1: fingers
0: ต่อไปครับ
1: ears
0: very good
1: hands
0: เรามาอยู่ตรงนี้นะครับ hands next ต่อไปเลยครับ
1: arms
0: และที่สำคัญเลย very good feet นักเด็กออกเสียงอีกครั้งครับ
1: feet
0: very good เอาละครับเรามาสู่กิจกรรมแล้วนะครับเด็กๆเรามาดูกันดีกว่าว่าทีเชอร์จะพูดคำศัพท์ขึ้นมาพูดประโยคว่า touch your แล้วก็ตามด้วยส่วนต่างๆของร่างกายโดยที่ให้นักเรียนสัมผัสสิ่งนั้นตามที่นักเรียนได้ยินยกตัวอย่างเช่นถ้าทีเชอร์บอกว่า touch your eye เด็กๆก็จะแตะที่ดวงตาของตัวเองนั่นเองเด็กๆต้องระวังนะครับกิจกรรมนี้เราจะมีทั้ง plural แล้วก็

0: ซิงคูล่าในการที่จะมาให้นักเรียนได้ทดสอบกันถ้าทีเชอร์บอกว่า eyes เราจะแตะดวงตากี่ข้างครับ
1: one
0: again please 1ใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้ถ้าเด็กๆได้ยินคำว่า touch your eye แตะที่ดวงตากี่ดวงครับ1ดวงนะครับใครอย่าเผลอแตะ2นะเพราะว่าถ้า2จะต้องได้ยินทีเชอร์พูดว่ายังไงครับ touch your eyes very goodเด็กๆครับพร้อมทำกิจกรรมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลย Everybody touch your eye มีใครแตะที่สองข้างไหมครับไม่มีถูกต้องเลยครับต่อไป next touch your eyes แตะที่ดวงตาสองดวงทุกคนเลย touch your noseTouch your arms แตะไปที่แขนสองข้างเลยครับต่อไป next touch your ear ใช่แล้วครับหนึ่งข้างนะ next touch your ears touch your headTouch your shoulders. Touch your shoulders. ถูกต้องแล้วครับเราจะแตะกันที่หัวไหล่สองข้างนะครับ Shoulders มีความหมายว่าไหล่นั่นเองครับหัวไหล่ของเรากิจกรรมนี้นะครับนักเรียนครับตอนนี้เป็นกิจกรรมที่เราจะเป็นทำการฝึกกันโดยที่เราจะใช้ประโยคเดิมก็คือ Touch your จุดๆๆ Touch your และตามด้วยสิ่งต่างๆบนร่างกายที่นักเรียนจะต้องสั่งให้เพื่อนของตนเองนั้นสัมผัสตอนนี้ให้นักเรียนทำกิจกรรมคู่นะครับ work in pair ตอนนี้จับคู่ได้เลยครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับตอนนี้ให้จับคู่กับเพื่อนเพื่อที่จะฝึกประโยคนะครับ touch my body โดยใช้ประโยค touch your แล้วก็ตามด้วยอวัยวะต่างๆที่นักเรียนได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้ครับเด็กๆจับคู่หรือยังครับตอนนี้ให้เด็กๆจับคู่แล้วก็ยืนได้เลยคู่ไหนยืนก็ได้คู่ไหนนั่งก็ได้นะครับเด็กๆฟังก่อนเดี๋ยวทีเชอร์จะให้สัญญาณในการทำกิจกรรมตอนนี้ใครยังไม่มีคู่ยกมือขึ้นจับคู่กันได้เลยครับสำหรับคนที่ยังไม่มีคู่จับคู่หรือยังลูกมีคู่ยังคะโอเคแล้วหนูรักคู่ใครเด็กๆครับ I will give you 5 minutes ครูจะให้นักเรียน5นาทีในการทำกิจกรรมนี้นะครับเด็กๆพร้อมแล้วหรือยัง Are you ready? Are you ready?Let's go เริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับสำหรับนักเรียนที่ยังไม่ทราบนะครับลองดูบนหน้าจอได้เลยแล้วก็ถามเพื่อนได้เลยนะทีเชอร์จะเดินดูแล้วนะเริ่มเลยลูกลองดูคู่นี้อันนี้เก็บไว้ก่อนเริ่มเลยใครจะเป็นคนสั่งหนูใช้ประโยค touch your แล้วก็ตามด้วยประโยคด้านบนอันนี้3คนใช่ไหมลูกจับใครจะเป็นคนสั่งก่อนคนแรกหนูสั่งแล้วก็ให้เพื่อน2คนทำตามก่อนเออ

0: ทำให้พีเชอร์ดูหน่อยใครเป็นคนสั่งวันแรก
1: อันนี้ค่ะที่สี่คืออะไร
0: ด้านไหน
1: noses nose กับจมูกสองข้างอันนี้ก็ได้ค่ะ
0: เราไม่ต้องทำให้เพื่อนทำ
1: ต่อไป
0: ต่อเลยคู่นี้ทำให้ทีเชอร์ดูหน่อยครับใครจะเป็นคนสั่งคนแรกเริ่มเลยเอาอีกเอาเยอะๆเลยครับลองคู่ต้นกล้าทำให้ทีเชอร์ดูหน่อยเสร็จหรือยังครับคู่หนูหน่อยเอามาคู่จีบมาทำให้ทีเชอร์ดูหน่อยลูกเริ่มเลยใครจะเป็นคนสั่งก่อนเริ่มเลยลูกสำหรับนักเรียนที่สั่งเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้สลับกันนะครับมานั่งตรงนี้เสร็จแล้วเหรอครับทำต่อเลยคู่นี้ทำให้ทีเชอร์ดูหน่อยถ้าจะเป็นคนแรกโอเคทัชยัวได้
1: ไม่ได้สอนเลย
0: ถ้ามีทราบเด็กๆครับ back to your seat กับที่นั่งเราเองได้เลยช่วยกันนับครับ3 2 1โอเคกลับถึงที่กันเรียบร้อยแล้วเด็กๆครับคู่ไหนที่ฝึกกันได้ทั้ง2คนบ้างที่เป็นผู้สั่งและผู้ทำตามครบบ้างครับครบทุกคนเลย Q&A ในเมื่อมี Q&A ต้องมีการถามตอบกันสนทนาสอบถามตอบนะครับเกี่ยวกับร่างกายเรามาดูกันดีกว่าว่าประโยคในวันนี้ที่ครูเตรียมมาคือประโยคคำว่า What's this เด็กๆครับ Listen carefully and repeat after me พูดตามทีเชอร์นะครับ
2: What's this
0: ในประโยคนี้นะครับเราจะชี้ไปที่ส่วนต่างๆของร่างกายด้วยเพื่อที่จะให้ผู้ตอบได้ตอบนะครับเช่น What's this? ใช่ครับและวิธีการตอบของเรานะครับเราจะตอบว่า It's a finger เรามาดูตัวอย่างต่อไปได้เลยครับ What's this? เด็กๆอ่านพร้อมกัน

0: ครับ What's this?
1: What's this?
0: Louder please ดังๆเลย What's this?
1: What's this?
0: Is a ยกตัวอย่างเช่น What's this?ทีเชอร์ชี้ไปที่ไหนครับศีรษะเอาใหม่นะครับทีเชอร์ชี้ไปที่ศีรษะนะครับเราจะต้องตอบว่าไงครับ is a head เด็กๆเห็นไหมครับว่าทีเชอร์มีทั้งอ่านและแอนมาด้วยเด็กๆมาดูกันดีกว่าว่าการใช้ประโยค is a เราจะตามด้วยสิ่งที่มีหนึ่งเดียวแต่ว่าถ้าเราจะใช้ is and เนี่ยเราก็ใช้ในสิ่งที่มีหนึ่งเดียวเช่นกันครับแต่ว่าคำศัพท์เหล่านั้นจะต้องขึ้นต้นด้วยอะไรบ้างครับ a e i o และ u นั่นเองครับนั่นก็คือขึ้นต้นด้วยสระนั่นเองนะครับเรามาดูกันดีกว่ายกตัวอย่างเลยนะครับเด็กๆดูที่รูปนี้ครับเขาชี้ไปที่ไหนเอ่ย headเดี๋ยวทีเชอร์จะถามนะครับ What's this เด็กๆตอบเลยครับ It's a head Again please It's a head เรามาดูกันต่อเลย What's this
1: It's a nose
0: It's a nose ต่อไปชี้ไปที่ไหนครับชี้ไปที่ปากนะครับเด็กๆเตรียมตอบเลยนะ What's thisAgain please ถูกต้องแล้วครับเด็กๆตอบถูกแล้วนะครับแต่ทีเชอร์อยากให้นักเรียนมีความมั่นใจมากกว่านี้ตอบเสียงดังๆเลยเก่งมากเลยครับ next ต่อไป is a hand ชี้ไปที่มือเราก็ต้องตอบว่า is a hand แล้วถ้าทีเชอร์ชี้ไปที่ยกตัวอย่างเช่นหัวเข่าแล้วกัน What's this What's this ถูกต้องเรามาดูกันต่อเลยดีกว่าครับรูปนี้เขาจะชี้ไปที่ไหนนะที่ขานะครับเราจะชี้ไปที่ขาเพราะฉะนั้นเราต้องตอบว่าไงครับ
1: It's a leg
0: Very good ต่อไปเลยครับชี้ไปที่เท้าIt's a foot.
1: It's a foot.
0: It's a foot.
1: It's a foot.
0: Very good. ต่อไปเลยนะครับเราจะเป็นประโยคใหม่แล้วนะครับซึ่งเราจะใช้แอนเข้ามาเพราะฉะนั้นเรามาดูคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย a e i o และ u นะครับเด็กๆ ดูที่รูปนี้ครับเขาชี้ไปที่ไหนเอ่ยเขาชี้ไปที่ไหนครับear เพราะฉะนั้นเราจะต้องตอบว่า is an ear เราจะไม่ใช้อะแล้วนะครับเราจะใช้ an แทนเพราะฉะนั้นแล้วประโยคนี้เราจะตอบว่าอย่างไรครับ is an ear ต่อไปครับชี้ไปที่ตาเราจะต้องตอบประโยคนี้ว่าอย่างไรครับถ้าได้ยินคำว่า what's this very good is an eye ถูกต้องครับต่อไปเด็กๆครับเป็นกิจกรรมในการทำลงในแบบฝึกครับตอนนี้หยิบแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษขึ้นมาได้เลยครับนักเรียนปลายทางหยิบหนังสือแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษขึ้นมาทำกิจกรรมพร้อมๆกันกับนักเรียนต้นทางได้เลยครับ Open page Open page 8เปิดไปที่หน้า8นั่นเองครับเด็กๆจะเห็นเด็กผู้ชายคนนี้นะครับกิจกรรมนี้นะครับใบงานที่8 Parts of the Body เด็กๆจะเห็นเด็กผู้ชายคนนี้นะครับ yeah. และมีลูกศรเนี่ยชี้ไปที่ส่วนต่างๆของร่างกายของเขานะครับและนักเรียนดูนะครับว่าสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำกิจกรรมในวันนี้นั่นก็คือให้นักเรียนเติมคำศัพท์ที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับลงไปในวงกลมจากนั้นให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางตกแต่งระบายสีเด็กๆเห็นไหมครับว่าเขายังไม่ได้ใส่เสื้อเห็นไหมครับเด็กๆสามารถตกแต่งระบายสีให้เขาใส่เสื้อผ้าได้ตามที่นักเรียนจินตนาการได้เลยนะครับ

ตอนนี้ให้นักเรียนลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับเด็กๆคนไหนครับอยากเห็นคำศัพท์ที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้บ้างเด็กๆอยากเห็นนะครับทีเชอร์จะไกด์ให้นะนี่คือสิ่งที่เราเรียนกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนนี้ให้นักเรียนลงมือเขียนด้วยตัวบรรจงสวยงามได้เลยนะครับเขียนคำศัพท์ลงไปเลยครับเด็กๆครับเราจะมีคำศัพท์อีก2คำนะที่เราจะเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือคำว่า shoulder เด็กๆอยากทราบไหมครับว่าสะกดอย่างไรเดี๋ยวทีเชอร์จะสะกดให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางช่วยกันเขียนตัวอักษรตามที่ทีเชอร์สะกดนะครับครับผมเป็นวงกลมวงที่2เด็กๆเขียนตามทีเชอร์ได้เลยนะครับ S วงกลมวงที่2ครับที่ชี้ไปที่หัวไหล่เดี๋ยวทีเชอร์จะสะกดให้ฟังนะครับแล้วนักเรียนเขียนตามนะ S H O U L D E R shoulderใครเสร็จแล้วบ้างเอ่ยคำที่ทีเชอร์บอกให้เขียน Again please เดี๋ยวทีเชอร์เสร็จแล้วเก่งมากเลยครับสำหรับคนที่ยังเขียนไม่ทันทีเชอร์จะสะกดให้ฟังใหม่นะ S H O U L D E R เขียนได้เลยครับตามใหม่นะและจะมีอีกคำศัพท์หนึ่งคำที่เพิ่มมานั่นก็คือนิ้วเท้าเด็กๆ ดูนะครับว่าวงไหนเขาชี้ไปที่นิ้วเท้าใช่แล้วครับวงสุดท้ายเลยเราจะสะกดดังนี้นะครับ T O Eโทก็คือนิ้วเท้านั่นเองครับ T O E อันนี้ foot เราจะต้องสะกดด้วยตัวคำไหนฮะตัวอะไรโอเคถูกต้องเลยเด็กๆลองฝึกดูก่อนนะครับถ้าสำหรับคำศัพท์ไหนที่นักเรียนสะกดไม่ได้สามารถสอบถามทีเชอร์ได้เลยครับผมfoot ไม่มี a double o t ครับผม foot นี่แบบนี้แหละตัว f ใช่แล้วเสียง f o o tเด็กๆลองทำไปก่อนนะครับลองทำไปก่อนเหลืออะไรเอ่ยเหลือเข่านี่สะกดถูกต้องครับผมสำหรับนักเรียนที่เสร็จแล้วนะครับให้ตกแต่งสวยให้สวยงามเลยในวงกลมแล้วก็ร่างกายของเด็กผู้ชายคนนี้นักเรียนมีสีกันไหมครับระบายสีตกแต่งกันได้เลยนะครับถ้านักเรียนทำเสร็จภายในคาบนี้แล้วก็สามารถส่งทีเชอร์ได้เลยเราจะได้ไม่ต้องมีการบ้านนะเดี๋ยวเพื่อนได้เลยครับ

นิ้วเท้า T O E ใช่แค่นั้นครับเด็กๆทำไปเลยครับทำไปเลยไม่ต้อง

0: ่ะเมทัลฟังทีเชอร์นะแล้วเด็กหนูสะกดตามนะ S H O U L E R R มันต้องมาด้านนี้ลูกตัวนี้ระบายสีตกแต่งได้เลยนะครับเด็กๆครับในวงกลมเด็กๆต้องระบายสีอย่าทับตัวอักษรเพื่อที่จะให้ทีเชอร์ได้เห็นด้วยนะครับความถูกต้อง
1: พี่แก้มใช้
0: เหล่ามันได้ไหมลูกช่วยกันช่วยกันให้ยืมได้อะต่อไปเดี๋ยวทีเชอร์บอกมานู่นดูนู่นก็ได้ครับข้างหน้าระบายสีตกแต่งได้เลยครับเติมเสื้อให้ผู้ชายหน่อยนี่ตัวอะไรครับเด็กๆตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับของคำศัพท์ว่าเราได้สะกดถูกต้องหรือเปล่าได้เลยครับถ้าเด็กๆระบายวงเข้มให้รอบๆวงเข้มได้แต่ว่าวงด้านในที่นักเรียนเขียนตัวหนังสือให้จางๆหน่อยครับให้ทีเชอร์ได้เห็นหน่อยนี่เอาอันนี้ต่อเลยครับดูตามรูปเอาอะไรนะนี่เหรอ T O E ทีเชอร์มาดูกลุ่มนี้บ้างดีกว่าเสร็จหรือยังเอ่ยตกแต่งได้เลยครับต่อไปเหลืออะไรเอ่ยคะเรียบร้อยแล้วลบให้จางๆแล้วก็สามารถวาดได้นะเก่งมากๆเลยได้เดี๋ยวที่จะเอามาให้ใหม
1: ่ที่พี่น้องแล้วน้องขอคิดว่าเลยนะครับ
0: คลิปมีสีไหมคะเอาให้สวยงามลูก

นักเรียนคนไหนยังเขียนคำศัพท์ไม่เสร็จบ้างครับเร่งมือเลยครับต่อไปตอนนี้ T O E T

ตัวทีARM ก็เข้าอันสุดท้ายเลยเพื่อนครับอันสุดท้ายเลยอันนี้จริงๆเป็นหัวข่าวเอาขามาไว้ได้นีเขาเสร็จกันหมดแล้วไม่ต้องปิดแล้วเด็กๆเสร็จหรือยังครับไม่เป็นไรทีเชอร์จะให้เด็กๆนำไปทำเป็นการบ้านซึ่งการบ้านในวันนี้ไม่ยากเลยเด็กๆเพียงแค่ไปตกแต่งให้สวยงามนะครับไปตกแต่งให้สวยงามเด็กๆตอนนี้เด็กๆยังทำอยู่ใช่ไหมเด็กๆครูให้ทีเชอร์จะให้เวลาอีก1นาที

0: ามีซ่าหมดเวลาแล้วเด็กๆวางมือก่อนเด็กๆฟังทีเชอร์ก่อนครับหันมาทางนี้ก่อนเร็วต่อไปเดี๋ยวเราจะเฉลยกันก่อนซึ่งให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องว่าเด็กๆได้สะกดคำศัพท์ได้ถูกต้องหรือไม่เด็กๆเรามาดูกันดีกว่าครับว่าคำศัพท์แต่ละคำนั้นคืออะไรดูเด็กๆ เห็นไหมครับว่าวงแรกเราจะตอบว่าอย่างไรครับเด็กๆครับวงแรกเราจะตอบว่าอย่างไรครับ
1: วงแรก
0: เลย ear ต่อไปจะเป็นคำว่า shoulders เช็คได้เลยนะครับต่อไปครับ hand knee และวงด้านต่อไปนะครับชี้ไปตาเราจะออกเสียงว่าอย่างไรครับ I เด็กๆดูใบงานนะต่อไป arm แขนเช็คความถูกต้องได้เลยนะครับต่อไปครับ leg และต่อไปก็คือ foot และคำสุดท้ายเลยก็คือ toe ที่สะกดว่า T-O-E toeเด็กๆตรวจสอบความถูกต้องแล้วจากนั้นให้เด็กๆนำกลับไปเป็นการบ้านนะครับด้วยการระบายสีตกแต่งนะครับเรามาดูกันดีกว่าเด็กๆครับช่วงต่อไปเราจะเป็นการสรุปบทเรียนในวันนี้ที่เราเรียนมากันนะครับเด็กๆฟังนะครับว่าคำที่เราจะใช้ในการถามว่าสิ่งนั้นคืออะไรเราจะใช้คำถามไหนครับต้นกล้าเราจะใช้คำไหนครับประโยคไหนเอ่ยWhat's this? Very good. และวิธีการตอบเราจะตอบว่า is และหรือว่า and นะครับแล้วจากนั้นก็ตามด้วยคำศัพท์นั่นเองครับเด็กๆดูนะครับว่าคำไหนนะครับที่เราจะใช้เป็นรูปเอกพจน์และคำไหนที่เราจะใช้เป็นรูปพหูพจน์นักเรียนดูตามตัวอย่างได้เลยครับเด็กๆครับลองอ่านตามทีเชอร์หนึ่งครั้งนะครับว่าคำนี้ที่อยู่ในกรอบของเอกพจน์หรือ singular noun มีอะไรบ้างพร้อมกันดังๆนะครับ 3 2 1 head เอาใหม่ครับดังๆครับ3 2 1
1: head
0: ear
1: eyebrow,
0: eyebrow.
1: nose
0: mouth ต่อเลยแล้วดูทางนี้ครับที่เติม S นะครับมีอะไรได้บ้างครับ Heads
1: Ears
0: Eyebrows
1: Noses
0: Mouth
1: Arms
0: Shoulders
1: Knees
0: Toesเด็กๆมาดู2คำข้างล่างนี้นะครับ2คำข้างล่างก็จะมีเป็นคำศัพท์ที่เราจะบอกถึงอวัยวะที่เปลี่ยนรูปไปเลยเช่นคำว่า tooth จะเปลี่ยนรูปเป็น teeth และอีกคำหนึ่งนะครับก็คือ foot จะเปลี่ยนรูปเป็น feet 2คำนี้นะครับจะเป็นคำที่เปลี่ยนรูปโดยเราไม่เติม s กันนะครับและสิ่งที่เราเรียนรู้กันในวันนี้นะครับก็คือสิ่งที่อยู่ในร่างกายของเราถ้ามีมากกว่า1เราจะทำการเติม S ได้เลยนะครับและออกเสียง ส่วนที่เป็นอวัยวะที่มีเพียง1เดียวก็จะเป็นตามรูปของเขาได้เลยครับเด็กๆพอเข้าใจไหมครับในสิ่งที่เราเรียนรู้กันในวันนี้โอเคครับเด็กๆครับฟังนะครับว่าสิ่งที่เราเนี่ยเรียนรู้กันในวันนี้คือคำศัพท์ที่เป็นส่วนต่างๆของร่างกายถ้าเป็นสิ่งที่ร่างกายเรามีหนึ่งเดียวข้างเดียวหรือเราชี้ไปที่ข้างเดียวเราจะออกเสียงคำศัพท์นั้นตามตัวเลยแต่ว่าถ้ามีสองข้างขึ้นไปเราจะออกเสียง S ให้มีเสียง S แบบนี้เด็กๆพอเข้าใจไหมครับสำหรับการเรียนในวันนี้โอเคเก่งมากๆเลยครับแล้วดูบทเรียนครั้งต่อไปอย่างที่ทีเชอร์บอกนะครับว่าบทเรียนครั้งต่อไปของเรานั้น ก็ยังเป็นส่วนต่างๆของร่างกายอยู่แต่เป็นพาร์ท2พาร์ทที่2นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่ารอบหน้าทีเชอร์จะเตรียมกิจกรรมอะไรมาให้นักเรียนนะครับเด็กๆครับสำหรับวันนี้เราหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษแล้ว Leader
1: Thank you, students. I hope you enjoy our lesson and got a lot of knowledge. See you later. Bye.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
0: Smart City เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร 2. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 3. ระบบปรับอากาศ 4. อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน 5. การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร 6. การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้
5: โห
4: นี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่ง

ริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: ังความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยกับคุณครูกันเช่นเดิมนะครับวันนี้เด็กๆทุกคนมองดูแล้วหวังว่าทุกคนคงจะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีเพราะว่าชั่วโมงที่ผ่านๆมาครูกันบอกวิธีการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองแล้วแต่คราวนี้ขอพูดถึงการดูแลสุขภาพของเครื่องแต่งกายสุขภาพสะอาดดีไหมหรือว่าสุขภาพย่ำแย่สกปรกเลอะเทอะกระเป๋านักเรียนรองเท้าถุงเท้าสะอาดหรือเปล่าผมสระผมบ้างไหม
2: สระ
1: สระบอกว่าหนูสระทุกวันครับผมสระหนูสระทุกวันค่ะผมสระทุกวันครับสระทุกวันเกิดนะก็คือปีละครั้งแบบนี้ก็ไม่ได้หรือช่วงนี้บางคนใครที่รู้จักเพื่อนใหม่มาพบเพื่อนใหม่แล้วเริ่มซนบ้างเริ่มทำของในห้องเรียนเสียหายมีบ้างไหมไม่มีเด็กๆปลายทางก็บอกว่าไม่มีครับเพราะว่าผมรู้จักการดูแลรักษาสิ่งของในห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นกระดานดำช็อคหรือว่าแปรงลบกระดานหรือปากกาไว้บอร์ดหรือโทรทัศน์ปลั๊กไฟผมก็จะช่วยกันดูแลอย่างดีเพราะอุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ของใคร
2: โรงเร
1: ีย
2: น
1: โรงเรียนเป็นของใครของผอ.ไม่ใช่โรงเรียนนี้เป็นของทุกคนทั้งผอ.ทั้งครูผู้บริหารนักเรียนทุกคนคือเจ้าของโรงเรียนรวมถึงผู้ปกครองและชุมชนก็เป็นเจ้าของโรงเรียนดังนั้นทุกคนต้องช่วยกันทำไมลูกดูแลและรักษาให้ดีนะครับนี่คือสิ่งที่คุณครูการจะฝากในวันนี้แต่เรื่องราวของเราในชั่วโมงที่แล้วคุณครูบอกว่าเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการเขียนอะไรลูกการเขียนบันทึกประจำวันรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรคุณครูกันจะให้ดูบันทึกประจำวันครับนี่ไงแบบนี้เราขอยกตัวอย่างจากบันทึกประจำวันของเรไรรายวันเป็นบันทึกประจำวันของเด็กหญิงคนหนึ่งที่ชื่อเด็กหญิงเรไรสุวีรานนท์นะครับที่เป็นบันทึกระหว่างเดือนกรกฎาคม2558ถึงกุมภาพันธ์2559เด็กๆต้นทางนักเรียนต้นทางและปลายทางทุกคนใครเคยเขียนบันทึกประจำวันบ้างยกมือให้คุณครูดูหน่อยครับเด็กปลายทางยกมือให้คุณครูของหนูดูด้วยเอามือลงแล้วเขียนบันทึกประจำวันอย่างไรมิลินลูกตอบหน่อยสิลูกหนูเขียนอย่างไรใช้ไม้ยืนตอบหนูเขียนอะไรลงไปบ้าง
3: เขียนเรื่องทำงานบ้านค่ะ
1: เรื่องทำงานบ้านแล้วหนูต้องเขียนอะไรก่อนไหมมีการ
3: เขียนชื่อเรื่องค่ะ
1: เขียนชื่อเรื่องแล้วมีการเขียนวันที่ไหม
3: เขียนค่ะ
1: เขียนแล้วมีการบอกความรู้สึกไหม
3: มีค่ะ
1: มีค่ะมือลงแล้วของใครอีกนะเมื่อกี้ที่ยกมือลูกเมื่อสักครู่นี้ผู้ชายใครเคยเขียนบันทึกประจำวันยกมือนักเรียนชายไม่ยกแล้วเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ยกมือปุ๊บคุณครูกันถามคราวนี้ไม่ยกบ้างดีกว่าจริงเหรอต้นกล้าเมื่อกี้ยกมือเปล่าไม่ครับไม่ครับใช่ปะเชฟเคยเขียนไหมครับอ่ะตอบหน่อยสิเวลาเชฟเขียนบันทึกประจำวันเชฟเขียนอะไรลงไปบ้างลูก
4: ชื่อเรื่องวันครับ
1: ชื่อเรื่องวันอะไรลูก
4: วันที่ครับ
1: วันที่อะไรลูกวันที่เกิด
4: วัน
1: อะไรลูกวันที่เราเขียนบันทึกใช่ไหมเราเขียนวันไหนก็เขียนบันทึกวันนั้นแล้วบอกความรู้สึกไหมเอ่ย
4: บอกครับ
1: วันนั้นหนูเขียนหนูยกตัวอย่างให้คุณครูฟังสักหนึ่งเรื่องได้ไหม
4: ได
1: ้ได้นั้นหนูบอกมาสิว่าหนูเขียนเรื่องอะไรลงไป
4: ฉันได้ไปที่บ้านปู่ครับ
1: ไปบ้านปู
4: ่
1: แล้วยังไงต่อลูกนึกพอแบบเอา
4: แล้วก็ไปเที่ยว
1: แล้วก็ไปเที่ยวที่ไหนอย่างไร
4: ที่โลตัสครับ
1: โลตัสแล้วหนูมีความรู้สึกอย่างไรหนูได้เขียนลงไปไหม
4: เขียนค่ะ
1: หนูเขียนว่าอย่างไรต่อลูกจำได้ไหมนะเพื่อนเขียนนานแล้วลูกเราต้องช่วยเพื่อนนึกเราต้องเป็นกำลังใจเรามีความรู้สึกอย่างไรได้เขียนความรู้สึกไหมเข ขียนนะแล้วหนูรู้สึก
4: รู้
1: ส
4: ึ
1: กย
4: ัง
1: ไงสนุกใช่ไหมโอเคอ่ะประมาณนี้นั่งลงนั่งลงครับนี่คือตัวอย่างบันทึกของเด็กๆต้นทางนะครับเด็กๆปลายทางล่ะเคยเขียนบันทึกประจำวันบ้างหรือไม่ถ้าเกิดว่ายังไม่เคยคุณครูการจะยกตัวอย่างของเด็กหญิงเรไรนะครับเพื่อนเขียนว่าวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนะครับวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพ.ศ.2558ตอนเที่ยงรถกระบะของคุณหมอหมายังไงคุณหมอหมาขับมาแม่โบกให้จอดให้ฉีดยาให้พี่หวานคุณหมอยืนนอกบ้านเอาเข็มฉีดสะโพก3เข็มจากนอกรั้วพี่หวานเก่งมากไม่ร้องฉันเดินเข้าบอกยายว่ามีหมอมาน่าจะฉีดให้หนูด้วยยายหัวเราะอันนี้คือแม่จันเขาวาดรูปด้วยนะมีแม่จันมีพี่หวานแล้วก็มีเข็มฉีดยากี่เข็มเนี่ยคูณ3 3เข็มนักเรียนคิดว่าพี่หวานนี่เป็นคนไหมพี่หวานเป็นใครลูก
0: เป็นหมา
1: ของเด็กหญิงเรไรใช่ไหมลูกเรื่องราวก็จะเป็นแบบนี้เคยเขียนไหมเรื่องราวลักษณะการเขียนแบบนี้เด็กๆเคยเขียนไหมลูกไม่เคยเลยตอนป.สองเคยเขียนไหมบันทึกประจำวัน
5: เคย
1: ทุกคนเคยเขียนแล้วเด็กๆโรงเรียนวังไกลกังวลทุกคนได้เขียนบันทึกประจำวันแล้วนะครับดังนั้นมาดูตัวอย่างวันนี้บ้างวันนี้เป็นวันเสาร์ของเด็กหญิงเรไรนะครับวันเสาร์ที่เท่าไหร่1เดือนสิงหาคมพ.ศ. 2558เด็กหญิงเรไรบอกว่าวันนี้ฉันกินหมูสเต๊ะฉันกินเป็นเพราะคุณตาของฉันสอนให้กินรสชาติมันเหมือนหมูปิ้งต้องจิ้มน้ำจิ้มเผ็ดๆหวานๆวันนี้ฉันกินมากที่สุด11ไม้กับขนมปัง2แผ่นก่อนฉันไปเรียนคู่หม่องนี่คือเรื่องราวว่าเด็กหญิงเรไรประทับใจในการกินหมูสเต็กแล้วกินหมูสเต็กเป็นเพราะว่าคุณตาสอนแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มรสเผ็ดๆหวานหวานเขาก็เป็นเรื่องราวในการกินครั้งแรกของเด็กหญิงเรไรใช่ไหมครับกินไปตั้งกี่ไม้เนี่ย11ไม้มีการวาดภาพด้วยเห็นไหมถึง11ไม่รู้แต่ว่าเป็นหมูสเต๊ะแน่นอนนี่ไงมีไม้อยู่ข้างล่างด้วยที่กินหมดแล้วอ่ะมาดูลูกต่อไปวันนี้เป็นวันพุธอีกวันพุธที่5สิงหาคมพ.ศ. 2558ฉันดีใจมากที่สุดฉันจะได้ไปบ้านใต้ได้ไปทะเลกับพี่ๆและน้องได้เล่นตักทรายบ้านตาของฉันอยู่สิชนบางทีฉันนั่งรถไปเอ้ยนั่งรถไฟขอโทษครับบางวันฉันนั่งนกแอร์ฉันชอบกินขนมจีนยายมีทำให้กินแม่บอกว่าอีก15วันจะได้ไปอันนี้เป็นเรื่องราวอีกหนึ่งอย่างที่เด็กหญิงเรไรจะเดินทางไปไหนลูกไปบ้านใต้ไปใต้ที่อำเภออะไรอำเภออะไรเอ่ยสีชนนะสีชนอยู่จังหวัดอะไรลูกนครนครราชสีมาอยู่นู่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานนครอะไรลูกสีธรรมราชใครเคยไปบ้างเด็กปลายทางและต้นทางใครอยู่นครบ้างลุงนครศรีธรรมราชหรือเด็กต้นทางใครเคยไปบ้างมีไหมเคยไปโอเคนี่ไงเพื่อนไปสีชนแล้วพวกหนูไปอย่างไรลูกเดินทางอย่างไร
6: น
1: ั่งรถไฟอาจจะนั่งรถส่วนตัวอาจจะนั่งรถ

0: บัสใช่ไหมแต่เด็กหญิงเรไรบางครั้งไปรถไฟบางครั้งไปนกแอร์ขี่นกไหมเครื่องบินเครื่องบินของสายการบินนกแอร์นั่นเองนะครับและตัวอย่างสุดท้ายที่ครูจะนำให้เด็กๆได้อ่านอีกหนึ่งเรื่องที่เด็กหญิงเรไรเขียนเป็นวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมพ.ศ.2558เขียนไว้ว่าฉันหัดอ่านแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนวิชาภาษาไทยวันนี้ครูรัฐพาฉันกับเพื่อนลงไปเล่นแม่งูเอ๋ยที่สนามหญ้าฉันไม่ได้เป็นแม่งูฉันเป็นลูกงูอยู่ที่หางฉันวิ่งไวมากพ่องูจับฉันไม่ได้เลยฉันชอบให้กินน้ำบ่อหินเพราะมันสนุกดีตอนทำท่าบินแล้วก็วาดรูปประกอบนะครับมีการเขียนคำว่าสนุกผิดด้วยตรงนี้นะครับนี่แต่ไม่เป็นไรคงจะแก้แล้วนะครับแต่ว่าเด็กๆลองสังเกตที่คุณครูการยกตัวอย่างมาให้ทั้ง4วัน4ตัวอย่างเป็นอย่างไรลูกลักษณะรูปแบบของการเขียนพอจะเดาได้ไหมเด็กๆปลายทางพอจะเดาได้ไหมว่าถ้าหากเราจะเขียนบันทึกประจำวันขึ้นมาเราจะต้องเขียนอะไรลงไปบ้างแน่นอนเด็กบอกวันบอกวันที่แล้วก็อะไรอีกนะปีพ.ศ.เดือนแล้วก็เขียนอะไรลงไปอีกยังนึกไม่ออกใช่ไหมว่าจะต้องเขียนอย่างไรบ้างดังนั้นคุณครูกันก็มีคำถามมาถามเด็กๆก่อนที่เราจะลงมือทำแล้วก็ลงมือเรียนนะครับว่าเราจะเขียนบันทึกประจำวันได้อย่างไรคำถามครูกันมีอยู่ว่าจากการฟังเรื่องบันทึกประจำวันของเด็กหญิงเรไรนักเรียนรู้สึกอย่างไรขอกลุ่มด้านหลังหน่อยสุ่มเลขที่ดีไหมนะดีเลยขอเป็นเลขที่16อยู่ไหนนะยกมือขึ้นตายแล้วครูดวงดีนักเรียนคนนี้ไม่มาใครลูกใครไม่มาอายน่าจะป่วยต่อไปเลขที่26ใครลูกยกมือเลยยกมือเราลูกเลขที่ตัวเองปิ่นหรอใช่ไหมยกมือสิลูกแล้วก็ยืนขึ้นนะปิ่นรู้สึกอย่างไรลูกเวลาที่เราได้ฟังเรื่องบันทึกประจำวันของเด็กหญิงเรไรไปเมื่อสักครู่นี้รู้สึกอย่างไรเอ่ย
1: สนุกค
0: ่
1: ะ
0: สนุกนั่งลงใครมีความคิดเห็นอีกบ้างว่ารู้สึกอย่างไรเชฟ
2: ฟังแล้วเพลินครับ
0: ฟังแล้วเพลินครับนั่งลงใครมีความรู้สึกอย่างอื่นอีกบ้างเด็กๆปลายทางแล้วครับเด็กๆรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ฟังบันทึกประจำวันของเด็กหญิงเรไรยกมือขึ้นตอบคุณครูของหนูได้เลยนาวาลูกรู้สึกอย่างไรครับ
3: สนุกครับ
0: สนุกครับนั่งลงเด็กๆส่วนใหญ่รู้สึกสนุกที่ได้อ่านบันทึกประจำวันครับแน่นอนสนุกสนานเพลิดเพลินหรือบางครั้งตลกเพราะมีการใช้คำว่าอะไรคำว่าอะไรลูกเวลาที่เขาใช้เช่นวันนี้หมอหมาเห็นไหมหมอหมาแสดงว่าเป็นหมออะไรเป็นหมอหมานี่หมาเป็นหมอหรือหมอเป็นหมาฮะหมอที่เป็นคนรักษาหมาเราเรียกว่าอะไรคำศัพท์แพทย์อะไรใครตอบได้ยกมือมีคนตอบถูกแววสัตวแพทย์ยังไม่ใช่ลูกเมื่อกี้มีคนตอบถูกแววดังด้านหลังหนูลูกยืนขึ้นเลยค่ะ
2: สัตวแพทย์อ
0: ีกครั้งหนึ่ง
2: สัตวแพทย์
0: สัตวแพทย์ถูกต้องเพื่อนน้อยหนึ่งดาวความรู้รอบตัวของเรามาเอาลูกสัตวแพทย์นั่นเองก็คือแพทย์ที่รักษาสัตว์ต่างๆนะครับแล้วก็มีการบอกว่าถ้าเกิดว่าน้องพี่หวานโดนฉีดยาที่สะโพกเรไรก็บอกว่าทำไมลูกน่าจะมาฉีดหนูบ้างใช่ไหมคุณยายก็หัวเราะใหญ่เลยเห็นไหมมีการเล่นมุกตลกได้นะครับดังนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้เด็กๆต้นทางและปลายทางจะต้องทำอะไรได้บ้างก็คือต้องบอกหลักการเขียนบันทึกประจำวันได้แล้วก็แน่นอนวันนี้ต้องเขียนบันทึกประจำวันกันนะครับและมีมารยาทในการเขียนรวมถึงนิสัยรักการเขียนพ่อเราเขียนมาหลายรอบแล้วรวมถึงเห็นความสำคัญของการเขียนบันทึกประจำวันหลังจากวันนี้เป็นต้นไปเด็กๆที่น่ารักของครูกันทั้งต้นทางและปลายทางก็จะต้องกลับไปเขียนบันทึกประจำวันทุกวันนะครับแล้วเราก็จะรู้ว่าการเขียนบันทึกประจำวันเป็นการอะไรลูกช่วยให้เราอะไรดีทำไมลูกทบทวนเรื่องราวระหว่างวันที่

0: เราได้พบเจอหรือเหตุการณ์ที่เราประทับใจไม่ประทับใจแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรเป็นเครื่องเตือนสติเตือนความจำของเราได้นะครับรวมถึงและแน่นอนถ้าเป็นวิชาภาษาไทยจะเป็นการฝึกเขียนให้กับเด็กๆได้เป็นอย่างดีเลยนะครับมาดูเนื้อหากันบ้างบันทึกประจำวันคืออะไรครับรู้จักไหมภาษาอังกฤษคือคำว่าไดอารี่ใช่ไหมไดอารี่ดังนั้นบันทึกประจำวันมันคืออะไรลูกเราบอกว่าไดอารี่ไดอารี่มันเป็นการเขียนแบบไหนเอ่ยรู้ไหมถ้าไม่รู้ครูกันขอตัวแทน1คนเด็กๆปลายทาง1คนเพื่ออ่านความรู้ตามครูกันครับขอคนไม่ซ้ำขอคนไม่ซ้ำด้านหลังขอเด็กหญิงไอติมยืนเลยลูกเด็กๆปลายทาง1คนพร้อมนะครับถ้ายืนแล้วมาอ่านความรู้เกี่ยวกับบันทึกประจำวันพร้อมครูกันส่วนเพื่อนคนอื่นนั่งหลังตรงเตรียมอ่านในใจพร้อมๆกับเพื่อนพอพร้อมแล้วไปเลยการเขียนเล่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง
1: ๆการเขียนเล่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ
0: อีกหนึ่งรอบนะลูกรอเรือเอาเสียงให้ชัดการเขียนเล่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ
1: การเขียนเล่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง
0: ๆที่เกิดขึ้นกับตนเองในแต่ละวัน
1: ที่เกิดขึ้นกับตนเองแต่ละวัน
0: ที่เกิดขึ้นกับตนเองในแต่ละวัน
1: ที่เกิดขึ้นกับตัวเองแต่ละวัน
0: ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ประทับใจ
1: ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องในเรื่องหนึ่งที่ประทับใจ
0: แล้วนำมาเขียนบันทึก
1: แล้วนำมาเขียนบันทึก
0: เพื่อเตือนความจำ
1: หรือเก็บไว้เป็นความทรงจำหรือบรรยายความรู้สึก
0: หรือความคิดเห็นต่อสิ่งที่ได้พบปรบมือให้กับผู้กล้าของเราหน่อยครับเด็กๆปลายทางด้วยนะครับยอดเยี่ยมมากอ่านถูกต้องไหมรอเรือคำควบกล้ำอ่านได้ชัดเจนหรือไม่ถ้ายังได้ไม่เก่งเท่าไหร่ค่อยๆฝึกนะครับไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวจบป.3รับรองอ่านเก่งแน่นอนไอติมด้วยนะคะเดี๋ยวต่อไปอ่านเก่งแน่นอนดังนั้นคุณครูกันก็มีคำถามมาถามอีกว่าจากบันทึกเรไรของเด็กหญิงเรไรนะครับเขียนอะไรบ้างเขียนอะไรลงไปในบันทึกประจำวันบ้างเขียนอะไรลงไปเอ่ยเมทันเพื่อนเขียนอะไรลงไปบ้างลูกในบันทึกประจำวัน
2: เล่าเรื่องที่พบเจอค่ะ
0: เล่าเรื่องที่พบเจอแล้วอะไรอีกหรือได้1ข้ออัน1ข้อไม่เป็นไรนั่งลงต่อไปใครช่วยเพื่อนได้บ้างนอกจากเรื่องราวที่พบเจอแล้วขอกลุ่มอื่นบ้างลูกโปรแกรมสุ่มทำงานแล้วนะตึงๆๆๆๆๆๆๆๆอาสาสมัครเร็วเราดูมาตั้งมากมายแล้วเมื่อกี้ลูกแล้วเราก็เคยเขียนแล้วนอกจากเรื่องราวที่เราเขียนลงไปครั้งแรกบนบรรทัดแรกสุดที่เราเขียนเราต้องเขียนอะไรลงไปด้วยเด็กปลายทางตอบได้มั้ยตอบพร้อมกันเลยวันที่มีวันเดือนปีใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆใช่ไหมนะนี่ไงแน่นอนในบันทึกประจำวันของเด็กหญิงเรไรหรือของนักเรียนทุกคนก็ต้องมีวันที่ที่เขียนบันทึกประจำวันมีทั้งวันที่มีเดือนมีพ.ศ.บอกให้ชัดเจนและ2เรื่องราวเหตุการณ์ประจำวันที่สำคัญแล้วสามารถวาดรูประบายสีตกแต่งให้สวยงามได้เหมือนของเด็กหญิงเรไรพอพูดถึงหมูสเต๊ะก็วาดรูปของพูดถึงหมอมาฉีดยาหมาก็วาดรูปของหมามาถูกหมอฉีดหรือหมอมาฉีดยาหมาหรือหมามาฉีดยาหมอใช่นะแล้วก็หรือว่าเรื่องราวการไปเที่ยวสีชนด้วยรถไฟก็วาดรถไฟหรือจะไปด้วยนกแอร์ที่เป็นเครื่องบินก็วาดรูปเครื่องบินประกอบให้สวยงามได้แต่ก่อนที่เราจะลงมือเขียนอยากเขียนหรือยังเนี่ยบันทึกประจำวันอยากแล้วเด็กไปทางก็บอกว่าอยากเขียนแล้วครับแต่ถ้าเราเขียนโดยที่เราไม่รู้หลัก ไม่รู้หลักการเขียนเราก็จะเขียนได้ไม่ดีเท่าที่ควรดังนั้นเราต้องมาเรียนรู้หลักการเขียนบันทึกประจำวันข้อที่1อ่านพร้อม

0: พร้อมกันถ้าพร้อมแล้ว1 2เริ่มนี่ครับเขียนวันเดือนปีที่เขียนบันทึกไว้ส่วนบนขวาของกระดาษตัวอย่างเช่นแบบนี้เลยเห็นไหมมีวันที่10เดือนก็พฤศจิกายนมีพ.ศ.2563บอกไว้หรือคุณครูกันคิดว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะจากหลักการเขาบอกว่าเขียนบนด้านขวาแต่สำหรับครูกันเขียนด้านไหนก็ได้จะซ้ายก็ได้ตรงกลางก็ได้จะขวาก็ได้อันนี้ครูกันไม่ติดแต่ถ้าอยากเขียนให้ถูกหลักก็เขียนแบบนี้นะต่อไปข้อที่2อ่านพร้อมกันครับเด็กปลายทางและต้นทางถ้าพร้อมแล้วอ่านข้อที่2
1: บันทึกด้วยภาษาของตนเอง
0: บันทึกด้วยภาษาของตนเองแล้วอะไรอีกลูก
1: โดยใช้ถ้อยคำและประโยคที่อ่านง่ายกระชับรัดกุม
0: นั่นคือการบันทึกด้วยภาษาของเราเองเราไม่ต้องไปประดิษฐ์คำให้มันสวยหรูมากนักเราเขียนด้วยภาษาที่เราใช้ทุกๆวันนี่แหละแต่ว่าไม่เขียนคำหยาบแค่นั้นเองใช้คำที่สุภาพใช้ภาษาของตนเองกระชับรัดกุมเข้าใจง่ายข้อที่3แล้วลูกอ่านพร้อมกัน1 2เริ่มเขียนโดยใช้สรรพนามบุรุษที่1เขียนคำว่าฉันตัวฉันของฉันเช่นวันนี้เช้าวันพฤหัสบดีที่แสนสดใสของฉันฉันได้เดินออกจากบ้านเตรียมพร้อมมาโรงเรียนแต่ว่าฉันลืมทานข้าวเช้าทำให้ฉันรู้สึกปวดท้องเช้าที่แสนสดใสของฉันก็หายไปมีแต่ความหม่นเศร้าอะไรแบบนี้นะครับนะของฉันหรือวันนี้ตัวฉันได้มาเรียนวิชาภาษาไทยดิฉันรู้สึกว่าดิฉันตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าครูกันชอบสุ่มทุกวันเลยดิฉันไม่รู้ว่าจะโดนวันไหนหรือวันนี้ฉันได้ไปเที่ยวสวนน้ำกับครอบครัวฉันมีความรู้สึกสุขสนานมากเลยก็ใช้สรรพนามบุรุษที่1แทนตัวเราเพราะบันทึกประจำวันเป็นของใครเป็นของเราเราก็เขียนเรื่องราวของเราลงไปนะครับต่อไปข้อที่4เขาบอกว่าบันทึกแต่สิ่งที่เป็นความจริงไม่บิดเบือนความจริงเช่นเหตุการณ์ที่ประทับใจหรือน่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับตนเองรู้จักคำว่าไม่บิดเบือนความจริงไหมลูก
2: ไม่
0: เข้าใจมั้ยไม่บิดเบือนความจริงคือไม่แต่งเรื่องไม่สร้างเรื่องหรือไม่เขียนเรื่องโกหกลงไปเราจะเขียนเรื่องราวที่เป็นความจริงเราเจออะไรเราก็เขียนแบบนั้นเรารู้สึกอย่างไรแล้วก็ใส่ความรู้สึกของเราแบบนั้นไม่ใช่วันนี้เราเศร้ามากเลยแต่พอเราเขียนบันทึกประจำวันเด็กๆปลายทางเขียนว่าวันนี้ผมรู้สึกดีใจมากครับแต่ว่าวันนี้เรารู้สึกเศร้าส้อยมากหรือเด็กๆต้นทางวันนี้ผมทำการบ้านวิชาภาษาไทยไม่เสร็จครับครูกันสั่งให้ไปคัดมาอีก2หน้าผมรู้สึกดีใจมากๆเลยที่ทำการบ้านไม่เสร็จมันใช่ไหมอ่ะไม่ใช่เพราะการทำการบ้านไม่เสร็จมันเป็นเรื่องที่
2: น
0: ่าเศร้ามากเพราะว่าเราขาดความรับผิดชอบใช่ไหมเราก็ต้องใส่ความรู้สึกของเราลงไปจริงๆนะครับเด็กๆต่อไปดูว่าถ้าเกิดว่าเราจะเขียนเราไม่ควรเขียนอะไรในหลักการก็บอกว่าไม่ควรบันทึกกิจกรรมประจำวันที่ซ้ำซากเช่นตื่นนอนอาบน้ำแปรงฟันเว้นแต่จะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในขณะที่ทำกิจกรรมเหล่านั้นเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์พิเศษเช่นอะไรได้บ้างตัวอย่างเช่นวันนี้คุณครูกันตื่นเช้าขึ้นมากำลังเดินไปทานข้าวด้านล่างคุณแม่ทำกับข้าวทอดไข่เจียวหอมฟุ้งเลยกับข้าวร้อนๆกำลังจะกินข้าวมาโรงเรียนกำลังจะเดินเอาถ้วยเอาชามไปล้างเห็นกล่องของขวัญตั้งอยู่เปิดออกมาดูโอ้โหแม่ซื้อกระเป๋าดินสอให้อันใหม่ล่าสุดรูปสไปเดอร์แมนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปกติเราตื่นเช้ามาเราก็กินข้าวใช่มั้ยเด็กๆก็กินข้าวอยู่แล้วแต่วันนี้มีเหตุการณ์พิเศษคือแม่ตั้งของขวัญรอไว้เซอร์ไพรส์แล้วก็เขียนได้แต่ถ้าตื่นมาปกติอาบน้ำปกติแปรงฟันปกติก็ไม่ต้องเขียนก็ได้เพราะเราทำทุกวันใช่ไหมครับต่อไปไปดูหลักการข้อที่5บันทึกตามลำดับเหตุการณ์เหตุการณ์ใดเกิดขึ้น

ก่อนก็ให้เขียนก่อนเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหลังก็ให้เขียนทีหลังลำดับเหตุการณ์ให้ดีๆนะครับต่อไปข้อ6บันทึกเฉพาะสาระหรือสิ่งที่สำคัญว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรโดยเขียนบันทึกความรู้สึกของตนเองและแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์นั้นๆเห็นไหมว่าเราสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์นั้นๆได้แล้วแสดงความคิดเห็นอย่างไรครูกันมีตัวอย่างมาให้นักเรียนต้นทางและปลายทางได้ดูก่อนที่เราจะลงมือเขียนกันดูจากตัวอย่างนี้แน่นอนหลักการข้อที่หนึ่งเขียนวันเดือนปีเรียบร้อยมีเรื่องราวแต่เรื่องราวนี้ครูกันบอกว่าต้องมีใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรดูตรงนี้เลยลูกเห็นไหมครูยกตัวอย่างท่อนนี้มาว่าวันนี้ฉันไปโรงเรียนใครก็คือฉันไปไหนที่ไหนจะไปโรงเรียนกำลังจะไปโรงเรียนทั้งที่รู้สึกขี้เกียจบ้างก็ใส่ความรู้สึกของเราจริงๆลงไปว่าเรามีความรู้สึกขี้เกียจไม่อยากไปโรงเรียนแต่ก็ยังมีความรับผิดชอบในการเรียนเห็นไหมได้ใจความสั้นๆและหรือว่าพอเรียนเสร็จหลังเลิกเรียนคุณแม่ของฉันซื้อน้ำแข็งใสมาให้ฉันกินฉันรู้สึกเย็นสดชื่นแล้วก็บอกว่าใครคุณแม่ทำอะไรซื้อน้ำแข็งใสอย่างไรมาให้ฉันกินและฉันรู้สึกอย่างไรสดชื่นเราก็ต้องเขียนบอกความรู้สึกลงไปนะครับต่อมาหลักการข้อที่7ครับข้อสุดท้ายยังไม่ข้อสุดท้ายหลักการข้อที่7เขียนบันทึกให้ยาวพอดีถ้าระบุว่าต้องเขียนยาวกี่บรรทัดก็ต้องเขียนให้ได้ตามนั้นถ้าเด็กๆจะเขียนบันทึกสัก3หน้าเขียนได้ไหมก็ต้องเขียนให้ได้นะแต่อย่างน้อย1หน้าก็โอเคแล้วเด็กๆป.3ทุกคนเขียนบันทึกประจำวัน1หน้านี่ก็ยอดเยี่ยมมากๆแล้วเดี๋ยวเราจะลงมือเขียนกันและข้อสุดท้ายครับข้อที่8ในการเขียนบันทึกประจำวันแต่ละครั้งเราต้องสรุปจบบันทึกแต่ละวันแต่ละเรื่องด้วยการทิ้งท้ายข้อคิดหรือว่าจะเป็นตัวอย่างที่เราเขียนว่าสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากวันนี้ก็คืออันนี้คือเราได้เรียนรู้อะไรบ้างหรือฉันมักจะใช้เวลาคิดเรื่องจุดๆๆให้มากขึ้นตัวอย่างเช่นถ้าเด็กๆวันนี้กลับไปเขียนบันทึกประจำวันเด็กๆปลายทางและต้นทางก็อาจจะเขียนได้ว่าเรื่องราวที่เราเจอมาวันนี้อาจจะทำงานไม่เสร็จเด็กชายกันทำการบ้านไม่เสร็จโดนคุณครูกันดุมาเด็กชายกันก็กลับไปเขียนข้อคิดมาว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปผมจะมีความรับผิดชอบในการทำการบ้านให้มากขึ้นเพราะไม่เช่นนั้นผมก็จะถูกคุณครูลงโทษและทำให้ผมเป็นเด็กที่ขาดความรับผิดชอบกลายเป็นเด็กไม่น่ารักแบบนี้เราก็ได้ข้อคิดสติเตือนใจเตือนเราทุกคนนะครับให้ข้อคิดด้วยในการเขียนแต่ละครั้งดังนั้นเอาละมาดูตัวอย่างบันทึกประจำวันดีกว่าที่บอกข้อคิดให้เรานะครับข้อคิดของบันทึกประจำวันหน้านี้บอกไว้ว่าวันนี้ฉันได้ไปโรงเรียนทำให้ฉันได้พบเพื่อนและได้เรียนเรื่องการคัดแยกขยะเป็นเรื่องที่ดีมากแต่ก่อนที่เขาจะบอกข้อคิดเด็กๆลองอ่านเรื่องราวทั้งหมดดูนะครับเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเขาบอกว่าอะไรลูกสวัสดีเช้าวันอังคารฉันรู้สึกสดชื่นเพราะท้องฟ้าสดใสแดดออกตอนช่วงสายทำให้ฉันรู้สึกร้อนๆวันนี้ฉันไปโรงเรียนทั้งที่รู้สึกขี้เกียจบ้างแต่ก็ยังมีความรับผิดชอบในการเรียนตอนเลิกเรียนแม่ของฉันซื้อน้ำแข็งใสมาให้ฉันกินฉันรู้สึกเย็นสดชื่นกินอิ่มก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วไปเล่นบาสเกตบอลกับเพื่อนๆฉันเล่นกับเพื่อน1ชั่วโมงก็กลับบ้านอาบน้ำกินข้าวทำการบ้านแล้วเข้านอนวันนี้ฉันได้รู้ว่าไปโรงเรียนทำให้ฉันได้พบเพื่อนและได้เรียนเรื่องการคัดแยกขยะเป็นเรื่องที่ดีมากเห็นไหมข้อคิดของเขาในวันนี้คือเขาไปเจอวิชาที่จะต้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการคัดแยกขยะเขาก็นำมาเขียนว่าการคัดแยกขยะเป็นสิ่งที่ดีเป็นการให้ข้อคิดเป็นแนวปฏิบัติของเราได้นะครับนี่คือตัวอย่างที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้และอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือถ้าเด็กจะไม่เขียนเป็นความเรียงเขียนเป็นช่วงเวลาก็ได้เห็นไหมครับเป็นช่วงเวลาเขียนวันที่เสร็จแล้วเดือนแล้วก็พ.ศ.ก็จะเริ่มเขียนเป็นเวลาเช่นเวลา6

นาฬิกา54นาทีทำอะไรบ้างฉันไปโรงเรียนแต่เช้าเพื่อไปรดน้ำผักบุ้งที่แปลงผักหลังอาคารเรียนฉันยืนมองผักบุ้งที่แตกยอดอวบงามแล้วรู้สึกภูมิใจมากที่ฉันสามารถปลูกผักให้งอกงามได้ด้วยมือของฉันเองนี่คือช่วงเวลา6นาฬิกา54นาทีบางคนก็ยังไปไม่ถึงโรงเรียนเลยใช่ไหมแต่ว่าเด็กคนนี้ถึงแล้วแล้วพอเวลา9นาฬิกาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูกันครูสอนเรื่องสำนวนคุณครูกันให้นักเรียนจับคู่ยกตัวอย่างสำนวนมา1สำนวนฉันจับคู่กับสายป่านและยกตัวอย่างสำนวนว่าเป็นฟืนเป็นไฟซึ่งหมายถึงอาการโกรธอย่างรุนแรงเพื่อนๆก็หัวเราะและล้อฉันว่าฉันคงโกรธเป็นฟืนเป็นไฟถ้าหากใครไปทำให้แปลงผักบุ้งเสียหายฉันยิ้มรับและหัวเราะสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ในวันนี้คือความภูมิใจในการปลูกผักนั่นเองนี่ง่ายแค่นี้ที่เราจะต้องทำ 1. หลักการข้อที่1ถ้าเราจะลงมือเขียนเราต้องทำอะไรลูกเขียนวันที่แน่นอนหลักการข้อที่2ก็คือเขียนเรื่องราวต่างๆจะเขียนแบบความเรียงก็ได้หรือเขียนโดยที่เราบอกเป็นอะไรลูกเป็นเวลาก็ได้แล้วเขียนเฉพาะเหตุการณ์ที่มันสำคัญหรือที่เราประทับใจและปิดท้ายด้วยอะไรเอ่ยข้อคิดที่ได้นะครับเด็กๆปลายทางต้องเขียนและเด็กๆต้นทางก็ต้องเขียนแต่จะเขียนอย่างไรเล่าในเมื่อวันนี้มันยังไม่จบวันเลยก็จะให้ลองเขียนบันทึกประจำวันของเมื่อวานเด็กๆลองนึกย้อนกลับไปสิครับเมื่อวานเราทำอะไรบ้างแล้วก็ลองเขียนบันทึกประจำวันตามหลักการเขียนระหว่างที่เด็กๆทำงานคุณครูปลายทางเดินตรวจสอบนักเรียนนะครับว่าเขียนตามหลักการเขียนหรือไม่และแน่นอนว่านักเรียนเขียนบันทึกประจำวันก็จะต้องมีสมุดบันทึกประจำวันไว้คนละ1เล่มที่ครูกันให้เตรียมมาแล้วก็ลงมือเขียนด้วยการมีมารยาทในการเขียนที่ถูกต้องนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือเขียนบันทึกประจำวันของเมื่อวานได้เลยครับเปิดไปหน้าแรกเลยลูกใช้หน้าแรกนี่หน้านี้หน้าแรกเลยพูดให้เพราะค่ะน้ำหนาวว่าอย่างไรคะเขียนเลยเริ่มจากวันที่ลูกเขียนวันที่ได้เลยหรือครูกันจะเขียนด้วยครูกันเขียนด้วยดีกว่าหน้ากระดานเด็กๆก็เขียนของหนูไปนะไม่ต้องเขียนตามครูเขียนของหนูเองเป็นเรื่องราวของใครของใครลูกของตัวเราหรือของหนูเองของตัวเราเมื่อวานผ่านมาแล้วหนูเขียนหน้าแรกได้เลยหนูแตงกวาลงมือเขียนค่ะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงนำเสนออันดับแรกเขียนวันที่

ชั่วโมงที่แล้วเรียนเรื่องคัดลายมือไปแล้วใช่ไหมการเขียนหัวให้กลมตำแหน่งของการวางพยัญชนะสระต่างๆนำมาใช้ลูกต่อเขียนวันพฤหัสบดี

0: โอเคเขียนจากขวาต่อไปซ้ายขึ้นบนเขียนจากบนลงล่างวันนี้สิลูกเขียนที่วันนี
1: ้
0: เขียนมาที่วันนี้เลยลูกแต่ว่าเขียนเรื่องราวเมื่อวานแต่ว่าหลังจากนี้เราก็จะต้อง

เอาเขียนแตงกวาจะจับดินสอใหม่ใช่ลูกค่อยฝึก

ประโยคที่เสร็จแล้ววันที่อาจจะเขียนย่อๆก็ได้นะอาจจะไม่ใช่วันพฤหัสบดีที่หรือวันจันทร์ที่เขียนย่อๆเช่น16พฤษภาคม2567อะไรแบบเนี้ยนะหรือจะเขียนเป็นวันที่ก็ไม่ผิดจะเขียนเป็นวันที่เหมือนกับเขียนวันที่ปกติก็ได้จะเปิดให้ดูนี่เห็นไหมเห็นไหมพอเขียนนี้ก็ได้วันที่หรือเขียนความเรียงก็ได้สองแบบใครเขียนแล้วก็ไม่ต้องลบลูกได้หมดขอให้มีวันที่ก็พอ

เวลาหมดเวลาแล้วครับนักเรียนต้นทางและปลายทางนะไม่ต้องมาฮะเฮ้อเลยเธอก็รู้อยู่ว่าหมดเวลาแล้วว่าครูมายืนหน้าห้องรอแบบนี้แสดงว่ามันหมดเวลาทำงานแล้วครับเด็กปลายทางก็เช่นกันตอนนี้เขียนได้แค่ไหนแต่ว่าคุณครูสังเกตเห็นนะครับช่วงที่เดินมันค่อนข้างจะยากในการเขียนเริ่มต้นใหม่เพราะว่าเราต้องนึกเรื่องราวย้อนกลับไปเมื่อวานนะครับบางคนหลับไปเมื่อคืนตื่นเช้ามาเครื่องรีสตาร์ทใหม่จำอะไรไม่ได้เลยเมื่อวานรู้สึกอะไรนะเมื่อวานเป็นยังไงนะเมื่อวานฉันเจออะไรมาบ้างก็อาจจะยากแต่ว่าหลังจากนี้เด็กๆทุกคนก็จะได้เขียนโดยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรกที่เราจะได้เขียนบันทึกประจำวันดังนั้นจดจำให้ดีแล้วใช้เวลาในการเขียนช่วงไหนได้บ้างช่วงไหนได้บ้างครับปรบมือ1ครั้งเด็กๆปลายทางนั่งหลังตรงต้นทางนั่งหลังตรงปรบมือ1ครั้งดูซิใครจับดินสอจับยางลบอยู่ปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งปรบมือ1ชุด1 2 1 2 3 1 2 1 2 1เลยเด็กๆปลายทางด้วย1ชุดแล้วนับเลขด้วยปรบมือ1ชุด1ชุดก่อนนะตั้งสติปรบมือ1ชุดปรบมือ2ชุดปรบมือ3ชุดอย่าหยุดสิ3ชุดเอาไม้ตั้งสติเร็วปรบมือ3ชุดแล้วก็พอชุดที่3เสร็จปุ๊บทำท่านี้ด้วยแฮปปี้เดี๋ยวใครแฮปปี้ไม่เท่าเพื่อนนะติหน้าห้องโอเคพร้อมปรบมือเด็กๆปลายทางด้วยนะครับพร้อมไหมพร้อมนะต้นทางพร้อมนักเรียนทุกคนของครูการปรบมือ3ชุด1 2 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 Happy เบามากเลยเบามากเลยขออีก3ชุดและ Happy ดังๆอามาย Happy ดังๆเลยนะลั่นๆตะโกนลั่นๆเลยเด็กปลายทางด้วยให้ดังๆปรบมือ3ชุดมองมาที่ครูการเด็กปลายทางด้วยเรามาสรุปความรู้เกี่ยวกับการเขียนบันทึกประจำวันกันดีกว่านะครับการเขียนบันทึกประจำวันเราต้องเขียนวันที่เขียนเรื่องราวต่างๆและเขียนข้อคิดที่ได้ในวันนั้นเขียนเฉพาะเหตุการณ์ที่สำคัญเขียนลำดับการเขียนจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนไล่มาเรื่อยๆจนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสุดท้ายหลังจากวันนี้นักเรียนทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางจะต้องกลับไปเขียนบันทึกประจำวันทุกวันส่งคุณครูนะครับเขียนความบอกความรู้สึกของเราตามความเป็นจริงไม่บิดเบือนความจริงครับแล้วดูซิว่าภายใน1เดือนนี้เราเขียนได้เยอะมากน้อยเท่าไหร่หรือเรามีความรู้สึกดีใจมากน้อยเท่าไหร่หรือเสียใจกับเหตุการณ์อะไรมาบ้างแล้วเรื่องราวไหนที่ให้ข้อคิดให้สติเตือนใจกับเราได้บ้างแต่ถ้าเราจะเขียนให้ดีเราต้องเขียนอย่างไรหรือเราต้องปฏิบัติตนอย่างไรการจะเขียนได้ดีจะต้องเป็นนักอ่านที่ดีด้วยเพราะการอ่านมากจะช่วยให้เรามีความคิดใหม่ๆแล้วนำมาใช้ในการเขียนงานของตนเองได้ดีขึ้นถ้าเด็กอ่านเยอะเด็กจะมีคลังคำศัพท์ในหัวของเราเยอะแยะมากมายแล้วสามารถเลือกใช้คำนั้นมาใช้ในการเขียนได้มากนั่นเองนะครับซึ่งบทเรียนที่คุณครูจะต้องเตรียมหรือว่าเรื่องที่เราจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปและเด็กๆจะต้องเตรียมอะไรมาบ้างมีดังนี้ครับก็คือ1ใบความรู้ที่5เรื่องหนังสือดีมีประโยชน์2คุณครูเตรียมหนังสือแต่ละประเภทเช่นนิทานหนังสือพิมพ์นิตยสารนิยายแบบเรียนหนังสือสารคดีหรือหนังสือการ์ตูนนะครับรวมถึงนักเรียนเลือกหนังสือที่นักเรียนสนใจมาคนละ1เล่มจะเป็นการ์ตูนก็ได้นิทานก็ได้สารคดีก็ได้หรือว่าจะเป็น

หนังสือพิมพ์หรืออะไรต่างๆที่เราสนใจหรือที่เราชอบอ่านนะครับเพราะว่าบทเรียนในครั้งถัดไปของเราจะเรียนในเรื่องของหนังสือดีมีประโยชน์ชั่วโมงที่1หากเราจะอ่านหนังสือเราก็ต้องเลือกอ่านหนังสือที่ดีแล้วดีอย่างเดียวไม่ได้ก็จะต้องมีประโยชน์กับตัวของผู้อ่านด้วยนะครับดังนั้นวันนี้สิ่งที่เด็กจะต้องกลับไปก็มีเพียงเท่านี้แล้วก็เรามาพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยี

0: มีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเราได้เรียนรู้ไปในเรื่องของอะไรคะนักเรียนเป็นเรื่องของแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆกันใช่ไหมคะจะเป็นการหาจำนวนถัดไปซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องนี้เพิ่มเติมค่ะซึ่งเป็นเรื่องแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆกันซึ่งก็จะเป็นการหาจำนวนถัดไปนั่นเองนะคะแบบรูปของจำนวนนี้นะคะก็จะมีอย่างหลากหลายซึ่งเมื่อวานนี้เราก็ได้ทำกิจกรรมไปแล้วใช่ไหมคะก็คือได้มีการสร้างแบบรูปของตนเองใช่ไหมคะซึ่งในกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมช่วยกันสร้างและช่วยกันหาช่วยกันสร้างอะไรช่วยกันหาอะไรเดี๋ยวเราลองมาดูกันค่ะช่วยกันสร้างอะไรสิ่งที่เราจะช่วยกันสร้างก็คือแบบรูปนั่นเองนะคะและช่วยกันหาอะไรช่วยกันหาจำนวนถัดไปนั่นเองค่ะเมื่อมีคำว่าช่วยกันแสดงว่านักเรียนจะได้ทำคนเดียวไหมคะไม่ใช่นะคะจะต้องทำร่วมกันกับเพื่อนๆช่วยกันสร้างและช่วยกันหานั่นเองเริ่มจากช่วยกันสร้างก่อนค่ะสร้างแบบรูปของจำนวนขอให้นักเรียนแต่ละคนนะคะคิดจำนวนที่ตนเองชอบคนละ1จำนวนค่ะอาจจะเป็น2หลักหรือ3หลักก็ได้นักเรียนคิดเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้อาสาสมัครออกมาเขียน1คนใครจะเป็นอาสาสมัครดีคะน้ำหนาวใช่ไหมคะเดี๋ยวให้น้ำหนาวนะคะออกมาเขียนจำนวนที่ตนเองชอบเป็นจำนวน2หลักหรือจำนวน3หลักก็ได้ค่ะน้ำหนาวออกมาเลยค่ะจำนวนที่น้ำหนาวจะเขียนคือจำนวนใดคะ
1: 10ค่ะ
0: คือ10น้ำหนาวเขียนเลยค่ะ10เขียนเริ่มต้นตรงนี้เลยนะคะจำนวนของน้ำหนาวจะเป็นจำนวนแรกค่ะเดี๋ยวสักครู่นะ

ได้แล้วนะคะจำนวนของน้ำหนาวคือ10นั่นเองนะคะต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะขออาสาสมัครอีก1คนเพื่อที่จะมาเขียนจำนวนที่2จำนวนที่2นี้จะต้องให้นักเรียนนะคะจะต้องคิดค่ะว่าเราจะเขียนจำนวนที่2เนี่ยสัมพันธ์กับจำนวนที่1อย่างไรจะเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ต้องคิดไว้จะลดลงก็ได้นะคะจะให้ลดลงเท่าไหร่ต้องคิดไว้ใครจะอาสาสมัครมาเขียนจำนวนที่2คะเชฟค่ะเดี๋ยวเชฟออกมาเขียนจำนวนที่2เลยนะคะแต่เชฟยังไม่ต้องบอกเพื่อนนะคะว่าจำนวนที่2ของเชฟเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าไหร่เชฟจะเขียนจำนวนใดเขียนเลยค่ะเชฟเขียนจำนวนใดคะนักเรียน20นะคะตอนนี้ให้ทุกคนช่วยกันคิดเลยนะคะว่าจำนวน20นี้เพิ่มขึ้นหรือลดลงและถ้าเพิ่มขึ้นเพิ่มเท่าไหร่ถ้าลดลงลดลงเท่าไหร่เดี๋ยวเชฟกลับไปนั่งที่ก่อนค่ะต่อไปคุณครูจะขออาสาสมัครคนที่3เพื่อมาเขียนจำนวนที่3แต่จำนวนที่3จะต้องมีความสัมพันธ์กับจำนวนที่1และจำนวนที่2นะคะจำนวนที่3ที่นักเรียนจะต้องเขียนจะต้องทำให้ชุดจำนวนที่เราเขียนทั้ง3นี้เป็นแบบรูปเดี๋ยวนักเรียนช่วยกันคิดนะคะว่าจำนวนที่3ควรจะเป็นจำนวนใดขออาสาสมัคร1คนมาเขียนจำนวนที่3ค่ะต้นกล้า

0: นะคะออกมาเขียนจำนวนเลยต้นกล้าเดี๋ยวต้นกล้านำไมค์มาด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะให้ต้นกล้าตอบวิธีการเขียนจำนวนที่3ด้วยจำนวนที่3ที่ต้นกล้าเขียนคือจำนวนใดต้นกล้าเขียนลงไปก่อนเดี๋ยวครูจะถามอีกครั้งนะคะต้นกล้าเขียนจำนวนใดคะนักเรียน
1: 30
0: เมื่อต้นกล้าเขียนจำนวน30ลงไปแล้วนะคะชุดจำนวน10 20 30นี้เป็นแบบรูปไหมคะ
1: เป
0: ็นแบบรูปเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
1: เพ
0: ิ่มขึ้นเดี๋ยวเราสอบถามต้นกล้าก่อนดีกว่าค่ะว่าต้นกล้าทำไมเขียนจำนวน30นะคะต้นกล้าคิดอย่างไรถึงเขียนจำนวน30คะ
2: เพราะว่าจำนวนเพิ่มขึ้นทีละ10ครับ
0: จาก10มา20จำนวนเพิ่มขึ้นมา10ใช่ไหมคะหลังจากที่เพื่อนมาเขียนจำนวนที่2คือ20ไปแล้วจำนวนที่3ก็ต้องเพิ่มมา10เหมือนกันคือ30นั่นเองนะคะอ่ะเก่งมากค่ะต้นกล้าเดี๋ยวขึ้นปากกาครูค่ะทุกคนคะตอนนี้ชุดจำนวนของเราเป็นแบบรูปหรือยังคะ
1: เป็
0: นแล้วเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นด้วยเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่คะ
1: ท
0: ี
1: ละ
0: 10ทีละ10นั่นเองนะคะต่อไปเราจะหาจำนวนถัดไปได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ใครจะมาหาจำนวนถัดไปให้ครูให้กลุ่มที่2นี้เลยนะคะมาหาจำนวนถัดไปของคุณครูจำนวนถัดไปคือจำนวนใดทิติการค่ะเดี๋ยวหนูเขียนจำนวนถัดไปเลยนะคะจำนวนถัดไปที่ทิติการเขียนคือ40ถูกต้องไหมคะ
3: ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องเลยนะคะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ทิติการหน่อยค่ะแบบรูปที่นักเรียนช่วยกันสร้างและช่วยกันหาจำนวนถัดไปได้40นี้นะคะคือแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ10นั่นเองนะคะและเราสามารถเขียนความสัมพันธ์ของแบบรูปนี้นะคะก็คือจาก10มา20เพิ่มขึ้น10ใช่ไหมคะก็คือบวก10นั่นเองนะคะจาก20มา30ก็เพิ่มขึ้น10เช่นเดียวกันก็คือบวก10เหมือนกันและจำนวนที่ทิติการหาก็ต้องเพิ่มขึ้นมาอีก10ก็คือบวก10นั่นเองถ้าคุณครูให้หาจำนวนถัดไปจำนวนถัดไปต่อจาก40นักเรียนหาได้ไหมคะหาได้นั่นเองนะคะเพราะว่าจำนวนที่นักเรียนช่วยกันสร้างนี้นะคะเป็นแบบรูปนั่นเองค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้แล้วนักเรียนนะคะจะสามารถหาจำนวนถัดไปในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆกันได้นะคะสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้มีเหตุผลในการสนับสนุนหรือโต้แย้งแนวคิดได้อย่างสมเหตุสมผลนั่นเองที่กิจกรรมต่อไปของเรานะคะก็จะเป็นการหาจำนวนถัดไปในแบบรูปเหมือนกันจำนวนถัดไปในแบบรูปคือจำนวนใดมีคนทราบแล้วนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะทราบหรือยังจำนวนถัดไปคือจำนวนใดจำนวนถัดไปคือจำนวนใดคะนักเรียน
1: 340
0: คุณครูได้คำตอบจากนักเรียนต้นทางแล้วนะคะแต่ว่าคุณครูอยากทราบแนวคิดนักเรียนคิดอย่างไรทำไมถึงได้คำตอบแบบที่นำเสนอมาคะเดี๋ยวเชฟลองตอบสิคะว่าเชฟสังเกตชุดจำนวนนี้อย่างไร
2: เพราะเพิ่มทีละ10ครับเพิ่ม20ครับ
0: จำนวนเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่นะคะ
2: 20ครับ
0: เพิ่มขึ้นทีละ20เชฟสังเกตจากจำนวนไหนกับจำนวนไหนคะถึงเพิ่มทีละ20
2: 300ครับ
0: จาก300แล้วยังไงต่อคะ
2: ไป320คร
0: ับ จาก300ไป320เพิ่มขึ้นมา
2: 20
0: นะคะแล้วคู่อื่นล่ะคะเพิ่มขึ้นมา20เหมือนกันไหม
2: เหมือนกันครับ
0: เหมือนกันเลยใช่ไหมคะดังนั้นจำนวนนี้นะคะก็แบบรูปนี้ก็จะเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นทีละ20นั่นเองนะคะแล้วนักเรียนคนอื่นมีแนวคิดที่แตกต่างจากเชฟไหมคะ ซึ่งคุณครูนะคะก็มีแนวคิดเหมือนกันเรานะคะสามารถนำจำนวนคู่ที่อยู่ติดกันมาหาความแตกต่างนะคะว่าแตกต่างกันเท่าไรเมื่อสังเกตเห็นแล้วว่าจำนวนแต่ละจำนวนเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะการหาความแตกต่างนักเรียนอาจจะใช้วิธีการนับต่อก็ได้ใช่ไหมซึ่งเชฟก็ใช้วิธีการนับต่อเหมือนกันหรือถ้าเราใช้วิธีการลบได้ไหมคะนำจำนวนที่อยู่ติดกันคู่ที่อยู่ติดกันมาลบกันก็จะได้ผลต่างของจำนวนคู่ที่อยู่ติดกันก็คือว่าเพิ่มขึ้นเท่าไรลดลงเท่าไรนั่นเองแต่เมื่อเราใช้วิธีการลบตัวตั้งก็ต้องเป็นจำนวนที่มากกว่านะคะซึ่งของคุณครูจำนวนที่1และจำนวนที่2คุณครูเลือกจำนวนที่1และจำนวนที่2เลยเป็น240กับ260คุณครูต้องการทราบว่าเพิ่มขึ้นมาเท่าไรก็เลยใช้วิธีการลบอันนี้ก็เป็นอีกแนวคิดนึงนะคะเมื่อใช้วิธีการลบแล้วเราลบแล้วได้260ลบด้วย240ก็ได้20แสดงว่าจาก240ไป260นั้นเพิ่มขึ้นมา20นั่นเองนะคะแล้วเชฟเลือกคู่นี้300กับ320ถ้าเรานำมาลบกันนำ320ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าลบด้วย300จะได้20เหมือนกันไหมคะได้20เหมือนกันเลยเพราะว่าเพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถตรวจสอบจากคู่ใดก็ได้นะคะซึ่งทุกๆคู่นะคะจะมีผลต่างเท่ากันเพราะว่าเพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันหรือลดลงทีละเท่าๆกันนั่นเองนะคะเราจะสังเกตได้ว่าจาก240มา260เพิ่ม20ใช้สัญลักษณ์ก็คือบวกด้วย20ก็ได้จาก260มา280บวกเพิ่มเท่าไหร่คะ20เหมือนกันจาก280มา300ก็บวกเพิ่ม20จาก300มา320ก็บวกเพิ่มอีก20เพราะฉะนั้นจำนวนถัดไปของเราก็จะต้องเป็นจำนวนสุดท้ายคือ320บวกเพิ่มมาอีก20เช่นเดียวกันนะคะซึ่งชุดจำนวนนี้นะคะมีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นทีละ20เราจะได้ว่าชุดจำนวนเนี้ยเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ20นั่นเองนะคะเมื่อชุดจำนวนมีความสัมพันธ์การแบบเพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันหรือลดลงทีละเท่าๆกันก็จะเป็นแบบรูปของจำนวนนั่นเองนะคะซึ่งจำนวนถัดไปก็คือ340นั่นเองเหมือนที่นักเรียนตอบมาเลยไหมคะเหมือนเลยเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะซึ่งคุณครูคิดว่านักเรียนปลายทางก็มีคำตอบ340เหมือนกับเพื่อนๆเช่นเดียวกันนะคะต่อไปค่ะคุณครูมีชุดจำนวนมาให้นักเรียนสังเกตอีกชุดจำนวนแรกคือเท่าไหร่คะ
3: 725
0: 725จำนวนถัดไป
3: 700
0: เพิ่มขึ้นหรือลดลงนะลดลงแล้วต่อมาจำนวนถัดไปค่ะ675จำนวนถัดไป
3: 650
0: จำนวนถัดไป
3: 625
0: ลดลงอย่างต่อเนื่องเลยไหมคะอย่างต่อเนื่องเลยลดลงทีละเท่าไหร่จิรศักดิ์ได้คำตอบแล้วลดลงทีละเท่าไหร่คะ
4: 25ครับ
0: จิรศักดิ์รอสักครู่นะคะลดลงทีละเท่าไหร่นะคะ
4: 25ครับ
0: ลดลงทีละ25จิรศักดิ์คิดอย่างไรคะ
4: ดูอัน
0: ดูคู่ไหนเอ่ย
4: คู่650ครับ
0: 650กับ
4: 625ครับ
0: 625มันเป็นยังไงคะลดลง25นั่นเองใช่ไหมคะเก่งมากค่ะทุกคนคิดเหมือนจิรศักดิ์ไหมคะลดลงทีละ25เหมือนกันนะคะมีใครมีแนวคิดอื่นไหมคะสังเกตจากคู่อื่นมีไหมเชฟอีกแล้วเชฟสังเกตจากคู่อื่นเชฟสังเกตจากคู่ไหนคะ
2: 725ครับ
0: 725กับ
2: 700ครับ
0: 700 725กับ700ต่างกันอยู่เท่าไหร
2: ่25ครับ
0: 25ซึ่ง725มาก่อน700มาทีหลังแสดงว่าลดลง25ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: มีใครใช้วิธีการลบในการหาคำตอบไหมคะบางคนก็ใช้วิธีการ ลบในการหาคำตอบนะคะซึ่งของคุณครูก็คิดเหมือนเชฟเลยใช้จากคู่แรกเลยนะคะ725ลบด้วย700เหลือเท่าไหร่ลูกเหลือ25แสดงว่าแบบรูปนี้นะคะก็จะลดลงทีละ25นั่นเองนะคะซึ่งก็จะได้ดังนี้เลย725ลดลง25ลดลง25แสดงว่าลบออกไปใช่ไหมคะเราก็จะเขียนสัญลักษณ์เป็นลบ25เพราะว่าลดลง25ต่อไปจาก700มา675ก็จะเป็นลบ25เหมือนกันแล้วก็ลดลงทีละ25จนจำนวนสุดท้ายใครได้คำตอบแล้วคะคำตอบคือ
1: 600
0: 600นั่นเองนะคะ625ลบด้วย25ก็จะได้600เราก็จะได้ว่าชุดของจำนวนนี้มีความสัมพันธ์แบบลดลงทีละ25ซึ่งเราเรียกชุดจำนวนนี้นะคะว่าเป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ25นั่นเองจำนวนถัดไปคือ600ถูกต้องเก่งมากค่ะปรบมือให้ตนเองหน่อยตอนนี้นะคะนักเรียนได้เรียนรู้แบบรูปนะคะแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงเรียบร้อยแล้วทีละเท่าๆกันด้วยใช่ไหมคะต่อไปค่ะคุณครูมีกิจกรรมฉันอยู่ขบวนไหนนักเรียนคะขบวนนี้เราใช้เรียกอะไรคะรถไฟนะคะซึ่งคุณครูได้เตรียมรถไฟให้กับแต่ละกลุ่มเรียบร้อยแล้วในตะกร้านักเรียนหันไปมองได้เลยนะคะคุณครูเตรียมเรียบร้อยแล้วรถไฟของคุณครูมีทั้งหมด5ขบวนโดยแต่ละขบวนคุณครูจะมีจำนวนนะคะมีชุดจำนวนที่เป็นแบบรูปแล้วมาให้นะคะทั้ง5ขบวนเลยนะคะขบวนที่1ขบวนที่2ขบวนที่3ขบวนที่4และขบวนที่5นะคะขบวนที่5ต่อไปนอกจากรถไฟแล้วคุณครูยังมีตู้รถไฟแสดงความสัมพันธ์ของแบบรูปตู้รถไฟแสดงความสัมพันธ์ของแบบรูปนี้นะคะก็จะมีอยู่5ตู้เหมือนกันเท่าจำนวนขบวนรถไฟเลยวิธีการคือให้นักเรียนสังเกตแบบรูปในรถไฟนะคะชุดจำนวนในรถไฟนะว่าเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ5ไหมลดลงทีละ2หรือเปล่าหรือจะลดลงทีละ100นักเรียนต้องสังเกตชุดจำนวนจากขบวนรถไฟที่คุณครูให้ในแต่ละขบวนเข้าใจไหมคะเมื่อนักเรียนได้แล้วทราบแล้วว่าขบวนรถไฟนี้นะคะเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงนักเรียนก็นำตู้รถไฟแสดงความสัมพันธ์นี้ไปติดต่อท้ายรถไฟของตนเองได้เลยนอกจากตู้รถไฟแล้วคุณครูก็ยังมีรถไฟแสดงจำนวนถัดไปรถไฟแสดงจำนวนถัดไปของแบบรูปคุณครูก็จะมีมาให้กับนักเรียนทั้งหมด5จำนวนนะคะซึ่ง5จำนวนนี้เมื่อนักเรียนทราบความสัมพันธ์แล้วนักเรียนก็หาว่าจำนวนถัดไปสีชมพูเนี้ยค่ะควรจะเป็นจำนวนใดนักเรียนก็เลือกแล้วนำไปติดบนขบวนรถไฟของนักเรียนแทนที่สีชมพูเข้าใจไหมคะกลุ่มไหนเข้าใจแล้วกลุ่มไหนเข้าใจแล้วเอามือลงค่ะเมื่อเข้าใจแล้วนะคะคุณครูจะให้นักเรียนเริ่มกิจกรรมได้โดยถ้าไม่เข้าใจให้ทำไมคะยกมือสอบถามคุณครูได้และใช้ถ้อยคำที่เป็นยังไงด้วยสุภาพนะคะจากนั้นก็ร่วมทำกิจกรรมกลุ่มด้วยความสามัคคีรับผิดชอบหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายด้วยนะคะคุณครูปลายทางให้คำแนะนำเพิ่มเติมเมื่อนักเรียนสอบถามและระหว่างที่ทำงานคุณครูตรวจสอบความถูกต้องของผลงานของนักเรียนด้วยค่ะนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะช่วยกันนะคะ

0: ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามานำเสนอผลงานของเรากันดีกว่าค่ะแต่ละกลุ่มเสร็จเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ออกมานำเสนอตามขบวนรถไฟเลยรถไฟขบวนที่1จะให้กลุ่มที่1ออกมานำเสนอรถไฟขบวนที่2ให้กลุ่มที่2ออกมานำเสนอรถไฟขบวนที่3ให้กลุ่มที่3ออกมานำเสนอรถไฟขบวนที่4ให้กลุ่มที่4ออกมานำเสนอและรถไฟขบวนที่5ให้กลุ่มที่5ออกมานำเสนอตอนนี้กลุ่มไหนพร้อมจะนำเสนอแล้วคะถ้าพร้อมนำเสนอแล้วต้องเงียบและตั้งใจฟังเพื่อนเพื่อนกลุ่มที่1ออกมานำเสนอแล้วเนี่ยนักเรียนแต่ละกลุ่มได้ทำรถไฟขบวนที่1ไหมคะทำเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของเพื่อนด้วยนะคะค่ะกลุ่มที่1ตัวแทนนำเสนอของกลุ่มที่1คือใครยกมือก่อนค่ะน้ำหนาวออกมานำเสนอขบวนรถไฟขบวนที่1ซึ่งตรงกับขบวนที่1ของคุณครูเลยนะคะรถไฟขบวนที่1มีจำนวนใดบ้างน้ำหนาวอ่านจำนวนได้เลยค่ะจำนวนที่1ของขบวนรถไฟขบวนที่1คือ
1: 651ค่ะ
0: 651จำนวนที่2คือ
1: 656ค่ะ
0: 656เพื่อนๆกลุ่มอื่นฟังน้ำหนาวด้วยนะคะน้ำหนาวอ่านถูกต้องหรือไม่จำนวนที่3คือ
1: 661
0: 661จำนวนที่4คือ
1: 666ค่ะ
0: 666และจำนวนที่5คือ
1: 671
0: ค่ะ671น้ำหนาวคะรถไฟของน้ำหนาวนะคะเป็นชุดจำนวนจำนวนมีความสัมพันธ์กันอย่างไรคะจำนวนแต่ละจำนวนมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
1: เพิ่มขึ้นทีละ5ค่ะ
0: เพิ่มขึ้นทีละ5เพื่อนๆกลุ่มอื่นตรวจสอบของกลุ่มตนเองสิคะว่าเรานำตู้รถไฟเพิ่มขึ้นทีละ5มาติดไว้ที่ขบวนที่1หรือเปล่าใช่ไหมคะ
2: ใช่นะคะเพิ่มขึ้นทีละ5
0: ดังนั้นจำนวนถัดไปต้องเพิ่มขึ้นจาก671มา5น้ำหนาวตอบอะไรคะจำนวนถัดไปคือ
1: 676ค่ะ
0: 676นั่นเองขบวนรถไฟขบวนที่1น้ำหนาวถือไว้ค่ะขบวนรถไฟขบวนที่1เป็นชุดจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันแบบเพิ่มขึ้นทีละ5แสดงว่าขบวนรถไฟขบวนที่1เป็นแบบรูปไหมคะเป็นแบบรูปที่ยังไงคะเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นทีละ5นั่นเองนะคะตู้รถไฟที่นำมาต่อคือเพิ่มขึ้นทีละ5และจำนวนถัดไปนะคะก็คือ676นั่นเองกลุ่มไหนทำถูกต้องยกมือรับไปเลย1คะแนนแล้วนักเรียนนำรถไฟขบวนที่1ใส่ตะกร้าไว้เลยค่ะน้ำหนาวกลับไปนั่งที่ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะต่อไปรถไฟขบวนที่เพื่อนๆยังไม่พร้อมเลยค่ะรถไฟขบวนที่2กลุ่มที่2พร้อมไหมคะกลุ่มที่1 3 4 5พร้อมฟังเพื่อนกลุ่มที่2นำเสนอไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราจะต้องเงียบและตั้งใจฟังเพื่อนออกมานำเสนอนะคะกลุ่มที่2พร้อมนะคะออกมานำเสนอได้เลยกลุ่มที่2พาเพื่อนมาอีก1คนก็ได้นะคะคอยถือรถไฟให้เราขบวนที่2ขบวนที่2ขบวนที่2มีจำนวนใดบ้างต้นกล้าอ่านเลยค่ะ
3: 314 312 310 308 306 304คร
0: ับ จนถึง306ต้นกล้าอ่านถูกต้องไหมคะเพื่อนๆเดี๋ยวหนูให้เพื่อนปลายทางดูด้วยนะคะอ เดี๋ยวหนูให้เพื่อนๆปลายทางดูด้วยนะคะกลุ่มอื่นพร้อมฟังเพื่อนหรือยังต้นกล้าคะรถไฟขบวนที่2เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าไหร่จำนวนแต่ละจำนวนมีความสัมพันธ์กันอย่างไรคะ
3: ลดลงทีละ2ครับ
0: ลดลงทีละ2เพื่อนๆกลุ่มอื่นคิดได้แบบนี้ไหมคะถูกต้องนะคะลดลงทีละ2จาก314ลดลงมาอีก2จะได้เป็น312ตู้รถไฟขบวนที่2คือลดลงทีละ2นักเรียนนำมาเติมถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วจำนวนถัดไปล่ะรถไฟขบวนสีชมพูจะเป็นจำนวนใดคะ
3: 304ครับ
0: 304ถูกต้องไหมคะถูกต้องนั่นเองนะคะ306ลดลงมาอีก2ได้เป็น304เก่งมากค่ะกลุ่มที่2นะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะกลุ่มอื่นปรบมือให้ตนเองด้วยนะคะ304ต่อไปรถไฟขบวนที่รถไฟขบวนไหนพร้อมก่อนคะขบวนที่3ค่ะรถไฟขบวนที่3ออกมานำเสนอค่ะรถไฟขบวนที่3รถไฟขบวนที่3มีจำนวนใดบ้างนักเรียนชูจำนวนขึ้นมาค่ะนี่นะคะจำนวนมีจำนวนใดบ้างคะ
3: 825ครับ
0: 825ถูกต้องไหมคะต่อไปค่ะ
3: 725ครับ
0: ต่อไปค่ะ
3: 625ครับ
0: ต่อไปค่ะ
3: 525ครับ
0: ต่อไปค่ะ
3: 425ครับ
0: 425เอ๊ะนักเรียนคะจำนวนบนรถไฟขบวนนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรมีความสัมพันธ์กันอย่างไรคะ
3: ลดลงครับ
0: ลดลงทีละ
3: 100ครับ
0: ลดลงทีละ100ถูกต้องไหมคะจาก825มาเป็น725ลดลงมา100แสดงว่าขบวนรถไฟนี้นะคะเป็นแบบรูปที่ลดลงทีละ100แล้วจำนวนถัดไปล่ะคะตู้รถไฟสีชมพู
3: 325ครับ
0: 325เดิมเป็น4

0: 425ใช่ไหมคะลดลง100เหลือ325เพราะฉะนั้นจำนวนถัดไป325ถูกต้องไหมคะถูกไหมลูกถูกต้องนะคะ325ถูกต้องเก่งมากค่ะกลุ่มที่3กลุ่มที่3เก่งมากค่ะอ่ะต่อไปกลุ่มที่เท่าไหร่ดีกลุ่มที่กลุ่มที่4พร้อมไหมคะกลุ่มที่4พร้อมไหมคะพร้อมนะคะแล้วเพื่อนๆกลุ่มอื่นล่ะคะพร้อมฟังกลุ่มที่4นำเสนอไหมตอนนี้เฉลยไปแล้ว3ขบวนใครหาขบวนแล้วก็หาจำนวนได้ถูกต้องหมดเลยยกมือทั้ง3ขบวนเลยใครถูกต้องหมดเลยยกมือค่ะถูกทุกกลุ่มเลยนะคะเพราะฉะนั้นขบวนที่1 2และ3เก็บใส่ตะกร้าให้เรียบร้อยตอนนี้บนโต๊ะเรียนของนักเรียนจะมีแค่ขบวนที่4และขบวนที่5นะคะขบวนที่4พร้อมไหมคะกลุ่มที่4พร้อมไหมแล้วกลุ่มอื่นๆล่ะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วตั้งใจฟังกลุ่มที่4ค่ะตัวแทนกลุ่มที่4ออกมานำเสนอเลยนักเรียนแสดงรถไฟของนักเรียนให้กับโรงเรียนปลายทางดูด้วยนะคะนี่ชูขึ้นมาอีกนิดหนึ่งค่ะลูกรถไฟขบวนที่4มีจำนวนใดบ้างคะ
1: 517
0: 517ค่ะแล้วก็
1: 527
0: 527นักเรียนหันไปให้เพื่อนๆปลายทางดูด้วยนะคะแล้วก็หนูดูจากที่จอนี้ก็ได้ค่ะต่อไปค่ะ
1: 537
0: 537ต่อไปค่ะ
1: 547
0: 547ต่อไปค่ะ
1: 557
0: 557ตู้รถไฟนี้นะคะขบวนรถไฟนี้เป็นแบบรูปที่ยังไงคะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
1: เพิ่มขึ้น
0: เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่คะ
1: 10ค่ะ
0: เพิ่มขึ้นทีละ10ถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องนะคะเพิ่มขึ้นทีละ10นักเรียนสังเกตได้จากจำนวนในหลัก10เพิ่มขึ้นทีละ10ทีละ10เลยใช่ไหมคะดังนั้นขบวนรถไฟนี้นะคะเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ10นั่นเองแล้วจำนวนถัดไปล่ะคะตู้รถไฟสีชมพูนี้ควรเป็นจำนวนใดจำนวนใดเอ่ย
1: 567
0: 567ใช่ไหมคะ557เพิ่มขึ้นมาอีก10กลายเป็น567ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นใครกลุ่มไหนนะคะที่ทำถูกต้องรับไปอีก1คะแนนแล้วเก็บใส่ตะกร้าได้เลยขอบคุณมากค่ะกลุ่มที่4ต่อไปกลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มสุดท้ายพร้อมไหมคะกลุ่มที่5กลุ่มที่5พร้อมไหมคะพร้อมไหมคะลูกแล้วกลุ่มอื่นพร้อมไหมคะถ้าพร้อมที่จะฟังกลุ่มที่5นำเสนอแล้วกลุ่มที่5ออกมานำเสนอเลยค่ะเดี๋ยวพุทธจีบแสดงจำนวนให้เพื่อนๆปลายทางดูด้วยนะคะแล้วก็ปีนอ่านจำนวนจากที่จอได้ค่ะพุทธจิตถือสูงสูงในลูกปีนอ่านจำนวนได้เลยจำนวนที่1คือ
1: 932
0: 932จำนวนถัดไป
1: 922
0: 922ต่อไปค่ะ
1: 912
0: 912จำนวนถัดไปค่ะ
1: 902
0: 902จำนวนถัดไปค่ะ
1: 892
0: 892เอ๊ะขบวนรถไฟนี้เป็นแบบรูปที่เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนะ
1: ลดลง
0: ลดลงทีละ
1: 10
0: ลดลงทีละ10เพื่อนๆกลุ่มอื่นๆลดลงทีละ10มั้ยคะลดลงทีละ10ถูกต้องค่ะจะได้ตู้รถไฟลดลงทีละ10นั่นเองแล้วจำนวนถัดไปล่ะคะตู้รถไฟสีชมพูเป็นจำนวนใดเอ่ย
1: 882
0: 882 892ลดลงมา10เป็น882มั้ยคะเป็น882นะคะถูกต้องค่ะ พราะฉะนั้นในข้อนี้นะคะเป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ10และจำนวนถัดไปคือ882ใครถูกต้องกลุ่มไหนถูกต้องรับไปอีก1คะแนนค่ะและเก็บกิจกรรมใส่ตะกร้าได้เลยนะคะอ่ะขอบคุณมากค่ะกลุ่มที่5ตอนนี้นำเสนอทุก

ที่คุณครูจะให้นักเรียนทำเป็นรายบุคคลฟังคำสั่งให้เข้าใจก่อนนะคะนักเรียนอ่านคำชี้แจงพร้อมกันค่ะ1 2 3เริ่มเขียนโจทย์ไหมคะเขียนจากคำชี้แจงบอกให้เขียนโจทย์ด้วยใช่ไหมคะแล้วเขียนคำตอบไหมคะเขียนนะคะเพราะฉะนั้นมี2ข้อคุณครูให้เวลาในการทำกิจกรรมนี้แล้วเราจะมาสรุปร่วมกันนำสมุดขึ้นมาเลยค่ะพร้อมนะคะดินสอพร้อมไหมคะสมุดดินสอพร้อมแล้วให้นักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะใช่ครับลงมือทำได้เลยครับเขียนเลยลูกเขียนโจทย์กับคำตอบได้เลย

0: จากที่คุณครูนะคะได้เดินดูนักเรียนแล้วนะคะพบว่านักเรียนบางคนเสร็จแล้วนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันแล้วนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องเองนะคะหลังจากที่เฉลยเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกแล้วรับข้อละ1คะแนนเข้าใจไหมคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันเฉลยเลยจำนวนแรกคือ512 524 536 548 560เป็นแบบชุดจำนวนนี้เป็นแบบรูปของจำนวนที่เป็นยังไงคะ
1: เพิ่มข
0: ึ้
1: น
0: เพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่คะ
1: 12
0: เพิ่มขึ้นทีละ12นักเรียนสังเกตจากตัวเลขหรือว่าจำนวนคู่ไหนคะคู่ไหนเอ่ย
1: 524
0: อะไรนะคะ
1: 512
0: กับ524นักเรียนจาก512มา524เพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่คะ
1: 12
0: เพิ่มขึ้นมา12นั่นเองนะคะแล้วจำนวนอื่นๆก็เพิ่มทีละ12เช่นเดียวกันดังนั้นนะคะแบบรูปของจำนวนนี้นะคะก็เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ12ถูกต้องใครเสร็จแล้วตรวจคำตอบได้เลยเครื่องหมายถูก1ที่ต่อไปเมื่อเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ12เพราะฉะนั้นจำ

0: ดไปก็ต้องเพิ่มมาอีก12เช่นเดียวกัน560บวกด้วย2เท่ากับ572ถูกต้องเขียนเครื่องหมายถูกได้เลยนะคะไหนใครถูกข้อนี้ทั้ง2ที่เลยคะเก่งมากเลยนะคะรับไปเลย1คะแนนต่อไปข้อที่2ช่วยกันเฉลยอีกได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ข้อที่2จำนวนที่1คือ
1: 480
0: จำนวนที่2คือ
1: 420
0: ต่อไปค่ะ
1: 360
0: ต่อไป
1: 800
0: ต่อไปค่ะ
1: 240
0: ชุดของจำนวนนี้เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะ
1: ล
0: ดลงลดลงทีละเท่าไหร่60ลดลงเยอะเลยนะคะนักเรียนสังเกตจากจำนวนคู่ไหนคะ
2: 360
0: 300เชฟบอกว่าสังเกตจาก360กับ300นะคะ360กับ300จาก360เหลือ300แสดงว่าลดลงมา60นั่นเองเมื่อลดลงก็เป็นเครื่องหมายลบนะคะแล้วจำนวนอื่นๆก็มีความสัมพันธ์ลบ60เหมือนกันคือลดลงทีละ60เพราะฉะนั้นชุดจำนวนนี้ก็เป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ60ใครเขียนลดลงทีละ60บ้างเขียนเครื่องหมายถูกได้เลยถูกต้องแล้วจำนวนถัดไปต่อจาก240ล่ะคะ240ลบด้วย60เหลือ180ถูกต้องเลยค่ะเขียนเครื่องหมายถูกเลยนะคะดังนั้นแต่ละคนนะคะก็จะเสร็จเรียบร้อยทั้ง2ข้อแล้วตรวจเสร็จแล้วไหนใครถูกต้องหมดเลยทั้ง2ข้อยกมือเก่งมากเลยนะคะนักเรียนมีแนวคิดในการหาจำนวนถัดไปอย่างไรนะคะซึ่งวันนี้เราก็เรียนรู้เรื่องแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆกันใช่ไหมคะแล้วการหาจำนวนถัดไปในแบบรูปของจำนวนเราสามารถหาได้อย่างไรอันดับแรกนักเรียนต้องหาอะไรก่อนต้องสังเกตอย่างไรก่อนดูความสัมพันธ์ของจำนวนในชุดจำนวนใช่ไหมคะเขาจะมีความสัมพันธ์แบบถ้าเพิ่มขึ้นก็จะเพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันถ้าลดลงก็จะลดลงทีละเท่าๆกันนั่นเองให้หาความสัมพันธ์ของแบบรูปก่อนจากนั้นเราจึงหาจำนวนถัดไปถ้าเพิ่มขึ้นเราก็นำจำนวนถัดไปบวกเพิ่มใช่ไหมคะนำจำนวนสุดท้ายมาบวกเพิ่มถ้าลดลงเราก็จะทำจำนวนสุดท้ายมาลดลงไปนั่นเองนี่คือวิธีการแล้วก็แนวทางในการหาจำนวนถัดไปในแบบรูปของจำนวนนะคะต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัด 1.9 แบบฝึกหัด 1.9 จะมีทั้งหมด2ข้อเช่นเดียวกันนะคะในข้อที่1จะให้นักเรียนหาจำนวนถัดไปให้บอกด้วยว่าชุดของจำนวนเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงถ้าเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ลดลงทีละเท่าไหร่แล้วจำนวนถัดไปคือจำนวนใดนักเรียนสามารถดูจากตัวอย่างแล้วทำแบบฝึกหัดข้อที่1 2 3 4ได้เลยส่วนข้อที่2ใหญ่ให้นักเรียนเขียนความสัมพันธ์ตามตัวอย่างเลยนะคะเราไม่ต้องบอกว่าชุดจำนวนเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงแต่เราเขียนความสัมพันธ์นี้แสดงแนวคิดของตนเองได้แล้วในแบบฝึกหัด 1.9 ทั้งข้อที่1ใหญ่และข้อที่2ใหญ่นี้ให้นักเรียนนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนเรื่องแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆกันเหมือนเดิมแต่จะไม่ได้หาจำนวนถัดไปแล้วค่ะเราจะหาจำนวนที่หายไปจำนวนที่หายไปนะคะเราจะหาจำนวนที่หายไปแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็จะเป็นใบกิจกรรม 1.7 และแบบฝึกหัด 1.10 นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะ

สำหรับวันนี้นะคะรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.3หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของภารกิจการดูแลตู้ปลากันนะคะโดยที่เราจะแบ่งออกเป็นภารกิจประจำวันประจำสัปดาห์แล้วก็ประจำเดือนนะคะในภารกิจแรกของเราก็คือประจำวันสิ่งที่เราควรจะต้องสังเกตในการเลี้ยงปลาว่าเขามีพฤติกรรมการกินอาหารเป็นยังไงการว่ายน้ำเป็นอย่างไรมีอาการว่ายที่ปกติดีไหมปลาบางตัวถ้ามีอาการป่วยหรือว่าติดปรสิตภายนอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของว่ายเอาลำตัวถูข้างขอบบ่อภาวะของปลาเกิดอาการคันเกิดขึ้นนะคะนอกจากดูที่ตัวปลาแล้วก็จะต้องดูเรื่องของการกินอาหารของปลาเพราะว่าการที่เราให้อาหารเหลือมันก็จะทำให้เกิดของเสียที่หมักหมมอยู่ในตู้ปลาดังนั้นเนี่ยถ้ามีอาหารที่มันเหลืออยู่ในตู้ปลาเราก็ควรที่จะต้องมีการตักอาหารปลานั้นออกแต่จริงๆแล้วถ้าให้อาหารที่ถูกต้องก็คือให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็น้องปลาทานหมดเนี่ยค่ะจะดีกว่าที่จะต้องมาตักอาหารเหลือทุกๆวันนะคะอีกอย่างนึงถ้าในตู้ปลามีต้นไม้น้ำอยู่ในตู้ปลาสิ่งที่เราจะต้องสังเกตก็คือเรื่องของการเจริญเติบโตของต้นไม้น้ำด้วยถ้าต้นไม้น้ำหลุดหรือว่าใบเหี่ยวเน่าเกิดขึ้นนะคะก็ควรจะต้องเอาออกด้วยเพราะนั่นก็คือของเสียที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมของปลาเหมือนกันที่สำคัญจะต้องดูเรื่องของปั๊มน้ำหรือว่าหัวทรายตัวให้ออกซิเจนของปลาด้วยนะคะว่าติดดีไหมเพราะว่าถ้าหัวทรายดับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปลาอาจจะขาดออกซิเจนได้ในกรณีที่เลี้ยงปลาหนาแน่นนะคะระบบการกรองน้ำเหมาะสมหรือว่ากรองน้ำได้โอเคดีหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องดูประจำวันนะคะต่อไปภารกิจประจำสัปดาห์นะคะอันดับแรกก็คือเรื่องของการซักทำความระบบการกรองกายภาพควรจะต้องมีการซักทำความสะอาดทุกสัปดาห์นะคะใยกรองใหม่ที่เปลี่ยนเข้าไปใส่ตู้ปลาทุกครั้งก็จะมีผลกับเรื่องของสารเคมีที่แช่ลงไปอยู่ในน้ำดังนั้นเราสามารถซักทำความสะอาดแล้วก็ใช้ใยกรองเก่าได้นะคะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกครั้งการซักทำความสะอาดก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ผงซักฟอกแค่ซักด้วยน้ำธรรมดาก็พอแล้วอะค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็นำกลับไปใส่ใหม่ในตู้ประจำสัปดาห์ที่ต้องเช็คอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของไฟเรื่องของปั๊มมีความผิดปกติไหมน้ำเข้ามากน้อยแค่ไหนระบบหัวจ่ายออกซิเจนตัวนี้ค่ะว่ามันมีความแรงและถ้าในตู้ปลานั้นเลี้ยงพืชน้ำอยู่ในตู้ปลาสิ่งที่จะต้องดูเรื่องของแร่ธาตุวิตามินหรือว่าสารอาหารที่ให้ว่ามันมีความเหมาะสมหรือเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชน้ำที่อยู่ในตู้นั้นด้วยหรือเปล่าต่อไปภารกิจประจำเดือนนะคะสิ่งที่จะต้องดูกันก็คือเรื่องของการกองนะคะขอยกตัวอย่างเป็นอันนี้นะคะจะเห็นได้ชัดเจนมากกว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการกองเคมีค่ะคาร์บอนแล้วก็ซีโอไลท์ซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยจะช่วยจัดการเรื่องของคุณภาพน้ำดังนั้นเวลาพวกนี้หลุดซับของเสียทั้งเดือนแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเปลี่ยนตัวกองทางเคมีใหม่นะคะส่วนกองที่เป็นชีวภาพแบบนี้ไม่ต้องทำความสะอาดนะคะเพราะว่าของเสียที่อยู่ในน้ำมันใช้เวลานานกว่าจุลินทรีย์พวกนี้จะเซตตัวถ้าเกิดเราซักหรือว่าล้างทำความสะอาดวัสดุพวกนี้ค่ะมันเท่ากับว่าน้ำในตู้ปลาเราต้องใช้เวลานิดนึง

ในการที่จะเซตตัวกลับมาเหมือนเดิมดังนั้นก็แกะออกมาแล้วก็แช่ลงในน้ำปกติได้เลยค่ะตัววัสดุการกรองเคมีตัวเดิมเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะโดยที่แช่ในน้ำเกลือที่เข้มข้นนะคะทิ้งไว้ประมาณสัก 2-3 วันนะคะก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นการรีชาร์จประจุให้เกิดมีการถ่ายเทของเสียออกไปจากกองเคมีนี้นะคะเราก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปเมื่อประกอบกลับไปแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้กับตู้ปลาได้เหมือนเดิมนะคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้กับภารกิจรายเดือนอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการเปลี่ยนน้ำค่ะโดยปกติแล้วคนจะเปลี่ยนน้ำอย่างน้อย 50% ของตู้ปลาเพราะว่าการเปลี่ยนน้ำทั้งตู้เลยจะทำให้น้องปลาเกิดภาวะเครียดตามมาดังนั้นการเปลี่ยนถ่ายน้ำที่ถูกต้องก็คือควรจะเปลี่ยนถ่ายน้ำทีละน้อยๆค่อยๆลดระดับน้ำลงเรื่อยๆจนถึงประมาณ 50% แล้วก็ค่อยๆใส่น้ำเติมเข้าไปอีกอย่างนึงที่ต้องพูดถึงก็คือน้ำที่ใช้ในการเปลี่ยนควรจะต้องไม่มีคลอรีนถ้าเราแพลนว่าเราจะเปลี่ยนน้ำในสัปดาห์นี้เราควรจะต้องรองน้ำทิ้งไว้เพื่อที่จะทำให้มีการระเหยของคลอรีนออกไปก่อนที่จะนำมาเปลี่ยนใส่น้องเขานะคะนี่แหละค่ะคือภารกิจประจำวันประจำสัปดาห์แล้วก็ประจำเดือนสำหรับผู้เลี้ยงปลาที่ใส่ใจแล้วก็สนใจสุขภาพของปลานะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆเป็น5ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวค่ะ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีนึงเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่กดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะ
0: เวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลย
3: ที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
0: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
3: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชั่นหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีกลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
5: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
0: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
5: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
3: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
4: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
0: เคยเจอสิ

0: ตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะจริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
1: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
0: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
2: โอ้จังเลยครับ
3: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
0: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ๆครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
3: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
1: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
3: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
4: เสร็จเรียบร้อยเลยครับ
5: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
4: เย้เย้เย้เย้เย
0: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
5: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
4: ใช่ครับ
6: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
1: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
5: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น

0: วิ่งตามพ่อมานะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนให้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
2: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
3: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
4: แสงตีโฟโ
5: อตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
1: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผัก เศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
2: หลงทางยังพอหาเจอแต่หลงเธอสิเหลือทน
4: wow.
2: แต่ยุคนี้เราไม่หลงกันแล้วเรามีแอปพลิเคชันช่วยบอกทิศทางและเทคโนโลยีที่ใช้ก็คือ GPS เคยสงสัยกันไหมครับว่า GPS ทำงานอย่างไรสำหรับองค์ประกอบใหญ่ๆ2องค์ประกอบสำหรับการทำงานของ GPS หรือ Global Positioning System ประกอบด้วย2อย่างก็คือองค์ประกอบแรกคือดาวเทียมในทุกๆขณะของเรานะครับมีดาวเทียมกว่า30ดวงโคจรรอบโลกของเรานั่นก็แปลว่าในทุกๆขณะของเรานะครับเราจะรู้นะครับว่าดาวเทียมแต่ละดวงอยู่ตำแหน่งไหนณปัจจุบันองค์ประกอบที่2คืออะไรคือเครื่องรับสัญญาณนั่นเองก็ได้แก่โทรศัพท์มือถือหรือนาฬิกาออกกำลังกายของพวกเรานั่นเองครับสำหรับหลักการทำงานของ GPS ผมต้องขอไว้บอร์ดครับสำหรับหลักการทำงานของ GPS นะครับมันเริ่มต้นจากที่ดาวเทียมนะครับดาวเทียมจะส่งคลื่นวิทยุมายังตัวรับสัญญาณของเราการที่ส่งคลื่นวิทยุดังกล่าวนั้นเราจะทราบความเร็วของคลื่นวิทยุและระยะเวลาที่ใช้จากการส่งคลื่นวิทยุจากตัวดาวเทียมมายังเครื่องรับสัญญาณของเราและจากสูตรฟิสิกส์ยอดฮิตของเราระยะทางเท่ากับความเร็วคูณเวลาในตอนนี้เราทราบความเร็วและเวลาใส่ไปในสูตรปิ๊งเราจะทราบว่าระยะทางระหว่างดาวเทียมมายังเครื่องรับสัญญาณของเราจะยาวเท่าไหร่ก็แปลว่าตำแหน่งของเราณปัจจุบันก็จะอยู่บนขอบหรือเส้นรอบวงของวงกลมนั่นเองแต่สังเกตไหมครับว่าเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าตำแหน่งของเราจริงๆนั้นอยู่ตรงไหนแสดงว่าเราต้องการอะไรครับเราต้องการอะไรครับ
6: ดาวเทียมดวงที่2คร
2: ับ
6: ผม
2: ถูกต้องนะครับซึ่งเมื่อเราใช้ดาวเทียมดวงที่2ภาพที่เราได้คือภาพนี้ครับทําให้เรารู้ว่าตอนนี้ตําแหน่งของเราไม่ตรงนี้จุดตัดหรือไม่ก็จุดตัดตรงนี้แสดงว่าเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าตําแหน่งของเราจะอยู่ตรงไหนดังนั้นเราต้องทํายังไงครับเราต้องการอะไรครับเราต้องการอะไรครับเราต้องการ
6: ดาวเทียมดวงที่3ครับผม
2: หวานเจี๊ยบเลยและเมื่อเราใช้ดาวเทียมดวงที่3สิ่งที่เราได้คืออะไรครับเราจะรู้ว่าจุดตัดจุดนี้คือตำแหน่งที่เราอยู่นั่นเองและจริงๆแล้วนี่คือภาพจำลอง2มิตินะครับแต่ในโลกของความเป็นจริงเราคงทราบว่าจริงๆเราต้องใช้3มิตินั่นก็แปลว่าแทนที่จะเป็นวงกลมเราต้องใช้ทรงกลมนั่นเองครับและนี่คือตัวอย่างของการนำวงกลมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราแต่เดี๋ยวก่อนอาจารย์มีอีกหนึ่งตัวอย่างของการประยุกต์ใช้วงกลมในชีวิตประจำวันของเราซึ่งใกล้ตัวกว่าที่เราคิดและตัวอย่างนั้นก็คือสนามฟุตบอลส สนามฟุตบอลของเราเนี่ยนะครับก็จะมีวงกลมหรือส่วนของวงกลมปรากฏอยู่หลายที่ด้วยกันแว็บแรกที่เราเห็นก็คือตรงกลางสนามตรงที่เตะมุมที่กรอบเขตโทษไอ้วงกลมเหล่านี้มันมีประโยชน์อะไรกฎสำคัญในกีฬาฟุตบอลก็คือว่าทุกครั้งที่มีการเตะลูกฟรีคิกนักฟุตบอลทีมอื่นจะต้องอยู่ห่างจากจุดที่เราเตะฟรีคิกไป10หลาซึ่งนั่นก็แปลว่าเมื่อเราคิกออฟทั้ง2ทีมจะต้องอยู่หลังเส้นในทำนองเดียวกันครับเมื่อได้การเตะจุดโทษเกิดขึ้นนักเตะทุกคนจะต้องอยู่หลังเส้นนี้ครับเป็นเส้นโค้งของวงกลมรัศมี10หลาโดยที่จุดศูนย์กลางคือจุดนี้และส่วนสุดท้ายคือการเตะคอร์เนอร์หรือเตะมุมจะมีเส้นในส่วน4ของวงกลมอยู่ตรงนี้รัศมีของวงกลมตรงนี้จะเล็กที่สุดเลยซึ่งก็คือ1หลาบางสนามจะมีขีดเล็กๆตรงนี้ขีดนี้นะครับจะเป็นการช่วยผู้ตัดสินรัศมีของวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนั้นกลางไปทั้งหมด10หลานะครับเพื่อเป็นไกด์ช่วยกรรมการตัดสินว่านักฟุตบอลทุกคนจะต้องอยู่หลังเส้นนี้เป็นระยะทางทั้งหมด10หลาซึ่งนอกจากวงกลมปรากฏอยู่ในสนามฟุตบอลแล้วนะครับถ้าเราดูกีฬาบ่อยๆเราก็จะคุ้นๆว่าไอ้วงกลมเนี่ยก็ถูกไปประยุกต์ใช้กับสเก็ตบอลด้วยจริงๆมันเป็นส่วนของวงกลมมันจะไปปรากฏตรงที่เส้นโค้ง3แต้มไงครับโดยที่เส้นโค้ง3แต้มนั้นจุดศูนย์กลางของมันก็คือตรงห่วงนั่นเองนะครับก็หวังว่าพวกเราจะได้ดูฟุตบอลกันอย่างสนุกสนานมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้วมันมีคณิตศาสตร์ซ่อนอยู่ในสนามฟุตบอลจริงๆเพราะทุกวัน

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบท

0: ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
4: โห
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับเที่ยงนี้อยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์และล่ามภาษามือวันนี้คุณกนกอ่อนวงคำหารครับ
0: วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากเริ่มมาตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา25พฤษภาคมกับการลงทะเบียนไทยช่วยไทย +60 40โอ้วันแรกเนี่ยยอดตอบรับล้นหลามทีเดียวแต่หลังๆมาเนี่ยยอดค่อนข้างที่จะนิ่งยังคงพอเหลือสิทธิ์อยู่นะครับสำหรับการที่จะใครจะกดยืนยันสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย +60 40ใครที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือว่าใครที่ยังอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงเช่นเรื่องของOTP ยืนยันตัวตนไม่ได้อะไรแบบเนี้ยคงต้องรีบกันหน่อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามยังคงมีเวลาจนถึง22 นาฬิกาของคืนนี้ครับขณะนี้ยังคงมีสิทธิ์เหลือกว่าอีกราวๆ4 ล้านสิทธิ์ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วนะครับก็ตอนนี้มีกว่า25 ล้านคนแล้วครับดูตัวเลขล่าสุดกันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับตัวเลขล่าสุดขณะนี้จำนวนสิทธิ์ที่ยังคงเหลือก็คือ4,164,479 สิทธิ์ครับอันนี้คือตัวเลขล่าสุดจากเว็บไซต์ของไทยช่วยไทย plus.th นะครับดังนั้นใครที่ยังไม่ดำเนินการยังคงสามารถเข้าไปดำเนินการได้จนถึงเวลา4 ทุ่มของคืนนี้ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยตัวเลขล่าสุดในวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วสูงถึงกว่า25 ล้านคนเสร็จครับและในจำนวนนี้ระบบได้อนุมัติสิทธิ์สำเร็จไปแล้วกว่า25 ล้าน 4 แสนคนมาดูสัดส่วนของผู้ได้รับสิทธิ์ครับจะพบว่าเป็นกลุ่มเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus ราว74% นะครับโดย 74% ที่น่าสนใจก็คือมีกลุ่มผู้ลงทะเบียนรายใหม่เพิ่มขึ้น 6.6 ล้านคนซึ่งก็สะท้อนเห็นถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อมาตรการของรัฐบาลและการเข้าถึงสิทธิ์ของประชาชนกลุ่มใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกลุ่มอายุที่ลงทะเบียนสำเร็จมากที่สุดครับคือช่วงอายุ 31-45 ปีรองลงมาคือกลุ่มอายุ 46-60 ปีและเมื่อแยกตามเพศนะครับจะพบว่าเพศหญิงให้ความสนใจลงทะเบียนมากกว่าเพศชายคิดเป็น 56-44% ส่วนภาคผู้ประกอบการและร้านค้าครับก็คึกคักไม่แพ้กันล่าสุดนั้นมีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า1,200,000 รายและพร้อมใช้งานแล้วกว่า 650,000 ร้านค้าประเภทกิจการที่เข้าร่วมมากที่สุดครับยังคงเป็นกลุ่มร้านอาหารและเครื่องดื่มรองลงมาคือร้านค้าทั่วไปและร้านธงฟ้าโดยภูมิภาคที่มีร้านค้าเข้าร่วมมากที่สุดคือภาคตอนออกเฉียงเหนือส่วนจังหวัดที่ครองแชมป์ร้านค้าเข้าร่วมมากที่สุดคือกรุงเทพมหานครตามมาด้วยชลบุรีและสมุทรปราการรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำด้วยนะครับว่ารัฐบาลมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการนี้อย่างเต็มที่เพื่อเร่งลดภาระค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนและกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยและชุมชนทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
1: พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย +60 40ตามธนาคารในจังหวัดต่างๆนะครับก็ยังคงคึกคักครับมีทั้งกลุ่มที่ทำในระบบออนไลน์แล้วมีปัญหาก็เลยต้องมายืนยันตัวตนที่ธนาคารรวมถึงคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนมารอกันแน่นธนาคารตั้งแต่เช้าเลยนะครับอย่างที่จังหวัดยะลาไปดูคนที่มารอนะเขาจัดระเบียบกันเองครับโดยใช้วิธีวางรองเท้าจองคิวไว้จะได้ไม่ต้องเมื่อยไม่ต้องแย่งคิวกันครับนี่นะครับที่เขาวางรองเท้ากันเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างนี้เสร็จแล้วเจ้าของรองเท้าก็ไปนั่งรอไม่ต้องมายืนหรือว่ามาเบียดแย่งคิวกันให้เป็นปัญหาเป็นการบริหารจัดการคิวกันเองของประชาชนชาวจังหวัดยะลาที่เดินทางมารอลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย +60 40ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาซีโรรถอำเภอเมืองยะลาเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกคนก็ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะครับทางนี้ผู้ที่มาลงทะเบียนมองว่าโครงการนี้มีประโยชน์มากในยุคที่ข้าวของแพงหากได้รับสิทธิ์ก็จะนำเงินไปซื้อของใช้ในบ้านเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประจำวันอย่างไรก็ตามได้สะท้อนปัญหากับว่าบางคนไม่มีเงินหรือไม่มีโทรศัพท์รวมถึงผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลานมาช่วยลงทะเบียนก็ทำให้ต้องถูกตัดสิทธิ์ไปอยากจะให้รัฐบาลทบทวนเงื่อนไขเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนได้อย่างทั่วถึงครับ
2: บางคนที่ว่าไม่มีโทรศัพท์นะถูกตัดสิทธิ์ไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับคนเฒ่าคนแก่ที่ว่าเขาไม่รู้หนังสือลูกหลานก็ไม่สนใจก็เสียสิทธิ์ในครั้ง

ผมอยากให้กับรัฐบาลกลับไปตั้งกลุ่มและคิดว่าเราจะช่วยชาวบ้านอย่างไรให้มันถึงจุดที่ว่ามันเป็นจุดที่ว่าจะแก้ปัญหาให้เราจริงๆเพราะทุกคนก็หาเช้ากินค่ำครับคุณตรงหาเช้ากินค่ำนะ

0: เพื่อมาเยียวยาในครอบครัวไง
1: ซื้อของใช้ของในบ้าน
2: บางทีก็สองสามร้อย
1: ประโยชน์ตรงที่ว่าเดี๋ยวนี้เวลาซื้อของอะไรก็แพงทั้งนั้นก็ได้การใช้จ่ายภายในบ้านด้วยค่ะ
3: ก็เป็นการบริหารจัดการของพี่น้องประชาชนกันเองนะครับขณะที่ไปดูที่สาขาพัทลุงของธนาคารกรุงไทยที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงครับตั้งแต่เช้าก็มีประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้ามาติดต่อขอลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องผู้คนที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐมาก่อนเนี่ยนะครับที่มีปัญหาก็เพราะว่าบางส่วนน่ะเรื่องของการสแกนใบหน้าไม่ผ่านจึงต้องเดินทางมาติดต่อที่ธนาคารครับโดยมีเจ้าหน้าที่มีการจัดระบบคิวและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปด้วยความรวดเร็วซึ่งประชาชนที่เดินทางมาในวันนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยกลางคนที่ต้องการใช้สิทธิ์ในการช่วยลดภาระค่าครองชีพและอีกส่วนหนึ่งครับเป็นผู้ประกอบการร้านค้าใหม่นะครับเป็นรายใหม่ที่เข้ามาสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อที่จะหวังกระตุ้นยอดขายให้มากขึ้นและหนึ่งในประชาชนที่เดินทางมาลงทะเบียนก็เปิดเผยนะครับว่าเพิ่งสมัครเข้าร่วมโครงการของรัฐเป็นครั้งแรกหลังจากเห็นว่าโครงการคนละครึ่ง plus ในรอบที่ผ่านมานั้นช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้จริงครั้งนี้เมื่อทราบว่ายังคงมีสิทธิ์เหลือจึงรีบเดินทางมาสมัครให้ทันในวันสุดท้ายวันนี้ครับ
4: เช่นเดียวกับที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาอำเภอลาดยาวก็มีประชาชนเดินทางมารอคิวกันเป็นจำนวนมากบางคนมาตั้งแต่เช้ามืดมายืนต่อคิวที่หน้าธนาคารแล้วก็หน้าตู้ ATM เพื่อรอยืนยันตัวตนและสมัครเข้าร่วมโครงการประชาชนที่มารอคิวส่วนหนึ่งบอกว่าเดินทางมาเพื่อที่จะลงทะเบียนตั้งแต่2วันก่อนแล้วครับแต่เนื่องจากว่ามีประชาชนมากันเป็นจำนวนมากทำให้ธนาคารไม่สามารถรองรับได้ทั้งหมดจนมีผู้ตกค้างแล้วก็ต้องกลับมารอคิวใหม่อย่างไรก็ตามวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับธนาคารก็แจ้งว่ารองรับผู้ใช้บริการได้เพียงแค่600คิวเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่มาหลังจากนี้เจ้าหน้าที่แนะนำให้รีบไปสาขาอื่นใกล้เคียงแทนจะได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ทันสลับไปดูที่จังหวัดชลบุรีกันบ้างครับทีมงานได้ลงพื้นที่อำเภอศรีราชาก็พบว่าร้านค้าต่างๆตื่นตัวแล้วก็เร่งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนทราบว่าร้านเราเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะอย่างที่ร้านขายข้าวมันไก่ในปุ๊เจ้าของร้านก็บอกว่าเชื่อมั่นว่าโครงการจะทำให้ประชาชนกล้าจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นและช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพได้อย่างชัดเจนครับ
5: ค่ะก็ดีค่ะมาแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจดีค่ะแล้วก็ลูกค้าก็มีกำลังซื้อเยอะขึ้นด้วยค่ะ
6: แต่ครั้งที่ผ่านมาผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
5: ดีค่ะคือแบบว่าจากแบบยอดแบบ50 60เนี่ยกลับมาลูกค้ามาแบบเป็นแบบ90 100% เลยมาใช้60 40เนี่ยค่ะ
6: อยากจะมีงบประมาณ
5: อยากให้มีค่ะเพราะจะได้แบบร้านค้าก็จะได้แบบมีลูกค้าเยอะขึ้นด้วย
4: ซึ่งขณะที่ประชาชนในพื้นที่ต่างเฝ้ารอการเปิดใช้สิทธิ์นะครับ หลายคนก็บอกว่าโครงการนี้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้มากโดยเฉพาะการซื้อของกินของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันครับ
3: ใครที่ลงทะเบียนเรียบร้อยยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยเดี๋ยววันที่1มิถุนายนคือวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับก็จะเริ่มใช้ได้สำหรับไทยช่วยไทย plus 60 40นะครับส่วนใครที่ยังคงไม่สามารถลงทะเบียนได้ก็ไปตามธนาคารกรุงไทยนะครับสาขาต่างๆทั้งบนห้างแล้วก็ที่ตั้งอยู่ข้างนอกห้างเนี่ยนะครับเพื่อยืนยันสิทธิ์ให้ทันก่อน4ทุ่มนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องตามกันต่อก็คือเรื่องของอีโบลาอันนี้หลายประเทศทั่วโลกจับตามองสถานการณ์การแพร่ระบาดนะครับซึ่งองค์การอนามัยโลกเองก็เชื่อมั่นว่านานาชาตินั้นสามารถยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาได้แต่ไม่สนับสนุนมาตรการในการห้ามเดินทางนายเทดรอสอัดนาฮอมเกเบรเยซูสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวหลังเดินทางถึงดีอาร์คองโกในประเทศในแอฟริกากลางนะครับโดยได้แสดงความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือของนานาชาติจะทำให้สามารถยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาได้สำเร็จและเขาไม่สนับสนุนมาตรการป้องกันโรคที่เป็นการปิดกั้นการเดินทางเนื่องจากไม่ช่วยอะไรมากส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดในดีอาร์คองโกนั้นเขาเห็นว่ายังคงมีแนวโน้มรุนแรงกว่านี้เพราะเชื่อว่าไวรัสได้แพร่กระจายมาระยะหนึ่งแล้วก่อนถูกตรวจพบนับเป็นการระบาดครั้งที่17ในประเทศนี้นับจากที่พบโรคนี้เป็นครั้งแรกเมื่อ50ปีก่อนส่วนภารกิจของเขาครับในการมายังดีอาร์คองโกนั้นก็จะช่วยเหลือสั่งการภายใต้อำนาจที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดทั้งนี้พบเชื้อสายพันธุ์นะครับก็คือบันดิบูเกีย

0: ไนเดียคองโกตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วทั้งสิ้น223คนแต่ว่าในจำนวนนี้ได้รับการยืนยันเพียง10คนครับขณะที่ยอดผู้ต้องสงสัยและผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 1,000 คนแล้วส่วนในยูกันดานั้นพบผู้เสียชีวิตที่ยืนยันการติดเชื้อแล้ว1คนป่วยสะสมอีก6คนและล่าสุดครับยูกันดาได้สั่งปิดพรมแดนที่ติดกับดีอาร์คองโกแล้ว
1: ในส่วนของประเทศไทยนะครับกรมควบคุมโรคได้วางมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสำหรับผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงนายแพทย์ดิเรกขำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคได้เปิดเผยถึงการประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาให้แก่สถานประกอบการเพื่อดูแลพนักงานและผู้เข้าพักได้อย่างถูกต้องปลอดภัยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคนะครับมาตรการสำคัญ3ด้านที่เน้นย้ำประกอบด้วยอันที่1คือการเตรียมความพร้อมด้านสุขอนามัยสถานประกอบการควรจัดเตรียมจุดล้างมือสบู่เจลแอลกอฮอล์หน้ากากอนามัยให้เพียงพอสำหรับพนักงานและผู้เข้าพักรวมถึงจัดเตรียมถุงมือและน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับพนักงานที่อาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อพร้อมสื่อสารแนวทางปฏิบัติและช่องทางประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขให้พนักงานรับทราบอย่างชัดเจนตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าพักล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่งและแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีถ้ามีอาการป่วยมาตรการที่2คือแนวทางปฏิบัติเมื่อพบผู้เข้าพักต้องสงสัยว่าติดเชื้ออีโบลามีประวัติเสี่ยงและมีอาการป่วยให้สวมหน้ากากอนามัยและแยกกักอยู่ภายในห้องพักและห้ามใช้รถสาธารณะทุกประเภทห้ามพนักงานโรงแรมขับรถส่วนตัวนำผู้เข้าพักที่มีอาการเสี่ยงไปส่งโรงพยาบาลเองด้วยนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อระหว่างทางสิ่งที่ต้องทำคือรีบแจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรค1422หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทันทีเพื่อให้หน่วยปฏิบัติการเฉพาะทางเข้าประเมินและรับส่งผู้ป่วยอย่างปลอดภัยพร้อมจำกัดพนักงานที่เกี่ยวข้องให้น้อยที่สุดและจัดทำรายชื่อผู้สัมผัสใกล้ชิดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสอบสวนโรคมาตรการที่3คือเรื่องการทำความสะอาดและจัดการสิ่งแวดล้อมควรทำความสะอาดพื้นผิวและจุดสัมผัสร่วมเช่นลูกบิดประตูห้องน้ำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอรวมถึงหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยตรงและหากพนักงานจำเป็นต้องปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงก็ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันหรือว่า PPE ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ทันทีหลังปฏิบัติงานเสร็จทางนี้กรมควบคุมโรคขอความร่วมมือผู้ประกอบการดำเนินมาตรการด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดเพื่อร่วมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพครับ
0: ดูเรื่องของน้ำมันนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ส่งทีมสุดซอยอายัดน้ำมันไบโอดีเซลกว่า 5.2 ล้านลิตรครับหลังผลตรวจสอบนั้นพบว่าคุณภาพไม่เป็นไปตามที่การประกาศของกรมธุรกิจพลังงานพร้อมแจ้งความดำเนินคดีอาญากับบริษัทและกรรมการบริษัทครับก่อนส่งเรื่องให้ตำรวจสอบสวนกลางขยายผลหาความเชื่อมโยงคลังน้ำมันในพื้นที่จังหวัดอ่างทองนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นนะครับเพื่อการปฏิรูปพลังงานหรือว่าทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าอายัดน้ำมันไบโอดีเซลปริมาณกว่า5ล้าน2แสนลิตรจากคลังน้ำมันแห่งหนึ่งในตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการสืบเนื่องจากการขยายผลตรวจสอบคลังน้ำมันทั่วประเทศเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาได้ตรวจสอบคลังน้ำมันแล้วก็เก็บตัวอย่างไบโอดีเซล5ตัวอย่างจากถังเก็บน้ำมัน5ถังของบริษัทดังกล่าวซึ่งผลทดสอบคุณภาพน้ำมันพบว่ามีลักษณะและคุณภาพไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนดเข้าข่ายไม่ปฏิบัติตามพรบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงอีกทั้งมีปริมาณครอบครองตั้งแต่200ลิตรขึ้นไปซึ่งต้องโทษระหว่างจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทางนี้หากขยายผลพบเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษก็จะส่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีเนื่องจากตรวจพบว่ามีความเชื่อมโยงกับบริษัทน้ำมันที่จังหวัดอ่างทอง
1: ส่วนปัญหาการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดสระบุรีก็พบความผิดปกติที่บริเวณคลองเกตคลองหนองน้ำเขียวแล้วก็ห้วยตะเข้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้สั่งการด่วนให้กรมควบคุมมลพิษประสานไปที่จังหวัดสระบุรีปูพรมแหล่งเป้าหมายที่อาจลักลอบปล่อยน้ำเสียเพื่อเก็บหลักฐานนำผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีครับ นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการด่วนให้กรมควบคุมมลพิษประสานจังหวัดสระบุรีตรวจปูพรมแหล่งเป้าหมายที่อาจมีการลักลอบปล่อยน้ำเสียเพื่อนำผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายด้านดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าจากการเฝ้าระวังของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีพบสถานการณ์น้ำเสียรุนแรงส่งผลกระทบต่อลำน้ำและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นบริเวณกว้างกรมควบคุมมลพิษได้ร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเร่งค้นหาแหล่งต้นตอโดยเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำอากาศทั้งภายในและนอกโรงงานเป้าหมายขณะที่ดร.ยุทธชัยสารไทยผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษได้นำทีมเจ้าหน้าที่ลงติดตามสภาพลำน้ำและเก็บตัวอย่างน้ำเพิ่มเติมในพื้นที่ห้วยตะเข้ตำบลปากข้าวสารตำบลกุดนกเปล้าอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีและตำบลห้วยแข้งอำเภอแก่งคอยโดยเก็บตัวอย่างน้ำในพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมพื้นที่การระบายน้ำทิ้งจากการประกอบกิจการและในบริเวณรอบโรงงานและพื้นที่ชุมชนเพื่อนำไปตรวจสอบคาดว่าจะทราบผลไม่เกิน7วันครับในช่วงบ่ายวันนี้อธิบดีกรมควบคุมมลพิษจะแถลงข่าวรายละเอียดการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยเบื้องต้นสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีได้รายงานผลการตรวจวัดค่าปนเปื้อนของโลหะหนักเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินบริเวณพื้นที่ประสบปัญหา3จุดได้แก่บริเวณฝายห้วยตะเข้ฝายบ่อลุงคำและฝายขนมจีนพบว่าไม่มีค่าโลหะหนักเกินกว่าค่ามาตรฐานนะครับสำหรับการลักลอบปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะถือเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพุทธศักราช2456พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพุทธศักราช2535พระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535และประมวลกฎหมายอาญาซึ่งมีโทษทั้งจำคุกและปรับครับ
0: ดูเรื่องของกัญชานะครับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกผนึกกำลังกรุงเทพมหานครและตำรวจนครบาลครับลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายกัญชาย่านสุขุมวิท11และ13ครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและย่านเศรษฐกิจสำคัญเพื่อสร้างความเข้าใจกฎกระทรวงควบคุมกัญชาฉบับใหม่ปี2569และยกระดับร้านกัญชาสู่มาตรฐานทางการแพทย์นายแพทย์พีรชาคูเกษมกิจผู้อำนวยการกองกัญชาทางการแพทย์เปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขก็ตรวจสอบร้านกัญชาทั่วประเทศแล้วกว่า 9,000 ร้านในพื้นที่กรุงเทพมหานครกว่า 2,000 ร้านทั้งมีการพักใช้และก็เพิกถอนใบอนุญาตรวมถึงจับกุมผู้ฝ่าฝืนยึดของกลางกว่า600กิโลกรัมมูลค่ากว่า55ล้านบาทสำหรับกฎกระทรวงฉบับใหม่นั้นกำหนดให้ผู้ขออนุญาตรายใหม่ต้องเป็นสถานพยาบาลร้านขายยาหรือผู้ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขพร้อมควบคุมมาตรฐานร้านทั้งระบบจัดการกลิ่นและควันรวมถึงต้องมีผู้ผ่านการอบรมประจำร้านตลอดเวลาทำการนอกจากนี้ยังเปิดตัวสติ๊กเกอร์3สีครับติดที่หน้าร้านเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวตรวจสอบร้านถูกกฎหมายได้ทันทีพร้อมย้ำเดินหน้าตัดวงจรการละเมิดกฎหมายกัญชาเพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชนและภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.และภาคีเครือข่ายด้านการแพทย์เปิดข้อมูลด้านมืดของบุหรี่ไฟฟ้าครับหลังจากพบว่าเด็กไทยป่วยด้วยโรคปอดอักเสบรุนแรงเฉียบพลันหรือว่าอีฟาลีเพิ่มสูงขึ้นครับในพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าโรคอีฟาลีเป็นภาวะปอดอักเสบรุนแรงจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าผู้ป่วยมักจะมีอาการไอเหนื่อยหายใจลำบากเจ็บหน้าอกบางรายถึงขั้นหายใจล้มเหลวต้องใช้เครื่องช่วยหายใจซึ่งหากวินิจฉัยล่าช้าก็มีโอกาสจะเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ10นะครับปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าเกือบ1ล้านคนผลสำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่7พบว่าเด็กอายุระหว่าง10ถึง14ปีเคยสูบบุหรี่ไฟฟ้าสูงถึงร้อยละ 7.1 แล้ววัยรุ่นอายุ15ถึง29ปีมีแนวโน้มสูบเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.6 เป็นร้อยละ 8.4 ภายใน5ปีนอกจากนี้ยังพบเด็กอายุ6ถึง14ปีกว่าร้อยละ57ได้รับควันบุหรี่มือ2แม้ไม่ได้สูบเองแต่ก็ได้รับผลกระทบจากภายในบ้านและสถานศึกษากระทรวงสาธารณสุขจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแนวทางปฏิบัติและคู่มือมาตรฐานในการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยอีฟาลีเพื่อให้แพทย์ทั่วประเทศมีเกณฑ์คัดกรองซักประวัติและตรวจพบโรคได้อย่างรวดเร็วแม่นยำลดอัตราการเสียชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบรายงานข้อมูลเพื่อใช้ขับเคลื่อนนโยบายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพครับ
0: พักกันสักครู่ครับยังคงมีหลายประเด็นให้ตามกันต่อในข่าวเที่ยง NBT ครับ

0: ่ฉีดยานิดเดียวเองทำเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครล่ะคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไม

0: ถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอ
2: นั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะ
0: ถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
3: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
4: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
5: ก็น้ำในคลอง
4: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
5: ก็น้ำในคลอง
4: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
5: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบนอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
4: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
5: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
4: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
5: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
4: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
2: สาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
4: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
5: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
4: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะอ้าวนี่แมวแกใช่มั้ยเนี่ยมา
2: แก่นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่
5: เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
4: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ย
5: ฮะเฮ้ย
4: อ้าวไปดูแล้วไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
0: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
4: อ้าวแล้วจะไปยังไงแล้วนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ย
1: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเราเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
2: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
1: ใช่จ้ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิปกรศรีพรมทองในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันต่อเนื่องกันเลยนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันในชั่วโมงแรกไปแล้วเด็กๆพร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งยอดเยี่ยมมากเดี๋ยวเราไปดูที่สไลด์กันเลยครับสำหรับบทเรียนของเราในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะและเป็นระบบในตอนที
1: ่
0: 2เก่งมากตอนที่2นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันนะครับครูมีกิจกรรมมาฝากเด็กกันนิดนึงนะครับเป็นกิจกรรมเรื่องของการสลับบัตรภาพไอศครีมนะครับโดยเนี่ยเด็กๆจะต้องทำการเรียงลำดับขั้นตอนการตักไอศครีมให้ถูกต้องซึ่งคุณครูเนี่ยสำหรับต้นทางคุณครูได้แจกใบกิจกรรมให้เรียบร้อยแล้วแต่สำหรับเด็กๆปลายทางต้องรบกวนคุณครูเนี่ยไปดาวน์โหลดนะครับใน www.dltv.ac.th มาเตรียมพร้อมให้กับเด็กๆด้วยเอาละครับเด็กๆหยิบขึ้นมาเลยครับก่อนอื่นนะครับหลังจากเด็กๆหยิบขึ้นมาแล้วนะครับเป็นแผ่นรูปไอศครีมลูกแผ่นรูปไอศครีมที่เป็นชุดที่คุณครูใช้คลิปหนีบเอาไว้นะครับใช้คลิปดีกระดาษดีกระไรแผ่นที่เป็นใบงาน A4 ยังไม่ต้องนำขึ้นมาครับA4 ยังไม่ต้องนำขึ้นมานะครับต่อไปเรามาดูนะครับคุณครูต้องการให้เด็กๆเนี่ยเรียงลำดับขั้นตอนไอศครีมให้ถูกต้องซึ่งไอศครีมของเรานะครับมีอยู่ด้วยกันกี่แบบครับ
1: 4
0: แบบอยากจะให้เด็กๆได้ดูว่าเราจะเด็กๆเคยไปซื้อไอศครีมใช่ไหมครับต้องถามก่อนเคยรับประทานไหมแบบนี้เคยใช่ไหมครับเด็กปลายทางก็เช่นเดียวกันก็น่าจะเคยรับประทานไอศครีมในลักษณะแบบนี้เขาเรียกเป็นแบบอะไรลูกเป็นแบบโคนไอศครีมโคนนะครับหรือเป็นแบบกรวยก็เรียกแบบนั้นก็ได้นะครับเด็กๆหยิบขึ้นมาแล้วเนี่ยนำคลิปออกเลยครับนำคลิปออกแล้วก็ในนั้นจะมีใบจะมีบัตรภาพอยู่4ใบให้เด็กๆเรียงให้ถูกต้องเรียงให้ถูกต้องคุณครูจะให้เวลาเด็กๆในการเรียงขั้นตอนการตักไอศครีมนะครับซึ่งเด็กๆสังเกตได้ครับว่าภาพของไอศครีมเนี่ยเป็นยังไงครับเรียงลำดับถูกต้องไหมอยู่ๆขั้นตอนที่1เนี่ยจะมาเป็นไอศครีมแบบนี้ได้ไหม
1: ไม่
0: ได้ฉะนั้นเด็กๆจะต้องเรียงก่อนอื่นเด็กๆเรียงช่วยกันในกลุ่มครับเรียงตามลำดับบนโต๊ะก่อนเรียงตามลำดับบนโต๊ะก่อนให้เวลา1นาทีครับโอ้ยอดเยี่ยมมากเลยเก่งมากเลยเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนะครับออกมานำเสนอโอ้โหยังตอนนี้ยังให้เด็กเรียงก่อนเรียงบนโต๊ะเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วขอตัวแทนกลุ่ม4บ้างจำได้ว่าเมื่อชั่วโมงที่แล้วกลุ่ม4ยังไม่ได้ออกมาเลยใช่ไหมตัวแทนกลุ่ม4หยิบบัตรภาพมาครับเด็กๆไม่ต้องใช้ไม้ลูกไม่ต้องใช้ไม้หยิบบัตรภาพมาแล้วมาเรียงตรงนี้เลยลูกมาเรียงตรงนี้มาเรียงติดให้ถูกต้องมา2คน2คนมาเลยลูกใช้แมกเนตเห็นไหมครับใช้แมกเนตติดเลยติดแบบคุณครูครับ

0: แต่เรียงให้ถูกต้องแค่นั้นเองเยี่ยมมากโอ้โหเพื่อนๆแต่ละกลุ่มช่วยกันดูนะครับว่าเด็กๆในเรียงกันได้ถูกต้องหรือเปล่าเรียบร้อยไหมเรียบร้อยอ่ะปรบมือให้เพื่อนก่อนเด็กมากครับอ่ะเชิญนี่คือกลุ่มที่4นะครับมีใครที่เรียงแล้วนอกเหนือจากนี้ไหมมีแตกต่างจากนี้ไหมครับไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยเด็กๆก็จะทุกกลุ่มนะครับก็จะคิดว่าในการเรียงลำดับเนี่ยมันจะต้องเริ่มจากอะไรครับโคนหรือกล้วยเปล่าก่อนใช่ไหมจากนั้นก็จะต้องมาที่ไอศกรีมไอศกรีมนี่สีอะไรเนี่ยสีเขียวน่าจะเป็นรสอะไรครับ
1: ชา
0: อ๋อมีเพื่อนเราบอกว่าชาเขียวปลายทางนะครับเด็กๆคิดว่าเป็นรสชาติอะไรต่อไปเราใส่เป็นอะไรลูกท็อปปิ้งท็อปปิ้งมีอะไรบ้างช็อกโกแลตกับเรนโบว์เราเรียกกันง่ายๆว่าเรนโบว์ก็ได้นะครับจากนั้นเราก็จะมีอะไรอยู่ด้านบนเชอร์รี่ตรงนี้หรือว่าอาจจะเป็นเยลลี่ก็ได้ใช่ไหมเยลลี่ก็ได้อ่ะเด็กๆในห้องเรียนออกอากาศของเรานะครับก็คือให้เป็นคำตอบเดียวกันก็คือเป็นแบบดีทั้งหมดเลยแล้วห้องเรียนปลายทางนะครับได้คำตอบเหมือนกับของนักเรียนต้นทางหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันครับมาดูเฉลยกันเลยนะครับเฉลยของคุณครูแนวคำตอบครับลำดับแรกเลยคือถูกต้องไหมถูกต้องเก่งมากลำดับที่2คือมีไอศกรีม1ลูกใช่ไหมครับลำดับต่อไปคือมีท็อปปิ้งเพิ่มเข้ามาใช่ไหมครับเป็นเรนโบว์เป็นช็อกโกแลตก่อนแล้วก็โรยด้วยเรนโบว์นะครับถ้าเราโรยเรนโบว์ก่อนแล้วเคลือบช็อกโกแลตจะออกไปเป็นแบบนี้ไหมไม่ออกใช่ไหมครับเรนโบว์อาจจะโดนช็อกโกแลตเคลือบไปนะครับและสุดท้ายก็จะเติมด้วยอะไรครับเยลลี่หรือว่าเชอร์รี่นั่นเองโอ้โหยอดเยี่ยมมากปรบมือให้กับตัวเองทุกคนเลยปรบมือให้กับตัวเองเลยเก่งมากเลยนะครับเด็กๆโอเคต่อไปเก็บใส่ใต้โต๊ะก่อนใบกิจกรรมใบนี้เก็บใส่ใต้โต๊ะนะครับเรามาดูกันต่อเลยครับสำหรับกิจกรรมของคุณครูในวันนี้มีเยอะแยะมากมายครับมาดูกันต่อก่อนอื่นต้องถามก่อนครับหลังจากกิจกรรมเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมีคำถามถ้าลูกค้าสั่งไอศกรีมโดยต้องการใส่ท็อปปิ้งแค่บางอย่างหรือมีความต้องการไม่เหมือนกันนักเรียนคิดว่าจะสร้างภาพเมนูให้ลูกค้าเลือกได้ทั้งหมดกี่แบบนี่เด็กๆดูจากตรงนี้ก็ได้ครับเลือกได้ทั้งหมดกี่แบบใครเดาได้บ้างเด็กๆคิดว่าได้กี่แบบครับ
2: 2แบบ
0: เอา2แบบบางคนบอก3แบบ3แบบมีใครมากกว่า3แบบบ้างมั้ยมีใครมากกว่า3แบบบ้างมั้ยมีใครได้5แบบบ้างไหมครับมีไหมหรือได้น้อยแค่นี้หรือได้เท่านี้หรือยังไงเอาละครับมาไม่เป็นไรครับแนวคำตอบของครูก็คือ7แบบด้วยกันครับซึ่งเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าไอศกรีมตามตัวอย่างที่เราได้ปฏิบัติหรือตามกิจกรรมในเบื้องต้นที่เราได้ปฏิบัติเนี่ยจะออกมาเป็นไอศกรีมให้เลือกทั้งหมด7แบบได้อย่างไรวันนี้คุณครูมีวิธีการครับวิธีการเนี่ยเราจะใช้วิธีการอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับวิธีการของคุณครูคุณครูจะใช้แผนภาพต้นไม้เคยได้ยินไหมแผนภาพต้นไม้นะครับวันนี้เด็กๆจะได้มาเรียนรู้เรื่องของแผนภาพต้นไม้กันนะครับแผนภาพต้นไม้เนี่ยเราจะใช้ในการค้นหาคำตอบหรือค้นหาแบบไอศกรีม7แบบนี่เดี๋ยวเด็กๆจะได้อย่างน้อยเนี่ยในห้องของเรามี5กลุ่มเนี่ย5แบบต้องออกมาแน่นอนอย่างน้อย5แบบนะครับแต่ว่าอาจจะซ้ำกันก็ได้ไม่เป็นไรครับสำหรับเด็กๆปลายทางนะครับก็จะต้องเตรียมครับใบกิจกรรมแผนภาพต้นไม้ต้องรบกวนคุณครูปลายทางดาวน์โหลดแล้วก็ต

0: เตรียมให้กับเด็กๆปลายทางด้วยนะครับดูต่อครับเราจะใช้แผนภาพต้นไม้ในการค้นหาคำตอบนี้ซึ่งนักเรียนเนี่ยจะได้รู้จักกับการแก้ปัญหาโดยใช้แผนภาพต้นไม้ในการแจกแจงทางเลือกซึ่งคุณครูได้บอกไปแล้วว่ามีทั้งหมด7แบบนะครับซึ่งแผนภาพต้นไม้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมองเห็นทุกแนวทางของการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้นะครับเราจะใช้แผนภาพต้นไม้กันอย่างไรมาดูกันต่อครับก่อนอื่นอยากจะมาแนะนำจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนจะไปฝึกเรื่องของการใช้แผนภาพต้นไม้สำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของคุณครูจะยังอยู่ในหน่วยเดิมหน่วยที่หนึ่งเรื่องถูกต้องครับการแก้ปัญหานะครับซึ่งมีอยู่ด้วยกัน2ข้อก็คือบอกลักษณะและวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้แผนภาพต้นไม้และแก้ปัญหาหรือหาคำตอบโดยใช้แผนภาพต้นไม้เราจะใช้แผนภาพต้นไม้เนี่ยในการแก้ปัญหากันนะครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนครับบอกลักษณะและวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้แผนภาพต้นไม้และนักเรียนจะต้องทำการแก้ปัญหาหรือหาคำตอบโดยใช้แผนภาพต้นไม้ได้เอ๊ะทำไมคุณครูถึงเน้นย้ำเรื่องของแผนภาพต้นไม้การแผนภาพต้นไม้เนี่ยทำให้เราเนี่ยแจกแจงหรือแก้ไขปัญหาได้นะครับในระดับของเด็กๆป.3 เรานะครับก็เป็นการแก้ปัญหาแบบอย่างง่ายนั่นเองแต่ต้องเป็นระบบนะครับไปดูกันต่อครับกิจกรรมอย่างที่บอกไปเป็นกิจกรรมแผนภาพต้นไม้นะครับมาดูกิจกรรมของปลายทางกันก่อนบทบาทของคุณครูและนักเรียนว่าอย่างไรกันบ้างนะครับมาดูคำที่แจ้งบทบาทของคุณครูปลายทางนะครับให้คุณครูจับกลุ่มละ 4-5 คนหรือตามที่บริบทของแต่ละโรงเรียนได้เลยนะครับทางต้นทางและปลายทางแต่ต้นทางเนี่ยจับกลุ่ม5กลุ่มนะครับหลังจากจับกลุ่มเสร็จเรียบร้อยให้ทำกิจกรรมโดยใช้แผนภาพต้นไม้นะครับเราจะใช้แผนภาพต้นไม้เนี่ยมาทำกิจกรรมการแจกแจงนะครับเมนูไอศกรีมจากนั้นให้เด็กๆออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนบทบาทของนักเรียนครับนักเรียนจับกลุ่มละ 4-5 คนหรือตามบริบทของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนสำหรับปลายทางนะครับทำกิจกรรมโดยใช้แผนภาพต้นไม้และนักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยจะต้องออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเดี๋ยวครูต้องดูก่อนว่าถ้ามีซ้ำก็ไม่เป็นไรไม่ต้องออกมานำเสนอแต่ถ้าใน5กลุ่มของเราเนี่ยไม่มีซ้ำก็ใช้ออกมานำเสนอทั้งหมดวิธีการมีวิธีการอย่างไรบ้างอ่ะให้เด็กๆนำใบกิจกรรมขึ้นมาก่อนที่คุณครูแจกไปเป็นแผนภาพต้นไม้ครับนะครับเป็นแผนภาพต้นไม้นำขึ้นมาเลยครับเป็นภาพต้นไม้นะครับคุณครูสำหรับโรงเรียนวังกังวลคุณครูแจกให้กลุ่มละ2ใบนะครับกลุ่มละ2ใบเด็กๆมาดูต่อครับการแก้ปัญหาโดยใช้แผนภาพต้นไม้ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ในการสร้างเมนูไอศกรีมซึ่งเมนูไอศกรีมนี่เมนูไอศกรีมโอ้โหถ้าเราได้ไอศกรีมแบบนี้มาขนาดเท่านี้เป็นไงครับชอบไหมช่วงนี้โอ้อร่อยแน่นอนนะครับใหญ่โตเลยและมีท็อปปิ้งครับท็อปปิ้งมีอะไรบ้างครับลำดับแรกเลยคือช็อกโกแลตครับลำดับที่2คือเรนโบว์ได้ง่ายๆเลยครับว่าเรนโบว์และลำดับที่3คือเชอร์รี่นะครับจริงๆแล้วมันคือเชอร์รี่นะไม่ใช่เยลลี่ใช่ไหมเป็นเชอร์รี่นะครับแผนภาพต้นไม้คุณครูจะให้ตัวอย่างก่อนหลังจากที่เด็กๆมีแผนภาพต้นไม้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรครับเด็กๆจะต้องทำแบบนี้ครับขีดเส้นโยงครับ1เส้นพร้อมกับท็อปปิ้งเมื่อสักครู่นี้มีกี่ท็อปปิ้งครับ3ท็อปปิ้งเด็กๆสามารถเลือกท็อปปิ้งมากี่ท็อปปิ้งก็ได้ใน3ท็อปปิ้งเด็กๆจะเลือก3ท็อปปิ้งเลยก็ได้2ท็อปปิ้งหรือ1ท็อปปิ้งก็ได้ถ้าตามตัวอย่างของคุณครูเลือกท็อปปิ้งอะไรเป็นแบบแรกครับซอสช็อกโกแลตและท็อปปิ้งเรนโบว์นะครับหลังจากนั้นคุณครูก็จะทำการวาดรูปครับเด็กๆต้องวาดรูปด้วยนะวาดรูปแบบนี้ระบายสียังไม่ต้องระบายนะครับวาดรูปอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวจะให้เด็กๆออกมานำเสนอของคุณครูใช้ท็อปปิ้ง สองอย่างก็คือช็อกโกแลตแล้วก็เรนโบว์ในช่องนี้นะครับในช่องช้อปปิ้งเด็กๆเขียนแค่เป็นคำเป็นข้อความพอนะครับเป็นคำพอว่าช็อกโกแลตเรนโบว์หรือเชอร์รี่นะครับจากนั้นก็ว่าเอาละครับตอนนี้ครูให้เวลาเด็กๆลงมือทำใบกิจกรรมใบนี้ประมาณสัก5นาทีไม่เกินนั้นนะครับลงมือได้ครับเดี๋ยวครูจะเปิดสไลด์กลับให้ดูลงมือได้เลยเด็กๆทำตามตัวอย่างอย่าลืมมีเส้นลูกศรด้วยนะครับมีเส้นลูกศรโยงไปท็อปปิ้งเขียนในกระดาษว่างๆเปล่าๆในช่องสี่เหลี่ยมเป็นอะไรลูกวาดรูปขีดเลยครับช่วยกันครับภายในกลุ่มครับถูกต้องครับในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆให้วาดรูปส่วนสีขาวพื้นสีขาวให้เขียนเป็นท็อปปิ้งและอย่าลืมโยงเส้นด้วยครับอันนี้วาดรูปอันนี้โยงเส้นแล้วก็ใส่ท็อปปิ้งลูกเด็กๆจะใช้ท็อปปิ้งเท่าไหร่อะไรยังไงก็ลองดูวาดรูปเราก็วาดแบบเป็นไอศกรีมแล้วก็ใส่ท็อปปิ้งได้ตามที่เราต้องการนะครับเด็กๆต้องโยงต่อไปลูกโยงต่อตรงนี้ไม่ใช่โยงออกมาอย่างนี้ลูกเอาลูกศรนี้มาไว้ตรงนี้เด็กๆใช้ท็อปปิ้งเดียวเหรอครับถ้าท็อปปิ้งเดียวก็ได้ถ้าสองท็อปปิ้งก็จะต้องโยงออกไปวาดได้เลยลูกวาดได้เลยนี่ไม่มีสตรอเบอรี่ลูกมีแค่ช็อกโกแลตเรนโบว์เชอร์รี่มีท็อปปิ้งแค่3อย่างนะครับมีท็อปปิ้งแค่3อย่างมีท็อปปิ้งแค่3อย่างนะลูกหากมีเวลาเด็กๆจะระบายสีหรือลงสีก็ได้อ่ะวาดรูปเลยลูก
1: มีเวลาเหลือให้ระบายส
0: ีใช่ครับถ้ามีเวลาเหลือให้ระบายสีเด็กๆต้องใส่ท็อปปิ้งก่อนนะเดี๋ยวไม่รู้นะครับในนี้ไม่ต้องวาดรูปก็ได้ลูกเขียนเป็นข้อความวาดรูปในนี้อย่างเดียวทำลบออกรีบเขียนลูกรีบเขียนเด็กเขียนก่อนก็ได้แล้วค่อยใส่สี่เหลี่ยมเขียนก่อนก็ได้แล้วค่อยใส่สีมีไหมเลือกอีกไหมเอาอีกสักท็อปปิ้งเอาท็อปปิ้งเดียวเอาแล้วก็ใส่เป็นเล็กๆเล็กๆมีท็อปปิ้งให้เลือกแค่3แบบนะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับก็ลองใช้แผ่นพับต้นไม้นะครับในการเลือกเมนูขึ้นมานะครับและหากมีเวลานะครับก็วาดรูปให้สวยงามแล้วก็อย่าลืมตกแต่งด้วยการระบายสีให้สวยงามด้วยนะครับแล้วก็ฝากคุณครูที่ดูแลอยู่ปลายทางดูแลเด็กๆด้วยระบายสีไม่ทันไม่เป็นไรนะครับระบายสีไม่ทันไม่เป็นไรให้เขียนให้เรียบร้อยให้เขียนให้เรียบร้อยพอต้องต่อมาตรงนี้ลูกต้องต่อมาตรงนี้เธอลงมาตรงนี้ก็ได้ลงมาตรงนี้เอาลูกศรลงมาตรงนี้
1: ให้เขียนอะไรให้เขียนอะไร
0: อันนี้ลบออกครับมีกลุ่มไหนที่เรียบร้อยแล้วบ้างครับยกมือมีไหมมีใครที่เขียนแล้ววาดรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วมีไหมกลุ่มหนึ่งเรียบร้อยไหมเรียบร้อยแล้วหนึ่งวาดรูปเลยลูกวาดรูปเลยเร็ววาดรูปเลย

0: เอาละครับเด็กๆหลังจากที่คุณครูได้เดินดูแล้วนะครับหลายกลุ่มทำเสร็จเรียบร้อยฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนกลุ่มไหนบ้างที่สามารถที่จะออกมานำเสนอนะครับแผนภาพต้นไม้ในเรื่องของเมนูไอศครีมให้คุณครูได้บ้างเริ่มจากกลุ่มที่1เรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยแล้วออกมาเลยครับระบายสีไม่เป็นไรครับยังไม่ต้องระบายสีก็ได้มาลุกมาเลยกลุ่มที่1เรียบร้อยออกมาเลยครับมาขอคนเดียวขอคนเดียวก่อนขอคนเดียวก่อนลุกขึ้นมาเลยครับลุกขึ้นมาเลยลูกเดี๋ยวค่อยกลับไประบายสีได้ไม่เป็นไรครับได้มาช่วยกันถือคนหนึ่งถือรูปคนหนึ่งถือใบงานคนหนึ่งนำเสนออ่ะมาเลยลูกเร็วเลยหันหน้าออกเอาละสำหรับกลุ่มหนึ่งเด็กๆเด็กๆดูครับสำหรับกลุ่มหนึ่งเด็กๆเลือกใช้ท็อปปิ้งกี่อย่างครับตอบเลยลูก
1: หนึ่งอย่างค่ะ
0: หนึ่งอย่างเป็นท็อปปิ้งอะไรครับ
1: เรนโบว์ค่ะ
0: เป็นท็อปปิ้งเรนโบว์ซึ่งได้ภาพออกมาในลักษณะแบบนี้และเขียนเป็นแผนภาพต้นไม้ได้ถูกต้องไหมครับเด็กๆถูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยเยี่ยมมากลับไปทำเพิ่มเติมได้อ่ะมาต่อเป็นกลุ่ม3อ่ะไม่เป็นไรให้มาเลยลูกอ่ะเธอมาด้วยลูกใครจะเป็นคนพูดอ่ะเดี๋ยวเธอถือใครพูดให้เพื่อนเราพูดนะครับอ่ะมาดูครับตัวแทนของกลุ่มที่3นะครับแผนภาพต้นไม้ของเรานะครับเด็กๆเลือกใช้ท็อปปิ้งกี่อย่าง
1: 2อย่าง
0: 2อย่างมีอะไรบ้างครับ
1: ช็อกโกแลตกับเรนโบว
0: ์ช็อกโกแลตกับเรนโบว์จึงจะวาดรูปออกมาได้ในลักษณะแบบนี้ใช่มั้ยเด็กๆถูกต้องมั้ยครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนยอดเยี่ยมมากมีใครที่นอกเหนือจากนี้ไหมครับมีไหมครับอ่ะมาเลยลูกขออีกแค่หนึ่งตัวอย่างนะครับมาเลยมาทั้งคู่เลยลูกมาทั้งคู่เลยอ่ะมาลูกมาอ่ะสำหรับตัวแทนกลุ่มที่3เช่นเดียวกันครับใช้ท็อปปิ้งกี่อย่างครับ
1: 3อย่างครับ
0: ใช้ท็อปปิ้ง3อย่าง1
1: ช็อกโกแลตครับ
0: 2
1: เรนโบว
0: ์3
1: เชอร์รี่
0: เชอร์รี่นั่นเองซึ่งวาดรูปออกมาสวยงามมากเลยถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในการเขียนแผนภาพต้นไม้นะครับจริงๆแล้วต้องออกมาแล้วก็ต่อไปในลักษณะแบบนี้นะครับลูกศรจะออกมา2ทางแบบนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวค่อยกลับไปแก้นะลูกอ่ะปรบมือให้เพื่อนครับยอดเยี่ยมมากเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันครับคำถามของคุณครูก็คือถ้าลูกค้าสั่งไอศกรีมโดยต้องการใส่ท็อปปิ้งแค่บางอย่างหรือมีความต้องการไม่เหมือนกันนักเรียนจะสร้างเมนูหรือสร้างภาพเมนูให้กับลูกค้าได้เลือกได้ทั้งหมดกี่แบบนะที่ครูบอกไป7แบบแบบไหนกันบ้างมาดูแนวคำตอบครับแบบแรกคือนี่ครับใส่อะไรลูกเชอร์รี่ใส่เชอร์รี่ใครบีต้นทางมีใครใส่เชอร์รี่อย่างเดียวแบบครูบ้างไหมไม่มีนะครับแบบที่2ครับโรยเรนโบว์อย่างเดียวมีใครโรยเรนโบว์อย่างเดียวบ้างไหมยังไม่มีปลายทางมีบ้างมีกลุ่มหนึ่งเนาะปลายทางมีบ้างไม่เอ่ยนะครับตามแบบที่3คือใส่ท็อปปิ้งอะไรเรนโบว์กับเชอร์รี่นะครับมีใครกลุ่มไหนมีครับมีด้วยมีด้วยนะครับแบบที่4ช็อกโกแลตอย่างเดียวแบบที่5

0: ใส่เชอร์รี่ช็อกโกแลตกับเชอร์รี่แบบที่6ช็อกโกแลตเรนโบว์และแบบที่7คือช็อกโกแลตเรนโบว์แล้วก็เชอร์รี่ใครเลือกทั้งหมด3แบบเลยยกมือมีไหมใครเลือกทั้งหมด3แบบมีแล้วนี่ๆเมื่อกี้ยกผิดไม่เป็นไรยกมือใหม่3แบบ3แบบเรียบร้อยเก่งมากเก่งมากนะครับกิจกรรมนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเด็กๆเดี๋ยวค่อยกลับไปทำเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวค่อยกลับไปทำใบงานเพิ่มเติมดูต่อกันสำหรับใบงานที่3ครับให้นักเรียนมาทำกิจกรรมใบงานที่3เรื่องอะไรครับ
1: ไอติ มกะท
0: ิเด็กๆบอกไอติมกะทิก็ได้ครับแต่ว่าเรียกถูกต้องก็คือไอศกรีมกะทิกะทิทำมาจากอะไรลูก
1: มะพร้าว
0: เก่งมากมะพร้าวนะครับเป็นไอศกรีมมะพร้าวนะครับมะพร้าวกะทิหรือเรียกว่าไอศกรีมกะทิก็ได้มาดูบทบาทกันก่อนนะครับบทบาทของคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางกันก่อนอื่นมาเริ่มที่คำชี้แจงของบทบาทคุณครูปลายทางกันนะครับนั่นก็คือคุณครูแจกใบงานให้กับนักเรียนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยแนะนำการทำใบงานให้กับนักเรียนและสุ่มนักเรียนออกมานำเสนอคำตอบนะครับสำหรับต้นทางเดี๋ยวคุณครูขอดูเวลาก่อนนะครับถ้าเวลาน้อยก็เดี๋ยวจะไปทำการเฉลยพร้อมกันนะครับสำหรับปลายทางก็ให้เด็กๆเนี่ยออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนได้นะครับสำหรับคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนศึกษาใบงานนะครับตอบคำถามลงในใบงานรวมถึงให้ตัวแทนเนี่ยออกมานำเสนอเป็นงานเดี่ยวตอนนี้ให้เด็กๆหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาครับใบได้นำมาหรือว่าไม่มีไม่เป็นไรครับเด็กๆต้องกลับไปทำให้เรียบร้อยด้วยที่บ้านใครมีนำขึ้นมาให้เด็กๆเก็บแผนภาพต้นไม้ไปก่อนนะครับเก็บแผนภาพต้นไม้ไปก่อนใครไม่ได้นำมาก็ช่วยกันกับเพื่อนได้นะครับช่วยกันกับเพื่อนได้มาดูคำชี้แจงของใบงานกันครับเอาเด็กๆปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้ง3ครั้ง1ครั้งเอ๊ะมันแปะแปะแปะแปะอ่ะเด็กๆเก็บแผ่นภาพต้นไม้ไปก่อนลูกเก็บแผ่นภาพต้นไม้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะคำชี้แจงของใบงานอยู่หน้าที่เท่าไหร่ครับหน้าที่เท่าไหร่ครับหน้าที่7ครับเด็กๆเปิดไปเลยก็ได้หน้าที่7นะครับอ่ะดูคำที่แจงให้เด็กๆพิจารณาเมนูไอศกรีมกะทิต่อไปนี้จากนั้นให้หารูปแบบของเมนูไอศกรีมกะทิทั้งหมดที่เป็นไปได้โดยเติมข้อความลงในช่องว่างของแผนภาพต้นไม้ในใบงานของเรานะครับเพื่อแจกแจงรูปแบบไอศกรีมต่างๆแล้วตอบคำถามเมนูไอศกรีมกะทิมีวัตถุดิบให้เลือกดังต่อไปนี้ถ้าเด็กๆมองที่จอไม่เห็นให้ดูที่ไปกิจกรรมได้อย่างแรกเลยภาชนะวัตถุดิบสำหรับใส่ไอศกรีมเราเลือกได้แค่1อย่างครับมีอะไรบ้างครับอย่างแรกด้านบนถ้วยตรงกลางโคนด้านล่างขนมปังมีเครื่องเคียงอะไรบ้างครับเครื่องเคียงจะเริ่มเลือกได้1อย่างมีอะไรบ้างครับลูกชีสเชื่อมข้าวเหนียวมูลและท็อปปิ้งครับเลือกได้1อย่างมีถั่วลิสงคั่วและถั่วทองนะครับถั่วทองและเด็กๆจะต้องทำตามกิจกรรมตามตัวอย่างครูจะมีตัวอย่างให้ดูในเรื่องของการแจกแจงนะครับภาชนะก็คือถ้วยก่อนสิ่งที่เราจะต้องเติมก็คือเติมคำในช่องว่างนั่นเองครับอย่าลืมว่าเราจะใช้วัตถุดิบเครื่องเคียงกับท็อปปิ้งได้1อย่างเท่านั้นเด็กๆคิดว่าไอศกรีมกะทิใส่ถ้วยต่อไป ันนี้เครื่องเคียงใช่ไหมครับเครื่องไข่ลูกชิดเชื่อมจากนั้นท็อปปิ้งเราจะใส่อะไรได้บ้างครับท็อปปิ้งเราใส่อะไรครับถั่วลิสงคั่วกับถั่วทองเด็กๆในลักษณะแบบนี้เด็กๆเขียนไปเป็นตัวอย่างได้นะครับจดบันทึกไปเป็นตัวอย่างได้และด้านล่างครับเป็นเครื่องเคียงอีกหนึ่งอย่างคืออะไรครับเครื่องเคียงอีกหนึ่งอย่างคือข้าวเหนียวมูนเขามีคำตอบมาให้แล้วเป็นถั่วลิสงคั่วกับถั่วทองเด็กๆจะต้องเขียนในลักษณะแบบนี้นะครับในลักษณะของแผนภาพต้นไม้เข้าใจไหมครับเปิดไปหน้าที่8เลยลูกเปิดไปหน้าที่8แล้วก็เขียนตอนนี้ครูให้เวลาเด็กๆ1นาทีในการเขียนตัวอย่างนะครับถั่วลิสงคั่วถั่วทองและข้าวเหนียวมูน1นาทีเขียนลงไปเป็นตัวอย่างก่อนครับแล้วเดี๋ยวครูจะไปอธิบายต่อครับเขียนลงไปเลยครับเขียนลงไปในช่องในใบงานครับเขียนลงไปได้เลยคุณครูให้ตัวอย่างสำหรับภาชนะถ้วยก่อนแล้วเดี๋ยวจะเหลือข้าวเหนียวมูนกับอะไรนะขนมปังใช่ไหมเดี๋ยวให้เด็กๆทำเองตกลงนะตอนนี้ให้เขียนก่อนครับให้เวลาประมาณ1นาทีเขียนตัวไม่ต้องใหญ่ครับตัวเล็กๆนะครับเขียนลงไปเลยได้ลูกไม่ต้องเขียนอยู่ในช่องก็ได้ครับเพราะว่าช่องที่เขาให้มาเล็กนิดเดียวครับเด็กๆเขียนเลยไปเลยครับเขียนเกินช่องไปได้เลยไม่มีปัญหาครับเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันครับสามารถเขียนตัวอย่างสำหรับการนำไอศกรีมใส่ถ้วยนะครับเป็นตัวอย่างไปก่อนได้อ่ะเหลืออีกหนึ่งนาทีเร็วว่องไวครับเขียนเป็นตัวอย่างลงไปเลยเขียนเลยครับและใครที่เขียนเสร็จเรียบร้อยน่าจะเข้าใจในการทำใบแผนภาพต้นไม้สำหรับอะไรไอศกรีมแบบใส่อะไรครับขนมปังใช่ไหมใส่ขนมปังแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือโคนนั่นเองว่องไวครับนี่คือตัวอย่างครับนี่คือตัวอย่างนอกเหนือจากนี้เด็กๆจะต้องทำเองสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำเองมีอะไรบ้างครับมาดูกันนี่ครับเป็นอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรอันนี้คือโคนเปล่าๆใช่ไหมเด็กๆก็ต้องเขียนลงไปเด็กๆเปิดกลับไปที่หน้าที่เท่าไหร่นะหน้าที่7ได้นะครับแล้วก็ไปดูคำตอบได้ไปดูตัวอย่างหรือคำชี้แจงได้นะครับรวมถึงอีกหนึ่งอย่างก็คือไอศกรีมกะทิใส่ขนมปังเอาละครับคุณครูจะจากนั้นนะครับจากนั้นก็จะให้เด็กๆตอบคำถามมีอยู่2ข้อนะครับข้อที่1ก็คือจำนวนเมนูไอศกรีมกะทิทั้งหมดมีกี่เมนูและอะไรบ้างจากนั้นจะต้องตอบคำถามข้อที่2ก็คือจำนวนเมนูไอศกรีมกะทิที่มีข้าวเหนียวมูนมีข้าวเหนียวมูนอย่างเดียวนะเป็นเครื่องเคียงอยู่ด้วยเนี่ยมีกี่เมนูอะไรบ้างจะต้องทำลงไปในใบกิจกรรมของเรานะครับให้เวลาประมาณไม่เกิน5นาทีครับลงมือได้อันนี้เป็นอะไรลูกที่เหลือเป็นอะไรเปิดกลับนี่ไงไปกลับไปดูนี่ข้าวเหนียวมูนเด็กๆเปิดกลับไปดูหน้าที่7ได้นะครับเปิดกลับไปดูหน้าที่7ได้นี่ไงแล้วก็เขียนตามได้เลยตอนนี้เรากำลังทำการแก้ปัญหาโดยการใช้แผ่นภาพต้นไม้นะครับในการแก้ปัญหาของใบกิจกรรมที่1ขออภัยครับใบกิจกรรมที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยใบกิจกรรมที่3นะครับถูกต้องครับใบกิจกรรมที่3ไอศกรีมกะทิเก่งมากเลยนี่ลูกชิดเชื่อมข้าวเหนียวมูนนี่เป็นอะไรตามนี้เลยจากนั้นอย่าลืมตอบคำถามด้วยครับจำนวนเมนูไอศกรีมกะทิกี่เมนูอะไรบ้างและข้อ2จำนวนเมนูไอศกรีมกะทิที่มีข้าวเหนียวมูนเป็นเครื่องเคียงอยู่ด้วยมีกี่เมนูครับอะไรบ้างตอนนี้ต้องรบกวนคุณครูที่ดูแลอยู่ปลายทางนะครับแนะนำให้กลับ

0: ันนี้เป็นไรลูกลูกชิดใช่ไหมชิดเชื่องอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับว่าเรามีกี่เมนู1 2 3 1แม่1 2 3 2 3 1 2 3 4 1ถ้วยก็มี4เมนูแล้วลูกเป็นไรมีถั่วทองเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนสัก2กลุ่มนะครับสัก2กลุ่มออกมานำเสนอในส่วนของโคนกับขนมปังเพราะว่าถ้วยเนี่ยคุณครูได้เป็นแนวคำตอบไปเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวขอเป็นโคนกับขนมปังกลุ่มหนึ่งก็หนึ่งคนหนึ่งกลุ่มตัวแทนหนึ่งคนพอลูกเวลาน้อยเอาล่ะตอนนี้ใครที่ทำไอศกรีมกะทิแบบใส่โคนเรียบร้อยแล้วบ้างลูกมีใครแบบใส่โคนเรียบร้อยแล้วบ้างพร้อมที่จะออกมานำเสนอมีไหมกลุ่มสี่มีไหมครับกลุ่มสี่มีไอศกรีมโคนเรียบร้อยแล้วไหมมาได้เลยลูกขอนำเสนอไอศกรีมโคนหน่อยครับเป็นไอศกรีมโคนใช่ไหมโคนเนี่ยเราใส่อะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวสักครู่นะโคนเราจะใส่โคนแล้วก็มีอะไรครับ
1: ลูกชิดเชื่อม
0: ลูกชิดเชื่อมต่อไปเป็น
1: ถั่วลิสงคั่ว
0: ถั่วลิสงคั่วด้านล่างเป็น
1: ถั่วทอง
0: ครับโคนใส่ข้าวเหนียวมูนต่อไปเป็น
1: ถั่วลิสงคั่ว
0: และ
1: ถั่วทอง
0: ถั่วทองเก่งมากเลยยอดเยี่ยมปรบมือเพื่อนด้วยครับต่อไปแบบขนมปังครับแบบขนมปังมาเลยครับตัวแทนจากกลุ่ม3กลุ่ม3ยอดเยี่ยมเลยเนี่ยตอบคุณครูเยอะเลยมาคุณครูถือให้มายืนตัวนี้ลูกต่อไปอ่ะขนมปังครับมีอะไรบ้างครับขนมปัง
1: ลูกชิ้นเชื่อมครับ
0: เครื่องเคียงเป็นลูกชิดเชื่อมแล้วก
1: ็
0: ท็อปปิ้งเป็น
1: ถั่วลิสงถั่วทอง
0: ถั่วทองต่อไปขนมปังใส่ข้าวเหนียวมูนมีอะไรครับ
1: ถั่วลิสงคั่ว
0: ถั่วลิสงคั่วและ
1: ถั่วทอง
0: ถั่วทองยอดเยี่ยมมากปรบมือดังๆเลยเก่งมากเลยนะครับยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากเรียบร้อยแล้วสำหรับสิ่งที่เราได้ทำการแจกแจงจากแผนภาพต้นไม้ซึ่งเด็กๆมาดูแนวคำตอบส่วนคำถามที่เหลือ2คำถามเดี๋ยวเรามาร่วมกันเฉลยนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีคำตอบที่เยอะนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันเวลามาดูคำชี้แจงกันก่อนนะครับคำชี้แจงพิจารณาเมนูไอศกรีมกะทิต่อไปนี้จากนั้นให้หารูปแบบเมนูไอศกรีมกะทิทั้งหมดที่เป็นไปได้โดยเติมข้อความลงในช่องว่างของแผนภาพต้นไม้เพื่อแจกแจงรูปแบบไอศกรีมต่างๆแล้วตอบคำถามเมนูไอศกรีมกะทิมีวัตถุดิบให้เลือกดังต่อไปนี้ครับสำหรับภาชนะจะมีถ้วยมีโคนมีขนมปังเครื่องเคียงมีลูกชิดเชื่อมข้าวเหนียวมูนท็อปปิ้งถั่วลิสงคั่วและถั่วทองอ่า

0: ปรับถ้วยคุณครูได้เฉลยไปเรียบร้อยนะครับคุณครูจะไม่พูดถึงนะตามนี้เลยนะครับต่อไปเป็นอะไรนะเป็นโคนโคนช่องต่อไปตรงนี้ต้องเป็นอะไรครับลูกชิดเชื่อมด้านบนเป็นท็อปปิ้งถั่วลิสงคั่วและถั่วทองส่วนด้านล่างนะครับใส่ข้าวเหนียวมูนก็จะมีในส่วนของที่เราจะต้องเติมคือถั่วลิสงคั่วนั่นเองนะครับลำดับสุดท้ายก็คือขนมปังครับสิ่งที่จะต้องเติมในช่องที่ว่างก็คือลูกชิดเชื่อมเนาะเพราะเลือกท็อปปิ้งได้อย่างละแบบนะครับขออภัยครับเป็นเครื่องเคียงนะครับเครื่องเคียงแรกก็คือลูกชิดเชื่อมและมีถั่วลิสงคั่วและถั่วทองส่วนด้านล่างเป็นเครื่องเคียงข้าวเหนียวมูนคำตอบในช่องว่างด้านบนก็คืออะไรครับถั่วอะไรครับถั่วลิสงคั่วและด้านล่างคือถั่วทองนั่นเองนะครับเดี๋ยวเด็กๆใครที่ยังไม่เรียบร้อยก็อย่าลืมตอบคำถามใส่ลงไปในช่องว่างให้เรียบร้อยด้วยหลังจากนั้นมาเติมคำตอบกันครับข้อที่1ครับจำนวนเมนูไอศกรีมกะทิทั้งหมดมีกี่เมนูครับเด็กๆเดาซิมีกี่เมนู7อันนั้นไอศกรีมโคนลูกไม่ใช่นะครับกี่เมนูลูกเราแบ่งภาชนะออกเป็นกี่ถ้วยกี่อย่างครับ3อย่างยกตัวอย่างเช่นถ้วยเนี่ยเราได้กี่เมนูครับ3หรือ4 4เมนูใช่มั้ย4เมนูฉะนั้นเรามีภาชนะกี่อย่าง3อย่างใช่ไหมครับเมภาชนะละ4อย่างรวมกันแล้วเป็นกี่เมนูครับ4คูณ3ได้12ถูกต้องครับเป็นทั้งหมด12เมนูตามนี้เลยนะครับเด็กๆ เขียนลงไปก่อนเลยครับในช่องคำตอบนะครับเขียนไปว่า12เมนูและส่วนเมนูแต่ละเมนูว่ามีอะไรบ้างเด็กๆไปเพิ่มเติมทีหลังนะครับยกตัวอย่างเช่นใส่ถ้วย1ใส่ถ้วยเมนูที่1นะครับใส่ถ้วยใส่ลูกชิดเชื่อมและถั่วลิสงคั่วนี่คือเมนูที่1 2ภาชนะใส่ถ้วยใส่ลูกชิดเชื่อมและถั่วทอง3ภาชนะใส่ถ้วยใส่ข้าวเหนียวมูนและถั่วลิสงคั่ว4ภาชนะใส่ถ้วยใส่ข้าวเหนียวมูนและถั่วทองรวมถึงโคนครับใส่โคนอีก4เมนูครับและใส่ขนมปังอีก4เมนูซึ่งเครื่องเคียงกับท็อปปิ้งจะเหมือนกันไหมครับเหมือนกันนะครับอย่าลืมไปเติมคำตอบให้เรียบร้อยเด็กๆเขียนไปก่อนครับว่า12เมนูเขียนไปก่อนในคำถามข้อที่1ครับ12เมนูข้อ2ครับจำนวนเมนูไอศกรีมที่มีข้าวเหนียวมูลเป็นเครื่องเคียงเฉพาะข้าวเหนียวมูลครับเด็กๆคิดว่ามีกี่เมนูครับมีกี่เมนูเอ่ยข้าวเหนียวมูลอย่างเดียวเมื่อสักครู่นี้มีเครื่องเคียง2แบบ2ชนิดก็คืออะไรครับลูกชิดเชื่อมกับข้าวเหนียวมูนฉะนั้นข้าวเหนียวมูนอย่างเดียวเราจะได้กี่เมนูครับใครตอบได้บ้างกี่เมนูเอ่ยหารครึ่งกี่เมนูจาก12นำเมนูลูกชิดเชื่อมออกไปเหลือเมนูข้าวเหนียวมูนตอบเป็นยอดเยี่ยมมากครับเป็น6เมนูนั่นเองนะครับเก่งมากนะครับมีอะไรบ้างครับใส่ถ้วยใส่ข้าวเหนียวมูนและถั่วลิสงคั่วใส่ถ้วยใส่ข้าวเหนียวมูนและถั่วทองนะครับก็จะเป็นแบบนี้ไปทั้ง6เมนูนั่นเองนะครับเด็กๆเติมไปก่อนครับว่า6เมนูในคำตอบข้อที่2 6เมนูนะครับจากนั้นในส่วนของรายละเอียดคำตอบนะครับรายละเอียดเมนูเด็กๆค่อยไปเพิ่มเติมนะครับและค่อยนำมาส่งคุณครูภายในสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับล่ะวันนี้กิจกรรมของเรามากมายนะครับมากมายเลยนะมาถึงสรุปกันแล้วนะครับสรุปเหมือนเดิมเลยครับคุณครูก็จะให้เด็กๆเนี่ยออกมาสรุปนะครับจากนั้นเดี๋ยววันนี้มีเพิ่มเติมนิดนึงก็คือมีคำถามด้วย2คำถามเพื่อที่จะทดสอบความเข้าใจกับเด็กๆนะครับมาดูกิจกรรมของปลายทางกันก่อนนะครับสำหรับคำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางครับคุณครูให้ตัวแทนนักเรียนเนี่ยออกมาสรุป นะครับจากนั้นคุณครูร่วมกันอภิปรายกับเด็กๆและสรุปให้นักเรียนได้ฟังกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนครับตัวแทนนักเรียนสรุปจากกิจกรรมจากนั้นนักเรียนร่วมกันตอบคำถามมีคำถามด้วยนะและทำแบบประเมินตนเองข้อที่3กับข้อที่4นั่นเองอ่ะตัวแทนครับจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าวันนี้เราทำกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับไปขอ1คนครับตัวแทนหมู่บ้านแล้ว1คนใครดี1คนใครก็ได้ครับมามามามาอ่ะมาลูกมาเก่งคนเก่งมาเยี่ยมมากเลยนะครับอ่ะด้านหน้าเลยครับตรงนี้วันนี้นะครับเราได้เรียนรู้โดยการใช้แผนภาพอะไรครับ
1: แผนภาพต้นไม
0: ้อ่ะพูดใหม่เลยลูกแผนภาพ
2: แผนภาพต้นไม้
0: แผนภาพต้นไม้ในการทำอะไรครับแจกแจงในส่วนของ
2: ไอติม
0: ไอศกรีมก็คือไอศกรีมออกมาให้ได้เป็นเมนูใช่ไหม
2: ค่ะ
0: ซึ่งเราใช้แผนภาพต้นไม้เนี่ยในการแจกแจงใช้ในการแก้ปัญหาด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: แน่นอนต้องเป็นการแก้ปัญหาแบบเป็นอะไรครับแบบเป็นระ
2: บบ
0: นั่นเองยอดเยี่ยมมากปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยเยี่ยมมากเลยนะครับอ่ะสรุปพร้อมกันครับมาสรุปพร้อมกันจากที่เพื่อนเราได้ตอบออกมานะครับสรุปจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าเด็กๆอ่านพร้อมกันสักนิดหนึ่งครับการแก้ปัญหาอ่านครับต้องครับในส่วนของการแก้ปัญหานะครับเราจะต้องใช้เหตุผลแล้วก็ข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยในการช่วยแก้ปัญหาให้ประสบความสำเร็จวันนี้เรานำในส่วนของแผนภาพต้นไม้หรือ tree diagram มาเป็นเครื่องมือสำหรับแจกแจงทางเลือกให้เราได้มองเห็นในส่วนของเมนูใช่ไหมตั้งแต่ต้นกิจกรรมจนถึงใบงานใบกิจกรรมนะครับเราจะทำให้เราเนี่ยได้เห็นทุกแนวทางที่เป็นไปได้ฉะนั้นในการวางแผนอย่างเป็นระบบเนี่ยจะช่วยให้เด็กๆนั้นแก้ปัญหาได้อย่างประสบความสำเร็จมาดูคำถามครับเป็นคำถามทดสอบความเข้าใจกันนิดนึงคำถามแรกครับนักเรียนได้เรียนรู้อะไรกันบ้างครับนั่นก็คือแผนภาพต้นไม้เก่งมากนะครับแนวคำตอบก็คือใช้การแก้ปัญหาโดยใช้แผนภาพต้นไม้และสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยในการเลือกสิ่งของหรือในการแจกแจงสิ่งของใดๆก็แล้วแต่นั่นเองนะครับและคำถามต่อไปครับเด็กๆนำขออภัยครับนักเรียนนำแผนภาพต้นไม้ใช้ในการแก้ปัญหาในเรื่องใดได้บ้างครับมีเรื่องใดได้บ้างที่เราจะใช้แผนภาพต้นไม้ในการแก้ปัญหามีใครตอบคำถามนี้ได้ไหมครับคุณครูที่อยู่ปลายทางก็ถามเด็กๆ ด้วยนะครับเป็นการทดสอบความเข้าใจมีใครตอบได้ไหมเราจะนำแผนภาพต้นไม้เนี่ยไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ในเรื่องใดบ้างครับเรื่องใดบ้างเอ่ยใช้ในการเลือกเมนูอื่นได้ไหมนอกจากไอศกรีมได้ไหมได้ใช่ไหมครับอ่ะแนวคำตอบของคุณครูก็คือใช้ในการจัดวางสิ่งของอ่ะคุณครูเป็นการจัดวางสิ่งของนะครับหรือออกแบบเมนูอาหารที่แตกต่างกันเห็นไหมอย่างที่บอกไปว่าไม่ใช่เฉพาะเมนูไอศกรีมกะทิเนาะก็เป็นเมนูแบบอื่นก็ได้อ่ะอย่างข้าวแล้วมีเครื่องเคียงเป็นไข่ดาวไข่เจียวแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมเออนะครับเอาละครับเด็กๆอย่าลืมทำแบบประเมินตนเองด้วยทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเป็นแบบประเมินตนเองข้อที่3และข้อที่4นะครับข้อที่3บอกลักษณะและวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้แผนภาพต้นไม้ได้และข้อที่4ครับแก้ปัญหาหรือหาคำตอบเมนูไอศกรีมโดยใช้แผนภาพต้นไม้ได้เด็กๆก็ลองไปประเมินตนเองดูนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับ ป็นเรื่องของการแก้ปัญหาโดยการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและเป็นระบบในชั่วโมงที่3ครับและมีสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบงานที่4

ฝึกหัดเรื่องการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะและเป็นระบบซึ่งคุณครูที่อยู่ปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับเพื่อมาเตรียมความพร้อมในชั่วโมงต่อไปได้เลยเอาละครับวันนี้มาถึงช้าชั่วโมงแล้วนะครับซึ่งเด็กๆก็ร่วมกันทำกิจกรรมได้ยอดเยี่ยมมากและคุณครูเชื่อว่าปลายทางก็จะต้องทำได้ยอดเยี่ยมมากเช่นเดียวกันครับวันนี้เวลาหมดแล้วลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ

เรามาคุยกันถึงในเรื่องของการข่วนทำลายล้างกันก่อนนะคะซึ่งปกติแมวเป็นนักล่าเนี่ยเขามีเขี้ยวเล็บเพราะนั้นเขาจะข่วนเพื่อให้เล็บเขามีความคมอยู่ตลอดเวลาทีนี้ไปข่วนที่ไหนไปข่วนสิ่งที่เราไม่ต้องการให้ข่วนใช่ไหมคะเราไม่สามารถลดพฤติกรรมตรงนี้ได้ไม่สามารถจัดการให้มันหายไปได้แต่เราสามารถเช่นเราจะต้องมีที่ข่วนต่างหากให้ใช่ไหมคะหรือเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะป้องกันเฟอร์นิเจอร์หรือขาโต๊ะขาตู้หรือบริเวณที่เราไม่ต้องการให้เขาข่วนบริเวณนั้นนะคะหรือบางทีการที่เราทำเสียงดังทันทีที่เขาข่วนมันก็จะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของเขาไม่ให้ข่วนตรงนั้นได้แต่การตีไม่ได้ช่วยนะคะยิ่งจะทำให้แมวกลัวแล้วก็บางทีไม่เข้าหาเจ้าของแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างถาวรได้นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนส่วนในเรื่องของการฉี่ที่ผิดปกติเนี่ยเราต้องดูว่ากระบะทรายเขาอะโอเคไหมจำนวนเพียงพอไหมนะคะทรายที่มีเขาชอบหรือเปล่าหรืออยู่ในที่ที่เขาสามารถเดินเข้าไปฉี่ได้อย่างสบายใจและมีความเป็นส่วนตัวด้วยไหมนะคะเพราะบางตัวเนี่ยถ้ามีแมวเยอะหลายตัวแต่จำนวนกระบะทรายมีไม่พอเอาง่ายๆคือจำนวนแมวบวกไปอีกหนึ่งจะเป็นจำนวนของกระบะทรายนะคะแล้วก็เลือกทรายที่เหมาะสมต้องลองดูว่าเขาชอบอะไรอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะพอถึงวัยหนึ่งที่เขาสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยเขาก็จะต้องมีการร้องเหงาแล้วก็พยายามที่จะออกไปหาตัวผู้หรือตัวเมียก็แล้วแต่ปัญหาพฤติกรรมในการที่เหมือนเขาร้องเสียงดังนะคะเราสามารถจัดการได้โดยการทำหมันหรือตอนตั้งแต่จริงๆจะให้เหมาะสมคือตอนตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นสัตว์ครั้งแรกนะคะเพราะว่าอันนี้จะช่วยลดปัญหาทั้งในเรื่องของพฤติกรรมตรงนี้ด้วยและลดปัญหาในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความเจ็บป่วยหลายๆอย่างเช่นเนื้องอกเต้านมมะเร็งเต้านมหรือเป็นพวกมดลูกอักเสบมดลูกเป็นหนองพวกนั้นได้นะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหาการเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์การที่เราเข้าใจแมวนะคะว่าไม่เหมือนสัตว์อื่นมันก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจว่าเขาเป็นยังไงด้วยความเอาใจใส่ที่เรามีด้วยเวลาที่เรามีให้จะทำให้เราสามารถสังเกตความผิดปกติได้อย่างทันท่วงทีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร

0: ล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dl.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Podcast ready.
1: Good morning, teachers.
2: Good morning, students. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV now. Welcome to our English class with me. My name is Kunat Prairungsak. You can call me Teacher Palm. สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพบกับครูคุณัทไตรเรืองศักดิ์หรือทิชปาลนะครับและเรานะครับมาอยู่ในคาบวิชาภาษาอังกฤษในวันนี้เด็กๆ ดูบนหน้าจอได้เลยครับ What do you see in this picture นักเรียนเห็นอะไรบ้างครับเด็กๆลองตอบทิชเชอร์หน่อยครับเด็กๆเห็นอะไรบ้างครับมีคนและมีอะไรอีกเห็นในเห็นรูปใช่ไหมมีรูปอะไรต่อครับในวงเล็กๆเด็กๆดูที่รูปเด็กผู้ชายคนนี้แล้วเขาก็มีชี้ไปที่ไหนบ้างถูกต้องเลยครับชี้ไปที่อวัยวะต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเด็กๆพอเดากันได้ไหมครับว่าวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องอะไรอวัยวะต่างๆโอเคครับในภาษาอังกฤษเราจะออกเสียงว่า parts of the body one parts of the body onemีเลข1แสดงว่าจะต้องมีภาคที่2เดี๋ยวเด็กๆจะได้เรียนรู้ในภาคที่2กันต่อเลยนะครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าถ้านักเรียนเรียนจบคาบนี้แล้วนักเรียนจะทราบอะไรบ้างเด็กๆเรามาดูกันเลยนะครับนั่นก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะครับเด็กๆจะสามารถอ่านและสะกดคำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆของร่างกายได้นั่นเองครับแล้วก็บอกความหมายได้ถ้าทีเชอร์บอกว่าคำนี้ในภาษาอังกฤษออกเสียงว่ายังไงนักเรียนก็จะสามารถบอกได้แน่นอนแล้วก็นักเรียนจะได้ออกเสียงอ่านประโยคเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆได้นะครับและเด็กๆก็จะได้พูดแล้วก็ให้ข้อมูลได้ถ้ามีนักเรียนเพื่อนของนักเรียนมาถามนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับนักเรียนจะเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ของคำศัพท์วิชาภาษาอังกฤษครับนักเรียนดูที่บนหน้าจอได้เลยวันนี้เราจะมาร้องเพลงแล้วก็เต้นกันไปด้วยเด็กๆ stand up everybody stand upเด็กๆ ดูบนหน้าจอเห็นไหมใครพอจำได้บ้างว่าเป็นเพลงอะไร Head Shoulders Knees and Toes Song ใครจำได้บ้างครับเพลงนี้เราจะทัชกับบอดี้ของเรานะครับสัมผัสกับบริเวณที่เราร้องออกไปนักเรียนพร้อมหรือยัง Are you ready
1: yes.
2: ช่วยทีเชอร์ร้องด้วยนะครับ 3 2 1Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. เก่งมากๆเลยตบมือให้ตัวเองหน่อยเอาละครับตอนนี้เด็กๆได้ทำการยืดเส้นยืดสายร่างกายของเราแล้วพร้อมที่จะเรียนแล้วนั่งลงได้ครับ Everybody sit down และนี่ก็คือเนื้อเพลงของเรานะครับที่เราร้องกันไปเมื่อสักครู่นี้เด็กๆลองจำสิ่งที่เราร้องแล้วก็สัมผัสไว้นะครับเพื่อที่เราจะไปเรียนรู้กันในสไลด์ต่อไปได้เลยเด็กๆ ดูที่นี่ครับ Parts of the body Parts of the body เป็นเรื่องเกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกายไหนใครลองบอกทีเชอร์หน่อยครับว่าส่วนต่างๆของร่างกายของเรามีอะไรบ้าง
1: mouth
2: ear ดังๆลูกใช้ไม้ได้เลยนะครับ
1: ear
2: มีอะไรอีก
1: eyes hands
2: โอเคเรามาเรียนรู้กันดีกว่าเด็กๆพอที่จะบอกทีเชอร์ได้แล้วว่าส่วนต่างๆของเราเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างเด็กๆดูที่เริ่มต้นที่ส่วนข้างบนเลยบนหน้าจอ look at the picture what do you see in this picture เด็กๆมีออกเสียงเรามาดูกันดีกว่าความแตกต่างเด็กๆดูนะคะว่าดวงตาหนึ่งดวงเนี่ยเราจะออกเสียงว่ายังไงในภาษาอังกฤษ ออกเสียงพร้อมกันครับ eyeเด็กๆลองสะกดให้ทีเชอร์ฟังหน่อยครับ
1: e y e
2: EYE I ออกเสียงเราไม่มี S นะเพราะว่าเราเป็นดวงตาแค่ข้างเดียวนะครับเรามาดูกันดีกว่าความแตกต่างนี่ดวงตา2ดวงนะครับเราจะออกเสียงอะไรเอ่ย
1: I
2: Very good เพราะว่าเป็นพหูพจน์เป็นสิ่งที่มีมากกว่า1เราจะเติม S เข้าไปและออกเสียงเรามาดูคอนเซปต์ของวันนี้นะครับต่อไปเลย Nextear very good ear ไหนใครลองสะกดให้ทีเจอร์ฟังหน่อย e a r again please
1: ear
2: ต่อไปทีเจอร์จะลองถามดูว่าถ้าเป็นใบหูสองข้างล่ะครับเราจะออกเสียงว่าอย่างไร
1: ears
2: ถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องครับ ears very goodNext นี่ครับ What do you see in this picture? เป็นส่วนของบริเวณแขนนั่นเองแขนในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าไงครับ
1: Arm
2: และถ้าเป็นแขนสองข้างล่ะครับ

0: Very good. Arms. ออกเสียงพร้อมกันครับ Arms.
1: Arms.
0: ต่อไปเด็กๆดูที่รูปนะครับวงกลมเขาจะวงกลมที่บริเวณไหนครับ
1: น
0: ิ้วนิ้วในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรvery good finger
1: finger
0: finger แล้วถ้าเป็นรูปนี้ล่ะครับ
1: fingers
0: เพราะอะไรครับทำไมเราถึงออกเสียงว่า fingers เขาวงที่หลายนิ้วใช่ไหมครับเราจึงออกเสียงว่า fingers very good ต่อไป next นี่เป็นส่วนที่เราร้องเพลงไปเมื่อสักครู่นี้ head shoulders knee and toe เป็นส่วนไหนครับ
1: หั
0: วเข่านั่นเองครับหัวเข่าในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า knee
1: knee
0: knee ใช่แล้วครับแล้วถ้าเป็นหัวเข่าสองข้างล่ะครับ
1: knee
0: very good kneesเห็นความแตกต่างของ2ภาพไหมครับฝั่งแรกที่เป็นเข่าข้างเดียวนั้นเป็น singular noun นั่นก็คือเป็นเอกพจน์ที่มี1เดียวนั่นก็คือออกเสียงว่า knee ส่วนอีกข้างหนึ่งนะครับเป็นหัวเข่า2ข้างซึ่งมีมากกว่า1เราจะเรียกว่า plural noun ที่เป็นพหูพจน์พหูพจน์ก็คือสิ่งที่มีมากกว่า1นั่นเองครับเราจึงออกเสียงว่า knees next นี่แหละครับใครลองเดาได้ไหมนักเรียนปลายทางลองเดาได้ไหมครับว่าส่วนนี้ส่วนของร่างกายส่วนนี้ออกเสียงว่าอย่างไร very good leg leg all legs teacher ถามหนูว่า leg or legs very good leg เก่งมากเลยครับต่อไปรูปนี้ออกเสียง leg or legsทีเชอร์ถามหนูครับ legs or legs
1: legs
0: very good เพราะว่ามีขาสองข้างนั่นเองครับจึงออกเสียงว่า legs เรามาดูส่วนนี้ครับส่วนสำคัญเลยเด็กๆครับส่วนนี้ออกเสียงว่าอย่างไรครับเท้ารูปเท้ารูปนี้ foot
1: foot
0: เป็น singular noun เป็นเอกพจน์นะครับออกเสียงว่า foot นักเรียนปลายทางครับลองเดาดูนะครับว่าถ้าเป็นเท้าสองข้างเราจะออกเสียงว่าอะไรเด็กๆต้นทางว่าไงเอ่ยยังไม่ถูกครับยังไม่ถูกครับที่เชิญเฉลยให้เด็กๆจำไว้เลยนะครับว่าถ้าเป็นเท้าข้างเดียวเราจะออกเสียงว่า footแต่ถ้าเป็นเท้าสองข้างเราจะเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนรูปเป็น feet
1: feet
0: ถ้าเป็นเท้าหนึ่งข้างออกเสียงว่าอย่างไรครับ
1: foot
0: again please
1: foot
0: foot แล้วถ้าเป็นเท้าสองข้างล่ะครับ
1: feet
0: จำไว้เลยนะครับว่าถ้าเป็นเท้าสองข้างเราจะเปลี่ยนรูปเป็น feetเลยนะครับซึ่งไม่ใช่ foot เติม s นะครับไม่ใช่ foots นะครับเด็กๆนักเรียนจำไว้ด้วยนะครับเอาละครับต่อไป my body ของเราเด็กๆครับดูส่วนต่างๆของร่างกายที่อยู่บนหน้าจอนะครับแล้วให้นักเรียนต้นทางลองตะโกนบอกตามรูปแรกตามลำดับเลยนะครับแล้วตัวหนังสือมันจะขึ้นมาตอนนี้ตัวหนังสือยังไม่ขึ้นเด็กๆลองพูดอวัยวะแรกที่เห็นเลยครับ
1: Eyes
0: Very good ต่อไป next โอเคเก่งมากเลยครับ Nose
1: Mouth
0: เด็กๆออกเสียงตามทีเชอร์ครับ Mouth โอเค next ต่อไปเลยครับ
1: Leg
0: ใช่หรือเปล่าถูกต้องครับ
1: Leg
0: ต่อไปเลยครับ nextตะโกนเรียกเลยครับเดี๋ยวตัวหนังสือจะขึ้นมาน ี่นี่ข้างเดียวออกเสียงนี่นะครับนี
1: ่
0: ต่อไปรูปนี้เลยครับ
1: head
0: very good next ต่อไปเลย
1: ear
0: hand very good

0: าม
1: ถูกต้องครับและสุดท้ายถูกต้องเลยครับเพราะว่าเป็นเท้าข้างเดียวเราจะออกเสียงว่า foot และถ้าเป็นเท้าสองข้างล่ะครับ very good เก่งมากๆเลยครับเด็กๆต่อไปเรามาดูกันดีกว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องพระหูพจน์นั่นก็คือ plural noun นะครับเป็นสิ่งที่ร่างกายเรามีมากกว่าหนึ่งนั่นเองครับดูรูปแรกเลยเด็กๆลองออกเสียงในรูปพหูพจน์หน่อยครับ eyes ต่อไปเลยครับรูปอะไรเอ่ย legs very good next knees very good ต่อไปเลยครับ hands very goodในรูปนี้เราจะวงกันที่ finger เมื่อสักครู่นี้เด็กๆตอบถูกแล้วครับถ้าเป็นมือเด็กๆจะออกเสียงว่า hands ถูกต้องแล้วนะครับต่อไปถ้าเป็นนิ้วล่ะครับออกเสียงว่าอย่างไร fingers ต่อไปครับ ears very good hands hand เรามาอยู่ตรงนี้นะครับ hands next ต่อไปเลยครับ armsและที่สำคัญเลย
2: feet.
1: very good feet นักเด็กออกเสียงอีกครั้งครับ feet.
2: feet
1: very good เอาละครับเรามาสู่กิจกรรมแล้วนะครับเด็กๆ เรามาดูกันดีกว่าว่าทีเชอร์จะพูดคำศัพท์ขึ้นมาพูดประโยคว่า touch your แล้วก็ตามด้วยส่วนต่างๆของร่างกายโดยที่ให้นักเรียนสัมผัสสิ่งนั้นตามที่นักเรียนได้ยินยกตัวอย่างเช่นถ้าทีเชอร์บอกว่า touch your eye เด็กๆก็จะแตะที่ดวงตาของตัวเองนั่นเองเด็กๆต้องระวังนะครับกิจกรรมนี้เราจะมีทั้ง plural แล้วก็ singular ในการที่จะมาให้นักเรียนได้ทดสอบกันถ้าทีเชอร์บอกว่า eyes เราจะแตะดวงตากี่ข้างครับ again pleaseหนึ่งใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้ถ้าเด็กๆได้ยินคำว่า touch your eye แต่ที่ดวงตากี่ดวงครับ1ดวงนะครับใครอย่าเผลอแตะ2นะเพราะว่าถ้า2จะต้องได้ยินทีเชอร์พูดว่ายังไงครับ touch your eyes very good เด็กๆครับพร้อมทำกิจกรรมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลย everybody touch your eyeมีใครแตะที่2ข้างไหมครับไม่มีถูกต้องเลยครับต่อไป next touch your eyes แตะที่ดวงตา2ดวงทุกคนเลย touch your nose touch your arms แตะไปที่แขน2ข้างเลยครับต่อไป next touch your ear earใช่แล้วครับ1ข้างนะ next touch your ears touch your head touch your shoulders touch your shoulders ถูกต้องแล้วครับเราจะแตะกันที่หัวไหล่2ข้างนะครับ shoulders มีความหมายว่าไหล่นั่นเองครับหัวไหล่ของเรากิจกรรมนี้นะครับเป็นครับตอนนี้เป็นกิจกรรมที่เราจะเป็นทำการฝึกกันโดยที่เราจะใช้ประโยคเดิมก็คือ touch your จุดๆๆ touch your และตามด้วยสิ่งต่างๆบนร่างกายที่นักเรียนจะต้องสั่งให้เพื่อนของตนเองนั้นสัมผัสตอนนี้ให้นักเรียนทำกิจกรรมคู่นะครับ work in pair ตอนนี้จับคู่ได้เลยครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับตอนนี้ให้จับคู่กับเพื่อนเพื่อที่จะฝึกประโยคนะครับ touchMy body โดยใช้ประโยค touch your แล้วก็ตามด้วยอวัยวะต่างๆที่นักเรียนได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้ครับเด็กๆจับคู่หรือยังครับตอนนี้ให้เด็กๆจับคู่แล้วก็ยืนได้เลยคู่ไหนยืนก็ได้คู่ไหนนั่งก็ได้นะครับเด็กๆฟังก่อนเดี๋ยวทีเชอร์จะให้สัญญาณในการทำกิจกรรมตอนนี้ใครยังไม่มีคู่ยกมือขึ้นจับคู่กันได้เลยครับสำหรับคนที่ยังไม่มีคู่ จับคู่หรือยังลูกมีคู่ยังคะโอเคแล้วหนูรักคู่ใครเด็กๆครับ I will give you 5 minutes ครูจะให้นักเรียน5นาทีในการทำกิจกรรมนี้นะครับเด็กๆพร้อมแล้วหรือยัง Are you ready? Are you ready? Let's go เริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับสำหรับนักเรียนที่ยังไม่ทราบนะครับลองดูบนหน้าจอได้เลยแล้วก็ถามเพื่อนได้เลยนะทีเชอร์จะเดินดูแล้วนะเริ่มเลยลูกลองดูคู่นี้อันนี้เก็บไว้ก่อนเริ่มเลยใครจะเป็นคนสั่งหนูใช้ประโยค touch you แล้วก็ตามด้วยประโยคด้านบนอันนี้3คนใช่ไหมลูกจับใครจะเป็นคนสั่งก่อนคนแรกหนูสั่งแล้วก็ให้เพื่อน2คนทำตามก่อนทำให้พีเชอร์ดูหน่อยใครเป็นคนสั่งคนแรก
0: อันนี้ค่ะที่สี่คืออะไร
1: ด้านไหน
0: โ
1: นส
0: โนสโนสกับจมูกสองข้าง
1: เราไม่ต้องทำให้เพื่อนทำ
0: ต่อไป
1: ต่อเลยคู่นี้ทำให้ทีเชอร์ดูหน่อยครับใครจะเป็นคนสั่งคนแรกเริ่มเลยเอาอีกเยอะเลยครับลองคู่ต้นกล้าทำให้ทีเชอร์ดูหน่อยเสร็จหรือยังครับคู่หนูหน่อยเอามาคู่จีบมาทำให้ทีเชอร์ดูหน่อยลูกเริ่มเลยใครจะเป็นคนสั่งก่อนเริ่มเลยลูกสำหรับนักเรียนที่สั่งเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้สลับกันนะครับเสร็จแล้วเหรอครับทำต่อเลยคู่นี้ทำให้ทีเชอร์ดูหน่อยถ้าจะเป็นคนแรกโอเค touch you ได้ไม่ได้สอนเลยถ้าไม่ทราบเด็กๆครับ back to your seat กลับที่นั่งเราเองได้เลยfour ช่วยกันนับครับ three two one โอเคกลับถึงที่กันเรียบร้อยแล้วเด็กๆครับคู่ไหนที่ฝึกกันได้ทั้งสองคนบ้างที่เป็นผู้สั่งและผู้ทำตามครบบ้างครับครบทุกคนเลย Q&A ในเมื่อมี Q&A ต้องมีการถามตอบกันสนทนาสอบถามตอบนะครับเกี่ยวกับร่างกายเรามาดูกันดีกว่าว่าประโยคในวันนี้ที่ครูเตรียมมาคือประโยคคำว่า What's this เด็กๆครับ Listen carefully and repeat after me พูดตามเชิญนะครับ
2: What's this
1: ในประโยคนี้นะครับเราจะชี้ไปที่ส่วนต่างๆของร่างกายด้วยเพื่อที่จะให้ผู้ตอบได้ตอบนะครับเช่น What's this ใช่ครับและวิธีการตอบของเรานะครับเราจะตอบว่า It's a finger เรามาดูตัวอย่างต่อไปได้เลยครับ What's this เด็กๆอ่านพร้อมกันครับ
2: What's this
1: Louder please ดังๆเลย What's this?
2: What's this?
1: It's a ยกตัวอย่างเช่น What's this?
2: It's a man
1: Teacher ชี้ไปที่ไหนครับศีรษะเอาใหม่นะครับ Teacher ชี้ไปที่ศีรษะนะครับเราจะต้องตอบว่าไงครับ It's a headเด็กๆ เห็นไหมครับว่าทีเชอร์มีทั้งอ่านและแอนมาด้วยเด็กๆมาดูกันดีกว่าว่าการใช้ประโยค is เราจะตามด้วยสิ่งที่มีหนึ่งเดียวแต่ว่าถ้าเราจะใช้ is and เนี่ยเราก็ใช้ในสิ่งที่มีหนึ่งเดียวเช่นกันครับแต่ว่าคำศัพท์เหล่านั้นจะต้องขึ้นต้นด้วยอะไรบ้างครับA, E, I, O และ U นั่นเองครับนั่นก็คือขึ้นต้นด้วยสระนั่นเองนะครับเรามาดูกันดีกว่ายกตัวอย่างเลยนะครับเด็กๆดูที่รูปนี้ครับเขาชี้ไปที่ไหนเอ่ย
2: Head
1: เดี๋ยวทีเชอร์จะถามนะครับ What's this เด็กๆตอบเลยครับ It's a head Again please It's a headเรามาดูกันต่อเลย What's this?
2: It's a nose.
1: It's a nose. ต่อไปชี้ไปที่ไหนครับชี้ไปที่ปากนะครับเด็กๆเตรียมตอบเลยนะ What's this?
2: It's a mouth.
1: Again please.
2: It's a mouth.
1: ถูกต้องแล้วครับเด็กๆตอบถูกแล้วนะครับแต่ทีเชอร์อยากให้นักเรียนมีความมั่นใจมากกว่านี้ตอบเสียงดังๆเลยเก่งมากเลยครับ next ต่อไป is a hand ชี้ไปที่มือเราก็ต้องตอบว่า is a hand แล้วถ้าทีเชอร์ชี้ไปที่ยกตัวอย่างเช่นหัวเข่าแล้วกัน What's this ถูกต้องเรามาดูกันต่อเลยดีกว่าครับรูปนี้เขาจะชี้ไปที่ไหนนะที่ขานะครับเราจะชี้ไปที่ขาเพราะฉะนั้นเราต้องตอบว่าไงครับ
2: It's a leg
1: Very good ต่อไปเลยครับชี้ไปที่เท้า
2: It's a foot
1: It's a foot
2: It's a foot
1: Very good ต่อไปเลยนะครับเราจะเป็นประโยคใหม่แล้วนะครับซึ่งเราจะใช้แอนเข้ามาเพราะฉะนั้นเรามาดูคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย A E I O และ U นะครับเด็กๆ ดูที่รูปนี้ครับเขาชี้ไปที่ไหนเอ่ยเขาชี้ไปที่ไหนครับ
2: ear
1: เพราะฉะนั้นเราจะต้องตอบว่า is an ear เราจะไม่ใช้อะแล้วนะครับเราจะใช้ and แทนเพราะฉะนั้นแล้วประโยคนี้เราจะตอบว่าอย่างไรครับ is an ear ต่อไปครับชี้ไปที่ตาเราจะต้องตอบประโยคนี้ว่าอย่างไรครับถ้าได้ยินคำว่า what's this very good is an eye ถูกต้องครับต่อไปเด็กๆครับเป็นกิจกรรมในการทำลงในแบบฝึกหัดครับตอนนี้หยิบแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษขึ้นมาได้เลยครับนักเรียนปลายทางหยิบหนังสือฝึกหัดภาษาอังกฤษขึ้นมาทำกิจกรรมพร้อมๆกันกับนักเรียนต้นทางได้เลยครับ open page open page 8เปิดไปที่หน้า8นั่นเองครับเด็กๆจะเห็นเด็กผู้ชายคนนี้นะครับกิจกรรมนี้นะครับใบงานที่8 Parts of the Body เด็กๆจะเห็นเด็กผู้ชายคนนี้นะครับ yes. และมีลูกศรเนี่ยชี้ไปที่ส่วนต่างๆของร่างกายของเขานะครับและนักเรียนดูนะครับว่าสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำกิจกรรมในวันนี้นั่นก็คือให้นักเรียนเติมคำศัพท์ที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับลงไปในวงกลมจากนั้นให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางตกแต่งระบายสีเด็กๆเห็นไหมครับว่าเขายังไม่ได้ใส่เสื้อเห็นไหมครับเด็กๆสามารถตกแต่งระบายสีให้เขาใส่เสื้อผ้าได้ตามที่นักเรียนจินตนาการได้เลยนะครับตอนนี้ให้นักเรียนลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับเด็กๆคนไหนครับอยากเห็นคำศัพท์ที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้บ้างเด็กๆอยากเห็นนะครับทีเชอร์จะไกด์ให้นะนี่คือสิ่งที่เราเรียนกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนนี้ให้นักเรียนลงมือเขียนด้วยตัวบรรจงสวยงามได้เลยนะครับเขียนคำศัพท์ลงไปเลยครับเด็กๆครับเราจะมีคำศัพท์อีก2คำนะที่เราจะเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือคำว่า shoulder เด็กๆอยากทราบไหมครับว่าสะกดอย่างไรเดี๋ยวทีเชอร์จะสะกดให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางช่วยกันเขียนตัวอักษรตามที่ทีเชอร์สะกดนะครับครับผมเป็นวงกลมวงที่2เด็กๆเขียนตามทีเชอร์ได้เลยนะครับ S วงกลมวงที่2ครับที่ชี้ไปที่หัวไหล่เดี๋ยวทีเชอร์จะสะกดให้ฟังนะครับและนักเรียนเขียนตามนะ S H O U L D E R shoulderใครเสร็จแล้วบ้างเอ่ยคำที่ทีเชอร์บอกให้เขียน again please เดี๋ยวทีเชอร์เสร็จแล้วเก่งมากเลยครับสำหรับคนที่ยังเขียนไม่ทันทีเชอร์จะสะกดให้ฟังใหม่นะ S H O U L D E R เขียนได้เลยครับเขียนตามใหม่นะและจะมีอีกคำศัพท์หนึ่งคำที่เพิ่มมานั่นก็คือนิ้วเท้าเด็กๆดูนะครับว่าวงไหนเขาชี้ไปที่นิ้วเท้าใช่แล้วครับวงสุดท้ายเลยเราจะสะกดดังนี้นะครับ T O Eโทก็คือนิ้วเท้านั่นเองครับ T O E อันนี้ food foot เราจะต้องสะกดด้วยตัวคำไหนฮะตัวอะไรโอเคถูกต้องเลย ลองฝึกดูก่อนนะครับถ้าสำหรับคำศัพท์ไหนที่นักเรียนสะกดไม่ได้สามารถสอบถามทีเชอร์ได้เลยครับผม foot ไม่มี a double o t ครับผม foot นี่แบบนี้แหละตัว f ใช่แล้วเสียง f o o t เด็กๆลองทำไปก่อนนะครับลองทำไปก่อนเหลืออะไรเอ่ยนี่สะกดถูกต้องครับผมสำหรับนักเรียนที่เสร็จแล้วนะครับให้ตกแต่งสวยให้สวยงามเลยในวงกลมแล้วก็ร่างกายของเด็กผู้ชายคนนี้นักเรียนมีสีกันไหมครับระบายสีตกแต่งกันได้เลยนะครับถ้านักเรียนทำเสร็จภายในคาบนี้แล้วก็สามารถส่งทีเชอร์ได้เลยเราจะได้ไม่ต้องมีการบ้านนะเดี๋ยวเพื่อนได้เลยครับนิ้วเท้า T O E ใช่แค่นั้นครับเด็กๆทำไปเลยครับทำไปเลยไม่ต้องดูเพื่อนนะคุณครูเชื่อว่านักเรียนทำได้ครับผมระบายสีตกแต่งได้เลยครับครับไม่ท่านฟังทีเชอร์นะแล้วเด็กหนูสะกดตามนะ S H O U L E R มันต้องมาด้านนี้ลูกตัวนี้ระบายสีตกแต่งได้เลยนะครับเด็กๆครับในวงกลมเด็กๆต้องระบายสีอย่าทับตัวอักษรเพื่อที่จะให้ทีเชอร์ได้เห็นด้วยนะครับความถูกต้องเหล่ามันได้ไหมลูกช่วยกันช่วยกันให้ยืมได้ต่อไปเดี๋ยวที่ช่วยบอกมานู่นดูนู่นก็ได้ครับข้างหน้าระบายสีตกแต่งได้เลยครับเติมเสื้อให้ผู้ชายหน่อยนี่ตัวอะไรครับเด็กๆตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับของคำศัพท์ว่าเราได้สะกดถูกต้องหรือเปล่า
0: สุดคำสุดท้ายที่ฉันได้เรียนคือ
1: ได้เลยครับถ้าเด็กๆระบายวงเข้มให้รอบๆวงเข้มได้แต่ว่าวงด้านในที่นักเรียนเขียนตัวหนังสือให้จางๆหน่อยครับให้ทีเชอร์ได้เห็นหน่อยนี่เอาอันนี้ต่อเลยครับดูตามรูปเอาอะไรนะนี่เหรอ T O E

0: ที่จะมาดูกลุ่มนี้บ้างดีกว่าเสร็จหรือยังเอ่ยตกแต่งได้เลยครับต่อไปเหลืออะไรเอ่ยคะเรียบร้อยแล้วลบให้จางๆแล้วก็สามารถวาดได้นะเก่งมากๆเลย
1: เนี่ยเป็นภาพขาวเนี่ยถ้าเป
0: ็นได้เดี๋ยวที่ชอบมาให้ใหม่ที
1: ่พี่น้ำน้ำน้องเขาคิดว่าเอียง
0: กิ๊บมีสีไหมคะเอาให้สวยงามลูก

นักเรียนคนไหนยังเขียนคำศัพท์ไม่เสร็จบ้างครับเร่งมือเลยครับต่อไปตอนนี้ TOE T ตัว T ARM ก็เข้าอันสุดท้ายเลยเพื่อนครับอันสุดท้ายเลยอันนี้จริงๆเป็นหัวเข่าเอาขามาไว้ได้นีเขาเสร็จกันหมดแล้วไม่ต้องปิดแล้วเด็กๆเสร็จหรือยังครับไม่เป็นไรทีเชอร์จะให้เด็กๆนำไปทำเป็นการบ้านซึ่งการบ้านในวันนี้ไม่ยากเลยเด็กๆเพียงแค่ไปตกแต่งให้สวยงามนะครับไปตกแต่งให้สวยงามเด็กๆตอนนี้เด็กๆยังทำอยู่ใช่ไหมเด็กๆครูให้ทีเชอร์จะให้เวลาอีก1นาที

0: ่ทราบหมดเวลาแล้วเด็กๆวางมือก่อนเด็กๆฟังทีเชอร์ก่อนครับหันมาทางนี้ก่อนเร็วต่อไปเดี๋ยวเราจะเฉลยกันก่อนซึ่งให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องว่าเด็กๆได้สะกดคำศัพท์ได้ถูกต้องหรือไม่เด็กๆ เรามาดูกันดีกว่าครับว่าคำศัพท์แต่ละคำนั้นคืออะไรดูเด็กๆ เห็นไหมครับว่าวงแรกเราจะตอบว่าอย่างไรครับเด็กๆครับวงแรกเราจะตอบว่าอย่างไรครับ
1: วงแรก
0: เลย ear ต่อไปจะเป็นคำว่า shoulders เช็คได้เลยนะครับต่อไปครับ hand knee และวงด้านต่อไปนะครับชี้ไปที่รูปตาเราจะออกเสียงว่าอย่างไรครับ eye ใบงานนะต่อไป arm แขนเช็คความถูกต้องได้เลยนะครับต่อไปครับ leg และต่อไปก็คือ foot และคำสุดท้ายเลยก็คือ toe ที่สะกดว่า T-O-E toeเด็กๆตรวจสอบความถูกต้องแล้วจากนั้นให้เด็กๆนำกลับไปเป็นการบ้านนะครับด้วยการระบายสีตกแต่งนะครับเรามาดูกันดีกว่าเด็กๆครับช่วงต่อไปเราจะเป็นการสรุปบทเรียนในวันนี้ที่เราเรียนมากันนะครับเด็กๆฟังนะครับว่าคำที่เราจะใช้ในการถามว่าสิ่งนั้นคืออะไรเราจะใช้คำถามไหนครับต้นกล้าเราจะใช้คำไหนครับประโยคไหนเอ่ยWhat's this? Very good. และวิธีการตอบเราจะตอบว่า is และหรือว่า and นะครับแล้วจากนั้นก็ตามด้วยคำศัพท์นั่นเองครับเด็กๆดูนะครับว่าคำไหนนะครับที่เราจะใช้เป็นรูปเอกพจน์และคำไหนที่เราจะใช้เป็นรูปพหูพจน์นักเรียนดูตามตัวอย่างได้เลยครับเด็กๆครับลองอ่านตามทีเชอร์หนึ่งครั้งนะครับว่าคำนี้ที่อยู่ในกรอบของเอกพจน์หรือ singular noun มีอะไรบ้างพร้อมกันดังๆนะครับ 3, 2, 1 head เอาใหม่ครับดังๆครับ 3, 2, 1
1: head
0: ear
1: eyebrow
0: nose
1: mouth
0: ต่อเลยแล้วดูทางนี้ครับที่เติม S นะครับมีอะไรได้บ้างครับ
1: Heads
0: Ears
1: Eyebrows
0: Noses
1: Mouth
0: Arms
1: Shoulders
0: Knees
1: Toes
0: เด็กๆมาดู2คำข้างล่างนี้นะครับ2คำข้างล่างก็จะมีเป็นคำศัพท์ที่เราจะบอกถึงอวัยวะที่เปลี่ยนรูปไปเลยเช่นคำว่า tooth จะเปลี่ยนรูปเป็น teeth และอีกคำหนึ่งนะครับก็คือ foot จะเปลี่ยนรูปเป็น feet 2คำนี้นะครับจะเป็นคำที่เปลี่ยนรูปโดยเราไม่เติม s กันนะครับและสิ่งที่เราเรียนรู้กันในวันนี้นะครับก็คือสิ่งที่อยู่ในร่างกายของเราถ้ามีมากกว่า1เราจะทำการเติม S ได้เลยนะครับและออกเสียงส่วนที่เป็นอวัยวะที่มีเพียง1เดียวก็จะเป็นตามรูปของเขาได้เลยครับเด็กๆพอเข้าใจไหมครับในสิ่งที่เราเรียนรู้กันในวันนี้โอเคครับเด็กๆครับฟังนะครับว่าสิ่งที่เราเนี่ยเรียนรู้กันในวันนี้คือคำศัพท์ที่เป็นส่วนต่างๆของร่างกายถ้าเป็นสิ่งที่ร่างกายเรามีหนึ่งเดียวข้างเดียวหรือเราชี้ไปที่ข้างเดียวเราจะออกเสียงคำศัพท์นั้นตามตัวเลยแต่ว่าถ้ามีสองข้างขึ้นไปเราจะออกเสียง S ให้มีเสียงแบบนี้เด็กๆพอเข้าใจไหมครับสำหรับการเรียนในวันนี้โอเคเก่งมากๆเลยครับแล้วดูบทเรียนครั้งต่อไปอย่างที่ทีเชอร์บอกนะครับว่าบทเรียนครั้งต่อไปของเรานั้น ก็ยังเป็นส่วนต่างๆของร่างกายอยู่แต่เป็นพาร์ท2ก็คือพาร์ทที่2นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่ารอบหน้าทีเชอร์จะเตรียมกิจกรรมอะไรมาให้นักเรียนนะครับเด็กๆครับสำหรับนี้เราหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษแล้ว Leader
1: Thank you
2: students. I hope you enjoy our lesson and got a lot of knowledge. See you later.

0: ย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซ
0: ต
1: ี้บอโฮ
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
6: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
7: นายคือใครเนี่ย
6: ฉันชื่อ DLTV
7: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
6: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
7: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
5: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
8: โรคที่สามารถพบได้บ่อยในชูการ์ไกลเดอร์นะคะได้แก่โรคที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสมอันดับต้นๆได้แก่โรคอ้วนเนื่องจากเขาได้รับสารอาหารในกลุ่มของไขมันที่มากเกินไปหนอนหรือมาจากแมลงนะคะทั้งนี้อาจจะร่วมกับการที่ได้รับผลไม้ที่มีรสหวานเป็นระยะเวลานานร่วมกับการที่ไม่ค่อยมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวของชูการ์ไกลเดอร์วิธีการที่จะป้องกันได้แก่การมีการปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ภายในกรงปรับเปลี่ยนการวางถ้วยอาหารนะคะเพื่อที่จะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์ได้เพิ่มการออกกำลังกายที่มากขึ้นเราจะมีการจำกัดปริมาณของการให้อาหารนะคะหากให้อาหารแล้วเขาทานไม่หมดนะคะมื้อถัดไปเราควรที่จะต้องลดปริมาณของอาหารลงเพียงครึ่งหนึ่งดูต่อไปว่าเขาจะสามารถทานได้หมดไหมถ้าเขาทานได้หมดเราก็ให้อาหารในปริมาณขนาดนี้ต่อไปนะคะทั้งนี้เราควรประเมินร่วมกับน้ำหนักของเขาร่วมด้วยค่ะก็คือไม่เกินประมาณ170-190กรัมต่อตัวหากชูการ์ไกลเดอร์ของเรามีน้ำหนักที่เกินมาตรฐานวิธีการแก้ไขก็คือการลดปริมาณของอาหารการลดปริมาณของไขมันที่ได้รับจากหนอนลงเพิ่มการออกกำลังการให้กับชูการ์ไกลเดอร์โรคถัดมาก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของการขาดสารอาหารมักจะมีการขาดสารอาหารในกลุ่มของการได้รับแคลเซียมกับในกลุ่มของฟอสฟอรัสที่มันไม่สมดุลกันเนื่องจากการขาดการกินแมลงเจ้าของอาจจะไม่กล้าในกรณีของการจับแมลงหรือไม่กล้าที่จะให้หนอนและไม่ได้มีการเสริมอาหารอย่างอื่นเพื่อที่จะเข้ามาทดแทนในส่วนของตัวแมลงท้ายที่สุดก็จะสามารถทำให้ชูการ์ไกลเดอร์เกิดปัญหาของการเกิดโรคกระดูกบางกระดูกอ่อนหรือกระดูกพรุนตามมาได้ปัจจัยโน้มน้าวสำหรับ คนี้นะคะก็คือการเลี้ยงชูการ์ไกเดอร์ในบ้านตลอดเวลาเนื่องจากหลายๆคนเขาจะเข้าใจว่าสัตว์หากินกลางคืนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดแต่ในความเป็นจริงแล้วจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดในช่วงเช้าเพื่อที่จะนำวิตามินดีมาใช้ทำให้กระดูกมีความแข็งแรงดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่สัตว์เลี้ยงของเรามีการขาดสารอาหารร่วมกันกับการขาดแสงแดดขาดวิตามินดีก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะของโรคกระดูกพรุนตามมาได้ในที่สุดหากต้องการให้ชูการ์ไกเดอร์ของคุณมีสุขภาพที่ดีควรพาไปพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-4 เดือนเพื่อที่จะทำการตรวจร่างกายพร้อมกับถ่ายพยาธิและอย่าลืมนะคะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งค่ะ

ปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: ผมว่าโปรแกรมเมื่อกี้ที่เราเรียนรู้ดีมากเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: เห็นภาพเลยอ่ะมันหมุนได้อะไรเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะอาจารย์ดีมากๆเลยค่ะ
2: ให้นะเรายังพอมีเวลาอยู่บ้างอะไม่รีบกลับเดี๋ยวเราไปหาอาจารย์เอกกับน้าด้วยดีกว่าเผื่อว่าจะได้สื่อดีๆติดไม้ติดมือกลับไปด้วย
1: โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวไปพร้อมกันเลย
2: โอเค
0: ไปด้วยนะ
2: ค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
3: ครับอ้าวมายังไงแก
0: พาเนี่ยมาหาคนหาพี่นี่ไงอ
1: าจารย์สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสอง
2: สาวสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะอ้าวว่าไงคะวันนี้มาทำอะไรเอ่ยสาว
5: ๆพอดีหนูนัดกับอาจารย์เอ๋ไว้ค่ะว่าจะมาปรึกษาเรื่องการทำสื่อการสอนนะคะ
2: ส่วนหนูเจอนะอยู่ข้างล่างค่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องเดียวกันเลยหนูก็เลยว่าจะขออนุญาตขึ้นมาฟังด้วยคนได้ไหมคะ
4: ได้ได้จ้ะนั่งก่อนนั่งก่อน
2: ขอบคุณค่ะ
5: พอดีเราสองคนมีปัญหาในการสอนค่ะรูปเลยค่ะคณิต2มิติแล้วก็3มิติอะค่ะในเรื่องของการมองภาพด้านหน้าด้านบนด้านข้างอะไรเงี้ยค่ะโดยเฉพาะรูปเลยค่ะคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์อะค่ะอาจารย์พอจะมีสื่อการสอนที่จะช่วยให้เด็กเขาสามารถมองภาพได้แล้วก็นึกภาพได้บ้างไหมคะ
6: เออจริงๆแล้วอะการใช้สื่อประกอบการสอนในระหว่างที่เราสอนเนี่ยมันก็จะทำให้เด็กๆ เขาเห็นภาพได้ดีขึ้นนะแต่ถ้าเราผลิตสื่อแล้วเราสามารถพลิกแปลงได้หลายรูปแบบมันก็จะทำให้สื่อที่เราสร้างออกมาเนี่ยมันใช้ได้อย่างคุ้มค่านะ
1: อาจารย์ว่าเราอาจเริ่มจากเอาลูกบาศก์มาให้นักเรียนเขาฝึกมองก่อนดีไหมคะแล้วก็เอาลูกบาศก์หนึ่งลูกสองลูกหรือว่าสามลูกเนี่ยมาประกอบเป็นรูปทรงเรขาคณิตแบบต่างๆแล้วก็ลองให้เขาฝึกมองจน

0: เขาสามารถนึกภาพออก
1: จริงๆถ้าจะสร้างลูกบาศก์แบบง่ายๆเลยนะคะก็สร้างจากกระดาษแข็งก็ได้นะคะแล้วก็เอากระดาษแข็งมาตัดแล้วก็มาพับเป็นกล่องลูกบาศก์จากนั้นก็เอาลูกบาศก์มาวางเป็นภาพแล้วให้เด็กมองภาพนั้นนะคะจากด้านหน้าด้านบนหรือว่าด้านข้างก็ได้ค่ะพวกเราคิดว่ายังไงคะ
2: สำหรับหนูคิดว่ามันน่าจะง่ายต่อการผลิตนะคะอาจารย์น่าจะนำไปใช้ได้จริงค่ะ
3: ใช
4: ่ค่ะพับกล่องลูกบาศก์กันนะคะเริ่มแรกก็พับตามรอยนี้ก่อนนะคะจากนั้นก็ทากาวค่ะทากาวก็ทาตรงพื้นที่สี่เหลี่ยมนะคะแล้วเดี๋ยวลิ้นมันจะมาแปะกันเอง

0: โอเคเราลองเอารูปบาทมาประกอบเป็นรูปตามเราต้องการสิครับดูที่มันได้ไหม
1: นี่ไงคะอาจารย์ได้แล้วค่ะ
2: ถ้าเป็นรูปแบบนี้อ่ะนักเรียนเขาจะวางลูกบาทยังไง
1: ถ้าเกิดให้เด็กเขาใช้มือจับไว้จะได้ไหมคะ
2: มันก็ได้แหละแต่ทีนี้เรามีสื่อแล้วเนาะเราสร้างสื่อขึ้นมาแล้วทำให้ผู้ใช้ใช้ลำบากอาจารย์ว่าสื่อก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะ
3: ถ้าอย่างนั้นเราใช้เป็นกระดาษกาวสองหน้าได้ไหมคะเป็นตัวยึดระหว่างลูกบาศก์ด้วยกันนะคะ
4: อาจารย์ว่ามันก็ได้นะแต่ว่าเราต้องดูว่ามันมีข้อบกพร่องตรงไหนไหม
1: งั้นเดี๋ยวหนูขอลองประกอบดูก่อนแล้วกันนะคะ

0: คะมันก็ได้อยู่นะคะไม่ต้องจับแล้วค่ะ
1: ผมว่าลองเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นสิครับ
2: ค่ะพี
3: ่อาจารย์
4: อาจารย์ผมว่าหนูเจอข้อบกพร่องแล้วค่ะอาจารย์เพราะว่าถ้าเด็กเขาแกะยังไม่ระวังเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ขาดได้ค่ะอาจารย์
5: ใช่ค่ะถ้าเราต้องใช้สื่อการสอนอันเนี้ยกับเด็กกลุ่มอื่นนั่นหมายความว่าพวกเราอาจจะต้องมานั่งพับลูกบัตรใหม่หรือถ้าไม่งั้นก็ต้องเอากระดาษกาวมาซ่อมทุกครั้ง
1: หรือไม่เราก็ต้องหาวัสดุอื่นเนาะที่มาใช้แทนกระดาษเราจะได้ทำซ้ำๆกันได้หลายๆครั้งแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบได้หลายๆรูปแบบ
4: นึกออกแล้วค่ะอาจารย์ตอนที่หนูทำสื่อตอนออกค่ายกับอาจารย์อ่ะเราเคยไปซื้อไม้ที่จะมาทำสื่อกันอ่ะไม้นั้นมันมีด้านกว้างกับด้านยาวเท่ากันเราเอามาตัดเป็นลูกบาศก์ได้ไหมคะ
5: อาจารย์ว่าก็ดีนะจริงๆไม้เนี่ยก็เป็นวัสดุหนึ่งที่มีความคงทนราคาก็ไม่แพงแต่เราจะเอาอะไรติดเชื่อมระหว่างไม้ลูกบาศก์ไม้นี้ล่ะ
2: กระดาษกาวสิพี
5: ่นุกไม่ต้องพูด
4: เราลองใช้แม่เหล็กติดดูไหมคะ
6: แล้วเราจะเอาแม่เหล็กติดกับไม้ยังไงอะคะ
7: กระดาษกาวสิจุ๋ม
5: แกนี่มันเจ้าพ่อกระดาษกาวจริงๆเลยเนาะแต่ก็ลองดูก็ได้อะ

0: อาจารย์ว่าเราต้องมาดูอะว่าแบบเนี้ยมันโอเคหรือยัง
1: แต่หนูมองว่ามันมีร่องไม้ค่ะอาจารย์ที่ต่อกันที่แม่เหล็กอะค่ะติดกันแล้วแบบเนี้ยเวลาเด็กเขามองอะค่ะเขาจะงงไหมอะคะ
0: มาดูหน่อยค่ะ
2: ที่จริงแล้วแม่เหล็กเอามาต่อกันอย่างนี้ก็ทำให้ไม้ติดกันแน่นดีนะคะแต่ก็มีช่องว่างระหว่างไม้อยู่เนาะ
3: แล้วเราจะแก้ปัญหาช่องว่างตรงนี้ได้ยังไงดีครับ
4: พี่ขอดูหน่อย
5: ถ้าสมมติเราเจาะรูเนาะแล้วก็เอาแม่เหล็กอันเนี้ยฝังลงไปในบนไม้เนี้ยได้อะพี่ว่าปัญหาตรงนี้มันน่าจะหมดไปเนาะ
0: แล้วเราจะเจาะรูยังไงอะคะ
5: ก็เอาสว่านเจาะให้รูที่ไม้เนี่ยมันมีขนาดเท่ากับแม่เหล็กแล้วเอาแม่เหล็กฝังลงไปไงเหมือนอาจารย์นึกขึ้นได้ว่าตอนที่เราทำค่ายกันอะอาจารย์มีลูกบาศก์ที่เจาะรูไว้ตรงกลางเดี๋ยวพวกเราลองดูเนาะว่ามันจะใส่แม่เหล็กได้หรือเปล่าเนาะ
1: อะไร
6: พี่มีของแบบนี้ในห้องด้วยเหรอลูกบาศก์เจาะรู

0: กว่ากระเป๋าโดเรมอนอีก
1: แกอยากได้อะไรแกบอกฉันได้เลยนะ
2: ป่าจอดูนี่นะ
3: เดี๋ยวเราให้เด็กๆลองเอาแม่เหล็กใส่ลงไปในไม้ดู
1: อ่ะลองดู
2: อนุบาตจอดู
1: ใส่ได้ไหมลูกใส่ได้ไหม
4: งานนี้ซื้อเลยค่ะอาจารย์ดูแล้วน่าจะแข็งแรงดีแล้วก็น่าจะใช้งานได้ดีเลยค่ะ
2: พี่เห็นนะซื้อผมขอได้ไหม
0: หนูไม่ต้องพูด
5: ตอนนี้สื่อเราเสร็จแล้วเนาะเราลองมาทดลองใช้สื่อดีกว่านะครับ
3: เดี๋ยวเราให้นะกับโบเป็นครูเนาะแล้วเดี๋ยวพวกอาจารย์เป็นนักเรียนให
5: ้
3: ค
5: ่
3: ะ
5: โอเค
4: ค่ะนักเรียนครูมีลูกบาศก์ที่ประกอบกันเป็นรูปในลักษณะนี้เดี๋ยวจะให้เราสังเกตภาพที่เรามองจากด้านหน้าด้านข้างและก็ด้านบนเนาะแต่ก่อนอื่นให้นักเรียนเรียงลูกบาศก์ให้ได้เหมือนครูก่อนค่ะเอาลูกบาศก์ที่ครูให้ไว้เอาให้เหมือนนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสภาพจากด้านหน้าด้านข้างและก็ด้านบนเนาะแต่เวลาเราสังเกตภาพจากด้านหน้าด้านข้างด้านบนเนี่ยเรามีวิธีการคือถ้าเกิดเราจะสังเกตภาพจากด้านไหนก็ให้เราดันลูกบาศก์ชิดด้านนั้นเลยเช่นถ้าเราจะสังเกตจากด้านหน้าก็ให้ดันลูกบาศก์ชิดด้านหน้าให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันแบบนี้พอชิดด้านหน้าแล้วเราก็สังเกตสิคะว่ามันเป็นรูปอะไรนะคล้ายตัวแอลเนาะเราได้แล้วได้แล้วนะคะภาพจากที่มองจากด้านหน้าเนาะทีนี้เอากลับมาไว้ที่เดิมก่อนที่จะสังเกตด้านอื่นทีนี้เดี๋ยวเรามาสังเกตภาพที่เกิดจากการมองด้านข้างบ้างนะคะข้างนี้แล้วกันเนาะเราก็ดันลูกบาศก์ชิดทั้งหมดเลยชิดด้านข้างนี้ถ้าเกิดเราอยากจะสังเกตด้านนี้ปึ๊บชิดหมดแล้วสังเกตสิคะเป็นรูปอะไรเอ่ย
6: ก็เป็นตัว L ค
4: ่
6: ะ
4: เป็นตัว L เหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะแต่หันคนละฝั่งเนาะเมื่อเราได้แล้วเราก็เอาภาพไปไว้เหมือนเดิมก่อนทีนี้เหลือด้านสุดท้ายแล้วเนาะเหลือด้านบนเราก็ดันลูกบาศก์ทั้งหมดชิดด้านบนเลยค่ะชิดด้านบนนะคะแล้วก็สังเกตภาพที่ได้จากการมองด้านบน
0: จะ L
4: ลักษณะเป็นยังไง
0: แบบดำ
4: ใช่แล้วค่ะได้ไหมเอ่ยได้เหมือนครูไหมคะ
6: ได้ครับ
4: โอเคค่ะทีนี้เรารู้วิธีการใช้แล้วเนาะเดี๋ยวครูจะมีใบกิจกรรมให้เดี๋ยวให้เราช่วยกันมองนะคะว่าภาพที่เกิดจากการมองด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านบนนั้นมันมีลักษณะอย่างไรคะ
0: ได้
4: ค่ะครูโบช่วยแจ้งหน่อยค่ะ
7: ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นใบงานเรื่องรูปเรขาคณิต2มิติแล้วก็3มิติค่ะ
8: ทีนี้คุณครูจะให้พวกเรานะคะเอาลูกบาศก์เนี้ยมาต่อตามภาพในใบงานเลยค่ะอ่ะให้ช่วยกัน
5: อ่ะช่วยกันต่อสิ
8: เล่นได้เลยค่ะ
5: โอเคอันนี้เหมือนกันมั้ย
9: เหม
5: ือ
9: นเป๊ะ
5: เหมือนเป
0: ๊
5: ะเลย
0: ได้แล้ว
5: ได้แล้ว
7: โอเค
8: คุณครูอยากให้พวกเราเนี่ยช่วยกันมองรูป2มิตินะคะว่าด้านข้างด้านหน้าแล้วก็ด้านบนเนี่ยได้เป็นรูปอะไรกันบ้างแล้วก็ให้พวกเรานะคะเขียนวาดรูปลงไปในใบงานเลยค่ะ
0: ได้ค
7: ่
0: ะจองด้านหน้านะ
5: โอเคฉะนั้นเดี๋ยวผมขออาสาทำด้านบนเน
7: าะ
5: ลองดูขยับรูปตามที่ครูณะสอนขยับขึ้นมาข้างบนขยับขึ้นมาโอเคได้เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวขอวาดนิดนึงโอเคถูกต้องไหมครับ
0: ถูกไหมคะครูโบ
7: ขอเช็คก่อนนะคะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยค่ะต่อไปเป็นใครคะ
0: ลุ้นมากด้านหน้าด้านหน้าเหมือนไม่ต้องทำอะไรดันลูกเดียวนะคะให้มาติดกันเนาะได
7: ้
0: แล้วค่ะ
7: โอเค
5: ลองวาดภาพ
0: สังเกตสิคะว่าด้านหน้าเป็นยังไง
9: เหมือนแท่นรับรางวัลเลย
7: นะดีมากถูกค่ะถูกต้องค่ะ
9: ต้องหนูแล้วล่ะค่ะ
7: โอเคค่ะ
9: โอ้ถ้าทางยากมากดูด้านข้างด้านข้างแบบนี้เนาะ
5: ต้องดันสิครับ
9: แบบไหนดีนะแบบนี้ได้ไหม
5: ได้แล้ว
9: ได้รูปเหมือนกำแพงเลยค่ะที่มีแบบช่องพอดีเลยค่ะคุณโบใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะ
9: แบบนี้ไหมคะคุณโบ
7: ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะแล้ววันนี้สำหรับวันนี้เด็กๆพอเข้าใจไหมคะยากไปไหมคะ
5: ไม่ยาก
0: ค่ะ
7: ได้ค่ะ

0: ื่อนี้ถ้าใช้ประกอบการสอนมันทำให้เด็กมองเห็นภาพดีนะคะ
1: อาจารย์ว่ามันเป็นสื่อที่ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้อ่ะทำให้เขาแบบมองภาพที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นแล้วเขาก็สร้างองค์ความรู้ได้แล้วก็ใช้ง่ายค่ะทนด้วยค่ะ
2: จริงแล้วเนาะวันนี้ที่เรานั่งคุยกันมาตั้งนานเนี่ยจริงเราเริ่มต้นจากสื่ออย่างนี้เนาะคืออาจจะดูทำง่ายเนาะแต่มันก็จะมีข้อบกพร่องบางอย่างเราได้คุยกันเรื่องพวกนี้จนเราได้สื่อแบบนี้จริงๆเนี่ยตอนที่ผมดูนะเฮ้ยมันทำยากเหมือนกันเนาะต้องใช้แรงในการตอกอะไรลงไปเนาะแต่พอเราเห็นผลงานออกมาจริงแล้วมันคุ้มค่าที่จะลงมือทำเนาะ
3: ในการผลิตสื่อการสอนนะคะเราต้องพึงระลึกไว้เสมอว่ามันไม่มีสื่อการสอนไหนดีที่สุดแล้วก็ใช้ได้ทุกสถานการณ์เพราะว่าสื่อการสอนในแต่ละอันมันก็มีข้อดีข้อด้อยที่แตกต่างกันไปและความเหมาะสมกับวิธีการสอนก็แตกต่างกันไปด้วยเพราะฉะนั้นในการที่เราจะเลือกผลิตสื่อเราควรเลือกที่ดูว่าเราจะไปใช้กับเนื้อหาอะไรตัวผู้เรียนของเราเป็นยังไงแล้วก็วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้เป็นยังไงมันถึงจะทำให้สื่อที่เราสร้างเนี่ยเกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนได้สูงที่สุด
4: ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากเลยนะคะที่ทำให้พวกหนูเนี่ยได้แนวคิดในการผลิตสื่อการสอนนะคะที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนเนี่ยให้เขาสามารถนึกภาพทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับรูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากรูปบาศก์นะคะ
5: ก็ส่วนสำหรับหนูนะคะหนูก็จะนำสื่อที่อาจารย์แนะนำมาค่ะไปใช้กับการสอนแล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนด้วยค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากๆเลยนะคะก
6: ็สวัสดีค่ะ
2: วันนี้ได้อะไรกลับบ้านกันเยอะไหมครับ
5: สำหรับหนูรู้สึกว่าหนูได้หลายอย่างเลยค่ะอาจารย์ทั้งในเรื่องของแนวความคิดแล้วก็วิธีการสร้างสื่อค่ะ
6: ใช่ค่ะอาจารย์พวกเราสองคนต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ถึงแม้ว่าพวกหนูเนี่ยจะจบไปแล้วแต่ว่าอาจารย์ก็ยังคอยช่วยเหลือพวกเราอย่างเต็มที่เหมือนตอนที่หนูเรียนอยู่เลยค่ะ
2: ยินดีมากครับก็ผมและอาจารย์เนาะผมเชื่อเสมอเลยว่าอาจารย์ทุกคนในที่นี้ก็พร้อมช่วยพวกเรานะครับทั้งนักศึกษาที่ยังเรียนอยู่นักศึกษาที่จบไปแล้วเนาะก็พวกเราครอบครัวเดียวกันนี่ครอบครัวนี้สัตว์เทพสตรีไง
6: ค่ะงั้นต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ

0: ครับอันดับแรกนะครับเราจะมาทำความรู้จักกับคำว่าสาลายสาลายคือสารเนื้อเดียวนะครับที่มีองค์ประกอบตั้งแต่2 อย่างนั่นคือตัวทำละลายแล้วก็ตัวถูกละลายอันดับแรกที่เราจะทำความเข้าใจเรื่องของสารละลายเรามาดูก่อนว่าตัวทำละลายคืออะไรตัวถูกละลายคืออะไรโดยหลักการในการพิจารณาเราจะแบ่งได้ออกเป็น2 อย่างคือ1พิจารณาจากปริมาณของสารนะครับและอันที่2พิจารณาจากสถานะของสารที่เราใช้กันมากนะครับเราจะพิจารณาจากสถานะของสารโดยนะครับตัวของสารละลายเป็นสถานะใดตัวทำละลายสถานะเดียวกันกับตัวของสารละลายยกตัวอย่างเช่นน้ำเกลือนะครับเราจะเห็นว่าส่วนผสมน้ำเกลือจะเกิดจากน้ำแล้วก็เกลือโดยที่สารละลายทั้งหมดมีสถานะเป็นของเหลวนะครับน้ำเกลือมีสถานะเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นตัวที่มีสถานะเดียวกันกับตัวของสารละลายตัวนี้จะเป็นตัวทำละลายเราจะเห็นว่าเกลือมีสถานะเป็นของแข็งน้ำมีสถานะเป็นของเหลวเราจะทำให้น้ำเกลือตัวของน้ำที่เป็นตัวทำละลายของสารละลายน้ำเกลือนะครับหรือเราจะพิจารณาจากเช่นตัวของน้ำเชื่อมนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับน้ำเชื่อมมีสถานะเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นตัวทำละลายคือสารที่มีสถานะเดียวกันกับตัวของสารละลายเพราะฉะนั้นน้ำจึงเป็นตัวทำละลายของสารละลายน้ำเชื่อมเช่นเดียวกันนะครับปัจจัยที่2นะครับปัจจัยที่2ก็คือตัวของปริมาณนะครับโดยที่สารที่มีปริมาณต่างกันเนี่ยตัวที่มีอัตราส่วนหรือมีปริมาณมากที่สุดตัวนั้นจะเป็นตัวทำละลายอย่างสารละลายตัวของนาคนะครับที่เกิดจากการรวมกันระหว่างองค์ประกอบ3 อย่างนะครับคือทองแดงทองเหลืองแล้วก็เงินนะครับจะรวมกันเป็นอัตราส่วนของสร้อยที่เป็นนาคเพราะฉะนั้นตัวที่มีปริมาณมากที่สุดตัวนั้นจะเป็นตัวทำละลายและอีก2ตัวจะเป็นตัวถูกละลายนะครับอันดับต่อไปพอเราเข้าใจแล้วว่าสารละลายเกิดจากตัวทำละลายแล้วก็ตัวถูกละลายนะครับในระดับชั้นนี้เราจะทำการเรียนรู้กันใน1หน่วยก็คือหน่วยของความเข้มข้นความเข้มข้นของสารคืออะไรความเข้มข้นของสารก็คือการเปรียบเทียบปริมาณว่าสารละลาย A กับสารละลาย B ใครมีความเข้มข้นมากกว่ากันนะครับอย่างเช่นนะครับสารละลายที่เรานำน้ำเฮลบูบอยมาเทใส่ในสารละลายถ้าน้ำเฮลบูบอยมีสีเข้มเราก็จะบอกว่าสารละลายน้ำเฮลบูบอยที่มีสีแดงมากตัวนี้จะมีความเข้มข้นมากกว่าสารละลายที่มีน้ำเฮลบูบอยที่จางลงนะครับอันนี้เป็นการมองด้วยตาเปล่าคร่าวๆนะครับแต่สำหรับในชั้นนี้ที่เป็นระดับชั้นม.ต้นนะครับเราจะทำการเรียนการสอนนะครับใน1หน่วยก็คือความเข้มข้นร้อยละโดยความข้นร้อยละเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ตัว1ความข้นร้อยละโดยมวล2โดยปริมาตรและ3โดยมวลต่อปริมาตรเรามาดูนะครับวิธีการเตรียมสารละลายนะครับในหน่วยของร้อยละโดยมวลเรามาทบทวนกันอีกทีนึงการเตรียมความข้นในหน่วยร้อยละโดยมวลหมายความว่าอะไรหมายความว่าในสารละลาย100ส่วนนะครับมีสารนั้นอยู่ทั้งหมดกี่ส่วนอาจารย์จะขอยกตัวอย่างเป็นสารละลายโซเดียมคลอไรด์นะครับเข้มข้น 15% โดยมวลหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าอาจารย์ชั่งโซเดียมคลอไรด์15กรัมนะครับอาจารย์จะเติมน้ำซึ่งเป็นตัวทำละลายเข้าไปทั้งหมด85กรัมนะครับแสดงว่าสารละลายทั้งหมดของอาจารย์จะรวมเป็น100กรัมจากการที่ชั่งโซเดียมคลอไรด์15น้ำอีก85กรัมนะครับทำการละลายเราจะได้ออกมาเป็นความเข้มข้นของสารละลายในความเข้มข้นโซเดียมคลอไรด์ 15% โดยมวลนะครับตรงตามความหมายของสูตรก็คือ100ส่วนมีโซเดียมคลอไรด์อยู่15ส่วนน้ำอยู่85ส่วนนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นร้อยละโดยปริมาตรร้อยละโดยปริมาตรหลักการพิจารณาเหมือนกันหมายถึงร้อยละโดยปริมาตรเท่ากับนะครับปริมาตรของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายนะครับคูณด้วย100ยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าอาจจะต้องการเตรียมสารละลายไฮโดรคลอริก 15% โดยมวลหมายถึงสารละลายทั้งหมด100ลูกบาศก์เซนมีเนื้อสารไฮโดรคลอริกอยู่15ลูกบาศก์เซนมีน้ำละลายอยู่85ลูกบาศก์เซนยกตัวอย่างจากชีวิตประจำวันละกันณตอนนี้นะครับเราจะมีการ พูดถึงเอทานอลเข้มข้น 75% โดยปริมาตรนะครับหมายถึงอะไรหมายความว่าเราปิเปตเอทานอลมาทั้งหมด75ลูกบาศก์เซนเตรียมสารละลายโดยการเติมน้ำอีก25ลูกบาศก์เซนนะครับจะได้เป็นเอทานอลเข้มข้น 75% โดยปริมาตรนะครับตัวหน่วยสุดท้ายที่เราพูดถึงนะครับก็คือหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรหมายถึงปริมาณของตัวถูกละลายต่อปริมาณของสารละลายใน100ส่วนยกตัวอย่างเช่นสมมติอาจารย์ต้องการเตรียมสารละลายกลูโคสนะครับ 15% โดยมวลต่อปริมาตรในสารละลายหมายความว่าอะไรหมายความว่าในสารละลายทั้งหมด100ลูกบาศก์เซนมีเนื้อสารกลูโคสอยู่ทั้งหมด15กรัมเป็นไปตามสูตรนี้ก็คือร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรเท่ากับมวลของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายคูณด้วย100นะครับยกตัวอย่างนะครับในการเตรียมเช่นอาจารย์ต้องการเตรียมนะครับสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตนะครับ 5% โดยมวลต่อปริมาตรหมายความว่าอาจารย์ต้องการชั่งคอปเปอร์ซัลเฟตนะครับจำนวน5กรัมละลายจนมีปริมาตรของสารละลายทั้งหมด100ลูกบาศก์เซนอาจารย์จะได้ความเข้มข้นของสารคอปเปอร์ซัลเฟต 5% โดยมวลต่อปริมาตรนะครับจากนั้นนะครับที่เราเรียนเนื้อหากันไปแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าจากองค์ความรู้นะครับในระดับชั้นม.ต้นที่เราได้เรียนรู้กันไปเนี่ยเรานำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมีการทำการทดลองโดยการนำความรู้เกี่ยวกับความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเราอาจจะเคยเห็นมาแล้วบ้างนะครับหรือว่าบางคนอาจจะไม่เคยเห็นแต่สิ่งนี้จะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดของลพบุรีก็คือการย้อมสีเส้นได้ฝ้ายจากสีธรรมชาตินะครับโดยการที่อาจารย์นำมาทำการทดลองร่วมกับการหมักดินสอพองซึ่งเป็นหนึ่งในของขึ้นชื่อจังหวัดลพบุรีแล้วก็มีการเพิ่มคุณสมบัติบางประการให้กับเสื้อผ้านั้นด้วยสำหรับการย้อมสีเส้นได้ฝ้ายจากสีธรรมชาตินะครับจะเป็นการนำเอาสีนะครับจากธรรมชาติเช่นพืชสัตว์นะครับมาใช้ในการย้อมโดยเทคนิคที่เราใช้ในการย้อมนะครับเราจะเป็นการประยุกต์ใช้เรื่องของความเข้มข้นโดยที่จะมีสารละลายทั้งหมด2ตัวนะครับตัวที่1เราเรียกมันว่าน้ำย้อมน้ำย้อมนะครับเป็นการนำพืชหรือสัตว์นะครับนำมาแช่กับน้ำโดยกรรมวิธีที่เราจะยกตัวอย่างนะครับจะเป็นการเตรียมน้ำย้อมจากกระเจี๊ยบนะครับโดยที่การนำกระเจี๊ยบที่ตากแห้งนะครับ250กรัมทำการต้มกับน้ำนะครับจำนวน5ลิตรต้มเป็นเวลาประมาณ 4-6 ชั่วโมงนะครับเพื่อให้ได้สีที่เข้มขึ้นจากนั้นนำสารละลายที่ได้ไปกรองนะครับเราจะได้น้ำย้อมตัวจากกระเจี๊ยบนะครับจากนั้นเราจะพักไว้นะครับตัวต่อไปนะครับเส้นได้ฝ้ายนะครับเส้นได้ฝ้ายที่เราใช้ในการทำการทดลองตัวนี้จะใช้เป็นได้ฝ้ายนะครับเบอร์10/1โดยก่อนที่จะทำการทดลองนั้นเราต้องมีการทำความสะอาดได้ฝ้ายโดยสูตรที่เราทำความสะอาดได้ฝ้ายนะครับเราจะใช้โซดาแอดหรือโซเดียมคาร์บอเนตนะครับจำนวน30กรัมกับสบู่นะครับโดยใช้สบู่เป็นสบู่ผ้านะครับจำนวน40กรัมจากนั้นทำการต้มน้ำในน้ำ5ลิตรนะครับจากนั้นเราใส่ได้นะครับจำนวน5ใจจากนั้นต้มผ้านะครับเป็นเวลา45นาทีจากนั้นเราจะนำผ้าที่ต้มแล้วนะครับขึ้นมาทำความสะอาดจากนั้นเราจะทำการไปตากนะครับแล้วเราก็จะนำตัวของผ้าที่ตากเสร็จแล้วนะครับมาทำการย้อมร่วมกับตัวของน้ำย้อมแล้วก็สารละลายสารช่วยติดนะครับโดยสารละลายสารช่วยติดเนี่ยเราสามารถออกแบบการทดลองที่สอดคล้องกับความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกรรมวิธีในการย้อมนะครับว่าในการย้อมสีธรรมชาติเนี่ยเป็นยังไงนะครับตัวแรกนะครับที่เราจะทำให้ดูก็คือตัวนี้จะเป็นแก่นไม้ฝางนะครับตัวนี้แก่นไม้ฝางโดยใช้สารช่วยติดเป็นสารละลายซิงค์ซัลเฟตนะครับลักษณะของการย้อมเนี่ยเราจะเห็นว่าแก่นไม้ฝางเนี่ยเราจะให้เป็นสีแดงแต่เราจะใช้สารละลายช่วยติดซิงค์ซัลเฟตในการทำให้ติดสีแดงที่เข้มมากขึ้นนะครับแล้วเรามาดูอีกพืชนึงนะครับที่เราจะให้ดูในวันนี้ก็คือเป็นสารละลายขมิ้นนะครับสารละลายขมิ้นตัวนี้จะทำการย้อมร่วมกับสารช่วยติดเป็นคอปเปอร์ซัลเฟตนะครับ จะได้เป็นสารละลายที่ออกเป็นสีเขียวตองนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาดูตัวนี้การใช้เทคนิคของการหมักด้วยดินสอพองนะครับซึ่งดินสอพองเนี่ยจะเป็นของขึ้นชื่อในจังหวัดลพบุรีนะครับที่นำมาใช้เป็นสารช่วยติดทำให้อาจจะเกิดเป็นสีใหม่หรือว่าอาจจะทำให้สีของสารช่วยติดแล้วก็สีของสารย้อมเนี่ยติดสีได้ดีขึ้น
1: อันนี้ก็จะเป็นผ้าที่ย้อมจากขมิ้นนะคะผสมกับสารช่วยติดคือแมงกานีซซัลเฟตความเข้มข้น 15% เป็นเวลา45นาทีค่ะต่อมาเป็นขมิ้นนะคะผสมกับแมงกานีซซัลเฟตความเข้มข้น 10% 30นาทีแล้วก็เป็นขมิ้นนะคะผสมกับสารช่วยติดที่เป็นซิงค์ซัลเฟตความเข้มข้น 10% เป็นเวลา30นาทีค่ะต่อมาก็จะเป็นขมิ้นผสมกับสารช่วยติดที่เป็นซิงค์ซัลเฟตความเข้มข้น 5% เป็นเวลา45นาทีขมิ้นนะคะผสมกับสารช่วยติดที่เป็นเฟอรัสซัลเฟตความเข้มข้น 5% 30นาทีแล้วก็ขมิ้นผสมกับสารช่วยติดเฟอรัสซัลเฟต 15% เป็นเวลา30นาทีร่วมกับการหมักดินสอพองค่ะแล้วก็ขมิ้นนะคะผสมกับคอปเปอร์ซัลเฟตนะคะความเข้มข้น 15% เป็นเวลา30นาทีแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นผ้าที่ย้อมจากขมิ้นผสมกับสารช่วยติดที่เป็นคอปเปอร์ซัลเฟต 10% นะคะเป็นเวลา60นาทีแล้วก็ร่วมกับการหมักดินสอ

0: องด้วยค่ะค่ะอันนี้นะคะจะเป็นพืชที่ใช้โดยแก่นฝางนะคะผสมกับสารช่วยติดแมงกานีซซัลเฟตค่ะที่มีความเข้มข้น 15% ค่ะใช้เวลาในการย้อม45นาทีส่วนอันนี้นะคะจะเป็นพืชแก่นฝางค่ะผสมกับสารช่วยติดแมงกานีซซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 10% ใช้เวลาในการย้อม30นาทีค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางค่ะผสมกับสารช่วยติดซิงค์ซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 5% ค่ะใช้เวลาในการย้อม45นาทีอันนี้นะคะจะเป็นพืชแก่นฝางค่ะผสมกับสารช่วยติดซิงค์ซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 10% ค่ะใช้เวลาในการย้อมนะคะ30นาทีส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางผสมกับเฟอรัสซัลเฟตที่มีความเข้มข้น 15% นะคะใช้เวลาในการย้อม30นาทีร่วมกับการหมักดินสอพองค่ะอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางบวกกับเฟอรัสซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 5% ค่ะใช้เวลาในการย้อม30นาทีส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางบวกกับฮอปเปอร์ซัลเฟตค่ะที่มีความเข้มข้น 15% ใช้เวลาในการย้อมนะคะ45นาทีร่วมกับการหมักดินสอพองค่ะและสุดท้ายนะคะเป็นแก่นฝางค่ะบวกกับฮอปเปอร์ซัลเฟตที่มีความเข้มข้น 15% ค่ะใช้เวลาในการย้อม60นาที
1: ค่ะต่อมานะคะพืชที่เราใช้คือกระเจี๊ยบค่ะสารช่วยติดนะคะเราใช้เป็นแมงกานีซซัลเฟตค่ะที่ความเข้มข้น 15% ใช้เวลาหมักนะคะ45นาทีค่ะต่อมานะคะเป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดสีนะคะคือแมงกานีซที่ความเข้มข้น 10% ระยะเวลาในการหมักคือ30นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่เราใช้เป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดนะคะเราใช้เป็นซิงค์ซัลเฟตค่ะที่ความเข้มข้น 10% ใช้เวลาในการหมัก30นาทีค่ะต่อมานะคะเป็นกระเจี๊ยบค่ะสารติดสีนะคะก็คือซิงค์ซัลเฟตที่ความเข้มข้น 5% ใช้ระยะเวลาในการหมัก45นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้เป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดนะคะคือเฟอรัสซัลเฟตค่ะที่ความเข้มข้น 5% ใช้ระยะเวลาในการหมัก30นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้เป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดนะคะคือเฟอรัสซัลเฟตที่ความเข้มข้น 15% ใช้ระยะเวลาในการหมัก30นาทีค่ะแต่ตรงนี้นะคะจะเป็นการหมักร่วมกับดินสอพองนะคะเป็นระยะเวลา1คืนค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้นะคะเป็นกระเจี๊ยบค่ะสารช่วยติดนะคะคือ copper sulfate ที่ความเข้มข้น 15% ใช้ระยะเวลาในการหมัก60นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้เป็นกระเจี๊ยบค่ะสารช่วยติดนะคะคือ copper sulfate ที่ความเข้มข้น 10% นะคะระยะเวลาในการหมักนะคะ60นาทีเป็นการหมักร่วมนะคะกับดินสอพองเป็นระยะเวลา1คืนค่ะ
2: และนี่นะคะก็คือตัวอย่างผ้าบรรย้อมนะคะโดยพืชในการย้อมนะคะก็คือเป็นฝางค่ะโดยใช้สารช่วยติดสีที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ลายผ้ากันมัดที่แตกต่างกันค่ะส่วนนี้นะคะเป็นตัวอย่างผ้ามัดย้อมพืชที่ใช้ย้อมก็คือกระเจี๊ยบค่ะโดยใช้สารช่วยติดสีที่แตกต่างกันแล้วก็ลายผ้าที่แตกต่างกันค่ะและนี่นะคะก็คือเป็นตัวอย่างผ้ามัดย้อมที่พืชที่ใช้ในการย้อมนะคะคือขมิ้นค่ะโดยใช้สารช่วยติดสีที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ลายผ้าที่แตกต่างกันค่ะ

ตัวนี้นะครับจะเป็นบอร์ดเกมนะครับบอร์ดเกมจะเป็นนวัตกรรมตัวหนึ่งที่นำมาสนับสนุนระบบความคิดของนักเรียนได้ตั้งแต่ระดับประถมจนถึงมัธยมแล้วก็มหาลัยนะครับตัวบอร์ดเกมตัวนี้จะถูกสร้างขึ้นมาจากองค์ความรู้แล้วก็ผลการทดลองนะครับผลการทดลองเกี่ยวกับการยอมผ้าเมื่อสักครู่นะครับโดยที่บอร์ดเกมตัวนี้เป็นเกี่ยวกับการยอมผ้าจากกระเจี๊ยบนะครับโดยที่อันดับแรกนะครับเราจะมาแนะนำตัวละครนะครับตัวละครจะมีทั้งหมด6ตัวนะครับจะเริ่มจากการ์ด A การ์ดตัวละครจะเป็นใบนี้นะครับโดยที่จะมีตั้งแต่ A ถึง F นะครับโดยที่การ์ด A B C นะครับจะเป็นเกี่ยวกับความสามารถในการเป็นสารช่วยติดในความเข้มข้นต่างๆหมู่บ้าน A นะครับจะมีความสามารถในการเป็นสารช่วยติดทั้งหมด 5% นะครับหมู่บ้าน B 10% หมู่บ้าน C อีก 15% จากนั้น A B C จะเป็นความเข้มข้นของสารนะครับ D Doc E แล้วก็ F นะครับจะเป็นความสามารถในการทำการทดลองที่เวลาต่างๆตั้งแต่30นาที45นาทีแล้วก็60นาทีนะครับความสามารถทั้ง2ตัวนี้จะประกอบกันมาเป็น1เงื่อนไขของการยอม

ในตารางตัวนี้นะครับโดยที่อาจารย์จะยกตัวอย่างตัวนี้เช่นช่องนี้นะครับการย้อมจะได้สีเส้นได้ฝ้ายตามในรูปนี้จะต้องใช้ความเข้มข้นของฟอรัสซัลเฟตนะครับโดยในการย้อมเนี่ยจะต้องมีสภาวะ2ตัวก็คือน้ำย้อมจะต้องเป็นเวลา30นาทีแล้วก็ 5% 30นาทีและ 5% เราก็ต้องมาดูว่า30นาทีตัวเนี้ยมันคือความสามารถของหมู่บ้าน D-Doc และ 5% เป็นความสามารถบ้าน A เพราะฉะนั้นในการจะชนะช่องนี้หรือได้แต้มในช่องนี้เราต้องทำการใช้ความสามารถของหมู่บ้าน A และ D-Doc โดยที่ถ้าผู้เล่นนะครับทอยไปสมมุติผู้เล่นที่มี A อยู่แล้วสามารถจ้างแค่หมู่บ้าน D-Doc เพียงหมู่บ้านเดียวนะครับโดยที่ในการปิดดีลตัวนี้นะครับเราจะทำการเปิดการ์ดตัวนี้เราจะเรียงลำดับในแต่ละช่องจะมีจำนวนเงินที่แตกต่างกันอย่างเช่นตัวนี้1เหรียญแทน 20M นะครับตัวนี้ถ้าชนะช่องนี้ได้จะได้ทั้งหมด4เหรียญ4เหรียญนั่นหมายความว่าช่องนี้อำนาจในการต่อรองของเงินช่องนี้จะเท่ากับ 80M โดยที่ถ้าสมมุติว่า A เป็นคนทอยนะครับ A ต้องจ้างแค่ D-Doc คนเดียวนะครับD-Doc สามารถเรียกเงินจาก A เท่าไหร่ก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าได้ทั้งหมด 80M D-Doc เรียกทั้งหมด 30M ถ้าคนที่เป็นคนปิดดีลยอมหมายความว่าคนที่เป็นคนดีลจะได้ทั้งหมด 50M และ D-Doc จะได้ 30M ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าดีลได้นะครับเราจะทำการหงายการ์ดตัวนี้หงายการ์ดไว้นะครับหมู่บ้าน A เป็นสีแดงนะครับเราจะทำการหยิบบ้านสีแดงนะครับหนึ่งหลังมาวางอยู่ด้านนี้นะครับและคุณสมบัติพิเศษจะได้เหรียญเงินทั้งหมด1เหรียญโดยคุณสมบัตินะครับในการเป็นเหรียญเงินกับเหรียญทองจะมีความแตกต่างกันถ้าเหรียญเงินนะครับแทนศักยภาพของหมู่บ้านใดก็ได้เพียง1หมู่บ้าน A ถึง F ได้หมดเลยนะครับแต่สำหรับเหรียญทองนะครับมีความพิเศษคือสามารถแทนหมู่บ้านได้2หมู่บ้านหรือเหรียญทองจะแทนศักยภาพในการหมักดินสอพองก็ได้นั่นหมายความว่าการปิดการ์ดการหมักดินสอพองตามมุมทั้ง4มุมเนี้ยจะต้องใช้เหรียญทองเท่านั้นเราจะทำการแกล้งเพื่อนก็ได้โดยใช้การ์ดเหรียญทอง1เหรียญโดยการบล็อกเราใช้คำว่าบล็อกนะครับF ต้องการแกล้งไม่ให้ D-Doc ใช้ได้ F บล็อก D-Doc ก็ได้นะครับเพื่อบังคับให้จ้างตัวเองนะครับสำหรับใครเป็นเฮดของการปิดดีลนะครับใครเป็นคนเปิดใบดีลได้นะครับจะได้เหรียญพิเศษอันนี้ไป1เหรียญนะครับแต่ผู้เล่นบางคนนะครับสามารถแย่งการดีลหมายความว่าถ้าไม่ต้องการไม่พอใจที่จะให้ A ดีลสมมติC-Cat ต้องการดีลเอง C-Cat ยอมทิ้งเหรียญทอง1เหรียญนะครับในการเป็นเจ้าของการดีลโปรเจกต์นั้นในการพัฒนาเฉดสีในโปรเจกต์นั้นก็ได้นะครับจากนั้นสมมุติว่าการ์ดช่องนี้มีคนเดินไปแล้วเดินมาตกช่องที่มีคนปิดดีลไปแล้วมีเจ้าของที่แล้วนะครับคนที่ไปเดินตกในพื้นที่ของเพื่อนนะครับต้องจ่าย 20M นะครับก็คือตามใบที่เราหงายขึ้นมานะครับโดยในการเล่นไปเรื่อยๆจบเกมเมื่อไหร่นะครับเราจะนับเงินใครเงินสูงสุดคนนั้นจะเป็นผู้ชนะ

แล้วสำหรับตรงมุมนะครับเราจะมีจุดพิเศษนะครับจุดที่1จะเป็นตัวนี้ในช่องแรกนะครับในช่องที่มีรูปคนจี้นะครับคนเอาปืนจี้ตัวนี้จะมีคุณสมบัติที่เราเรียกว่าปล้นเราสามารถดิวก็ได้หรือจะปล้นก็ได้สำหรับการปล้นนะครับจะได้คุณสมบัติของเหรียญเงิน1เหรียญเหรียญทอง1เหรียญจะปล้นผู้เล่นคนไหนก็ได้1คนสำหรับการเดินมาสมมติตกในจุดที่มีการพาดบันไดนะครับจะมีลูกศรกำกับสมมติว่าตก

ในช่องนี้นะครับตกในช่องนี้สามารถอยู่ในช่องนี้ก็ได้หรือเราจะเคลื่อนตัวเองมาอยู่ในช่องนี้ก็ได้อันใดอันหนึ่งแค่อันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในการพาดบันไดจะมี1จุดนะครับและ2จุดตรงนี้จากนั้นจุดคุณส

ในเกมสมมติเราปิดดีลใบนี้ได้นะครับเราจะให้ผู้เล่นคนที่ปิดดีลได้ทอยการ์ดถ้าเป็น1หรือ2นั่นหมายความว่าเกมยุติทันทีแต่ถ้าไม่ได้1หรือ2เราก็จะเล่นต่อกรณีที่การ์ดปิดดีลหมดเราจะวนรอบสุดท้ายนะครับแล้วก็นับจำนวนเงินที่มีเกมตัวนี้จึงสามารถได้ตั้งแต่การวางแผนจนถึงเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ความเข้มข้นการย้อมสีเส้นได้ฝ้าจากสีธรรมชาติแล้วก็จะปรับทัศนคติของผู้เรียนให้ชอบวิทยาศาสตร์และมองว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว

0: แต่เมื่อวานเย็นเธอกินข้าวกับอะไรมาล่ะ
1: เรากินปลาทอดอ่ะกับน้ำจิ้มแซ่บๆอ่ะโคตรอร่อยเลยแต่ดูดีได้แผ่นน้ำมันกระเด็นมาด้วย
0: อุ้ยแล้วน้ำมันกระเด็นตอนไหนอ่ะ
1: ตอนเราปลาลงทอดอ่ะกระเด็นเต็มเลย
0: โอ้กว่าน้ำมันจะเดือดอุณหภูมิต้องสูงมากเลยนะ
1: ใช่

0: สวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างกำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู
0: ่กำลังคุยเกี่ยวกับประเด็นการทอดปลานะครับว่าทำไมเวลาทอดถึงมีน้ำมันกระเด็นออกมาน้ำมันกระเด็นออกมาเต็มเลย
2: ใช่ค่ะอาจารย์เมื่อวานหนูเอาปลาลงทอดนะคะตั้งน้ำมันไม่เดือดพอปลาลงทอดกระเด็นเต็มเลยค่ะ

0: รื่องทอดปลาหรอจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถอธิบายได้โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องสมบัติของสสารนะคะในเรื่องของจุดเดือด
1: เราจะให้ความร้อนน้ำกับน้ำมันน้ำจะเดือดที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสส่วนน้ำมันจะเดือดที่182องศาเซลเซียส

จริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าจุดเดือดของน้ำแล้วก็น้ำมันเนี่ยอุณหภูมิมันจะไม่เท่ากันจุดเดือดของน้ำอุณหภูมิจะอยู่ที่100องศาเซลเซียสส่วนน้ำมันจะอยู่ที่182องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตั้งน้ำมันลงบนกระทะแล้วเราก็ให้ความร้อนกับมันเนี่ยน้ำมันมันจะมีอุณหภูมิมากกว่า100องศาเซลเซียสเวลาเราเอาปลาลงไปทอดนะคะน้ำที่ติดอยู่กับตัวปลาที่เกิดจากการล้างทำความสะอาดเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอแล้วก็จะเดือดในน้ำมันนะคะที่ร้อนๆทำให้น้ำมันเนี่ยมันกระเด็นมาโดนมือหนูไง

ใช่นอกจากคุณสมบัติในเรื่องของจุดเดือดที่อาจารย์หมิงบอกแล้วนะคะก็ยังมีในเรื่องของความหนาแน่นที่ทำให้น้ำมันกระเด็นอีกด้วยเนาะ

0: ที่ความหนาแน่นของน้ำมันมีค่าเท่ากับ 0.9 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรทำให้น้ำมันลอยอยู่บนน้ำ
1: เพราะว่าน้ำมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำทำให้น้ำจมลงไปแล้วก็กระเด็นขึ้นมาแบบเยอะๆใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเราคิดว่าจะมีวิธีการยังไงที่ทำให้น้ำมันมันไม่กระเด็น
0: พยายามให้น้ำติดปากน้อยลงค่ะ
3: หรือเราอาจจะใส่เกลือเพิ่มลงไปในน้ำมันเพื่อให้จุดเดือดของน้ำมันกับน้ำเนี่ยสูงขึ้นทำให้การกระเด็นน้อยลง

0: นอกจากนี้นะครับคุณสมบัติของสสารยังมีเรื่องของจุดหลอมเหลวด้วย
1: ในสมัยก่อนที่เขาทำไอติมโบราณที่เขาจะใส่เกลือลงไปในน้ำแข็งเพื่อให้น้ำอัดลมแข็งตัวได้ไวขึ้นซึ่งเกลือก็มีผลต่อสมบัติของสสารด้วย

0: ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการรับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น
1: แซฟเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับแซฟSustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ทูเจตซินเทติกพาราฟินิกเคโรซีน ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืน ที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

คที่เราสามารถพบได้บ่อยในแพรี่ด็อกนะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าแพรี่ด็อกลงท้ายด้วยด็อกคือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับแพรี่ด็อกกินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์ฟันแทะนะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หากแพรี่ด็อกกินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของแพรี่ด็อกมีความเสียหายเกิดขึ้นสภาพของขนของแพรี่ด็อกก็จะมีความผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มของแพรี่ด็อกตัวนี้เป็นต้นนะคะแพรี่ด็อกตัวนี้ได้รับการกินอาหารสุนัขมามากกว่า1ถึง2ปีก็จะทำให้ลักษณะของโครงสร้างอะไรต่างๆเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้วส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของแพรี่ด็อกเองได้แก่กลุ่มของโรคบิดที่มีการปนเปื้อนมานะคะโรคบิดจะมีการปนเปื้อนของตัวโปรโตซัวที่ปนมากันกับอาหารปนมากับน้ำนะคะจะถูกขับถ่ายออกมาผ่านทางอุจจาระนะคะโรคนี้ถ้าแพรี่ด็อกตัวไหนที่มีความแข็งแรงมากแพรี่ด็อกจะสามารถกำจัดเชื้อกลุ่มนี้ค่อนข้างได้นะคะแต่อาจจะไม่หมดเลย 100% บางตัวจะแสดงลักษณะของอึเป็นปกติบางตัวจะแสดงลักษณะของอึเหลวอย่างไรก็ตามนะคะหากโรคนี้มีการได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็จะส่งผลเสียกับแพรี่ด็อกเช่นกันหากเราพบว่าลักษณะของอึแพรี่ด็อกมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีลักษณะนิ่มขึ้นกลิ่นผิดปกติไปเหม็นขึ้นมีลักษณะของความเหลวมากขึ้นมีมูกปนออกมาควรที่จะต้องพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดถ้าหากปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียนะคะอาจจะเกิดปัญหาของการเสียชีวิตของแพรี่ด็อกได้เช่นกันโดยเฉพาะแพรี่ด็อกเด็กๆนะคะที่เราเพิ่งรับเข้ามาเลี้ยงใหม่โรคอื่นๆที่เราจะสามารถเจอได้อีกนะคะเป็นกลุ่มของตัวโรคผิวหนังโรคผิวหนังมักจะพบในแพรี่ด็อกที่เพิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะร่วมกับการเดินทางมาค่อนข้างไกลของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอรวมกันแล้วก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขาของเขาเสียไปเหมือนแพรี่ด็อกตัวนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่าแพรี่ด็อกตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้เกิดเนื่องจากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์เนื่องจากกระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้ว

ท้ายที่สุดถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งนึงที่เราแนะนำนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดแผลกดทับนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายกันกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาสู่แพรี่ด็อกของเราแพรี่ด็อกมีโอกาสที่จะสามารถส่งต่อโรคพิษสุนัขบ้าถึงคนได้ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยกับสัตว์และเราก็คือการพาแพรี่ด็อกไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี

อย่างไรก็ตามวิธีการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีควรพาแพรี่ด็อกมาพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อที่จะทำการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีละ1ครั้งค่ะ

0: กันเป็นประจำทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นแบบนี้ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ในรายการเรื่องเด็ดเอตโลค่ะและช่วงแรกของเรื่องเด็ดเอตโลของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมไปชี้เป้าร้านอาหารอร่อยๆเน้นว่าเป็นร้านเล็กแต่ว่ารสชาตินั้นอร่อยไม่ธรรมดาจริงๆกับช่วงร้านเด็ดเอตโลซึ่งวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชิมของอร่อยที่ไหนนั้นไปชมกันเลยค่ะ
1: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับพุกพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับแน่นอนว่าบุรีทั้งทีนะครับต้องกินปลาแม่น้ำกันหน่อยนะครับวันนี้เดี๋ยวพามาลองชิมร้านนี้นะครับหนุ่งหนิงปลาแม่น้ำจะมีอะไรเด็ดบ้างตามพุกมาเลยนะครับตามมาเลยพุกจะเข้าครัวมาเลยนะครับครัวใหญ่มากเป็นแบบเปิดโล่งๆแบบนี้นะครับนี่พี่หนิงสวัสดีครับ

0: เจ้าของร้านแน่นอน
1: จ้ะ
2: นี่มานี่คือเปิดมา20กว่าปีก็คือขายลุยขายปลาแม่น้ำมา
1: ใช่อันนี้เป็นปลาแม่น้ำบ้านเราและนี่ก็คือปลาน้ำเงินเป็นปลาเนื้ออ่อนชนิดหนึ่งและนี่คือปลาแดงก็เป็นปลาเนื้ออ่อนเหมือนกัน
2: จ้ะแล้วปลาแม่น้ำบ้านเราเนี่ยสิงห์บุรีนี่คือมันอร่อยยังไง
1: ก็สดเนื้อเด้งไง
2: สด
1: สดแล้วก็เนื้อเด้งแล้วก็หวานใช่ทำอะไรก็อร่อยไม่คาว
2: จริงป่ะ
1: จริง
2: แล้วอย่างเงี้ยคือมาปุ๊บมันจะมีปลาพวกนี้ทุกวันไหมครับหรือว่าแล้วแต่วัน
1: ทุกวันเลยแต่ว่าถ้าช่วงนี้จะไม่ค่อยครบนะ
2: เพราะว่ามันเป็นปลาที่ชาวบ้านหามาแล้วก็หากันแบบวันนึงเราไม่รู้ว่าจะได้อะไรมากใช่ไหม
1: ถูกต้อง
2: แล้วเมนูเด็ดร้านเรามีอะไรมาก
1: ก็จะมีแกงป่าพวกปลาขาวปลาคังนะ
2: ครับ
1: เป็นชูชี
2: ครับ
1: ทอดเกลือทอดกระเทียมทอดน้ำปลาได้หมด
2: นี่นึกเมนูไม่ทันแล้วเน
1: ี่
2: ยยังครับพี่นุ่งหนิงจัดให้พูดหน่อยแล้วกันนะ
1: ได้
2: ได้ไหม
1: ได้จ้ะ
2: เอาแบบเด็ดๆสักเมนูนึงที่มาแล้วต้องสั่งคืออะไร
1: แกงป่า
2: แกงป่า
1: ใช่

0: ้ปลาอะไร
1: ลูกค้าจะสั่งบ่อยปลาน้ำเงิน
0: ปลาน้ำเงินงั้นพวกเอาเป็นปลาน้ำเงินสักเมนู2เมนู
1: ได้ให้อร่อยเลยนะ
0: เอาให้อร่อยเลย ไม่อร่อยบอกไม่อร่อยนะ
1: จ้าไม่อร่อยบอกไม่อร่อยเลยไม่อร่อยไม่คิดตังค์
0: เราไม่ต้องมาอีกเดี๋ยวรอขอบคุณครับ
1: จ้า

มครับน่าจะมากินด้วยกันนะมันเยอะมากเลยนะฮะเดี๋ยวบอกก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่เริ่มจากแกงป่าอันนี้แกงป่านี่ใช้ปลาน้ำเงินนะฮะทางซ้ายนี่เป็นต้มยำปลากดคังแล้วตรงกลางนี่น่ากินมากนะครับเป็นผัดฉ่าปลาเทโพนะตามด้วยทางขวานี่เมนูนี้เด็กๆกินได้สบายเลยนะครับปลาแดงทอดกระเทียมและไข่เจียวนะครับเป็นไข่เจียวโบราณนะครับพี่นุ่งหนิงบอกว่าต้องลองมาชิมดูเริ่มจากแกงป่านะฮะให้ดูเครื่องต่างๆก่อนนะครับนี่ยกมาทั้งป่าเลยไหมมีถั่วพลูกระชายใบมะกรูดแล้วก็มีมะระขี้นกด้วยนะมะเขือพวงมะเขือเปาะมาหมดเลยนะครับมันต้องแบบจัดจ้านมากๆแน่นอนแล้วดูเนื้อปลาปลาน้ำเงินเนี่ยพี่หนุ่มหนิงบอกว่าเนื้ออร่อยต้องลองนะครับหนังเขาจะเป็นสีเงินแบบนี้เลยนะแล้วเนื้อแน่นชิมน้ำก่อนเผ็ดร้อนกลิ่นกระชายนำออกไปทางเผ็ดเค็มกลมกล่อมกลิ่นก็คือเหมือนแกงป่าทั่วไปเลยแต่ว่ารสชาติจัดจ้านให้ดูเนื้อปลาอีกทีนะให้มาชิ้นใหญ่ๆเดี๋ยวลองชิมเนื้อดูเนื้อปลาน้ำเงินมันแบบมันแน่นมันหวานนะครับก็คือมันจะอารมณ์แบบเนื้อปุยๆอ่ะ มันละลายไปกับลิ้นเลยนะครับแล้วมันแบบไม่มีความคาวสดมากอร่อยมากมาต่อที่อีกหนึ่งอย่างต้มยำปลากดคังขอลองชิมน้ำหน่อยว้าวเปรี้ยวนำเปรี้ยวแบบเปรี้ยวกำลังดีนะครับสดชื่นแน่นอนไม่เผ็ดมากนะเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ดูเนื้อซะก่อนปลากดคังนะครับปลากดคังเนี่ยมันต้องถ้าจะให้ดีสดๆนี่มันจะต้องหวานเด้งแน่นแล้วก็ส่วนของหนังเนี่ยมันจะต้องเด้งดึงเด้งดึงตามนั้นเลยใช่เลยไม่คาวสดมากเนื้อหวานปลาสดมากๆร้านนี้คุณรับประกันเลยต่อกันที่ผัดฉ่าปลาเทโพนะครับปลาเทโพนี่เหมือนยังไม่เคยกินนะนี่เขาจะหั่นมาเป็นชิ้นบางๆแบบนี้นะครับแต่ให้เยอะเนื้อปลาเทโพมันจะคล้ายกับปลากดคังหน่อยแต่ว่ามันจะมีความหนึบกว่านะฮะโดยเฉพาะหนังนี่คือแบบมีความเหนียวหนึบกว่าแต่พอโดยรวมเนี่ยผัดกับตัวผัดฉ่าแล้วคือเข้าเนื้อลงตัวไม่เผ็ดมากอร่อยดีถ้าใครชอบความหนึบของตัวเนื้อแล้วก็ตัวหนังเนี่ยลองปลาเทโพเฮ้ยตรงมันอร่อยนะต่อกันที่นี่เลยนะครับปลาแดงทอดกระเทียมนะครับปลาแดงก็เป็นอีกปลาหนึ่งที่เอามาทอดกระเทียมแล้วอร่อยมากดีเลยครับทุกโต๊ะต้องมีสั่งนี่กินหัวให้กรอบกินได้ทั้งตัวเลยครับเนี่ยบอกว่าทุกเมนูนะครับที่เป็นปลานี่คือสดแบบสดมากๆนะครับเนื้อหวานเด้งแล้วก็แน่นนะครับแล้วแต่ว่าชอบสไตล์ของเนื้อปลาชนิดไหนนะครับมีหมดเลยถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากมาลองชิมนะมาได้เลยนะครับเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงเช้าจนถึง2ทุ่มนะฮะแต่ต้องบอกก่อนว่าคือทางร้านเนี่ยเขาจะเหมือนเรามากี่คนอย่างงี้นะเขาจะดูปุ๊บแล้วเขาจะกำหนดขนาดของจานให้ว่าจานนี้มา2คนประมาณนี้พอมา 4-5 คนใหญ่ๆหน่อยให้เยอะๆหน่อยซึ่งราคาก็จะลดหลั่นตามกันไปนะครับจานเล็กก็ถูกลงหน่อยจานใหญ่ก็แพงขึ้นนิดนึงเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยนี่อย่างนี้นะ2จานนี้นะครับปลาแดงทอดกระเทียมกับแกงป่านะครับอันนี้เป็นแกงป่าปลาน้ำเงินเนี่ย

0: 300บาทส่วนถ้าเป็นผัดชาปลาเทโพกับต้มยำปลากดครั้งนี่180บาทให้เยอะมากและอีกหนึ่งอย่างก็คือไข่เจียว80บาทเท่านั้นเองนะฮะก็วันนี้อร่อยมากจริงๆนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจตั้ง GPS มาได้เลยนะครับร้านหนุงหนิงปลาแม่น้ำครับผมสดมากรับประกันเด็ดเอตโลวันนี้นะครับผู้ชมพาคุณผู้ชมมาช้อปปิ้งกันที่ตลาดบ้านป่าเจริญนครนะฮะเป็นตลาดที่ไม่ได้อยู่ในป่านะแต่อยู่กลางเมืองกรุงเทพเลยนะฮะตรงนี้ที่ผู้ยืนอยู่นี่คือซอยเจริญนคร22นะฮะเขตคลองสานใกล้มากเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในนี่มันป่ายังไงนะฮะตามผมมาเลยครับนี่นะครับพอเดินเข้ามานะครับก็จะเป็นอาคารเนาะเขาจะวางขายของกันแบบแต่ละร้านเนี่ยก็จะอยู่ใต้อาคารนี่แหละแล้วก็จะมีเนี่ยแม่ๆพี่ๆน้องๆหลากหลายจังหวัดเลยอย่างร้านชุมชนบ้าน9บาทจังหวัดบุรีรัมย์มาจากบุรีรัมย์เลยเหรอ
1: จ้ะ
0: แล้วของพวกนี้นี่
1: นี่จะปลูกเองกินเองทั้งนั้นเลย
0: พอเหลือจะกินก็มาขาย
1: พอมาที่บ้านเรา
0: อ๋อแล้วไม่สีมันไม่ขาวไปเลยอ่ะอันนี้มันออกแบบ
1: ไม่ให้มันกัด
0: ให้มันยังเหลือแบบว่าสารอาหารอยู่เนาะนี่กึ่งๆเข้ากล้องอะไรอย่างนี้นะโลละ35บาท3โล100นี่ตะคงตะไคร้นี่ปลูกเองหมดขายกรัมเท่าไหร่
1: กรัมละ10บาท
0: อู้น่ารักมากเลยมากันจากบุรีรัมย์นะมาขายกรัมละ10บาท
1: โอ้โห
0: อันนี้10บาทเหรอ
1: ปลูก3ต้นกินไม่ไหวเลย
0: กินไม่ไหวเลย ต้องเอามาแบ่งกันนะครับเสาวรสส่งตรงจากบุรีรัมย์นะครับร้านนี้กลุ่มแม่บ้านหนองยายโต๊ะของมีเยอะมากเลยเอามาขายกันนะครับและที่สำคัญมีแกงมา 3-4 หม้อเลย
1: อันนี้ต้มพะโล้ค่ะ
0: ต้มพะโล้
1: แล้วก็แกงขี้เหล็ก
0: แกงขี้เหล็กและอันนี้
1: แกงมะลุมค
0: ่
1: ะ
0: แกงมะลุมมาเนี่ยยังไม่กินข้าวเช้าหรือว่าจะมาฝากท้องตอนเที่ยงก็มีเหมือนกันนะครับผักเผือกสวยงามไปหมดจากจังหวัดอะไรจ๊ะอันนี
2: ้นครสวรรค์ค
0: ่
2: ะ
0: นครสวรรค์มีบวบงูมะละจีนมะเขือยาวแล้วดูนี่พริกหยวกนะครับปลูกเองเหรอจ๊ะเนี่ยทำไมมันใหญ่โตอย่างนี้ล่ะ
2: เพราะว่าตรงนั้นดินมันงามไงคล้ายๆดินขุยตุ่นอะ
0: ขุยตุ่น
2: ใช่ใช่เป็นดินร่วนซุยเหมือนขุยตุ่นอะ
0: จะงาม
2: ทางกลุ่มเราเนี่ย
0: ครับ
2: คือเน้นไม่ใช้สารเคมี
0: จ้ะสะอาดปลอดภัยกำลังทอดปลากันอยู่เลยนะฮะอันนี้จากจังหวัดอะไรจ๊ะ
3: สระแก้วค่ะ
0: ร้านเราขายอะไรบ้างจ๊ะอันนี้
3: ปลาส้มบ้างก้างอันนี้ปลาช่อนนาเด็ดเดียวค่ะ
0: นี่ก็ตัวนี้40บาท2ตัวนั่น70อันนี้เป็นปลาช่อนนา
3: ปลาช่อนนา
0: ก็คือหามาจากในนาเราเลย100บาทไม่อยากซื้อใหญ่ๆซื้อเล็กๆแบบนี้50บาทก็ได้เหมือนกันอันนี้อะไรอ่ะ
3: อันนี้ฝางค่ะปลูกตามหัวไร่ไปนาเดือนละครั้งเราจะมาตลาดบ้านป่าพอใกล้จะถึงวันมาเราก็จะว่าใครได้อะไรใครได้อะไรรวมตัวกันแล้วก
0: ็โอ้น่ารักมากเลยอ่ะลุงสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: นี่มีอะไรขายบ้างจ้าร้านเรา
4: ของผมมีมะพร้าวกะทิแล้วก็ข้าวต้มมัด
0: จ้า
4: แล้วก็ขนมตาลขนมตาลนี่ขนมตาลแท้ๆไม่ใส่ผงชูเลยนะ
0: เหรอ
4: เป็นชาวบ้านทำ
0: โอ้โหแน่นมากเลยนี่กล่องเท่าไหร่จ้าก
4: ล่องละ25บาทครับ
0: 25บาทเองมีอะไรจ้าเนี่ยอันนี้อะไรปลาอะไรเนี่ย
4: อันนี้ปลากระแลครับปลากระแลทำเค็มเป็นปลาชายฝั่งที่ประมงพื้นบ้านเขาไปทำ
0: นี่ถุงนี้เท่าไหร่จ้า
4: 70บาทครับ
0: 70บาทนะครับมีแบบผ่าแล้วก็ไม่ผ่า
4: ไม่ผ่า
0: แล้วแต่เลือกได้เลยอันนี้ถุงเท่าไหร่จ้า
4: ถุงละ70เหมือนบาทเหมือนกันครับ
0: 70บาทเหมือนกันนะครับมาดูที่ร้านนี้บ้างดีกว่าตัวแทนจากจังหวัด
5: บึงการค่ะ
0: บึงการค่ะนี่มาไกลเหมือนกันนะเอาอะไรมาขายกันบ้างเนี่ยผู้เห็นมีห่อหมกและ
5: อันนี้หมกปลากายค่ะ
0: หมกปลากายนี
5: ้
0: มะนาวเน
5: า
0: ะนี่อะไรจ๊ะ
5: อันนี้มะอึกค่ะ
0: มะอึก
5: ค่ะไปทำเป็นน้ำพริกค
0: ่
5: ะ
0: อ๋อไปทำน้ำพริก
5: ผักปังค่ะเอาไปใส่แกงหอย
0: แกงหอยได
5: ้ผัดน้ำมันหอยก็ได้แกงเปิดค่ะ
0: แกงเปิดนะครับใส่หมูนะครับโอ้นี่ก็น่ากินนะครับร้อนๆเลยนะฮะก็คือเอาวัตถุดิบเอาของของเรามาจากบ้านแล้วก็มาทำที่นี่สดๆเลยจากบึงกาฬแล้วมาอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่ปูดำหูทำไมมันกล้ามใหญ่อย่างเงี้ยยังเป็นๆอยู่นะครับออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะเนี่ย
6: ตั้งแต่เมื่อคืน
0: นี่ดูนะครับมีแบบไข่ด้วยนะครับถ้ามีไข่โลละ750
6: ใช่
0: แล้วถ้าไม่มีไข
6: ่450
0: 450แล้วดูกล้ามปึกปากมากใหญ่มากนี่นะครับหอยแครงนี่ก็คือลวกมาให้แล้วตัวใหญ่แบบนี้นะครับสดๆเลยนะครับ
7: ปลาปลาตะเพียนจากแม่น้ำประสันครับที่เพชรบุร
0: ีทำไมใช้ปลาตะเพียนล่ะครับ
7: ที่ปลาฉะนั้นคือมันเป็นแม่น้ำแล้วมันมาจากธรรมชาติแล้วชาวบ้านฉะนั้นเขาก็จับได้เป็นจำนวนเยอะแล้วก็เลยมาแปลรูปเป็นปลา
0: โอ้นี่ปลาสับก็มีนะครับแบบนี้ซื้อไปเอาข้าวเหนียวจุ่มได้เลย
7: ได้เลยครับ
0: อันนี้ขายกระปุกเท่าไหร่จ๊ะ
7: กระปุกละ50 บาทครับ
0: ถ้าแบบนี้ก็คือ
7: เป็นกิโลครับอันนี้ช่างมาแล้วเป็นกิโลละ80 บาท
0: กิโลละ80
7: เนื้อปลาแน่นๆจุกๆเลยครับไม่มีน้ำเพื่อเกลือปลาทั่วไปจะมีน้ำเยอะแต่นี่เนื้อทั้งนั้นนะคร
0: ับ
7: ม
0: ี
7: น้ำ
0: เลยนี่นะครับเนื้อเน้นๆเลยนะครับอัดอยู่ในนี้นะครับถุงนี้1 กิโล80 บาทนะครับที่ตลาดบ้านป่านะครับไม่ได้มีแค่ของกินนะครับเสื้อผ้าเครื่องประดับก็มีอยู่ตรงนี้นะครับกับสีสันชนเผ่าเผ่าอะไรจ๊ะ
8: ปากกยอค่ะ
0: ปากกยอ
8: ก
0: ็
8: คือกะเหรี่ยงสะกอค่ะ
0: นี่ดอกลักนี่ใครเคยเห็นดอกลักจะเป็นประมาณนี้เลยนะ
8: ใช่ค่ะตีเงินเป็นดอกลักทีละดอกเนี่ยค่ะแล้วเราค่อยมาร้อยให้เป็นสร้อยข้อม
0: ืออ๋อเอามาขายนี่คือเขามาฝากพี่มาขายหรือไงครับ
8: ก็คือชาวบ้านตีเป็นอาชีพอยู่แล้วค่ะ
0: ค
8: แล้วเราก็นำมาขายแล้วก็หัก 20% ไปช่วยเหลือคนกะเหรี่ยงที่หนีภัยสงครามในเกาะพิเรกับรัชบุรีค
0: ่
8: ะ
0: อ๋อหุยมีสตอรี่ด้วยอ่ะดีนะมาอุดหนุนได้นะครับแล้วงานฝีมือนี่ไม่ใช่แบบหมูๆนะละเอียดมากนะครับนี่นะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากที่จะกินอาหารท้องถิ่นหากินยากมาได้เลยนะครับที่ตลาดบ้านป่านะฮะถ้าอยากกินหมักเมาจากชัยภูมิหรืออยากกินอาหารทะเลสดๆจากสุราษฎร์อย่างนี้มีหมดหลายจังหวัดมากๆนะครับขนของท้องถิ่นอาหารพื้นถิ่นมาขายกันที่นี่เลยนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับมาได้เลยนะครับทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนะฮะเปิดตั้งแต่ประมาณสัก7:30เนี่ยมาได้แล้วจนถึงประมาณ5 โมงเย็นแต่ผู้แนะนำว่ามาก่อนเที่ยงเนี่ยของมันจะกำลังมีอยู่นะเพราะว่าคนส่วนใหญ่มานี่ซื้อกันเยอะ5อย่าง5โล6โลของนี่หลายถุงก็ซื้อกันไปแบบเหมาๆนะอีกอย่างนึงที่นี่นะครับถ้าไม่สะดวกมามีเพจให้พิมพ์ไปได้เลยนะครับตลาดบ้านป่าเขาก็จะมีขายทางออนไลน์ด้วยเหมือนกันนะฮะยังไงก็สนใจมากันได้เลยนะครับกับตลาดบ้านป่าเจริญนครซอย22นะฮะมากินข้าวมากินข้าวเช้าก็ได้
9: แปรรูปผลิตภัณฑ์ผักพื้นบ้านนะคะจากอำเภอระอุ่นจังหวัดระนองค่ะซึ่งก็คือเป็นผลิตภัณฑ์จากใบเหลียงหรือว่าใบเหมียงนะคะถ้าเกิดว่าผู้ชมเคยทานเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะคุ้นเคยกับใบเหลียงผัดไข่แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นได้หลากหลายเลยแต่วันนี้เนี่ยด้วยความที่ชุมชนมีการปลูกใบเหลียงกันค่อนข้างเยอะเป็นผักอินทรีย์ด้วยนะคะก็คือไม่ต้องใช้สารเคมีเลยสรรพคุณของใบเหลียงเองเนี่ยนะคะนอกจากจะมีรสชาติที่อร่อยแล้วนะคะต้องบอกว่ายังบำรุงเรื่องของกระดูกเพราะว่ามีแคลเซียมสูงรวมไปถึงมีสรรพคุณต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะส่วนใบเหลียงที่สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์แล้วก็ให้คุณค่าค่อนข้างสูงเลยก็คือส่วนที่เรียกว่าใบเพสลาดหรือว่าใบที่เป็นใบกลางอ่อนกลางแก่นะคะที่เราบอกใบเพสลาดนี่ก็คือจะเป็นหน้าตาแบบนี้ซึ่งเวลาที่นำมาแปรรูปก็ทำได้หลายอย่างด้วยนะคะฝั่งนี้ที่เราเห็นจะเป็นข้าวเกรียบใบเหลียงนะคะมีทั้งแบบที่ทอดมาแล้วหรือว่าถ้าใครอยากจะสั่งซื้อแบบที่ซื้อมาแล้วก็นำไปทอดเองแบบนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าแบบทอดแล้วแบบนี้นะคะจะอยู่ที่ซองละ35 บาทนะคะอีกหนึ่งอย่างนะคะด้านหน้าของเราเนี่ยจะเป็นเฟรนช์ฟรายใบเหลียงอารมณ์เนี่ยกับกรือโป๊หรือว่าข้าวเกรียบปลานะคะแต่ว่าจะเป็นข้าวเกรียบที่มีส่วนผสมของใบเหลียงจะไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เ เลยนะคะแพ็คนี้ก็35บาทเหมือนกันนะคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่กินคู่กับข้าวเกรียบก็ได้หรือว่ากินกับตัวเฟรนช์ฟรายก็ได้นะคะก็คือน้ำพริกกุ้งเสียมนะคะอันนี้เนี่ยจะทำออกมาเป็นอารมณ์ของน้ำพริกเผาน้ำพริกจะอยู่ที่กระปุกละ40บาทนะคะเดี๋ยวชิมข้าวเกรียบเปล่าๆก่อนนะคะข้าวเกรียบใบเหลียงใครอยากซื้อไปทอดเองก็สั่งได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นแบบทอดมาแล้วนะคะกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นข้าวเกรียบทั่วไปไม่ค่อยรู้สึกว่าเป็นกลิ่นของแบบใบเหลียงเท่าไหร่แต่ว่าเราจะเห็นว่าเนื้อข้าวเกรียบเนี่ยมีส่วนผสมของใบเหลียงแบบชัดมากเป็นใบเหลียงที่เขาเอาไปตากแห้งแล้วนะคะแล้วก็มีการอบนำมาผสมกับเนื้อข้าวเกรียบกรอบๆแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นใบเหลียงมากถ้าจะให้อร่อยมากขึ้นนะคะก็ต้องกินกับน้ำพริกกุ้งเสียบอันนี้จะทำมาเป็นแบบกึ่งน้ำพริกเผานิดนึงนะคะข้าวเกรียบเนี่ยนะคะพอกินคู่กับน้ำพริกกุ้งเสียบนี่คืออร่อยเลยคือเดิมข้าวเกรียบอร่อยแล้วแต่พอเรากินกับน้ำพริกตัวน้ำพริกกุ้งเสียบที่ทางชุมชนทำมานะคะจะเป็นเนื้อน้ำพริกที่ออกแนวเปรี้ยวๆหวานๆเค็มๆนิดนึงนะคะเผ็ดน้อยๆไม่เผ็ดมากทากับขนมปังก็ได้กินกับข้าวเกรียบนี่ก็เข้ากันดีเลยนะคะเดี๋ยวจะลองกินตัวน้ำพริกกุ้งเสียบกับเฟรนช์ฟรายใบเหลียงบ้างนะคะเฟรนช์ฟรายนะคะกินคู่กับตัวน้ำพริกอันนี้อร่อยเหมือนกันแต่ว่าเนื้อสัมผัสของเฟรนช์ฟรายกับข้าวเกรียบต่างกันนิดนึงข้าวเกรียบเนี่ยจะมีความกรอบแบบโปร่งแต่ว่าถ้าเป็นเฟรนช์ฟรายใบเหลียงเนี่ยจะมีความกรอบแบบแน่นๆหน่อยไม่แข็งนะคะอร่อยทั้งสองแบบนะคะซื้อรวมกันได้3ห่อร้อยนะคะห่อเดียวก็35บาทราคาไม่ลงสดมาที่ด้านหน้าของเราอีกนะคะก็จะมีทองพับแล้วก็ทองม้วนนะคะที่เห็นสีเขียวๆนี่คือไม่มีส่วนผสมของสีผสมอาหารเลยนะคะจะเป็นสีของใบเหลียงล้วนๆเลยนะคะซึ่งราคาของทองพับกับทองม้วนก็จะอยู่ที่ซองละ35บาท3ซอง100เหมือนกันเราสามารถรวมได้นะคะเริ่มจากทองพับกันก่อนนะคะสีสันนี่คือสวยเลยแล้วก็มาแบบนี้นะคะมีงาดำใส่มานิดนึงคือกลิ่นของใบเหลียงอะค่ะน้อยมากกลิ่นจะมีความเขียวๆเหมือนเรากินพวกชาเขียวอะแบบนั้นเลยนะคะกลิ่นไม่ได้แรงมากแต่ถามว่ามีกลิ่นไหมมีกลิ่นเล็กน้อยนะคะนี้เป็นทองพับใบเหลียงนะคะทองพับบอกเลย1กรอบมากรสชาติจะหวานน้อยคือโน้ว่าออกแนวหวานมันแต่ว่าไม่ได้หวานนำนะคะอร่อยเลยแล้วก็พอกินไปเจองาเจออะไรมันก็จะมีความมันๆเนาะโดยรวมคือหอมแล้วก็กินง่ายค่ะทั้งทองพับแล้วก็ทองม้วนนะคะราคาเท่ากันก็คือแพ็คละ35บาท3แพ็ค100แต่ถ้าเกิดว่าเป็นทองม้วนเนี่ยเขาจะแพ็คมาแยกข้างในแบบนี้ด้วยนะคะนี่แต่ราคาก็คือเท่ากันแล้วก็รสชาติเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นแป้งตัวเดียวกันเพียงแต่ว่าทำเป็นแบบม้วนกับเป็นแบบพับเท่านั้นเองนะคะใครชอบแบบม้วนแบบพับก็สั่งได้เลยจ้ะมาที่อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะก็จะเป็นอันนี้เลยนี่คุกกี้ใบเหลียงนะคะตัวคุกกี้เนี่ยเขาจะบรรจุมาเป็นซองแบบนี้ด้านในแพ็คแยกเป็นชิ้นๆเหมือนกันนะคะมีทั้งหมด10ซองหรือว่า10ชิ้นนะคะก็คือราคาแพ็คละ50บาทราคานี้ก็จะไม่รวมส่งนะคะกลิ่นจะแบบเหมือนกลิ่นชาเขียวอะในความรู้สึกเรานะตัวคุกกี้ใบเหลียงนะคะหวานน้อยแล้วก็เนื้อคุกกี้นี่คือมีความกรอบเลยกลิ่นหอมกลิ่นหอมเนี่ยมาจากทั้งเนยนมแล้วก็มีกลิ่นของใบเหลียงอ่อนๆ นะคะไม่เหม็นเขียวแล้วก็ไม่มีความขมเลยนะคะถือว่าเป็นคุกกี้ที่อร่อยเลยนะคะใครสนใจก็แพ็คละ50บาทนะคะมีทั้งหมด10ชิ้นด้านในนะคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่เราสามารถที่จะซื้อเพื่อนำทำขนมหรือว่าเป็นส่วนผสมแล้วก็ให้สีได้ก็คือผงมัทฉะใบเหลียงนะคะอย่างสีของคุกกี้สีของทองพับทองม้วนเนี่ยก็จะมาจากผงมัทฉะใบเหลียงเหมือนกันผงมัทฉะใบเหลียงนี้นะคะสามารถที่จะชงกับน้ำร้อนดื่มได้เหมือนกันนะคะก็เรียกว่าเป็นผงใบเหลียงแบบเข้มข้นเลยเพราะว่าใบเหลียงสดๆแบบนี้นะคะ5กิโลเนี่ยทำออกมาเป็นผงมัทฉะจะเหลือเพียง1กิโลเท่านั้นเองนะคะใครสนใจผงมัทฉะนี่ก็จะอยู่ที่ซองละ100กรัมนะคะราคา150บาทราคาไม่รวมส่งค่ะผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะช้อปสินค้าชุมชนของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักพื้นบ้านอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดกับทางชุมชนได้เลยรวมถึงค่าจัดส่งนะคะผู้ชมที่ดูแล้วนะคะจดเบอร์ไม่ทันหรือว่าอยากจะสอบถามเรื่องของรายละเอียดสินค้านะคะทักทายกันมาได้ที่ Facebook ของเรื่องเดอะเอตาโลค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเป่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆ อีกมากมายมาเรียน

0: เรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: โอเคครับสวัสดีครับนักเรียนทั้งที่อยู่ในห้องนี้เนาะแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยนะครับเราเรียกว่านักเรียนต้นทางกับนักเรียนปลายทางเนาะวันนี้กลับมาอีกครั้งนึงกับห้องเรียนทีเชอร์อ้นหรือว่าคุณครูอ้นนะครับนี่คือห้องเรียนอะไรเราจำชื่อห้องเรียนนี้ได้หรือยังอุ้ยห้องเรียน Coding for Better Life นะครับ Coding for Better Life เรามาฝึกทักษะการโคดดิ้งนะเพื่อทำให้ชีวิตเราดีขึ้นในอนาคตนะครับเราเรียนมาหลายเรื่องแล้วหลายครั้งนะครับขอตัวแทนได้ไหมว่าใครอยากจะเล่าว่าคราบที่ผ่านมาเราเรียนอะไรกันน้องอะไรนะ
1: น
0: ้
1: องกู
0: ๊ดน้องกู๊ดเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าคราบที่ผ่านมาน้องกู๊ดได้ทำอะไรบ้างครับ
1: ทำกิจกรรม
0: ทำอะไรบ้างเอ่ยกิจกรรม
1: แปะกาว
0: ในแปะกาวแปะเป็นรูปอะไร
1: ร
0: ูปสิงโตเหรอ
1: สิงโต
0: ยากไหมยากไหม
1: ยาก
0: ยากหรือไม่ยาก
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากใช่ไหมแล้วมีเทคนิคไหมแปะยังไงถึงจะเป็นสิงโต
1: ก็ต้องแปะตารูปแล้วเราก็ต้องจ
0: ับตอบทีละคนตอบทีละคนอ่ะอะไรนะครับผม
1: เอาสี่เหลี่ยมสี่อันวางไว้ข้างหล
0: ัง อ๋อต้องมีลำดับใช่ไหมต้องเอาสี่เหลี่ยมวางไว้ข้างหลังสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมนะ
1: สามเหลี่ยม
0: ไว้ข้างหลังก่อนแล้วลำดับต่อมาเป็น
1: วงกลม
0: หรือวงรีใช่ไหมนะครับพี่เต้นพี่เต้นทำยังไงถึงจะต่อรูปสิงโตได
2: ้เราต้องสังเกตในรูปภาพถ้าเราไม่รู้เราก็คอยถามทีเชอร์
0: ก็ต้องดูรูปต้นแบบใช่ไหมดูปุ๊บก็ต้องวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นลำดับก่อนหลังถูกไหมครับถ้าติดผิดทำไง
2: ต้องลอกออกต้องทำแผ่นใหม
0: ่อ๋อถ้าติดผิดก็แก้ไขใช่ไหมไม่มีปัญหาเลยถ้าผิดก็ทำใหม่นะครับแล้วก็ต้องวิเคราะห์ดูดีๆเนาะว่าลำดับมันควรเป็นยังไงคาบเรียนนี้เราจะทำงานที่ยากขึ้นกลัวไหม
1: ไม่กลัว
2: สู้
0: พร้อมไหมสู้ไหม
1: ส
0: ู้สู้นะถ้างั้นเราไปดูกันเลยคาบเรียนนี้เราจะอะไรนะถ้าสู้ยก2นิ้วขอดู2นิ้วหน่อยใครสู้ใครสู้เยี่ยมมากนะไปดูกันนะครับบทเรียนนี้ชื่อว่า

0: เรียนนี้ชื่อว่า Coding for Better Life บทเรียนเรื่อง
1: รูปนี้มีลำดับ
0: รูปนี้มีลำดับนะยังเป็นเรื่องของลำดับอยู่เนาะแต่ว่าก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับเราไปลองดูกันวันนี้เราจะได้ทำอะไรเราจะทำอะไรได้บ้างนะครับ 1. เราจะหาขั้นตอนเพื่อนำไปสู่ภาพเป้าหมายทำให้งานสำเร็จนะครับ2ครับเราตรวจสอบด้วยเนาะบางทีเราเรียงลำดับแล้วเอ๊ะมันอาจจะผิดก็ได้ใช่ไหมถ้าผิดถ้าเราวิเคราะห์ก่อนเราก็จะทำให้งานมันแก้ไขให้มันถูกต้องได้นะครับ3ครับเราบอกความสำคัญได้ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมาเรียงลำดับกันนะครับนี่คือ3ข้อบอกได้หรือยังตอนนี
1: ้ไม่รู
0: ้ถ้ายังบอกไม่ได้เดี๋ยวท้ายคาบจะบอกได้เน
1: า
0: ะว่าอะไรนะมันคือการตัดต
1: ่
0: อโอเคนะครับเราจะตอบ3ข้อนี้ได้ทำ3ข้อนี้กันครับสิ่งที่เราจะทำคือ1
1: ทำ
0: แต่ว่าถ้าทีเชอร์มีงานให้ทำเราก็ต้องลงมือทำ2
1: เราต้อง
0: คิดด้วยถ้าทำไม่คิดเกิดอะไรขึ้น
2: ไม่เข้าใจ
0: ไม่เข้าใจหรือทำผิดทำผิดทำไม่ได้ต้องแบบ
2: ไม่ได้ความรู
0: ้ไม่ได้ความรู้สุดท้ายปุ๊บ
1: ท้าทาย
0: หมายถึงว่าเอาความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆเนาะในปัญหาใหม่ๆนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับก็เชิญชวนเนาะทำ3อย่างนี้เดี๋ยวเราทำไปพร้อมกับนักเรียนต้นทางนะครับเรามีใบกิจกรรมอยู่ในบทเรียนที่นักเรียนปลายทางสามารถใช้ใบกิจกรรมนั้นทำกิจกรรมไปพร้อมกับนักเรียนต้นทางได้นะครับผม
1: เฮ้ยเคยทำแล้ว
0: เหรอจริงเหรอเคยทำแล้วเหรอ
1: เคยทำแล้ว
0: มีรูปอะไรบ้างเอ่ย
1: สามเหล
0: ี่ยมสี่เหลี่ยม
3: คือวงกลม
0: เดี๋ยวทีเชอร์จะขอตัวแทนเนาะอันนี้เคยทำแล้วไม่ใช่หรอขอตัวแทนแล้วบอกน้องว่ารูปแต่ละรูปเนี่ยเป็นสีอะไรเพื่อเช็คว่าเรารู้ชื่อของรูปเหล่านี้หรือเปล่าเอามือจับหูทีเชอร์จะเรียกเนาะแล้วเวียนกันตอบนะครับยกมือ
4: ไม่ทันตั้งสติเลย
0: รูปสามเหลี่ยมสีอะไรครับ
5: สีฟ้า
0: สามเหลี่ยมสีฟ้าถูกต้องนะครับมือจับหูคนต่อไปแต่เราไม่ได้ตอบสามแล้วนอนให้เพื่อนตอบเนาะยกมือเต้นต่อไปสี่เหลี่ยมสี
6: สี่เหลี่ยมสีแดง
0: สีแดงถูกไหมถูกต้องมือจับหูยกมือ
7: กู๊ด
0: กู๊ดเหรอ
8: เ
0: ด
8: ี๋ยวพี่เชฟไม่สังเกตฝั่งนี้บ้าง
0: เห็นรู้สึกว่าภูผายกเร็วกว่าภูผาครับรูปต่อไปรูปอะไรเอ่ย
9: วงลี
0: วงลีสี
10: ขาว
0: สีขาวถูกต้องคนที่ตอบแล้วช่วยดูหน่อยมือจับหูยกมือ
11: กู๊ด
0: กู๊ดกู๊ดจริงๆนะกู๊ดรูปต่อไปวงกลมสี
12: เข
0: ีย
12: ว
0: สีเขียว
13: เขียว
0: มีหลายสีใช่ไหมมีวงกลมหลายอันวงกลมใหญ่สี
14: เขียวว
0: งกลมเล็กสี
15: ส้มกับเหลือง
0: เหลืองกับส้มมือจับหูอีก2ข้อสุดท้ายนะครับ2ข้อสุดท้ายยากอ่ะยากไหม
16: ยาก
0: ยกมือ
17: เดี๋ยวช่างไ
0: หมเอาใหม่ทีเชอร์เชื่อพี่เต้นนะยกมือมาตารูปอะไรครับ
18: เครื่องวงรี
0: สี
18: ขาว
0: ถูกต้องนะครับมีกี่อันครับเครื่องวงรี
19: สองครับ
20: เฮ้ยสามคร
0: ับ
20: อ
0: าจจะสามไปแล้วเนาะ1 2 3สุดท้ายยกมือ
21: แกง
0: ลูกนี่พี่คนนี้ยกก่อนชื่ออะไรคะ
22: ของขวาน
0: รูปสุดท้ายคือรูปอะไรคะโอ้ยากเลยอ่ะรูปอะไรคะทรงกระบอกรู้จักทรงกระบอกไหม
23: ไม่รู้จักเอ้ยผมรู้จัก
0: ทรงกระบอก
23: ขวดน้ำ
0: กระบอกขวดน้ำรู้จักกระบอกขวดน้ำนะสีอะไรเอ่ยในรูปนี
24: ้กระบอกไม้ไ
0: ผ่นี่ตัวอย่างทรงกระบอกนี่ทรงกระบอกแบบนี
25: ้อย่าทำแบบนี
0: ้นะดวงก้น ถ้าดูก้นจะเป็นวงกลมเนาะแล้วก็มีความสูงขึ้นไป

เอาสีเขียวเหรอคะถูกไหมเอ่ยชงกระบอกคือสีถูกต้องปอมเมอร์เก่งมากนะครับขนาดเราเพิ่งรู้จักนะเนี่ยเพราะนั้นตอนนี้ทุกคนรู้จักชื่อของรูปแล้วเดี๋ยวอ่านพร้อมกันได้ไหมอ่านพร้อมกันได้ไหมก่อนอ่านต้องนั่งที่ก่อนนั่งเก้าอี้ก่อนอันที่หนึ่งรูป

0: สี
1: แดง
0: รูปที่3คือ
2: วงร
0: ีสีขาวรูปที่4
2: วงกลม
0: สี
2: เข
0: ียวเหลืองส้มรูปที่5
2: พึ่ง
0: วงรีสีขาวรูปที่6สีผมว่านักเรียนปลายทางก็จะรู้จักชื่อของรูปร่างรูปทรงเหล่านี้นะเป็นอย่างดีเนาะเดี๋ยวเราจะใช้สิ่งนี้ในการทำกิจกรรมต่อไปกันอ่ะกิจกรรมต่อไปจะต้องเริ่มคิดแล้วพี่เต้นมาตาน้องพันนะครับเราจะต้องคิดแล้วนะเดี๋ยวพร้อมหรือยังพร้อมจะคิดยัง
2: พร้อมแล้ว
0: พร้อมนะเพราะนั้นเดี๋ยวทีเชอร์จะให้ข้อความและเราต้องจินตนาการตามที่เชื่อจะบอกแล้วเราต้องจินตนาการตามเนาะเกมคล้ายๆที่เราเล่นไทยต่อรูปปลาเมื่อกี้เลยนะครับนักเรียนปลายทางพร้อมนะครับเดี๋ยวเราคิดไปด้วยกันเนาะนะครับเดี๋ยวที่เชื่อจะบอกคำใบ้และให้เราจินตนาการตามแล้วสุดท้ายจะถามว่ามันคือรูปอะไรโอเคไหมคำใบ้ที่หนึ่งคำใบ้ที่หนึ่งคำใบที่หนึ่งคืออังสี่เหลี่ยมสีแดงลงเป็นอันดับแรกลองคิดตามในหัวเนาะจินตนาการถ้าเราวางสี่เหลี่ยมสีแดงสี่เหลี่ยมสีแดงมานี่วางลงวางลงเป็นลำดับที่หนึ่งนะครับอันที่สองครับวางสามเหลี่ยมสีน้ำเงินทับลงไปนี่เป็นคำใบ้ที่2นะครับมีภาพอะไรอยู่ในหัวตอนนี้รูปที่3ครับคำใบ้สุดท้ายคำใบ้สุดท้ายวางทรงกระบอกสีเขียวเป็นลำดับสุดท้ายคำถามคือเป็นรูปใดต่อไปนี้ A หรือ B นะครับ
2: B
0: A หรือ B ทวนใหม่เนาะยังไม่รู้เลยยังไม่เห็นเลยนะเดี๋ยวจะเปิดรูปแต่ว่าทวนใหม่คือว่าลำดับการวางเป็นแบบนี้1วางสี่เหลี่ยมสีแดงเป็นอันดับที่1 2วางสามเหลี่ยมสีน้ำเงินเป็นอันดับที่2 3วางกระบอกสีเขียวเป็นอันดับสุดท้ายถามว่ามันจะได้รูปอะไรเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับทุกคนยืนขึ้นวิธีตอบนะวิธีตอบนะครับถ้าใครคิดว่าเป็นรูป A เดินมาฝั่งนี้ที่เป็นรูป A เดินมาฝั่งนี้ถ้าใครคิดว่าเป็นรูป B เดินไปฝั่งนี
2: ้ชอบผมเลยแล
0: ้วไม่รู้เดินแยกเลยโอ้ยเดี๋ยวอย่าชนเพื่อนอย่าชนเพื่อน
3: A ดีกว่า A
0: ดูเองดูเองอย่าเชื่อเพื่อนอย่าเชื่อเพื่อนนักคิดเป็นรูป B เหรอคะเป็นรูป B ใช่ไหมคะโอเคทุกคนกลับที่ได้เราลองดูนักเรียนปลายทางครับคิดว่าเป็นรูปไหนครับ
2: A
0: ถ้าเกิดวางสี่เหลี่ยมสีแดงเป็นลำดับแรกนะอยู่ล่างสุดวางสามเหลี่ยมสีเงินเป็นลำดับที่2นะครับแล้วก็วางทรงกระบอกเป็นลำดับที่3จะเป็นรูป A หรือรูป B เมื่อกี้นักเรียนต้นทางบอกว่าเป็นรูป
2: A
0: เหตุผลคือทำไมคิดเป็นรูป A ครับ
2: แต่ว่าม
0: ัน
2: วางส
0: ุ
2: ดท้ายแต
0: ่
2: ว่าอ
0: ัน
2: น
0: ั้
2: นน่ะม
0: ัน
2: วางอ
0: ัน
2: ที
0: ่2อ๋อเห็นด้วยไหมเพราะทรงกระบอกวางสุดท้ายเลยอยู่หน้าสุด
2: สี่เหลี่ยม
4: ผมเห็นว่าอัน
2: ที
4: ่2ได้ยินว่าส
2: ี่
4: เหลี่ยมสีแดงวางแต่ว่าเอาขั้นตอนแรกใช่ไหม
0: อืม
4: ขั้นตอนสีแดงสีแดงมากวางขั้นตอนแรกแต่ว่าจับเชือกว่าอันเบียร์ได้
0: อืมโอเคเยี่ยมมากนะครับเพราะนั้นคำตอบคือตอบ
2: A
0: เมื่อกี้คนตอบ B เห็นด้วยกับเพื่อนไหม
2: ไม
0: ่คอยตามเพื่อนไหมฟังเหตุผลของเพื่อนแล้วโอเคไหมว่ามันน่าจะตอบ A นะนะครับอันนี้เก่งมากเนาะเพราะว่าเราใช้ทักษะการคิดแสดงว่าที่เชื่อใช้คำถามผิดใช่ไหมที่เชื่อต้องถามว่าอะไรเอ่ย
5: คือรูปทรงอันนี้มันคล้ายกับของ
0: อ๋อ

0: าจจะเข้าใจผิดจริงๆที่เชื่อไม่ได้ถามอักษรตัวภาษาอังกฤษที่เชื่อถามว่าถ้าวางลำดับแบบนี้มันผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบไหนนะครับแต่เนี้ยพวกเราเก่งขึ้นนะเก่งขึ้นเพราะว่าคาบก่อนหน้านี้เนี่ยเราต้องลองวางก่อนเราถึงจะจินตนาการออกใช่ไหมแต่ตอนนี้เราคิดในหัวได้เลยแล้วเราก็วางได้ถ้าทีเชอร์จะลองวางให้ดูเนาะนะครับลำดับที่หนึ่งวาง A ไปก่อนเผื่อใครจะจินตนาการไม่ออกเนาะรูปที่สองวาง
1: B วาง B
0: รูปที่สองวาง B เพราะนั้น B อยู่เหนือ A นะครับแล้วก็รูปที่สามวางC มันก็เกิดแบบนี้เลยเนาะอย่างที่เต็นท์บอกนะครับทรงกระบอกวางหลังสุดเพราะนั้นมันอยู่หน้าสุดถูกต้องนะครับโอเคเยี่ยมมากแสดงว่าเราพร้อมแล้วพร้อมสับยีกรรมต่อไปนะครับสองรูปนี้ต่างกันหรือเปล่า
2: ไม่
1: จบ
0: ใครแต่มันยากขึ้นแต่มันยากขึ้น
2: ไม่ยากเลย
0: หรอใครคิดว่าต่างยกมือขึ้น
3: หนู
0: ต่างต่างเหรอต่างกันต่างยังไงเอ่ย
2: มันต่าง
1: ม
2: ัน
1: ใช่คนแรก
2: เมื่อกี้ว่าตรงนี้มันเอียงกว
0: ่
2: า
0: อ๋อแล้วรูปที่มีลำดับการวางเหมือนกันไหม
1: เหมือนกัน
0: เหมือนกันเนาะแค่หมุนแค่หมุนเฉยๆแค่นั้นใช่ไหมโอเคเก่งมากนะครับ
2: เอียงกว่า
0: คำถามคือวางอย่างไรให้ได้ภาพเงื่อนไขวางแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกับเราเล่นกิจกรรมเมื่อกี้เนาะเราต้องทากาวใช่ไหมพอเราวางปุ๊บเราทากาวปุ๊บดึงออกมาไม่ได้แล้วแสดงว่าเราต้องคิดก่อนต้องคิดวางแผนก่อนการวางโอเคทากาวก็เลยดึงได้เนาะอันนั้นโชคดีนะครับแต่ถ้าเกิดมันดึงมันก็บางทีมันขาดได้เนาะมีของใครขาดไหมเมื่อกี้
4: ขาด
0: นะมันอาจจะขาดได้เนาะเพราะนั้นคิดดีๆก่อนที่เราจะวางนะครับต้องวางอย่างไรมาช่วยทีเชอร์หน่อยนะครับต้องวางอย่างไรทุกคนได้ช่วยแน่นอนเพราะว่าทุกคนจะต้องเขียนนะครับเขียนในใบกิจกรรมนะครับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันสามารถเอาใบกิจกรรมแล้วก็ลองเขียนลำดับดูนะว่าจะได้รูปนี้จะต้องวางอย่างไรนะครับถ้าใครยังเขียนไม่คล่องใช้วิธีการวาดรูปได้นะครับ
5: เรียนเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการเรียงลำดับนั้นมีความสำคัญเนาะการที่เราเรียงลำดับสลับกันทำให้เราได้รูปที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองฝึกฝนดูว่าเราสามารถเรียงลำดับเพื่อให้ได้ภาพตามที่กำหนดหรือเปล่านะครับเราจะมาทำใบกิจกรรม B07 กันครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับก็สามารถที่จะเอาใบงาน B07 นะครับออกมาแล้วก็เรามาทำไปด้วยกันเพื่อฝึกฝนทักษะการเรียงลำดับเพื่อให้ได้ภาพตามที่ต้องการนะครับในใบงาน B07 ก็จะมีภาพให้นักเรียนดู2ภาพนะครับแล้วก็อยากชวนให้นักเรียนมาลองสังเกตดูว่า2ภาพนี้มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับภาพทางด้านซ้ายมือนะครับกับภาพทางด้านขวามือนะครับเรามาฝึกกระบวนการสังเกตของเราดูนะครับนักเรียนอาจจะลองสังเกตภาพนี้ดูก่อนเนาะแล้วก็กดหยุดพอสวิดีโอนี้ไว้นะครับเมื่อได้คำตอบแล้วอาจจะมารันวิดีโอนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเราสังเกตดูทั้ง2ภาพทางด้านซ้ายมือและขวามือจะเป็นภาพที่ประกอบขึ้นด้วยองค์ประกอบที่เหมือนกันใช่ไหมครับเพียงแต่เป็นมุมมองที่แตกต่างกันเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าลำดับการวางตำแหน่งของชิ้นส่วนต่างๆนะครับจะเป็นภาพที่มีความเหมือนกันซึ่งถ้านักเรียนตอบได้แบบนี้แล้วก็จะพร้อมในการสู่โจทย์ต่อไปนะครับโจทย์ต่อไปคือนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ว่าชิ้นส่วนต่างๆของภาพนี้นะครับมันนำมาประกอบกันและมีลำดับการวางอย่างไรนะครับถึงจะทำให้ได้ภาพตามที่เราเห็นนะครับโดยลำดับการวางหมายถึงว่าเมื่อนักเรียนวางชิ้นส่วนแรกนะลงไปเป็นลำดับแรกเนาะนักเรียนก็จะวางชิ้นส่วนลำดับถัดมานะครับโดยที่ไม่มีการสลับเปลี่ยนลำดับการวางที่ได้วางไปก่อนหน้านี้แปลว่าการออกแบบลำดับการวางมีความสำคัญนะครับถ้าเกิดนักเรียนวางผิดปุ๊บแปลว่านักเรียนก็จะไม่สามารถสร้างภาพตามที่เรากำหนดนี้ได้เลยครับโดยทีเชอร์จะขอทวนนะครับชิ้นส่วนต่างๆที่เราใช้ในการประกอบเป็นภาพนี้เนาะนะครับสำหรับเด็กๆเล็กๆนะครับอาจจะยังเขียนไม่คล่องไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเรารู้จักชื่อของมันแล้วเราก็อาจจะใช้วิธีการวาดรูป

เวลาเราตอบคำถามก็ได้นะครับชิ้นส่วนที่นักเรียนจะต้องใช้ในการเรียนกันเมื่อทำใบงานนี้ชิ้นส่วนที่1ก็คือสามเหลี่ยมนะครับในรูปก็จะมีสีน้ำเงินนะครับเราเรียกว่าสามเหลี่ยมมีด้าน3ด้านประกอบกันนะครับรูปต่อมาเป็นสีแดงก็คือสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ต่อมาจะมีรูปวงรีนะครับรูปวงรีก็จะเป็นวงรีสีขาวซึ่งมีทั้งวงรีแล้วก็เป็นครึ่งวงรีด้วยนะครับจะเป็นสีขาวเหมือนกันนะครับมีรูปวงกลมนะครับด้านล่างวงกลมเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ยังมีวงกลมเล็กๆอีกซึ่งเป็นสีเหลืองกับสีส้มนะครับแล้วก็รูปสุดท้ายก็คือเป็นรูปทรงกระบอกครับนี่คือรูปที่จะนักเรียนจะต้องนำมาออกแบบลำดับขั้นตอนในการวางเพื่อทำให้ได้รูปตามที่กำหนดนะครับแต่ที่เชื่อย้ำอีกครั้งว่าการเขียนชื่อรูปอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สำคัญณตอนนี้นะครับเขียนผิดนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาแก้ไขกันทีหลังหรือถ้านักเรียนจำการสะกดไม่ได้อาจจะใช้วิธีการวาดรูปเพื่อถ่ายทอดความคิดของนักเรียนนะว่าลำดับไหนมันวางก่อนหลังนะครับโดยในการเขียนเรียงตามลำดับนะครับให้นักเรียนเขียนลงในใบงานนี้นะครับก็คือวางลำดับแรกนะครับลำดับแรกหมายความว่ารูปที่จะไปอยู่ล่างสุดใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราวางลำดับถัดไปหมายถึงว่ามันจะวางทับรูปนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนลองออกแบบดูแล้วก็เขียนเรียงตามลำดับนะครับถ้าสะกดไม่เป็นอย่างที่ได้เชื่อบอกเนาะใช้การวาดรูปหรือว่าใช้การระบายสีก็ได้เนาะนะครับสีขาวสีเขียวสีน้ำเงินนะครับตามรูปที่กำหนดให้ต่อไปนี้นะครับหรือนักเรียนคิดว่าการเขียนเป็นลำดับขั้นตอนเนี่ยมันอาจจะแสดงความคิดของเรียนได้ไม่ชัดเจนนักเรียนอาจจะใช้พื้นที่ว่างที่อยู่ทางด้านขวามือในการวาดแผนผังรูปภาพหรือรูปต่างๆที่นักเรียนคิดว่าจะช่วยทำให้คนอื่นเข้าใจกระบวนการคิดของนักเรียนแล้วก็สามารถอ่านสิ่งที่นักเรียนเขียนแล้วก็ไปวางรูปเพื่อให้ได้รูปเดียวกันตามที่โจทย์กำหนดได้นะครับสนุกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณครูให้เวลานักเรียนในการทำไปงานนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถที่จะหยุดวิดีโอไว้ก่อนแล้วก็ลองทำใบงานนี้ดูแล้วก็กลับมาเปิดวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะครับผม

0: เจ้าเอาไข่และไข่ต้มที่หั่นครึ่งไว
1: ้มันพอไข่ที่หั่นครึ่งซึ่งก็คือครึ่งวงดี
2: ชื่อขอว่าข้างหลังได้ไหมอ่ะ
1: ได้ได้ได้ต่อไปครับอะไรครับ
0: ต้องวางทรงกระบอกไว้ตรงน
1: ี้วางทรงกระบอก

0: ี่เหลี่ยมถูกไหม
1: ไม่ถูก
0: ถูกไหมเอ่ย
1: ไม่ถูก
0: ไม่ถูกเหรอที่สองเป็นไรครับ
1: สี
0: ่ที่สองเป็นไร
1: สี่สาม
0: ปลายทางครับลำดับที่สองเป็นไรครับ
2: สามเหล
0: ี่
2: ยม
0: สามเหลี่ยมมีใครไม่ตรงกันไหม
1: ตรงกับวงกลม
2: ที่สี่วงกลม
0: ลำดับที่สามเป็น
1: วงกลม
0: วงกลมคืออันไหน
1: วงกลม
0: อันนี้หรืออันนี
1: ้เหลือง
0: เหลืองนะเพราะนั้นอันนี้คือหนึ่งเนาะอันนี้คือสองอันนี้คือสามวงกลมเหลือง
1: แล้วก็เป็นแล้วก็คือวงกลม
2: คือวงลี
1: คือวงลีเออคือวงลี
0: วางอะไรครึ่งวงลีเห็นด้วยไหม
1: คือวงลี
2: เห็นด้วย
0: ไปทางเห็นด้วยไหมครับครึ่งวงลี
1: มันดี
2: ดี
0: เป็นอันที่สี
1: ่แล้วไปก็ตรงกับกระดอง
0: ตรงไหมตรงกันไหมต่อมาวางอะไรครับ
1: วงกลม
0: วงกลมสี
1: ส้ม
0: เป็นลำดับที
1: ่5ต่อไปตรงกระบอก
0: แต่บางคนบอกว่าเอ๊ะมันวางได้หลายแบบใช่ไหมบางคนบอกว่า
1: วางได้ก็คือวางอันที่4เป็นอันที่3
0: อันนี้วางทรงกระบอกก่อนเนาะนะครับอันนี้เป็นวิธีที่1แต่บางคนแบบไม่ทำแบบนี้เนาะบางคนทำอีกแบบนึงขอวิธีที่แตกต่างได้ไหม
2: เดี๋ยวก็ทำอีกแบบน
0: ึงงั้นถ้างั้นบอกได้ไหมของขวัญของขวัญเรียงไงครับ
2: เรียงแบบนี้เอาสี่เ
0: หลี่ยมเดี๋ยวขอทีละอันของขวัญทีละลำดับลำดับแรกคือ
2: เอา
0: สี่เหลี่ยมนะครับลำดับที่สองคือ
2: เอาสีฟ้าลงไป
0: สีฟ้าเป็นรูปอะไรเอ่ย
1: วาดรูปกระหล่ำ
0: สามเหลี่ยมลำดับที่สามเป็นอะไรครับ
2: เชือกหรือหนังเอาอยู่
0: น่ะเดี๋ยวแป๊บนึงอะไรนะ
2: ไข่
1: ข้าวหลาม
2: แ
1: ยกว่าลูก
0: เอาไข่ที่หั่นครึ่งซึ่งก็คือครึ่งวงลี
2: ชื่อของว่าข้างหลังได้ไหมอ่ะ
0: ได้ต่อไปครับวางอะไรครับ
2: วางทรงกระบอก
0: ก่อนต่อไปวางอะไรครับวางอะไรนะ
1: ไข่แดง
0: เอาไข่แดงคือวงกลมนี้ใช่ไหม
2: ไข่แดง
1: มันเหมือนไข่แต่ครึ่งอ่ะ
2: ใช่
1: วางไข่แดง
0: สุดท้ายวางอะไรครับ
2: สุดท้ายจะวาง
0: วงกลมสีเหลือง
1: ถามว่าลูกเปล่าอ
0: ่ะช่วยดูหน่อย2ได้คำตอบเหมือนกันไหมครับ2วิธีนี้เหมือนกันไหม
1: คิดเหมือน
2: น้อง
0: ผลลัพธ์น่าจะเหมือนนะเพราะว่าลำดับต่างกัน
1: 1 กับ 2 เหมือนกันแต่ว่าที่เหลือไม่เหมือน
0: แต่สุดท้ายได้รูปเดียวกันไหม
1: ได้
0: รูปเดียวกันเนาะแปลว่าการเรียงลำดับบางทีอาจจะทำได้หลายวิธีก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าเราดูว่าสุดท้ายมันได้ผลลัพธ์ที่ต้องการหรือเปล่าเก่งมากของขวัญเก่งมากคิดได้แตกต่างมีใครคิดแตกต่างอีกไหมแตกต่างเหรอ
1: ค
0: ิ
1: ดแตกต
0: ่
1: าง
0: เหรอ
1: ผมคิดได้2ว
0: ิธีถ้าคิดแตกต่างยิ่งเก่งเลยเนาะเราคิดให้มันหลากหลายแล้วเราค่อยดูว่าวิธีไหนมันดีที่สุดนะครับโอเคครับนักเรียนต้นทางทำใบงาน B07 เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หวังว่านักเรียนปลายทางก็ทำไปพร้อมกับเราใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองดูเนาะว่าสิ่งที่นักเรียนต้นทางทำเนี่ยมีไอเดียหลากหลายมากเลยนะครับกิจกรรมนี้ก็คือว่าให้เราดูรูปแล้วก็ลองคิดดูว่าถ้าเราต้องการวางวัตถุนะครับตามลำดับโดยทำให้วัตถุเนี่ยมันมีรูปตามที่กำหนดเนี่ยจะต้องวางอะไรก่อนหลังนะครับพอวางแล้วปุ๊บไม่สามารถที่จะดึงขยับมันได้อีกนะครับนั้นลำดับเป็นสิ่งที่สำคัญเนาะนะครับเราเห็นความหลากหลายของคำตอบนะครับของนักเรียนต้นทางแล้วทีเชอร์ก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางก็คิดได้แตกต่างหลากหลายเช่นเดียวกันอย่างที่บอกในช่วงสอนเนาะว่าการทำงานให้สำเร็จเนี่ยอาจจะมีได้หลายวิธีนะครับเพราะนั้นแปลว่าถ้าเกิดเราทำแตกต่างจากเพื่อนไม่ต้องตกใจเนาะแล้วก็ไม่ต้องลอกเพื่อนด้วยนะครับมันอาจจะต่างกันได้นะครับอย่างแรกมาดูวิธีการเขียนก่อนนะครับน่าสนใจมากเลยครับมีวิธีการเขียนตอบที่หลากหลายนะอันนี้ทีเชอร์โฟกัสงานนี้ก่อนนะครับงานนี้เนี่ยเห็นปุ๊บแล้วเข้าใจได้ง่ายเนาะเพราะว่าเขาใช้สีในการช่วยใช่ไหมเขาเรียง ระดับที่1ก็คือวางสี่เหลี่ยมสีแดงลงไปก่อนนะครับจากนั้นตามด้วยสามเหลี่ยมสีน้ำเงินแล้วก็ตามด้วยครึ่งวงรีนะครับสีขาวตามด้วยทรงกระบอกสีเขียวตามด้วยวงกลมสีส้มแล้วก็วงกลมสีเหลืองนะครับซึ่งถ้านักเรียนลองคิดตามเนาะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางก็ลองคิดตามแล้วก็ลองเช็คหน่อยว่าลำดับถูกหรือเปล่านะครับซึ่งน่าจะถูกนะครับผมจะเห็นได้ว่าวิธีคิดของคนนี้กับคนนี้แตกต่างกันลองมาดูของเพื่อนอีกคนหนึ่งบ้างนะครับน้องเอ๋ยนะครับน้องเอ๋ยเรียงลำดับยังไงนะครับน้องเอ๋ยให้สี่เหลี่ยมเป็นรูปแรกที่วางลงไปจากนั้นตามด้วยสามเหลี่ยมเห็นได้ว่าสองอันนี้เหมือนบังคับเนาะต้องเหมือนกันแต่ลำดับต่อมาแตกต่างกันครับน้องเอ๋ยเลือกที่จะวางวงกลมสีเหลืองก่อนซึ่งก็ไม่ส่งผลกระทบกับอะไรนะครับสามารถทำได้เช่นเดียวกันแล้วก็ต่อด้วยครึ่งวงกลมสีขาวตรงนี้นะครับตามด้วยวงกลมสีส้มวางบนครึ่งวงกลมสีขาวสุดท้ายวางทรงกระบอกเป็นสุดท้ายเลยก็ถ้าไล่เรียงเช็คดูแล้วลองวางจริงๆนะครับก็ทำงานได้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้น2วิธีนี้ถึงแม้จะแตกต่างกันแต่งานสำเร็จเหมือนกันนะครับมาดูอีก1วิธีนะครับที่แตกต่างนะครับอันนี้น้องมาตานะครับน้องมาตาก็ใช้วิธีการวาดรูปเช่นเดียวกันลำดับแรกสี่เหลี่ยมนะตามด้วยสามเหลี่ยมโอเคลองคิดตามนะครับถูกหรือเปล่าตามด้วยครึ่งวงกลมเหมือนกับอันนี้นะครับแต่อันต่อไปแตกต่างแล้วเนาะพอวางครึ่งวงกลมเสร็จวางวงกลมเดาว่าน่าจะเป็นสีส้มวางวนครึ่งของครึ่งวงกลมหรือครึ่งวงรีเนาะแล้วก็ตามด้วยทรงกระบอกนะครับสุดท้ายวางวงกลมสีเหลืองก็งานสำเร็จเหมือนกันมี3วิธีแล้วนะครับมาดูของน้องณภะบ้างดีกว่ามีวาดรูปน่าสนใจมากนะเลยเก็บไว้เป็นอันสุดท้ายนะครับเผื่อนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางจะได้แบบลองดูด้วยเนาะวิธีคิดของเพื่อนเอ๊ะเขามีลำดับการคิดยังไงของณภะเนี่ยมีความพิเศษตรงที่ว่านอกจากเขียนตามลำดับที่ทีเชอร์เตรียมไว้ให้แล้วมีการวาดเป็นรูปภาพบอกเราด้วยนะครับว่าเอ๊ะแต่ละลำดับเนี่ยมันจะไปวางบนใครนะครับและต้องวางอะไรก่อนนะครับณภะบอกว่าหมายเลขหนึ่งอยู่ที่สี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมวางเป็นอันดับแรกนะครับจากนั้นเห็นลูกศรชี้เนาะแสดงว่าเอาสามเหลี่ยมมาวางบนสี่เหลี่ยมครับสี่เหลี่ยมเป็นลำดับที่สามเหลี่ยมเป็นลำดับที่สองลำดับที่สามณภะวางทรงกระบอกนะครับซึ่งก็ต่างจากทุกคนเลยนะครับแต่ก็ใช้ได้เนาะวางทรงกระบอกบนสามเหลี่ยมลำดับที่สี่ครับวางสี่เหลี่ยมไอ้วางวงกลมสีเหลืองบนสามเหลี่ยมวางครึ่งวงรีบนสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็วางวงกลมสีส้มบนครึ่งวงรีนะครับก็ได้งานที่สำเร็จเหมือนกันนะครับก็ทีเชอร์ชื่นชมนะครับนักเรียนต้นทางเนาะที่เราคิดวิธีการของตัวเองนะครับแล้วเราก็ตรวจสอบวิธีการว่ามันใช้ได้ประเด็นที่สองคือวิธีการเขียนนำเสนอนะเราสามารถเขียนได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้คำพูดใช่ไหมการใช้สัญลักษณ์นะครับการใช้สีดวงบอกหรือว่าวาดให้เห็นเป็นลูกศรเป็นรูปภาพนะครับมันก็ทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วสุดท้ายเห็นว่าผลลัพธ์คืออะไรมันทำให้เราตรวจสอบได้ด้วยว่าที่ที่ของเราเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่า
3: ครับ
0: นะครับโอเคมาตอบคำถามกันดีกว่าเล่นเกมเหมือนเดิมชิ้นส่วนสีน้ำเงินอยู่ด้านบนชิ้นส่วนรูปสีส้มถูกหรือผิด
2: ผิด
0: สีน้ำเงินอยู่บนสีส้มถูกหรือผิด
2: ผิด
0: ดูจากรูปดูจากรูป
2: ฮะอันนั้นสีเหลืองไม่ใช่ชื่อ
0: สีน้ำเงินอยู่บนสีส้มถูกหรือผิด
2: ผ
0: ิ
2: ด
0: ผิดนะโอเคข้อที่สองครับสีขาววางก่อนสีส้มถูกหรือผิดสีขาววางก่อนสีส้ม
2: ถูก
0: หรือผิด
2: ถูก
0: เพราะว่าสีขาวอยู่ล่างสีส้มอยู่บนใช่ไหมข้อต่อไปสีเขียวและสีเหลืองวางก่อนชิ้นส่วนสีน้ำเงินได้
2: ไม่ได้
0: ได้หรือไม่ได้
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้แสดงว่าถูกหรือผิด
2: ผิด
0: นะครับข้อต่อไปสีขาววางก่อนชิ้นส่วนสีแดงได้ภาพเหมือนเดิมสีขาววางก่อนสีแดงได้ภาพเหมือนเดิมถูกหรือผิด
2: ผิด
0: นะครับผมดูรูปสิสีขาววางก่อนสีแดงได้ไม่จริงเนาะ

0: คนนั้นผิดนะครับโอเคงานสุดท้ายของเราก่อนกลับบ้านนะครับเราจะต่อรูปนี้นี่คือรูปอะไรเอ่ยรูปอะไรนะ
1: นกหัวโคก
0: นกหัวโคกคืออะไรนกหัวโคกผู้หญิงญี่ปุ่นมองอะไรได้อีกมองไปอะไรได้อีกเราจะต่อรูปนี้กันโดยที่มีชิ้นส่วนนี้ให้เนาะนะครับ
2: สำหรับใบงานนี้นะครับนักเรียนจะได้ทำใบงานที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นจากใบกิจกรรมก่อนหน้านี้นะครับนักเรียนจะต้องใช้รูปตามที่กำหนดให้นะครับออกแบบลำดับการวางเพื่อทำให้ได้รูปตามซ้ายมือนะครับมันคือรูปอะไรเอ่ยนะครับนักเรียนสามารถคิดได้จะตามจินตนาการเลยเนาะแต่ที่สำคัญคือรูปต้องเหมือนตามรูปทางซ้ายมือนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนต้องทำคือออกแบบการวางก่อนว่าจะวางลำดับไหนก่อนหลังเนื่องจากชิ้นส่วนมีจำนวนมากนักเรียนจะต้องทากาวนะครับแล้วก็นำไปติดบนกระดาษทากาวแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้านักเรียนติดเรียงลำดับผิดพลาดอาจจะเกิดความยุ่งยากเนาะทำให้งานไม่สำเร็จนักเรียนต้องดึงออกมากระดาษขาดได้แปลว่าการออกแบบวางลำดับขั้นตอนนั้นสำคัญมากนะครับคิดให้ถี่ถ้วนเราก็อาจจะมีการเทสเนาะทดสอบสิ่งที่เราเรียงลำดับดูว่ามันถูกต้องหรือเปล่าก่อนที่จะทากาวแล้วก็ติดบนกระดาษจริงๆนะครับโอเครูปที่ให้ที่เชื่อทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีรูปสามเหลี่ยมเป็นสีน้ำเงินมีรูปสี่เหลี่ยมสีแดงรูปวงรีเป็นสีขาวรูปวงกลมเป็นสีเขียวครึ่งวงรีก็เป็นสีขาวนะครับครึ่งหนึ่งของวงรีแล้วก็สีเขียวเป็นทรงกระบอกนะครับนักเรียนก็เอารูปเหล่านี้มาเรียงลำดับนะครับเหมือนเดิมครับลำดับที่1 นะครับคือรูปที่อยู่ล่างสุดนะครับแล้วก็ลองเรียงต่อกันมาว่าควรจะวางอย่างไรนะครับที่เมื่อทากาวแล้วเวลาเรานำไปติดมันถูกต้องไม่ต้องดึงออกมาอีกทีหนึ่งนะครับที่เชื่อย้ำว่าการเรียงลำดับของนักเรียนแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเนาะแต่ว่าสุดท้ายปลายทางขอให้ได้รูปตามที่กำหนดไว้ทางด้านซ้ายมือแปลว่าถ้านักเรียนมั่นใจในลำดับที่นักเรียนออกแบบมานักเรียนมีการทดสอบแล้วว่าวางและถูกต้องนะครับนักเรียนก็สามารถใช้ลำดับที่นักเรียนคิดมาในการติดกาวแล้วก็แปะรูปได้เลยนะครับนอกจากการเขียนเนาะก็ยังสามารถวาดรูปไดแกรมต่างๆเพื่อเป็นตัวช่วยแสดงวิธีการคิดของนักเรียนได้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกิจกรรมนี้กันเลย

0: นะครับผมอันแรกติดอะไรเอ่ยติดอะไรรูปแรกภูผาติดอะไรติดรูปอะไรไม่ใช่
1: สี่เหลี่ยม
0: สี่เหลี่ยมเหรอ

0: มาจันดาวสี่เหลี่ยมเป็นรูปแรกนะครับมีใครติดสี่เหลี่ยมเป็นรูปแรกบ้าง
1: ยกมือ
0: โอเคเยี่ยมแต่อย่างที่เราทำเมื่อกี้เนาะอาจจะมีลำดับได้หลายแบบที่ให้ผลลัพธ์เหมือนกันเนาะรูปที่2คืออะไรครับภูผา
1: สามเหลี่ยม
0: สามเหลี่ยมวางบนนี้ใช่มั้ยรูปที่3ติดอะไรครับ
2: แขนทั้ง2ข้าง
3: เสื้อ
4: แขนทั้ง2ข้าง
0: แขนทั้ง2ข้าง
5: ว้าว
0: ไม่เป็นไรค่ะ
6: ไม่ใช่ขาคือนกของโ
0: ลกนี่ใช่มั้ยดูซิจะได้ผลลัพธ์ตามที่คิดไว้หรือเปล่าอ่ะมีใครตามมาอยู่บ้างครับต่อไปติดอะไรครับ
7: ต่อไป
8: ติดวงกลมสีเขียว
0: ทำไมไม่ติดวงลีก่อนล่ะ
8: ก็วงกลมมันอยู่ข้างใต
0: ้มันมีวงกลมสีเขียวอยู่ข้างใต้เนาะเพราะนั้นต้องติดวงกลมสีเขียวก่อนนะคะติดวงกลมสีเขียว
9: ติดสีเขียวกร
0: อบเราก็กลับประมาณนี
10: ้แล้วโค
0: น่าจะประมาณนี้เนาะต่อไปอะไรภูผา
11: ต่อไป
0: วงลี
12: ห
0: ั
12: วเชื่อใหญ่จังอะเชื่ออย่างนั้นเชื่อต้องเอาขึ้นไปให้มันถึงขาเลย
0: นี่นะ
13: ต่อไปก็
0: ต่อไปอะไรครับ
14: ต่อไปอัน
0: น
14: ี
0: ้อันนี
15: ้นกโคนกโคน
16: แล้วก็อันนี้
0: อยู่
16: ป
0: ั๊บ
17: นกโคนสีเหลือง
0: พี่เต้นพี่เต้นมันเข้าไม
18: ่เอาล่ะถ้าพูดอีกเถอะ
0: เสร็จยังเหมือนต้นแบบหรือยัง
19: ยัง
0: ขาดอะไร
20: ขาดนิดหน่อย
0: ขาดอะไร
21: ปาก
0: ขาดปากนะครับผม
22: ปากขาดปลา
23: ปลาดุก
24: ขาดปลาดุก
0: โอเคได้ไหมไม่เป็นไรมันคล้ายอยู่มันคล้ายอยู่อ่ะนั่งที่นั่งที่นะครับเดี๋ยวถ้าใครยังทำไม่เสร็จเนาะทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถใช้เวลานอกคาบทำได้เนาะ
25: อันนี้เสร็จแล้ว
0: ปะนั่งที่ก่อนนั่งที่ก่อนปะปะจะเลิกแล้วจะเลิกแล้ว
26: เราเคยทำตอนอนุบาลสอง
0: ตอนนี้มันยากกว่าบอกแล้วมันยากกว่าย
26: ากกว
0: ่าปะนั่งที่เร็วนั่งที่นั่งที่นั่งที่พี่กูดนั่งที่นักเรียนปลายทางได้ไหมครับผมไม่ยากใช่ไหมถ้าเกิดผิดทำไงครับ
26: แก
0: ้ไขใหม่แค่นั้นเองเนาะแล้วเราต้องวางแผนดีๆเนาะก่อนลงมือทำต้องคิดวางแผนก่อนนะครับจะได้ป้องกันปัญหาได้นะครับมาดูผลลัพธ์กันนะครับงานสุดท้ายของเราเนาะนะครับเป็นงานที่ท้าทายใช่ไหมนะสโลแกนเราคือทำลงมือทำคิดวางแผนนะไต่ตองรอบครอบตรวจสอบสุดท้ายคือท้าทายนะครับงานนี้ท้าทายจริงๆเนาะเรามาลองดูว่าเอ๊ะนักเรียนต้นทางนะได้แนวคิดยังไงบ้างในการที่จะสร้างรูปเจ้าตัวนี้จะเรียกว่าแมลงนะที่เชื่อมองเป็นแมลงเนาะส่วนนักเรียนปลายทางนะครับสามารถหยุดได้ก่อนเนาะแล้วก็ลองคิดหาคำตอบดูก่อนนะครับแล้วก็เปิดมาเช็คกันว่าเอ๊ะสิ่งที่เราคิดเนี่ยตรงกับสิ่งที่นักเรียนต้นทางคิดหรือเปล่าย้ำอีกครั้งนะครับเราสามารถคิดแตกต่างกันได้แต่ว่าเราต้องตรวจสอบว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันทำให้เราได้งานที่เราต้องการหรือเปล่านะครับโอเคเริ่มจากอันไหนดีครับมาที่ของนภะก่อนเนาะนะมีเอกลักษณ์มากนะครับนภะเขาจะมีไดอะแกรมส่วนตัวของเขานะครับเป็นพิเศษเลยก็น่าเรียนรู้เนาะรูปนี้นะครับเขาก็ไล่เรียงมานะครับผมเริ่มต้นจากสี่เหลี่ยมนะเขียนเลข4อย่างเดียวนะอาจจะเริ่มขี้เกียจนะตามด้วยสามเหลี่ยมนะครับซึ่งก็ถูกเนาะอยู่ข้างล่างตามวงรี2อันนะครับตามด้วยครึ่งวงกลมนะครับข้างบนตามด้วยทรงกระบอกที่วางอยู่ข้างบนนะตามด้วย วงกลมนะครับติดตานะครับแล้วก็วงรีเครื่องวงรีที่เป็นปากนะครับซึ่งนภัสก็แสดงเป็นไดแกรมแบบนี้เนาะมีตัวเลขชัดเจนนะครับบอกว่าอะไรก่อนนะครับ1 2นะครับ3 4 5 6ตรงนี้นะครับ7 8นะมีการขยายความออกมาด้วยนะครับผม9 10นะถือว่าเป็นการนำเสนอแนวคิดที่ชัดเจนเนาะใครมาดูแล้วก็สามารถทำตามได้ชื่อนี้ยอดเยี่ยมมากนะครับผมมาดูของอีกคนหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ได้เขียนชื่อมานะครับก็เลยไม่รู้ว่าเป็นของใครแต่ว่ารูปแบบการนำเสนอคือใช้เรื่องของสีเนาะนะครับในการสื่อสารลำดับขั้นตอนเริ่มต้นจากวงกลมใช่ไหมมาช่วยกันตรวจสอบนะครับถ้าผิดปุ๊บยกมือนะว่าเพื่อนทำถูกหรือเปล่าวงกลมโอเคตามด้วยทรงกระบอกอยู่บนวงกลมอันนี้โอเคนะครับตามด้วยวงรีเหรอตามด้วยวงรีอันนี้อาจจะผิดนะครับเพราะว่าถ้าดูจากรูปนะครับสามเหลี่ยมอยู่หลังวงรีนะแปลว่าต้องวางสามเหลี่ยมก่อนเราถึงจะวางวงรีทับไปได้นะครับเพราะนั้นอันนี้เดี๋ยวไปแก้ไขเนาะไปแก้ไขแล้วก็ทำลำดับให้ถูกต้องนะครับแต่ว่าที่เราติดมาเนี่ยติดถูกนะเพราะนั้นต้องเช็คดูว่ากระบวนการที่เราเขียนกับสิ่งที่เราทำเนี่ยมันสอดคล้องกันหรือเปล่านะครับโอเคมาดูของคนต่อไปนะครับคนนี้เริ่มต้นคล้ายๆกับของนภะเนาะเริ่มต้นด้วยสี่เหลี่ยมก่อนนะครับตามด้วยสามเหลี่ยมนะแล้วก็ติดปีกสองข้างครึ่งวงรีจากนั้นเป็นวงกลมนะครับติดตาสองข้างแล้วก็ติดวงกลมตัวนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะสลับกันเนาะนะครับว่าวงกลมเนี่ยต้องอยู่ก่อนนะแล้วค่อยติดวงรีไปทับวงกลมอีกทีนึงเราถึงจะได้งานที่เราต้องการนะครับเพราะนั้นขั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวเอากลับไปแก้ไขนะครับผมผิดไม่เป็นไรผิดก็แก้ไขใหม่ต่อมาครับผมเขียนเป็นข้อความเนาะเรามาลองช่วยกันเช็คหน่อยสิครับหรือให้เวลานักเรียนต้นทางปลายทางลองช่วยทีเชอร์เช็คหน่อยสิว่าคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ถูกหรือเปล่านะครับอาจจะหยุดวิดีโอไว้ก่อนก็ได้เนาะแล้วก็พอได้คำตอบปุ๊บลองมาเปิดดูอ่ะเราไปดูกันครับผมเริ่มต้นจากสีน้ำเงินเป็นอันที่หนึ่งโอเคเข้าทางตามด้วยสีแดงถูกต้องตามด้วยสีเขียวโอเคตามด้วยวงรีทับลงไปอันนี้ลำดับถูกนะครับตามด้วยครึ่งวงกลมนะครับก็คือครึ่งวงกลมแล้วก็ครึ่งวงรีนะครับโอเคอันนี้ถูกเนาะแต่จะยังไม่ครบนะครับขาดวงกลม2อันตรงนี้นะครับแล้วขาดทรงกระบอกก็ไปเติมให้สมบูรณ์แต่ว่าขั้นตอนลำดับมาถูกต้องแล้วสุดท้ายครับอันนี้วาดมาเป็นรูปเนาะนะครับเรามาลองดูซิว่าเพื่อนทำถูกหรือเปล่าวางวงกลมอันดับแรกนะครับเหมือนใครหรือเปล่านะเหมือนกับคนนี้เนาะตามด้วยทรงกระบอก ตามด้วยวงรีอันนี้อาจจะผิดนะครับเพราะว่าต้องวางสามเหลี่ยมก่อนถ้าเราดูจากรูปวงรีเนี่ยอยู่บนสามเหลี่ยมแปลว่าเราสลับลำดับกันแต่ถ้าเราคิดแล้วเนาะแล้วเราลองทำดูเราเห็นว่าเอ้ยมันไม่ถูกต้องเราก็กลับมาแก้ไขใหม่นะครับเราก็ได้เรียนรู้เนาะวิธีคิดที่แตกต่างหลากหลายบางอย่างถ้าเกิดเราคิดในหัวของเราแล้วมันดูสลับซับซ้อนคิดยากเกินไปลองเขียนออกมาก็ได้เนาะหรือลองต่อจริงๆเลยนะครับแล้วลองดูว่ามันได้ผลลัพธ์ที่ต้องการหรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็กลับไปแก้ไขใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวได้ช่วยให้เวลาเนาะให้เวลากลับไปแก้ไขคุยกับเพื่อนนะครับแล้วก็แก้ไขให้มันถูกต้องนะครับนะครับโอเค
1: มันเหมือนคนแ
0: ค่ทีเชอร์จะสรุปแล้วเก่งมากขอทีเชอร์ติดไว้ได้ไหมติดไว้เนาะเป็นผลงานเนาะใครเสร็จแล้วมาสรุปกันครับการเรียงลำดับกิจกรรมสำคัญยังไงลองดูนี่ครับอันนี้กิจกรรมอะไรครับ
3: อาบน
0: ้
3: ำ
0: อาบน้ำลำดับของมันคือ
3: ก่อนอื่นต้องอาบต้อง
0: A B C D อะไรต้องทำก่อน
3: D 1 D
0: ทำก่อนต่อมา
3: C
0: ก็คือล้างสบู่ออกใช่ไหม
3: C ค
0: ือล้างเสร็จก็
3: A แล้วก็
0: A เช็ดตัวให้แห้งเช็ดแห้งเสร็จปุ๊บ
3: B
0: แต่งตัวแปะวีผมถ้าทำสลับกันเกิดอะไรขึ้น
3: วิธี
0: สมมติ
3: ใส่ชุดใช่ไหมมันก็จะเป
0: ีย
3: ก
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราสลับกันมันก็จะเปียกเนาะเพราะลำดับมันสำคัญใช่ไหมต่อไปอันนี้อะไรครับ
3: ก้อนหนึ่งต้องดี
0: อันนี้งานอะไร

0: ครับงานอะไร
1: งานสร้างบ้าน
0: อุ้ย
2: ล้างจาน
0: ล้างจานนักเรียนปลายทางคือล้างจานไม่เอ่ยมีใครในห้องนี
2: ้อันเล็กดี
0: มีใครห้องนี้เคยช่วยพ่อแม่ล้างจานบ้าง
2: เคยช่วยเล็กน้ำเปียกเต็มเสื้อเลย
0: เหรอถ้างั้นบอกลำดับหน่อยลำดับที่หนึ่งคือ
2: ดี
0: สกปรกใช่ไหมลำดับที่สองคือ
2: เ
0: อก็คือถูแฟบออกลำดับที่สามคือ
2: บี
0: บีกับซีอะไรมาก่อนกัน
2: บี
0: บีนี่เอาเข้าตู้นะ
2: ซ
0: ีซีนี่ตากให้แห้งนะตากให้แห้งก่อนค่อยเอาเข้าตู้หรือว่าเข้าตู้ก่อนค่อยตากให้แห้ง
2: ตากให้แห้งก่อน
0: ตากให้แห้งเข้าไปตู้นะมั้งซีมาก่อนสรุปก็คือดีเอซีบีถ้าทำสลับกันเกิดอะไรขึ้นเรานั่งที่นิดนึงแบบพี่คูดไปนั่งที่ก่อนเร็วจะจบแล้ว
2: เห็นถุงอะไรไหมย่า
0: ถ้าทำสลับกันเกิดอะไรขึ้นครับ
2: เห็นถุงที่มาตาไปให้มัน
0: อยู่นี่อยู่นี
3: ่ถ้าเราเริ่มเอก่อนก็จะไม่มีจานล้างเราเริ่มมีจะเอาจานที่ไหนมาเก็บใส่ตู้ถ้าเราเริ่มมีจะเอาจานที่ไปตักเมาส
0: ์
3: เกิดไม่เจอ
0: เยี่ยมมากนะครับถ้าเราเอาดีแล้วไปบีเลยจานมันก็สกปรกเนาะเก็บไม่ได้ต้องล้างก่อนนะครับต่อมาครับแล้วถ้าเราเรียงลำดับผิดล่ะช่วยตอบหน่อยช่วยตอบหน่อยนะครับ
2: ใช่ลำดับข้างซ้ายสองข้าง
0: บีดูอันนี้เรียงลำดับผิดไหมนี่รูปอะไรครับรูปอะไรครับรูปอะไรชื่ออะไรรู้จักไหมชื่ออะไรรู้จักไหม
2: ซูเปอร์แมน
0: ซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนเรียงลำดับอะไรผิดครับ
2: ซูเปอร์แมนตาเลย
0: ซูเปอร์แมนเรียงลำดับอะไรผิดซูเปอร์แมนใส่กางเกงในไว้ข้างนอกใช่ไหมใช่ไหม
2: ใช
0: ่ถ้ามีกางเกงในไว้ข้างนอกเนี่ยคือซูเปอร์แมนนะแสดงว่าลำดับผิดเนาะต่อมาครับรูปนี้อะไรผิดครับ
4: ถุงเท้า
2: ใส่ถุงเท้า
5: คนเราใส่ถุงเท้าก่อนใส่ถุงเท้า
0: ต้องใส่อะไรก่อนรองเท้ากับถุงเท้าใส่อะไรก่อน
2: ถ
0: ุงเท้าก่อนแล้วค่อยรองเท้าเนาะนะครับ
2: ใช่รองเท้าก่อนแล้วค่อย
0: รูปนี้เกิดอะไรขึ้นครับขับรถไม่เปิดประตูรั้วใช่ไหมชนเลยเพราะนั้นก็ต้องเปิดประตูรั้วก่อนให้ขับรถมันลำดับสำคัญเนาะนะครับโอเคเราทำการหนึ่งก็คือเราสร้างขั้นตอนนะเพื่อทำให้งานสำเร็จเนาะสองเราตรวจเช็คได้ว่ามันถูกหรือเปล่าถ้าเราสร้างแล้วมันผิดก็แก้ไขใหม่นะครับ3ครับเราเห็นความสำคัญเนาะถ้าเกิดเรียงลำดับผิดอย่างเช่นใส่รองเท้าอย่างเงี้ยถ้าเราไปใส่รองเท้าแล้วมันก็ใส่ไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราล้างจานเรายังไม่เช็ดให้แห้งเลยเราไปเข้าตู้มันก็อาจจะอับได้นะครับผมแล้วก็เราได้ทำครบไหมวันนี้ครบทั้ง3อันไหมนักเรียนปลายทางทำครบไปกับเราด้วยหรือเปล่าครับ1เราได้ลงมือทำเนาะได้คิดได้ต่อเราได้วางแผนใช่ไหมการคิดคือการวางแผนว่าเอ๊ะจะต้องลำดับอะไรก่อนดีนะครับสุดท้ายทำโจทย์ที่ท้าทายก็คือทำเจ้าชื่ออะไรนะเนี่ย
2: Octopus
0: เหรอโอเคชื่อ Octopus นะครับเพราะนั้นหวังว่านักเรียนปลายทางเนาะก็จะได้เรียนรู้วิธีการคิดไปร่วมกับนักเรียนต้นทางนู้นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เราเจอกันในห้องเรียนครั้งหน้านะครับห้องเรียน Coding for Better Life นะครับเราก็จะมาพัฒนาวิธีคิดของเราสำหรับวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้การหาขั้นตอนนะครับเพื่อนำไปสู่ภาพเป้าหมายเราได้ตรวจสอบการเรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของเรานะครับว่ามันทำให้เราได้สิ่งที่เราต้องการหรือเปล่านะครับแล้วเราก็รู้ว่าทำไมเราถึงจำเป็นจะต้องเรียงลำดับขั้นตอนครับในกระบวนการวันนี้นะครับเราได้ลงมือทำเราได้ลองเรียงรูปนะครับและเราก็ได้มีการคิดวางแผนการเรียงลำดับขั้นตอนแล้วก็ท้าทายก็คือทำงานที่มันยากนะครับให้สำเร็จเพราะนั้นนักเรียนทุกคนยอดเยี่ยมมากครับในคลาสวันนี้และเรามาเรียนรู้กันเกี่ยวกับโคดดิ้งในคลาสต่อไปสวัสดีครับ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ับเด็กถ้าที่บ้านของใครมีกระป๋องแบบนี้อย่าเพิ่งทิ้งนะคะ
1: งั้นเราจะเอามาทำอะไรหรอคะ
0: เพราะวันนี้เราจะใช้กระป๋องแบบนี้แหละไปประดิษฐ์ของเล่นกันแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
2: วันนี้เราจะมาประดิษฐ์เกมปากระป๋องอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: ลูกเทนนิส
0: จานสี
1: กระป๋อง
0: พวกกัน
1: สี
0: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยที่เราจะทำเนี่ยก็คือแบบนี้นะประวานเอากระป๋องมาระบายแล้วก็ทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยมาเล่นเป็นเกมปากระป๋องกันอ่ะมาขั้นตอนแรกต้องทาสีรองพื้นให้กับกระป๋องนี้ก่อนนะเริ่มแรกเลยพี่ตุ๊กจะรองพื้นด้วยสีขาวทาสีขาวให้ทั่วทาด้านข้างแล้วอย่าลืมทาด้านบนด้วยนะคะแล้วเราก็ทาให้ทั่วทั้งกระป๋องเลยนะหลังจากนั้นก็รอให้แห้งแล้วเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะ
1: มาระบายสีกัน
0: โอเคค่ะประวานจะต้องทำเป็นรูปอะไรเนี่ย
1: นก
0: ของพี่ก็คงเป็นรูปกระต่ายแบบนี้นะคะก็เริ่มจากการวาดรูปก่อนสีแห้งแล้วนะคะพี่ก็ตัวจะวาดเป็นรูปกระต่ายแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะมาทาสีกัน

0: นี่พี่ตูช่วยจับแล้วประวันทาสีเลยโอเคหมุนให้
1: แล้วน
0: ี่ครับ
1: ใบสีให้มันสีขาวหมดก่อนนี่แต่งสีสูงกว่านี่ไงนี่ไงเสร็จแล้ว
0: โอเคเดี๋ยวประวันระบายสีน้ำเงินนะ
1: แล้วตูมีอันนี้อันนี้ส่วนสีแล้วก็จะกลายเป็นสีดำเหรอ
0: โอเคระหว่างนี้นะคะเราก็รอให้นกของประวานเนี่ยแห้งก่อนเราก็มาทำกระต่ายกันก่อนเลยแล้วก็สามารถวาดเป็นรูปสัตว์ต่างๆที่น้องๆชอบได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอามาเล่นเกมกันคราวนี้นะคะเมื่อแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตัดเส้นกันประวานตัดเส้นของประวานเลย

0: สวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เหลือเราจะมาเล่นเกมปลากระป๋องค่ะได้ให้คุณหมอบอกกติกาหน่อยค่ะ
1: ค่ะก็จะมีลูกเทนนิส2ลูกนะคะผลัดกันคนละ1รอบปาแค่2ครั้งนะคะแล้วดูว่าใครทำกระป๋องลมมากที่สุดค่ะ
0: โอเคนี่เราวันนี้มีเส้นมีเขตด้วยเดี๋ยวให้ประวันโยนก่อนดีไหม
1: โอเค
2: แค่1 3หมด
1: โอเคนะ
0: 1 2 3
1: เหลือกี่อันครับ
0: เหลือ1อันโอ้เมื่อกี้ประวันโดนเก่งมากเลยโดนไปทั้งหมด5กระป๋องอ่ะโอเคเดี๋ยวตาที่เข้าตูเล่นบ้างเลย
1: ประวันช่วยนับนะประวันนับนะ
0: เล่นยากจังเลยประวัน
2: 1 2 3
0: โอ้ยประวันต้องมีเทคนิคแน่เลยเดี๋ยวตาประวันบ้างแล้วตาประวัน1 2 3ว่าโยนไป2ครั้งประวันได้6กระป๋องแต่ว่าพี่ตัวยังไม่ได้สักกระป๋องเลยอ่ะ
1: ประวันนับเร็ว
2: 1 2 3โอ้จะทำได้2
0: ได้กี่อันคะได้กี่อัน
2: 3
0: 3อันสรุปวันเกมนี้ใครชนะครับเนี่ย
2: ประว
0: ันชนะเย้หลังจากเราเล่นเกมกันไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าเกมนี้เนี่ยจะได้ดาวพัฒนาการกี่ดวงประวันหมุนเลยวิว

0: ง
1: ได้สี่ดวง
2: ได้สี่ดวงบ๊ายบายนะพี่บอลลูนอ้าวไปให้คุณหมอติดดาวให้สิครับ
3: มาแล้ว
2: โอ้โหวันนี้ได้ดาวครบทั้ง4ดวงเลยให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะว่าทำไมวันนี้ถึงได้ดาวพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยคะ
3: ค่ะก็จริงๆเกมนี้ก็ดีมากนะคะเพราะว่าเอากิจกรรมศิลปะเนี่ยมาทำเป็นการเล่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กได้มากๆเลยคือด้านอารมณ์สังคมคือเด็กรู้สึกสนุกรู้สึกหนุกมันกับการเล่นกับพี่เข้าตูนะคะแล้วก็ได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือว่าได้เคลื่อนไหวได้วิ่ง
2: อ๋อได้วิ่งได้โยน
3: ได้โยนค่ะในเรื่องของสติปัญญาก็ได้นะคะสติปัญญาตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราฝึกในเรื่องของการนับเลขขณะที่เรากระป๋องมันล้มไปกี่อันแล้วเอามาบวกกันก็ได้ในเรื่องของสติปัญญาอันนี้ก็จะเป็นทักษะที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือในเรื่องของการทำกิจกรรมศิลปะการใช้มือต่างๆค่ะก็เลยได้ครบ4ดาวเลยค่ะ
2: ใช่แล้วตอนวาดยากไหมครับยากมากเลยแต่เมื่อวานก็ทำสำเร็จออกมาเป็นรูปคุณนกเลยนะคะแล้วอีกคำถามนึงจากทางบ้านค่ะคุณหมอเขาบอกว่าช่วงนี้ค่ะเด็กๆ เนี่ยเขามักจะติดเกมจากในมือถือในแท็บเล็ตค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวเลยที่ประสบปัญหานี้คุณหมอจะมีวิธีการแก้ปัญหานี้ยังไงบ้างคะ
3: จริงๆปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่มากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปที่ไหนเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าพ่อแม่ก็จะก้มหน้าเด็กก็จะก้มหน้านะคะแล้วก็จริงๆอย่างแรกคุณพ่อคุณแม่ต้องทราบก่อนว่าถ้าเวลาเด็กเล่นมือถือแท็บเล็ตเยอะๆเนี่ยผลเสียคืออะไรเอาง่ายๆเลยเนี่ยเด็กคนนั้นจะเป็นเด็กที่ขาดโอกาสเขาจะขาดโอกาสมากขนาดที่สมมุติเราไปนั่งร้านอาหารแล้วเขาต้องนั่งเล่นมือถือเนี่ยเขาขาดโอกาสที่จะเรียนรู้ว่าเฮ้ยอ่านเมนูซิเมนูเป็นยังไงเอ๊ะลองฝึกที่จะสั่งอาหารกับพี่ที่เป็นคนเสิร์ฟอาหารหรือว่าได้เรียนรู้จากสิ่งรอบตัวเพราะว่าเขาจดจ่ออยู่กับการเล่นเกมที่ซ้ำๆเดิมๆงั้นเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ขาดโอกาสค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือเขาขาดโอกาสที่จะไปวิ่งเล่นกับเพื่อนขาดโอกาสที่จะทำกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งเหมาะสมกับพัฒนาการในวัยนี้ของเขา
2: ค่ะ
3: เรื่องแรกคือคุณพ่อแม่ต้องรู้ก่อนว่ามันมีประโยชน์น้อยนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าอุ้ยนี่คุณหมอลูกนะเก่งมากเลยไม่ต้องสอนเลยเปิดอะไรเนี่ยลูกสามารถเปิดได้เองหมดเลยจริงๆความสามารถพวกนี้เนี่ยมันเป็นความสามารถที่ผิวเผินใช้คำนี้แล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเนี่ยก็คือให้เกิดความสมดุลเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยยังอาจจะติดเล่นมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำเนี่ยอย่างแรกคือหากิจกรรมให้หลากหลายค่ะอาจจะต้องวางแผนนิดนึงว่าเฮ้ยวันเสาร์เนี่ยว่างทั้งวันเดี๋ยวเราจะทำอะไรกับลูกดีเด็กๆจริงๆเขาชอบนะ
2: ชอบออกไปข้างนอกชอบเล่นกิจกรรมที่เขาได้เคลื่อนไหวร่างกาย
3: ใช่ค่ะจริงๆพาเขาไปวิ่งเล่นอย่างเงี้ยเขาชอบตอนเช้าพาไปสวนสาธารณะไปขี่จักรยานหรือว่าตอนบ่ายๆไม่มีอะไรทำก็ทำอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
2: เล่นเกม
3: ทำกิจกรรมศิลปะแล้วทำเป็นเกมเล่นเด็กก็จะรู้สึกว่าสนุกกับชวนลูกมาช่วยล้างจานชวนลูกมาช่วยหนีบผ้าอะไรต่างๆ
2: ประวันเคยทำบ้างไหมเนี่ย
1: เคยโอ้โหล้างจาน
2: ล้างจานเลยหรอแตกไหมครับแตกไหม
1: ไม่แตก
2: ด้วย
3: งั้นอย่างแรกนะคะเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายใน

ครอบครัวนะคะอย่างที่สองเลยเนี่ยมันคงยากในสังคมปัจจุบันเพราะว่าเด็กก็คงอยากจะเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ให้เด็กเล่นตัวอย่างเช่นว่าเราตกลงกันไว้ก่อนเดี๋ยวพอหนูทำการบ้านเสร็จเดี๋ยวเราได้เล่นเดี๋ยวพอหนูล้างจานเสร็จเดี๋ยวเราได้เล่น

0: พิ่มขึ้นนะคะเพราะจริงปัจจุบันเนี่ยผู้ใหญ่เราก็จะขาดทักษะในเรื่องของเทคโนโลยีหรือความว่องไวในเรื่องการเล่นเนี่ยผู้ใหญ่ขาดงั้นผู้ใหญ่เนี่ยก็ได้เรียนรู้จากเด็กตรงนี
1: ้ก็เหมือนจะได้เป็นหูเป็นตาด้วยว่าเขาเล่นเกมอะไรเล่นแบบไหนค่ะแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยเหมือนเป็นกับเพื่อนในวัยเดียวกับเขาด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้เรียกว่าได้ประโยชน์หลากหลายด้านมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปประดิษฐ์กีตาร์จากกล่องขนมอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: กล่องกระดาษค่ะแกนกระดาษไม้สครีมเหรียญยางคัตเตอร์กระดาษกาววงเวียนกาวกรรไกรกระดาษสีสก็อตเทปใสไหมพรมอยากประดิษฐ์ของเล่นที่ทั้งสนุกแล้วก็ง่ายแบบนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามเราสองคนได้ในรายการ
3: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
1: ์สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
2: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์วันนี้เราจะมาประดิษฐ์กีตาร์จากกล่องขนมอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: คัตเตอร์กรรไกร
3: กลอง
1: กาวดินส
3: อหนังยาง
1: กระดาษสีแกนกระดาษ
3: มาไอติม
1: วงเวียนหรือว่าวัตถุทรงกลมค่ะ
3: ไม้พรม
1: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วค่ะและวันนี้เราจะมาทำ
3: กีตาร์
1: มาทำกีตาร์โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะช่วยกันทำนะประวานเริ่มจากการที่เราเอากล่องนะคะเป็นกล่องขนมหรือว่ากล่องใส่ของก็ได้แล้วเราก็มาห่ออ่ะประวันห่อครับกระดาษ
4: จะใช้สกอตเทปมาแปะ
1: ใช่แล้วประวันเคยห่อของขวัญไหมครับ
4: ไม่เคยเลยค่ะ
1: นี่วันนี้เราจะมาลองเลยอ่ะ
4: ครับ
1: เต็งออกมาครับปึ๊บติด
4: ตรงไหนครับ
1: ตรงนี้ค่ะใช่แล้วใช่แล้วติดได้ตรงกลาง
4: น
1: ี่ถูกต้องติดอีกอันนึง
4: ตรงไหนครับ
1: ตรงนี้ครับติดไหมครับโอเค
4: อีกครับ
1: ติดตรงนี้ครับโอเคเช็คกรรไกรตัดส่วนที่เกินออกทั้งสองด้านตั้งใจทำขนาดนี้อยากเล่นกีตาร์แล้วแน่เลยอ่ะอันนี้อีกอันนึงครับ
4: วางใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วโอเคอ่ะอีกด้านนึงอ่ะมาวันลองห่อสิคะเป็นห่อยังไงนะ
4: เอาหนัก
1: นี่เอาสก๊อตเทปแปะก่อนไหมทีนึงนั่นแหละโอเคได้กล่องแบบนี้แล้ว
3: ของขวัญ
1: ยังเป็นของขวัญแต่เราจะทำเป็นกีตาร์นะถ้าเกิดว่าเป็นพี่ข้าวปูเนี่ยจะใช้วงเวียนอย่างนี้ในการวาดวงกลมตรงกลางแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆยังไม่มีวงเวียนนะคะเอาเป็นวัสดุที่มีทรงกลมๆแบบนี้มาทาบก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าวงเวียนน
4: ะ
1: ถ้าประวันโตขึ้นอีกนิดนึงประวันจะได้ใช้เขาเอาไว้เรียนเรื่องรูปทรงเรขาคณิตนี่วงเวียนมันจะมีรูเจาะตรงนี้ใช่ไหมคะหนูก็กลางแล้วก็อย่างนี
4: ้ดินสอ
1: ใช่มันจะมีดินสออยู่นี่อย่างนี้โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ตุ๊กจะเจาะรูตรงกลางให้ก่อนนะมันต้องใช้คัตเตอร
4: ์
1: คัตเตอร์หน้าตาน่ากลัว
4: หน้าตา
1: เด็กๆอย่าเพิ่งใช้ให้พี่ข้าวตูใช้ก่อนเจาะรูลงไป

ัดเสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้ขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆห้ามทำเองเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าต้องใช้คัตเตอร์ซึ่งคมมากมีโอกาสที่จะบาดเด็กๆได้คราวนี้ค่ะเราจะต้องมาเจาะรูด้านบนตรงนี้เพราะเดี๋ยวเราจะต้องใส่แกนกระดาษเข้าไปเหมือนเป็นด้ามของกีตาร์แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาเจาะรูด้านบนนะคะเพื่อที่จะเอาแกนกระดาษแบบนี้เนี่ยใส่เข้าไปนะเจาะได้รู2รูแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ปาวานตกแต่งกีตาร์ของเราก็ใช้กระดาษสีแบบนี้นะคะเราก็ใช้เหรียญขนาดต่างๆเนี่ยมาทาบแล้วก็ตัดออกมาจะได้เป็นแบบนี้เต็มเลยนี่เป็นแบบนี้เป็นกระดาษสีหลายๆสีนะคะตัดเป็นวงเล็กวงใหญ่ต่างขนาดกันหรือน้องๆที่ใช้วงเวียนได้แล้วเนี่ยอา

0: โอเคเสร็จแล้วนี่พี่ก็ต้องไปปาดเผื่อมาแล้วปาดมาให้ด้วยให้ประวันตกแต่งกันกีตาร์ของประวันเลย
1: ที่ไหนคู่กันไหมคะ
0: ต้องเอาแบบที่มีหลายๆขนาดหลายๆสีครับถึงจะสวยเนี่ยประวันหยิบอันไหนก็ได้ไปติดเลย
1: อันนี้ไงสวยแน่นอนเลยเพราะว่ามีหลายๆสี
0: มีหลายๆสี

0: บบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาใช้แกนกระดาษแบบนี้นะคะใส่เข้าไปข้างในแต่ว่าก่อนจะใส่นะประวันประวันเอากาวแล้วก็ติด
1: เลยอ่ะ
0: นี่ติดแบบนี้นี่ใช่ไหมแล้วก็ติดปึ๊บ

0: ปวานเสร็จแล้วใส่เข้าไปข้างในครับ
1: ปึ๊บโอเคต่อไปก็แค่ใส่หนังกระติก
0: ใช่แล้ว
1: กับเชือก
0: หนังยางเอาไปหนังยางใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวเราก็ยึดด้วยสกอตเทปหน่อยอ่ะปวานนะช่วยพี่ตัวจับก่อนครับโอเคได้แบบนี้แล้วเอาหนังยางมาดึงแล้วตัวจับช่วยจับด้วยนิดนึง
1: แล้วตัวช่วยยกขึ้นหน่อยครับ
0: นั่นโอเคได้แบบนี้แล้วขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาทำสายคล้องกีตาร์กันมาพี่ตัวจะตัดโอเคอ่ะเพราะว่าไปผูกตรงนี้ของคอกีตาร์เรามาผูกตรงนี้นะใส่เข้าไป
1: ตรงนี้

สุดยอดมากมาลองวัดพลังสิครับวันนี้ได้กี่ดาวเอ่ย

0: เห็นแหละ
1: กี่ดาวครับวันนี
2: ้สี่
1: สี่ดาวสุดยอดไปเลย
0: สี่ดาวจะไปไหน
1: ไปให้คุณหมอติดดาวให้สิครับวันนี
3: ้โอ้ได้สี่ดาวอีกแล้วเก่งมาก
1: มาที่ตู้ถือให้
3: โอเค
1: ยอดเยี่ยมไปเลยวันนี้ประวันได้ไป4ดาวเลยโอ้โหได้4ดาวแบบนี้กับนักดนตรีของเราเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะว่าทำไมถึงได้ครบทั้ง4ด้านเลยคะ
3: ค่ะก็จริงเอาง่ายที่สุดเลยนะคะก็เห็นน้องประวันมีความสุขตอนเล่นนะคะเขาก็จะหัวเราะมีความสุขแล้วเขากระโดดโลดเต้นไปด้วยเพราะว่าเราเอากิจกรรมศิลปะเนี่ยมาประยุกต์ให้เด็กได้ออกกำลังกายใช้ร่างกายเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็ได้ทั้งในเรื่องของอารมณ์สังคมมีพี่เข้าตูอยู่ด้วยด้านร่างกายกระโดดโลดเต้นสนุกแล้วก็กล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือใช้มือในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะด้านสติปัญญาก็จะเห็นว่าเขามีสมาธิจดจ่อในการทำแล้วก็ตอนที่เจอปัญหายากๆเช่นตอนผูกเชือกไม่ได้เนี่ยเขาก็พยายามจะทำแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาก็จะได้ในเรื่องของสติปัญญาไปด้วยเพราะวันนี้ก็ได้ครบหมดทุกอย่างเลยค่ะ
1: อ๋อโหเก่งมากเลย อยากทราบอีกเรื่องนึงค่ะว่าดนตรีเนี่ยมีส่งผลดีต่อเด็กยังไงบ้างคะ
3: อืมค่ะจริงๆเด็กเขาชอบดนตรีอยู่แล้วนะคะเวลาที่อยู่บ้านเราเปิดเพลงอะไรเราจะเห็นเลยรู้สึกว่าเด็กเขาจะชอบแล้วเขาจะเคลื่อนไหวร่างกายไปตามจังหวะเพลงเพราะฉะนั้นจริงๆมันเป็นโดยธรรมชาติที่เด็กจะชอบอยู่แล้วเรื่องของดนตรีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการใช้ร่างกายเพราะฉะนั้น

0: เวลาที่เด็กเขาฟังจังหวะดนตรีปุ๊บเนี่ยแล้วเขาใช้ร่างกายกำกับร่างกายไปด้วยเนี่ยแล้วจังหวะเร็วเขาก็เคลื่อนไหวร่างกายเร็วจังหวะช้าลงปุ๊บเขาก็เคลื่อนไหวร่างกายให้ช้าลงตรงนี้ค่ะมันจะเป็นความสามารถของเด็กที่จะเชื่อมโยงระหว่างการฟังเพลงแล้วก็กำกับร่างกายไปด้วยอันนี้ก็จะได้ในเรื่องของพัฒนาการทั้งหมดไปพร้อมๆกันที่สำคัญเลยเนี่ยการปลูกฝังในสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆผ่านเพลงเนื้อเพลงที่มีประโยชน์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างเช่นว่าเพลงบางอันเนี่ยจะมีจังหวะเบาๆสบายเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยให้คลื่นสมองของเด็กเนี่ยค่อยๆสงบแล้วก็เรียบเรียงได้ดีเด็กก็จะมีสมาธิจดจ่อได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดในบ้านเราเปิดเพลงที่มีเนื้อหาในทางที่
1: ไม่เหมาะสม
0: ไม่เหมาะสมตรงนี้ค่ะเวลาเด็กได้ยินพวกนี้เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะสะสมเข้าไปในตัวเด็กแล้วโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยเขาก็จะรับสิ่งเหล่านี้เข้าไปเป็นจริงๆตรงนี้อยากจะเตือนโดยเฉพาะในโรงเรียนต่างๆค่ะบางครั้งเปิดเพลงในการแสดงต่างๆแล้วผู้ใหญ่ชอบแต่จริงก็อยากจะให้เลือกเนื้อเพลงที่มันมีความเหมาะสมด้วย
1: ค่ะเรียกว่าดนตรีเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับเด็กและกิจกรรมของเราวันนี้ก็ทำให้น้องประวานเนี่ยพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ตอนต่อไปเราจะไปทำบังกรน้อยจากถาดไข่สิ่งของที่น้องๆต้องเตรียมก็คือสีอะคริลิกกระดาษสาหลายๆสีจานสีและผู้กัน9กระดาษสีสีเมจิกถาดไข่ติดตามเรา2คนในรายการจิ๋วซ่านนักประดิษฐ์ได้ที่ช่อง
3: มหิดลคิดถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
2: ก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
3: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
2: สำหรับวันนี้เรา2คนต้องลา

0: ำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออะเราทำไม่ได้ทุกทีหาคำตอบของกูเกิลก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
2: การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลเป็นทักษะที่มีความสำคัญกับชีวิตของคนในสังคมอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้นดังนั้นผู้ใช้งานดิจิทัลควรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างถ่องแท้รวมทั้งควรตระหนักรู้เท่าทันและใช้สื่อดิจิทัลอย่างรอบคอบนะครับ
0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออะเราทำไม่ได้ทุกทีหาคำตอบของกูเกิลก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
0: มันก็คือแอปแชทเอาไว้หาคำตอบคล้ายๆกับ Google นั่นแหละแต่ว่าไม่ว่าคำถามจะยากแค่ไหนแชท GPT ก็จะช่วยเราได
1: ้โอ้งั้นเราช่วยเราทำได้ไหม
0: ได้สิ
1: โอ้สุดยอดไปเลยหาคำตอบที่ไม่เจอหมดแล้ว
2: น้องๆ อาจสงสัยว่าChat GPT คืออะไร Chat GPT เป็นแชทบอทปัญญาประดิษฐ์จากฝีมือของ Open AI หน่วยงานพัฒนา AI โดยเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565 Chat GPT นี้เป็นระบบแชทบอทที่สามารถพูดคุยได้กับทุกคนและช่วยทำงานได้หลากหลายด้านเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัว

0: ที่อุดมไปด้วยองค์ความรู้มากมายที่พร้อมสนับสนุนผู้ใช้ทั้งในด้านวิชาการปรัชญาหรือแม้แต่ปรึกษาปัญหาหัวใจ
1: เหมือนกันบ้านที่ครูให้ทำวันก่อนอะที่เธอใช้ GPT อะเป็นไงบ้างเหรออ
2: ๋อครูให้เราทำใหม่นะพอดีครูบอกว่าเราทำเหมือนในแชท GPT มากเกินไปหน่อย
1: อ้าว
0: ถึงแม้ว่า AI อย่าง ChatGPT และแอปพลิเคชันในยุคดิจิทัลจะมีประโยชน์ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นแต่ถ้าเราหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้จนเกินไปจนทำให้เราคิดน้อยลงและค่อยๆลดทอนความคิดสร้างสรรค์ของเราลงไปแบบนี้ต้องปรับใหม่นะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและเกิดประโยชน์จริงๆนะครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับเด็กๆทุกคนนะครับเนาะวันนี้นะครับภาษาอังกฤษกับครูอ้อมนะครับเนาะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง places around นะครับก็หรือสถานที่ต่างๆรอบตัวเรานะครับเนาะวันนี้ก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ต่างๆรอบตัวเราแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการบอกทางนะครับว่านะครับเราจะบอกทางยังไงได้บ้างนะครับและถ้าสมมติมีข้อความเกี่ยวกับทางมานะครับเราจะตอบคำถามเขาได้หรือไม่นะครับถ้าผู้คนพร้อมแล้วนะครับก็เริ่มกัน

0: เลยนะครับ places around นะครับหรือสถานที่ต่างๆรอบๆตัวเรานะครับมาดูก่อนนะครับแนะนำคำศัพท์ก่อนเลยนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกนะครับเป็นสถานที่ที่เด็กๆเนี่ยไปอยู่ประจำเลยถ้าเป็นเปิดเทอมนะครับไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็คือ school หรือโรงเรียนนั่นเองต่อมานะครับคำต่อมาคำว่า restaurant นะครับแปลว่าร้านอาหารหรือภัตตาคารอาหารก็ได้นะครับต่อมานะครับ police station นะครับหรือที่เรารู้จักกันก็คือสถานีตำรวจนั่นเองนะครับคำต่อมานะครับสถานที่ต่อมาคือ bank สถานที่นี้ก็จะมีเงินอยู่มากมายนะครับหรือเรารู้จักกันในชื่อของธนาคารนะครับต่อมานะครับซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับหรือที่เรารู้จักก็คือห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เลยนะครับสถานที่ต่อมา fire station สถานที่นี้ก็คือสถานีดับเพลิง fire station นะครับต่อไปนะครับที่เด็กๆชอบไปเล่นกัน parkหรือสวนสาธารณะนะครับต่อมานะครับที่ที่มีสัตว์เยอะเลยก็คือซูนะครับสถานที่ต่อมานะครับก็จะมีของเก่าๆโบราณนะครับที่หายากๆอยู่ในที่นี้นะครับเราเรียกว่ามิวเซียมสถานที่ต่อมานะครับเป็นอีกหนึ่งที่ที่เด็กๆชอบไปเล่นกันนะครับก็คือ amusement park แปลว่าสวนสนุกนะครับต่อไปนะครับสถานที่ต่อไปจะเป็นสถานที่ที่ชอบทำขนมมาขายก็คือเบเกอรี่ร้านเบเกอรี่ร้านขนมเค้กนั่นเองนะครับต่อมานะครับเมื่อเรานะครับเจ็บป่วยอยากได้ยานะครับก็ไป pharmacy นะครับหรือร้านขายยานะครับต่อไปนะครับถ้ารถเราน้ำมันหมดนะครับเราก็จะไปที่ gas station หรือสถานีน้ำมันนะครับเนาะถ้าเราอยากจะส่งพัสดุเนาะหรือส่งจดหมายไปหาใครสักคนนึงนะครับเราก็จะไปที่ post office หรือที่ทำการไปรษณีย์นั่นเอง
1: ค่ะคำศัพท์ต่อไปนะคะก็คือคำว่า supermarket ก็คือ supermarket นะคะต่อไป bus station ก็คือป้ายรถเมล์นั่นเองนะคะต่อไป road ถนนนะคะหรือจะใช้อีกคำหนึ่งก็ได้นะคะคือคำว่า street ต่อไปค่ะคำศัพท์อีกคำว่า florist แปลว่าร้านดอกไม้ค่ะต่อไป toy shop แปลว่าร้านขายของเล่นค่ะอีก3คำสุดท้ายนะคะจะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทำข้อสอบของเรานะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเพิ่มอีก3คำนะคะคำแรกค่ะคำว่า hotel แปลว่าโรงแรมนะคะต่อไป library แปลว่าห้องสมุดและคำสุดท้ายค่ะเป็นสถานที่ที่มีหมอและพยาบาลเนี่ยทำงานอยู่นะคะก็คือคำว่า hospital แปลว่าพยาบาลนั่นเองค่ะ
0: ต่อมานะครับเราจะมาแนะนำนะครับส่วนต่อไปคือ preposition of place นะครับ preposition นั่นเองนะครับ preposition of place นะครับชื่อมันก็บอกอยู่นะครับก็คือคำบุพบทนะครับบอกนะครับตำแหน่งหรือสถานที่นั่นเองนะครับ preposition of place นะครับตัวแรกนั่นคือ next to นะครับ next to ก็คือข้างๆนั่นเองนะครับต่อไปนะครับin front of ก็คือข้างหน้านั่นเองนะครับต่อมา behind แปลว่าข้างหลังนะครับสุดท้ายนะครับ between ก็คืออยู่ระหว่างนะครับผมนะครับ opposite หรืออยู่ตรงกันข้ามนั่นเองนะครับเนาะต่อไปนะครับ

ครับเรามาดูของพาร์ทของ exercise นะครับหรือแบบฝึกหัดนั่นเองให้นักเรียนนะครับตอบคำถามนะครับจากรูปภาพนะครับตอบคำถามจากรูปภาพเนาะนะครับว่าในรูปภาพเนี่ยนะครับคือที่ไหนนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันเนาะนะครับบางที่อาจจะไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคำกำกับบอกเนาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ค่อยๆลองฝึกๆทำดูพร้อมกันนะครับอ่ะข้อที่1นะครับข้อที่1อะไรเอ่ยนะครับ TikTok TikTok TikTok เรียนไปแล้วคำนี้นะครับเป็นที่ที่มีครูและเด็กอยู่ด้วยกันนะครับถูกต้องเลยตอบข้อ B นะครับหรือ school นะครับก็คือโรงเรียนข้อที่2นะครับที่นี้นะครับมีดาวเว้ยมีคำด้วยนะครับบางคนอาจจะรู้เอ้ยคำศัพท์เราตอบได้เลยอะโฮเทลนะครับแต่บางคนเนี่ยรู้เห็นคำศัพท์แล้วตอบเลยอาจไม่รู้ความหมายนะครับที่ที่นี้ใบให้ว่ายิ่งดาวเยอะเนี่ยยิ่งดีนะครับยิ่งน่าเข้าไปใช้บริการคืออะไรครับถูกต้องนะครับโฮเทลแปลว่าโรงแรมต่อมานะครับข้อที่3นะครับข้อที่3คืออะไรลูกทีนี้จะมีเจ้าหน้าที่อยู่หนึ่งอยู่เจ้าที่อยู่กลุ่มหนึ่งนะครับที่จะคอยจับคนร้ายที่ก่อกระทำความผิดกฎหมายถูกต้องครับก็คือ police station ก็คือสถานีตำรวจนั่นเองนะครับต่อมานะครับข้อที่4นะครับสังเกตได้ง่ายเลยตรานี้นะครับเป็นตราของการแพทย์เพราะฉะนั้นที่นี้ก็คือ TikTok TikTokhospital หรืออะไรครับโรงอะไรครับพยาบาลโรงพยาบาลนั่นเองข้อที่5มีคำให้เลยอ่านว่าอะไรครับ supermarket supermarket นั่นเองนะครับต่อมาข้อที่6นะครับคืออะไรครับมีไม่มีคำศัพท์นะแต่มีรูปภาพของยากระปุกยาแล้วก็ยาทั้งหลายคืออะไรครับเก่งมากเลยร้านขายยาภาษาอังกฤษว่าไง pharmacy เก่งมากนะครับต่อไปข้อที่7นะครับข้อที่7นะครับเป็นร้านนึงถ้าเราหิวเนี่ยเราควรเข้าที่นี่ไม่ใช่ 7-Eleven นะครับเด็กๆหิวนะครับเราเดินเข้าร้านนี้แล้วก็จะอิ่มออกมาเก่งมากเลย restaurant restaurant นั่นเองนะครับหรือภัตตาคารหรือร้านอาหารข้อที่8มีจดหมายสถานที่อะไรที่เกี่ยวกับจดหมายนั่นก็คือ post office นะ post office นั่นเองนะครับหรือที่ทำการไปรษณีย์นะครับเนาะข้อที่9เห็นไหมครับที่เด็กๆชอบไปนะครับเนาะเป็นที่ที่คนไปได้ทุกเพศทุกวัยนะครับเนาะไปเดินเล่นพาสัตว์เลี้ยงไปเดินเล่นได้นะคือพาร์คเก่งมากก็คือสวนสาธารณะนะครับข้อที่10เป็นร้านเหมือนกันแต่ไม่ใช่เรสตอรองนะแต่มีขนมปังด้วยเป็นร้านที่ทำเกี่ยวกับขนมปังนะครับเราเรียกว่าไงครับเบเกอรี่ช็อปเก่งมากเลยหรือร้านขายเบเกอรี่ขนมเค้กขนมปังทั่วไปนะครับต่อมานะครับโอ้โหสถานที่นี้นะครับดูจากโครงสร้างอาคารเนี่ยมันดูมีความโบราณมากเลยใช่ครับเหมือนแบบเนี่ยเป็นแบบสมัยกรีกเลยไปดูโบราณมากนะสถานที่นี้ฉะนั้นสถานที่นี้ก็ต้องมีพวกของโบราณเก็บไว้นะครับเราจะเรียกอย่างนึงว่าไงเก่งมากครับมิวเซียมหรือพีๆอะไรครับพิพิธภัณฑ์นะครับต่อมา12โอ้โหมีเครื่องหมายของเงินด้วยเพราะฉะนั้นที่นี่ต้องมีเงินเยอะๆนะครับก็คืออะไรครับเก่งมาก Bank หรือธนาคาร13นะครับมีไฟมีรถมีไฟต้องเป็นรถที่ไปทำอะไรเกี่ยวกับไฟนะครับหรือคืออะไรครับเก่งมากไฟสเตชันหรือสถานีดับเพลิงนั่นเองนะครับต่อมานะครับเด็กมีคนนะครับคอยให้บริการกับตู้นึงอยู่นะครับตู้นี้คือตู้อะไรครับตู้น้ำมันนะครับไว้เติมให้กับคนที่ใช้บริการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นที่นี่ก็คือสถานีนะครับ
ก็คือสถานีเติมน้ำมันนะครับหรือเรารู้จักกันว่าคือปั๊มน้ำมันนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า gas station เก่งมากนะครับ15นะครับโอ้โหมียีราฟนะครับมีคนที่มีนักท่องเที่ยวที่กำลังถ่ายรูปอยู่นะครับเนาะถ่ายรูปยีราฟอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะอยู่ที่ไหนครับเก่งมากครับซูนะครับต่อข้อ B ก็คือสวนสัตว์นั่นเองนะครับโอ้โหต่อมาข้อที่16นะครับเป็นสถานที่ที่มีรถไฟเหาะอยู่นะครับรถไฟเหาะกำลังตีลังกาเลยเด็กๆหลายคนเนี่ยอาจจะชอบเล่นหลายคนอาจจะกลัวนะครับรถไฟเหาะรถไฟตีลังกาจะอยู่ในสถานที่ใดครับ1 2 3อยู่ใน amusement park หรืออยู่ในสวนสนุกนั่นเองนะครับเออเก่งมากเลยนะครับเต็ม16นะครับเด็กๆทำไปได้กันเท่าไหร่บ้างถ้าบางคนอาจจะถูกหมดเลยนะครับก็เก่งมากสำหรับบางคนที่ยังตอบไม่ได้อยู่หรือยังอาจจะมีความไม่เข้าใจในคำศัพท์นะครับก็ไปทบทวนเยอะๆนะครับต่อมานะครับเป็นการบอกตำแหน่งแล้วนะครับผมเราจะต้องมาฝึกดูว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะมาทำแบบฝึกหัดนี้เรามาทบทวนกันก่อนนะครับมาดูคำแรกเลย in front of แปลว่าอะไรครับด้านไหนครับอยู่ด้านหน้านั่นเองนะครับ opposite อยู่ตรงกันข้ามนะครับ behind อยู่ด้านหลังนะครับ next to อยู่ถัดไปนั่นเองนะครับสุดท้ายครับ between อยู่ระหว่างนะครับผมอ่ะทีนี้สถานที่เราก็จะมีเยอะแยะเลยใช่ไหมครับอ่ะเราก็จะไปการทบทวนสถานที่กับทบทวนเรื่องตำแหน่งนะครับ position of place นะครับอ่ะเรามาทำไปพร้อมกันเลยนะครับข้อที่1นะครับข้อที่1 the museum เมื่อกี้เราเรียนไปแล้ว the museum คืออะไรครับ museum isจุด the fire station มิวเซียมอยู่ไหนอยู่ตรงอยู่ตรงนี้นะครับ the museum นะครับเขามีมิวเซียมคือพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมกับ fire station อยู่ตรงพิพิธภัณฑ์อยู่ตรงนี้ที่ผมวงไว้นะครับส่วน fire station ก็คือตรงนี้ที่วงไว้ให้นะครับเออมันอยู่ทำไมกันครับเด็กๆมันอยู่ทำไมครับnext to ใช่ไหมครับมันอยู่ถัดกันนะครับอยู่ข้างกันก็ใช้คำว่า next to นั่นเองนะครับต่อมาข้อที่2นะครับคำเดิมเลยนี่นะ the fire station อยู่ไหนวงไว้ก่อน fire station หรือแล้วสถานีดับเพลิงนะครับ is จุด the museum อยู่ตรงไหนเว้ยวงไว้the museum คืออะไรพิพิธภัณฑ์ and the hotel เมื่อกี้เราเรียนไปแล้วยิ่งดาวเยอะยิ่งดีก็คือโรงแรมนั่นเองนะครับเขาบอกว่า fire station นะครับอยู่จุดๆ the museum กับ the hotel สถานีดับเพลิงเนี่ยอยู่อะไรกับพิพิธภัณฑ์กับโรงแรมอยู่อะไรครับอยู่ระหว่างนั่นเองนะครับก็คือคำว่า between นะครับอยู่ระหว่างนะครับอยู่ระหว่างเนาะเราใช้คำว่า between เนาะนะครับเด็กๆนะทันเนาะนะครับค่อยๆมานะครับอ่ะต่อไปนะครับ number 3ข้อที่3นะครับข้อที่3 the amusement park is จุด the park มีพาร์ค2พาร์คเลยเว้ย amusement park แปลว่าอะไรก่อนครับเด็กๆแปลว่าสวนสนุกนะ amusement park สวนสนุกเนาะ and park ล่ะสวนสาธารณะเอ๊ะมันอยู่ทำไมกันเด็กๆลองตอบสิตอบเป็นภาษาไทยก่อนอยู่ทำไมครับตรงกันข้ามกันนะครับจะดูว่าอยู่ตรงกันข้ามก็นี่ครับมีถนนมาขั้นมันก็อยู่ข้ามกันใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นตรงกันข้ามภาษาอังกฤษใช้อะไรครับใช้อะไรนะเก่งมากเลยใช้คำว่า opposite เห็นไหมถ้าเราจำ preposition ได้เราก็จะตอบ
คำถามนะครับจะบอกตำแหน่งมันได้นั่นเองนะครับสำคัญเนาะไป position นะครับอย่าลืมไปจำมาด้วยนะครับจริงๆมันมีเยอะมากเลยนะครับที่บอกตำแหน่งนะครับอ่ะ number 4 the zoo is to the restaurant

0: สู้คืออะไรครับสู้คืออะไรสวนสัตว์นั่นเองสู้คือสวนสัตว์อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับทำไมกับเรสตอรองไหนเรสตอรองอยู่ตรงนี้เรสตอรองแปลว่าร้านอาหารหรือภัตตาคารนะครับมันอยู่ทำไมกันเอ่ยเหมือนเดิมเลยมันอยู่ทำไมครับมันอยู่ติดกันอยู่ข้างกันเราใช้คำว่าอะไรได้เลย next to เลยใช่ไหมครับเก่งมากเลยใช่ไหมนะครับง่ายมากเลยเห็นไหมครับต่อมานะครับข้อที่5นะครับ number 5 the restaurant is the zoo and the police station หาตัวแรกก่อน restaurant police station and the zoo อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเขาบอกว่า the restaurant คือภัตตาคารอาหารอยู่ทำไมกับ zoo and the police station อยู่ทำไมกันครับอยู่ทำไมกันตอบเป็นภาษาไทยก็ได้อยู่ระหว่างกันแล้วคำว่าระหว่างคือคำว่าอะไรคำว่าอะไรครับ B แหละ between นั่นเองนะครับ between เก่งมากเลยนะครับเห็นไหมถ้าเราได้ไป position ได้ place around แล้วก็ได้ไป position of place เป็นไงครับข้อสอบหมู่มากเลยนะครับต่อไป number 6นะครับหา hotel นะครับ hotel is the fire station หา hotel ก่อนสิHotel Fire Station มันอยู่ทำไมกันเว้ย Hotel and Fire Station นะครับมันอยู่ทำไมกันมันอยู่ถัดกันไปใช่ไหมครับก็คือคำว่า Next to นั่นเองต่อมานะครับ Pharmacy นะครับ Pharmacy คืออะไรเอ่ย PharmacyPharmacy ก็คือร้านขายยาอยู่ไหนอยู่นี่นะครับ is the school อยู่ไหนครับ school อยู่นี่นะครับหน้า school หันไปทางนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้น pharmacy อยู่ยังไงกับ school ครับ pharmacy อยู่ be อะไร be ทวีหรือเปล่าไม่ใช่ be high อยู่ด้านหลังนั่นเองนะครับเนาะต่อไป number 8นะครับnumber 8นะเราดูนะครับข้อที่8 the park เมื่อกี้เราเจอไว้แล้วอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ is จุด the zoo อยู่ทำไมกับ the zoo ครับ park หน้ามันอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับ zoo อยู่ตรงนี้ใช่ไหมนะครับ the park is อะไร the zoo ครับ the park is in front of the zoo อยู่หน้าสวนสัตว์ใช่ไหมin front of นะครับอยู่ด้านหน้าเนาะอยู่สวนสัตว์มันอยู่ตรงนี้ใช่มั้ยนี่นะครับสวนสาธารณะอยู่ตรงนี้เนาะนะครับต่อไป number 9นะครับ the pharmacy is the hospital หา pharmacy ก่อนเมื่อกี้เราเจอแล้ว pharmacy hospital เครื่องหมายการแพทย์อยู่ไหนอยู่นี่นะครับ number 9นะ pharmacy is the hospitalอยู่ทำไมกันลูกตรงนี้มันปึ๊บกันเนี่ยมันอยู่ทำไมกันเก่งมากเลยอยู่ opposite นะครับ the hospital นะครับ the last one นะครับข้อสุดท้ายนะครับ the gas station is the school หา gas station ก่อนเรายังหาไม่เจอเลยเมื่อกี้ gas station คือปั๊มน้ำมันนะครับ school อยู่ไหนลูกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเนาะแก๊สสเตชันอยู่ทำไมกับสคูลูกอยู่ทำไมกันเนี่ยมองเมื่อกี้เลยแก๊สสเตชัน is opposite ใช่ไหมครับ opposite the school นั่นเองนะครับมาถึง10ข้อแล้วมีใครได้เต็มบ้างนะครับมีใครผิดข้อ2ข้อก็ไม่เป็นไรนะครับหรือใครอาจจะยังตามไม่ทันนะครับก็พยายามนะครับสังเกตเนาะสังเกตที่ Pepo สังเกตที่ Place Around นะครับสังเกตที่สถานที่โดยรอบนะครับส่วนใครได้เต็มแล้วนะครับเราก็จะไปสู่พาร์ทสุดท้ายกันนั่นคือการทำข้อสอบ O-NET นะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยนะ
1: โอเคนะคะเด็กๆเราก็จะมา

ข้อสอบกันนะคะในหัวข้อของข้อสอบโอเน็ตนะคะที่นำมาก็เป็นข้อสอบโอเน็ตนะคะในปี2015นะคะก็เป็นในเรื่องของการดูแผนที่นะคะแล้วก็ตอบคำถามจากความรู้ที่เราได้เรียนมานะคะก็เดี๋ยวทุกคนไปทำพร้อมๆกันนะคะมาดูในข้อแรกค่ะจดบอกว่า look at the map ให้ดูแผนที่นะคะในแผนที่นี้นะคะจะมี main street first street แล้วก็มีสถานที่ต่างๆนะคะทั้ง school park supermarket hospital library florist museum toy shop นะคะมีทุกมีสถานที่นะคะหลังจากนั้นโจทย์จะถามว่า which sentence is correct แปลว่าข้อใดถูกต้องนะคะหรือประโยคใดถูกต้องมาดู choice ข้อที่1ค่ะข้อที่1บอกว่า the library is next to the museum library คือห้องสมุดนะคะ you next to แปลว่าถัดจาก museum ก็คือพิพิธภัณฑ์นะคะจริงไหมคะดูสิคะไม่ใช่เลยใช่ไหมคะเพราะว่าพิพิธภัณฑ์อยู่ตรงนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราไปดูข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปข้อที่2 number 2 the florist ก็คือร้านดอกไม้นะคะ is opposite the supermarket ร้านดอกไม้เนี่ยอยู่ opposite ก็คือตรงข้ามกับซูเปอร์มาร์เก็ตถูกไหมคะ forest อยู่นี่ซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ตรงนี้อยู่ตรงข้ามกันพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่2ก็เป็นข้อที่ถูกต้องนะคะแต่ว่าเราจะชะล่าใจไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูข้อที่3กันก่อนนะคะข้อที่3 the toy shop toy shop แปลว่า toy แปลว่าของเล่นนะคะ shop ร้านของเล่น and the schoolร้านของเล่นและโรงเรียน are on the same road ก็คืออยู่ใน same แปลว่าเดียวกันเหมือนกันนะคะหรือว่า road แปลว่าถนนอยู่บนถนนเดียวกันใช่ไหมคะมาดูซิ school and toy shop อยู่นี่แต่ school อยู่นี่school อยู่ตรง main street แต่ว่า toy shop อยู่ตรง first street นะคะเพราะฉะนั้นก็ข้อนี้ไม่ถูกต้องนะคะต่อไปข้อ 4 the park is between the supermarket and the hospital one more time นะคะ the park is between the supermarket and the hospital สวนสาธารณะเนี่ย between อยู่ระหว่างซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ hospital มาดูสิคะซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่นี่ hospital อยู่นี่แล้วพาร์คอยู่ตรงนี้แล้วมันจะ between ได้ยังไงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย between แปลว่าอยู่ระหว่างแปลว่าตรงนี้ไม่ใช่แน่นอนนะคะก็ตัดทิ้งเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเลยค่ะก็คือข้อ2นั่นเองเก่งมากค่ะมาต่อในข้อต่อไปนะคะมาดูในข้อนี้นะคะโจทย์ก็คล้ายๆกันเลยโจทย์บอกว่า which sentence is correct ประโยคในข้อใดถูกต้องนะคะมาดู number 1บอกว่า the hospital is next to the library หมายความว่า hospital ก็คือโรงพยาบาลไหมคะโรงพยาบาลอยู่ถัดจากห้องสมุดจริงไหมคะดูซิโรงพยาบาลอยู่ถัดจากห้องสมุดโรงพยาบาลอยู่ตรงนี้ห้องสมุดอยู่ตรงนี้อยู่ถัดจากอยู่ใกล้ๆกันจริงๆนะคะเดี๋ยวเราติ๊กถูกไว้ก่อนอย่างเรายังไม่ปักใจเชื่อนะคะมาดูข้อที่2ค่ะ number 2 the museum is opposite the supermarket museum ดูสิคะ museum อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ supermarket อยู่ตรงนี้แต่โจทย์บอกว่าต้อง opposite กันเพราะฉะนั้นยังไม่ใช่นะคะต่อไป number 3บอกว่า the school is between the park and the bus station the school is between the

park and the bus station. School ก็คือโรงเรียนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าอยู่ระหว่างร้านเบเกอรี่นะคะอยู่ตรงนี้และ bus station ดันอยู่ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้น school จะไม่ได้อยู่ระหว่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดทิ้งนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะ The post office and the bakery are on the same road ก็คืออยู่บนถนนเส้นเดียวกัน post office ก็คือไปรษณีย์ถูกไหมคะเรียนกันไปแล้ว post office กับ bakery อยู่นี่เลยเขาบอกว่าอยู่บนถนนเดียวกันเบเกอรี่อยู่บน First Street แต่อะไรคะแต่ว่า Post Office เนี่ยอยู่ Main Street มันคนละเส้นกันเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ1นั่นเองค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่5มีผลกระทบตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมนี้นะคะถึงวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างค่ะและในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช

ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งและวันนี้นะคะขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ฉีดยานิดเดียวเองถ้าเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครล่ะคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรเหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบ่นอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
3: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
4: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
3: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
3: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
0: อ๋อสาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
3: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
4: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
3: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะอ้าวนี่แมวแกใช่ไหมเนี่ยมาๆๆๆแก
0: ่นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่
4: เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
3: อะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเ
4: ฮ
3: ้
4: ยฮะเฮ้ย
3: อ้าวไปดูไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
0: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
3: อ้าวแล้วจะไปยังไงล่ะนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ย
1: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
0: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
1: ใช่จ้ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมานะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

0: บัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณครับ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น 5 ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่

0: โซนนี้เป็นพื้นที่วอเตอร์ภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
1: เมื่อกี้ครูพูดว่าวอเตอร์ภัยใช่ไหมคะ
0: จ้าวอเตอร์ภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวอเตอร์ภัยให้ฟังนะวอเตอร์ภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุ

0: แทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
1: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
3: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
0: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
3: ใช่แล้วจ้ะ
0: รอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชั่นหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ้ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
3: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
0: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
4: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซคลอนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
1: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
5: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆ เล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
0: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นเกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
6: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
0: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะสองครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียส ทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อย

0: ยจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
1: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
0: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ๆครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3-130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18-28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
1: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
2: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
1: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
3: เสร็จเรียบร้อยเลยครับ
4: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
3: เย้เย้เย้เย้
0: วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
4: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
3: ใช่ครับ
5: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
6: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่โผล่พุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
3: ไฟป่า
4: วิ่งตามพ่อมานะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

0: การใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์อาหารของชูก้าไกลเดอร์นะคะชูก้าแปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูก้าจะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: ามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: เด็กๆสนุก
0: สำหรับตอนนี้มีชื่อว่าสวนสนุกสนานพอพวกเราได้ยินคำนี้พวกเราคิดถึงอะไรเลย
2: คิดสวนสน
0: ุ
2: ก
0: แน่นอนอยากไปไหมเนี่ย
2: อยากค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเอาจ้ะว่าไงจ้ะ
3: หนูรู้แล้วค่ะก็คือเราไปเล่นเครื่องเล่นอย่างสนุกสนาน
0: แน่นอนแน่นอนแต่
4: เล่นโรลเลอร์โคสเตอร์ถุงน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ย
0: ของกินพูดถึงทุกอย่างต้องของกินแน่นอน คำถามที่อาจารย์จะถามก็คือพอพวกเรานึกถึงสวนสนุกพวกเราคิดว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ที่เข้ามาอยู่ในหัวเราบ้างตอนนี
5: ้เริ่มต้นมาก็ท้าทายน้องๆกันเลยครับน้องๆทางบ้านลองคิดกันดูครับว่าในสวนสนุกมีเรื่องอะไรบ้างที่เกี่ยวกับฟิสิกส
4: ์รถไฟเหาะก็น่าจะเกี่ยวกับลม
0: ลมครับผมไอรีน
6: แรงต้านน้ำ
0: นึกถึงเครื่องเล่นอะไรเนี่ย
6: ซูเปอร์สแปลช
0: โอเคไวกิ้งโอ้แน่นอนอันนี้เสียวเนาะเอาล่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้อาจารย์มีเรื่องราวเกี่ยวกับฟิสิกส์ในหัวข้ออะไรที่จะมีความเกี่ยวข้องกับสวนสนุกของเราเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันทดลองกันเลยดีกว่าครับอาจารย์มีอุปกรณ์มาแล้ว
6: คือ
0: ถังน้ำ
5: ถังน้ำนี่แหละครับอาจารย์มันเกี่ยวอะไรกับสวนสนุกล่ะครับ
0: พอจะเดาได้ไหมว่าอาจารย์จะทำอะไรอาจารย์มีเชือกผูกกับกระถางด้วยนะ
6: รู้แล้ว
0: จ้ะทำอะไรจ้ะ
6: ก็คือดึงตรงนี้ค่ะแล้วก็ปล่อย
0: แล้วก็ปล่อยโอเค
4: หรือว่าจะเกี่ยวกับน้ำหนักอะไรอย่างง
0: ี้
4: ที่แบบว่าถ่วงลงไปอะไร
6: หมุน
0: เดี๋ยวอาจารย์จะทำการควง
5: เดี๋ยวก่อนนะครับอาจารย์หมายถึงอาจารย์จะหมุนควงถังน้ำนี้เหรอครับแล้วมันจะไม่หกใส่เหรอครับเนี่ยเปียกนะครับอาจารย
0: ์พวกเราทุกคนคิดว่า
4: อ
0: า
4: จารย์
6: ใช่
0: ไม่ให้กำลังใจอาจารย์เลยแต่อาจารย์จะทำโดยที่น้ำไม่หกออกมาจากถัง
5: โถผิงหยางยังไม่ทันจะเริ่มให้กำลังใจอาจารย์หน่อยก็ดีนะ
0: เดี๋ยวอาจารย์จะเวียงในแนวดิ่งนี้เลยนะโดยที่น้ำไม่หกออกมาขยับนิดนึงได้ไหมได้ทุกคนพร้อมยังเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วย
5: จะทำได้จริงๆหรอครับอาจารย์น้ำไม่หกออกมาเนี่ยนะไม่จริงละมั้งครับ
1: 4 3 2 1
5: มาครับน้องๆเรามาลุ้นกันว่าอาจารย์จะเปียกหรือไม่เปียก
0: นะไม่หก
5: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับน้ำไม่หกจริงๆด้วยเล่นเอาน้องๆอึ้งกันไปเลยนะครับเนี่ยดูหน้าน้องผิงหยางสิไม่เชื่อว่าในถังมีน้ำ
0: มีใครจะลองไหม
6: หนูไม่ทำนะ
0: คะแน่กลัว
6: อยากลอง
0: ใช่ไหม
6: อยากลอง
0: ให้พี่ใหญ่ก่อนมาเอาง่ายมาม
4: ันจะเป็นยังไง
0: เอามือได้ทำได้แต่ต้องมั่นใจ
5: มาถึงตาน้องออกกัสกันแล้วจะรอดไหมนะ
0: นี่ใช้ได้เยี่ยมยอด
5: เก่งมากเลยครับน้องออกัสยอดเยี่ยมที่สุดเลยมาลุ้นน้องผิงหยางกันบ้างครับแต่ดูจากท่าทางน้องผิงหยางแล้วเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจเลยนะเรา
0: ดีมากสุดยอด
5: แหมนึกว่าผิงหยางจะเปียกซะแล้ว
4: คิดออกแล้วครับ ที่น้ำบอกว่าเวลาไปข้างบนแล้วมันไม่ไหลลงมาหรือว่าแรงดึงดูดจะมีทั้งข้างบนหรือว่าข้างล่าง
0: เอาละ
6: รู้แล้วค่ะก็คือว่ายิ่งเราทำเร็วยิ่งมันก็จะทำให้น้ำนิ่งแล้วก็มันเกิดแรงโน้มถ่วงหรือเปล่าคะใช่หรือว่าแรงโน้มถ่วง
0: เอาละคราวนี้สิ่งที่พวกเราทุกคนตั้งข้อสงสัยเอาไว้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคำว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยเรารู้ว่ามันมาจากโลกเนาะพยายามจะออกแรงกระทำกับเราแต่ตอนนี้มันไม่น่าใช่เน
6: า
0: ะเพราะตอนนี้เราเหวี่ยงกันอยู่เน
6: าะ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นคือเดี๋ยวอาจารย์จะพยายามจะทำ

0: ให้พวกเราเข้าใจว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเพิ่มเติม
1: ผมมีเรื่องสงสัยครับแรงดึงดูดกับแรงโน้มถ่วงมันแตกต่างกันยังไงครับ
2: เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับน้องพิงหยางเชื่อว่าน้องๆทางบ้านหลายๆคนอาจจะสงสัยกันอยู่ครับว่าแรงโน้มถ่วงกับแรงดึงดูดต่างกันยังไงขอคำตอบครับอาจารย
0: ์เป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกันก็คือแรงโน้มถ่วงเนี่ยเกิดจากแรงดึงดูดที่โลกดึงเอาไว้แล้วเราก็เรียกแรงนั้นว่าแรงโน้มถ่วงเท่านั้นเอง
2: โดยปกติแล้ววัตถุทั้งหลายจะมีแรงดึงดูดต่อกันและกันแต่ถ้าเป็นแรงดึงดูดที่มีต่อโลกหรือดวงดาวเราสามารถเรียกว่าแรงโน้มถ่วงได้นั่นเอง
0: แต่คราวนี้ทุกคนเห็นว่าอาจารย์ใช้ถังน้ำน้ำอยู่ในถังอาจจะดูมันอาจจะออกมายากเดี๋ยวอาจารย์จะมีอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งมาทำให้เห็นกันแบบเต็มๆเลยว่าน้ำมันไม่หกเนี่ยมันไม่หกในทุกสถานการณ์สำหรับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปเพื่อให้ดูตรงไปตรงมาไม่มีอะไรปิดบังอาจารย์มีอุปกรณ์อีกอันนึงซึ่งเป็นถาธรรมดาเลยสิ่งที่อาจารย์จะทำก็คืออาจารย์จะทำเหมือนกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวพวกเราวางแก้วน้ำที่พวกเราถือในมือเนี่ยบนถาดของอาจารย์เลย
1: หนูกลัวค่ะหนูกลัวค่ะมันจะไม่ลื่นเหรอครับอาจารย
0: ์เดี๋ยวรู้กันเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วย
2: แก๊งตัวจิ๋วของเราลุ้นกันหน้าดูเลยนะครับ
0: เนี่ยโอเคไหมอีกสักทีไหม
2: สุดยอดไปเลยครับน้ำไม่หกจริงๆด้วย
0: ว้า
3: ลองทำอย่าง
0: น
3: ี้สิคะ
0: ไปเรื่อยๆเลยใช่ไหม
3: แค่ประมาณ
1: กระโดดเชือกนะครับอาจารย
3: ์โอ้ยพอแล้วค่ะ
0: เรียบร้อย
1: เดี๋ยวมันมาโดนที่ผม
0: ทุกคนเห็นไหมว่าน้ำไม่หกแก้วก็ไม่ล้มและแก้วก็อยู่ติดกับไอ้เจ้าถาดรองแก้วตลอดเวลาไม่ขยับเลยครับผม
3: ค่ะทำไมแก้วถึงไม่ขยับเพราะตรงนี้มันเหนียวค
0: ่
3: ะ
0: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคือถึงมันจะเหนียวไม่เหนียวแต่น้อยมันสามารถไปลังกากลับหลังได้เลยคิดดูเลยสิ่งที่ทำให้แก้วน้ำและน้ำเองเนี่ยไม่หกและไม่หล่นออกมาเป็นเพราะอาจารย์ต้องเหวี่ยง
1: หรือว่าอาจารย์เหวี่ยงแล้วมันก็มีแรงดันอากาศดันน้ำขึ้นไป
0: อันนี้ไม่เกี่ยวกับแรงดันอากาศแล้วเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่ที่ทำให้แรงที่อาจจะใช้คำว่าเป็นแรงเสมือนหรือแรงเทียมขึ้นมา
3: อาจารย์คะเกี่ยวกับเรื่องแรงโน้มถ่วง
0: ครับผมเกี่ยวข้องแต่อันนี้เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาจากการที่เราหมุนเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่แรงโน้มถ่วงที่มาจากแรงดึงดูดของพื้นโลกอีกต่อไปเอาแหละแต่เพื่อให้พวกเราทุกคนเข้าใจสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ณตอนนี้มากขึ้นเดี๋ยวเราจะเดินทางไปสวนสนุกกันไปไหม
4: ไป
0: ไปกันเลยครับเราก็กำลังเดินทางไปที่ Dream World กันแต่ระหว่างการเดินทางอาจารย์อยากจะเอาเรื่องราวเกี่ยวกับฟิสิกส์ที่เดี๋ยววันนี้เราจะได้ไปเห็นที่สวนสนุกเนี่ยมาอธิบายให้พวกเราฟังกันก่อนดีไหมอาจารย์เลยเตรียมอุปกรณ์มาให้พวกเราดูที่บริเวณด้านหน้าอาจารย์มีอุปกรณ์อยู่2ชิ้นอันนึงเป็น
3: แม่เหล
0: ็
3: ก
0: ไม่เป็นแม่ คือเป็นตุ้มเหล็กเฉยๆก็มาแขวนเอาไว้ส่วนด้านล่างก็จะเป็นลูกโป่งซึ่งอันนี้อาจารย์อัดลมไปแล้วมันลอยได้คิดว่าอาจารย์จะเอามาทำอะไร
2: เออาจารย์เอาของ2อย่างนี้มาทำอะไรกันนะ
1: อาจารย์จะเอาอาหารใส่ไว้ข้างในแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็ทุบแล้วก็เอามาทุบ
0: อีกแล้วผิงหยางเข้าเรื่องกินทุกทีเลย
2: ถ้าทางน้องผิงหยางจะหิวอีกแล้วนะครับเนี่ย
3: กลับมาแล้วค่ะ
0: จ้าไหนอารีนว่ายังไงนะ
3: ปล่อยให้ลูกโป่งลอยขึ้นแล้วเราก็ลองหมุน
0: หมุนตุ้มตุ้มเหล็กตุ้มเหล็กตุ้มเหล็ก
3: นั้นลองให้มันลอยขึ้นไปข้างบน
0: ให้มันลอยเลยเหรอโห
2: ช่างจินตนาการจริงๆเลยนะครับน้องไอรีน
5: เจอกันเคลื่อนที่ของวันทั้งสอง
0: โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้นี่ถูกต้องจริงๆแล้วเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะขออธิบายเรื่องเกี่ยวกับฟิสิกส์ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่นะนั้นที่ออกัสถือว่าใกล้เคียงสังเกตว่าเวลาเรากำลังนั่งอยู่ในรถเนี่ยจะมีบางช่วงที่เนี่ยเราเคลื่อนที่ด้วยเขาเรียกว่าความเร็วคงที่ก็คือขับไปเรื่อยๆสบายๆกับบางช่วงเนี่ยเราเรียกว่ามีความเร่งและแน่นอนก็จะมีลักษณะหนึ่งอยู่เฉยๆเลยอยู่นิ่งๆนะ
3: จอดรถ
0: เฉยๆแต่สิ่งที่วันนี้อาจารย์อยากจะมาอธิบายให้เห็นความแตกต่างก็คือช่วงที่ความเร็วคงที่ทุกคนรู้สึกอะไรไหมเนี่ยตอนนี้ถือว่าความเร็วคงที่เนาะ
3: ค่ะ
0: เราจะรู้สึกเฉยๆนะ
3: หนูว่าตอนนี้เร่งแล้วนะคะ
0: เราบอกได้ยังไงว่ามันรู้สึกว่ามันเร่ง
3: มันเพราะมันเร็วเร็วขึ้น
5: มันจะมีแรงผักกว่า
0: โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้
3: ผักอย่างเงี้ย
0: โอ้โอ้โอ้ดีมากถูกต้องเลย
5: ไม่เกี่ยวแรงจีหรือเปล่า
0: โอ้โอ้ใกล้เคียงถูกต้อง
3: ที
0: ่คำว่าแรงจีจริงๆแล้วก็คือแรงโน้มถ่วงนั่นแหละที่ทำให้พวกเราเนี่ยมีน้ำหนักก็พูดง่ายๆคือเราเนี่ยกระโดดหนีไปนอกโลกไม่ได้เราต้องโดนโลกดึงเอาไว้เนี่ยเนาะเนี่ยเราเรียกว่าแรงโน้มถ่วงอันเนี้ยจะอยู่ที่ไหนอ่ะเราก็มีแรงโน้มถ่วงคือแรง G เนี่ยมันชี้ลงพื้นแต่ทุกคนเมื่อสักครู่เนี่ยบอกอาจารย์ไปว่าเวลารถเร่งเราจะหงายหลังถูกมั้ยคำถามคือแล้วถ้าตอนรถมันเบรกอ่ะ
3: เราก็จะ
0: คราวนี้ทุกคนคิดตามอาจารย์นี่คือความแตกต่างระหว่างความเร่งกับความเร็วเอานะความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วอีกทีนึงก็คือเราเร่งเนาะอย่างเช่นเราเริ่มจากแบบ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น20 30 40 50 60นี่คือเราเร่งขึ้นความเร่งในที่นี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วก็คืออาจจะเร็วขึ้นก็ได้หรือช้าลงก็ได้นะโอเคเนาะแต่สิ่งที่เราบอกได้คือเราจะเอาตัวเราเป็นตัวบอกความรู้สึกเวลาเราเร่งปุ๊บทันทีรถเร่งปุ๊บเราหงายหลังและรถเบรกไปข้างหน้า
3: ห
0: ัวทิ่มเลยอาจารย์เลยมีคำถาม2สิ่งที่อยู่ด้านหน้าเรานี้ถ้าในจังหวะที่รถเร่งคิดว่ามันจะขยับไปทางด้านไหนบ้าง
2: น้องๆทางบ้านลองจินตนาการกันดูนะครับเวลารถเร่งความเร็วแล้วเนี่ยเจ้าลูกโป่งกับตุ้มเหล็กจะขยับไปทางไหน
0: คิดว่าเกิดสมมติเราเร่งตรงๆเลยเนี่ยคิดว่ามันจะไปไงมาข้างหลังเนาะโอเคอย่างว่าไงครับ
1: เพราะว่ามันก็น่าจะมาด้านหลังแต่ว่าคือลูกโป่งมันอาจจะไปด้านหน้าแล้วกัน
3: เพราะว่าแบบหน้า
0: ไปข้างหน้า
3: เพราะว่าเมื่อกี้เร่งนิดหน่อยอ
0: ่
3: ะ
0: อันน่ะโอเคก็คือลูกตุ้มไปข้างหน้าข้างหลัง
3: ไปข้างหล
0: ังแล้วลูกโป่งข้างหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นพี่คนขับครับรบกวนเร่งรถเลยครับผมสังเกตไหม
1: ไปด้านหลัง
2: นั่นไงครับเราเห็นกันแล้วนะเวลาที่รถเร่งเนี่ยลูกโป่งจะขยับไปข้างหน้าส่วนตุ้มเล็กจะขยับไปด้านหลัง
0: ลองดูเข้าโค้งสังเกตอะไรไหม
2: เวลาที่รถเลี้ยวโค้งลูกโป่งจะขยับไปตามทิศที่รถเลี้ยวส่วนตุ้มเล็กจะขยับไปในทิศตรงกันข้ามกับลูกโป่งนั่นเองครับ
0: ตอนนี้ทุกคนเห็นแล้วว่าลูกตุ้มเนี่ยพฤติกรรมเหมือนเราน
3: ะ
0: พวกเราเวลารถเลี้ยวเราก็โดนเทไปด้านนึงรถเร่งเราก็หงายหลังมานะรถเบรกเราก็คว่ำไปข้างหน้าเนี่ยลูกตุ้มเนี่ยจะมีพฤติกรรมเหมือนกับเราในขณะที่ลูกโป่งเนี่ยจะตรงกันข้าม
1: คือมันตรงข้ามกับลูกตุ้มก็คือถ้าเกิดเราปล่อยทั้งสองลูกโป่งจะลอยขึ้นแล้ว
0: ลูกตุ้มพยายามจะทิ้งตัวลงถูกต้องสิ่งที่อาจารย์จะใช้ในการอธิบายอันนี้อาจารย์สามารถมองได้สองแบบนะอันนี้ทุกคนจะต้องตั้งใจฟังอาจารย์นิดนึงเพราะอันเนี้ยมันจะเริ่มซับซ้อนมากขึ้นสมมติตอนนี้ทุกคนหลับตาเนี่ยจินตนาการว่าเราไม่ได้อยู่ในรถแล้วอยู่ดีๆรถเร่งขึ้นมาเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรมาดึงเราไปข้างหลังสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือเราอาจจะใช้คำว่าเป็นความเร่งที่เป็นลักษณะคือเกิดจากเขาใช้คำว่าแรงเทียมคือเหมือนกับแรงไม่จริงอ่ะคือว่ามันไม่ใช่มีเหมือนกับแรงดึงดูดที่โลกพยายามจะมาดูเราจริงๆ
3: แรงเทียมหมายถึงว่าย่าเทียม
0: ใช่ย่าเทียมมันเทียมในลักษณะที่คือเหมือนกับว่าถ้าเราหลับตาแล้วเราไม่รู้เลยว่าเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนมันมีแรงโน้มถ่วงคล้ายๆอย่างนั้นนะบรรยากาศคล้ายๆเหมือนมันมีแรงโน้มถ่วงดึงเราไปข้างหลังด้วย
1: แรงเทียมหมายถึงว่ามันไม่ใช่แรงที่เหมือนมันเกิดขึ้นจริงใช่ไหมคร
0: ับ ถูกต้อง
1: คือแบบว่าประมาณว่ามันไม่ใช่แรงโน้มถ่วง
0: ใช่เพราะแรงโน้มถ่วงนี่เกิดจากการที่เรามีโลกใบเบิ้มนะพยายามจะดูดเราลงแต่ไอ้เจ้าแรงเทียมที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นแค่การอธิบายว่าเราบังเอิญอยู่ในบริเวณที่มันมีความเร่งอยู่ทำให้คนที่อยู่ในนั้นเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีแรงอะไรสักอย่างนึงมัน ผลักเราไปตรงกันข้ามกับทิศทางของการเคลื่อนที่อีกวิธีนึงในการอธิบายเนี้ยสามารถอาศัยหลักการของความเชื่อ

0: เฉื่อยทุกคนยังคุ้นๆคำนี้ไหมความเฉื่อยมีทั้งโมเมนต์ความเฉื่อยและก็ความเฉื่อยเฉยๆตอนนี้ทุกคนมีมวลอยู่นั่นแสดงว่าเรามีความเฉื่อยติดอยู่กับตัวโดยธรรมชาติของเราเนี่ยเราจะพยายามรักษาสภาพความเฉื่อยรักษาสภาพของเราเนี่ยอยู่อย่างนี้แหละคำว่าอยู่อย่างนี้ก็คือทุกคนนั่งเฉยๆถ้ารถเคลื่อนที่ไปเฉยๆเราก็นั่งอยู่เฉยๆไม่มีปัญหาอะไรแต่ทันทีที่รถเร่งหรือโค้งสังเกตสาเหตุที่ตัวเราโดนเหวี่ยงตัวเราโดนเหวี่ยงใช่ไหมเพราะอะไรเพราะจริงๆอ่ะร่างกายเราอยากจะอยู่ที่เดิมแต่รถอ่ะมันดันเลี้ยวเราก็เลยเหมือนตัวเราโดนเหวี่ยงไปข้างๆเป็นลักษณะว่านั่นคือสภาพของการที่เรามีมวลอยู่แต่เราสามารถอธิบายหลักการที่ทำไมเราถึงรู้สึกได้ว่าเราเหมือนโดนเหวี่ยงไปบ้างหรือเรามีความรู้สึกโดนถอยหลังบ้างขมำไปข้างหน้าบ้างเนี่ยสามารถอธิบายได้ไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตามคราวนี้เรามาดูนะทันทีเราเข้าใจเช่นนั้นปั๊บเรามาดูลูกโป่งตอนนี้เรารู้แล้วว่าลูกตุ้มเนี่ยพฤติกรรมจะเหมือนเราเน
1: า
0: ะแต่ลูกโป่งเนี่ยโดยธรรมชาติมันจะมีพฤติกรรมตรงกันข้ามก็คือตอนที่อาจารย์อยู่นิ่งๆลูกโป่งพยายามจะสู้กับขั้นแรงโน้มถ่วงโลกอยู่แล้วถ่วงโลกชี้ลงลูกโป่งเนี่ยจะลอยพยายามจะสวนทางเพราะฉะนั้นทันทีที่รถเร่งลูกตุ้มมันโยมาข้างหลังแต่ลูกโป่งเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้มันมีทั้งแรงโน้มถ่วงที่ชี้ลงแถมยังมีแรงเทียมที่ชี้ไปข้างหลังลูกโป่งก็เลยมีความรู้สึกเฮ้ยไม่ได้แล้วมันต้องต่อสู้มันก็เลยพยายามจะเฉียงไปตรงกันข้ามลูกโป่งเนี่ยพยายามจะมีพฤติกรรมตรงกันข้ามกับที่เรารู้สึกเสมอทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละคือคำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในยานพาหนะที่เคลื่อนที่ด้วยความเร่งนี่คือหัวใจสำคัญเพราะฉะนั้นในชีวิตปกติของเราเราไม่ค่อยรู้สึกแบบนี้หรอกแต่เราจะรู้สึกพวกนี้เวลาเราอยู่บนรถยนต์อยู่บนเครื่องบินอยู่บนอะไรเงี้ยแล้วเมื่อไรก็ตามที่มันมีทั้งความเร่งและมีการเบรกเกิดขึ้นมีการตีโค้งเกิดขึ้นนี่แหละเราจะรู้สึกแบบนี้เอียงอย่างนี้เลยเอาแหละเมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วเดี๋ยวพอเราไปเล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกเราก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าเอ๊ะทำไมเรารู้สึกเดี๋ยวก็โดนเหวี่ยงซ้ายโดนเหวี่ยงขวาโดนเหวี่ยงขึ้นโดนเหวี่ยงลงเพราะสังเกตว่าอุปกรณ์เครื่องเล่นในสวนสนุกมันมักจะต้องมีหมุนหมุนควงควงอะไรเนาะจะว่าไปแล้ว
2: จะเล่นอะไรหรอคะอยาก
0: ไปของอยากเล่นอะไรเล่นเลยอาจารย์ไม่เล่น

0: พิงหยาง
1: อ้าวอาจารย์จับได้แล้ว
0: อาจารย์รู้พิงหยางมาอยู่แถวเนี้ยสนใจไวกิ้งใช่ไหม
1: ใช
0: ่เอาอย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้พิงหยางเป็นตัวแทนของแก๊งจิ๋วตัวแสบขึ้นไปเล่นไวกิ้งไหวเปล่า
1: ไหว
0: โอเคไหม
1: โอเค
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะส่งพิงหยางไปลุยกันเลย
2: เวลาสนุกกันแล้วตามไปดูผิงหยางกันดีกว่าครับว่าจะมันขนาดไหน

0: เป็นไงบ้าง
1: โอ้โหอาจารย์ควรไปเป็นเพื่อนผม
0: ไหนลองอธิบายความรู้สึกให้อาจารย์หน่อย
1: คือมันเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆพอตอนแรกมันก็ยังยิ้มอยู่ได้แต่ว่าพอมันเริ่มแบบว่ามาวินาทีสุดท้ายแล้วมันก็จะบอกแล้วก็บอกว่าหน้ามืดไปเลย
0: หน้ามืด
1: หน้ามืดอยู่ก็เลยพยายามบอกว่าหลับตาแล้วจินตนาการภาพที่มันไม่น่ากลัวแล้วก็มองข้างล่าง
0: โอ้มีหน้าละแม่เห็นก้มหน้าไปด้วยนะนี่ครั้งแรกของมีอย่างใช่ไหมแต่รวมๆแล้วสนุกไหม
1: สนุกหน่อยครับ
0: แล้วรู้สึกวิววิวไหมอยู่บนนั้นนั่นแหละคือลักษณะของความรู้สึกที่เป็นสภาวะไร้น้ำหนักเพราะตอนที่มีอย่างกำลังจะลงมาเนี่ยนะตอนมันจะมีช่วงนึงเราลอยกลางอากาศเนาะแล้วเราก็เหมือนกับเฮ้ยไม่รู้สึกอะไรเลยไม่มีแต่ว่าแรงโน้มถ่วงเรากำลังจะตกไปข้างล่างนั่นแหละแล้วพอในจังหวะที่ลิ้นยางวิ่งลงมาข้างล่างเราจะรู้สึกว่าก้นเรามันติดเก้าอี้หน่อยนะนั่นแหละก็เหมือนที่อาจารย์เล่นการทดลองที่เหวี่ยงนั่นเองนี่แหละลิ้นยางได้รู้สึกถึงฟิสิกส์ในตัวเลยนะ

0: ่าที่อาจารย์ดูจากไซส์ของพวกเราแล้วเนี่ยคงเล่นเครื่องเล่นได้แค่ไม่กี่อย่างใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่ว่าอาจารย์ว่ามีคนนึงเนี่ยน่าจะเล่นไปทดลองเล่นอะไรกันมาวะ
1: หน้าม่วงเลย
0: หน้าม่วง
1: หน้าซีด
0: หน้าซีดเลย
1: ผมมาชิว
0: แหมตอนนี้เลยยิ้มมาอาจารย์เห็นเดินข้อตกมาเลยนะเอาแหละแต่อย่างไรก็ดีเพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยได้ความรู้สึกนะของไอ้เจ้าพวกแรงเหวี่ยงต่างๆที่เราทดลองกันในรถตอนที่เราเดินทางมาที่สวนสนุกกันคราวนี้อาจารย์ก็เลยเลือกเครื่องเล่นให้พวกเราได้มีโอกาสได้ขึ้นไปเล่นกันดีกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะให้เล่นสักประมาณนี้ละกันหนูลมกระโดดประมาณนี้เราจะได้ความรู้สึกเวลาเราโดนเหวี่ยงพวกเราพร้อมไหมถ้าพร้อมอาจารย์ส่งพวกเราไปเล่นหนูลมกระโดดเลยลุยลุยเลย

0: ตอนนี้ทุกคนเริ่มสังเกตเป็นแล้วเนาะว่าทุกครั้งเนี่ยที่เวลาเราเคลื่อนที่แล้วมีความเร่งเนี่ยตัวเราจะรู้สึกได้ตัวเองเนาะแล้วเราอธิบายอันนี้เป็น2แนวแนวหนึ่งก็คือใช้คำว่าแรงเทียมก็คือความรู้สึกเหมือนว่ามีอะไรมากระชากเราหรือมาเหวี่ยงเรานะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือความเฉื่อยของการที่เราเนี่ยแหละมีมวลอยู่แต่ผลลัพธ์เหมือนกันแล้วแต่ว่าเราจะอธิบายแบบไหนอาจารย์อยากจะยกตัวอย่างนิดนึงจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดสมมติเราดูเครื่องเล่นที่พวกเราอาจจะขึ้นไม่ไหวแต่พวกเป็นรถไฟเหาะจะเห็นได้ว่าตอนที่มันเข้าโค้งอะเนาะคนที่เล่นอยู่จะโดนเหวี่ยงให้ไกลออกไปนั่นก็อารมณ์เดียวกันเลย
1: แต่ว่าเราจะต้านไม่ได้
0: ต้านไม่ไหวแล้วพอเราอยู่ในที่นั่งซึ่งมันที่นั่งก็จะโดนเหวี่ยงออกไปด้วยเดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างอีกพวกเราสังเกตไหมเวลาเราเห็นในภาพยนตร์หรือเวลาที่มีวิดีโอปล่อยยานกระสวยอวกาศอะสังเกตไหมว่านักบินอวกาศเนี่ยเขาจะเงยหน้าขึ้น
1: ทำไมอะคะ
0: สังเกตไหมถ้าเกิดสมมตินึกภาพนะถ้าเรายืนตัวตรงเอาหัวขึ้นแล้วกระสวยอวกาศพุ่งขึ้นไปเลยบนฟ้าถามว่าพวกเราจะเกิดอะไรขึ้นหน้าเราเป็นไงที่เขาไม่จับให้เรานั่งเช่นนั้นเนี่ยก็เพราะว่าเลือดในร่างกายเรามันจะไปกองอยู่ที่ไหนเพราะว่า
1: หมายถึงว่าเราก้มลงหรือว่า
0: ถ้าเราตั้งตัวตรงแล้วเวลากระสวยอวกาศกำลังบินขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเลือดก็จะมากองที่เท้าเราก็จะหน้ามืดใช่
2: เขาก็เลย
0: ไม่ช่วยเพราะว่าตัว
2: เ
0: ขาก็เลยต้องนั่งเพื่อเอาครึ่งหลังเนี่ยเป็นตัวที่ลงพื้นแล้วก็เอาทั้งหน้านี่แหละเงยหน้าขึ้นไปตรงๆเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆเลือดก็แค่อยู่อาจจะแค่ด้านหลังของร่างกายแต่ไม่ได้ลงไปที่เท้าแต่นี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งเช่นเดียวกันสำหรับนักบินที่ขับเครื่องบินเร็วเขาจะไม่สามารถขับได้เร็วเกินความเร็วค่าหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเขาขับแล้วเขาพยายามจะเชิดหัวขึ้นก็จะเหมือนกันลักษณะเดียวกันเลือดก็จะลงเท้าเหมือนกันถ้าเกิดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอก็หน้ามืดก็เกิดอันตรายวันนี้ก็หวังว่าน้องๆทั้งบ้านจะได้เรียนรู้เรื่องราวของฟิสิกส์รอบๆตัวไปกับแก๊งตัวจิ๋วของพวกเรานะครับและแน่นอนความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์รอบตัวยังมีให้พวกเราได้รับชมกันอีกในรายการ
3: ฟิสิกส์สนุก
0: ครั้งต่อไปครับสำหรับครั้งนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรมนต์กล้าอาสาค่ะสาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเจริญเกษตรวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ Google Docs ซึ่งเป็นนะคะซอฟต์แวร์ที่ประมวลผลบนระบบคลาวด์ค่ะ Google Docs ทุกคนคงคุ้นเคยดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าทำงานเหมือน Microsoft Word เลยค่ะทำงานทุกอย่างเพียงแต่ว่านะคะการทำงานของ Google Docs เนี่ยต้องอาศัยการทำงานบนอินเทอร์เน็ตเพราะว่าเนื่องจากมันประมวลผลบนระบบคลาวด์นะคะแต่ยังไงก็แต่ Google Docs ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ต่างๆค่ะแต่การใช้งานต่างๆเนี่ยเหมือนกับ Microsoft Word เลยค่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูความสามารถของ Google Docs กันนะคะGoogle Docs เนี่ยนะคะมีความสามารถได้หลากหลายมากเลยค่ะนะคะทั้งสามารถทำงานแบบร่วมกันนะคะที่เป็นแบบเรียลไทม์สามารถที่จะสนทนาหรือความคิดเห็นการทำงานต่างๆร่วมกันได้รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ที่มีความหลากหลายมีความปลอดภัยในการจัดเก็บและสามารถเผยแพร่เอกสารต่างๆไปยังออนไลน์ด้วยนะคะอีกทั้งมันยังสามารถที่จะดาวน์โหลดแชร์ไฟล์หรือว่าการเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆเนี่ยนะคะเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์หรือผู้ใช้งานได้นะคะอย่างหลากหลายค่ะจากความสามารถของ Google Docs ต่างๆนะคะเราลองมาเริ่มต้นการใช้งาน Google Docs กันนะคะแน่นอนว่าการใช้งานของ Google Docs เนี่ยนะคะทุกคนจะต้องมี Account เป็น Account ของ Google ซึ่งเป็นอีเมลและพาสเวิร์ดของ Gmail นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเข้าสู่ระบบเราต้องไซน์อินก่อนค่ะโดยการไซน์อินใส่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดแล้วก็กดไซน์อินได้เลยค่ะคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูนะคะการใช้งานกันว่ามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกนะคะพอเราเข้ามาสู่หน้าจอของ Google เราทำการไซน์อินเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเข้ามาสู่หน้าตอบแบบนี้ค่ะเราจะเห็นว่ามันจะมีรูปโปรไฟล์เล็กๆซึ่งเป็นชื่อของเรานะคะว่าเราทำการลงชื่อไซน์อินใน username อะไรนะคะคราวนี้เราจะมาเข้าสู่ในส่วนของตัว Google Docs กันเราก็คลิกที่ปุ่มเห็นไหมคะสี่เหลี่ยมจุดๆๆเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็เห็นคำว่า Docs นะคะพอเราคลิกเข้าไปปุ๊บจะเข้าสู่หน้าตาของโปรแกรม Google Docs เลยนะคะจะสังเกตว่าหน้าตาของโปรแกรมตรงนี้นะคะมันจะมีอยู่ด้วยกัน2ส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือจะเป็นส่วนของเอกสารใหม่นะคะหรือว่า New Document นะคะซึ่งมันดีตรงนี้ว่า Google Docs เนี่ยมีการเตรียมเทมเพลตแกลเลอรี่ให้เราด้วยนะคะถ้าเราอยากจะมีเทมเพลตหรือว่าเราไม่มีไอเดียเลยนะคะในการที่จะสร้างเอกสารต่างๆนะคะเราสามารถที่จะคลิกที่เทมเพลตแกลเลอรี่ได้หรือแม้กระทั่งส่วนที่2ก็คือจะเป็นส่วนที่ช่วยให้เราสามารถที่จะนะคะเข้าถึงเอกสารที่เราเคยใช้งานหรือว่าเคยเซฟงานหรือเคยเปิดมาก่อนแล้วนะคะมันก็จะอยู่ที่ Recent Documents คราวนี้เรามาลองเริ่มเอกสารใหม่กันในการจัดทำเอกสารใหม่เราคลิกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้เลยค่ะก็คือปุ่มแปลงนะคะพอเราคลิกเสร็จแล้วนะคะก็จะเข้าสู่หน้าจอของนะคะ Google Docs ของเราเอกสารของเรานั่นเองเอกสารของเราตรงนี้นะคะจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นทั้งหมด2ส่วนด้วยกันก็คือส่วนบนนะคะส่วนที่เป็นส่วนหัวนะคะกับส่วนที่เป็นพื้นที่เอกสารที่เราสามารถพิมพ์งานได้ส่วนที่เป็นส่วนหัวตรงนี้เนี่ยนะคะส่วนแรกที่เราจะมาดูกันก็คือตรงคำว่า Untitled Document Untitled Document ตรงนี้นะคะถ้าทุกคนคลิกไปแล้วนะคะมันก็คือเป็นการตั้งชื่อเอกสารนั่นเองค่ะเราสามารถตั้งชื่อเอกสารต่างๆได้เช่นเราจะตั้งชื่อเอกสารว่าเราจะตั้งชื่อเอกสารว่า information system ก็ได้นะคะหรือตั้งชื่อเอกสารอะไรก็ได้ชื่อเอกสารตัวนี้ค่ะก็จะเป็นชื่อไฟล์ที่ Google Docs จะสามารถก็จะทำการเซฟให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะคะต่อไปค่ะส่วนที่2ก็ที่เราจะมาแนะนำคือส่วนของเมนูแล้วก็แท็บเครื่องมือต่างๆ2ส่วนนี้ก็คือไว้สำหรับนะคะที่เราสามารถที่จะสั่งงานหรือสั่งคำสั่งต่างๆได้นะคะในเอกสารของเรานะคะจะสังเกตว่ารูปร่างหน้าตามันจะคล้ายๆ Microsoft Word เลยใช่ไหมคะแน่นอนมันเหมือนกันนะคะมันก็เลยทำให้เป็นแอปพลิเคชันที่นิยมแล้วก็เรียนรู้ง่ายนะคะไม่ได้ยากเลยนะคะคราวนี้เราจะมาดูส่วนแรกกันนะคะนะคะในส่วนของเมนูไฟล์นะคะตัวเมนูไฟล์เนี่ยมันก็จะมีคำสั่งที่คล้ายๆกันนะคะในทุกๆโปรแกรมหรือทุกซอฟต์แวร์เลยค่ะตั้งแต่คำสั่งคำว่า new ในที่นี้เนี่ยนะคะก็คือการสร้างเอกสารใหม่นะคะตะกี้เรากดสร้างเอกสารมาแล้วใช่ไหมคะซึ่งเอกสารเรารู้อยู่แล้วว่ามีเอกสารใหม่ซึ่งเป็นเอกสารเปล่านะคะเราจะเรียกมันว่า document แล้วก็อันนี้ก็คือ form template gallery ใช่ค่ะมันก็คือการเอามาจากพวกแพลตฟอร์มหรือ template ต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งสามารถที่จะใช้เทมเพลตต่างๆที่โปรแกรมเนี่ยนะคะมีให้ได้อันที่2ก็คือในส่วนของ open นี้ก็คือจะเปิดไฟล์ต่างๆนะคะซึ่งเป็นไฟล์ที่เราเคยใช้งานอยู่แล้วเราสามารถที่จะเปิดไฟล์ต่างๆแล้วก็มาทำงานต่อได้นะคะ make กับ copy ก็คือการ copy ว่าการทำซ้ำไฟล์ต่างๆนะคะส่วนคุณสมบัติอันนึงที่ Google มีนะคะหรือโปรแกรมที่รันบนคลาวด์ทุกอย่างมีก็คือการแชร์เอกสารต่างๆนะคะ
การแชร์ตรงนี้นะคะเราสามารถแชร์นะคะกับคนอื่นได้หรือว่าเราสามารถที่จะพับลิกต่างๆบนเว็บได้ซึ่งทุกคนนะคะสามารถที่ทำการแชร์นะคะได้2ที่ก็คือการกดจากเมนูไฟล์แล้วเลือกแชร์หรือการกดที่ปุ่มนี้เลยค่ะปุ่มที่แชร์ปุ่มที่คำว่าแชร์สังเกตดูว่าพอเราทำการกดปุ่มแชร์ปุ๊บก็จะขึ้นหน้าจอของการแชร์เอกสารให้เราเลยนะคะว่าเราจะทำการแชร์เอกสารอะไรบ้างนะคะซึ่งการแชร์เอกสารต่างๆมันมีเงื่อนไขต่างๆนะคะโดยเงื่อนไขต่างๆที่เรากำหนดเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่านะคะในส่วนนี้ในส่วนแรกเนี่ยนะคะ add people add groupหมายความว่าเราสามารถที่ทำการเลือกคนที่เรารู้จักนะคะหรือเราสามารถที่จะส่งนะคะเอกสารของเราเนี่ยไดเรกต์โดยตรงไปให้กับคนที่เราต้องการได้เลยนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะเราก็ยังสามารถที่ทำการกำหนดสิทธิ์ต่างๆนะคะหรือกำหนดการเข้าถึงต่างๆในเอกสารได้นะคะไม่ว่าจะเป็น restrict หรือว่า anyone with links ตรงนี้เราสามารถที่กำหนดได้ให้ทุกคนไหมหรือเฉพาะนะคะบางคนหรือว่าไม่ให้เลยหรือว่าสำหรับคนที่นะคะมี account ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมถ้าสมมติว่าเลือก anyone with links เราก็สามารถกำหนดสิทธิ์ได้อีกค่ะมันก็จะมีอยู่อีกทั้งหมด3สิทธิ์ก็คือ viewer commenter แล้วก็ editor นะคะ3สิทธิ์ตรงนี้ก็คือจะให้ viewer ก็คือนะคะสิทธิ์สำหรับคนที่มองเห็นเอกสารเราเฉยๆนะคะหรือคนที่เราสามารถที่จะให้คำแนะนำหรือคอมเมนต์ได้และสุดท้ายก็คือ editor คือสามารถที่จะกำกับแก้ไขได้อันนี้คือเรื่องของการแชร์พอเรากำหนดสิทธิ์ต่างๆเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถคลิกที่ปุ่ม copy link นะคะมันก็จะทำการคัดลอกลิงก์เอกสารต่างๆแล้วเราก็สามารถที่จะไปแปะหรือว่าไปโพสต์ต่างๆหรือว่าส่งให้กับนะคะคนที่เราอยากจะให้เขาเข้าถึงเอกสารเราได้อันนี้คือในเรื่องของการแชร์รวมถึงเราสามารถที่จะเซ็นหรือว่าส่งไฟล์ไปทางอีเมลได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องมานั่งพิมพ์ข้อมูลอะไรต่างหรือว่าเซฟแล้วก็ส่งอีเมลเปิดอีเมลอะไรต่างให้เสียเวลานะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะทำการดาวน์โหลดไฟล์ของเราเนี่ยนะคะเป็นไฟล์ชนิดต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดไปเป็นไฟล์ Microsoft Word ซึ่งเราถนัดและคุณเคยเป็นอย่างดีนะคะหรือเราโหลดเป็นไฟล์PDF ได้หรือแม้กระทั่งการซิปไฟล์ต่างๆเราก็สามารถทำได้หมดเลยค่ะเราสามารถที่ทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์นะคะย้ายไฟล์ต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปได้ว่าในส่วนของตัวเมนูไฟล์นะคะก็จะเป็นเมนูที่ทำการควบคุมการเปิดปิดเอกสารหรือว่าการทำไฟล์เอกสารต่างๆนั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูอีกเมนูนึงค่ะเมนูนี้ก็คือเมนูของการ edit นะคะหรือเมนูของการแก้ไขจะเห็นได้ว่าเมนู edit ของเราเนี่ยนะคะมันก็คือเหมือนกับ Microsoft Word เลยนะคะเมนูเราจะมีเมนู undo นะคะแล้วก็เมนู redo เมนูก็ undo ก็คือยกเลิกใช่ไหมคะคำสั่งเดิมหรือทำนะคะ redo ก็คือทำซ้ำใหม่นะคะรวมถึงเราสามารถที่ทำการคัดลอกนะคะตัดข้อมูล copy ข้อมูลอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ select เอกสารต่างๆด้วยหรือคำสั่งเมนู File and Replace ก็คือการค้นหาแล้วก็แทนที่คำยกตัวอย่างเช่นสมมติเราพิมพ์คำว่า March เดือนนี้เดือนมีนาคมใช่ไหมคะเราอยากจะทำการนะคะค้นหาไฟล์เราก็สามารถทำการค้นหาได้เช่นตอนนี้เราทำการค้นหานะคะไฟล์ March ก็คือเดือนมีนาคมแล้วเราอยากแทนที่ด้วยอะไรเราอยากแทนที่ด้วยคำว่าอะไรเราก็สามารถค้นหาแทนที่ได้นะคะเช่นyou เสร็จแล้วเราก็สามารถที่ทำการ replace ได้เลยก็คือแทนที่คำได้เลยหรือถ้าสมมติว่าคำว่า march ปรากฏในเอกสารเราเยอะแยะไปหมดเลยเราก็สามารถที่ทำการ replace all ได้สามารถที่จะทำการค้นหาก่อนก็ได้แล้วก็กด next ก็ได้นะคะแล้วก็ replace เห็นไหมคะมันก็ทำการแทนที่คำจาก march ก็เป็น you นะคะอันนี้ก็คือคำสั่ง file และ replace แต่ตอนนี้อาจารย์ไม่ได้พูดถึงคำสั่ง copy cut copy แล้วก็ paste ก็คือตัดแล้วคัดลอกนะคะเพราะอาจารย์มั่นใจว่านะคะทุกคนเนี่ยนะคะต้องเคยทำแล้วแน่ๆเลยนะคะก็จะขอข้ามไปนะคะเราก็จะไปดูคำสั่งต่างๆอื่นๆเยอะแยะไปหมดเลยนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของ view ตัว view ตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือจะทำการกำหนดนะคะหน้าจอของเราว่าเราอยากจะทำการรันหน้าจอแบบไหนไม่ว่าจะเป็นการโชว์หน้าจอที่เป็นแบบ print layout นะคะหน้าจอตรงนี้ก็คือเป็นหน้าจอ print layout อยู่แล้ว

แสดงไม้บรรทัดไม้นะคะก็คือการโชว์รูเลอร์เห็นไหมคะรูเลอร์ที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ก็จะหายไปนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะโชว์รูเลอร์มันก็จะปรากฏมาใหม่เพราะฉะนั้นตัววิวตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าจอที่นะคะเราสามารถที่ทำการคอนโทรลหรือควบคุมนะคะการมองหรือมุมมองต่างๆของเอกสารได้

แล้วค่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติอาจารย์พิมพ์คําว่าเทสเนาะสมมุติอาจารย์พิมพ์คําว่าเทสแบบนี้นะคะคําว่าเทสเทปแบบนี้เนี่ยนะคะอาจารย์สามารถที่จะทําการจัดฟอร์แมตนะคะหรือว่าจัดรูปแบบต่างๆได้เช่นอาจารย์อยากให้นะคะตัวอักษรเป็นตัวหนาเป็นตัวหนาหรือตัวเอียงเราก็สามารถทําได้เช่นอาจารย์กําหนดเป็นตัวเอียงเห็นไหมคะคําว่าเทสมันก็จะเป็นตัวเอียงไปด้วยทุกคนสังเกตเห็นไหมคะว่าพออาจารย์กําหนดตัวอักษรแล้วเนี่ยนะคะตรงเมนูแท็บเครื่องมือตรงนี้ค่ะที่มีคำว่า B, ที่มีตัว B ตัว I ตัว U นะคะหรือการไฮไลท์หรือว่าสีต่างๆนะคะเราสามารถกำหนดจากแท็บเครื่องมือได้เลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปที่เมนูต่างๆเมนูต่างๆหรือแม้กระทั่งไซส์ต่างๆเองก็ตามนะคะเช่นอาจารย์อยากให้ไซส์เพิ่มขึ้นเราก็กดตัวนี้เลยค่ะไซส์มันก็จะเพิ่มขึ้นเห็นไหมคะเราสามารถที่จะทำการให้ตัวหนาเราก็สามารถที่ทำงานได้นะคะอันนี้ก็คือในลักษณะของการใช้นะคะเมนูของการจัดรูปแบบต่างๆซึ่งตรงนี้เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะแน่นอนว่านะคะในการจัดฟอร์แมตไม่ใช่แค่จัดแค่ตัวอักษรอย่างเดียวนะคะเรายังสามารถที่จะจัดรูปแบบนะคะเป็นลักษณะของสไตล์พารากราฟต่างๆซึ่งเราสามารถกําหนดได้เช่นเราอยากจะให้มันเป็นเฮดดิ้งไหมหรือว่าอยากเป็นหัวเรื่องเราอยากให้มันเป็นไตเติลไหมอันนี้เราก็สามารถกําหนดได้แม้กระทั่งเราสามารถที่จะจัดข้อความให้เป็นอยู่ตรงกลางชิดซ้ายชิดขวานะคะก็คือ align and indent นะคะตรงนี้เราก็สามารถที่ทำการจัดได้ซึ่งตัว align and indent ต่างๆเราก็สามารถกําหนดที่ไหนคะเราสามารถที่กําหนดที่ true ตรงนี้ได้เลยค่ะที่เครื่องมือแท็บเครื่องมือตรงนี้ก็สามารถที่ทำงานได้เหมือนกันอันนี้อาจารย์ก็ลองกําหนดดูมันก็สามารถทําการกําหนดต่างๆได้นอกจากนั้นแล้วนะคะในตัวเมนู format เองนะคะเราจะมีการกําหนดระยะห่างด้วยในการกําหนดระยะห่างตรงนี้นะคะตัว format ตรงนี้เราสามารถที่กําหนด line and paragraph spacing ได้ซึ่งตรงนี้เราสามารถกําหนดระยะห่างได้เช่นเราอยากจะได้ระยะห่างระหว่างบรรทัดมากเท่าไหร่นะคะเราสามารถที่กําหนดจากตรงนี้ได้เลยนะคะในลักษณะของเครื่องมือต่างๆนะคะมันก็เราก็จะเรียนรู้ง่ายแล้วก็มีความคุ้นเคยต่างๆเป็นอย่างดีรวมถึงตัวคอลัมน์คอลัมน์นี้เราก็สามารถทําการจัดคอลัมน์นะคะว่าจะเป็นคอลัมน์เดียวนะคะหรือจะเป็นลักษณะของแบ่งเป็น2คอลัมน์หรือ2พารากราฟนะคะสังเกตยังไงคะว่าของเราแบ่งเป็น2พารากราฟแล้วไม่ยากเลยค่ะทุกคนก็ลองดูนะคะในส่วนของทางด้านตรงที่รูเลอร์ที่อาจารย์ใช้เมาส์ไปชี้ตรงนี้เห็นไหมคะมันก็จะสามารถแบ่งนะคะเป็น2คอลัมน์ได้ซึ่งเราสามารถที่จะขยับหรือขยายระยะห่างของคอลัมน์ต่างๆได้โดยแค่เอาเมาส์ไปคลิกที่รูเลอร์เฉยๆแต่เราก็สามารถที่กําหนดต่างๆได้คราวนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเราไม่อยากกําหนดคอลัมน์แล้วเราก็สามารถที่จะทำการคืนคอลัมน์ให้เป็นแบบคอลัมน์เดี่ยวได้เหมือนเดิมอันนี้คือการจัดคอลัมน์ต่างๆนี้ในส่วนของการกําหนด bullet and numbering นะคะสังเกตนะคะว่าถ้าสมมติว่าอาจารย์จะสามารถอาจารย์อยากจะใส่ตัวเลขนะคะเช่นอาจารย์พิมพ์คําว่าสวัสดีและอาจารย์อยากจะใส่เลขลําดับอาจารย์ไปที่ bullet and numbering นะคะเลือก numbering list มันก็จะมีฟอร์แมตต่างๆให้เราเลือกเยอะแยะเลยอะค่ะสมมติว่าอาจารย์เลือกอันแรกนะคะเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นคำตัวเลขให้นะคะพออาจารย์กด enter เพื่อจะพิมพ์คำต่อไปนะคะมันก็จะขึ้นเลข2ให้ซึ่งการกําหนดบูเลตตรงนี้นะคะไม่จําเป็นต้องกําหนดจากเมนูก็ได้ค่ะเราสามารถที่จะกําหนดจากแท็บเครื่องมือได้นะคะตัวบูเลตตัวเช็คลิสต์อะไรต่างๆนอกจากการกําหนดบูเลตต่างๆแล้วนะคะอันนี้คือแท็บแรกนะคะในการจัดรูปแบบนะคะข้อความต่างๆต่อไปคือส่วนของตัวเฮดเดอร์ในส่วนของตัวเฮดเดอร์ตรงนี้ก็คือการจัดนะคะส่วนหัวและส่วนท้ายของเอกสารนะคะซึ่งการจัดส่วนหัวและส่วนท้ายของเอกสารตรงนี้นะคะเราสามารถกําหนดได้เลยว่าเราอยากจะให้เฮดเดอร์ของเรามีขนาดเท่าไหร่นะคะรวมถึงเราสามารถกําหนดพวกเลเยอร์ต่างๆว่าอยากให้หน้าแรกแตกต่างหรือจะกําหนดเป็นหน้าคู่หน้าคีย์ได้สมมุติว่าเราให้มันเป็นค่า default คือ 0.5 นะคะเห็นไหมคะว่าตัวเฮดเดอร์ถ้าเราไปดับเบิลคลิกตรงส่วนหัวนะคะตอนนี้นะคะเราไปดับเบิลคลิกตรงส่วนหัวเราสามารถที่จะนะคะเห็นตัวเฮดเดอร์ต่างๆได้นั่นเองซึ่งตัวออปชันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของเฮดเดอร์เองใส่เพจนัมเบอร์หรือว่าเราจะเอาเฮดเดอร์ออกเราก็สามารถทําได้โดยการกดที่ปุ่มออปชันคราวนี้เราลองนะคะใส่หมายเลขเราสามารถที่จะใส่หมายเลขได้นะคะว่าเราจะใส่หมายเลขอะไรนะคะใส่ที่ส่วนหัวหรือส่วนท้ายนะคะแล้วก็กดตัวแอปพลายซึ่งการใส่หมายเลขตรงนี้เนี่ยนะคะทําจากตรงไหนคะมันเราก็สามารถทําจากฟอร์แมตนะคะเราก็เลือกว่าเพจนัมเบอร์ตัวเพจนัมเบอร์ก็สามารถใส่เลขต่างๆได้และก็คือในเรื่องของเพจ orientation ตัวเพจ orientation ตัวนี้นะคะก็คือ

จัดวางแนวไงคะการจัดวางแนวเอกสารนะคะโดยแนวตั้งหรือเอกสารเป็นแบบแนวนอนก็คือเป็นแลนด์สเคปนั่นเองนะคะพอเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มโอเคได้แล้วก็สามารถที่จะทำการจัดเอกสารได้เอกสารของเราก็จะมีทั้งเลขหน้าแล้วก็มีทั้งข้อความนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะในเรื่องของฟอร์แมตเราจัดไปแล้วเนี่ยเราเกิดรู้สึกว่าเออรูปแบบมันไม่ดีเลยนะคะเราอยากจะเคลียร์ฟอร์แมตทั้งหมดเช่นเราสมมติเราใส่สีตัวอักษรลงไปแล้วเราบอกว่าเราอยากจะเคลียร์เอกสารทั้งหมดนะคะเราก็สามารถที่ไปเคลียร์ฟอร์แมตได้เคลียร์ฟอร์แมตก็คือการทำให้ข้อความหรือว่าข้อมูลที่เราไฮไลท์ตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่เป็นค่า default ที่เราเซตขึ้นมานั่นเองอันนี้คือนะคะการแนะนำ Google Docs นะคะการใช้เบื้องต้นเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นในบทเรียนนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการแนะนำการใช้ Google Docs ในเบื้องต้นนะคะซึ่งเราจะได้รู้จักกับเมนูนะคะไฟล์เมนู Edit หรือแก้ไขรวมถึงเมนู Format ด้วยซึ่งในข้างหน้าเราก็จะเรียนรู้นะคะเมนูอื่นเพิ่มเติมขึ้นอีกไม่ว่าจะเป็นการแทรกข้อมูลหรือเครื่องมือต่างๆที่ Google Docs เขาอำนวยความสะดวกหรือเขามีให้เราเพราะฉะนั้นในบทเรียนนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เบื้องต้นนะคะในบทเรียนหน้าทุกคนก็จะได้เรียนรู้เมนูคำสั่งอื่นเพิ่มเติมค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง 195-197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP26 ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

วันนี้นะคะเราจะมาแนะนำให้รู้จักกับสัตว์เลี้ยงกลุ่มใหม่นะคะได้แก่แพรี่ด็อกนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาด้วยเนื่องจากขนาดที่เล็กน่ารักนะคะเสียงแหลมเล็กคล้ายๆสุนัขบางคนถึงเรียกว่ากระรอกหมานะคะแพรี่ด็อกมีถิ่นกำเนิดจากทวีปอเมริกาเหนือทุ่งหญ้าแพรี่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์กลุ่มฟันแท้จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับกระรอกนะคะหรือที่เราเรียกกันว่ากระรอกดินจะกินหญ้าแห้งเป็นอาหารหลักสามารถที่จะกินธัญพืชได้และกินแมลงได้บ้างเล็กๆน้อยๆดังนั้นเมื่อเราเอาเขาเข้ามาเลี้ยงเราจึงควรเลือกอาหารที่เหมาะสมกับเขาในลำดับแรกนะคะเรามาดูกันก่อนวิธีของการเลือกแพรี่ด็อกที่เหมาะสมก็จะเหมือนกับสัตว์เลี้ยงอื่นๆโดยทั่วไปนะคะโดยการเลือกดูตั้งแต่ความสะอาดของหน้าตาตั้งแต่ในส่วนของจมูกนะคะจมูกจะต้องสะอาดไม่มีขมูกอะไรในส่วนของตาดวงตาจะต้องกลมสดใสไม่มีคราบน้ำตาใบหูเท่ากันทั้งสองฝั่งไม่มีลักษณะที่มีสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ที่ใบหูอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ควรจะดูนะคะก็คือฟันของเขาเองฟันของตัวแพรี่ด็อกนะคะจะเป็นลักษณะของสัตว์ฟันแทะฟันคู่หน้านะคะจะยาวได้ตลอดชีวิตนะคะเวลาที่เราเลือกพยายามที่จะเปิดดูลักษณะของฟันมีการบิดเกยหรือผิดรูปอะไรต่างๆหรือเปล่าสิ่งที่เราจะต้องเลือกถัดไปก็คือดูจากลักษณะของผิวหนังของตัวสัตว์นะคะตามมือจะต้องไม่มีลักษณะของตัวขนร่วงหรือตามเล็บต่างๆเล็บจะต้องครบสมบูรณ์ทั้งหมดนะคะจับยกดูค่ะสัตว์จะต้องไม่มีปัญหาของการที่มีขนร่วงหรือขนแหว่งนะคะแต่ในตัวนี้เป็นลักษณะของการผลัดขนตามธรรมชาติของตัวแพรี่ด็อกเองนะคะแพรี่ด็อกนะคะเป็นสัตว์สังคมเวลาที่เขาจะอยู่ในธรรมชาติตัวผู้1ตัวต่อตัวเมียประมาณ 3-4 ตัวนะคะแล้วก็จะมีลูกที่อยู่ในฝูงอีกลูกก็จะมีอยู่ที่ประมาณ 6-8 ตัวในแต่ละปีนะคะแพรี่ด็อกก็จะออกลูกประมาณปีละ1ครั้งในช่วงเดือนมีนาถึงเดือนเมษาแพรี่ด็อกที่เรามองเห็นกันอยู่นี้นะคะเป็นแพรี่ด็อกที่สามารถพบได้มากในธรรมชาติลักษณะสีขนของเขาจะเป็นลักษณะของสีขนออกเป็นน้ำตาลอมทองๆนะคะแพรี่ด็อกอีกสีหนึ่งนะคะที่เราสามารถพบได้ในธรรมชาติแต่สามารถหาได้ยากก็คือเป็นกลุ่มของแพรี่ด็อกสีขาวนะคะลักษณะของตัวแพรี่ด็อกสีขาวนะคะก็จะเป็นสีกลุ่มขาวแบบนี้นะคะจริงๆแล้วก็จะมีทั้งสีขาวที่เป็นตาสีดำแบบนี้กับกลุ่มของที่มันเป็นสีขาวแล้วก็ตาสีแดงนะคะพวกนี้นะคะเป็นส่วนประกอบที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนของตัวยีนด้อยเข้ามาในร่างกายของเขานะคะแต่อย่างไรก็ตามวิธีการเลี้ยงหรือการให้อาหารยังเหมือนกันนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์สังคมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเลี้ยงดูเขานะคะเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นฝูงหรือเป็นกลุ่มนะคะแต่ถ้าเราไม่มีความสามารถที่จะดูแลสัตว์ที่มีปริมาณมากๆได้เราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่หรือว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะเลี้ยงเขาเป็นคู่ได้เราสามารถเลี้ยงเขาตัวเดียวได้ค่ะแต่เราจำเป็นที่จะต้องให้เวลากับเขาให้ได้มากที่สุดการเลี้ยงแพรี่ด็อกนะคะเราจะสามารถเลี้ยงเขาได้ทั้งในกรงและนอกกรงแต่ว่าเวลาที่เราจะปล่อยเขาออกมานอกกรงก็ควรที่จะอยู่ภายในสายตาของเราตลอดเวลาเนื่องจากว่าเป็นสัตว์ในกลุ่มของฟันแทะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการปล่อยเขาออกมาเลี้ยงข้างนอกตอนที่เวลาที่เราไม่อยู่การที่จะไปกัดแทะในส่วนของสายไฟนะคะหรือไปทำลายวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆในบ้านของเราทั้งนี้จะทำให้แพรี่ด็อกได้รับบาดเจ็บตามมาด้วยหากเราเลี้ยงแพรี่ด็อกในกรงนะคะเราควรที่จะต้องมีวัสดุปูรองพื้นกรงที่เหมาะสมแพรี่ด็อกจะมีขาที่ค่อนข้างเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรงเราจะต้องมีวัสดุปูรองค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูก็ได้นะคะหรือว่าเป็นในส่วนของแผ่นพลาสติกที่เราใช้ปูรองก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของหญ้าแห้งนะคะที่เอามาใช้ในการปูพื้นกรงเพื่อที่จะป้องกันการตกร่องนะคะของขาของเขาเองเพราะว่าถ้าหักขาของเขาตกไปในร่องของกรงอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือบางตัวสามารถเกิดขาที่หักขึ้นมาได้นะคะอาหารที่เราควรจะเลือกใช้อาหารหลักก็คือในกลุ่มของหญ้าแห้งหญ้าแห้งที่เราแนะนำให้ใช้นะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของหญ้าแห้งทิโมธีสามารถให้กับแพรี่ด็อกได้ทุกช่วงอายุนะคะอย่างไรก็ตามในช่วงแพรี่ด็อกที่อยู่ในวัยเด็กๆนะคะตั้งแต่อายุประมาณสัก2เดือนขึ้นไปจนถึงประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะยังมีการเสริมในส่วนของตัวอัลฟาฟาเข้ามานะคะเนื่องจากอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีตัวโปรตีนและก็แคลเซียมที่สูงพอเพื่อที่
จะใช้ในการเจริญเติบโตทั้งนี้นะคะในการปรับหรือเปลี่ยนชนิดของหญ้าอาจจะขึ้นอยู่ภายใต้คำแนะนำของสัตวแพทย์อาหารอย่างอื่นที่เราใช้เสริมแทนนะคะก็คือจะมีลักษณะของการให้อาหารเม็ดประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำหนักตัวประมาณ1กิโลกรัมนะคะให้แค่เช้ากับเย็นวันนี้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกและวิธีการดูแลของ Perry Dog ยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจของ Perry Dog อีกมากมายอย่าพลาดนะคะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีนะครับน้องๆบ้านลมที่ถูกบรรจุอากาศไว้เต็มแบบนี้นะครับคือของเล่นชิ้นใหญ่ที่สร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆมากมายเลยทีเดียวแต่น้องๆเชื่อไหมครับว่าความสนุกสนานเหล่านี้นะครับแฝงไปด้วยเรื่องราววิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจครับผมน้องๆมาดูกันใกล้ๆนี้นะครับที่บ้านลมของเรานั้นพองขึ้นมาได้ก็เป็นเพราะพัดลมพัดอากาศนี้นะครับคอยพัดเข้าไปในบ้านลมตลอดเวลานั่นเองส่วนนี่เลยครับผ้าใบที่นำมาสร้างบ้านลมนะครับก็ต้องมีความแข็งแรงทนทานกันน้ำและที่สำคัญต้องทนต่อแรงปะทะระหว่างลมและฝนได้ด้วยเอ๊ว่าไปเนี่ยลองดูดีๆนะฮะบ้านลมของเราเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายลูกโป่งยักษ์เหมือนกันนะ

น้องๆคงทราบกันอยู่แล้วนะครับเมื่อผงฟูเจอกับน้ำส้มสายชูก็จะทำให้เกิดก๊าซจนทำให้ลูกโป่งพองขึ้นมาได้แต่จริงๆแล้วนะครับยังมีสารเคมีอีกมากมายครับที่สามารถทำให้ลูกโป่งพองได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นน้ำโซดาหรือว่าจะเป็นน้ำอัดลมเมื่อเจอกับลูกอมรสมิ้นท์ครับผม

แล้วการทดลองเมื่อสักครู่นี้นะครับคือการเล่นสนุกของการพองตัวที่เกิดขึ้นจากก๊าซแต่คราวนี้ครับพี่ท็อปมีวิธีการที่จะทำให้ลูกโป่งนะครับยุบพองโดยใช้พลังของแรงดันอากาศครับผมการทดลองนี้นะครับอย่างแรกนะครับให้น้องๆเนี่ยเทน้ำร้อนนะครับใส่ลงไปในขวดนะครับแล้วค่อยๆกลิ้งไปเรื่อยๆครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้น้องๆนะครับนำลูกโป่งครับมาครอบไว้เมื่อเราเทน้ำลงไปนะครับมันก็จะค่อยๆพองขึ้นครับผมแบบนี้ครับแล้วถ้าเรามาจุ่มน้ำเย็นล่ะจะเกิดอะไรขึ้นดูดีๆนะครับ

นั่นแน่น่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะครับและนี่ก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลูกโป่งเท่านั้นนะครับแต่ยังไงวันนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเลยเชื่อไหมไม่เชื่อไปชมตัวอย่างกันครับ

้หูภารกิจคิดวิทย์กับลูกโป่งนะครับช่างสุดท้าทายเลยใช่ไหมล่ะครับแต่วันนี้น้องที่เข้าแข่งขันก็ไม่แพ้กันครับไปพบกับน้องๆทีมสกายคิด

0: มานี่ถับเข้ามานิดนึงยินดีต้อนรับน้องๆ Sky Kids นะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับวันนี้ถามเลยถามจริงทำไมเด็กๆถึงชอบเล่นลูกโป่งแล้ง
1: เพราะว่าเวลาลูกโป่งเอามาตีแล้วมันสนุกครับตีลูกโป่งถอดลูกโป่งแล้วมาตี
0: อ๋อคือตีอันนี้ออกแนวผู้ชายหน่อยนะฮะมีเหมือนกับว่าออกรบอะไรอย่างงี้เหรอ ใช่ไหมตีสนุกสนานนะถามน้องซอบ้างทำไมถึงชอบเล่นลูกโป่งครับ
2: เพราะว่าลูกโป่งมันสนุกดีครับ
0: สนุกดีสร้างความบันเทิงให้กับเราใช่ไหมครับ
3: ครับ
0: น้องมิว
4: เพราะว่าเวลาหนูโกรธใครเงี้ยเสร็จมีลูกโป่งฮะหนูก็ตบไปเลยเป็นแบบระบายอารมณ
0: ์เป็นที่ระบายอารมณ์ได้ด้วยนะครับไม่น่าเชื่อ เอาน้องพันธ์บ้าง
5: เวลาถ้าเราไม่ค่อยมีเงินซื้อกีฬาหรืออย่างเช่นลูกบาสเนี่ยแล้วก็ไปซื้อลูกโป่งมาแล้วก็สูบลมแล้วก็มาเดาะเป็นบาสแทนได้ค่ะ
0: ก็คือประหยัดเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่าเงินไปมากเลยนะเพราะว่าลูกโป่งเนี่ยใบนึงไม่กี่บาทใช่ไหมแต่ลูกบาสหรือว่าเครื่องกีฬาต่างๆเนี่ยแพงมากเลยใช่ไหมครับอู้อันนี้ดีมากนะฮะน่าไปเรียนเศรษฐศาสตร์ด้วยนะคนนี้อ้าวน้องฟ้า
6: เวลาเราหยิบลูกโป่งมาเป่ากับเพื่อนแล้วก็ตีกับเพื่อนเล่นกันไป
0: ก็คือได้เล่นกับเพื่อนด้วยใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยเข้ามาทำภารกิจในรายการคิดวิทย์เนี่ยถามก่อนว่าเคยทดลองอะไรเกี่ยวกับลูกโป่งบ้างอ่ะเล้ง
1: เคยเอาลูกโป่งมาใส่ในขวดเหมือนที่พี่ทดลอง
0: อ๋อ
1: แล้วพองขึ้นเองที่มัน
0: คือให้มันลูกโป่งมันพองขึ้นเองใช่ไหมตอนนั้นเราใช้อะไรผงฟูกับน้ำส้มสายชูหรือว่าเป็นขวดโซดา
1: ผงฟูกับน้ำส้มสายชูครับ
0: ผงฟูกับน้ำส้มสายชูนะครับเชื่อว่าน้องๆทั้งบ้านเนี่ยหลายๆคนก็เคยทำการทดลองนี้นะครับอ้าวสอบ้างเคยทำมาไหนบ้างครับ
2: เป่าลูกโป่งแล้วก็เอาลูกโป่งใส่น้ำครับ
0: โอเคอ่ะน้องมิวบ้าง
4: ของหนูเป็นเป่าลูกโป่งใหญ่ๆแล้วก็เอาเทปใส่มาปิดแล้วก็เอาอะไรแหลมๆหรือว่าเข็มเนี่ยค่ะเจาะไปแล้วก็จะดูผลว่ามันแตกหรือไม่แตก
0: นี่ครับอันนี้เนี่ยอันนี้พี่ต๊อบก็เคยทำนะมันเกี่ยวกับเรื่องของแรงตึงผิววันนี้นี่ถ้าน้องๆดูเทปก่อนๆนี่ก็จะรู้นะครับอ่ะน้องพันธ
5: ์มีครั้งนึงอาจารย์เคยให้สูบลูกโป่งแล้วให้ลองไปทำที่บ้านนะคะเอาลูกโป่งเนี่ยมาถูกับหัวตัวเองแล้วก็ฉีกกระดาษเศษกระดาษนะคะเล็กๆแล้วก็เอาไปดูดเอาลูกโป่งเนี่ยค่ะไปสัมผัสดูมันยกขึ้นมาว่ามันจะดูดหรือเปล่า
0: อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
5: แรงเสียดทาน
0: แรงเสียดทานกับไฟฟ้า
5: สถิต
0: ใช่ครับน้องฟ้า
6: หนูเคยทำเหมือนพันเลยค่ะ
0: อ๋อเคยทำเหมือนพันใช่ไหมครับเอางี้แล้ววันนี้เนี่ยภารกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกโป่งนะครับจะเป็นภารกิจที่น้องๆเขาเคยทำมาหรือเปล่านั้นเราไปฟังกันครับ
7: เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าลูกโป่งที่สูบให้พองด้วยก๊าซฮีเรียมซึ่งเป็นก๊าซเบาแบบนี้จะลอยขึ้นไปบนฟ้าเป็นลูกโป่งสวรรค์ภารกิจหลักในวันนี้คือให้น้องๆคิดหาวิธีทำให้ลูกโป่งสวรรค์พยุงตะกร้าที่บรรจุลูกบอล5ลูกจำนวน2ใบนี้ให้สามารถลอยขึ้นจากพื้นได้ดูเหมือนจะเป็นภารกิจง่ายแต่เรามีข้อแม้นิดนึงว่าตะกร้าลูกบอลใบแรกนั้นต้องลอยขึ้นเหนือพื้นหญ้าที่ระดับ1เมตรส่วนตะกร้าลูกบอลใบที่2นั้นจะต้องลอยลอดห่วงฮูลาฮูปขนาดใหญ่ที่ตั้งไว้บนความสูง2เมตรไปให้ได้งานนี้ไม่มีภารกิจย่อยใดๆเพราะแค่ทำให้ตะกร้า2ใบนี้ลอยได้ตามที่โจทย์กำหนดก็คงทำให้น้องๆต้องคิดหนักกันแล้วล่ะครับ
0: และตอนนี้นะครับพี่ท็อปก็เตรียมอุปกรณ์นะครับไว้ให้น้องๆได้ทำภารกิจกันแล้วนะครับสังเกตดีๆมีลูกโป่งหลากหลายขนาดหลากหลายไซส์เลยให้น้องๆเนี่ยเลือกกันใช้อย่างเต็มที่เลยนะครับและที่สำคัญที่สุดตะกร้าต้องขึ้น2ใบตามโจทย์ที่กำหนดเข้าใจไหม
5: ค่ะ
0: เข้าใจนะครับแต่ว่านี่สังเกตอันนี้ก๊าซที่บรรจุอยู่นี้นะครับเขาเรียกว่าฮีเลียมนะครับซึ่งเป็นก๊าซที่มีความอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พี่ท็อปเตรียมผู้เชี่ยวชาญที่จะมาคอยเติมลมหรือว่าคอยดูแลเรื่องของความปลอดภัยกับน้องๆนะครับเชิญมาเลยนี่นะครับคันนี้นะครับจะเป็นคนดูแลน้องๆนะครับผมวันนี้ยังไงก็แล้วแต่ขอให้น้องพิชิตภารกิจได้สำเร็จพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
8: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วแล้วก็คิดวิทย์กันได้
5: พยายามเอาไซที่มันเท่ากันอ่ะมันจะได้สมดุลกัน
4: อันนี
5: ้ประมาณนี้
4: ประมาณนี้แล้วก็
5: ลองเป่าลูกโป่งมาก่อนภารกิจ

0: ูได้รับคือใช้ลูกโป่งทำให้ลูกบอล5ลูกลอยค้างอยู่ในระยะ1เมตรกับลอยล่อนห่วงค่ะหนูให้มิวกับฟ้าช่วยกันทำแพบอลค่ะส่วนเล้งกับซอให้ไปช่วยดูลูกโป่งนะคะดูไซส์ว่าแล้วก็ช่วยให้สืบลูกโป่งค่ะ
1: ติดน้ำมันเนี่ยมาทำให้ลูกบอลติดกันปะ
2: เดี๋ยวเขาไปช่วยไอ้นี่ก่อนไม่ต้องใช้กาวก็ได้มั้ง
0: โอ้โหแรงอ่ะ
2: ไหนต้องปล่อยดีปล่อย
3: ไม่เอาปล่อยลอย
2: เกล้า
3: ลองเอาเชือกมาผูกดี
1: ก็ให้ตรงนี้มัน
2: เออใช่นี่ไหม
3: คุณปุ้ยลอย
2: อ่ะลอยโลดเลยโอ้ขาลอยโลดเลยอ่ะการที่เลี่ยมใช้ได้เนี่ย
0: เฮ้ย
1: บอลใหม่
2: ใช้การที่เลี่ยมก็ได้จบ
3: บอกแล้วว่ามัน
2: พี่เขาสูตรอีกครั้งนึงเราน่าจะลองคิดว่าให้ก๊าซออกซิเจนกับก๊าซฮีเลียมผสมกันน่าจะค้างอยู่ได
1: ้บอกถ้าเกิด
2: ถ้าเกิดจะเพิ่มก็เพิ่มแค่ลูกเล็กถ้าเกิดเราใช้ฮีเลียมมันจะลอยขึ้นไปเลย
3: ออกกันไกลมากกันไกล
4: ขอกันไกลหน่อย
2: เฮ้ยอันนี้ห้ามใช้ก๊าซฮีเลียมไม่เอาลูกโป่งธรรมดา
5: ดูเหมือนว่าน้องๆจะเกิดความสับสนขึ้นแล้วครับน้องๆคิดว่าก๊าซที่เป่าออกมาจากปอดของน้องๆสามารถทำให้ลูกโป่งลอยได้แต่ความจริงแล้วก๊าซที่ปล่อยออกมาจากร่างกายมนุษย์และสัตว์นั้นก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นก๊าซหนักไม่สามารถทำให้ลูกโป่งลอยได้น้องๆจะเอาลูกโป่งที่เราเป่าเองไปผสมกับลูกโป่งจากก๊าซฮีเลียมเพื่อยกตะกร้าให้ลอยขึ้นไม่ได้แน่ๆนะ
3: ถ้ากลับเราต้องใช้
2: แล้
1: ว
2: ต้องรู้ว่า
1: อันนี้มันลอย
2: แล้วต้องเอาลูกโป่งที่ใช้
3: มันต้องใช้การเยอะเลยลองไปดูก่อน
0: เล้งแกทำอะไรกันแน
2: ่จะเอามารวมกันเผื่อมันจะลอยไงออกซิเจนอ่ะ
6: โดยทั่วไปแล้วนะครับวัตถุที่อยู่บนพื้นโลกนะครับจะไม่ลอยขึ้นสู่อากาศก็เนื่องจากว่ามีแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองครับแต่ก๊าซฮีเลียมมีคุณสมบัติพิเศษครับซึ่งของเขานะครับมีความหนาแน่นที่เบามากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงลอยขึ้นสู่อากาศแบบนี้ครับนี่นะครับก๊าซฮีเลียมถูกบรรจุไว้อยู่ในถังอัดอากาศนี้ของเรานะครับเมื่อพี่ท็อปนะครับอัดเข้าไปในลูกโป่งที่มิดชิดอย่างนี้ก๊าซฮีเลียมก็ไม่สามารถที่จะหลุดเล็ดลอดออกไปได้นะครับและเมื่อพี่ท็อปมัดไปดูดีนะครับอย่างที่บอกครับว่าเขาจะมีมวลที่เบามากนะครับเมื่อพี่ท็อปปล่อยขึ้นไปเขาก็จะลอยขึ้นสู่อากาศแบบนี้นั่นเองครับและนี่คือก๊าซฮีเลียมนะครับที่มีความหนาแน่นน้อยทำให้หนีแรงโน้มถ่วงของโลกได้ครับซึ่งแตกต่างจากก๊าซประเภทอื่นอย่างเช่นออกซิเจนหรือคาร์บอนไดออกไซด์มาดูกันครับลมที่พี่ท็อปกำลังจะเป่าออกมานี้นะครับก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองโอ้โหและนี่คือคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในนี้นะครับซึ่งออกมาจากลมหายใจของพี่ท็อปนั่นเองและเมื่อเราปล่อยไปครับและนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างก๊าซฮีเลียมกับก๊าซประเภทอื่นนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องๆเขาก็พยายามที่จะใช้ก๊าซฮีเลียมนะครับในการที่จะมาทำให้ตะกร้าขึ้นแต่บางคนเห็นไหมฮะก็ยังใช้ลมนะฮะที่มาจากออกซิเจนหรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์อยู่เลยเฮ้ยแล้วอย่างนี้เนี่ยวิธีการที่น้องๆเขาทำเนี่ยจะถูกต้องหรือเปล่าหรือจะทำให้มันลอยเราต้องใช้ก๊าซฮีเลียมจำนวนกี่ลูกอันนี้เราต้องคำนวณและก็ลุ้นกันจริงๆครับ
5: จากการลองผิดลองถูกทำให้เกิดการสังเกตจนเข้าใจแล้วว่าเราต้องใช้ก๊าซฮีเลียมที่เป็นก๊าซแบบเบาบรรจุเข้าไปในลูกโป่งเท่านั้นจึงจะสามารถทำให้ลูกโป่งลอยขึ้นบนฟ้าได้เมื่อเกิดความเข้าใจอะไรอะไรก็ง่ายขึ้นน้องเล้งกับน้องซอพยายามผูกลูกโป่งลูกใหญ่เข้ากับตะกร้าลูกบอลที่จะทำให้ลอดห่วงฮูลาฮูปส่วนน้องๆผู้หญิงก็ช่วยกันเอาลูกโป่งลูกเล็กที่คิดว่าน่าจะทำให้ตะกร้าไม่ลอยสูงเกินไปมาผูกติดไว้กับตะกร้าลูกบอลที่ต้องการที่ลอยค้างที่ระดับ1เมตรสู่เต็มที่นะครับน้องๆความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
4: ก๊าซฮีเลียมคือก๊าซที่มีอยู่มากในจักรวาลเป็นอันดับ2รองจากก๊าซไนโตรเจนพวกมันถือกำเนิดขึ้นหลังจากการระเบิดบิ๊กแบงได้ประมาณ3นาทีเพราะอย่างนี้ก๊าซฮีเลียมจึงรวมตัวกันอยู่อย่างหนาแน่นรอบๆดาวฤกษ์ที่มีการประทุอยู่ตลอดเวลาอย่างดวงอาทิตย์นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์จึงค้นพบก๊าซฮีเลียมในอวกาศก่อนที่จะค้นพบได้บนโลกของเราก๊าซฮีเลียมเป็นก๊าซที่มีความหนาแน่นน้อยไม่ลุกติดไฟมีความเบาบางมากจึงมักลอยขึ้นไปอยู่ในชั้นบรรยากาศคุณสมบัตินี้ทำให้เป็นที่นิยมนำมาเติมในลูกโป่งสวรรค์และนอกจากนี้ยังใช้ผสมกับก๊าซออกซิเจนในถังอากาศสำหรับนักดำน้ำที่ลงไปทำงานใต้ทะเลซึ่งมีความลึกมากๆเพื่อลดภาวะอากาศขยายตัวในเส้นเลือดเมื่อนักดำน้ำขึ้นสู่ผิวน้ำและช่วยลดอันตรายต่อชีวิตของนักดำน้ำนั่นเอง
0: มันสูงประมาณก็ว่ายังไม่ถึงเลยมาประมาณเนี้ยเอาของหรืออะไรตรงนั้นอะมาหย่อนให้มันได้ระดับประมาณนี้โอเค
7: ให้นำลูกบอล5ลูกเหมือนกันอยู่ในตะกร้าแล้วก็ลูกโป่งเท่าไหร่ก็ได้ให้ลอดห่วงไปให้ได้จะปัญหาก็คือตอนแรกก็จะแย่งกันจับแย่งกันทำเสร็จแล้วก็ลูกโป่งก็แตกบ้างกลัวบ้างแล้วบางทีลูกโป่งมันก็หนีไปก็จับไม่ทันก็เสียดาย
2: ตอนนี้ช่วยกันทำแล้วก็ไอหาลูกโป่งใหญ่ๆแล้วก็มาทำให้มันลอย
0: นี่มาแยกกันเลยอันนี้เอามาของนุ้งเม้งนะ
8: นี่ไงเอาติดตรงนี้มันจะได
5: ้ผิดคาดนะครับตะกร้าใบที่ต้องลอยลอดห่วงฮูลาฮูปที่ดูจะทำให้สำเร็จยากที่สุดน้องๆกลับทำเสร็จอันดับแรกนอกจากเลือกลูกโป่งลูกใหญ่มาทำตะกร้าลอยสูงขึ้นแล้วน้องเล้งยังออกความคิดเห็นให้เพื่อนๆมัดเชือกรวมลูกโป่งเข้าด้วยกันเพื่อสร้างความสมดุลให้มากขึ้นถ้าตัดเชือกที่ผูกตะกร้าเอาไว้แล้วลองปล่อยตะกร้าลอดห่วงดูก็น่าจะไม่มีปัญหาคราวนี้ก็เหลือแต
9: ่ก็เหลือได้อันที่2ไปแล้วคือได้2เมตรลอยลอดห่วงไปได้แล้วเผื่ออันที่1คือมันมีปัญหาตรงที่ว่าตะกร้ามันขึ้นได้แต่พอขึ้นแล้วมันก็ลงลอยลงมา
6: แล้วตอนนี้นะฮะภารกิจของน้องๆเนี่ยก็ได้ทำกันไปเรื่อยๆนะฮะระหว่างที่น้องๆก็ทำภารกิจในการที่จะให้ความสูงนั้นมีระดับอยู่1เมตรนะครับทางเนี้ยน้องก็ได้ทำเสร็จแล้วแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้นะครับโดยการที่ใช้ลูกโป่งขนาดใหญ่ครับที่มีลูกโป่งถึง1 2 3 4 5ลูกใหญ่นะครับในการที่จะทำให้ตะกร้านั้นลอดห่วงฮูลาฮูปขนาดใหญ่อย่างนี้ไปได้นะครับแต่จริงๆพี่ท็อปต้องบอกไว้ก่อนว่านอกจากทำให้มันลอยได้แล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงครับนั่นก็คือเรื่องของการบาลานซ์หรือการถ่วงน้ำหนักให้มันเท่ากันนั่นเองถ้าน้องๆนะครับถ่วงน้ำหนักไม่ดีนะครับตะกร้าที่น้องๆเห็นอย่างนี้นะครับลูกโป่งที่มีขนาดใหญ่อย่างนี้เนี่ยมันอาจจะเข้าไปชนรอบห่วงฮูลาฮูปขนาดยักษ์นี้ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีมากน้องเขาเลือกที่จะใช้ลูกโป่งขนาดใหญ่หรือมีอีกอย่างนึงครับใช้ลูกโป่งขนาดเล็กจำนวนหลายๆลูกนะครับผูกมัดติดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาตรมันก็จะเล็กลงนะฮะแล้วก็สามารถทำให้ลอดฮูลาฮูปได้เช่นกันแล้วถ้าเป็นน้องๆทั้งบ้านล่ะครับจะเลือกวิธีไหนระหว่างใช้ลูกโป่งขนาดใหญ่แบบนี้หรือจะใช้ลูกโป่งขนาดเล็กจำนวนหลายๆลูกเพื่อทำให้ตะกร้าลอยขึ้นสู่อากาศได้โดยที่ไม่ชนกับฮูลาฮูปครับ
10: ลอยแล้วลอย
0: เลย
10: จะวัดไม่ได้อะดิ
2: ลูกโป่งมันลอยเกิน1เมตรก็จะลองใส่ดินน้ำมันลงไปลองดูก่อนจากก้อนเล็กไปก้อนใหญ่ครับ
5: น้องๆใช้ดินน้ำมันมาถ่วงน้ำหนักในตะกร้าให้ลอยได้ระดับเกือบจะได้อยู่แล้วครับแต่ว่า
2: ก็ยากเพราะว่าพอไม่ใส่ดินน้ำมันไปมันก็ลอยเกิน1เมตรพอใส่ดินน้ำมันเลยมันไปมันก็ไม่ลอยเลย
4: ลูกโป่งของเล่นสนุกของเด็กๆเกิดขึ้นมาได้เพราะการทดลองทางวิทยาศาสตร์เมื่อหลายร้อยปีก่อนกาลิเลโอนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลีได้ทำการทดลองเพื่อจะหาวิธีชั่งน้ำหนักของอากาศโดยใช้กระเพาะปัสสาวะของหมูมาบรรจุลมจนทำให้กระเพาะบรรจุลมแบบนี้กลายเป็นของเล่นยอดนิยมของเด็กๆในยุคนั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2367 ไมเคิลฟาราเดย์ได้แรงบันดาลใจมาจากการทดลอง

0: ของกาลิเลโอเขาลองเอาน้ำยางพารามาสังเคราะห์เพื่อทำเป็นลูกโป่งเอาไว้ใช้ทดสอบการขยายตัวของก๊าซชนิดต่างๆลูกโป่งจากการทดลองนี้แหละค่ะคือต้นแบบของลูกโป่งในปัจจุบัน
1: และตอนนี้นะครับเหลือเวลาอีกแค่20นาทีสุดท้ายนะครับภารกิจของเราก็จะหมดเวลาลงแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยลองสังเกตดูนะครับความสูงระยะ1เมตรที่เป็นตะกร้าใบแรกนะครับน้องๆก็สามารถทำได้แล้วอย่างที่ภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องมาลุ้นกันครับว่าห่วงฮูลาฮูปขนาดใหญ่นะครับน้องๆเขาจะสามารถปล่อยขึ้นสู่บนอากาศโดยที่ไม่โดนห่วงไม่อันนี้เราต้องเอาใจช่วยกันอย่างเต็มที่ครับผม
2: 1 2 3 ไป
1: และตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะต้องมาดูกันแล้วครับว่าน้องๆเนี่ยสามารถทำภารกิจผ่านหรือเปล่าอันแรกครับต้องมีความสูงเท่าไหร
3: ่1 เมตร
1: นะครับเดี๋ยวพี่ต๊อบจะปล่อยแล้วดูกันชัดๆเลยนะครับน้องๆทางบ้านลุ้นไปพร้อมกันครับ1 2แล้วปล่อยขึ้นมาแล้วครับ3ค่อยๆขึ้นไปแล้วนะฮะค่อยๆขึ้นไปแล้วนะฮะดูครับแล้วตอนนี้ความสูงอยู่ที
3: ่1 เมตร
1: ภารกิจแรกสำเร็จครับ สุดยอด สุดยอดไม่น่าเชื่อว่าทำได้นะฮะและอันที่2ครับต้องทำให้ลูกโป่งนะครับลอดขึ้นฮูลาฮูปขนาดใหญ่โดยที่ไม่โดนเลยนะครับพร้อมไหมเด็ก
3: ๆพร้อมค่ะ
1: มีโอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับแล้วแต่เราเลย
3: 2 3
1: เพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับน้องๆสามารถพิชิตภารกิจได้สำเร็จครับผม โอ้ยสุดยอดจริงภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราถามน้องๆกันดีกว่านะครับวันนี้ได้เรียนรู้ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกโป่งแถมยังมีก๊าซฮีเลียมมาเป็นส่วนเกี่ยวข้องด้วยชอบตะกร้าใบไหนมากที่สุดครับ1หรือว่า2อ้าวน้องเล้ง
4: 2ครับ
1: 2ทำไมชอบ2ครับ
4: เพราะมันหวาดเสียวต้องลุ้นไม่ให้โดนฮูลาฮูปครับ
1: อ๋อโอเคอ่ะน้องซอ
5: ก็2ครับ
1: ทำไมถึงชอบ2ครับ
5: เพราะว่ามันลุ้นดี
1: มันได้ครั้งเดียวเองใช่ไหมโอเคน้องมิว
6: หนูชอบใบที่1เพราะว่ามันอันที่2มันลอยปุ๊บมันก็ผ่านไปเลยอันที่1มันต้องใช้ความละเอียดอ่ะสนุกด
1: ีดีมากๆนะครับอ่ะโอเคน้องพันช
7: ์หนูชอบใบที่1ค่ะเพราะตอนนั้นที่เรายังทำให้ตะกร้าลอยไม่ได้เราก็ต้องคิดหาวิธีเพื่อให้ตะกร้ามันลอยให้ได้ค
1: ่
7: ะ
1: โหเยี่ยมมากเลยน้องฟ้าครับ
8: ชอบใบที่1ค่ะเพราะมันมีความท้าทายดีกว่าจะทำได้ก็ยากอยู่เหมือนกัน
1: น้องๆเห็นไหมครับแม้ว่ายากขนาดไหนนะครับก็ไม่เกินความพยายามและอีกหนึ่งบทพิสูจน์ในเรื่องภารกิจของลูกโป่งนะครับใครๆอาจจะเห็นว่าเป็นของเล่นธรรมดาที่สร้างแต่ความสนุกแต่จริงๆแล้วครับยังแฝงไปด้วยเรื่องราวของวิทยาศาสตร์มากมายและยังได้ความรู้ใช่ไหมเด็ก
3: ๆใช่ครับ
1: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ก๊าซที่อยู่ในลูกโป่งซึ่งเกิดจากการเป่าด้วยปากของเรานั้นคือก๊าซอะไรส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราเลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนเกี่ยวข้องกับลูกปองหน่อยครับ
3: วิทยาศาสตร์เรื่องง่ายที่ชิดได้ด้วยลูกปองหันศาเฮ
1: ้แล้วพบกันใหม่ข้างหน้ากับรายการ
3: คิดวิทย์
1: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่63วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังชั้น8อาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่63โดยมีระเบียบวาระพิจารณาต่างๆอาทิรายชื่อผู้ขออนุมัติทุนการศึกษาต่อของบุคลากรสถาบันสายวิชาการประจำปีการศึกษา2569การขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์การขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมและผู้ได้รับเหรียญรางวัลประจำปีการศึกษา2568การขออนุมัติผู้สมควรได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติประจำปีการศึกษา2568การขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุประจำภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2568และการขอปรับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการทวีนัมเบอร์วันวาไรตี้ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญชาวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be No. 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดได้ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับการถวายตำแหน่งทูตแฟชั่นและการออกแบบขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเป็นพระองค์แรกตามคำกราบทูลเชิญของผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกณ นครเจนีวาสมพันธรัฐสวิสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

28พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 13:52 นตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธ์ทรัสวิทย์ซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังอาคารสำนักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือไวโป้นครเจนีวาโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายดาเรนทางผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกณ นครเจนีวาคณะผู้แทนถาวรไทยและข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จไปยังโถงกลางพระราชทานพระวโรกาสให้นายดาเรนทางผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติและกราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงดำรงตำแหน่งเป็นทูต ด้านแฟชั่นและการออกแบบขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือไวโป้แอมบาสเดอร์ฟอร์แฟชั่นแอนด์ดีไซน์โดยทรงเป็นพระองค์แรกที่ดำรงตำแหน่งนี้เพื่อเชิดชูพระวิสัยทัศน์และพระกรณียกิจที่สำคัญและทรงคุณค่าในการพัฒนาต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าประเภทผ้าและงานออกแบบแฟชั่นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสากลรวมทั้งเป็นต้นแบบหลักโรโมเดลที่ประสบความสำเร็จให้ไวโป้และประเทศสมาชิกอื่นๆได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อไปโอกาสนี้ทรงเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและยกย่องเชิดชูพระกรณียกิจอันทรงคุณค่าและเผยแพร่พระปรีชาสามารถอันเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติด้านความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกจัดขึ้นภายใต้แนวคิดการเดินทางแห่งแรงบันดาลใจเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนด้วยทรัพย์สินทางปัญญาการออกแบบและการสร้างสรรค์หรือ Journey of Inspiration Empowering Community Through Intellectual Property Design and Creativityเพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่อัจฉริยภาพด้านการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและการสืบสานคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมของชาติซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจและคุณค่าของการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสู่สายตานานาชาติให้รับรู้ถึงพลังความคิดสร้างสรรค์และบทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาต่อการขับเคลื่อนและอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยสู่สากลนิทรรศการจัดแสดงพระกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพที่สร้างคุณูปการแก่เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืนประกอบด้วยรางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์หรือไวโป้อวอร์ด for creative excellence ซึ่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเฝ้าถวายรางวัลเมื่อวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2568เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่อัจฉริยภาพด้านการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการสืบสานคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมของชาติสะท้อนผ่านผลงานทรัพย์สินทางปัญญาทั้งลิขสิทธิ์การออกแบบและเครื่องหมายการค้าดวงตราไปรษณียากรที่ระลึกเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกถวายรางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์เป็นพระรูปฉลองพระองค์ชุดไทยผสานภาพรางวัลจากไวโป้และตราพระนามสรภายใต้พระจุลมงกุฎบนพื้นลวดลายผ้าลายพระราชทานลายสิริราชภัฏฑ์โทนสีส้มนอกจากนี้จัดพื้นที่ Following the Legacy นำเสนอพระวิสัยทัศน์ที่ทรงตั้งพระทัยมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาการถักทอผืนผ้าของไทยและสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ไทยโดยพระราชทานแนวพระดำริโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกเพื่อส่งเสริมการต่อยอดภูมิปัญญาไทยใช้ศิลปะหัตถกรรมไทยในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนส่งเสริมและกระตุ้นผ้าไทยให้ทันสมัยสุสากลพื้นที่แสดงพระอัจฉริยภาพในการสร้างสรรค์ลายผ้าเพลงพระนิพนธ์และผลิตภัณฑ์แฟชั่นภายใต้เครื่องหมายการค้าสิริวัณวรีซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลทรงเป็นแบบอย่างของนักสร้างสรรค์ร่วมสมัยในการผสานศิลปะแฟชั่นวัฒนธรรมและนวัตกรรมเข้ากับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนส่งสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการคุ้มครองรวม541รายการประกอบด้วยผลงานอันมีลิขสิทธิ์227รายการสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์256รายการและเครื่องหมายการค้า58รายการ
พื้นที่นำเสนอผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งศึกษาค้นคว้าลวดลายผ้าพื้นถิ่นจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศส่งนำมาออกแบบใหม่โดยผสมผสานมุมมองด้านแฟชั่นและพระราชทานต้นแบบลายผ้าแก่ช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมไทยสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนโดยแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาจำนวน18รายการอาทิผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีผ้าบาติกลายปาเต้ร่วมใจเทิดไทยเจ้าหญิงผ้าบาติกลายท้องทะเลไทยผ้าบาติกลายป่าแดนใต้ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญาผ้าลายดอกรักราชกัญญาและผ้าลายสิริวชิรภรณ์โดยผ้าลายพระราชทานสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กว่า 800,000 ครัวเรือนใน77จังหวัดทั่วประเทศคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 200,000 ล้านบาทนอกจากนี้ทรงพระนิพนธ์บทเพลงเพื่อใช้ในการแสดงแฟชั่นโชว์และการแสดงดนตรีโดยมูลนิธิ Royal Bangkok Symphony Orchestra ในพระอุปถัมภ์หรือ RBSO มีผลงานที่จดแจ้งลิขสิทธิ์จำนวน8รายการรวมทั้งเครื่องหมายการค้าของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญายังได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศจำนวน34ประเทศทั้งในรูปแบบการยื่นจดทะเบียนโดยตรงกับประเทศปลายทางและผ่านการยื่นทะเบียนภายใต้พิธีสารมาตริกสำหรับสินค้าและบริการในกลุ่มสินค้าแฟชั่นกลุ่มสินค้าเครื่องประดับกลุ่มสินค้าสุขภาพและความงามกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่มและกลุ่มธุรกิจบริการด้านการจัดกิจกรรมและการออกแบบโดยวันนี้มีการสาธิตการทอผ้าลายพระราชทานด้วยเทคนิคการจบจากกลุ่มทอผ้าชัยมหาบ้านโพนจังหวัดกาฬสินธุ์และกลุ่มทอผ้าหัสดินบ้านเทพอุดมจังหวัดสุรินทร์โดยทรงเป็นพลังสำคัญในการส่งเสริมช่างฝีมือและนักออกแบบรุ่นใหม่ของไทยในการพัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจสร้างชุมชนให้เข้มแข็งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีโดยนิทรรศการนี้จะจัดถึงวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569

0: ทางปัญญาโลกเกี่ยวกับความเป็นมาและแรงบันดาลพระไทยที่ส่งสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาจากสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยเพื่อช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นทางนี้องค์การทรัพย์สินทางปัญญาเป็นองค์การชำนาญการด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติหรือ UN ที่มีภารกิจด้านการคุ้มครองและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในพิธีประธานเกียรติบัตรและทอดพระเนตรกิจกรรมเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าวันนี้เวลา 13:30 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุธานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการประทานเกียรติบัตรแก่ผู้แทนนักแสดงละครพูดขบขัน3องค์เรื่อง Her Husband's Wife หาเมียให้ผัวกิจกรรมทวีปัญญาประจำปี2569ครั้งที่2โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระอัจฉริยภาพด้านวรรณกรรมด้านศิลปะการแสดงการละครให้แก่ผู้สนใจเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมบทพระราชนิพนธ์อันเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศชาติการแสดงละครพูดครั้งนี้เป็นบทพระราชนิพนธ์โดยศรีอยุธยานามแฝงในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าทรงแปลงจากบทละครภาษาอังกฤษเรื่อง Her Husband's Wife ของ A.E. Thomas เมื่อปี2464วรรณกรรมที่สะท้อนถึงค่านิยมความซื่อสัตย์ต่อคู่ครองโดยทรงส่งเสริมแนวคิดนี้ในสังคมไทยผ่านบทละครภายหลังจบการแสดงพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานช่อดอกไม้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทราโต๊ะบุรินทร์ผู้กำกับการแสดงผู้กำกับศิลป์และทีมนักแสดงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 9:42 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2568ณอาคารกิตติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นวันที่2ในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจำนวน 2,165 คนสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาผลิตบุคลากรเฉพาะทางด้านการสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีวิทยาลัยในสังกัดตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศโดยยึดมั่นการจัดการศึกษาที่มุ่งสร้างคนจากชุมชนกระจายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำรับนักศึกษาจากทุกพื้นที่ให้ได้เข้าศึกษาและกลับไปปฏิบัติงานดูแลสุขภาพประชาชนในภูมิลำเนาของตนเองพร้อมกันนี้ได้พัฒนามาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องในรอบปีที่ผ่านมาสถาบันมุ่งพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตเพื่อระบบสุขภาพของประเทศให้มีมาตรฐานทัดเทียมในระดับนานาชาติสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมรวมทั้งการให้บริการทางวิชาการเพื่อตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิตลอดจนมุ่งพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยมาตรฐานระดับโลกเพื่อชุมชน World Class University for Primary Careในช่วงบ่ายประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีเปิดเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21เวลา 14:32 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีเฉลิมฉลอง ไปเปิดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21ประจำปีพุทธศักราช2569ณศูนย์ประชุมสหประชาชาติเขตพระนครกรุงเทพมหานครจัดขึ้นภายใต้หัวข้อพุทธ

ญญาในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลกและการสร้างอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติซึ่งรัฐบาลไทยร่วมกับมหาเถรสมาคมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลกตามมติขององค์การสหประชาชาติทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างพุทธศาสนิกชนในระดับนานาชาติเพื่อเผยแผ่และประยุกต์ใช้หลักธรรมคำสอนเพื่อแก้ปัญหาและรับมือกับความท้าทายในบริบทของสังคมโลกปัจจุบันองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธาดากันนสูตรอดีตองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา 15:50 นาทีณศาลา100ปีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธาดากันนสูตรอดีตองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งถึงแก่อสัญกรรมด้วยภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2569สิริอายุ76ปีนายจรัญธาดากันนสูตรเกิดวันที่22สิงหาคม2492บิดาและมารดาชื่อนายปรีดากันนสูตรและหม่อมราชวงศ์เติมแสงไขรพีพัฒน์ด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การประมงจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปริญญาโทสาขาทรัพยากรธรรมชาติจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนสหรัฐอเมริกาและระดับปริญญาเอกสาขาสัตววิทยาจากมหาวิทยาลัยอันโบตาประเทศแคนาดาด้านการงานเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามลำดับโดยเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมประมงและปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้นายจรัญธาดากันนสูตรเป็นองคมนตรีเมื่อวันที่12ธันวาคม2559ในขณะปฏิบัติหน้าที่องคมนตรียังได้ดำรงตำแหน่งต่างๆในการปฏิบัติงานถวายในการพัฒนาประเทศชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ต่างๆอาทิประธานคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงประธานคณะบริหารเงินกองทุนพรานสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริรองประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายจรัญธาดากันนสูตรได้ปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณด้วยไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์วันนี้ที่โรงแรม Royal River กรุงเทพเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์ RPK Live Creatorราชประชาซุปตาติดเลนส์โดยมีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมในพิธีโอกาสนี้องคมนตรีเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ผ่านการฝึกอบรมสำหรับการฝึกอบรมดังกล่าวมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคม2569มีครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เข้าร่วมอบรมจำนวน18ทีมรวมจำนวน72คนเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นนักประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการเป็นนักสร้างสรรค์เนื้อหาบนโลกออนไลน์ตลอดจนเพิ่มทักษะการสื่อสารและเรียนรู้เทคนิคการเป็นนักไลฟ์สดมืออาชีพโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอบรมให้ความรู้ในการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์

นักสร้างเนื้อหาบนแพลตฟอร์มออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆอาทิ TikTok พร้อมลงมือปฏิบัติจริงในการฝึกทำคลิปสร้างคอนเทนต์จากการทัศนศึกษานอกสถานที่ซึ่งโครงการมีความคาดหวังให้เด็กรุ่นใหม่ผลิตสื่อที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์เป็นนักเล่าเรื่องมีทักษะการผลิตคลิปวิดีโอเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียและเป็นอีกเส้นทางอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้กรมประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการขับเคลื่อนด้านการประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ผ่านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของชาติกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิรวมถึงส่งเสริมทักษะความรู้ด้านสื่อดิจิทัลให้แก่นักเรียนและเยาวชนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ผ่านกิจกรรมต่างๆอันเป็นประโยชน์ที่สอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดปราจีนบุรีนายวัชรกรรณิกาและคณะโรงแรมริเวอร์ไซด์กรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสนามพราหมณ์วัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดดอนโพทองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดอีแงวจังหวัดจันทบุรีและวัดจากจังหวัดสมุทรสงครามได้แก่วัดบางกระเจ้าวัดคูธรรมสถิตวัดประทุมคณาวาสวัดประชาโคสิตารามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระวชิราวาทีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีแสดงพระธรรมเทศนาอิทธิบาทกถาว่าด้วยอิทธิบาททำให้อายุยืนกล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเพียบพร้อมด้วยพระยศอันยิ่งใหญ่3ประการได้แก่พระอิสริยยศพระบริวารยศและพระเกียรติยศซึ่งหาได้ยากที่จะรวมอยู่ในบุคคลเดียวกันนอกจากนี้ความสำเร็จในการทรงงานยังเกิดจากหลักอิทธิบาท4คือฉันทะความรักในงานวิริยะความเพียรจิตต่างต่อเนื่องและยังเป็นเหตุให้พระชนมายุยืนยาวอีกด้วยเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยสมาคมศิษย์วังหลังวัฒนามูลนิธิโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยคริสตจักรวัฒนาสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีโสดาวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคลจังหวัดเชียงใหม่และวัดพระพุทธชินวงศ์วนารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทไทยออยจำกัดมหาชนโรงเรียนเซนคาเบรียลกรุงเทพมหานครบริษัทวสันสตูดิโอจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอนงคารามวัดนางชีวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพระสิงห์วัดกู่คำวัดเทพประสิทธิ์จังหวัดเชียงใหม่วัดโซวัดเมืองชุมจังหวัดพะเยาและวัดเขาลอยจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กลุ่มบริษัทมิตซูบิชิอิเล็กทริกในประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูป

วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจบกจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและการเข้าชมพระบรมมหาราชวังในช่วงการพระราชพิธีทรงบรรเป็นพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ระหว่างวันที่30-31 พฤษภาคม 2569โดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ระหว่างเวลา8:00 น.-12:00 น.และนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา8:30 น.-12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569วันนี้ที่โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดนครปฐมอำเภอนครชัยศรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ได้มีพลอากาศตรีธีระเชียงทองเป็นประธานเชิญไปโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนแบบอยู่ประจำจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหูหนวกหูตึงและเด็กพิการซ้อนหูหนวกตาบอดและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาปัจจุบันมีครูและบุคลากร92 คนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน202 คน

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองถ้าเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครล่ะคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยล่ะเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะ

0: าธารณสุขคืออะไรหรอ
1: นั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะ
0: ถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบนอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
3: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
4: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
3: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: สาธารณสุขที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
3: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
1: สาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
3: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
4: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
3: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะนี่แมวแกใช่ไหมเนี่ยมา
1: แก่นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร
4: ่เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
3: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยย
4: ฮะเฮ้ย
3: อ้าวไปนู่นแล้วไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
0: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
3: อ้าวแล้วจะไปยังไงล่ะนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ย
5: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
1: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
5: ใช่จ้ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

0: ได
1: ้มลพิษทางอากาศหมายถึงภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็นเวลานานพอที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์สัตว์พืชหรือทรัพย์สินต่างๆอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นฝุ่นละอองจากลมพายุภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวไฟไหม้ป่าก๊าซธรรมชาติอากาศเสียที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นอันตรายต่อมนุษย์น้อยมากเพราะแหล่งกำเนิดอยู่ไกลและปริมาณที่เข้าสู่สภาพแวดล้อมของมนุษย์และสัตว์มีน้อยกรณีที่เกิดจากภาวะการกระทำของมนุษย์ได้แก่ฝุ่นควันจากโรงไฟฟ้าปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายในการพัฒนาและผลิตเครื่องกรองอากาศหรือเครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศอันจะมีประโยชน์ในการช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นควันที่ฟุ้งกระจายในอากาศตามแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมหรือบ้านเรือนซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย
2: ครับผมอาร์ตสิทธินาถครับหลังจากครั้งที่แล้วนะฮะผมได้พาไปที่โรงงานแล้วนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์เสริมที่มีความสำคัญที่ทำให้เจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ยราบรื่นมากขึ้นนะครับจะมีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
1: โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยทั่วไปยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องกำจัดฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากที่มีประสิทธิภาพสูงเช่น ESP เครื่องนี้เนื่องจากการนำเข้ามาจากต่างประเทศมีราคาสูงมากและองค์ความรู้ในการเลือกใช้เครื่อง ESP ในประเทศไทยยังมีไม่มากส่วนใหญ่ถ้ามีก็จะมาพร้อมสำเร็จรูปกับเครื่องอื่นๆทำให้โรงไฟฟ้าชนิดนี้หลายโรงในประเทศไทยไม่สามารถเดินเครื่องได้ต่อเนื่องอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ไม่สามารถทำความสะอาดก๊าซให้สะอาดพอจึงทำให้เกิดความเสียหายกับระบบและเครื่องยนต์แต่โรงไฟฟ้าที่ได้ใช้เครื่องทำความสะอาดด้วย ESP นี้ได้ทำการติดตั้งและใช้ในโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า6ปีมาแล้วเช่นที่จังหวัดรัตนคีรีประเทศกัมพูชามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในฐานะที่ปรึกษาโรงไฟฟ้าที่ประเทศกัมพูชาจึงได้ทำการออกแบบดัดแปลงพัฒนาจากเครื่อง ESP ต้นแบบที่โรงไฟฟ้าในประเทศกัมพูชามาใช้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบซีฟิเคชันขนาด 1.0 เมกะวัตต์ในจังหวัดสกลนคร
2: เอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับนักวิจัยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับเขาเลยดีกว่านะครับเขาเป็นแบบว่าไม่ง่ายว่าเป็นนักวิจัยเจ้าเครื่องนี้นะฮะเจ้า ESP นี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงไปเจอเขาดีกว่าครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับอาจารย
3: ์ครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับ
2: ครับผมนะฮะอยากถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับว่าแรงบันดาลใจในโครงการนี้ครับเกิดขึ้นจากอะไร
3: ก็เราทำโรงไฟฟ้าเนี่ยมาหลายที่นะครับเราก็เห็นปัญหาของโรงไฟฟ้าในหลายที่อยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่ใช้กับระบบที่มีการเผาไหม้นะครับไม่ว่าจะเป็นเผาตรงหรือเผาแบบ gasification ที่เราสนใจอยู่เนี่ยนะครับมีปัญหาคือเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้น
2: ครับ
3: นะฮะเราก็ปัญหาเรื่องของการเดินเครื่องที่ไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องในหลายๆโรงงานที่โดยเฉพาะที่เป็นระบบ gasification
2: น
3: ะเราก็พบว่าการเลือกใช้ตัวกำจัดนะหรือทำความสะอาดนะครับมันยังไม่มีประสิทธิภาพได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเราก็เลยคิดอยากจะทำเครื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนรู้จักก็คือ เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตก็เราก็จะพยายามอยากจะสร้างเพราะว่าเมืองไทยยังไม่มีใครสร้างนะครับมีแต่การนำเข้ามาจากต่างประเทศราคามันก็แพงมาก
2: ต้นทุนสูงกว่า
3: หลายคนก็เลยอยากจะมีแต่ว่าซื้อไม่ไหวสร้างไม่ไหวแล้วเราเองก็ด้วยเหตุนี้เนี่ยบังเอิญเราก็จับ

0: คู่เจอกับผู้ที่สนใจนะอยากจะทำไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวนี
1: ้ครับ
0: นะครับในเมืองไทยก็เลยหาผู้ประกอบการได้
1: ครับ
0: แล้วก็มีคนช่วยเรานะครับในการที่จะทำให้เครื่องนี้มันกำเนิดได้ก็คือสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่แหละครับที่ได้ให้ทุนเราส่วนหนึ่งนะครับมาสร้างเครื่องนี้ให้คำปรึกษาแล้วก็สร้างอุปกรณ์เครื่องนี้ขึ้นมา
1: ครับอาจารย์แล้วรู้จักเจ้าโครงการนี้ได้ยังไงครับ
0: ก็จากการที่ทางมหาลัยเนี่ยได้ร่วมโครงการจริงได้ร่วมโครงการลักษณะนี้เนี่ยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยสำนักปลัดเนี่ยนะฮะกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยและก็สักสองสามปีมาละนะครับเราก็ทำหลายโครงการนะฮะแล้วพอดีไอ้เจ้าเครื่องที่เราว่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ประเทศไทยยังต้องการเพื่อที่จะไปใช้งานทดแทนการนำเข้านะฮะซึ่งมีราคาแพงมากนะครับเราก็เลยยื่นเรื่องนี้ไปทางสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเพื่อของบประมาณส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้เงินทั้งหมดในการเงินที่ได้มาก็เป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะให้นักวิจัยและทีมงานอาจารย์เนี่ยได้มีโอกาสจะเข้าไปทำงานให้นะฮะแต่ส่วนตัวเครื่องจริงก็ทางผู้การเนี่ยเป็นคนลงทุน
1: นะฮะก็ช่องเอื้อกันเนาะ
0: ใช่
1: คือจะทำคนเดียวก็ไม่ไหว
0: เพราะว่างานพวกนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงหมายถึงว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับผู้การจะให้ผู้การลงทุนทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะมันงานชิ้นแรกงานต้นแบบเนี่ยมันต้องมีของเสียบ้างของอะไรบ้างมีโอกาส
1: เริ่มทำมันก็จะมีแบบผิดพลาดนะฮะมันก็จะถ้าไม่มีแบบแบ็กอัพเลยก็จะขาดทุนไปเยอะเน
0: าะนี่ครับคือบทบาทของรัฐที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องงานวิจัยให้สามารถเกิดผลสำเร็จได้นะครับเพราะว่าจะให้เอกชนลงทุนมีความเสี่ยงเยอะ
1: คงไม่ไหว
0: ผมมีความเสี่ยงเยอะเขาก็ไม่กล้าลงทุนกันถ้ารัฐเริ่มต้นให้แล้วเนี่ยเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับรัฐก็จะต้องใจกว้างนะฮะเผยแพร่หรือเอกชนต้องใจกว้างเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้นะครับไปสู่ชุมชนหรือว่าผู้ที่สนใจในการสร้างเครื่องนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายก็เราก็คิดว่าเราคงมีเทคโนโลยีทันกับต่างประเทศเขาในราคาที่คนไทยเอื้อมถึง
1: ครับผมนะฮะก็ที่พูดไปนี้นะฮะก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันดีกว่าว่าเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ
2: ความสะอาดก่อนที่จะส่งไปใช้กับเครื่องยนต์สำหรับโรงไฟฟ้าต้นแบบนี้เมื่อควันที่ออกมาจากกระบวนการเผาถ่านจะถูกกำจัดฝุ่นหยาบด้วยไซโครนจำนวน2ชุดแล้วไปทำความสะอาดและลดอุณหภูมิก๊าซต่อด้วยหอพ่นน้ำเพื่อจับฝุ่นละเอียดและน้ำมันดินในก๊าซต่อจากนั้นก๊าซจึงเข้าสู่เครื่อง ESP บำบัดทำความสะอาดฝุ่นละเอียดมากและน้ำมันดินที่มีขนาดเล็กมากต่ำกว่า1ไมครอนได้ประสิทธิภาพถึง 99% ทำให้มั่นใจได้ว่าก๊าซในขั้นตอนสุดท้ายนั้นมีความสะอาดมากที่สุดก่อนที่จะส่งไปเป็นก๊าซเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ทำให้สามารถเดินเครื่องยนต์ติดต่อกันได้เป็นเวลานาน
1: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะฮะกับคิดการใหญ่นั่นเองนะครับนะฮะตอนนี้นะครับเมื่อกี้เราได้รู้เบื้องต้นไปแล้ว
0: ครับ
1: อันนี้ผมอยากรู้แล้วนะฮะว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับทำอะไรได้บ้าง
0: ครับก็เครื่องนี้เนี่ยตัวเครื่องมันอย่างเดียวเนี่ย
1: ครับ
0: มัน
1: ทำอะไรไม่ได้
0: ทำอะไรไม่มีประโยชน
1: ์มันเหมือนไม่เสริม
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: เนื่องจากชื่อของเครื่องมันเนี่ยก็บอกแล้วก็คือเครื่องกำจัดฝุ่นกำจัดฝุ่นนะครับที่มีความละเอียดมากๆคือเอาผมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะฮะตัวเครื่องเนี้ยที่เราบอกว่า เป็นเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต
1: ครับผม
0: นะครับหรือเรียกว่าอิเล็กโทรสแตติกนะฮะตัวพิเซปเรชันนะครับ
1: ครับผม
0: เรเปเรเตอร์นะครับตัวนี้มันแล้วเรียกถ้าสั้นก็มีคำย่ออยู่เหมือนกันเขาเรียก ESP
1: เราใช้คำว่า ESP ดีกว่า
0: ESP.
1: เพราะว่าไม่ได้ยาว
0: เลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันแล้วไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: ครับผมก็ไม่รู้เรื่องศัพท์พวกนี้เลย
0: ต่อไปนี้เราจะเรียกเครื่องกำจัดฝุ่นไฟฟ้าสถิตด้วย
1: ครับ
0: มันสามารถกำจัดได้แต่ถ้าตัวเครื่องกำจัดฝุ่นบางชนิดมันทำไม่ได้นะครับถ้าเป็นกรอง

0: พอดีมันไหม้ก่อนนะ
1: มันร้อนจัด
0: มันร้อนจัดมันไหม้ก่อนแต่เครื่องนี้เนี่ยมันกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนมีความมีฝุ่นที่มีความละเอียดสูงมากขนาด1ไมครอนเนี่ยนะฮะซึ่งตาเปล่าเรามองไม่เห็นเนี่ย
1: ครับผม
0: มันสามารถจับได้หมดเลยครับถ้าเรารู้จักกันก็คือแอร
1: ์
0: แอร์ที่ใช้ตามบ้านเดี๋ยวนี้จะมีระบบ ESP
1: ครับผม
0: นะฮะติดตั้งเข้าไปนะที่เขาบอกกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าประดิษฐ์นะ
1: อ๋อผมเพิ่งรู้เนี่ย
0: นั่นแหละมันจะจับฝุ่นที่มีความละเอียดมากเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมก็ย้อนกลับมาว่าทำไมเราถึงอยากจะมาติดตั้งหรือมาใช้งานนะครับที่โรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าระบบแก๊สฟิคเคชันเนี่ยมันมีปัญหามากนะครับในหลายๆโรงที่คิดจะทำโรงไฟฟ้าชนิดนี้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของฝุ่นและยางไม้นะครับหรือบางทีเขาเรียกทาน
1: ะ
0: ครับที่มันมีสีดำๆยางเหนียวสีดำๆในตัวนั้น
1: อ
0: ่ะมันไปเชื่อไปจับตามอุปกรณ์ต่าง
1: ๆ
0: นะครับแล้วก็คนที่คิดทำโรงไฟฟ้าตัวนี้หลายโรงนะครับเรียกว่าเกือบทุกโรงในประเทศไทยดีกว่าที่มีปัญหามากนะ
1: ครับ
0: เครื่องไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเพราะว่าตัวทานี่เข้าไปอุดตันในระบบนะครับจะเป็นเครื่องยนต์เป็นอะไรก็ตามเราก็เลยคิดว่าตัวระบบไฟฟ้าสถิตไอ้เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตตัวนี้นะครับหรือ ESP ตัวนี้มันเอามาใช้ตัวนี้ได้ช่วยลดปัญหาตัวนี้ได
1: ้
0: นะครับเราก็เลยศึกษาผมเองไม่ได้อยู่ดีก็รู้เรื่องนี้มาก่อนผมก็ศึกษาจากตำราทั้งหลายแหล่นะที่มีในต่างประเทศก็ได้ทดลองแล้วก็ออกแบบเครื่องนี้มาใช้กับโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบแก๊สฟิคเคชันสำหรับโรงงานเนี่ยที่ร่วมมือกับเราเนี่ยนะครับ
1: ครับผม
0: ซึ่งเขาอยากจะพัฒนานะครับในตัวระบบให้มันมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็กับผลที่ได้มันก็ทำให้เรารู้เลยว่า
1: ครับ
0: ไอ้เครื่องตัวนี้มันทำงานได้ดีจริง
1: ๆ
0: นะครับเราก็ใช้พอเราทำสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้ทางมหาลัยแม่โจ
1: ้
0: นะครับเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานนึงซึ่งถ้าเราตรวจสอบเองก็มันก็จะรู้สึกว่าเราเข้าข้างตัวเองมากเกินไป
1: ครับ
0: ก็เลยให้แม่โจ้ช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง
1: นะฮะแล้วในเมื่อมันเจ้า ESP มันดีขนาดนี้แล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไหมฮะหรือว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้แล้ว
0: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในประเทศไทยโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม
1: ครับ
0: เยอะมากนะครับทางภาคโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรร
1: ม
0: ไอ้ตัวนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการเผาไหม้ที่มีกระบวนการเผาไหม
1: ้
0: นะครับแล้วเกิดมลพิษขึ้นมานะครับมันแล้วเราถ้าเราไม่ใช้เครื่องจัดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูง
1: ครับ
0: นะครับเราก็จะปล่อยมลพิษ
1: ออ
0: กสู่อากาศตัวนี้ใช้ได้กับทุกโรงงานที่มีผมเรียกว่ามีการเผาไหม้ดีกว่านะ
1: ครับ
0: แล้วก็การนำเข้าเนี่ยเฉพาะไซต์ที่เครื่องที่เราทำเนี่ยนะครับถ้านำเข้าจากต่างประเทศนี่ก็ตกประมาณ15ล้านนะครับแต่ตอนนี้เราทำผมยังเชื่อว่าชุดต่อไปถ้าทำเนี่ยผู้ประกอบการสามารถขายได้ในราคาไม่เกิน10ล้านบาทแต่ถ้าจะเห็นตัวนี้จะเห็นเยอะๆนะที่โรงไฟฟ้าที่แม่เมาะนะครับที่เคยมีปัญหาในอดีตเก่าก่อนเนี่ยนะครับ ที่ชาวบ้านร้องเรียนต่างๆเขาเอาตัวนี้ไปติดตั้งอยู่หลายตัวด้วยกันยูนิตหนึ่งนี่ก็ตกประมาณ25ล้าน
1: โอ้ยูนิตหนึ่ง25
0: ล้านซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดในประเทศไทยเราสามารถพัฒนาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมได้ในการผลิต ESP เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ลดเรื่องการเสียเปรียบการนำเข้านะครับส่งออกจากต่างประเทศได้เยอะมากครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วในอนาคตเนี่ยทิศทางการตลาด
0: ครับ
1: จะมีผลยังไง
0: เบื้องต้นเนี่ยโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่เรามีโอกาสได้พัฒนาแล้วออกแบบอันเนี้ย
1: ครับ
0: นะครับได้ใช้ทุกโรงนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผู้ประกอบการที่สนใจในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็มีตอนนี้มีไม่น้อยกว่า10รายละก็รายเล็กๆรายมีตั้งแต่รายที่มีเงิน 20-30 ล้านจนกระทั่งมีรายมีเงินเป็นพันล้านเนี่ย

0: สนใจที ่จะเข้าร่วมลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี
1: ้
0: นะใช้อุปกรณ์แบบที่เราออกแบบแล้วก็พัฒนาขึ้นในประเทศไทยนะฮะก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอนาคตของการลงทุนโดยเฉพาะด้านพลังงานของประเทศไทย
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดถึงขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นมากเลยเจ้า ESP เนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
0: ครับ
1: เดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
0: ยินดีครับ
1: ครับผมไปดูกันก่อนฮะ

0: ได้เอาละครับและตอนนี้นะฮะเราก็ได้มาถึงโรงไฟฟ้าแล้วนะครับอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานหน่อยครับ
1: ได้เลยครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วนะฮะว่าพอเราสุดท้ายที่เราผ่านเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตแล้วหรือ ESP แล้วนะฮะแก๊สที่ได้ผ่านมาแล้วก็จะถูกเก็บที่ถังรักษาแรงดันนะครับถังรักษาแรงดันนี่ก็จะส่งแรงดันแก๊สเข้ามาตามท่อที่เห็นตามท่อตรงน
0: ี้มาตามท่อนี้เลย
1: ครับแล้วก็เข้ามาสู่ตัวเครื่องยนต
0: ์ครับ
1: นะฮะตัวเนี้ยก็เมื่อถึงเครื่องยนต์ก็เหมือนกับเราถังนั่นคือถังแก๊สในรถยนต
0: ์อ๋อก็วิ่งผ่านมาเข้าเครื่องยนต์ปกติเลย
1: แล้วก็มันก็ไอ้เครื่องยนต์ก็ดูด
0: ว่าไงว่าไอ้นั่นคือเชื้อเพลิง
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้คือเครื่องยนต์
1: เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวเนี้ยก็เมื่อแก๊สเข้ามา
0: ครับ
1: มันก็เกิดการจุดระเบิดในเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็จะติดเหมือนที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์นะคร
0: ับ
1: เมื่อเครื่องยนต์หมุนติดดีแล้วปุ๊บมันก็จะเผาส่งกำลังไปที่ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้
0: า
1: เครื่องไฟฟ้าที่อยู่ข้างหลังตรงนั้นนะฮะเครื่องไฟฟ้าก็จะเมื่อได้รอบก็จะปั่นไฟได้ไฟออกมาไฟที่ได้ออกมาจะเป็นไฟ380โวลต
0: ์
1: นะครับสามารถส่งไฟได้ผลิตไฟได้นะฮะที่ประมาณสูงสุดคือประมาณ430แต่ที่เราเดินอยู่ประมาณสัก380 400กิโลวัตต
0: ์กิโลวัตต์นะ
1: กิโลวัตต์ถ้าเราเรียกเป็นหน่วยไฟฟ้าเราก็อยู่ประมาณสักชั่วโมงละประมาณ400หน่วย
0: 400หน่วย
1: 400หน่วยชั่วโมงละนะครับ
0: นะ
1: 400หน่วยฉะนั้นเนี่ยเมื่อ3ตัวรวมกันเราก็จะได้ไฟฟ้าก็อยู่ประมาณสัก
0: 1,000
1: ถึง 1,200 กิโลวัตต์
0: ครับผม
1: นะครับหรือถ้าเราเรียกหน่วยใหญ่ก็เป็นหน่วยเมกะวัตต์ก็คือประมาณ1เมกะวัตต์นะครับซึ่งก็ถ้าไฟฟ้าที่ได้เนี่ยมันก็จะใช้กับชุมชนขนาดทั่วๆไปเนี่ยก็ประมาณสัก 3,000 ครัวเรือน
0: เยอะมากนะ 3,000 ครัวเรือนน
1: ี่แบบ
0: เหลือเฟือ
1: เลย
0: นะฮะซึ่งบอกว่าถ้าอยู่ตามชุมชนแล้วชุมชนก็จะไม่ค่อยถึง 3-4,000 ครัวเรือนอยู่แล้ว
1: ไม่ถึงนะฮะงั้นมันก็เหลือพอที่จะใช้กับอุตสาหกรรมได
0: ้อ๋อยังก็จะไปอย
1: ู่งั้นที่เราบอกว่าเราขาดแคลนไฟฟ้าอะไรเนี่ยเรามีเกษตรเรามีวัตถุดิบเชื้อมวลที่เผาทิ้ง
0: ครับ
1: ไม่เผามาเข้าโรงไฟฟ้านี่เราก็ได้ไฟกลับไปใช้
0: อ
1: ๋
0: ออ
1: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำนะครับแต่ที่สำคัญ
0: ครับ
1: ไปกว่านี้นะครับ
0: ครับ
1: สุดท้ายเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยเขาจะซื้อไฟจากโรงนี้หรือไม่หรือยอมให้ไฟตรงนี้จ่ายเข้าไปในระบบไฟฟ้าได้หรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน
0: อ๋อบางทีอาจจะผลิตได้แต่เขาไม่ซื้อ
1: เพราะว่าคุณไม่สามารถจ่ายไฟให้ได้คุณภาพตามที่เขากำหนดคือที่หมายความที่กำหนดได้ไงเช่นบอกว่า380โวลต์คุณต้อง380โวลต์อยู่ในค่านี้นะ
0: อ๋อไม่ใช่แกว่งเดี๋ยว270บ้างอย่
1: างเงี้ยเครื่องเขาพังหมดนะฮะแล้วก็ระบบเขาจะเสียแล้วหรือว่าจ่ายไฟเนี่ยต้องจ่ายให้เขาบอกเขาต้องการได้ปริมาณไฟเท่านี้นะครับคุณก็ควรจะต้องทำให้ได้อย่างน้อยตามที่เขากำหนด
0: ตามนั้นเลย
1: ไม่ได้ไฟฟ้าเขาไม่ยอมให้คุณต่อเข้าระบบไฟฟ้าของเขาเพราะฉะนั้นไหลโรงไฟฟ้าเนี่ยที่ยังมีปัญหาอยู่ที่ใช้ระบบเนี่ย
0: คร
1: ับอาจจะไม่เหมือนเราทีเดียวนะหมายถึงว่าคล้ายๆกับเราเนี่ยก็ยังไฟฟ้ายังไม่รับซื้
0: อ
1: นะครับเพราะว่าการจ่ายไฟยังไม่เสถียร
0: แล้วจะทำยังไงอย่างนั้นเขาก็เข้าเนื
1: ้อก็ต้องรอไปกว่าจะ
0: ก็จะนิ่งเขาก็จะทำไปเรื่อยๆจนดีขึ้น
1: ปัญหาต่างๆนะครับซึ่งโรงเนี่ยเราเป็นโรงงานตัวโรงไฟฟ้าตัวอย่างที่เราสามารถทำจนไฟฟ้ารับซื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วด้วยการที่เราติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ดีพอ
0: ครับ
1: นะฮะ

0: โอ้โหนะฮะก็ว่าไงว่าการที่จะทำอะไรมันก็ต้องมาตรฐาน
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็นะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับอยากให้อาจารย์นะครับฝากไว้หน่อยนะฮะเบอร์ติดต่อหรือว่าชื่อก็ได้ครับ
1: ก็ในส่วนของผมก็สามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0: ครับนะฮะชื่อเบอร์โทรอยู่ข้างล่างเลย
1: ครับผมก็เดี๋ยวใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะเราในฐานะหน่วยงานภาคการศึกษานะ
0: ครับ
1: เรามีบทบาทหนึ่งที่จะต้องให้องค์ความรู้นะครับแล้วเผยแพร่ให้กับชุมชนประชาชนได้รับความรู้เหล่านี้ไปนะครับ
0: ครับผมนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการดีกว่าครับ
1: ครับ
0: ใช่ครับ
1: เมื่อกี้จริง
0: เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้อยู่เขานะครับสวัสดีครับพี่
2: สวัสดีครับผม
0: เจอกันอีกแล้ว
2: ผมชัยพลนะทัชนัยนะครับเป็นตัวแทนผู้ประกอบการครับผม
0: ใช่แล้วนะฮะสำหรับใครที่สนใจเนาะก็สามารถติดต่อพี่เขาได้นะครับ
2: ครับ
0: เอาละฮะผมอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเงี้ย
2: ครับ
0: ช่วยอะไรพี่บ้าง
2: โรงไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมันมีผลพวงมาจากการที่เราเหลือสิ่งที่เหลือใช้จากการเกษตร
0: ครับ
2: เรานำมาประยุกต์และใช้งานทีนี้โรงเนี้ยสิ่งที่ได้จริงๆก็คือพลังงานซึ่งพลังงานเนี่ยสามารถใช้ในชุมชนก็ได้หรือขายให้กับการไฟฟ้าก็ได
0: ้
2: ครับเจ้าเครื่องนี้เป็นเครื่องแบบ normal ก็คือสามารถที่จะเหมือนเครื่องยนต์ธรรมดา
0: ครับ
2: ก็คือเรามีเครื่องยนต์อยู่กับบ้านทุกคนมันเป็นเครื่องที่ไม่น่ากลัว
0: ครับผม
2: ไม่ได้ใช้ระบบที่ยุ่งยากอะไรมากมายเป็นเครื่องยนต์รอบต่ำ
0: ครับก็ผมเข้าไปเห็นแล้วเป็นเครื่องยนต์เลย
2: ครับ
0: ก็เหมือนรถยนต์ลูกสูบเหมือนกันทุกอย่าง
2: ใช่แล้วตัวนี้ถ้าเกิดเราเอา exhaust gas เข้ามาใช้งานได้ด้วยเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเกษตรแต่ก่อนในด้านการบริหารเรื่องการจัดเก็บวัตถุดิบ
0: ครับ
2: ก็คือมาอบพืชผักการเกษตร
0: คร
2: ับทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นหรือลดการใช้งานพลังงานลงไปแทนที่เขาจะเผาเพื่อมาอบการเกษตรใช่ไหม
0: ครับ
2: เขาก็สามารถเอาไอเสียไปใช้งานได
0: ้คือว่าเขาเอาไอเสียมาได้ตังค์ด้วย
2: ใช
0: ่แล้วก็สามารถมีแรงงานเพิ่มสามารถเอาคนมาทำงานได้ด้วย
2: ใช
0: ่โอ้โหคุ้มค่ามากสำหรับคนที่สนใจ
2: ครับ
0: นะฮะผมว่าพลาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่อยากจะมีโรงไฟฟ้าอย่างนี้ต่อได้เช่นกัน
2: ใช่ครับ
0: นะฮะก็ชื่อขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะฮะเบอร์สำหรับใครที่อยากติดต่อนะครับรับรองว่าคุ้มค่าเลยนะฮะ
2: ครับ
0: นะครับนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับต้องขอขอบคุณพี่เขาก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศข้างนอกดีกว่า
2: ได้ครับ
0: ครับผม
2: ครับผม
3: ค่ะโครงการนี้คือโครงการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่าซึ่งเราเปลี่ยนมาจากโครงการวิศวกรรมย้อนรอยนะคะโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของบุคลากรไทยสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาสถาบันการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนให้ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาค่ะและประการสุดท้ายก็คือการพัฒนาบุคลากรของไทยให้มีศักยภาพในการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาในประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การลดการนำเข้าของการใช้เทคโนโลยีต่างประเทศเราได้ให้การสนับสนุนกว่า100โครงการหรือว่า100เทคโนโลยีนะคะผลที่ได้รับการตอบรับกลับมาหรือการประเมินนะคะก็เป็นที่น่าพอใจโครงการนี้เรายังให้การสนับสนุนต่อไปนะคะแต่เรายังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะให้การสนับสนุนอีกมากมายนะคะจึงอยากจะขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่คิดว่าสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นได้เองมาขอรับการสนับสนุนนะคะโดยการส่งข้อเสนอมาที่สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโครงการนี้จะแสดงให้เห็นว่าคนไทยเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้เทียบเท่ากับต่างประเทศจึงควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ
0: เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่เองนะครับขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจนะครับและคุณชัยพลณทัชนัยนั่นเองนะครับขอขอบคุณโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ MTech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับทุกคนเรื่องสนุกที่เกิดขึ้นรอบตัวของเราทุกวันนี้มีอยู่มากมายโดยเฉพาะสิ่งของง่ายๆใกล้ตัวเรานั้นทำให้เราสนุกได้เสมออย่างเช่นการเป่าลูกโป่งฟองสบู่แบบนี้แล้ววันนี้ก็เช่นเคยเราไม่เคยนิ่งเฉยกับความสนุกใกล้ตัวอยู่แล้วจะต้องมีคำถามกวนใจอะไรสักอย่างอยู่ในกิจกรรมยอดฮิตของเด็กๆอย่างพวกเราแน่ๆ
1: มาจากไหนหร
2: ออยากรู้ใช่ไหมล่ะไปสิเดี๋ยวเราพาไปดู
1: ไปอยากรู้อยากรู
2: ้นี่ไง
1: เอามาดีกว่า
2: เอาเลยไอ้ดีแล้ว
3: แพ้น้องแพ้น้องได้ไงเนี่ยถึงเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าฟองสบู่นะคะแต่นอกจากสบู่แล้วเรายังทำอย่างอื่นทำให้เกิดฟองได้อีกด้วย
4: ผมรู้ครับผมรู้จากผงซักฟองนะครับเมื่อตอนที่คุณแม่ผมซักผ้าเนี่ยผมชอบไปเล่นมากเลยครับ
3: อ๋อ
5: หนูคิดว่าแชมพูก็ทำได้เหมือนกันนะคะ
3: ว่าอะไรคะ
6: หนูคิดว่าน้ำยาล้างจานค่ะลองนึกดูสิว่าตอนที่เราล้างจานกับล้างแก้วเนี่ยฟองนี่เต็มอ่างเลยค่ะ
3: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะจึงเกิดคำถามสุดป่วนในรายการ Worldwide Wit ในวันนี้ขึ้นมาว่า
7: ฟองสบู่จากอะไรใหญ่กว่ากัน
3: เสียงดังหนักแน่นมากแต่พี่เบลขอถามน้องๆก่อนเลยว่าน้องๆคิดว่าฟองจากอะไรใหญ่กว่ากัน
4: ผงซักฟอกครับ
3: เพราะอะไรครับ
4: เพราะว่าเวลาคุณแม่ซักผ้าไงครับจะมีฟองเกิดขึ้นมาเต็มกะละมังเลยคร
3: ับ อ๋อแม่ตีผ้าเนาะค่ะ
5: แต่หนูว่าสบู่นะคะเพราะว่าสบู่เนี่ยเวลาเราถูตัวค่ะเราสังเกตนะคะฟองจะเต็มตัวเราหมดเลยค่ะ
3: อ๋อเวลาเราถูงี้ใช่ไหม
5: ใช่ค่ะแล้วก็ฟองสบู่เนี่ยก็ต้องทำจากสบู่ถึงจะดีที่สุด
3: อ๋อคิดดีคิดดี
6: หนูคิดว่าแชมพูค่ะเพราะว่าเวลาหนูสระผมหนูจะชอบเอาแชมพูเนี่ยมาเล่นเล่นเล่นเล่นเล่นเล่นเต็มตัวหมดเลยค่ะ
3: ฟองเต็มไปหมดเลย
6: บางครั้งก็เอามาเล่นเป็นหนวดเซนต้าเลยแหละ
3: สุดยอดจริงๆน้องๆแต่ละคนเนี่ยตอบไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่ก็ดีแล้วแหละเพราะว่าความคิดที่แตกต่างนะคะนำไปสู่การค้นหาคำตอบที่สร้างสรรค์เพราะฉะนั้นเราไปพิสูจน์กันเลย
7: เย้เ
3: ป่าต่อเลยไหมเราอยากแข่งกับน้องๆอ
6: ่
3: ะ
6: ได้เลย

0: ยที่เราจะใช้ผงซักฟอกแชมพูแล้วก็สบู่นะคะมาดูกันว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากันโดยมีกติกาดังนี้ค่ะ
1: การแข่งขันจะแบ่งเป็น2รอบด้วยกันโดยให้เวลารอบละ10นาทีรอบแรกอุปกรณ์ที่จะต้องในการสร้างฟองคือหลอดดูดส่วนรอบที่2ใช้เส้นลวดกับเชือกค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว

0: ีกว่าว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากันพี่เปรี้ยวเนี่ยจะให้น้องๆเป่าได้คนละ3ครั้งเท่านั้นนะคะเพื่อดูว่าฟองของใครเนี่ยจะใหญ่ที่สุดเริ่มที่น้องธนาก่อนเลยเนาะพร้อมนะคะ1 2 3เอาเลย
1: แตก
0: ให้กำลังใจกันสุด
1: ๆ
0: ว้าว
2: ไ
0: ป
2: ได
0: ้รอบที่2รอบที่2
3: แตก
0: ว้าวว้าวว้าวว้าวรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายใจเย็นใจเย็นค่อยๆเป่าว้าวโอเคครบ3รอบแล้วคนต่อไปเป็นน้องทิวลิปค่ะพร้อมแล้วนะ
4: พร้อมค่ะ
0: โอเคเริ่มเลยค่ะรุน
3: แรงจงแตก
0: ให้กำลังใจกันให้กำลังใจกันอีกแล้ว
3: แตก
0: ว้าวว้าวว้าว
3: โอ้ยใหญ่เกินไปแล้ว
0: อู้ต่อไปรอบที่2ค่ะ
3: แตก
0: ว้าวกลางกลางกลางกลาง
2: หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว
3: โอ้ยใหญ่เกินไปแล้ว
0: ว้าวรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายเย็นๆโอ้สูดลมด้วยโอเค
2: เดี๋ยวดูของผมนะครับใหญ่ที่สุดแน่นอน
0: โอเคครับพร้อมแล้วเริ่มเลยใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุด
1: ใช่ใช่
0: อันนี้เราทดลองเราทดลองใจเย็นใจเย็นมาก
1: สู้ๆนะ

0: ผงซักฟอกเพิ่มเข้าไป
1: ผงซักฟอกเพิ่มจะใส่เท่าไหร่ครับเนี่ย
0: ก็ใส่ให้เหลือนิดนึง
1: ให้เหลือนิดนึงเนาะเพราะอะไรอ่ะทำไมถึงใส่อ่ะ
0: เพราะว่าถ้าน้ำมันเยอะไปมันจะเป่าไม่ออก
1: อ
0: ๋
1: อโอเค
0: ผงซักฟอก
1: มันไม่มีฟองใช่ไหมมีใครเพิ่มอีกไหมคะ
2: หนูเพิ่มค่ะ
1: หนูจะเพิ่มอะไรคะเพิ่มน้ำเหรอ
2: เปล่าค่ะจะเพิ่มอันนี้มันยังใส่ได้อยู่คือน้ำอันนี้มันขยับเยอะ
1: โอเคโอเคมันจะไม่มีให้เพิ่มแล้วนะโอเคค่ะน้องธนาเพิ่มอะไรไหมคะ
3: อาจจะเพิ่มสบู่ขึ้นมานิดนึงค่ะเพราะฟองมันเริ่มดับแล้ว
1: อ๋อโอเคแต่รอบที่2นี้เราจะมีอันนี้เป็นตัวช่วยทำฟองของพวกเราให้ใหญ่ขึ้นค่ะน้องๆพร้อมหรือยัง
4: พร้อมค่ะ

0: างมือเลยเช็ดมืออะไรให้เรียบร้อยนะคะมาดูกันดีกว่าว่าฟองของใครจะใหญ่ที่สุดเริ่มที่น้องทิวลิปก่อนแล้วกันเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเค
2: อู
0: ้ว้าว
2: โอ้โห
0: โอ้โหไม่แพ้กันอีกรอบนึงเอ้ยลูกนี้
3: เขาดวงผมนะครับเห็นไหม
1: ฮะอะไรอ่ะ
3: เป็นล่องหนรู้
1: นั่นเหร
3: อว้ามันใหญ่ใหญ่ปะล่ะเป็นไง
0: เอาอีกรอบนะคะพี่เปี้ยวมองไม่ทัน1 2 3ใจเย็น
3: ใหญ่ไหมล่ะ
0: ไหนครับ
1: ใหญ่ใหญ
3: ่มันล่องหนครับมันล่องหน
0: เอามันล่องหนโอเคยอดมากตบมือมาเรามาสรุปผลกันดีกว่าว่าฟองของใครเนี่ยใหญ่ที่สุดผลก็คือลุ้นลุ้นผลคือของน้องเป็นฟองที่ได้จากสบู่นะคะเพราะว่าของน้องธนาเนี่ยพอตวัดออกมาใช่ไหมมันเป็น2ลูกอย่างเงี้ยแล้วมันก็มารวมกันมันก็เลยใหญ่ที่สุดแต่ของน้องทิวลิปก็ใหญ่เหมือนกันนะคะของน้องทิวลิปได้จากมาจากอะไรเอ่ย
1: แชมพู
0: ของแชมพูเนาะก็ใหญ่เหมือนกันส่วนของน้องมาร์ค
1: ใหญ่สุดๆเลย
0: ใหญ่มากเป็นสบู่ที่เปี้ยวมองไม่ค่อยจะเห็นก็เลยตัดสินไม่ได้นะโอเคนะแต่ถือว่าใหญ่เหมือนกันครับ

0: ฟองสบู่ไปแล้วเนี่ยมีใครทำได้ดั่งที่ใจเราต้องการปะ
1: ของผมเดี๋ยวว่าแต่ใหญ่เลยขึ้นมันก็ยังไม่ขึ้นเลยครับพี
0: ่อย่าเสียใจไป
2: หนูเคยเห็นในทีวีนะคะเขาลากที่ทะเลค่ะยาวมาก
0: ยาวมากเลยเหรอคะ
2: ค่ะแล้วก็อยู่นานด้วย
0: ค่ะแล้วเนี่ยฟองน้องเนี่ยกว่าจะเป่าให้มันใหญ่เนี่ยมันยากไหมคะแล้วมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าที่น้องๆทำไป
3: มีค่ะปัญหาก็คือแบบว่าหลอดอย่างเงี้ยถ้าน้ำมันไหลมาตรงเนี้ยมันก็จะเวลาเป่ามันก็จะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมคะมันจะไหล
0: อ๋อมันจะไม่ออกมาทางปากมันจะเข้ามาทางหลอด
3: แล้วก็แตก
0: เดี๋ยวมันจะเข้าคอเราด้วย
1: มันก็ข้นไปแดกใส่เยอะไปมันก็ข้น
0: ผสมไม่ลงตัว
3: ใช่ค่ะแล้วก็แบบหลอดมันเล็กด้วยไง
0: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะอุปกรณ์เนี่ยก็มีผลต่อขนาดของฟองของเรานะว่าจะใหญ่หรือเล็กถ้าเรานำหลอดที่หัวมันเล็กๆแบบนี้มาตัดเป็นแฉกๆแบบนี้

0: ว่าเปล่า
1: ใหญ่มากค่ะ
0: แบบนี้ก็ใหญ่กว่านะแต่ถ้าพี่เปี้ยวนำหลอดแล้วมาตัดอีกแบบนึงให้ตัดมาเป็นเฉียงๆแบบนี้เห็นไหมคะ
1: ค่ะ
0: แม่แล้วเรามาเป่าแข่งกันแต่ครั้งนี้เราต้องเป่าแรงๆนะไม่ต้องเก็บแรงไว้เลยพร้อมไหมคะรีบ
1: ค่ะ
0: 1 2

0: จะเป่าได้นานกว่าอันที่ยังไม่ได้ตัดมากเลยครับ
1: ถูกต้องแล้วหลอดที่เราตัดเป็นเฉียงๆเนี่ยจะเป่าได้นานกว่าแล้วก็มีฟองเยอะกว่าหลอดที่เรายังไม่ได้ตัดเนาะแล้วอุปกรณ์เนี่ยถ้าอุปกรณ์มีขนาดใหญ่กว่าแบบนี้ที่เป็นลวดเป็นขดวงกลมขนาดนี้นะคะก็จะทำฟองได้ใหญ่กว่าหลอดแน่นอนน้องๆเชื่อไหม
0: เชื่อครับ
1: เชื่องั้นก็ลองทดลองกันดูเลยดีกว่า

0: วนผสมของเราเนี่ยก็มีผลต่อฟองของเราด้วยเหมือนกันนะ
1: ค่ะเชื่อค่ะ
0: เนี่ย
2: ถ้าความเข้มข้นไม่พอฟองสบู่ก็จะแตกง่ายแบบนี้ค่ะแต่ถ้าความเข้มข้นมากเกินไปพอเป่าแล้วฟองสบู่จะไม่ค่อยลอยค่ะ
0: แล้วก็ผงซักฟอกน้องๆคิดว่าอันไหนทำฟองได้ใหญ่กว่ากัน
3: แชมพูค่ะ
0: สบู่เหรอ
3: แชมพูค่ะ
0: แชมพูตอบเพราะอะไรคะ
4: จากที่ธนาทำครับเห็นพอเป่าออกมามันใหญ่มากเลยครับ
5: คิดเหมือนกับ
0: คิดเหมือนมากเลย
5: แล้วหนูคิดไม่เหมือนค่ะหนูคิดว่าเป็นแชมพูเพราะว่าทุกครั้งที่หนูเล่นในห้องน้ำเนี่ยลูกมันจะได้ใหญ่มากเลยนะไม่เหมือนตอนที่เป่ากับหลอดเลยค่ะ
0: เพราะว่าเราเล่นแล้วแบบใช้มือช่วยหรือเปล่า
5: ใช้มืออย่างเงี้ยครับ
0: ได้ใหญ่ขึ้น
6: พี่เปรี้ยวค่ะแล้วพี่เปรี้ยวใช้ส่วนผสมอะไรคะเห็นเป่าออกมาแล้วลูกใหญ่เหมือนกันนะคะ
0: พี่เปรี้ยวใช้สบู่ค่ะแต่ว่ามีส่วนผสมลับที่น้องๆไม่มีอยู่ด้วยอยากรู้กันหรือเปล่า
7: อยากค่ะ
0: ถ้าอยากรู้เนี่ยพี่เปรี้ยวก็ต้องเฉลยสักหน่อยดีกว่าน้องๆจะได้รู้ว่าฟองใหญ่ยักษ์ที่แท้จริงอะมันคืออะไร

Mm-hmm.

ผสมน้ำสบู่กันเลยดีกว่าค่ะเทน้ำลงไป

0: ซรีนเป็นส่วนผสมอยู่ในของใช้ในชีวิตประจำวันของเราหลายๆอย่างเช่นแชมพูน้ำยาล้างจานยาสีฟันหรือเครื่องสำอางต่างๆและที่นิยมใช้มากก็คือใช้ในการทำสบู่นั่นเองครับกรีเซอรีนมีคุณสมบัติในการช่วยหล่อลื่นปกป้องผิวไม่ให้แห้งช่วยขจัดความสกปรกที่ฝังแน่นโดยไม่ทำให้อุดตันรูขุมขนรวมทั้งปลอดภัยต่อผิวหนังอีกด้วยครับ
1: นี่กรีเซอรีนนะคะมันเป็นก้อนแล้วก็แข็งแบบนี้น้องๆลองจับไหมแข็งไหมคะ
2: แข็งมากเลยค่ะ
1: ใช่แล้วพี่เปรี้ยวก็เลยใช้ความร้อนนะคะในการละลายกรีเซอรีนให้กลายเป็นของเหลวแบบนี
3: ้ใส่มากเลย
1: ใส่ด้วยแล้วเราก็จะเทลงในนี
4: ้โอ้ยมันแข็งอยู่ตรงไหนอ่ะ
3: โอ้มันติดตรงนั้นด้วย
1: หมดแล้ว
3: รู้สึกว่า
1: แล้วต่อไปนะคะก็คือหนึ่งในส่วนผสมลับของพี่เปี้ยวอีกอย่างนึงเหมือนกันแต่ถ้าบอกไปเนี่ยก็คงหมดสนุกแย่เลยพี่เปี้ยวให้น้องๆทายดีกว่าว่าระหว่างน้ำเชื่อมเกลือและก็น้ำมันน้องๆเลือกอะไรคะ
3: ผมคิดว่าน้ำเชื่อมครับเพราะว่ามันหนืดหนืดครับ
1: เหนียวเหนียว
3: แล้วพอเอาไปละลายกับกรีเซอรีนผมว่ามันน่าจะทำได้ดีกว่า2 อย่างนี้
1: ดีมากค่ะ
5: หนูก็คิดว่าน้ำเชื่อมเหมือนกันค่ะคือน้ำเชื่อมเนี่ยมันแบบว่าใสแล้วก็เหนียวแล้วเวลาเราเทไปน่าจะใช้ได้ดีนะคะ
1: ใช้ได้ดีใช่ไหม
6: คิดว่าน้ำมันค่ะเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันก็เหนียวเหนียวเหมือนกันค่ะเคยเห็นไหมเวลาเราเทอย่างเงี้ยมันถึงจะย้อย
1: ๆอ๋อทุกคนมีเหตุผลหมดเลยงั้นเรามาลองดูกันดีกว่าเนาะ

0: ของเพื่อนๆเนี่ยมันแตกต่างกับเรายังไงนะ
1: ของหนูรู้สึกมันจะออกเหลืองๆแล้วก็มีฟองน้อยค
0: ่ะมีฟองน้อยแล้วมันก็ผสมตัวกันเนาะ
2: ของหนูรู้สึกเหมือนว่ามันมีเส้นอะไรลอยๆอยู่ด้วยอะค่ะ
0: มันดูเหนียวแล้วก็ข้นมากเหมือนกันเลยใช่ไหมทั้งสองคน
3: มันเข้ากันแล้วครับ
2: แล้วของพี่เปี้ยวอะคะ
0: ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยค่ะแต่ว่าเกลือเนี่ยมันรู้สึกเหมือนจับก้อนกันอยู่ข้างล่างด้วยแล้วก็มีฟองคนกันได้ทีหรือยัง
3: ได้ทีแล้วค่ะ
0: ได้แล้วเรามาลองเป่ากันดีกว่า
2: เอาเลย
0: มาดูนะคะว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากัน

0: ล้วเนี่ยเราไปลองทำจริงกันเลยดีกว่าเนาะ
1: เอาเลย
0: เก็บอุปกรณ์ของเรา

0: ใครเนี่ยก็ต้องอย่ายักตามไปด้วยเทเล
1: โอเคเดี๋ยวนับถอยหลังนะคะเรียบยินข้างหน้าก่อน

0: เมื่อสบู่ละลายในน้ำจะทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของน้ำลดลงซึ่งก็เป็นการลดแรงตึงผิวของน้ำและทำให้เกิดฟองสบู่ขึ้นนั่นเองครับโดยที่บริเวณผิวหรือฟิล์มของฟองสบู่นั้นจะมีโมเลกุลของน้ำอยู่ตรงกลางและโมเลกุลของสบู่อยู่ด้านข้างทั้งสองฝั่งเมื่อเวลาผ่านไปโมเลกุลของน้ำภายในฟองสบู่จากด้านบนก็จะไหลลงสู่ด้านล่างทำให้ฟิล์มของสบู่ที่ด้านบนบางลงและก็แตก
1: ฟองสบู่เป็นของเล่นแสนสนุกสวยงามและแฝงไปด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่น่าเชื่อว่าปฏิกิริยาทางที่น่าทึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราอาบน้ำหรือชำระล้างสิ่งต่างๆจะทำให้เกิดของเล่นแสนประทับใจเด็กๆเช่นนี้มาถึงคำถามประจำสัปดาห์กันแล้วช่วยบอกกันหน่อยว่าเคล็ดลับในการทำฟองสบู่ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับอะไรได้บ้างส่งจดหมายมาตอบคำถามตามที่อยู่นี้เลยนะครับหรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้สร้างสรรค์ชัดเจนที่สุดจะได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยครับเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งต่อไปคือ
2: แว่นขยายทำอะไรให้สุกได้บ้าง
1: จะว่าไปรูปทรงของแว่นขยายก็คล้ายๆกับกระทะเหมือนกันนะครับแต่จะเอามาใช้ทำให้อาหารสุกได้เหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่พวกเราต้องสงสัยและไปหาคำตอบกันเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
2: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
1: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

0: เฮ้ยนี่นี่ต้นลำไยของเราออกลูกดกมากเลยนะ
1: ต้นชมพู่ของฉันก็เหมือนกันนะสีสดใสน่ากินสุดๆไปเลย
2: แอปเปิ้ลของฉันดีกว่าผลกำลังสุกๆฉ่ำๆได้ที่เลย
3: เออของเราไม่เห็นมีดอกมีผลอะไรเหมือนคนอื่นเขาเลยอ่ะเฮ้ย
0: ชมพู่หวานฉ่ำอร่อยสุดๆเลยนะ
1: แอปเปิ้ลของนอนก็กรอบอร่อยมากเลยจ้า
2: ลำไยนี่ก็ดีงามมากๆขอฉันลองชิมชมพู่บ้างสิโอ้ยอร่อยสุดๆเฮ้ย
3: อุตส่าห์รดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลอย่างดีแต่ก็ไม่ได้อะไรเลยต้นอะไรก็ไม่รู้ด้วยดีละถอนทิ้งเลย
0: ดวงเดี๋ยวใจเย็น

0: นายจะทำอะไรเพื่อนใจเย็นก่อนโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
1: จริงด้วยอาจจะยังไม่ถึงฤดูการออกดอกออกผลของเขาก็ได้นะฉันใจเย็นๆก่อน
0: ว้าวต้นไม้ของด้วงมีลูกอะไรก็ไม่รู้ติดอยู่ใต้ดินด้วยนะ
1: จริงด้วยมันคือต้นอะไรกันแน่นะ
2: แหมกินเพลินเลยนะครับพี่โล่เนี่ยพี่ข้าวซื้อมันต้มกับเผือกต้มมาฝากด้วยครับ
3: น่ากินมากมากเลยค่ะพี่ข้าว
2: น่ากินใช่ไหมล่ะ
3: โอ้ฮีโร่ชอบมากเลยครับพี่ข้าวโดยเฉพาะเจ้ามันฝรั่งนี่เลยพี่ข้าวครับว่าแต่ต้นมันฝรั่งครับมันหน้าตาเป็นยังไงครับฮีโร่เคยเห็นแต่มันเป็นลูกมันนะครับ
2: งั้นเดี๋ยวฮีโร่ครับลองเดาดูดีกว่าว่าต้นมันฝรั่งเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้แบบนี้หรือว่าแบบนี้ครับ
3: ฮีโร่คิดว่าแบบที่สองหรือเปล่าครับเพราะว่าแบบแรกครับมันดูเหมือนต้นข้าวโพดยังไงไม่รู
2: ้
3: ส่วนแบบที่สามครับฮีโร่คิดว่ามันฝรั่งอ่ะลูกใหญ่ขนาดนั้นหนักขนาดนั้นนะครับฮีโร่คิดว่าต้นไม้มันรับน้ำหนักไม่ได้หรอกครับน่าจะที่2ครับ
2: ใช่แล้วล่ะครับเก่งมากเลยนะเนี่ยเพราะว่าพวกมันฝรั่งมันหรือว่าเผือกนี่นะครับจะเป็นพืชที่มีหัวอยู่ใต้ดินครับเราเรียกพืชกลุ่มนี้นะครับว่าพืชหัวครับ
3: พืชมีหัวด้วยหรอครับพี่ข้าวครับงั้นจะแปลว่าพืชหัวก็จะมีแต่เผือกกับมันใช่มั้ยครับ
2: ไม่ได้มีแค่นั้นครับจริงๆมีอีกเยอะเลยถ้าใครอยากรู้จักพืชหัวแล้วก็เดี๋ยวตามพี่ข้าวมาเลยครับจะพาไปดู
3: ไปเลยครับ
2: พืชหัวเนี่ยนะครับมีอยู่หลายชนิดเลยนะครับแล้วส่วนใหญ่หัวของมันเนี่ยมักจะมีลักษณะกลมนะครับมีหลายประเภทเลยตั้งแต่พืชหัวที่เกิดจากกาบใบ
3: น้ำมันกระเทียมหอมหัวแดงแล้วก็หอมหัวใหญ่ไหมคร
2: ับ ใช่แล้วล่ะครับพืชประเภทนี้นะครับเกิดจากการที่กาบใบเนี่ยมาห่อหุ้มให้เป็นกลุ่มก้อนนะครับโดยที่กาบใบชั้นนอกเนี่ยครับจะแห้งส่วนกาบใบชั้นในเนี่ยนะครับจะมีความหนาอวบแล้วก็สดนะครับเขาจะเรียงตัวซ้อนกันนะครับลักษณะคล้ายกับก้นหอยเราเรียกมันว่าหัวชั้นครับแล้วยังมีพืชหัวที่เกิดจากเงาด้วยนะครับฮีโร่รู้เปล่าว่าเงาเนี่ยคืออะไรครับ
3: พี่ร่องเหมือนเคยได้ยินว่าแรกเง่านะครับเพราะฉะนั้นมันคือแรกเอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นส่วนที่อยู่ใกล้ๆรากใช่ไหมครับ
2: โอ้ยใกล้เคียงนะครับเนี่ยจริงๆแล้วเง่าเนี่ยครับคือส่วนหัวของพืชที่เป็นลำต้นที่อยู่ใต้ดินนะครับจะมีลักษณะที่แตกแขนงออกไปนะครับกลมยาวแล้วก็มีครอบร่องสั้นๆครับแล้วก็จริงอย่างที่ฮีโร่ว่าเนี่ยนะครับว่าเงาเนี่ยเป็นส่วนที่อยู่ติดกับรากเลยนะครับฮีโร่จะเห็นว่าที่ด้านล่างของเงาเนี่ยครับจะเป็นฐานที่ให้กำเนิดรากนั่นเองครับ
3: อย่างในรูปก็เป็นพวกขิงกับขาใช่ไหมครับฮีโร่รู้จักครับ
2: ใช่แล้วล่ะครับ
3: แล้วก็พี่ข้าวครับว่าแต่พวกเผือกกับมันฝรั่งเนี่ยครับ
2: ม
3: ันอยู่ในพืชหัวประเภทไหนครับ
2: อ๋อกำลังจะพูดอยู่พอดีเลยครับพวกนี้นะครับเป็นพืชหัวที่เกิดจากต้นครับก็คือลำต้นเขาเนี่ยที่อยู่ใต้ดินเนี่ยจะสะสมอาหารรูปร่างก็เลยกลมแล้วก็อวบมากเลย
3: พี่ข้าวครับที่แท้มันฝรั่งกับเผือกที่เรากินอยู่ก็เป็นลำต้นของมันนี่เองนะครับว่าแต่แล้วพวกมันต้มอะครับเป็นพืชหัวชนิดไหน
2: พวกหัวมันเนี่ยนะครับจะเป็นพืชหัวที่เกิดจากรากครับรากของเขาเนี่ยจะทำหน้าที่สะสมอาหารโดยที่รูปร่างของมันเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปตามพืชแต่ละชนิดนะครับแต่ด้วยความที่หัวของมันเป็นรากเนี่ยนะก็จะมีลักษณะของรากไม้ครับก็คือไม่มีครอบร่องแล้วก็จะมีพวกรากฝอยเนี่ยออกมาด้วยนะครับพืชตระกูลพวกมันอย่างเช่นมันสำปะหลังมันแก้วมันเทศแล้วเนี่ยนะครับแครอทแล้วก็หัวไชเท้าเนี่ยก็รวมอยู่ในนี้ด้วยล่ะครับ
3: พี่ข้าวครับว่าแต่พืชหัวเนี่ยครับมันปลูกเหมือนพืชธรรมดาวะครับ
2: มันก็แล้วแต่ชนิดของพืช นะครับอย่างแครอทหรือว่าหัวไชเท้าเนี่ยเราก็สามารถปลูกได้ด้วยเมล็ดครับแต่ว่าพืชหัวบางชนิดที่ไม่ค่อยมีเมล็ดอย่างเช่นหอมกระเทียมมันฝรั่งหรือว่าขิงนี่นะครับเราก็สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยหัวหรือว่าหน่อครับ
3: พี่ข้าวครับว่าแต่การขยายพันธุ์ด้วยหัวหรือหน่อนะครับ
2: ม
3: ันคือยังไงครับ
2: นี่เลยอย่างเช่นกระเทียมนี่นะครับเราสามารถ

0: ใช้กรีบนอกที่มีลักษณะขนาดใหญ่เนี่ยนะครับหรือว่ากรีบที่มีรากงอกมาแล้วเนี่ยไปฝังลงดินได้เลยครับหรือถ้าเกิดพวกมันฝรั่งเนี่ยนะครับมันจะมีตาเยอะใช่ไหมเราก็จะเลือกลูกที่มีตาเยอะๆไปฝังลงดินหรือเราก็สามารถจะแบ่งมันมานะครับโดยเฉือนให้มีส่วนของตาติดมาด้วยก่อนจะไปฝังลงดินได้เช่นกันครับส่วนพืชหัวที่เกิดจากเงาเนี่ยนะครับอย่างเช่นพวกขิงเนี่ยเราก็จะใช้ส่วนของแง่งมันนะครับที่มีหน่อหรือว่าตาติดมาด้วยเนี่ยไปฝังลงดินครับ
1: โอ้โหพืชหัวเนี่ยมีหลากหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็ขยายพันธุ์ได้อย่างน่าทึ่งสุดๆไปเลยครับ
2: ได้เวลาของคำถามสนุกๆกันแล้วมาช่วยกันคิดหน่อยว่าพืชหัวในภาพไหนที่เกิดจากรากนะคำตอบก็คือมันเทศเพราะพืชหัวประเภทหัวมันมีรากเป็นส่วนที่สะสมอาหารซึ่งในส่วนหัวยังมีลักษณะของรากทั้งภายนอกและภายในไม่มีคอปล้องแต่อาจมีตาติดอยู่กับส่วนที่ต้นติดกับรากและมีรากฝอยติดอยู่ด้านปลายขออีกสักข้อละกันพืชผักชนิดไหนเป็นพืชหัวคำตอบก็คือแครอทเพราะแครอทเป็นพืชหัวที่เกิดจากรากใต้ดินแต่มะเขือยาวกับสับปะรดนั้นเป็นพืชที่ดอกแล้วเจริญเติบโตจนเกิดเป็นผลได้นั่นเองแครอทพวกนี้มันเก็บได้แล้วเหรออ
3: ืมกำลังโตได้ที่เลยล่ะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวลองขุดขึ้นมาดูไหมล่ะฮึบฮึบอืมอันนี้เนี่ยเฮ้ยโช
4: ว
3: ์ว
4: ้าวจริงด้วยน่ากินสุดๆเลยนะ
5: เฮ้ทุกคนฉันขุดเอาหอมหัวใหญ่กับหัวไชเท้ามาด้วยนะ
6: ของฉันก็มีมันสำปะหลังด้วยล่ะ
3: โอ้อุดมสมบูรณ์น่าดูเลยนะปลูกอยู่ในใต้ดินแท
7: ้ๆอ้อยอ้อยต้องรีบไปเปล่าอ้อยอ้อยเล่นเอาซะเหนื่อยเลยอ้อยหัวหน้าครับผมไปตามสืบมาที่สังแล้วนะครับว่าพวกแมลงเนี่ยปลูกพืชใต้ดินแล้วมันก็อุดมสมบูรณ์มาก
8: โอเคไม่ต้องพูดแล้วดีมากดีมากได้ยินแล้วนะพวกเราเคล็ดลับความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลพวกมันมาจากการปลูกไว้ใต้ดินนี่เองงั้นพวกเราเอาแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มไปฝังดินให้หมดเลย
9: เคล็ดลับ
8: ไปเลยลุย

0: อจริงๆอยู่นะ
1: พวกเราไปเก็บผลไม้ที่เอาไปฝังลงดินมาให้ตาที่สักแล้วครับ
2: ไม่ไหว
0: เขาขาไม่หมดแล้วเนี่ย
3: เฮ้ยเฮ้ยแล้วทำไมมันถึงได้เน่าหมดแบบนี้ล่ะเนี่ยฮะ
1: เราก็ไม่รู้เหมือนกันครับพอขุดขึ้นมาจากดินก็เป็นแบบนี้แล้ว
4: ผมจะบอกตั้งแต่วันนั้นแล้วล่ะครับว่าที่พวกแมลงปลูกพืชในดินและอุดมสมบูรณ์ก็เพราะว่าพืชพวกนั้นน่ะมันเป็นพืชที่เจริญเติบโตในใต้ดินนะครับ
3: อ้าวแล้วทำไมแกเพิ่งมาบอกเนี่ย
4: ก็จะบอกแล้วแต่ก็ไม่หูเหม็นมากโหแบบว่า
3: อะไรจะพูดอะไรอีก
4: อยากขยับ
3: จะพูดอะไรก็รีบพูด
4: อยากขยับ
3: แล้วก็พูดไปจบอีก
4: อยากขยับ
3: แหวกพูดมาเลยพูดมาเลยเฮ้ยเต็มศีรษะโอ้ยกรอด
4: เลย
3: เฮ้ยกรอดอย่าหนีมานี่มาเลยนี่แกหัวฉันมานี่มา

0: เราได้รู้จักกับพืชหัวนะครับพืชหัวก็คือมันจะเป็นหัวตรงส่วนที่รากลำต้นกาบใบแล้วก็เงาของมันครับที่โตอยู่ในดินด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับแล้วถ้าเกิดว่าพี่ข้าบอกว่าสามารถทำให้พืชหัวเหล่านี้ไม่ต้องโตอยู่ในดินก็ได้ล่ะครับอยากเห็นไหมว่ามันจะเป็นยังไงอ
0: ยากเห็นแล้วครับ
1: เดี๋ยวไปลองทำกันดูเลยครับเริ่มจากเฉือนส่วนจุกข้างบนออกแกะเอาเปลือกออกให้หมด

0: ให้เหลือส่วนกระจุกรากไว้แบบนี้นะครับแล้วขูดผงสีดำๆที่อยู่ในกระจุกรากออกนิดนึงด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะล้างหอมแดงนี้ด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดเลยนะครับ
1: พี่เข้าครับเดี๋ยวเราล้างเองครับ
0: โอเคได้เลยนี่ครับล้างให้สะอาดเลยนะครับฮีโร่พักหอมแดงไว้แล้วเอาฝาปิดแก้วทรงโดมมาคว่ำแล้ววางไว้บนแก้วน้ำพลาสติกจากนั้นก็เทน้ำลงไปให้เสมอกับช่องหลอดของฝาปิดแก้วเดี๋ยวเราจะหอมแดงที่เตรียมไว้นะครับมาวางลงบนฝาแก้วทรงโดมแล้วให้กระจุกรากเนี่ยโดนน้ำแบบนี้ครับทีนี้นะครับพี่ข้าวมีหอมหัวใหญ่ที่หั่นเป็นซีกเอาไว้นี่แบบนี้สงสัยแล้วสิว่าพี่ข้าวเอามาทำอะไรนะครับ
1: ใช่ครับพี่ข้าว
0: ก็เดี๋ยวพี่ข้าวจะฟื้นคืนชีพมันยังไงล่ะครับอยากรู้เปล่าว่าทำได้ยังไงอ
1: ยากรู้นะครับ
0: มาดูเลยครับทำเหมือนที่ทำกับหอมแดงเลยครับโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาทั้งหอมแดงแล้วก็หอมหัวใหญ่นะครับไปวางไว้ในที่ที่พอมีแสงแดดเป็นเวลา1อาทิตย์แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับหอมทั้ง2ของเราบ้างนะครับ
1: ได้เลยครับ
0: ไปครับอ่าฮ่าทั้งหอมแดงและหอมหัวใหญ่มีรากงอกออกมาทั้งคู่เลยครับมาดูหอมหัวใหญ่เริ่มจะออกเป็นต้นอ่อนๆแล้ว
1: ว้าวเราสามารถทำให้พืชหัวเจริญเติบโตโดยไม่ต้องอยู่ในดินได้จริง
0: ๆที่หอมแดงและหัวหอมใหญ่เจริญเติบโตได้โดยไม่ต้องอยู่ในดินนั้นจะเห็นได้ว่ารากของต้นหอมทั้งสองงอกขึ้นมาได้เพราะว่าความชื้นจากน้ำจะไปกระตุ้นกระจุกรากให้เกิดรากงอกขึ้นมาเพื่อจะไปดูดน้ำที่อยู่ด้านล่างไปหล่อเลี้ยงส่วนที่สะสมอาหารซึ่งเป็นกลไกการเอาตัวรอดของหอมแดงและหอมใหญ่เพื่อที่จะเจริญเติบโตต่อไปได้นั่นเองนี่ฮีโร่วันนี้พี่ข้าวพกแบตเตอรี่มาด้วย
1: พี่ข้าวนี่มันไม่ใช่แบตเตอรี่นะพี่ข้าวมันฝรั่งชัดๆเลยพี่ข้าว
0: ไม่เชื่อใช่ไหมล่ะเดี๋ยวพี่ข้าวนะครับจะทำให้หลอดไฟเนี่ยติดได้ด้วยเจ้ามันฝรั่งนี้ให้ดู
1: จริงเหรอครับพี่ข้าว
0: เริ่มจากเสียบแผ่นทองแดงและสังกะสีลงในมันฝรั่งทั้งสองหัวแล้วเอาสายไฟปากจระเข้มาหนีบที่ทองแดงที่หัวมันฝรั่งลูกหนึ่งสลับกับสังกะสีของมันฝรั่งอีกลูกหนึ่งแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเราเอาสายไฟที่มีปากจระเข้นะครับไปหนีบกับแผ่นทองแดงแล้วก็เอาอีกเส้นหนึ่งนะครับไปหนีบกับแผ่นสังกะสีครับ
1: แบบนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับนี่ต่อไปฮีโร่หยิบหลอดไฟขึ้นมาเลย
1: นี่เลยครับ
0: ครับแล้วเราจะเอาปลายของสายไฟนะครับที่เหลือไว้เนี่ยมาหนีบเข้ากับขาของหลอดไฟครับ
1: เฮ้ยมีไฟอยู่ด้วยครับพี่เข้า
0: ใช่
1: มันฝรั่งทำให้ไฟติดได้จริงๆด้วยครับ
0: ที่มันฝรั่งทำให้หลอดไฟสว่างขึ้นมาได้ก็เป็นเพราะว่าในมันฝรั่งจะมีกรดฟอสฟอริกและเมื่อเราเสียบสังกะสีและทองแดงลงในเนื้อมันฝรั่งกรดฟอสฟอริกจะทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีในการส่งอิเล็กตรอนไปมาระหว่างสังกะสีและทองแดงจนเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าทำให้หลอดไฟสว่างขึ้นมาได้นั่นเองครับ
2: ได้เวลารับสมองสนุกๆ กันแล้วมาช่วยกันทายซิว่าฉันคือใครฉันเป็นพืชหัวที่เกิดจากรากหัวของฉันสีน้ำตาลแต่เนื้อในสีขาวหัวของฉันมีรสชาติหวานฉันก็คือมันแก้วยังไงล่ะฉันเป็นพืชหัวที่เกิดจากรากโดยมีรากสะสมอาหารในใต้ดินมีเปลือกสีน้ำตาลเนื้อภายในสีขาวมีรสชาติหวานคนนิยมนำมารับประทานสดๆและสามารถนำฉันไปประกอบอาหารได้ทั้งข้าวหวานเลยนะ
1: เอาลงดินครบหมดแล้วโตไวๆนะเจ้ามันฝรั่ง
0: อันแน่ทำไรอยู่ครับฮีโร่
1: โอ้ตอนนี้เรากำลังปลูกมันฝรั่งตามที่พี่ข้าวบอกอยู่ครับที่ให้ตัดตาแล้วไปฝังดินนะครับเนี่ยง่ายมากๆเลยครับขนาดเด็กๆอย่างฮีโร่ยังทำได้เลย
0: โอ้โหดีเลยครับแล้วเดี๋ยวมาแบ่งให้พี่ข้าวกินด้วยนะเพราะในมันฝรั่งนี่นะครับนอกจากจะมีคาร์โบไฮเดรตเยอะแคลอรี่ต่ำแล้วเนี่ยยังมีแร่ธาตุแล้วก็วิตามินมากมายเลยนะครับที่ช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงป้องกันโรคโลหิตจางแล้วก็ยังมีวิตามิน B6 อีกนะครับ
1: โอ้ถ้าสารอาหารเยอะขนาดนั้นเราปลูกเพิ่มเยอะเลยว่ะครับ
0: ดีเลยแล้วเดี๋ยววันหลังนะพี่ข้าซื้อพวกหัวเผือกหัวมันมาให้ฮีโร่ด้วยดีกว่าเพราะว่าพวกนี้นะครับมีสารอาหารที่ดีๆเนี่ยไม่แพ้มันฝรั่งเลยนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตชั้นเยี่ยมเลยนะครับอุดมไปด้วยแป้งมากมายแล้วก็ยังมีแร่ธาตุแล้วก็วิตามินที่สำคัญอย่างแคลเซียมแล้วก็ฟลูออไรด์นะครับที่ทำให้กระดูกแล้วก็ฟันของเราเนี่ยแข็งแรงครับนอกจากนี้ยังมีไฟเบอร์ที่ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายของเราด้วยแล้ว
1: ดีเลยครับช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วย
0: นี่พี่ข้าวแถมอีกหนึ่งอย่างดีกว่าก็คือขิงครับมีสรรพคุณทางยามากมายเลยนะเราสามารถนำขิงเนี่ยมาต้มเป็นน้ำแล้วก็ดื่มช่วยลดอาการท้องอืดขับลมอาหารไม่ย่อยนะครับแถมยังบำรุงลำไส้ให้ทำงานดีขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้คนที่มักจะเมารถเมาเรือนะครับดื่มน้ำขิงเข้าไปเนี่ยก็ช่วยลดอาการเวียนหัวแล้วก็คลื่นไส้ได้ด้วยครับ
1: โอ้สรรพคุณทางยาสูงขนาดนี้พี่ลูกนึกถึงโสมเลยครับ
0: โอ้โสมนี่ต้องเรียกว่าเป็นราชาของสมุนไพรเลยนะครับเพราะว่าในโสมเนี่ยมีสารจินเซนโนไซด์ที่ทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงช่วยบำรุงสมองทำให้ความจำดีลดโอกาสที่จะเป็นโรคความจำเสื่อมนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีสารที่ช่วยลดการหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้เราเนี่ยเครียดแถมยังช่วยบำรุงระบบไหลเวียนโลหิตแล้วก็ระบบหายใจของเราด้วยล่ะครับ
1: โอ้โหถือว่าเป็นราชาของจริงๆเลยครับมีสรรพคุณทางยาสูงมากเลยครับ
0: แล้วยังมีพืชหัวอีกหลายชนิดนะครับที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของเกษตรกรบ้านเรานะครับอย่างเช่นมันสำปะหลังเป็นพืชที่มีแป้งเยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงใช้ในอุตสาหกรรมผลิตแป้งสารให้ความหวานนะครับแถมยังเอามาใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์เอทานอลที่นำไปใช้ผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงได้อีกด้วยล่ะครับ
1: โอ้โหเรียกได้ว่าพืชหัวนะครับมีประโยชน์ตั้งแต่อาหารและหลังจากนั้นก็เป็นยาแถมยังเป็นแหล่งรายได้สำคัญของเกษตรกรด้วยนะครับยังเป็นเชื้อเพลิงได้อีกสุดยอดไปเลยนะครับพืชหัวนะครับ
3: เมนูที่ทำจากเผือกพวกนี้นี่อร่อยจริงๆเลยนะ
4: ไม่ต้องห่วงนะทุกคนที่สวนของเรายังปลูกเผือกไว้อีกเยอะเลยกินกันให้เต็มคราบไปเลย
3: เย้ยอดเลย
5: เผือกพวกนี้อร่อยจริงๆเลยนะ
6: เผือกนี่มันคืออะไรแล้วมันอร่อยขนาดนั้นเลยล่ะเนี่ย
7: นั่นสิครับหัวหน้าแต่เห็นพวกมันบอกว่าปลูกไว้ในสวนอีกเยอะเลยนะครับ
5: น่าจะเป็นตรงนั้นนะครับมีป้ายติดไว้ด้วยเผือกแน่นอนแหมเผือกนะจ๊ะเห็นไหมครับ
6: ดีละงั้นรีบไปเก็บเผือกของพวกแมลงมากินกันเถอะ
5: แหมดีครับ
8: แค่นี้พวกแมลงก็ไม่มีเผือกแสนอร่อยให้กินกันอีกแล้วว้าโอ้โ
5: หเฮ้ออะไร
9: ตีมือเราทำไมอนอนก็นายจะกินเผือกดิบๆนะสิไม่รู้หรอว่าเผือกน่ะมันกินดิบไม่ได้
5: เกมไ
9: รแต่ฉันรอไม่ไหวแล้วอ่ะขอกินเลยเถอะนะ
10: ยังไงก็ไม่ได้เพราะเผือกมีผลึกแคลเซียมออกซาเลตขืนกินเข้าไปนะมีหวังเป็นคันคอยิบๆเลย
6: คันในคอจังเลยเนี่ยโอ้ย
10: แล้วไม่ใช่แค่คันเฉยๆนะ
6: ยังไม่หมดอีกแล้วเนี่ยโอ้ย
10: บางทีก็ทำให้ลิ้นชาปากชาได้อีกด้วยนะ
9: ดีนี่ที่ยังไม่กินเข้าไปไม่

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้ฟอร์ออล
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อ

ในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: ครูเชษฐ์ขาตอนนี้แพลวน้องหมีขึ้นมาจากน้ำแล้วค่ะแต่ดูแล้วขนาดมันต่างไปจากเดิมนะคะเนี่ย
1: โ
0: อ้ตัวใหญ่ขึ้นตั้งเยอะแน่อุ้ยตัวเล็กลงอ่ะ
2: ตอนการขนส่งผ่านเยื่อหุ้มเซลล
3: ์ออกไปไหนมาคะแพลว
0: ไปรดน้ำต้นไม้มาค่ะครูเชษฐ์แต่ภาวะนะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนกระถางแล้วแหละโหยนี่รดไปแต่ละต้นนะคะดินแห้งไวมากน้ำไหลออกนอกกระถางหมดเลยอะค่ะเอจะซื้อกระถางใหม่แบบไหนดีนะ
3: ครูว่าเรามาลองทำกระถางเองไหมคะ
0: โหยกระถางนั่นหรอคะพันไม่เป็นนะคะครู
3: ไม่ยากเลยค่ะแพลวเนี่ยครูเพิ่งดูรายการไอซายน้องน้องเนี่ยเขาอะได้ลองทำกระถางเองค่ะดีมากๆเลยไอเดียดีมากๆเลยลองไปดูสิคะเนี่ย
0: โหทำไมน้องๆเก่งกันจัง
3: อื้อ

สนใจทำโครงงานนี้เพราะว่าในปัจจุบันการปลูกพืชนิยมใช้กระถางปลูกกันเป็นจำนวนมากซึ่งสะดวกสบายต่อการเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนแต่พวกหนูสังเกตว่าเมื่อรดน้ำไปนั้นน้ำก็จะซึมออกจากก้นกระถางค่ะทำให้เราสูญเสียน้ำในปริมาณมากและสูญเสียน้ำโดยปราประโยชน์ค่ะจึงได้นำวัสดุในท้องถิ่นคือแกลบฟางขี้เลื่อยขี้วัวและขุยมะพร้าวซึ่งพวกหนูพบว่าวัสดุเหล่านี้สามารถดูดซึมน้ำได้ค่ะจึงนำ

สดุเหล่านี้มาเป็นส่วนประกอบในการทำโครงงานเรื่องกระถางปลูกพืชออสโมซิสค่ะคือกระถางที่มีหลักการการซึมของสารบริเวณน้ำมากไปสู่บริเวณน้ำน้อยค่ะเราได้แนวคิดมาจากการทำบ้านดินค่ะเมื่อเรานำดินไปแช่น้ำน้ำก็จะซึมผ่านดินได้ค่ะเราใช้เวลาในการทำกระถางออสโมซิสเป็นเวลา2เดือนค่ะเราต้องหาอัตราส่วนที่เหมาะสมซึ่งกว่าจะได้เราก็ต้องใช้เวลานานค่ะผลปรากฏว่าแกลบมีประสิทธิภาพดีที่สุดค่ะเราจึงได้นำกระถางที่ผสมด้วยแกลบไปหาอัตราส่วนคืออัตราส่วน5ต่อ1ต่อ2ค่ะเราจะใช้เป็นดินปนทราย5ส่วนทราย1ส่วนและแกลบ2ส่วนค่ะแต่เมื่อเรานำไปแช่น้ำกระถางของเราก็ไม่มีความคงทนต่อน้ำค่ะเราจึงได้หาวัสดุที่มีความคงทนต่อน้ำค่ะคือปูนมาผสมในอัตราส่วน3ต่อ1ต่อ2ค่ะวิธีการทำกระถางออสโมซิสเราจะใช้อัตราส่วนที่ดีที่สุดคือดิน3ส่วนปูน1ส่วนแกลบ2ส่วนและน้ำ1ส่วนครึ่งค่ะมาผสมรวมกันในภาชนะจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำมาขึ้นรูปนะคะโดยใส่ในแม่พิมพ์แต่ก่อนที่เราจะใส่นะคะเราต้องนำน้ำมันนะคะมาทาในแม่พิมพ์ก่อนเพื่อไม่ให้ดินที่เรานำมาทำเป็นกระถางนะคะติดกับแม่พิมพ์ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำส่วนผสมทั้งหมดนะคะมาใส่ในแม่พิมพ์ค่ะเมื่อได้แล้วนะคะเราก็จะนำกระถางของเรานะคะไปตากแดด3วันค่ะ30นาทีแรกนะคะทุกๆ5นาทีเราต้องขยับกระถางตัวในนะคะเพื่อไม่ให้กระถางตัวในไปติดกับส่วนผสมที่เราทำไว้และทำให้เราแกะแบบได้ง่ายขึ้นค่ะจากนั้นเราก็จะนำกระถางของเรานะคะไปแกะออกจากแม่พิมพ์ค่ะแล้วเราก็จะนำกระถางของเรานะคะไปเคลือบค่ะแค่นี้ก็จะได้กระถางปลูกพืชออสโมซิสแล้วค่ะ

0: ระถางโอเวอร์ซิสนะครับแตกต่างจากกระถางธรรมดานะครับเพราะว่ากระถางของเราเนี่ยมีแร่ธาตุอยู่ในกระถางรดน้ำครั้งเดียวอยู่ได้30วัน
1: พวกหนูภาคภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันอีแกสไซแอนโปรเจกต์คอนเทสต์ครั้งที่1ค
0: ่ะการทางวิทยาศาสตร์ที่น้องๆจะได้รับในการทำพวงมาลัยครั้งนี้นั่นก็คือการรู้เรื่องออสโมซิสนะครับออสโมซิสก็คือการเคลื่อนที่ของสารจากบริเวณที่มีน้ำมากไปสู่สารที่มีน้ำน้อยหลักการนี้จะช่วยให้กระถางของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ครับ
1: เราก็จะพัฒนากระถางของเรานะคะให้เหมาะสมสำหรับพืชค่ะและเราก็จะเพิ่มแร่ธาตุในกระถางของเราโดยใช้น้ำมูลไส้เดือนเป็นส่วนประกอบค่ะ

0: นี่น้องๆเขาใช้วัสดุจากธรรมชาติด้วยนะคะเนี่ยเฮ้ยแบบนี้เอาที่หลังห้องแลบก็ได้
1: ใช่ค่ะแล้วอีกอย่างนะคะน้องๆก็ยังใช้หลักการออสโมซิสด้วยในการออกแบบกระถาง
0: ออสโมซิสมันคืออะไรหรอคะ
1: ออสโมซิสนะคะคือกระบวนการที่นำน้ำเข้าสู่เซลล์ค่ะแล้วก็ยังมีกระบวนการอื่นๆด้วยนะคะที่จะนำสารเข้าสู่เซลล
0: ์ฟังแบบนี้นะคะอยากจะรู้เรื่องนี้ให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันค่ะว่าออสโมซิสคืออะไรแล้วเวลาที่สารนำเข้าสู่เซลล์น่ะสามารถผ่านกระบวนการไหนได้บ้างใน Lab ซ่าท้าทดลอง
0: ครูเชษฐ์คะแล้วสารต่างๆเนี่ยมันเข้าแล้วออกจากเซลล์ได้ยังไงอะคะ
1: เซลล์ในร่างกายของเรานะคะก็จะมีการนำสารเข้าออกเซลล์โดยดูตามขนาดของโมเลกุลของสารค่ะแล้วก็ดูความแตกต่างของความเข้มข้นของสารในทั้งสองบริเวณค่ะ
0: แล้วแบบนี้การเคลื่อนที่ของสารเนี่ยค่ะมันมีแบ่งประเภทไหมคะว่ามันจะต้องเป็นแบบไหนบ้าง
1: อ๋อหลักๆ ก็ถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะ
0: ค่ะ
1: นั่นก็คือเป็นการเข้าออกโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์กับอีกประเภทนึงก็คือเป็นการเข้าออกโดยไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ค่ะ
0: แล้วแบบที่ผ่านกับไม่ผ่านมันต่างกันยังไงล่ะคะ
1: ด้วยความที่โมเลกุลของสารมีความแตกต่างกันถ้าโมเลกุลมีขนาดเล็กที่สามารถจะผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ก็จะใช้วิธีการเคลื่อนที่ผ่านสารโดยใช้เยื่อหุ้มเซลล์แต่ถ้าสารนั้นนะคะมีโมเลกุลที่ใหญ่กว่าเยื่อหุ้มเซลล์นะคะก็ทำให้ไม่สามารถผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้เนี่ยเขาจะใช้วิธีการโอบล้อมค่ะสารนั้นแล้วก็นำสารเข้าเซลล์ค่ะ
0: แต่พอคุ้นๆเหมือนพอเคยได้ยินมาว่าการเคลื่อนที่ของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยมันจะต้องใช้พลังงานด้วยใช่ป่ะคะมันคือพลังงานอะไรยังไงคะ
1: พลังงานที่แพรว่านะคะนั่นคือพลังงาน ATP
0: แล้วมันมีแบ่งเป็นประเภทอะไรอย่างนี้ป่ะคะ
1: อ๋อถ้าจริงๆแล้วนะคะการที่จะนำสารผ่านเซลล์โดยใช้เยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยนะคะก็จะมีทั้งแบบที่ไม่ใช้พลังงาน ATP แล้วก็ใช้พลังงาน ATP ค่ะถ้าไม่ใช้พลังงานเนี่ยก็จะมีพวกการแพร่การออสโมซิส
0: อ๋อออสโมซิสที่คุณเชฟพูดถึง
1: ใช่ค่ะแล้วก็มีไดอะไลซีส
0: นี่ไม่คุ้นเลยค่ะ
1: อิมบิบิชัน
0: ยิ่งไม่คุ้นใหญ่เลยค่ะ
1: แล้วก็การแลกเปลี่ยนไอออนค่ะ
0: แล้วแบบที่ใช้พลังงาน ATP ล่ะคะเป็นยังไงบ้าง
1: อ๋อแบบที่ใช้พลังงาน ATP นะคะเขาจะเรียกว่ากระบวนการ Active Transport ค่ะ
0: มี ATP แล้วมี Active Transport อีกด้วย
1: ATP คือพลังงาน Active Transport ก็คือกระบวนการในการนำสารเข้าออกเซลล์ค่ะดูแพรวยังสงสัยเยอะเลยนะคะที่อย่างนั้นน่ะเราไปทำกิจกรรมแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยดีไหมการแพร่นะคะก็คือการที่สารนะคะสามารถเข้าออกสู่เซลล์โดยใช้เรื่องของความเข้มข้นของสารที่แตกต่างกันโดยสารนะคะจะเคลื่อนที่จากสารที่มีอนุภาคของสารเนี่ยมากไปยังบริเวณที่มีอนุภาคของสารที่น้อยค่ะหรือว่าต่ำกว่าโดยการเคลื่อนที่นี้นะคะก็จะใช้พลังงานจลของสารเองค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาแพรและน้องๆนะคะไปทำกิจกรรมการแพร่สีรุ้งกันค่ะนี่กิจกรรมการแพร่สีรุ้งค่ะการทดลองนี้นะคะสิ่งที่จะต้องมีก็คือเป็นช็อกโกแลตที่มีการเคลือบสีนะคะแล้วก็มีน้ำสะอาดค่ะแล้วก็จานกระดาษหรือจานที่เด็กๆมีก็ได้นะคะครูจะให้แพรวนะคะเรียงช็อกโกแลตนะคะเป็นวงกลมค่ะ
0: ต้องสลับสีกันด้วยไหม
1: ตามสีของสายรุ้งเลยก็ได้ค่ะ
0: โอ้ตามสีของสายรุ้ง
1: กลมนิดนึงนะโอเคหลังจากนั้นนะคะให้แพรวนะคะค่อยๆเทน้ำลงไปตรงกลางจานเลยโอเคอ่ะและลองดูค่ะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง
0: นี่สีพุ่งออกมาเป็นสีรุ้งเลยค่ะสวยมากเลย
1: แล้วสีที่เกิดขึ้นเนี่ยแพรวคิดว่าเป็นสีจากอะไรคะ
0: ก็น่าจะเป็นสีจากที่เคลือบช็อกโกแลตเนี่ยหรอคะ
1: ใช่ค่ะจริงๆแล้วนะคะการแพร่นะคะก็จะเกิดจากการเคลื่อนที่ของสารที่มีอนุภาคจำนวนมากไปยังบริเวณที่มีอนุภาคของสารน้อยอย่างในที่นี้นะคะสีที่อยู่บนช็อกโกแลตที่เคลือบไว้นะคะซึ่งถ้านับแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นบริเวณที่มีสารมากแพร่ไปสู่บริเวณที่มีสารน้อยนั่นคือบริเวณที่เป็นน้ำนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถวางเป็นรูปต่างๆได้เลยนะคะเห็นการแพร่ที่ชัดขึ้นนะคะคุณครูมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะให้แพรวได้ลองทำ
0: ได้เลยค่ะ
1: นี่นะคะอุปกรณ์ก็จะมีโหลใส่น้ำสีผสมอาหารที่เด็กชอบเลยนะคะคุณครูกับแพรวเนี่ยก็จะทำการหยดสีลงไปค่ะ แล้วมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนำสีผสมอาหารใส่ลงไปในน้ำพร้อมหรือยังคะ
0: เอพร้อมค่ะมา
1: ว้าว
0: สวยจัง
1: โอ้โหสีที่อยู่ในหลอดหยดนะคะมีความเข้มข้นมากเลยค่ะเมื่อสีนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะหยดลงไปในน้ำที่มีความเข้มข้นหรือว่าไม่มีสีอยู่เลยสีก็จะเกิดการแพร่ค่ะกระจายตัวไปจนทั่วน้ำเลยค่ะถ้าดูดีๆนะคะจะเห็นว่าอนุภาคของสีนะคะจะกระจายจะแพร่ไปทั่วเลยทำให้น้ำที่อยู่ในขวดโหลทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นสีส้มแดง
0: แล้วแบบนี้การแพร่ก็เกิดขึ้นเฉพาะของเหลวอย่างเดียวสิคะ
1: ไม่ใช่ค่ะในแก๊สก็เกิดค่ะ
0: ร้อง
1: นี่เลยค่ะคุณครูนะคะได้ทำการชงชามาเดี๋ยวคุณครูจะให้แพรวลองทายนะคะว่าชาที่ครูชงนั้นมีกลิ่นอะไรอ่ะ
0: กลิ่นพีชหรือเปล่าคะ
1: อู้ถูกต้องค่ะ
0: ว้าวอ้าวแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการแพร่เหมือนกันเหรอคะ
1: ใช่ค่ะการที่เด็กๆนะคะได้กลิ่นน้ำหอมกลิ่นดอกไม้กลิ่นต่างๆนะคะรอบๆตัวเนี่ยเป็นเพราะว่ากลิ่นเหล่านั้นนะคะเกิดการแพร่ไปค่ะอนุภาคของกลิ่นชาพีชที่คุณครูชงอยู่นั้นลอยไปในอากาศแล้วก็ลอยไปหาพี่แพรวค่ะนั่นคือการแพร่ซึ่งปกติแล้วเนี่ยการแพร่เนี่ยก็จะมี2แบบคือการแพร่แบบธรรมดาแล้วก็เป็นการแพร่แบบที่ต้องมีตัวพาค่ะ

0: แต่จะมีการแพร่อีกแบบนึงค่ะเป็นการแพร่โดยต้องอาศัยโปรตีนเป็นตัวพาสารเข้าไปในเซลล์แบบนี้เขาเรียกว่าการแพร่แบบฟาซิลิเทตค่ะ
1: ฟาซิลิเทต
0: ใช่ค่ะก็จะพบในการลำเลียงสารเข้าเซลล์ตับหน้าตาแบบนี้จะมีโปรตีนเป็นตัวนำสารเข้าไปอีกทีนึงค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นแบบแรกนั่นก็คือการแพร่นั่นเองแบบต่อมาออสโมซิสใช่ไหมคะจริงๆชื่อเนี้ยเพราะว่าเราก็คุ้นๆอยู่เหมือนกันนะคะ
0: ซึ่งจริงๆแล้วออสโมซิสนะคะก็คือการเคลื่อนที่ของสารละลาย
1: ค่ะ
0: โดยจะเคลื่อนที่ผ่านเยื่อเลือกผ่านค่ะ
1: เยื่อเลือกผ่าน
0: หรือว่าที่เรียกว่าเยื่อหุ้มเซลล์ก็ได้เยื่อเลือกผ่านนี้นะคะจะเป็นตัวบอกว่าสารใดเข้าหรือออกเซลล์ได้ลายที่มีความเข้มข้นต่ำก็จะเคลื่อนไปหาบริเวณที่มีสารละลายความเข้มข้นสูงกว่าม
1: ีกิจกรรมให้ทำไหมคะ
0: มีแน่นอนค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าหมีน้อยตกน้ำกิจกรรมหมีน้อยตกน้ำค่ะการทดลองวันนี้นะคะก็จะต้องมีนี่เลยเยลลี่เกลือและก็น้ำสะอาด2ถ้วยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้นำหมีน้อยนะคะตกน้ำแต่ว่าการตกน้ำของหมีน้อยเหล่านั้นนะคะจะใช้น้ำที่มีความเข้มข้นไม่เหมือนกันค่ะแตกต่างกันนั่นก็คือแก้วหนึ่งจะเป็นน้ำเกลือ
1: ค่ะ
0: ซึ่งจะมีความเข้มข้นมากกว่าน้ำปกติอยู่แล้วดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาเตรียมสาลายน้ำเกลือก่อนเลย
1: ได้เลยค่ะ
0: เข้มมาก
1: เลยว
0: ้
1: าว
0: สา
1: ลายเข้มข้นมาก
0: เด็กๆลองทายดูสิคะว่าถ้าหมีน้อยของเรานะคะตกลงไปในสาลายน้ำเกลือกับน้ำปกติจะมีอะไรเกิดขึ้น
1: ละลายหมดแล้วค่ะครูเช
0: ่ว้าวต่อไปนะคะเราเตรียมสาลายน้ำเกลือเสร็จแล้วนะคะเราจะพาน้องหมีลงน้ำเลยค่ะเดี๋ยวครูขอเก็บก่อนเนาะเพื่อให้เราไม่สับสนนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครูจะให้แพลวเนี่ยนำน้องหมีสีแดงลงไปในแก้วที่เป็นสาลายน้ำเกลือ
1: ได้ค่ะ
0: และน้องหมีสีส้มเหลืองใส่ลงไปในน้ำปกติค่ะ
1: พร้อมกันเลยนะคะ5 นะคะ1 2 3
0: เราต้องตั้งทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงค่ะแล้วกลับมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องหมีทั้ง2บีกเกอร์ค่ะ
1: โอเคค่ะงั้นเอาหมีที่เหลือไปกินก่อนดีกว่า
0: โอเคได้เลย
1: ครูเชษฐ์ค่ะตอนนี้แพลวน้องหมีขึ้นมาจากน้ำแล้วค่ะแต่ดูแล้วขนาดมันต่างไปจากเดิมนะคะเนี่ยเดี๋ยวลองเทียบสิเดี๋ยวเริ่มจากสีเหลืองโอ้ตัวใหญ่ขึ้นตั้งเยอะแน่มาดูสีแดงบ้างอุ้ยตัวเล็กลงอ่ะทำไมมันเป็นแบบนี้อะคะ
0: ที่เป็นแบบนี้นะคะตรงกับหลักของการเกิดออสโมซิสเลยค่ะมาดูที่น้องหมีสีเหลืองก่อนนะคะน้องหมีสีเหลืองนั้นเราแช่ลงในน้ำธรรมดาใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งความเข้มข้นของสารทั้งสองบริเวณเนี่ยแตกต่างกันค่ะนั่นก็คือในน้องหมีเองนะคะก็จะมีส่วนผสมที่เป็นน้ำตาลใช่ไหมคะดังนั้นก็จะมีความเข้มข้นที่ค่อนข้างมากแต่ว่าปริมาณน้ำเนี่ยมีน้อยหรือไม่แทบจะไม่มีเลยในขณะเดียวกันด้านนอกนะคะก็คือในบีกเกอร์ที่มีน้ำก็คือจะไม่มีส่วนของน้ำตาลดังนั้นน่ะถ้าเทียบแล้วนะคะปริมาณน้ำในบีกเกอร์กับปริมาณน้ำในหมีเนี่ยมันจะมีความคิดที่แตกต่างกันทำให้เกิดการออสโมซิสขึ้นค่ะน้ำจากข้างนอกนะคะก็จะไหลเข้าไปในหมีค่ะทำให้น้องหมีเนี่ยตัวใหญ่ขึ้น
1: ที่เราเห็นน้องหมีสีเหลืองตัวใหญ่ขึ้นเพราะว่าน้ำมันถูกเข้าไปข้างในตัวหมีแทนมันก็เลยขยายนั่นเอง
0: ใช่ค่ะ
1: อ้าวแล้วทำไมน้องหมีสีแดงถึงมีตัวเล็กลงล่ะคะ
0: เป็นเพราะว่าน้องหมีนะคะถูกแช่ลงในน้ำเกลือถูกไหมคะแล้วน้ำเกลือเองนะคะก็มีความเข้มข้นที่มากกว่าน้องหมีทำให้น้ำที่อยู่ในน้องหมีเนี่ยไหลออกมาด้านนอกค่ะตัวน้องหมีก็เลยเล็กลงอย่างที่เห็นค่ะ
1: โอ้โหถ้าเกิดว่าด้านนอกมีความเข้มข้นมากกว่าทำให้ตัวที่มีความเข้มข้นน้อยกว่ามันก็จะไหลออกมา
0: ใช่
1: ก็เลยตัวหดลง
0: ใช่ค่ะหรือจำง่ายๆนะคะก็คือน้ำมากจะเคลื่อนที่ไปยังน้ำน้อยค่ะแล้วหลักการออสโมซิสอีกอย่างนึงนะคะก็คือต้องผ่านเยื่อนะคะในที่นี้นะคะด้านนอกของน้องหมีนะคะก็จะแทนเยื่อค่ะ
1: อ๋อแบบนี้นี่เอง
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้ฟังดูแล้วนะคะเรื่องของการออสโมซิสเนี่ยน่าตื่นเต้นจังเลยนะคะเนี่ย

0: ของเราใหญ่แล้วอ่ะมันพองขึ้นนมมันน้อยลงหายไปเยอะเลยมาดูสิ
1: ทำไมมันถึงพองขึ้น
0: ดื่มน้ำนมแน่นมออกมาแล้ว
1: ไหนไหนไหน
0: มีนมอยู่ครึ่งไหนด้วยนุ่ม
1: ใส่นมอีกนึงไม่ใส่อ๋ออันนี้ไม่นุ่มอันนี้มันกรอบ
0: เพราะมันอยู่ในนมนานมันก็เลยใหญ่ขึ้นตัวผีเล็ก

0: มกลมกลมมันแตกออกมันไม่กลมแล้ว
1: มันละลายแล้ว
2: พ่อก็ยังเหมือนเดิมอยู
0: ่ส่วนพวกลูกปัดก้อนหินก็เหมือนเดิม
1: อันนี้มันเท่าเดิม
2: อันนี้ก็เท่าเดิม
0: ขนมปังกรอบจาพองพองอืดๆไข่ซีเรียล
2: อันนี้ใหญ่ขึ้น
0: ของบางอย่างผสมน้ำเข้าไปแล้วขยายใหญ่ขึ้นเยอะเลย
3: ยังมีกิจกรรมที่ตื่นเต้นกว่านี้ค่ะ
4: มีตื่นเต้นกว่านี้ด้วยเหรอคะ
3: ใช้หลักการของการออสโมซิสเหมือนกันในกิจกรรมที่มีชื่อว่าลูกเด้งไข่สีรุ้งกิจกรรมที่มีชื่อว่าลูกเด้งไข่สีรุ้งค่ะอุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีไข่ไก่น้ำส้มสายชูค่ะน้ำผึ้งหรือใช้น้ำหวานแทนก็ได้นะคะ
4: แล้วก็
3: น้ำสีค่ะ
4: สีอะไรก็ได้เหมือนกันใช่ไหม
3: คะวันนี้คุณครูก็จะใช้เป็นสีฟ้า
4: โอเค
3: นี่ค่ะขั้นตอนง่ายมากค่ะเราก็จะใช้หลักการเกิดออสโมซิสนะคะทำให้สามารถเปลี่ยนเจ้าไข่ที่เป็นแข็งๆแบบนี้นะคะให้กลายเป็นลูกเด้ง
4: ลูกเด้ง
3: และน้ำข้างในก็จะเป็นสีฟ้าด้วย
4: ไข่แข็งๆแบบนี้จะเป็นลูกเด้งหนึ่งๆอย่างเงี้ยหรอคะทำได้ยังไง
3: ก่อนอื่นนะคะขั้นแรกนะคะเราจำเป็นจะต้องทำให้เปลือกไข่ที่แข็งๆด้านนอกเนี่ยหายไปก่อน
4: หายไปยังไงอะคะครูเช
3: ่ง่ายมากค่ะก็คือให้เด็กๆนะคะนำไข่ไก่นะคะแช่ลงไปในน้ำส้มสายชู
4: แช่ทิ้งไว้นานไหมคะ
3: ประมาณ2วันค่ะ
4: โอ้โห
3: เริ่มแช่เลย
4: งั้นต้องค่อยๆใส่เข้ามา
3: ซึ่งตอนนี้นะคะเด็กๆสามารถปิดฝาแล้วก็ตั้งทิ้งไว้2คืนนะคะถ้าเด็กๆสังเกตดีๆตอนนี้นะคะจะสังเกตเห็นฟองอากาศที่ขึ้นมาใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้ว
3: ฟองแก๊สนั่นคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะเกิดจากการที่แคลเซียมคาร์บอเนตในเปลือกไข่นะคะเจอกับกรดในที่นี้ก็คือน้ำส้มสายชูแล้วก็กลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ผุดออกมาค่ะปฏิกิริยานี้นะคะก็จะเกิดตลอดเลยค่ะจนกว่าแคลเซียมคาร์บอเนตบนเปลือกไข่จะหายไปทั้งหมด
4: แคลเซียมคาร์บอเนตที่อยู่บนเปลือกไข่ก็คือจะทำให้เปลือกไข่มันมีความแข็งอะเหรอคะ
3: ใช่ค่ะพอในส่วนของเปลือกไข่หายไปสิ่งที่เราจะเห็นถัดไปก็คือเป็นเยื่อหุ้มเซลล์แล้วมาดูกันนะคะว่าหลังจากนี้อีก2วันไข่ของเราจะเป็นอย่างไร
4: ผ่านไป2วันเปลือกไข่

0: ใช่ค่ะตอนนี้นะคะไข่ของเราก็จะดูใสมากเลยใช่ไหมคะที่เหลือตัวนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของเยื่อหุ้มเซลล์แล้วล่ะค่ะ
1: เยื่อหุ้มเซลล์แบบนี้นี่เอง
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำการหยิบไข่ออกมาเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคเดี๋ยวคุณครูจะทำกัน
1: โอ้โหมันก็สวยไปอีกแบบนะคะเนี่ยโอ้ยเด้งไปเด้งมาอย่างเลย
0: ใช่ค่ะตอนนี้นะคะไข่ของเราเนี่ยจะสามารถเด้งได้แต่ก็จะเด้งได้ในระยะแบบใกล้ๆจะเตี้ยเท่านั้นนะคะ
1: จากไข่นะคะที่เปลือกแข็งๆตกแล้วแตกตอนนี้กลายเป็นเด้งได้แล้ว
0: ใช่ค่ะแต่ขั้นตอนนี้นะคะก็ยังไม่ถึงว่าเป็นกระบวนการออสโมซิสที่แท้จริงเพราะว่าขั้นตอนที่เราทำไป2วันนั้นเป็นการแค่นำเปลือกไข่ออกเท่านั้นเองค่ะต่อไปนะคะเราก็จะทำให้เกิดการออสโมซิสค่ะขั้นตอนแรกนะคะนั่นก็คือการทำให้น้ำที่อยู่ในไข่เนี่ยออกมาค่ะโดยการแช่ลงในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากกว่าไข
1: ่
0: นั่นก็คือน้ำผึ้งค่ะใช้เวลา1วัน
1: โอ้โหยาวนาน
0: หลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำไข่ขึ้นมาแล้วก็นำไปแช่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าเพื่อจะทำให้น้ำนะคะไหลเข้าไปในไข่อีกครั้งในที่นี้เราก็จะแช่ในน้ำสีค่ะอีก1คืนค่ะเมื่อครบกระบวนการแล้วนะคะเราก็จะได้ลูกเด้งสีรุ้งออกมา
1: โอ้นี่ผ่านไป2เรื่องก็ทำกิจกรรมไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเอ๊ะแต่มันยังไม่หมดนะคะครูเช่มันยังมีเรื่องของไดอะไรซิสอีกอันนี้เป็นยังไงหรอคะ
0: ไดอะไรซิสนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่ของสารคล้ายกับการแพร่ค่ะก็คือสารนะคะจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยโดยผ่านเยื่อเลือดผ่านอีกทีค่ะ
1: โอ้โหยังมีอีกนะคะที่พอจำได้ก็คือ imbibition
0: อ
1: ันนี้คืออะไรอะคะ
0: imbibition นะคะก็คือเกิดจากวัตถุนะคะที่มีความชื้นต่ำค่ะแล้วก็ดึงน้ำเข้าไปค่ะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีความชื้นมากขึ้นให้นึกถึงตอนที่เราทำการแช่ถั่วแดงในน้ำสะอาดพอเราแช่ทิ้งไว้ใช่ไหมคะถั่วแดงก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่าเขาดึงน้ำเข้าไปเพื่อจะเตรียมตัวในการงอกค่ะ
1: อีกอันนึงคือการแลกเปลี่ยนไอออนใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะการแลกเปลี่ยนไอออนนะคะก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนไอออนที่มีชนิดเดียวกันโดยในการแลกเปลี่ยนนะคะก็จะต้องคำนึงถึงปริมาณของไอออนด้วยเพราะว่าหลังจากการแลกเปลี่ยนแล้วปริมาณไอออนจะเท่าเดิมแบบนี้เราจะพบได้ก็ต่อเมื่อเวลาที่ เราใส่ปุ๋ยใช่ไหมคะแล้วปุ๋ยเนี่ยจะต้องเข้าไปในรากหรือสารอาหารจะต้องเข้าไปในรากพืชอย่างเช่นเจ้าโพแทสเซียมจะเข้าไปในรากจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเอาไฮโดรเจนออกมาค่ะเพื่อให้เกิดการสมดุลงั้นครูขอพูดเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของสารโดยที่ใช้พลังงานบ้างโดยปกติแล้วนะคะถ้าแบบไม่ใช้พลังงานอ่ะก็สารจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความข้นมากไปยังบริเวณที่มีความข้นน้อยถูกไหมคะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าการใช้ Active Transport เนี่ยจะเป็นทางตรงข้ามค่ะ Active Transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่ของสารจากบริเวณที่มีความหนาแน่นของสารมากไปยังบริเวณที่มีความหนาแน่นของสารน้อยค่ะโดยใช้พลังงานเข้าไปด้วย
1: แล้วมันมีปัจจัยอะไรยังไงบ้างหรอคะ
0: การที่จะเกิด Active Transport ได้นะคะก็คือ1ต้องมีโปรตีนตัวพาก่อนค่ะซึ่งโปรตีนตรงนี้นะคะก็จะฝังอยู่ในบริเวณเยื่อหุ้มเซลล์2ต้องมีเอนไซม์ค่ะซึ่งเอนไซม์ตัวนี้นะคะจะทำหน้าที่ในการเปิดปิดโอ้โปรตีนตัวพานั้นด้วยแล้วก็3นะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้พลังงาน ATP ขาดไม่ได้เลยไม่งั้นจะไม่เกิด Active Transport แน่นอนค่ะ
1: แล้ว Active Transport นี่เกิดขึ้นที่ไหนบ้างหรอคะ
0: อ๋อ Active Transport นะคะก็จะเกิดนี่เลยค่ะการดูดซึมสารอาหารที่ลำไส้เล็กหรือว่าการดูดซึมสารอาหารที่เป็นประโยชน์ค่ะกลับไปที่ท่อหน่วยไตรวมถึงการดูดเกลือแร่ค่ะเข้าไปที่รากของพืชด้วย
1: แหมวันนี้เนี่ยพี่แพลแล้วก็น้องๆ นะคะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรับส่งสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ไปเพียบเลยทีเดียวค่ะน้องๆคะสำหรับการเคลื่อนที่ของสารนั้นนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ1ก็คือการเคลื่อนที่เข้าออกเซลล์ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์กับ2ไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นั่นเอง
0: การเคลื่อนที่ของสารนะคะโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะคะจะถูกแบ่งเป็น2ประเภทนั่นคือแบบที่ไม่ใช้พลังงาน ATP และแบบที่ใช้พลังงาน ATP ค่ะสำหรับแบบที่ไม่ใช้พลังงาน ATP นะคะก็จะมีการแพร่ออสโมซิสไดอะไลซิสอินฮิบิชันและก็การแลกเปลี่ยนไอออนค่ะส่วนการใช้พลังงานแบบ ATP นะคะก็คือจะเป็นแบบ Active Transport ค่ะ
1: ส่วนวันนี้นะคะหมดเวลาของพวกเราสองคนแล้วล่ะค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการ Lab Science ท้าทดลอง

0: องวันนี้ครูเชษฐ์แล้วก็พี่แผ่วไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: บอกว่าโปรแกรมเมื่อกี้ที่เราเรียนรู้ดีมากเลยเนา
1: ะ
0: เห็นภาพเลยมันหมุนได้อะไรเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะอาจารย์ดีมากๆเลยค่ะ
2: เฮ้ยนะเรายังพอมีเวลาอยู่บ้างอะไม่รีบกลับเดี๋ยวเราไปหาอาจารย์เอกกับน้าด้วยดีกว่าเผื่อว่าจะได้สื่อดีๆติดไม้ติดมือกลับไปด้วย
3: โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวไปพร้อมกันเลย
2: โอเค
0: ไปด้วยนะ
2: ค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
4: อ้าวมายังไงแก
0: พาเนี่ยไงมาหาคนหาพี่นี่ไง
1: จันสวัสดีค่ะ
5: สว
1: ั
5: สดีครับ
6: สวัสดีค่ะสองสาว
2: สวัสดีค่ะอาจารย
3: ์สวัสดีค่ะอ้าวว่าไงคะวันนี้มาทำอะไรเอ่ยสาว
1: ๆพอดีหนูนัดกับอาจารย์เอ๋ไว้ค่ะว่าจะมาปรึกษาเรื่องการทำสื่อการสอนนะคะ
2: ส่วนหนูเจอนะอยู่ข้างล่างค่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องเดียวกันเลยหนูก็เลยว่าจะขออนุญาตขึ้นมาฟังด้วยคนได้ไหมคะ
6: ได้จ้ะนั่งก่อนนั่งก่อน
2: ขอบคุณค่ะ
6: อ
2: ่
6: ะม
2: ี
6: อะไรบ้าง
1: พอดีเราสองคนมีปัญหาในการสอนค่ะรูปเลยค่ะคราวนี้2มิติแล้วก็3มิติอะค่ะในเรื่องของการมองภาพด้านหน้าด้านบนด้านข้างอะไรเงี้ยค่ะโดยเฉพาะรูปเลยค่ะคราวนี้ที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์อะค่ะอาจารย์พอจะมีสื่อการสอนที่จะช่วยให้เด็กเขาสามารถมองภาพได้แล้วก็นึกภาพได้บ้างไหมคะ
7: เออจริงๆแล้วอ่ะการใช้สื่อประกอบการสอนในระหว่างที่เราสอนเนี่ยมันก็จะทำให้เด็กๆ เขาเห็นภาพได้ดีขึ้นนะแต่ถ้าเราผลิตสื่อแล้วเราสามารถพลิกแพลงได้หลาย

0: รูปแบบมันก็จะทำให้สื่อที่เราสร้างออกมาเนี่ยมันใช้ได้อย่างคุ้มค่านะ
1: อาจารย์ว่าเราอาจเริ่มจากเอาลูกบาศก์มาให้นักเรียนเขาฝึกมองก่อนดีไหมคะแล้วก็เอาลูกบาศก์1ลูก2ลูกหรือว่า3ลูกเนี่ยมาประกอบเป็นรูปทรงเรขาคณิตแบบต่างๆแล้วก็ลองให้เขาฝึกมองจนเขาสามารถนึกภาพออก
2: จริงๆถ้าจะสร้างลูกบาศก์แบบง่ายๆเลยนะคะก็สร้างจากกระดาษแข็งก็ได้นะคะแล้วก็เอากระดาษแข็งมาตัดแล้วก็มาพับเป็นกล่องลูกบาศก์จากนั้นก็เอาลูกบาศก์มาวางเป็นภาพแล้วให้เด็กมองภาพนั้นนะคะจากด้านหน้าด้านบนหรือว่าด้านข้างก็ได้ค่ะพวกเราคิดว่ายังไงคะ
3: สำหรับหนูคิดว่ามันน่าจะง่ายต่อการผลิตนะคะอาจารย์น่าจะนำไปใช้ได้จริงค่ะ
4: ใช่
5: มาพับกล่องลูกบาศก์กันนะคะเริ่มแรกก็พับตามรอยนี้ก่อนนะคะจากนั้นก็ทากาวค่ะทากาวก็ทาตรงพื้นที่สี่เหลี่ยมนะคะแล้วเดี๋ยวลิ้นมันจะมาแปะกันเอง

0: โอเคเราลองเอารูปบาทมาประกอบเป็นรูปตามเราต้องการสิครับดูที่มันได้ไหม
1: นี่ไงคะอาจารย์ได้แล้วค่ะ
2: ถ้าเป็นรูปแบบนี้อ่ะนักเรียนเขาจะวางลูกบาทยังไง
1: ถ้าเกิดให้เด็กเขาใช้มือจับไว้จะได้ไหมคะ
2: มันก็ได้แหละแต่ทีนี้เรามีสื่อแล้วเนาะเราสร้างสื่อขึ้นมาแล้วทำให้ผู้ใช้ใช้ลำบากอาจารย์ว่าสื่อก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะ
3: ถ้าอย่างนั้นเราใช้เป็นกระดาษกาวสองหน้าได้ไหมคะเป็นตัวยึดระหว่างลูกบาศก์ด้วยกันนะคะ
4: อาจารย์ว่ามันก็ได้นะแต่ว่าเราต้องดูว่ามันมีข้อบกพร่องตรงไหนไหม
1: งั้นเดี๋ยวหนูขอลองประกอบดูก่อนแล้วกันนะคะ

0: คะมันก็ได้อยู่นะคะไม่ต้องจับแล้วค่ะ
1: ผมว่าลองเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นสิครับ
2: ค่ะพี
3: ่อาจารย์
4: อาจารย์ผมว่าหนูเจอข้อบกพร่องแล้วค่ะอาจารย์เพราะว่าถ้าเด็กเขาแกะยังไม่ระวังเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ขาดได้ค่ะอาจารย์
5: ใช่ค่ะถ้าเราต้องใช้สื่อการสอนอันเนี้ยกับเด็กกลุ่มอื่นนั่นหมายความว่าพวกเราอาจจะต้องมานั่งพับลูกบาศก์ใหม่หรือถ้าไม่งั้นก็ต้องเอากระดาษกาวมาซ่อมทุกครั้ง
1: หรือไม่เราก็ต้องหาวัสดุอื่นเนาะที่มาใช้แทนกระดาษเราจะได้ทำซ้ำๆกันได้หลายๆครั้งแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบได้หลายๆรูปแบบ
4: นึกออกแล้วค่ะอาจารย์ตอนที่หนูทำสื่อตอนออกค่ายกับอาจารย์อะเราเคยไปซื้อไม้ที่จะมาทำสื่อกันอะไม้นั้นมันมีด้านกว้างกับด้านยาวเท่ากันเราเอามาตัดเป็นลูกบาศก์ได้ไหมคะ
5: อาจารย์ว่าก็ดีนะจริงๆไม้เนี่ยก็เป็นวัสดุหนึ่งที่มีความคงทนราคาก็ไม่แพงแต่เราจะเอาอะไรติดเชื่อมระหว่างไม้ลูกบาศก์ไม้นี้ล่ะ
2: กระดาษกาวสิพี
5: ่หนูไม่ต้องพูด
4: เราลองใช้แม่เหล็กติดดูไหมคะ
6: แล้วเราจะเอาแม่เหล็กติดกับไม้ยังไงอะคะ
7: กระดาษกาวสิจุ๋ม
5: แกนี่มันเจ้าพ่อกระดาษกาวจริงๆเลยเนาะแต่ก็ลองดูก็ได้อะ

0: อาจารย์ว่าเราต้องมาดูอะว่าแบบเนี้ยมันโอเคหรือยัง
1: แต่หนูมองว่ามันมีร่องไม้ค่ะอาจารย์ที่ต่อกันที่แม่เหล็กอะค่ะติดกันแล้วแบบเนี้ยเวลาเด็กเขามองอะค่ะเขาจะงงไหมอะคะ
0: มาดูหน่อยค่ะ
2: ที่จริงแล้วแม่เหล็กเอามาต่อกันอย่างนี้ก็ทำให้ไม้ติดกันแน่นดีนะคะแต่ก็มีช่องว่างระหว่างไม้อยู่เนาะ
3: แล้วเราจะแก้ปัญหาไอ้ช่องว่างตรงนี้ได้ยังไงดีครับ
4: พี่ขอดูหน่อย
5: ถ้าสมมุติเราเจาะรูเนาะแล้วก็เอาแม่เหล็กอันเนี้ยฝังลงไปในบนไม้เนี่ยได้อะพี่ว่าปัญหาตรงนี้มันน่าจะหมดไปเนาะ
0: แล้วเราจะเจาะรูยังไงอะคะ
5: ก็เอาสว่านเจาะให้รูที่ไม้เนี่ยมันมีขนาดเท่ากับแม่เหล็กแล้วเอาแม่เหล็กฝังลงไปไงเหมือนอาจารย์นึกขึ้นได้ว่าตอนที่เราทำค่ายกันอะมีลูกบาศก์ที่เจาะรูไว้ตรงกลางเดี๋ยวพวกเราลองดูเนาะว่ามันจะใส่แม่เหล็กได้หรือเปล่าเนาะ
6: อะไร
7: พี่มีของแบบนี้ในห้องด้วยเหรอลูกบาศก์จอรู
5: เอ้ยหนูห้องพี่เนี่ยยิ่งกว่ากระเป๋าโดเรมอนอีก
8: แกอยากได้อะไรแกบอกฉันได้เลยนะ
7: บาศก์จอรูนี่นะ
2: เดี๋ยวเราให้เด็กๆลองเอาแม่เหล็กใส่ลงไปในไม้ดูค
8: ่ะลองดู
7: ลูกบาศก์จอรู
8: ใส่ได้ไหมลูกใส่ได้ไหม
9: งานนี้ซื้อเลยค่ะอาจารย์ดูแล้วน่าจะแข็งแรงดีแล้วก็น่าจะใช้งานได้ดีเลยค่ะ
7: พี่เห็นนะซื้อผมขอได้ไหม
8: หนูไม่ต้องพูด
10: ตอนนี้ซื้อเราเสร็จแล้วเนาะเราลองทดลองใช้สื่อดีกว่านะครับ
2: เดี๋ยวเราให้นะกับโบเป็นครูเนาะแล้วเดี๋ยวพวกอาจารย์เป็นนักเรียนให
10: ้
2: ค่ะ
10: โอเค
9: ค่ะนักเรียนครูมีลูกบาศก์ที่ประกอบกันเป็นรูปในลักษณะนี้เดี๋ยวจะให้เราสังเกตภาพที่เรามองจากด้านหน้าด้านข้างและก็ด้านบนเนาะแต่ก่อนอื่นให้นักเรียนเรียงลูกบาศก์ให้ได้เหมือนครูก่อนค่ะเอาลูกบาศก์ที่ครูให้ไว้เอาให้เหมือนนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสังเกตภาพจากด้านหน้าด้านข้างและก็ด้านบนเนาะแต่เวลาเราสังเกตภาพจากด้านหน้าด้านข้างด้านบนเนี่ยเรามีวิธีการคือถ้าเกิดเราจะสังเกตภาพจากด้านไหนก็ให้เราดันลูกบาศก์ชิดด้านนั้นเลยเช่นถ้าเราจะสังเกตจากด้านหน้าก็ให้ดันลูกบาศก์ชิดด้านหน้าให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันแบบนี้พอชิดด้านหน้าแล้วเราก็สังเกตสิคะว่ามันเป็นรูปอะไรนะคล้ายตัว L เนาะแล้วได้แล้วนะคะภาพจากที่มองจากด้านหน้าเนาะทีนี้เอากลับมาไว้ที่เดิมก่อนที่จะสังเกตด้านอื่นทีนี้เดี๋ยวเรามาสังเกตภาพที่เกิดจากการมองด้านข้างบ้างนะคะข้างนี้แล้วกันเนาะเราก็ดันลูกบาศก์ชิดทั้งหมดเลยชิดด้านข้างนี้ถ้าเกิดเราอยากจะสังเกตด้านนี้ปึ๊บชิดหมดแล้วสังเกตสิคะเป็นรูปอะไรเอ่ย
11: ก็เป็นตัว L นะคะ
9: เป็นตัว L เหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะแต่หันคนละฝั่งเนาะเมื่อเราได้แล้วเราก็เอาภาพไปไว้เหมือนเดิมก่อนทีนี้เหลือด้านสุดท้ายแล้วเนาะเหลือด้านบนเราก็ดันลูกบาศก์ทั้งหมดชิดด้านบนเลยค่ะชิดด้านบนนะคะแล้วก็สังเกตภาพที่ได้จากการมองด้านบนลักษณะเป็นยังไงใช่แล้วค่ะได้ไหมเอ่ยได้เหมือนครูไหมคะ
12: ได
9: ้โอเคค่ะทีนี้เรารู้วิธีการใช้แล้วเนาะเดี๋ยวครูจะมีใบกิจกรรมให้เดี๋ยวให้เราช่วยกันมองนะคะว่าภาพที่เกิดจากการมองด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านบนนั้นมันมีลักษณะอย่างไรคะ
12: ได
9: ้ค่ะครูโบช่วยแจ้งหน่อยค่ะ
13: ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นใบงานเรื่องรูปเรขาคณิต2มิติแล้วก็3มิติค่ะ
14: ทีนี้คุณครูจะให้พวกเรานะคะเอาลูกบาศก์เนี้ยมาต่อตามภาพในใบงานเลยค่ะอ่ะให้ช่วยกัน
10: อ่ะช่วยกันต่อสิ
14: เริ่มได้เลยค่ะ
10: โอเคอันนี้เหมือนกันมั้ย
15: เป๊ะ
10: เหมือนเป๊ะเลย
14: ได้แล้ว
10: ได้แล้ว
14: โอเคคุณครูอยากให้พวกเราเนี่ยช่วยกันมองรูป2มิตินะคะว่าด้านข้างด้านหน้าแล้วก็ด้านบนเนี่ยได้เป็นรูปอะไรกันบ้างแล้วก็ให้พวกเรานะคะเขียนวาดรูปลงไปในใบงานเลยค่ะ
2: ได้ค่ะจองด้านหน้านะ
10: โอเคฉะนั้นเดี๋ยวผมขออาสาทำด้านบนเน
13: าะ
10: ลองดูขยับรูปตามที่ครูณสอนขยับขึ้นมาข้างบนขยับขึ้นมาโอเคได้เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวขอวาดนิดนึงโอเค ครับ
2: ถูกไหมคะครูโบ
1: ขอเช็คก่อนนะคะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยค่ะต่อไปเป็นใครคะ
4: ลืมมาด้านหน้าด้านหน้าเหมือนไม่ต้องทำอะไรดันลูกเดียวนะคะให้มาติดกันเนาะได้แล้วค่ะ
10: ลองวาดภาพก่อนลองวาดภาพด้านหน้า
4: ด้านหน้าเป็นยังไงเหมือนแค่รับรางวัลเลย
1: ดีมากถูกค่ะถูกต้องค่ะ
6: ต้องหนูแล้วนะคะ
1: โอเคค่ะ
6: หนูถ้าทางยากมากดูกันด้านข้างด้านข้างแบบนี้เนาะ
10: ลองดันสิครับ
6: แบบไหนดีนะแบบนี้ได้ไหม

0: เหมือนกำแพงเลยค่ะที่มีแบบช่องพอดีเลยค่ะคุณโบใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แบบนี้ไหมคะคุณโบ
1: ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะแล้ววันนี้สำหรับวันนี้เด็กๆพอเข้าใจไหมคะยากไปไหมคะ
2: ไม่ยาก
3: ไม่ยากค่ะ
1: ได้ค่ะ
3: สื่อนี้ถ้าใช้ประกอบการสอนมันทำให้เด็กมองเห็นภาพดีนะคะ
4: อาจารย์ว่ามันเป็นสื่อที่ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้อะทำให้เขาแบบมองภาพที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นแล้วเขาก็สร้างองค์ความรู้ได้แล้วก็ใช้ง่ายค่ะทนด้วยค่ะ
2: จริงแล้วเนาะวันนี้ที่เรานั่งคุยกันมาตั้งนานเนี่ยจริงเราเริ่มต้นจากสื่ออย่างนี้เนาะที่อาจจะดูทำง่ายเนาะแต่มันก็จะมีข้อบกพร่องบางอย่างเราได้คุยกันเรื่องพวกนี้จนเราได้สื่อแบบนี้จริงๆเนี่ยตอนที่ผมดูนะเฮ้ยมันทำยากเหมือนกันเนาะต้องใช้แรงในการตอกอะไรลงไปเนาะแต่พอเราเห็นผลงานออกมาจริงแล้วมันคุ้มค่าที่จะลงมือทำเนาะ
5: ในการผลิตสื่อการสอนนะคะเราต้องพึงระลึกไว้เสมอว่ามันไม่มีสื่อการสอนไหนดีที่สุดแล้วก็ใช้ได้ทุกสถานการณ์เพราะว่าสื่อการสอนในแต่ละอันมันก็มีข้อดีข้อด้อยที่แตกต่างกันไปและความเหมาะสมกับวิธีการสอนก็แตกต่างกันไปด้วยเพราะฉะนั้นในการที่เราจะเลือกผลิตสื่อเราควรเลือกที่ดูว่าเราจะไปใช้กับเนื้อหาอะไรตัวผู้เรียนของเราเป็นยังไงแล้วก็วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้เป็นยังไงมันถึงจะทำให้สื่อที่เราสร้างเนี่ยเกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนได้สูงที่สุด
6: ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากเลยนะคะที่ทำให้พวกหนูเนี่ยได้แนวคิดในการผลิตสื่อการสอนนะคะที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนเนี่ยให้เขาสามารถนึกภาพทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับรูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากรูปบาศก์นะคะ
7: ก็ส่วนสำหรับหนูนะคะหนูก็จะนำสื่อที่อาจารย์แนะนำมาค่ะไปใช้กับการสอนแล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนด้วยค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากมากเลยนะคะก
1: ็สวัสดีค่ะ
2: วันนี้ได้อะไรกลับบ้านกันเยอะไหมครับ
7: สำหรับหนูรู้สึกว่าหนูได้หลายอย่างเลยค่ะอาจารย์ทั้งในเรื่องของแนวความคิดแล้วก็วิธีการสร้างสื่อค่ะ
6: ใช่ค่ะอาจารย์พวกเราสองคนต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ถึงแม้ว่าพวกหนูเนี่ยจะจบไปแล้วแต่ว่าอาจารย์ก็ยังคอยช่วยเหลือพวกเราอย่างเต็มที่เหมือนตอนที่หนูเรียนอยู่เลยค่ะ
2: ยินดีมากครับก็ผมและอาจารย์เนาะผมเชื่อเสมอเลยว่าอาจารย์ทุกคนในที่นี้ก็พร้อมช่วยพวกเรานะครับทั้งนักศึกษาที่ยังเรียนอยู่นักศึกษาที่จบไปแล้วเนาะก็พวกเราครอบครัวเดียวกันนี่ครอบครัวที่สัตว์เทพสตรีไง
6: ค่ะงั้นต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ

ครับอันดับแรกนะครับเราจะมาทำความรู้จักกับคำว่าสาลายสาลายคือสารเนื้อเดียวนะครับที่มีองค์ประกอบตั้งแต่2 อย่างนั่นคือตัวทำละลายแล้วก็ตัวถูกละลายอันดับแรกที่เราจะทำความเข้าใจเรื่องของสารละลายเรามาดูก่อนว่าตัวทำละลายคืออะไรตัวถูกละลายคืออะไรโดยหลักการในการพิจารณาเราจะแบ่งได้ออกเป็น2 อย่างคือ 1. พิจารณาจากปริมาณของสารนะครับและอันที่2พิจารณาจากสถานะของสารที่เราใช้กันมากนะครับเราจะพิจารณาจากสถานะของสารโดยนะครับตัวของสารละลายเป็นสถานะใดตัวทำละลายจะมีสถานะเดียวกันกับตัวของสารละลายยกตัวอย่างเช่นน้ำเกลือน้ำเกลือนะครับเราจะเห็นว่าส่วนผสมน้ำเกลือจะเกิดจากน้ำแล้วก็เกลือโดยที่สารละลายทั้งหมดมีสถานะเป็นของเหลวนะครับน้ำเกลือมีสถานะเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นตัวที่มี

สถานะเดียวกันกับตัวของสาหร่ายตัวนี้จะเป็นตัวทำละลายเราจะเห็นว่าเกลือมีสถานะเป็นของแข็งน้ำมีสถานะเป็นของเหลวเราจะทำให้น้ำเกลือตัวของน้ำที่เป็นตัวทำละลายของสาหร่ายน้ำเกลือนะครับหรือเราจะพิจารณาจากเช่นตัวของน้ำเชื่อมนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับน้ำเชื่อมมีสถานะเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นตัวทำละลายคือสารที่มีสถานะเดียวกันกับตัวของสารละลายเพราะฉะนั้นน้ำจึงเป็นตัวทำละลายของสารละลายน้ำเชื่อมเช่นเดียวกันนะครับปัจจัยที่2นะครับปัจจัยที่2ก็คือตัวของปริมาณนะครับโดยที่สารที่มีปริมาณต่างกันเนี่ยตัวที่มีอัตราส่วนหรือมีปริมาณมากที่สุดตัวนั้นจะเป็นตัวทำละลายอย่างสารละลายตัวของนาคนะครับที่เกิดจากการรวมกันระหว่างองค์ประกอบ3อย่างนะครับคือทองแดงทองเหลืองแล้วก็เงินนะครับจะรวมกันเป็นอัตราส่วนของสร้อยที่เป็นนาคเพราะฉะนั้นตัวที่มีปริมาณมากที่สุดตัวนั้นจะเป็นตัวทำละลายและอีก2ตัวจะเป็นตัวถูกละลายนะครับอันดับต่อไปพอเราเข้าใจแล้วว่าสารละลายเกิดจากตัวทำละลายแล้วก็ตัวถูกละลายนะครับในระดับชั้นนี้เราจะทำการเรียนรู้กันใน1หน่วยก็คือหน่วยของความเข้มข้นความเข้มข้นของสารคืออะไรความเข้มข้นของสารก็คือการเปรียบเทียบปริมาณว่าสารละลาย A กับสารละลาย B ใครมีความเข้มข้นมากกว่ากันนะครับอย่างเช่นนะครับสารละลายที่เรานำน้ำเฮลบูบอยมาเทใส่ในสารละลายถ้าน้ำเฮลบูบอยมีสีเข้มเราก็จะบอกว่าสารละลายน้ำเฮลบูบอยที่มีสีแดงมากตัวนี้จะมีความเข้มข้นมากกว่าสารละลายที่มีน้ำเฮลบูบอยที่จางลงนะครับอันนี้เป็นการมองด้วยตาเปล่าคร่าวๆนะครับแต่สำหรับในชั้นนี้ที่เป็นระดับชั้นม.ต้นนะครับเราจะทำการเรียนการสอนนะครับใน1หน่วยก็คือความเข้มข้นร้อยละโดยความเข้มข้นร้อยละเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ตัว1ความข้นโดยมวล2โดยปริมาตรและ3โดยมวลต่อปริมาตรเรามาดูนะครับวิธีการเตรียมสารละลายนะครับในหน่วยของร้อยละโดยมวลเรามาทบทวนอีกทีนึงการเตรียมความเข้มข้นในหน่วยร้อยละโดยมวลหมายความว่าอะไรหมายความว่าในสารละลาย100ส่วนนะครับมีสารนั้นอยู่ทั้งหมดกี่ส่วนอาจารย์จะขอยกตัวอย่างเป็นสารละลายโซเดียมคลอไรด์นะครับเข้มข้น 15% โดยมวลหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าอาจารย์ชั่งโซเดียมคลอไรด์15กรัมนะครับอาจารย์จะเติมน้ำซึ่งเป็นตัวทำละลายเข้าไปทั้งหมด85กรัมนะครับแสดงว่าสารละลายทั้งหมดของอาจารย์จะรวมเป็น100กรัมจากการที่ชั่งโซเดียมคลอไรด์15น้ำอีก85กรัมนะครับทำการละลายเราจะได้ออกมาเป็นความเข้มข้นของสารละลายในความเข้มข้นโซเดียมคลอไรด์ 15% โดยมวลนะครับตรงตามความหมายของสูตรก็คือ100ส่วนมีโซเดียมคลอไรด์อยู่15ส่วนน้ำอยู่85ส่วนนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นร้อยละโดยปริมาตรร้อยละโดยปริมาตรหลักการพิจารณาเหมือนกันหมายถึงร้อยละโดยปริมาตรเท่ากับนะครับปริมาตรของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายนะครับคูณด้วย100ยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าอาจารย์จะต้องการเตรียมสารละลายไฮโดรคลอริก 15% โดยมวลหมายถึงสารละลายทั้งหมด100ลูกบาศก์เซนมีเนื้อสารไฮโดรคลอริกอยู่15ลูกบาศก์เซนมีน้ำละลายอยู่85ลูกบาศก์เซนยกตัวอย่างจากชีวิตประจำวันละกันณตอนนี้นะครับเราจะมีการพูดถึงเอทานอลเข้มข้น 75% โดยปริมาตรนะครับหมายถึงอะไรหมายความว่าเราปิเปตเอทานอลมาทั้งหมด75ลูกบาศก์เซนเตรียมสารละลายโดยการเติมน้ำอีก25ลูกบาศก์เซนนะครับจะได้เป็นเอทานอลเข้มข้น 75% โดยปริมาตรนะครับตัวหน่วยสุดท้ายที่เราพูดถึงนะครับก็คือหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรหมายถึงปริมาณของตัวถูกละลายต่อปริมาณของสารละลายใน100ส่วนยกตัวอย่างเช่นสมมติอาจารย์ต้องการเตรียมสารละลายกลูโคสนะครับ 15% โดยมวลต่อปริมาตรในสารละลายหมายความว่าอะไรหมายความว่าในสารละลายทั้งหมด100ลูกบาศก์เซนมีเนื้อสารกลูโคสอยู่ทั้งหมด15กรัมเป็นไปตามสูตรนี้ก็คือร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรเท่ากับมวลของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายคูณด้วย

0: 100นะครับยกตัวอย่างนะครับในการเตรียมเช่นอาจารย์ต้องการเตรียมนะครับสาหร่ายคอปเปอร์ซัลเฟตนะครับ 5% โดยมวลต่อปริมาตรหมายความว่าอาจารย์ต้องการชั่งคอปเปอร์ซัลเฟตนะครับจำนวน5กรัมละลายจนมีปริมาตรของสาหร่ายทั้งหมด100ลูกบาศก์เซนอาจารย์จะได้ความเข้มข้นของสารคอปเปอร์ซัลเฟต 5% โดยมวลต่อปริมาตรนะครับจากนั้นนะครับที่เราเรียนเนื้อหากันไปแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าจากองค์ความรู้นะครับในระดับชั้นม.ต้นที่เราได้เรียนรู้กันไปเนี่ยเรานำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมีการทำการทดลองโดยการนำความรู้เกี่ยวกับความเข้มข้นของสาหร่ายในหน่วยร้อยละไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเราอาจจะเคยเห็นมาแล้วบ้างนะครับหรือว่าบางคนอาจจะไม่เคยเห็นแต่สิ่งนี้จะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดของลพบุรีก็คือการย้อมสีเส้นได้ฝ้ายจากสีธรรมชาตินะครับโดยการที่อาจารย์นำมาทำการทดลองร่วมกับการหมักดินสอพองซึ่งเป็นหนึ่งในของจังหวัดลพบุรีเราก็มีการเพิ่มคุณสมบัติบางประการให้กับเสื้อผ้านั้นด้วยสำหรับการย้อมสีเส้นได้ฝ้ายจากสีธรรมชาตินะครับจะเป็นการนำเอาสีนะครับจากธรรมชาติเช่นพืชสัตว์นะครับมาใช้ในการย้อมโดยเทคนิคที่เราใช้ในการย้อมนะครับเราจะเป็นการประยุกต์ใช้เรื่องของความเข้มข้นโดยที่จะมีสาหร่ายทั้งหมด2ตัวนะครับตัวที่1เราเรียกมันว่าน้ำย้อมน้ำย้อมนะครับเป็นการนำพืชหรือสัตว์นะครับนำมาแช่กับน้ำโดยกรรมวิธีที่เราจะยกตัวอย่างนะครับจะเป็นการเตรียมน้ำย้อมจากกระเจี๊ยบนะครับโดยที่การนำกระเจี๊ยบที่ตากแห้งนะครับ250กรัมทำการต้มกับน้ำนะครับจำนวน5ลิตรต้มเป็นเวลาประมาณ 4-6 ชั่วโมงนะครับเพื่อให้ได้สีที่เข้มขึ้นจากนั้นนำสาหร่ายที่ได้ไปกรองนะครับเราจะได้น้ำย้อมตัวจากกระเจี๊ยบนะครับจากนั้นเราจะพักไว้นะครับตัวต่อไปนะครับเส้นได้ฝ้ายนะครับเส้นได้ฝ้ายที่เราใช้ในการทำการทดลองตัวนี้จะใช้เป็นได้ฝ้ายนะครับเบอร์10/1โดยก่อนที่จะทำการทดลองนั้นเราต้องมีการทำความสะอาดได้ฝ้ายโดยสูตรที่เราทำความสะอาดได้ฝ้ายนะครับเราจะใช้โซดาแอดหรือโซเดียมคาร์บอเนตนะครับจำนวน30กรัมกับสบู่นะครับโดยใช้สบู่เป็นสบู่ซักผ้านะครับจำนวน40กรัมจากนั้นทำการต้มน้ำในน้ำ5ลิตรนะครับจากนั้นเราใส่ได้นะครับจำนวน5ใจจากนั้นต้มเวลาต้มผ้านะครับเป็นเวลา45นาทีจากนั้นเราจะนำผ้าที่ต้มแล้วนะครับขึ้นมาทำความสะอาดจากนั้นเราจะทำการไปตากนะครับแล้วเราก็จะนำตัวของผ้าที่ตากเสร็จแล้วนะครับมาทำการย้อมร่วมกับตัวของน้ำย้อมแล้วก็สาหร่ายสารช่วยติดนะครับโดยสาหร่ายสารช่วยติดเนี่ยเราสามารถออกแบบการทดลองที่สอดคล้องกับความเข้มข้นของสาหร่ายในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกรรมวิธีในการย้อมนะครับว่าในการย้อมสีธรรมชาติเนี่ยเป็นยังไงนะครับตัวแรกนะครับที่เราจะทำให้ดูก็คือตัวนี้จะเป็นแก่นไม้ฝางนะครับตัวนี้แก่นไม้ฝางโดยใช้สารช่วยติดเป็นสาหร่ายซิงค์ซัลเฟตนะครับลักษณะของการย้อมเนี่ยเราจะเห็นว่าแก่นไม้ฝางเนี่ยเราจะให้เป็นสีแดงแต่เราจะใช้สาหร่ายช่วยติดซิงค์ซัลเฟตในการทำให้ติดสีแดงที่เข้มมากขึ้นนะครับแล้วเรามาดูอีกคลื่นนึงนะครับที่เราจะให้ดูในวันนี้ก็คือเป็นสาหร่ายขมิ้นนะครับสาหร่ายขมิ้นตัวนี้จะทำการย้อมร่วมกับสารช่วยติดเป็นคอปเปอร์ซัลเฟตนะครับจะได้เป็นสารละลายที่ออกเป็นสีเขียวตองนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาดูตัวนี้การใช้เทคนิคของการหมักด้วยดินสอพองนะครับซึ่งดินสอพองเนี่ยจะเป็นของขึ้นชื่อในจังหวัดลพบุรีนะครับที่นำมาใช้เป็นสารช่วยติดทำให้อาจจะเกิดเป็นสีใหม่หรือว่าอาจจะทำให้สีของสารช่วยติดแล้วก็สีของสารย้อมเนี่ยติดสีได้ดีขึ้น
1: อันนี้ก็จะเป็นผ้าที่ย้อมจากขมิ้นนะคะผสมกับสารช่วยติดคือแมงกานีซัลเฟตความเข้มข้น 15% เป็นเวลา45นาทีค่ะต่อมาเป็นขมิ้นนะคะผสมกับแมงกานีซัลเฟตความเข้มข้น 10% 30นาทีแล้วก็เป็นขมิ้นนะคะผสมกับสารช่วยติดที่เป็นซิงค์ซัลเฟตความเข้มข้น 10% เป็นเวลา30นาทีค่ะต่อมาก็จะเป็นขมิ้นผสมกับสารช่วยติดที่เป็นซิงค์ซัลเฟตความเข้มข้น 5% เป็นเวลา45นาทีขมิ้นนะคะผสมกับ สารช่วยติดที่เป็นเฟอร์ลาซัลเฟตความเข้มข้น 5% 30นาทีแล้วก็ขมิ้นผสมกับสารช่วยติดเฟอร์ลาซัลเฟต 15% เป็นเวลา30นาทีร่วมกับการหมักดินสอพองค่ะแล้วก็ขมิ้นนะคะผสมกับคอปเปอร์ซัลเฟตนะคะความเข้มข้น 15% เป็นเวลา30นาทีแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นผ้าที่ย้อมจากขมิ้นผสมกับสารช่วยติดที่เป็นคอปเปอร์ซัลเฟต 10% เวลา60นาทีแล้วก็ร่วมกับการหมักดินสอพองด้วยค่ะ
2: ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นพืชที่ใช้โดยแก่นฝางนะคะผสมกับสารช่วยติดแมงกานีซซัลเฟตค่ะที่มีความเข้มข้น 15% ค่ะใช้เวลาในการย้อม45นาทีส่วนอันนี้นะคะจะเป็นพืชแก่นฝางค่ะผสมกับสารช่วยติดแมงกานีซซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 10% ใช้เวลาในการย้อม30นาทีค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางค่ะผสมกับสารช่วยติดซิงค์ซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 5% ค่ะใช้เวลาในการย้อม45นาทีอันนี้นะคะจะเป็นพืชแก่นฝางค่ะผสมกับสารช่วยติดซิงค์ซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 10% ค่ะใช้เวลาในการย้อมนะคะ30นาทีส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางผสมกับเฟอรัสซัลเฟตที่มีความเข้มข้น 15% นะคะใช้เวลาในการย้อม30นาทีร่วมกับการหมักดินสอพองค่ะอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางบวกกับเฟอรัสซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 5% ค่ะใช้เวลาในการย้อม30นาทีส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางบวกกับคอปเปอร์ซัลเฟตค่ะที่มีความเข้มข้น 15% ใช้เวลาในการย้อมนะคะ45นาทีร่วมกับการหมักดินสอพองค่ะและสุดท้ายนะคะเป็นแก่นฝางค่ะบวกกับคอปเปอร์ซัลเฟตที่มีความเข้มข้น 15% ค่ะใช้เวลาในการย้อม60นาที
3: ค่ะต่อมานะคะพืชที่เราใช้คือกระเจี๊ยบค่ะสารช่วยติดนะคะเราใช้เป็นแมงกานีซซัลเฟตค่ะที่ความเข้มข้น 15% ใช้เวลาหมักนะคะ45นาทีค่ะต่อมานะคะเป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดสีนะคะคือแมงกานีซซัลเฟตที่ความเข้มข้น 10% ระยะเวลาในการหมักคือ30นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่เราใช้เป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดนะคะเราใช้เป็นซิงค์ซัลเฟตค่ะที่ความเข้มข้น 10% ใช้เวลาในการหมัก30นาทีค่ะต่อมานะคะเป็นกระเจี๊ยบค่ะสารติดสีนะคะก็คือซิงค์ซัลเฟตที่ความเข้มข้น 5% ใช้ระยะเวลาในการหมัก45นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้เป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดนะคะคือเฟอรัสซัลเฟตค่ะที่ความเข้มข้น 5% ใช้ระยะเวลาในการหมัก30นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้เป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดนะคะคือเฟอรัสซัลเฟตที่ความเข้มข้น 15% ใช้ระยะเวลาในการหมัก30นาทีค่ะแต่ตรงนี้นะคะจะเป็นการหมักร่วมกับดินสอพองนะคะเป็นระยะเวลา1คืนค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้นะคะเป็นกระเจี๊ยบค่ะสารช่วยติดนะคะคือคอปเปอร์ซัลเฟตที่ความเข้มข้น 15% ใช้ระยะเวลาในการหมัก60นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้เป็นกระเจี๊ยบค่ะสารช่วยติดนะคะคือคอปเปอร์ซัลเฟตที่ความเข้มข้น 10% นะคะระยะเวลาในการหมักนะคะ60นาทีเป็นการหมักร่วมนะคะกับดินสอพองเป็นระยะเวลา1คืนค่ะ
4: และนี่นะคะก็คือตัวอย่างผ้ามันย้อมนะคะโดยพืชในการย้อมนะคะคือเป็นฝางค่ะโดยใช้สารช่วยติดสีที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ลายผ้ากันมัดที่แตกต่างกันค่ะส่วนนี้นะคะเป็นตัวอย่างผ้ามัดย้อมพืชที่ใช้ย้อมก็คือกระเจี๊ยบค่ะโดยใช้สารช่วยติดสีที่แตกต่างกันแล้วก็ลายผ้าที่แตกต่างกันค่ะและนี่นะคะก็คือเป็นตัวอย่างผ้ามัดย้อมที่พืชที่ใช้ในการย้อมนะคะคือขมิ้นค่ะโดยใช้สารช่วยติดสีที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ลายผ้าที่แตกต่างกันค่ะ

ัวนี้นะครับจะเป็นบอร์ดเกมนะครับบอร์ดเกมจะเป็นนวัตกรรมตัวนึงที่นำมาสนับสนุนระบบความคิดของนักเรียนได้ตั้งแต่ระดับประถมจนถึงมัธยมแล้วก็มหาลัยนะครับตัวบอร์ดเกมตัวนี้จะถูกสร้างขึ้นมาจากองค์ความรู้แล้วก็ผลการทดลองนะครับผลการทดลองเกี่ยวกับการยอมผ้าคู่นะครับโดยที่บอร์ดเกมตัวนี้เป็นเกี่ยวกับการยอมผ้าจากกระเจี๊ยบนะครับโดยที่อันดับแรกนะครับเราจะมาแนะนำตัวละครนะครับตัวละครจะมีทั้งหมด6ตัวนะครับจะเริ่มจากการ์ด A การ์ดตัวละครจะเป็นใบนี้นะครับโดยที่จะมีตั้งแต่ A ถึง F นะครับโดยที่การ์ด A B C นะครับจะเป็นเกี่ยวกับความสามารถในการเป็นสารช่วยติดในความเข้มข้นต่างๆหมู่บ้าน A นะครับจะมีความสามารถในการเป็นสารช่วยติดทั้งหมด 5% นะครับหมู่บ้าน B 10% หมู่บ้าน C อีก 15% จากนั้น A B C จะเป็นความเข้มข้นของสารนะครับ D Doc E แล้วก็ F นะครับจะเป็นความสามารถในการทำการทดลองที่เวลาต่างๆตั้งแต่30นาที45นาทีแล้วก็60นาทีนะครับความสามารถทั้ง2ตัวนี้จะประกอบกันมาเป็น1เงื่อนไขของการยอมผ้าในตารางตัวนี้นะครับโดยที่อาจารย์จะยกตัวอย่างตัวนี้เช่นช่องนี้นะครับการย้อมจะได้สีเส้นได้ฝ้ายตามในรูปนี้จะต้องใช้ความเข้มข้นของฟอรัสซัลเฟตนะครับโดยในการย้อมเนี่ยจะต้องมีสภาวะ2ตัวก็คือน้ำย้อมจะต้องเป็นเวลา30นาทีแล้วก็ 5% 30นาทีและ 5% เราก็ต้องมาดูว่า30นาทีตัวเนี้ยมันคือความสามารถของหมู่บ้าน D-Doc และ 5% เป็นความสามารถของหมู่บ้าน A เพราะฉะนั้นในการจะชนะช่องนี้หรือได้แต้มในช่องนี้เราต้องทำการใช้ความสามารถของหมู่บ้าน A และ D-Doc โดยที่ถ้าผู้เล่นนะครับทอยไปสมมุติผู้เล่นที่มี A อยู่แล้วสามารถจ้างแค่หมู่บ้าน D-Doc เพียงหมู่บ้านเดียวนะครับโดยที่ในการปิดดีลตัวนี้นะครับเราจะทำการเปิดการ์ดตัวนี้เราจะเรียงลำดับในแต่ละช่องจะมีจำนวนเงินที่แตกต่างกันอย่างเช่นตัวนี้1เหรียญแทน 20M นะครับตัวนี้ถ้าชนะช่องนี้ได้จะได้ทั้งหมด4เหรียญ4เหรียญนั่นหมายความว่าช่องนี้อำนาจในการต่อรองของเงินช่องนี้จะเท่ากับ 80M โดยที่ถ้าสมมุติว่า A เป็นคนทอยนะครับ A ต้องจ้างแค่ D-Doc คนเดียวนะครับ D-Doc สามารถเรียกเงินจาก A เท่าไหร่ก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าได้ทั้งหมด 80M D-Doc เรียกทั้งหมด 30Mถ้าคนที่เป็นคนปิดดีลยอมหมายความว่าคนที่เป็นคนดีลจะได้ทั้งหมด 50M และ D-Doc จะได้ 30M ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าดีลได้นะครับเราจะทำการหงายการ์ดตัวนี้หงายการ์ดไว้นะครับหมู่บ้าน A เป็นสีแดงนะครับเราจะทำการหยิบบ้านสีแดงนะครับ1หลังมาวางอยู่ด้านนี้นะครับและคุณสมบัติพิเศษจะได้เหรียญเงินทั้งหมด1เหรียญโดยคุณสมบัตินะครับในการเป็นเหรียญเงินกับเหรียญทองจะมีความแตกต่างกันถ้าเหรียญเงินนะครับแทนศักยภาพของหมู่บ้านใดก็ได้เพียง1หมู่บ้าน A ถึง F ได้หมดเลยนะครับแต่สำหรับเหรียญทองนะครับมีความพิเศษคือสามารถแทนหมู่บ้านได้2หมู่บ้านหรือเหรียญทองจะแทนศักยภาพในการหมักดินสอพองก็ได้นั่นหมายความว่าการปิดการ์ดการหมักดินสอพองตามมุมทั้ง4มุมเนี้ยจะต้องใช้เหรียญทองเท่านั้นเราจะทำการแกล้งเพื่อนก็ได้โดยใช้การ์ดเหรียญทอง1เหรียญโดยการบล็อกเราใช้คำว่าบล็อกนะครับ F ต้องการแกล้งไม่ให้ D-Doc ใช้ได้ F บล็อก D-Doc ก็ได้นะครับเพื่อบังคับให้จ้างตัวเองนะครับสำหรับใครเป็นเฮดของการปิดดีลนะครับใครเป็นคนเปิดใบดีลได้จะได้เหรียญพิเศษอันนี้ไป1เหรียญ นะครับแต่ผู้เล่นบางคนนะครับสามารถแย่งการดีลหมายความว่าถ้าไม่ต้องการไม่พอใจที่จะให้ A ดีลสมมุติ C-Cat ต้องการดีลเอง C-Cat ยอมทิ้งเหรียญทอง1เหรียญ นะครับในการเป็นเจ้าของการดีลโปรเจกต์นั้นในการพัฒนาเฉดสีในโปรเจกต์นั้นก็ได้นะครับจากนั้นสมมุติว่าการ์ดช่องนี้มีคนเดินไปแล้วเดินมาตกช่องที่มีคนปิดดีลไปแล้วมีเจ้าของที่แล้วนะครับ
คนที่ไปเดินตกในพื้นที่ของเพื่อนนะครับต้องจ่าย 20M นะครับก็คือตามใบที่เราหงายขึ้นมานะครับโดยในการเล่นเล่นไปเรื่อยๆจบเกมเมื่อไหร่นะครับเราจะนับเงินใครเงินสูงสุดคนนั้นจะเป็นผู้ชนะ

แล้วสำหรับตรงมุมนะครับเราจะมีจุดพิเศษนะครับจุดที่1จะเป็นตัวนี้ในช่องแรกนะครับในช่องที่มีรูปคนเอาปืนจี้นะครับคนเอาปืนจี้ตัวนี้จะมี

คุณสมบัติที่เราเรียกว่าปล้นเราสามารถดิวก็ได้หรือจะปล้นก็ได้สำหรับการปล้นนะครับจะได้คุณสมบัติของเหรียญเงิน1เหรียญเหรียญทอง1เหรียญจะปล้นผู้เล่นคนไหนก็ได้1คนสำหรับการเดินมาสมมติตกในจุดที่มีการพาดบันไดนะครับจะมีลูกศรกำกับสมมติว่าตกในช่องนี้นะครับตกในช่องนี้สามารถอยู่ในช่องนี้ก็ได้หรือเราจะเคลื่อนตัวเองมาอยู่ในช่องนี้ก็ได้อันใดอันหนึ่งแค่อันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในการพาดบันไดจะมี1จุดนะครับและ2จุดตรงนี้จากนั้นจุดคุณสมบัติพิเศษตัวที่3รูปเครื่องบินนะครับรูปเครื่องบินตัวนี้เมื่อมาตกตรงนี้ผู้เล่นสามารถเคลื่อนที่ไปการ์ดใดก็ได้ที่อยู่ในเกมสมมติเราปิดดิวใบนี้ได้นะครับเราจะให้ผู้เล่นคนที่ปิดดิวได้ทอยการ์ดถ้าเป็น1หรือ2นั่นหมายความว่าเกมยุติทันทีแต่ถ้าไม่ได้1หรือ2เราก็จะเล่นต่อกรณีที่การ์ดปิดดิวหมดเราจะวนรอบสุดท้ายนะครับแล้วก็นับจำนวนเงินที่มีเกมตัวนี้จึงสามารถได้ตั้งแต่การวางแผนจนถึงเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ความเข้มข้นการย้อมสีเส้นได้ฝ้าจากสีธรรมชาติแล้วก็จะปรับทัศนคติของผู้เรียนให้ชอบวิทยาศาสตร์และมองว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว

0: เธอเมื่อวานเย็นเธอกินข้าวกับอะไรมาเหรอ
1: เรากินปลาทอดอ่ะกับน้ำจิ้มแซ่บๆอ่ะโคตรอร่อยเลยแต่ดูดีได้แผ่นน้ำมันกระเด็นมาด้วย
0: อุ้ยแล้วน้ำมันกระเด็นตอนไหนอ่ะ
1: ตอนเอาปลาลงทอดอ่ะกระเด็นเต็มเลย
0: โอ้กว่าน้ำมันจะเดือดอุณหภูมิต้องสูงมากเลยนะ
1: ใช่

0: สวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างกำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู
0: ่กำลังคุยเกี่ยวกับประเด็นการทอดปลานะครับว่าทำไมเวลาทอดถึงมีน้ำมันกระเด็นออกมาเต็มเลย
2: ใช่ค่ะอาจารย์เมื่อวานหนูเอาปลาลงทอดนะคะตั้งน้ำมันตั้งนานไม่เดือดพอปลาลงทอดกระเด็นเต็มเลยค่ะ

0: ที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสส่วนน้ำมันจะเดือดที่182องศาเซลเซียส
1: จริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าจุดเดือดของน้ำแล้วก็น้ำมันเนี่ยอุณหภูมิมันจะไม่เท่ากันจุดเดือดของน้ำอุณหภูมิจะอยู่ที่100องศาเซลเซียสส่วนน้ำมันจะอยู่ที่182องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตั้งน้ำมันลงบนกระทะแล้วเราก็ให้ความร้อนกับมันเนี่ยน้ำมันมันจะมีอุณหภูมิมากกว่า100องศาเซลเซียสเวลาเราเอาปลาลงไปทอดนะคะน้ำที่ติดอยู่กับตัวปลาที่เกิดจากการล้างทำความสะอาดเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอแล้วก็จะเดือดในน้ำมันนะคะที่ร้อนๆทำให้น้ำมันเนี่ยมันกระเด็นมาโดนมือหนูไง

นอกจากคุณสมบัติในเรื่องของจุดเดือดที่อาจารย์หมิงบอกแล้วนะคะก็ยังมีในเรื่องของความหนาแน่นที่ทำให้น้ำมันกระเด็นอีกด้วยเนาะ

0: ความหนาแน่นของน้ำมันมีค่าเท่ากับ 0.9 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรทำให้น้ำมันลอยอยู่บนน้ำ
1: เพราะว่าน้ำมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำทำให้น้ำจมลงไปแล้วก็กระเด็นขึ้นมาแบบเยอะๆใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเราคิดว่าจะมีวิธีการยังไงที่ทำให้น้ำมันมันไม่กระเด็น
0: พยายามให้น้ำปิดปากน้อยลงค่ะ
3: หรือเราอาจจะใส่เกลือเพิ่มลงไปในน้ำมันเพื่อให้จุดเดือดของน้ำมันกับน้ำเนี่ยสูงขึ้นทำให้การกระเด็นน้อยลง

0: นอกจากนี้นะครับคุณสมบัติของสสารยังมีเรื่องของจุดหลอมเหลวด้วย
1: เหมือนในสมัยก่อนที่เขาทำไอติมโบราณที่เขาจะใส่เกลือลงไปในน้ำแข็งเพื่อให้น้ำอัดลมแข็งตัวได้ไวขึ้นซึ่งเกลือก็มีผลต่อสมบัติของสสารด้วย

0: ี้ค่ะ
1: ในรายการ e-learning with ราชกุลสตรีซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชกุลสตรีค่ะ
2: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ้งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
2: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
2: ไปกันเลย
3: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
2: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
3: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: บ๊ายบาย

การที่จะเลี้ยงปลาให้มีสุขภาพดีได้นั้นน้ำก็เป็นปัจจัยหนึ่งอะค่ะที่มีผลต่อสุขภาพปลาเราลองมาเดากันดูไหมคะว่าถ้วยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามถ้วยไหนจะเป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาเริ่มต้นจากการเทน้ำก่อนนะคะใส่ลงไปในถ้วยแบ่งโดยที่วันนี้ที่เราจะดูก็คือค่าหลักๆก็คือเป็นเรื่องของคลอรีนที่อยู่ในน้ำซึ่งคลอรีนมีความเป็นพิษสำหรับตัวปลานะคะอันนี้ก็คือเป็นชุดปฏิบัติการที่ใช้ในการตรวจสอบ1หยดแล้วก็เขย่านะคะอันนี้เป็นแถบสีนะคะสำหรับการเทียบปริมาณความเข้มข้นของคลอรีนเรามาเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะสีเข้มที่สุดก็จะเป็นมีความเป็นคลอรีนที่ค่อนข้างสูงถ้าจากในน้ำถ้วยเบอร์3เนี่ยค่ะเห็นประมาณ6ใช่ไหมคะในขณะที่น้ำที่เป็นถ้วยเบอร์2เนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ2ส่วนน้ำของถ้วยเบอร์1ที่เราดูกันก็ประมาณ0ที่ใสๆแบบนี้เนี่ยค่ะแสดงว่ามันไม่มีคลอรีนที่อยู่ในน้ำเลยน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็คือน้ำของถ้วยเบอร์1นะคะขอเฉลยเลยแล้วกันนะคะว่าน้ำเนี่ยค่ะมาจากแหล่งไหนบ้างอันนี้เป็นน้ำกรองของตู้กรองน้ำอะค่ะในขณะที่อันนี้เนี่ยค่ะถ้วยเบอร์2ก็จะเป็นน้ำประปาซึ่งความเข้มข้นของคลอรีนก็จะมีการแปรเปลี่ยนไปตามแต่ละพื้นที่ของประเทศอะค่ะถ้วยเบอร์3เนี่ยเป็นน้ำที่เราเติมคลอรีนเข้าไปเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทำให้เราเห็นความแตกต่างของสีคลอรีนได้มากขึ้นทีนี้เราจะพูดถึงสารเคมีค่ะตัวนึงซึ่งมีขายกันอยู่ตามท้องตลาดอยู่แล้วก็คือยาฆ่าคลอรีนเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราหยดสารเคมีตัวนี้ลงไปในน้ำที่มันมีคลอรีนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเขย่าเล็กน้อยสีที่เราตรวจเจอก็จะหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำก็จะใสแล้วก็ไม่มีคลอรีนเกิดขึ้นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้ยาฆ่าคลอรีนในปริมาณความเข้มข้นที่สูงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเห็นเป็นตะกอนเกิดขึ้นนะคะดังนั้นการใช้สารเคมีมันมีทั้งคุณและโทษนะคะถ้าเราไม่รู้ความเข้มข้นจริงๆแล้วเราใช้ในปริมาณที่สูงจนเกินไปมันก็จะทำให้เกิดการตกค้างที่อยู่ในตู้ปลาได้นะคะสารเคมีอีกตัวนึงที่จะต้องพูดถึงกันก็คือเรื่องของยาน้ำใสจะนิยมใช้กันมากลักษณะสีที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นสีแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันมีสีฟ้าค่อนข้างจะเป็นสีเข้มที่ข้างฉลากขวดเขาก็จะบอกว่าเติมเท่าไหร่เวลาที่เราหยดลงไปในตู้ในทางความเป็นจริงอะค่ะคุณประโยชน์ของยาตัวนี้ก็คือว่าช่วยทำให้น้ำมันใสขึ้นมาดูมีสีสันที่สวยงดงามก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันอาจจะเป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดความเป็นพิษหรือมลภาวะที่เกิดขึ้นสำหรับปลาได้นะคะในกรณีที่บ้านเราไม่ได้มีตัวเทสคลอรีนนี้ไม่สามารถที่จะรู้ความเข้มข้นของคลอรีนได้สิ่งที่จะทำได้เลยสำหรับการเลี้ยงปลาสวยงามก็คือแค่ลองน้ำใส่ตู้ปลาค่ะแบบนี้ถ้าเกิดเราจะทำให้คลอรีนหมดไปเร็วๆสิ่งที่ทำได้ก็คือเรื่องของการเติมหัวทรายหรือว่าออกซิเจนลงไปในน้ำอะค่ะถ้าลองน้ำทิ้งไว้ค้างคืนนะคะแล้วก็เติมออกซิเจนลงไปในน้ำแบบนี้อะค่ะมันจะทำให้เกิดการออกซิไดซ์ของคลอรีนที่จะทำให้เกิดการระเหยออกไปได้อะค่ะวันรุ่งขึ้นก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้แล้วอะค่ะในตู้เลี้ยงปลาขนาดนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจในเรื่องของการคงค้างอยู่ของคลอรีนที่อยู่ในน้ำอะค่ะลองทิ้งไว้2คืนรับประกันเลยค่ะว่าจะไม่มีคลอรีนอยู่ในน้ำเลยแล้วก็เป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาไม่จำเป็นต้องเติมสารเคมีพวกนี้ลงไปในน้ำบ้านของปลาก็คือน้ำการที่น้ำมีคุณภาพดีเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีตามไปด้วยนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ

0: หากพระชมการเรียนการตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ันเป็นประจำทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นแบบนี้ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ในรายการเรื่องเด็ดเอตโลค่ะและช่วงแรกของเรื่องเด็ดเอตโลของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมไปชี้เป้าร้านอาหารอร่อยๆเน้นว่าเป็นร้านเล็กแต่ว่ารสชาตินั้นอร่อยไม่ธรรมดาจริงๆกับช่วงร้านเด็ดเอตโลซึ่งวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชิมของอร่อยที่ไหนนั้นไปชมกันเลยค่ะ
1: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับแน่นอนว่ามาสิงห์บุรีทั้งทีนะครับต้องกินปลาแม่น้ำกันหน่อยนะครับวันนี้เดี๋ยวพามาลองชิมร้านนี้นะครับหนุ่งหนิงปลาแม่น้ำจะมีอะไรเด็ดบ้างตามผมมาเลยนะครับตามมาเลยผมจะเข้าครัวมาเลยนะครับครัวใหญ่มากเป็นแบบเปิดโล่งๆแบบนี้นะครับนี่พี่หนิงสวัสดีครับ

0: เจ้าของร้านแน่นอน
1: จ้ะ
2: นี่มานี่คือเปิดมา20กว่าปีก็คือขายลุยขายปลาแม่น้ำมา
1: ใช่อันนี้เป็นปลาแม่น้ำบ้านเราและนี่ก็คือปลาน้ำเงินเป็นปลาเนื้ออ่อนชนิดหนึ่งและนี่คือปลาแดงก็เป็นปลาเนื้ออ่อนเหมือนกัน
2: จ้ะแล้วปลาแม่น้ำบ้านเราเนี่ยสิงห์บุรีนี่คือมันอร่อยยังไง
1: ก็สดเนื้อเด้งไง
2: สด
1: สดแล้วก็เนื้อเด้งแล้วก็หวานใช่ทำอะไรก็อร่อยไม่คาว
2: จริงป่ะ
1: จริง
2: แล้วอย่างเงี้ยคือมาปุ๊บมันจะมีปลาพวกนี้ทุกวันไหมครับหรือว่าแล้วแต่วัน
1: ทุกวันเลยแต่ว่าถ้าช่วงนี้จะไม่ค่อยครบนะ
2: เพราะว่ามันเป็นปลาที่ชาวบ้านหามาแล้วก็หากันแบบวันนึงเราไม่รู้ว่าจะได้อะไรมากใช่ไหม
1: ถูกต้อง
2: แล้วเมนูเด็ดร้านเรามีอะไรมาก
1: ก็จะมีแกงป่าพวกปลาขาวปลาคังนะ
2: ครับ
1: เป็นชูชี
2: ครับ
1: ทอดเกลือทอดกระเทียมทอดน้ำปลาได้หมด
2: นี่นึกเมนูไม่ทันแล้วเนี่ยเดี๋ยวครับพี่น้องหนิงจัดให้พูดหน่อยแล้วกันนะ
1: ได้

0: ได้ไหม
1: ได้จ้ะ
0: เอาแบบเด็ดๆสักเมนูหนึ่งที่มาแล้วต้องสั่งคืออะไร
1: แกงป่า
0: แกงป่า
1: ใช
0: ้ปลาอะไร
1: ลูกค้าจะสั่งบ่อยปลาน้ำเงิน
0: ปลาน้ำเงินงั้นเอาเป็นปลาน้ำเงินสักเมนูสองเมนู
1: ได้ให้อร่อยเลยนะ
0: เอาให้อร่อยเลย ไม่อร่อยบอกไม่อร่อยนะ
1: จ้าไม่อร่อยบอกไม่อร่อยเลยไม่อร่อยไม่คิดตังค์
0: เราไม่ต้องมาอีกเดี๋ยวรอขอบคุณครับ
1: จ้า

ชมครับน่าจะมากินด้วยกันนะมันเยอะมากเลยนะฮะเดี๋ยวบอกก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่เริ่มจากแกงป่าอันนี้แกงป่านี่ใช้ปลาน้ำเงินนะฮะทางซ้ายนี่เป็นต้มยำปลากดคังแล้วตรงกลางนี่น่ากินมากนะครับเป็นผัดฉ่าปลาเทโพนะตามด้วยทางขวานี่เมนูนี้เด็กๆกินได้สบายเลยนะครับปลาแดงทอดกระเทียมและไข่เจียวนะครับเป็นไข่เจียวโบราณนะครับพี่นุ่งหนิงบอกว่าต้องลองมาชิมดูแกงป่านะฮะให้ดูเครื่องต่างๆก่อนนะครับนี่ยกมาทั้งป่าเลยไหมมีถั่วพลูกระชายใบมะกรูดแล้วก็มีมะระขี้นกด้วยนะมะเขือพวงมะเขือเปาะมาหมดเลยนะครับมันต้องแบบจัดจ้านมากๆแน่นอนแล้วดูเนื้อปลาปลาน้ำเงินเนี่ยพี่หนุ่มหนิงบอกว่าเนื้ออร่อยต้องลองนะครับหนังเขาจะเป็นสีเงินแบบนี้เลยนะแล้วเนื้อแน่นชิมน้ำก่อนเผ็ดร้อนกลิ่นกระชายนำออกไปทางเผ็ดเค็มกลมกล่อมกลิ่นก็คือเหมือนแกงป่าทั่วไปเลยแต่ว่ารสชาติจัดจ้านให้ดูเนื้อปลาอีกทีนะให้มาชิ้นใหญ่ๆเดี๋ยวลองชิมเนื้อดูเนื้อปลาน้ำเงินมันแบบมันแน่นมันหวานนะครับก็คือมันจะอารมณ์แบบเนื้อปุยๆอ่ะ okay. มันละลายไปกับลิ้นเลยนะครับแล้วมันแบบไม่มีความคาวสดมากอร่อยมากมาต่อที่อีกหนึ่งอย่างต้มยำปลากดคังขอลองชิมน้ำหน่อยว้าวเปรี้ยวนำเปรี้ยวแบบเปรี้ยวกำลังดีนะครับสดชื่นแน่นอนไม่เผ็ดมากนะเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ดูเนื้อซะก่อนปลากดคังนะครับปลากดคังเนี่ยมันต้องถ้าจะให้ดีสดๆนี่มันจะต้องหวานเด้งแน่นแล้วก็ส่วนของหนังเนี่ยมันจะต้องเด้งดึงเด้งดึงตามนั้นเลยใช่เลยไม่คาวสดมากเนื้อหวานปลาสดมากๆร้านนี้คุ้มรับประกันเลยต่อกันที่ผัดฉ่าปลาเทโพนะครับปลาเทโพนี่เหมือนยังไม่เคยกินนะนี่เขาจะหั่นมาเป็นชิ้นบางๆแบบนี้นะครับแต่ให้เยอะเนื้อปลาเทโพมันจะคล้ายกับปลากดคังหน่อยแต่ว่ามันจะมีความหนึบกว่านะฮะโดยเฉพาะหนังนี่คือแบบมีความเหนียวหนึบกว่าแต่พอโดยรวมเนี่ยผัดกับตัวผัดฉ่าแล้วคือเข้าเนื้อลงตัวไม่เผ็ดมากอร่อยดีถ้าใครชอบความหนึบของตัวเนื้อแล้วก็ตัวหนังเนี่ยลองปลาเทโพเฮ้ยตรงมันอร่อยนะต่อกันที่นี่เลยนะครับปลาแดงทอดกระเทียมนะครับปลาแดงก็เป็นอีกปลาหนึ่งที่เอามาทอดกระเทียมแล้วอร่อยมากดีเลยครับทุกโต๊ะต้องมีสั่งนี่กินหัวให้กรอบกินได้ทั้งตัวเลยครับเนี่ยบอกว่าทุกเมนูนะครับที่เป็นปลานี่คือสดแบบสดมากๆนะครับเนื้อหวานเด้งแล้วก็แน่นนะครับแล้วแต่ว่าชอบสไตล์ของเนื้อปลาชนิดไหนนะครับมีหมดเลยถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากมาลองชิมนะมาได้เลยนะครับเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงเช้าจนถึง2ทุ่มนะฮะแต่ต้องบอกก่อนว่าคือทางร้านเนี่ยเขาจะเหมือนเรามากี่คนอย่างนี้นะเขาจะดูปุ๊บแล้วเขาจะกำหนดขนาดของจานให้ว่าจานนี้มา2คนประมาณนี้พอมา 4-5 คนใหญ่ๆหน่อยให้เยอะๆหน่อยซึ่งราคาก็จะลดหลั่นตามกันไปนะครับจานเล็กก็ถูกลงหน่อยจานใหญ่ก็แพงขึ้นนิดนึงเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยนี่

0: อย่างนี้นะ2จานนี้นะครับปลาแดงทอดกระเทียมกับแกงป่านะครับอันนี้เป็นแกงป่าปลาน้ำเงินเนี่ย300บาทส่วนถ้าเป็นผัดฉ่าปลาเทโพกับต้มยำปลากดคังนี่180บาทให้เยอะมากและอีกหนึ่งคือไข่เจียว80บาทเท่านั้นเองนะฮะก็วันนี้อร่อยมากจริงๆนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจตั้ง GPS มาได้เลยนะครับร้านหนุงหนิงปลาแม่น้ำครับผมสดมากรับประกันเรื่องเด็ดเอตโลวันนี้นะครับผู้จะพาคุณผู้ชมมาช้อปปิ้งกันที่ตลาดบ้านป่าเจริญนครนะฮะเป็นตลาดที่ไม่ได้อยู่ในป่านะแต่อยู่กลางเมืองกรุงเทพเลยนะฮะตรงนี้ที่ผู้ยืนอยู่นี่คือซอยเจริญนคร22นะฮะเขตคลองสานใกล้มากเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในนี่มันป่ายังไงนะฮะตามผมมาเลยครับนี่นะครับพอเดินเข้ามานะครับก็จะเป็นอาคารเนาะเขาจะวางขายของกันแบบแต่ละร้านเนี่ยก็จะอยู่ใต้อาคารนี่แหละแล้วก็จะมีเนี่ยแม่ๆพี่ๆน้องๆหลากหลายจังหวัดเลยอย่างร้านชุมชนบ้าน9บาทจังหวัดบุรีรัมย์มาจากบุรีรัมย์เลยเหรอ
1: จ้ะ
0: แล้วของพวกนี้นี่
1: นี่จะปลูกเองกินเองทั้งนั้นเลย
0: พอเหลือจะกินก็มาขาย
1: พอมาที่บ้านเรา
0: อ๋อแล้วไม่สีมันไม่ขาวไปเลยอ่ะอันนี้มันออกแบบ
1: ไม่ให้ลงสีมันกัด
0: ให้มันยังเหลือแบบว่าสารอาหารอยู่เนาะ
1: จ้ะ
0: นี่กึ่งๆเข้ากล้องอย่างนี้นะโลละ35บาท3โล100นี่ตะคงตะไคร้นี่ปลูกเองหมดขายกำเท่าไหร่
1: กำละ10บาท
0: อู้น่ารักมากเลยมากันจากบุรีรัมย์นะมาขายกำละ10บาท
1: อู้
0: อันนี้10บาทเหรอ
1: ปลูก3ต้นกินไม่ไหวเลย
0: กินไม่ไหวเลย ต้องเอามาแบ่งกันนะครับเสาวรสส่งตรงจากบุรีรัมย์นะครับร้านนี้กลุ่มแม่บ้านหนองยายโต๊ะของมีเยอะมากเลยเอามาขายกันนะครับและที่สำคัญมีแกงมา 3-4 หม้อเลย
1: อันนี้ต้มพะโล้ค่ะ
0: ต้มพะโล้
1: แล้วก็แกงขี้เหล็ก
0: แกงขี้เหล็กและอันนี้
1: แกงมะลุมค่ะ
0: แกงมะลุมมานี่ยังไม่กินข้าวเช้าหรือว่าจะมาฝากท้องตอนเที่ยงก็มีเหมือนกันนะครับผักเผือกสวยงามไปหมดจากจังหวัดอะไรจ้านี
2: ้นครสวรรค์ค่ะ
0: นครสวรรค์มีบวบงูมะระจีนมะเขือยาวแล้วดูนี่พริกหยวกนะครับปลูกเองเหรอจ้าเนี่ยทำไมมันใหญ่โตอย่างนี้ล่ะ
2: เพราะว่าตรงนั้นดินมันงามไงคล้ายๆดินขุยตุ่นนะ
0: ขุยตุ่น
2: ใช่ๆมันเป็นดินร่วนซุยเหมือนขุยตุ่นอ
0: ่
2: ะทางกลุ่มเราเนี่ย
0: ครับ
2: คือเน้นไม่ใช้สารเคมี
0: จ้ะสะอาดปลอดภัยกำลังทอดปลากันอยู่เลยนะฮะอันนี้จากจังหวัดอะไรจ๊ะ
3: สระแก้วค่ะ
0: ร้านเราขายอะไรบ้างจ๊ะอันนี้
3: ปลาส้มบ้างก้างอันนี้ปลาช่อนนาเด็ดเดียวค่ะ
0: นี่ก็ตัวนี้40บาท2ตัวนั่น70อันนี้เป็นปลาช่อนนา
3: ปลาช่อนนา
0: ก็คือหามาจากในนาเราเลย100บาทไม่อยากซื้อใหญ่ๆซื้อเล็กๆแบบนี้50บาทก็ได้เหมือนกันอันนี้อะไรอ่ะ
3: อันนี้ฝางค่ะปลูกตามหัวไร่ไปนาเดือนละครั้งเราจะมาตลาดบ้านป่าพอใกล้จะถึงวันมาเราก็จะว่าใครได้อะไรใครได้อะไรรวมตัวกันแล้วก
0: ็อ๋อน่ารักมากเลยอ่ะลุงสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: นี่มีอะไรขายบ้างจ้าร้านเรา
4: ของผมมีมะพร้าวกะทิแล้วก็ข้าวต้มมัด
0: จ้า
4: แล้วก็ขนมตาลขนมตาลนี่ขนมตาลแท้ๆไม่ใส่ผงชูเลยนะ
0: เหรอ
4: เป็นชาวบ้านทำ
0: โอ้โหแน่นมากเลยนี่กล่องเท่าไหร่จ๊ะ
4: กล่องละ25บาทครับ
0: 25บาทเองมีอะไรจ๊ะเนี่ยอันนี้อะไรปลาอะไรเนี่ย
4: อันนี้ปลาอกแกรครับปลาอกแกรทำเค็มเป็นปลาชายฝั่งที่ประมงพื้นบ้านเขาไปทำ
0: นี่ถุงนี้
4: 70บาทครับ
0: 70บาทนะครับมีแบบผ่าแล้วก็ไม่ผ่า
4: ไม่ผ่า
0: แล้วแต่เลือกได้เลยอันนี้ถุงเท่าไหร่จ๊ะ
4: ถุงละ70บาทเหมือนกันคร
0: ับ 70บาทเหมือนกันนะครับมาดูที่ร้านนี้บ้างดีกว่าตัวแทนจากจังหวัด
5: บึงการค่ะ
0: บึงการค่ะนี่มาไกลเหมือนกันนะเอาอะไรมาขายกันบ้างเนี่ยผู้เห็นมีห่อหมกและ
5: อันนี้หมกปลากายค่ะ
0: หมกปลากายนี
5: ้
0: มะนาวเน
5: า
0: ะนี่อะไรจ๊ะ
5: อันนี้มะอึกค่ะ
0: มะอึก
5: ค่ะไปทำเป็นน้ำพริกค
0: ่
5: ะ
0: อ๋อไปทำน้ำพริก
5: ผักปังค่ะเอาไปใส่แกงหอย
0: แกงหอยได
5: ้ผัดน้ำมันหอยก็ได้แกงเปิดค่ะ
0: แกงเปิดนะครับใส่หมูนะครับ
5: โ
0: อ้โหนี่ก็น่ากินนะครับร้อนๆเลยนะฮะก็คือเอาวัตถุดิบเอาของของเรามาจากบ้านแล้วก็มาทำที่นี่สดๆเลยจากบึงกาฬแล้วมาอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่ปูดำหูทำไมมันกล้ามใหญ่อย่างเงี้ยยังเป็นๆอยู่นะครับมาตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะเนี่ย
5: ตั้งแต่เมื่อคืน
0: นี่ดูนะครับมีแบบไข่ด้วยนะครับถ้ามีไข่โลละ750
5: ใช่
0: แล้วถ้าไม่มีไข่
5: 450
0: แล้วดูกล้ามปึกปากมากใหญ่มากนี่นะครับหอยแครงนี่ก็คือลวกมาให้แล้วตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับสดๆเลยนะครับ
6: ปลาตะเพียนจากแม่น้ำประสันครับที่เพชรบูรณ์
0: ทำไมใช้ปลาตะเพียนล่ะครับ
6: ที่ปลาฉะนั้นคือมันเป็นแม่น้ำแล้วมันมาจากธรรมชาติแล้วชาวบ้านเขาก็จับได้เป็นจำนวนเยอะแล้วก็เลยมาแปลที่เป็นปลา
0: โอ้นี่ปลาสับก็มีนะครับแบบนี้ซื้อไปเอาข้าวเหนียวจุ่มได้เลย
6: ได้เลยครับ
0: อันนี้ขายกระปุกเท่าไหร่จ๊ะ
6: กระปุกละ50 บาทครับ
0: ถ้าแบบนี้ก็คือ
6: เป็นกิโลครับอันนี้ช่างมาแล้วเป็นกิโลละ80 บาท
0: กิโลละ80
6: เนื้อปลาแน่นๆจุกๆเลยครับไม่มีน้ำเพื่อเกลือปลาทั่วไปจะมีน้ำเยอะแต่นี่เนื้อทั้งนั้นนะคร
0: ับ
6: ม
0: ี
6: น้ำเลย
0: นี่นะครับเนื้อเน้นๆเลยนะครับอัดอยู่ในนี้นะครับถุงนี้1กิโล80บาทนะครับที่ตลาดบ้านป่านะครับไม่ได้มีแค่ของกินนะครับเสื้อผ้าเครื่องประดับก็มีอยู่ตรงนี้นะครับกับสีสันชนเผ่าอะไรจ๊ะ
5: ปากกยอค่ะ
0: ปากกยอ
5: ก็คือกะเหรี่ยงสะกอค่ะ
0: นี่ดอกลักนี่ใครเคยเห็นดอกรักก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะ
5: ใช่ค่ะตีเงินเป็นดอกรักทีละดอกเนี่ยค่ะแล้วเราค่อยมาร้อยให้เป็นสร้อยข้อม
0: ืออ๋อเอามาขายนี่คือเขามาฝากพี่มาขายหรือยังไง
5: ก็คือชาวบ้านตีเป็นอาชีพอยู่แล้วค่ะ
0: ครับ
5: แล้วเราก็นำมาขายแล้วก็หัก 20% ไปช่วยเหลือคนกะเหรี่ยงที่หนีภัยสงครามในเกาะทีเรกับรัชบุรีค
0: ่
5: ะ
0: อ๋อหุยมีสตอรี่ด้วยอ่
5: ะ
0: ดีนะมาอุดหนุนได้นะครับแล้วงานฝีมือนี่ไม่ใช่แบบหมูนะละเอียดมากนะครับนี่นะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากที่จะกินอาหารท้องถิ่นหากินยากมาได้เลยนะครับที่ตลาดบ้านป่านะฮะถ้าอยากกินหมักเมาจากชัยภูมิหรืออยากกินอาหารทะเลสดๆจากสุราษฎร์อย่างนี้มีหมดหลายจังหวัดมากๆนะครับขนของท้องถิ่นอาหารพื้นถิ่นมาขายกันที่นี่เลยนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับมาได้เลยนะครับทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนะฮะเปิดตั้งแต่ประมาณสัก7:30 นเนี่ยมาได้แล้วจนถึงประมาณ5 โมงเย็นแต่ผู้แนะนำว่ามาก่อนเที่ยงเนี่ยของมันจะกำลังมีอยู่นะเพราะว่าคนส่วนใหญ่มานี่ซื้อกันเยอะ5อย่าง5โล6โลของนี่หลายถุงก็ซื้อกันไปแบบเหมาๆนะอีกอย่างนึงที่นี่นะครับถ้าไม่สะดวกมามีเพจให้พิมพ์ไปได้เลยนะครับตลาดบ้านป่าเขาก็จะมีขายทางออนไลน์ด้วยเหมือนกันนะฮะยังไงก็สนใจมากันได้เลยนะครับกับตลาดบ้านป่าเจริญนครซอย22นะฮะมากินข้าวเช้าก็ได้
7: แปรรูปผลิตภัณฑ์ผักพื้นบ้านนะคะจากอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองค่ะซึ่งก็คือเป็นผลิตภัณฑ์จากใบเหลียงหรือว่าใบเหมียงนะคะถ้าเกิดว่าผู้ชมเคยทานเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะคุ้นเคยกับใบเหลียงผัดไข่แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นได้หลากหลายเลยแต่วันนี้เนี่ยด้วยความที่ชุมชนมีการปลูกใบเหลียงกันค่อนข้างเยอะเป็นผักอินทรีย์ด้วยนะคะก็คือไม่ต้องใช้สารเคมีเลยสรรพคุณของใบเหลียงเองเนี่ยนะคะนอกจากจะมีรสชาติที่อร่อยแล้วนะคะต้องบอกว่ายังบำรุงเรื่องของกระดูกเพราะว่ามีแคลเซียมสูงรวมไปถึงมีสรรพคุณต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะส่วนใบเหลียงที่สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์แล้วก็ให้คุณค่าค่อนข้างสูงเลยก็คือส่วนที่เรียกว่าใบเพสลาดหรือว่าใบที่เป็นใบกลางอ่อนกลางแก่นะคะที่เราบอกใบเพสลาดนี่ก็คือจะเป็นหน้าตาแบบนี้ซึ่งเวลาที่นำมาแปรรูปก็ทำได้หลายอย่างด้วยนะคะฝั่งนี้ที่เราเห็นจะเป็นข้าวเกรียบใบเหลียงนะคะมีทั้งแบบที่ทอดมาแล้วหรือว่าถ้าใครอยากจะสั่งซื้อแบบที่ซื้อมาแล้วก็นำไปทอดเองแบบนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าแบบท ทอดแล้วแบบนี้นะคะจะอยู่ที่ซองละ35บาทนะคะอีกหนึ่งอย่างนะคะด้านหน้าของเราเนี่ยจะเป็นเฟรนช์ฟรายใบเหลียงอารมณ์เนี่ยจะคล้ายกับกรือโป๊หรือว่าข้าวเกี๊ยวปลานะคะแต่ว่าจะเป็นข้าวเกี๊ยวที่มีส่วนผสมของใบเหลียงจะไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เลยนะคะแพ็คนี้ก็35บาทเหมือนกันนะคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่กินคู่กับข้าวเกี๊ยวก็ได้หรือว่ากินกับตัวเฟรนช์ฟรายก็ได้นะคะก็คือน้ำพริกกุ้งเสียมนะคะอันนี้เนี่ยจะทำออกมาเป็นอารมณ์ของน้ำพริกเผาน้ำพริกจะอยู่ที่กระปุกละ40บาทนะคะเดี๋ยวชิมข้าวเกี๊ยวเปล่าๆก่อนนะคะข้าวเกี๊ยวใบเหลียงใครอยากซื้อไปทอดเองก็สั่งได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นแบบทอดมาแล้วนะคะกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นข้าวเกี๊ยวทั่วไปไม่ค่อยรู้สึกว่าเป็นกลิ่นของแบบใบเหลียงเท่าไหร่แต่ว่าเราจะเห็นว่าเนื้อข้าวเกี๊ยวเนี่ยมีส่วนผสมของใบเหลียงแบบชัดมากเป็นใบเหลียงที่เขาเอาไปตากแห้งแล้วนะคะแล้วก็มีการอบนำมาผสมกับเนื้อข้าวเกี๊ยวกรอบๆแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นใบเหลียงมากถ้าจะให้อร่อยมากขึ้นนะคะก็ต้องกินกับน้ำพริกกุ้งเสียบอันนี้จะทำมาเป็นแบบกึ่งน้ำพริกเผานิดนึงนะคะข้าวเกี๊ยวเนี่ยนะคะพอกินคู่กับน้ำพริกกุ้งเสียบนี่คืออร่อยเลยคือเดิมข้าวเกี๊ยวอร่อยแล้วแต่พอเรากินกับน้ำพริกตัวน้ำพริกกุ้งเสียบที่ทางชุมชนทำมานะคะจะเป็นเนื้อน้ำพริกที่ออกแนวเปรี้ยวหวานเค็มๆนิดนึงนะคะเผ็ดน้อยๆไม่เผ็ดมากทากับขนมปังก็ได้กินกับข้าวเกี๊ยวนี่ก็เข้ากันดีเลยนะคะเดี๋ยวจะลองกินตัวน้ำพริกกุ้งเสียบกับเฟรนช์ฟรายใบเหลียงบ้างนะคะเฟรนช์ฟรายนะคะกินคู่กับตัวน้ำพริกอันนี้อร่อยเหมือนกันแต่ว่าเนื้อสัมผัสของเฟรนช์ฟรายกับข้าวเกี๊ยวต่างกันนิดนึงข้าวเกี๊ยวเนี่ยจะมีความกรอบแบบโปร่งแต่ว่าถ้าเป็นเฟรนช์ฟรายใบเหลียงเนี่ยจะมีความกรอบแบบแน่นๆหน่อยไม่แข็งนะคะอร่อยทั้งสองแบบนะคะซื้อรวมกันได้3ห่อร้อยนะคะห่อเดียวก็35บาทราคาไม่ลงตัวมาที่ด้านหน้าของเราอีกนะคะก็จะมีทองพับแล้วก็ทองม้วนนะคะที่เห็นสีเขียวๆนี่คือไม่มีส่วนผสมของสีผสมอาหารเลยนะคะจะเป็นสีของใบเหลียงล้วนๆเลยนะคะซึ่งราคาของทองพับกับทองม้วนก็จะอยู่ที่ซองละ35บาท3ซองร้อยเหมือนกันเราสามารถรวมได้นะคะเริ่มจากทองพับกันก่อนนะคะสีสันนี่คือสวยเลยแล้วก็มาแบบนี้นะคะมีงาดำใส่มานิดนึงคือกลิ่นของใบเหลียงอะค่ะน้อยมากกลิ่นจะมีความเขียวๆเหมือนเรากินพวกชาเขียวอะแบบนั้นเลยนะคะกลิ่นไม่ได้แรงมากแต่ถามว่ามีกลิ่นไหมมีกลิ่นเล็กน้อยนะคะนี่เป็นทองพับใบเหลียงนะคะบอกเลย1กรอบมากรสชาติจะหวานน้อยคือโนว่าออกแนวหวานมันแต่ว่าไม่ได้หวานนำนะคะอร่อยเลยแล้วก็พอกินไปเจองาเจออะไรมันก็จะมีความมันๆเนาะโดยรวมคือหอมแล้วก็กินง่ายค่ะทั้งทองพับแล้วก็ทองม้วนนะคะราคาเท่ากันก็คือแพ็คละ35บาท3แพ็ค100แต่ถ้าเกิดว่าเป็นทองม้วนเนี่ยเขาจะแพ็คมาแยกข้างในแบบนี้ด้วยนะคะนี่แต่ราคาก็คือเท่ากันแล้วก็รสชาติเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นแป้งตัวเดียวกันเพียงแต่ว่าทำเป็นแบบม้วนกับเป็นแบบพับเท่านั้นเองนะคะใครชอบแบบม้วนแบบพับก็สั่งได้เลยจ้ะมาที่อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะก็จะเป็นอันนี้เลยนี่คุกกี้ใบเหลียงนะคะตัวคุกกี้เนี่ยเขาจะบรรจุมาเป็นซองแบบนี้ด้านในแพ็คแยกเป็นชิ้นๆเหมือนกันนะคะมีทั้งหมด10ซองหรือว่า10ชิ้นนะคะก็คือราคาแพ็คละ50บาทราคานี้ก็จะไม่รวมส่งนะคะกลิ่นจะแบบเหมือนกลิ่นชาเขียวอะในความรู้สึกนะตัวคุกกี้ใบเหลียงนะคะหวานน้อยแล้วก็เนื้อคุกกี้นี่คือมีความกรอบเลยกลิ่นหอมกลิ่นหอมเนี่ยมาจากทั้งเนยนมแล้วก็มีกลิ่นของใบเหลียงอ่อนๆ นะคะไม่เหม็นเขียวแล้วก็ไม่มีความขมเลยนะคะถือว่าเป็นคุกกี้ที่อร่อยเลยนะคะใครสนใจก็แพ็คละ50บาทนะคะมีทั้งหมด10ชิ้นด้านในนะคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่เราสามารถที่จะซื้อเพื่อนำไปทำขนมหรือว่าเป็นส่วนผสมแล้วก็ให้สีได้ก็คือผงมัทฉะใบเหลียงนะคะอย่างสีของคุกกี้สีของทองพับทองม้วนเนี่ยก็จะมาจากผงมัทฉะใบเหลียงเหมือนกันผงมัทฉะใบเหลียงนี้นะคะสามารถที่จะชงกับน้ำร้อนดื่มได้เหมือนกันนะคะก็เรียกว่าเป็นผงใบเหลียงแบบเข้มข้นเลยเพราะว่าใบเหลียงสดๆแบบนี้นะคะ5กิโลเนี่ยทำออกมาเป็นผงมัทฉะจะเหลือเพียง1กิโลเท่านั้นเองนะคะใครสนใจผงมัทฉะนี่ก็จะอยู่ที่ซองละ100กรัมนะคะราคา150บาทราคาไม่รวมส่งค่ะผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะช้อปสินค้าชุมชนของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักพื้นบ้านอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดกับทางชุมชนได้เลยรวมถึงค่าจัดส่งนะคะผู้ชมที่ดูแล้วนะคะจดเบอร์ไม่ทันหรือว่าอยากจะสอบถามเรื่องของรายละเอียดสินค้านะคะทักทายกันมาได้ที่ Facebook ของเรื่องเดอะเอตโลค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

มีพื้นที่ไม่แข็งและไม่เป็นซี่ลวดนะคะมีปัญหาที่จะเกิดฝ่าเท้าอักเสบตามมาได้บางทีเขาก็จะใช้ในกลุ่มของพื้นหญ้าเทียมหรือแผ่นพลาสติกนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการปูรองกรงอุปกรณ์ถัดไปที่ควรจะต้องเตรียมไว้ให้เขานะคะก็คือในส่วนของขวดน้ำขวดน้ำที่เราแนะนำให้ใช้จะเป็นลักษณะของขวดน้ำแขวนนะคะแล้วก็มีลูกกลิ้งที่บริเวณปลายเราก็ควรที่จะเลือกปลายของตัวลูกกลิ้งให้เหมาะสมกับขนาดปากของสัตว์เลี้ยงของเราไม่เช่นนั้นถ้าเกิดเราเลือกลูกกลิ้งที่มีขนาดใหญ่อาจจะทำให้น้ำมันออกมาเร็วเกิดปัญหาของการสำลักน้ำเกิดขึ้นมาได้เราควรจะต้องเตรียมน้ำสะอาดใส่เอาไว้ในขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาในกรงตลอดเวลาค่ะการทำความสะอาดกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงทุกวันเนื่องจากหนูชนิดนี้เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีการขับถ่ายในปริมาณที่มากหากเราละเลยการทำความสะอาดกรงอาจจะทำให้เกิดปัญหาของกลิ่นที่จะทำให้ทางเดินหายใจของเขามีปัญหาตามมาได้ในส่วนของการทำความสะอาดของเขาเองเราอาจจะใช้วิธีของการอาบน้ำแล้วแต่ความสะอาดของสัตว์แต่ละตัวประมาณสัก2อาทิตย์ครั้งนึงนะคะหรือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะอาดของเขาเองค่ะสิ่งอื่นที่เราจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดนะคะก็ได้แก่ความสะอาดรอบๆบริเวณหน้าของเขาโดยดูจากบริเวณรอบตารอบหูนะคะถ้าเกิดมีลักษณะของคราบน้ำตานะคะเราก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำหมาดๆหรือใช้สำลีชุบน้ำเกลือแล้วเช็ดที่บริเวณรอบๆตาส่วนในช่องหูในช่องจริงแล้วถ้าเกิดว่าเราพบว่ามันมีความผิดปกติเช่นมีลักษณะของขี้หูต่างๆเราสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดหูได้เช่นกันน้ำยาทำความสะอาดหูของตัวสัตว์ฟันแท้เองก็ได้น้ำยาทำความสะอาดหูของแมวก็ได้เราแนะนำให้เลือกที่ไม่มีการผสมของแอลกอฮอล์และไม่มีกลิ่นนะคะเพื่อที่จะลดการแพ้หรือถ้าหาไม่ได้จริงๆอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำอุ่นหมาดๆแล้วก็เช็ดทำความสะอาดที่บริเวณรอบๆหูและด้านในหูส่วนการใช้คอตตอนบัดหรือไม้พันสำลีแล้วแยงลงไปในหูนะคะในผู้ที่ไม่เคยทำเวลาที่เขาดิ้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับตัวเขาเองได้หากเราพบว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีขี้หูหรือเป็นลักษณะของความผิดปกติที่ค่อนข้างเยอะมากเราแนะนำให้พามาพบสัตวแพทย์จะดีกว่าเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของเราค่ะ

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: แซ
0: ก
1: ตีโฟโอตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
5: แซกตีโฟโอตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: เด็กๆสนุก
0: สำหรับตอนนี้มีชื่อว่าสวนสนุกสนานพอพวกเราได้ยินคำนี้พวกเราคิดถึงอะไรเลย
2: คิดสวนสนุก
0: แน่นอนอยากไปไหมเนี่ย
2: อยากค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเอาจ้ะว่าไงจ้ะ
3: หนูรู้แล้วค่ะก็คือเราไปเล่นเครื่องเล่นอย่างสนุกสนาน
0: แน่นอนแต่
4: เล่นโรลเลอร์โคสเตอร์ถุงน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ย
0: ของกินพูดถึงทุกอย่างต้องของกินแน่นอนคำถามที่อาจารย์จะถามก็คือพอพวกเรานึกถึงสวนสนุกพวกเราคิดว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ที่เข้ามาอยู่ในหัวเราบ้างตอนนี
5: ้เริ่มต้นมาก็ท้าทายน้องๆกันเลยครับน้องๆทางบ้านลองคิดกันดูครับว่าในสวนสนุกมีเรื่องอะไรบ้างที่เกี่ยวกับฟิสิกส
4: ์รถไฟเหาะก็น่าจะเกี่ยวกับลม
0: ลมครับผมไอรีน
6: แรงต้านน
0: ้
6: ำ
0: น่านึกถึงเครื่องเล่นอะไรเนี่ย
6: ซูเปอร์สแปร
0: ซูเปอร์สแปรไวกิ
6: ้ง
0: ไวกิ้งโอ้แน่นอนอันนี้เสียวเนาะเอาล่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้อาจารย์มีเรื่องราวเกี่ยวกับฟิสิกส์ในหัวข้ออะไรที่จะมีความเกี่ยวข้องกับสวนสนุกของเราเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มการทดลองกันเลยดีกว่าครับอาจารย์มีอุปกรณ์มาแล้ว
6: คือ
0: ถังน้ำ
5: ถังน้ำนี่แหละครับอาจารย์มันเกี่ยวอะไรกับสวนสนุกล่ะครับ
0: พอจะเดาได้ไหมว่าอาจารย์จะทำอะไรอาจารย์มีเชือกผูกกับกระถางด้วยนะ
6: จ้
0: าทำอะไรจ้า
6: ก็คือดึงตรงนี้ค่ะแล้วก็ปล่อย
0: แล้วก็ปล่อยโอเค
4: หรือว่าจะเกี่ยวกับน้ำหนักอะไรอย่างง
0: ี้
4: ที่แบบว่าถ่วงลงไปอะไร
6: หมุน
0: เดี๋ยวอาจารย์จะทำการควง
5: เดี๋ยวก่อนนะครับอาจารย์หมายถึงอาจารย์จะหมุนควงถังน้ำนี้เหรอครับแล้วมันจะไม่หกใส่เหรอครับเนี่ยเปียกนะครับอาจารย
0: ์พวกเราทุกคนคิดว่า
4: แน่นอน
0: ไม่ให้กำลังใจอาจารย์เลยแต่อาจารย์จะทำโดยที่น้ำไม่หกออกมาจากถัง
5: โถผิงหยางยังไม่ทันจะเริ่มให้กำลังใจอาจารย์หน่อยก็ดีนะ
0: เดี๋ยวอาจารย์จะเวียงในแนวดิ่งนี้เลยนะโดยที่น้
6: ำ
0: ไม่หกออกมาขยับนิดนึงได้ไหมได้ทุกคนพร้อมยังเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วย
5: จะทำได้จริงๆหรอครับอาจารย์น้ำไม่หกออกมาเนี่ยนะไม่จริงละมั้งครับมาครับน้องๆเรามาลุ้นกันว่าอาจารย์จะเปียกหรือไม่เปียก
0: นะไม่หก
5: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับน้ำไม่หกจริงๆด้วยเล่นเอาน้องๆอึ้งกันไปเลยนะครับเนี่ยดูหน้าน้องผิงหยางสิไม่เชื่อว่าในถังมีน้ำ
0: มีใครจะลองไหม
6: หนูไม่ทำนะ
0: แน่แน่กลัว
6: อ
0: ยากลองใช่ไหมให้พี่ใหญ่ก่อนมาเอาแก้วนะ
6: มันจะเป็นยังไง
0: เอามือได้ทำได้แต่ต้องมั่นใจ
5: มาถึงตาน้องออกกัสกันแล้วจะรอดไหมนะ
0: ปึ๊บนี่ใช้ได้เยี่ยมยอด
5: เก่งมากเลยครับน้องออกัสยอดเยี่ยมที่สุดเลยมาลุ้นน้องผิงหยางกันบ้างครับแต่ดูจากท่าทางน้องผิงหยางแล้วเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจเลยนะเรา
0: ดีมากสุดยอด
5: แหมนึกว่าผิงหยางจะเปียกซะแล้ว
4: คิดออกแล้วครับ
0: ครับผม
4: ที่น้ำบอกว่าเวลาไปข้างบนแล้วมันไม่ไหลลงมาหรือว่าแรงดึงดูดจะมีทั้งข้างบนหรือว่าข้างล่าง
0: เอาละ
6: รู้แล้วค่ะว่ายิ่งเราทำเร็วยิ่งมันก็จะทำให้น้ำนิ่งแล้วก็มันเกิดแรงโน้มถ่วงหรือเปล่าคะใช่หรือว่าแรงโน้มถ่วง
0: เอาละคราวนี้สิ่งที่พวกเราทุกคนตั้งข้อสงสัยเอาไว้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคำว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยเรารู้ว่ามันมาจากโลกเนาะพยายามจะออกแรงกระทำกับเราแต่ตอนนี้มันไม่น่าใช่เนาะเพราะตอนนี้เราเหวี่ยงกันอยู่เน
6: าะ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นคือเดี๋ยวอาจารย์จะพยายามจะทำให้พวกเราเข้าใจว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเพิ่มเติม
4: ผมมีเรื่องสงสัย
0: ครับ
4: แรงดึงดูดกับแรงโน้มถ่วงมันแตกต่างกันยังไงครับ
5: เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับน้องผิงหยางเชื่อว่าน้องๆทางบ้านหลายๆคนอาจจะสงสัยกันอยู่ครับว่าแรงโน้มถ่วงกับแรงดึงดูดต่างกันยังไงขอคำตอบครับอาจารย
0: ์เป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกันก็คือแรงโน้มถ่วงเนี่ยเกิดจากแรงดึงดูดที่โลกดึงเอาไว้แล้วเราก็เรียก แรงนั้นว่าแรงโน้มถ่วงเท่านั้นเอง
5: โดยปกติแล้ววัตถุทั้งหลายจะมีแรงดึงดูดต่อกันและกันแต่ถ้าเป็นแรงดึงดูดที่มีต่อโลกหรือดวงดาวเราสามารถเรียกว่าแรงโน้มถ่วงได้นั่นเอง
0: แต่คราวนี้ทุกคนเห็นว่าอาจารย์ใช้ถังน้ำน้ำอยู่ในถังอาจจะดูมันอาจจะออกมายากเดี๋ยวอาจารย์จะมีอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งมาทำให้เห็นกันแบบเต็มๆเลยว่าน้ำมันไม่หกเนี่ยมันไม่หกในทุกสถานการณ์สำหรับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปเพื่อให้ดูตรงไปตรงมาไม่มีอะไรปิดบังอาจารย์มีอุปกรณ์อีกอันนึงซึ่งเป็นถาธรรมดาเลยสิ่งที่อาจารย์จะทำก็คืออาจารย์จะทำเหมือนกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวพวกเราวางแก้วน้ำที่เราถือในมือเนี่ยบนถาของอาจารย์เลย
6: หนูกลัวค่ะหนูกลัวค่ะ
4: มันจะไม่ลื่นหรอกาน
0: เดี๋ยวรู้กันเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วย
2: เติงเติง
6: อาจารย์สู้
5: ๆแก๊งตัวจิ๋วของเราลุ้นกันหน้าดูเลยนะครับ
0: เน่โอเคไหมอีกสักทีไหม
5: สุดยอดไปเลยครับน้ำไม่หกจริงๆด้วย
0: ว้าว
6: อาจารย์คะอาจารย์ลองทำอย่างนี้สิคะ
0: โอเค
6: ไปเรื่อยๆเลย
0: ไปเรื่อยๆเลยใช่ไหม
6: แค่ประมาณ
4: กระโดดเชือกนะครับอาจารย
6: ์โอ้พอแล้วค่ะ
0: เรียบร้อย
4: เสียวมันมาโดนที่ผม
0: ทุกคนเห็นไหมว่าน้ำไม่หกแก้วก็ไม่ล้มและแก้วก็อยู่ติดกับไอ้เจ้าถาดรองแก้วตลอดเวลาไม่ขยับเลยครับผม
6: ค่ะทำไมแก้วถึงไม่ขยับเพราะตรงนี้มันเหนียวค
0: ่
6: ะ
0: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคือถึงมันจะเหนียวไม่เหนียวแต่น้อยมันสามารถตีลังกากลับหลังได้เลยคิดดูแล้วสิ่งที่ทำให้แก้วน้ำและน้ำเองเนี่ยไม่หกและไม่หล่นออกมาเป็นเพราะอาจารย์ต้องเหวี่ยง
4: หรือว่าอาจารย์เหวี่ยงแล้วมันก็มีแรงดันอากาศดันน้ำขึ้นไป
0: อันนี้ไม่เกี่ยวกับแรงดันอากาศแล้วเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่ที่ทำให้เกิดแรงที่อาจจะใช้คำว่าเป็นแรงเสมือนหรือแรงเทียมขึ้นมา
6: อาจารย์คะเกี่ยวกับเรื่องแรงโน้มถ่วง
0: ครับผม
6: นะคะ
0: เกี่ยวข้องแต่อันนี้เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาจากการที่เราหมุนเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่แรงโน้มถ่วงที่มาจากแรงดึงดูดของพื้นโลกอีกต่อไปเอาแหละแต่เพื่อให้พวกเราทุกคนเข้าใจสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ณตอนนี้มากขึ้นเดี๋ยวเราจะเดินทางไปสวนสนุกกันไปไหม
1: ไป
0: ไปกันเลยครับเราก็กำลังเดินทางไปที่ Dream World กันแต่ระหว่างการเดินทางอาจารย์อยากจะเอาเรื่องราวเกี่ยวกับฟิสิกส์ที่เดี๋ยววันนี้เราจะได้ไปเห็นที่สวนสนุกเนี่ยมาอธิบายให้พวกเราฟังกันก่อนดีไหมอาจารย์เลยเตรียมอุปกรณ์มาให้พวกเราดูที่บริเวณด้านหน้าอาจารย์มีอุปกรณ์อยู่2ชิ้นอันนึงเป็น
6: แม่เหล็ก
0: ไม่เป็นแม่ คือเป็นตุ้มเหล็กเฉยๆก็เอามาแขวนเอาไว้ส่วนด้านล่างก็จะเป็นลูกโป่งซึ่งอันนี้อาจารย์อัดลมไปแล้วมันลอยได้คิดว่าอาจารย์จะเอามาทำอะไร
5: เออาจารย์เอาของ2 อย่างนี้มาทำอะไรกันนะ
4: อาจารย์จะเอาอาหารใส่ไว้ข้างในแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็ทุบแล้วก็เอามาทุบ
0: อีกแล้วผิงหยางเข้าเรื่องกินทุกทีเลย
5: ท่าทางน้องผิงหยางจะหิวอีกแล้วนะครับเนี่ย
6: จะแล้วล่ะค่ะ
0: จ้าไหนอันนี้ว่ายังไงนะ
6: ปล่อยให้ลูกโป่งลอยขึ้นแล้วเราก็ลองหมุน
0: หมุนตุ้มตุ้มเหล็กอ่ะตุ้มเหล็กอ่ะตุ้มเหล็ก
6: แล้วลองให้มันลอยขึ้นไปข้างบน
0: ให้มันลอยเลยเหรอโห
5: ช่างจินตนาการจริงๆเลยนะครับน้องไอรีน
7: เจอกันเคลื่อนที่ของมันทั้งสอง
0: โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้นี่ถูกต้องจริงๆแล้วเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะขออธิบายเรื่องเกี่ยวกับฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที
6: ่ค
0: ่
6: ะ
0: นั่นที่ออกาสถือว่าใกล้เคียงสังเกตว่าเวลาเรากำลังนั่งอยู่ในรถเนี่ยจะมีบางช่วงที่เนี่ยเราเคลื่อนที่ด้วยเขาเรียกว่าความเร็วคงที่ก็คือขับไปเรื่อยๆสบายๆกับบางช่วงเนี่ยเราเรียกว่ามีความเร่งและแน่นอนก็จะมีลักษณะหนึ่งอยู่เฉยๆเลยอยู่นิ่งๆน
6: ะจอดรถ
0: จอดรถเฉยๆแต่สิ่งที่วันนี้อาจารย์อยากจะมาอธิบายให้เห็นความแตกต่างก็คือช่วงที่ความเร็วคงที่ทุกคนรู้สึกอะไรไหมในตอนนี้ถือว่าความเร็วคงที่เนาะ เราจะรู้สึกเฉยๆนะ
6: หนูว่าตอนนี้เร่งแล้วนะคะ
0: เราบอกได้ไงว่ามันรู้สึกว่ามันเร่ง
6: มัน
7: เพราะมันเร็ว
6: เร็วขึ้น
7: มันจะมีแรงผักกว่า
0: โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้
6: ผักอย่างเงี้ย
0: โอ้โอ้โอ้ดีมากถูกต้องเลย
7: ไม่เกี่ยวแรงจีหรือเปล่า
0: โอ้โอ้ใกล้เคียงถูกต้อง
6: แรงจีคืออะไร
0: คำว่าแรง G จริงๆแล้วก็คือแรงโน้มถ่วงนั่นแหละที่ทำให้พวกเราเนี่ยมีน้ำหนักก็พูดง่ายๆคือเราเนี่ยกระโดดหนีไปนอกโลกไม่ได้เนาะเราต้องโดนโลกดึงเอาไว้เนี่ยเนาะเนี่ยเราเรียกว่าแรงโน้มถ่วงอันเนี้ยจะอยู่ที่ไหนอ่ะเราก็มีแรงโน้มถ่วงคือแรง G เนี่ยมันชี้ลงพื้นแต่ทุกคนเมื่อสักครู่เนี่ยบอกอาจารย์ไปว่าเวลารถเร่งเราจะหงายหลังถูกไหมคำถามคือแล้วถ้าตอนรถมันเบรกอ่ะ
6: เราก็จะ
0: คราวนี้ทุกคนคิดตามอาจารย์นี่คือความแตกต่างระหว่างความเร่งกับความเร็วเอานะความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วอีกทีนึงก็คือเราเร่งเนาะอย่างเช่นเราเริ่มจากแบบ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น20 30 40 50 60นี่คือเราเร่งขึ้นความเร่งในที่นี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วก็คืออาจจะเร็วขึ้นก็ได้หรือช้าลงก็ได้นะโอเคเนาะแต่สิ่งที่เราบอกได้คือเราจะเอาตัวเราเป็นตัวบอกความรู้สึกเวลาเราเร่งปุ๊บทันทีรถเร่งปุ๊บเราหงายหลังแล้วรถเบรกไปข้างหน้า
6: หัวทิ่มค่ะ
0: หัวทิ่มเลยอาจารย์เลยมีคำถาม2 สิ่งที่อยู่ด้านหน้าเรานี้ถ้าในจังหวะที่รถเร่งคิดว่ามันจะขยับไปทางด้านไหนบ้าง
5: น้องๆทางบ้านลองจินตนาการกันดูนะครับเวลารถเร่งความเร็วแล้วเนี่ยเจ้าลูกโป่งกับตุ้มเหล็กจะขยับไปทางไหน
0: คิดว่าถ้าเกิดสมมติเราเร่งตรงๆเลยเนี่ยคิดว่ามันจะไปไงมาข้างหลังเนาะโอเคอีกอย่างว่าไงครับ
4: ผมก็ว่ามันก็น่าจะมาด้านหลังแต่ว่าคือลูกโป่งมันอาจจะไปด้านหน้าแล้วกัน
6: เพราะว่าแบบหน้า
0: ไปข้างหน้า
6: เพราะว่าเมื่อกี้เล่นนิดหน่อย
0: อันน่ะโอเคก็คือลูกตุ้มไปข้างหน้าข้างหลัง
6: ไปข้างหลังค
0: ่
6: ะ
0: แล้วลูกโป่ง
6: หน้า
0: ข้างหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นพี่คนขับครับรบกวนเร่งรถเลยครับผมสังเกตไหม
4: ไปด้านหลัง
5: นั่นไงครับเราเห็นกันแล้วนะเวลาที่รถเร่งเนี่ยลูกโป่งจะขยับไปข้างหน้าส่วนตุ้มเล็กจะขยับไปด้านหลัง

0: โค้งสังเกตอะไรไหม
1: เวลาที่รถเลี้ยวโค้งลูกโป่งจะขยับไปตามทิศที่รถเลี้ยวส่วนตุ้มเล็กจะขยับไปในทิศตรงกันข้ามกับลูกโป่งนั่นเองครับ
0: ตอนนี้ทุก

0: ลูกตุ้มพยายามจะทิ้งตัวลง
1: ถูกต้องสิ่งที่อาจารย์จะใช้ในการอธิบายอันเนี้ยอาจารย์สามารถมองได้2แบบนะอันนี้ทุกคนจะต้องตั้งใจฟังอาจารย์นิดนึงเพราะอันเนี้ยมันจะเริ่มซับซ้อนมากขึ้นสมมุติตอนนี้ทุกคนหลับตานี่จินตนาการว่าเราไม่ได้อยู่ในรถแล้วอยู่ดีๆรถเร่งขึ้นมาเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรมาดึงเราไปข้างหลังสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือเราอาจจะใช้คำว่าเป็นความเร่งที่เป็นลักษณะคือเกิดจากเขาใช้คำว่าแรงเทียมคือเหมือนกับแรงไม่จริงอ่ะคือว่ามันไม่ใช่มีเหมือนกับแรงดึงดูดที่โลกพยายามจะมาดูดเราจริงๆ
2: แรงเทียมหมายถึงว่าญาติเทียม
1: ใช่ไหมญาติเทียมมันเทียมในลักษณะนี้คือเหมือนกับว่าถ้าเราหลับตาแล้วเราไม่รู้เลยว่าเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนมันมีแรงโน้มถ่วงคล้ายๆอย่างนั้นนะบรรยากาศคล้ายๆเหมือนมันมีแรงโน้มถ่วงดึงเราไปข้างหลังด้วย
3: แรงเทียมหมายถึงว่ามันไม่ใช่แรงที่เหมือนมันเกิดขึ้นจริงใช่ไหมคร
1: ับ ถูกต้อง
3: คือแบบว่าประมาณว่ามันไม่ใช่แรงโน้มถ่วง
1: ใช่เพราะแรงโน้มถ่วงนี่เกิดจากการที่เรามีโลกใบเบิ้มนะพยายามจะดูดเราลงแต่ไอ้เจ้าแรงเทียมที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นแค่บายว่าเราบังเอิญอยู่ในบริเวณที่มันมีความเร่งอยู่ทำให้คนที่อยู่ในนั้นเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีแรงอะไรสักอย่างนึงมันผลักเราไปตรงกันข้ามกับทิศทางของการเคลื่อนที่อีกวิธีหนึ่งในการอธิบายเนี้ยสามารถอาศัยหลักการของความเฉื่อยทุกคนยังคุ้นๆคำนี้ไหมความเฉื่อยมีทั้งโมเมนต์ความเฉื่อยและก็ความเฉื่อยเฉยๆตอนนี้ทุกคนมีมวลอยู่นั่นแสดงว่าเรามีความเฉื่อยติดอยู่กับตัวโดยธรรมชาติของเราเนี่ยเราจะพยายามรักษาสภาพความเฉื่อยรักษาสภาพของเราเนี่ยอยู่อย่างนี้แหละคำว่าอยู่อย่างนี้ก็คือทุกคนนั่งเฉยถ้ารถเคลื่อนที่ไปเฉยๆเราก็นั่งอยู่เฉยๆไม่มีปัญหาอะไรแต่ทันทีที่รถเร่งหรือโค้งสังเกตสาเหตุที่ตัวเราโดนเหวี่ยงตัวเราโดนเหวี่ยงใช่ไหมเพราะอะไรเพราะจริงๆอ่ะร่างกายเราอยากจะอยู่ที่เดิมแต่รถอ่ะมันดันเลี้ยวเราก็เลยเหมือนตัวเราโดนเหวี่ยงไปข้างๆเป็นลักษณะว่านั่นคือสภาพของการที่เรามีมวลอยู่แต่เราสามารถอธิบายหลักการที่ทำไมเราถึงรู้สึกได้ว่าเราเหมือนโดนเหวี่ยงไปบ้างหรือเรามีความรู้สึกโดนถอยหลังบ้างขมำไปข้างหน้าบ้างเนี่ยสามารถอธิบายได้ไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตามทีนี้เรามาดูนะทันทีเราเข้าใจเช่นนั้นปั๊บเรามาดูลูกโป่งตอนนี้เรารู้แล้วว่าลูกตุ้มเนี่ยพฤติกรรมจะเหมือนเราเน
2: า
1: ะแต่ลูกโป่งเนี่ยโดยธรรมชาติมันจะมีพฤติกรรมตรงกันข้ามก็คือตอนที่อาจารย์อยู่นิ่งๆลูกโป่งพยายามจะสู้กับท่านแรงโน้มถ่วงโลกอยู่แล้วแรงโน้มถ่วงโลกชี้ลงลูกโป่งเนี่ยจะลอยพยายามจะสวนทางเพราะฉะนั้นทันทีที่รถเร่งลูกตุ้มมันโยมาข้างหลังแต่ลูกโป่งเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้มันมีทั้งแรงโน้มถ่วงที่ชี้ลงแถมยังมีแรงเทียมที่ชี้ไปข้างหลังลูกโป่งก็เลยมีความรู้สึกเฮ้ยไม่ได้แล้วมันต้องต่อสู้มันก็เลยพยายามจะเฉียงไปตรงกันข้ามลูกโป่งเนี่ยพยายามจะมีพฤติกรรมตรงกันข้ามกับที่เรารู้สึกเสมอทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละคือคำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในยานพาหนะที่เคลื่อนที่ด้วยความเร่งนี่คือหัวใจสำคัญเพราะฉะนั้นในชีวิตปกติของเราเราไม่ค่อยรู้สึกแบบนี้หรอกแต่เราจะรู้สึกพวกนี้เวลาเราอยู่บนรถยนต์อยู่บนเครื่องบินอยู่บนอะไรเงี้ยแล้วเมื่อไรก็ตามที่มันมีทั้งความเร่งและมีการเบรกเกิดขึ้นมีการตีโค้งเกิดขึ้นนี่แหละเราจะรู้สึกแบบนี้เอียงอย่างนี้เลยเอาแหละเมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วเดี๋ยวพอเราไปเล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกเราก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าเอ๊ะทำไมเรารู้สึกเดี๋ยวก็โดนเหวี่ยงซ้ายโดนเหวี่ยงขวาโดนเหวี่ยงขึ้นโดนเหวี่ยงลงเพราะสังเกตว่าอุปกรณ์เครื่องเล่นในสวนสนุกมันมักจะต้องมีหมุนหมุนควงควงอะไรเน
2: า
1: ะจะว่าไปแล้ว
2: เราจะเล่นอะไรหรอคะ
1: อยากเล่นอะไรเล่นเลยอาจารย์ไม่เล่น

0: พิงหยาง
1: มาโอ้อาจารย์จับได้แล้ว
0: อาจารย์รู้พิงหยางมาอยู่แถวเนี้ยสนใจไวกิ้งใช่ไหม
1: ใช
0: ่เอาอย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์ให้พิงหยางเป็นตัวแทนของแก๊งจิ๋วตัวแสบขึ้นไปเล่นไวกิ้งไหวเปล่า
1: ไหว
0: โอเคไหม
1: โอเค
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะส่งพิงหยางไปลุยกันเลย
2: ได้เวลาสนุกกันแล้วตามไปดูผิงหยางกันดีกว่าครับว่าจะมันขนาดไหน

0: เป็นไงบ้าง
1: โหอาจารย์ควรไปเป็นเพื่อนผม
0: ไหนลองอธิบายความรู้สึกให้อาจารย์หน่อย
1: เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆพอตอนแรกมันก็ยังยิ้มอยู่ได้แต่ว่าพอมันเริ่มแบบว่ามาวินาทีสุดท้ายแล้วมันก็จะบอกแล้วก็บอกว่าหน้ามืดไปเลย
0: หน้ามืด
1: หน้ามืดอยู่ก็เลยพยายามบอกว่าหลับตาแล้วจินตนาการภาพที่มันไม่น่ากลัวแล้วก็มองข้างล่าง
0: โอ้มีหน้าละแม่เห็นก้มหน้าไปด้วยนะนี่ครั้งแรกของมีอย่างใช่ไหมแต่รวมๆแล้วสนุกไหม
1: สนุกหน่อยคร
0: ับแล้วรู้สึกวิววิวไหมอยู่แบบนั้นนั่นแหละคือลักษณะของความรู้สึกที่เป็นสภาวะไร้น้ำหนักเพราะตอนที่ถึงอย่างกำลังจะลงมาเนี่ยนะตอนมันจะมีช่วงนึงเราลอยกลางอากาศเนาะแล้วเราก็เหมือนกับเฮ้ยไม่รู้สึกอะไรเลยไม่มีแต่ว่าแรงโน้มถ่วงเรากำลังจะตกไปข้างล่างนั่นแหละแล้วพอในจังหวะที่ถึงอย่างวิ่งลงมาข้างล่างเราจะรู้สึกว่าก้นเรามันติดเก้าอี้หน่อยนะนั่นแหละก็เหมือนที่อาจารย์เล่นการทดลองที่เหวี่ยงนั่นเองนี่แหละถึงอย่างได้รู้สึกถึงฟิสิกส์ในตัวเลยนะ

0: ท่าที่อาจารย์ดูจากไซส์ของพวกเราแล้วเนี่ยคงเล่นเครื่องเล่นได้แค่ไม่กี่อย่างใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่ว่าอาจารย์ว่ามีคนนึงเนี่ยน่าจะเล่นไปทดลองเล่นอะไรกันมาวะ
1: น้ำม่วงเลย
0: น้ำม่วง
1: หน
0: ้
1: าซ
0: ี
1: ด
0: เลย
1: ผมม
0: ัน
1: ช
0: ิ
1: ว
0: โอ้ยแหมตอนนี้เลยยิ้มมาอาจารย์เห็นเดินข้อตกมาเลยนะเอาแหละแต่อย่างไรก็ดีเพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยได้ความรู้สึกนะของไอ้เจ้าพวกแรงเหวี่ยงต่างๆที่เราทดลองกันในรถตอนที่เราเดินทางมาที่สวนสนุกกันคราวนี้อาจารย์ก็เลยเลือกเครื่องเล่นให้พวกเราได้มีโอกาสได้ขึ้นไปเล่นกันดีกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะให้เล่นสักประมาณนี้ละกันหนูลมกระโดดประมาณนี้เราจะได้ความรู้สึกเวลาเราโดนเหวี่ยงพวกเราพร้อมไหมถ้าพร้อมอาจารย์ส่งพวกเราไปเล่นหนูลมกระโดดเลยลุยลุยเลย

0: ตอนนี้ทุกคนเริ่มสังเกตเป็นแล้วเนาะว่าทุกครั้งเนี่ยที่เวลาเราเคลื่อนที่แล้วมีความเร่งเนี่ยตัวเราจะรู้สึกได้ตัวเองเนาะแล้วเราอธิบายอันนี้เป็น2แนวแนวหนึ่งก็คือใช้คำว่าแรงเทียมก็คือความรู้สึกเหมือนว่ามีอะไรมากระชากเราหรือมาเหวี่ยงเราเนาะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือความเฉื่อยของการที่เราเนี่ยแหละมีมวลอยู่แต่ผลลัพธ์เหมือนกันแล้วแต่ว่าเราจะอธิบายแบบไหนอาจารย์อยากจะยกตัวอย่างนิดนึงจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดสมมติเราดูเครื่องเล่นที่พวกเราอาจจะขึ้นไม่ไหวแต่พวกเป็นรถไฟเหาะจะเห็นได้ว่าตอนที่มันเข้าโค้งอะเนาะคนที่เล่นอยู่จะโดนเหวี่ยงให้ไกลออกไปนั่นก็อารมณ์เดียวกันเลย
1: แต่ว่าเราจะต้านไม่ได้
0: ต้านไม่ไหวแล้วพอเราอยู่ในที่นั่งซึ่งมันที่นั่งก็จะโดนเหวี่ยงออกไปด้วยเดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างอีกพวกเราสังเกตไหมเวลาเราเห็นในภาพยนตร์หรือเวลาที่มีวิดีโอปล่อยยานกระสวยอวกาศอะสังเกตไหมว่านักบินอวกาศเนี่ยเขาจะเงยหน้าขึ้น
1: ทำไมอะคะ
0: สังเกตไหมถ้าเกิดสมมตินึกภาพนะถ้าเรายืนตัวตรงเอาหัวขึ้นแล้วกระสวยอวกาศพุ่งขึ้นไปเลยบนฟ้าถามว่าพวกเราจะเกิดอะไรขึ้นหน้าเราเป็นไงที่เขาไม่จับให้เรานั่งเช่นนั้นเนี่ยก็เพราะว่าเลือดในร่างกายเรามันจะไปกองอยู่ที่ไหนเพราะว่า
1: หมายถึงว่าเราก้มลงหรือว่า
0: ถ้าเราตั้งตัวตรงแล้วเวลากระสวยอวกาศกำลังบินขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเลือดก็จะมากองที่เท้าเราก็จะหน้ามืดใช่
2: เขาก็เลย
0: ไม่ช่วยเพราะว่าตัวเขาก็เลยต้องนั่งเพื่อเอาครึ่งหลังเนี่ยเป็นตัวที่ลงพื้นแล้วก็เอาทั้งหน้านี่แหละเงยหน้าขึ้นไปตรงๆเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆเลือดก็แค่อยู่อาจจะแค่ด้านหลังของร่างกายแต่ไม่ได้ลงไปที่เท้าแต่นี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งเช่นเดียวกันสำหรับนักบินที่ขับเครื่องบินเร็วเขาจะไม่สามารถขับได้เร็วเกินความเร็วค่าหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเขาขับแล้วเขาพยายามจะเชิดหัวขึ้นก็จะเหมือนกันลักษณะเดียวกันเลือดก็จะลงเท้าเหมือนกันถ้าเกิดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอก็หน้ามืดก็เกิดอันตรายวันนี้ก็หวังว่าน้องๆทั้งบ้านจะได้เรียนรู้เรื่องราวของฟิสิกส์รอบๆตัวไปกับแก๊งตัวจิ๋วของพวกเรานะครับและแน่นอนความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์รอบตัวยังมีให้พวกเราได้รับชมกันอีกในรายการ
3: ฟิสิกส์สนุก
0: ครั้งต่อไปครับสำหรับครั้งนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่มาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40

0: 10นาที
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

วัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรมนต์กล้าอาสาค่ะสาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเจริญเกษตรวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ Google Docs ซึ่งเป็นนะคะซอฟต์แวร์ที่ประมวลผลบนระบบคลาวด์ค่ะ Google Docs ทุกคนคงคุ้นเคยดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเหมือน Microsoft Word เลยค่ะทำงานทุกอย่างเพียงแต่ว่านะคะการทำงานของ Google Docs เนี่ยต้องอาศัยการทำงานบนอินเทอร์เน็ตเพราะว่าเนื่องจากมันประมวลผลบนระบบคลาวด์นะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ Google Docs ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ต่างๆค่ะแต่การใช้งานต่างๆเนี่ยเหมือนกับ Microsoft Word เลยค่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูความสามารถของ Google Docs กันนะคะ Google Docs เนี่ยนะคะมีความสามารถได้หลากหลายมากเลยค่ะนะคะทั้งสามารถทำงานแบบร่วมกันนะคะที่เป็นแบบเรียลไทม์สามารถที่จะสนทนาหรือความคิดเห็นการทำงานต่างๆร่วมกันได้รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ที่มีความหลากหลายมีความปลอดภัยในการจัดเก็บและสามารถเผยแพร่เอกสารต่างๆไปยังออนไลน์ด้วยนะคะอีกทั้งมันยังสามารถที่จะดาวน์โหลดแชร์ไฟล์หรือว่าการเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆเนี่ยนะคะเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์หรือผู้ใช้งานได้นะคะอย่างหลากหลายค่ะจากความสามารถของ Google Docs ต่างๆนะคะเราลองมาเริ่มต้นการใช้งาน Google Docs กันนะคะแน่นอนว่าการใช้งานของ Google Docs เนี่ยนะคะทุกคนจะต้องมี Account เป็น Account ของ Google ซึ่งเป็นอีเมลและพาสเวิร์ดของ Gmail นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเข้าสู่ระบบเราต้องไซน์อินก่อนค่ะโดยการไซน์อินใส่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดแล้วก็กดไซน์อินได้เลยค่ะคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูนะคะการใช้งานกันว่ามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกนะคะพอเราเข้ามาสู่หน้าจอของ Google เราทำการไซน์อินเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเข้ามาสู่หน้าจอแบบนี้ค่ะเราจะเห็นว่ามันจะมีรูปโปรไฟล์เล็กๆซึ่งเป็นชื่อของเรานะคะว่าเราทำการลงชื่อไซน์อินใน username อะไรนะคะคราวนี้เราจะมาเข้าสู่ในส่วนของตัว Google Docs กันเราก็คลิกที่ปุ่มนะคะเห็นไหมคะสี่เหลี่ยมจุดๆๆเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็เห็นคำว่า Docs นะคะพอเราคลิกเข้าไปปุ๊บจะเข้าสู่หน้าตาของโปรแกรม Google Docs เลยนะคะจะสังเกตว่าหน้าตาของโปรแกรมตรงนี้นะคะมันจะมีอยู่ด้วยกัน2ส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือจะเป็นส่วนของเอกสารใหม่นะคะหรือว่า New Document นะคะซึ่งมันดีตรงนี้ว่า Google Docs เนี่ยมีการเตรียมเทมเพลตแกลเลอรี่ให้เราด้วยนะคะถ้าเราอยากจะมีเทมเพลตหรือว่าเราไม่มีไอเดียเลยนะคะในการที่จะสร้างเอกสารต่างๆนะคะเราสามารถที่จะคลิกที่เทมเพลตแกลเลอรี่ได้หรือแม้กระทั่งส่วนที่2ก็คือจะเป็นส่วนที่ช่วยให้เราสามารถที่จะนะคะเข้าถึงเอกสารที่เราเคยใช้งานหรือว่าเคยเซฟงานหรือเคยเปิดมาก่อนแล้วนะคะมันก็จะอยู่ที่ Recent Documents คราวนี้เรามาลองเริ่มเอกสารใหม่กันในการจัดทำเอกสารใหม่เราคลิกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้เลยค่ะก็คือปุ่มแปลงนะคะพอเราคลิกเสร็จแล้วนะคะก็จะเข้าสู่หน้าจอของนะคะ Google Docs ของเราเอกสารของเรานั่นเองเอกสารของเราตรงนี้นะคะจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นทั้งหมด2ส่วนด้วยกันก็คือส่วนบนนะคะส่วนที่เป็นส่วนหัวนะคะกับส่วนที่เป็นพื้นที่เอกสารที่เราสามารถพิมพ์งานได้ส่วนที่เป็นส่วนหัวตรงนี้เนี่ยนะคะส่วนแรกที่เราจะมาดูกันก็คือตรงคำว่า Untitled Document Untitled Document ตรงนี้นะคะถ้าทุกคนคลิกไปแล้วนะคะมันก็คือเป็นการตั้งชื่อเอกสารนั่นเองค่ะเราสามารถตั้งชื่อเอกสารต่างๆได้เช่นเราจะตั้งชื่อเอกสารว่าเราจะตั้งชื่อเอกสารว่า information system ก็ได้นะคะหรือตั้งชื่อเอกสารอะไรก็ได้ชื่อเอกสารตัวนี้ค่ะก็จะเป็นชื่อไฟล์ที่ Google Docs ก็จะทำการเซฟให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะคะต่อไปค่ะส่วนที่2ก็ที่เราจะมาแนะนำคือส่วนของเมนูแล้วก็แท็บเครื่องมือต่างๆ2ส่วนนี้ก็คือไว้สำหรับนะคะที่เราสามารถที่จะสั่งงานหรือสั่งคำสั่งต่างๆได้นะคะในเอกสารของเรานะคะจะสังเกตว่ารูปร่างหน้าตามันจะคล้ายๆ Microsoft Word เลยใช่ไหมคะแน่นอนมันเหมือนกันนะคะมันก็เลยทำให้เป็นแอปพลิเคชันที่นิยมแล้วก็เรียนรู้ง่ายนะคะไม่ได้ยากเลยนะคะคราวนี้เราจะมาดูส่วนแรกกันนะคะนะคะในส่วนของเมนูไฟล์นะคะตัวเมนูไฟล์เนี่ยมันก็จะมีคำสั่งที่คล้ายๆกันนะคะในทุกๆโปรแกรมหรือทุกซอฟต์แวร์เลยค่ะตั้งแต่คำสั่งคำว่า new ในที่นี้เนี่ยนะคะก็คือการสร้างเอกสารใหม่นะคะตะกี้เรากดสร้างเอกสารมาแล้วใช่ไหมคะซึ่งเอกสารเรารู้อยู่แล้วว่ามีเอกสารใหม่ซึ่งเป็นเอกสารเปล่านะคะเราจะเรียกมันว่า document แล้วก็อันนี้ก็คือ form template gallery ใช่ค่ะมันก็คือการเอามาจากพวกแพลตฟอร์มหรือ template ต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งสามารถที่จะใช้ template ต่างๆที่โปรแกรมเนี่ยนะคะมีให้ได้อันที่2ก็คือในส่วนของ open นี้ก็คือจะเปิดไฟล์ต่างๆนะคะซึ่งเป็นไฟล์ที่เราเคยใช้งานอยู่แล้วเราสามารถที่จะเปิดไฟล์ต่างๆแล้วก็มาทำงานต่อได้นะคะ make กับ copy ก็คือการ copy ว่าการทำซ้ำไฟล์ต่างๆนะคะส่วนคุณสมบัติอันนึงที่ Google มีนะคะหรือโปรแกรมที่รันบนคลาวด์ทุกอย่างมีก็คือการแชร์เอกสารต่างๆนะคะ
การแชร์ตรงนี้นะคะเราสามารถแชร์นะคะกับคนอื่นได้หรือว่าเราสามารถที่จะพับลิกต่างๆบนเว็บได้ซึ่งทุกคนนะคะสามารถที่ทำการแชร์นะคะได้2ที่ก็คือการกดจากเมนูไฟล์แล้วเลือกแชร์หรือการกดที่ปุ่มนี้เลยค่ะปุ่มที่แชร์ปุ่มที่คำว่าแชร์สังเกตดูว่าพอเราทำการกดปุ่มแชร์ปุ๊บก็จะขึ้นหน้าจอของการแชร์เอกสารให้เราเลยนะคะว่าเราจะทำการแชร์เอกสารอะไรบ้างนะคะซึ่งการแชร์เอกสารต่างๆมันมีเงื่อนไขต่างๆนะคะโดยเงื่อนไขต่างๆที่เรากำหนดเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่านะคะในส่วนนี้ในส่วนแรกเนี่ยนะคะ add people add groupหมายความว่าเราสามารถที่ทำการเลือกคนที่เรารู้จักนะคะหรือเราสามารถที่จะส่งนะคะเอกสารของเราเนี่ยไดเรกต์โดยตรงไปให้กับคนที่เราต้องการได้เลยนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะเราก็ยังสามารถที่จะทำการกำหนดสิทธิ์ต่างๆนะคะหรือกำหนดการเข้าถึงต่างๆในเอกสารได้นะคะไม่ว่าจะเป็น restrict หรือว่า anyone with links ตรงนี้เราสามารถที่จะกำหนดได้ว่าให้ทุกคนไหมหรือเฉพาะนะคะบางคนหรือว่าไม่ให้เลยหรือว่าสำหรับคนที่นะคะมี account ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษตรถ้าสมมติว่าเลือก anyone with links เราก็สามารถกำหนดสิทธิ์ได้อีกค่ะมันก็จะมีอยู่อีกทั้งหมด3สิทธิ์ก็คือ viewer commenter แล้วก็ editor นะคะ3สิทธิ์ตรงนี้ก็คือจะให้ viewer ก็คือนะคะสิทธิ์สำหรับคนที่มองเห็นเอกสารเราเฉยๆนะคะหรือคนที่เราสามารถที่จะให้คำแนะนำหรือคอมเมนต์ได้และสุดท้ายก็คือ editor คือสามารถที่จะกำกับแก้ไขได้อันนี้คือเรื่องของการแชร์พอเรากำหนดสิทธิ์ต่างๆเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถคลิกที่ปุ่ม copy link นะคะมันก็จะทำการคัดลอกลิงก์เอกสารต่างๆแล้วเราก็สามารถที่จะไปแปะหรือว่าไปโพสต์ต่างๆหรือว่าส่งให้กับนะคะคนที่เราอยากจะให้เขาเข้าถึงเอกสารเราได้อันนี้คือในเรื่องของการแชร์รวมถึงเราสามารถที่จะเซ็นหรือว่าส่งไฟล์ไปทางอีเมลได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องมานั่งพิมพ์ข้อมูลอะไรต่างหรือว่าเซฟแล้วก็ส่งอีเมลเปิดอีเมลอะไรต่างให้เสียเวลานะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะทำการดาวน์โหลดไฟล์ของเราเนี่ยนะคะเป็นไฟล์ชนิดต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดไปเป็นไฟล์ Microsoft Word ซึ่งเราถนัดและคุณเคยเป็นอย่างดีนะคะหรือเราโหลดเป็นไฟล์PDF ได้หรือแม้กระทั่งการซิปไฟล์ต่างๆเราก็สามารถทำได้หมดเลยค่ะเราสามารถที่ทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์นะคะย้ายไฟล์ต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปได้ว่าในส่วนของตัวเมนูไฟล์นะคะก็จะเป็นเมนูที่ทำการควบคุมการเปิดปิดเอกสารหรือว่าการทำไฟล์เอกสารต่างๆนั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูอีกเมนูนึงค่ะเมนูนี้ก็คือเมนูของการ edit นะคะหรือเมนูของการแก้ไขจะเห็นได้ว่าเมนู edit ของเราเนี่ยนะคะมันก็คือเหมือนกับ Microsoft Word เลยนะคะเมนูเราจะมีเมนู undo นะคะแล้วก็เมนู redo เมนูก็ undo ก็คือยกเลิกใช่ไหมคะคำสั่งเดิมหรือทำนะคะ redo ก็คือทำซ้ำใหม่นะคะรวมถึงเราสามารถที่ทำการคัดลอกนะคะตัดข้อมูล copy ข้อมูลอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ select เอกสารต่างๆด้วยหรือคำสั่งเมนู File and Replace ก็คือการค้นหาแล้วก็แทนที่คำยกตัวอย่างเช่นสมมติเราพิมพ์คำว่า March เดือนนี้เดือนมีนาคมใช่ไหมคะเราอยากจะทำการนะคะค้นหาไฟล์เราก็สามารถทำการค้นหาได้เช่นตอนนี้เราทำการค้นหานะคะไฟล์ March ก็คือเดือนมีนาคมแล้วเราอยากแทนที่ด้วยอะไรเราอยากแทนที่ด้วยคำว่าอะไรเราก็สามารถค้นหาแทนที่ได้นะคะYou เสร็จแล้วเราก็สามารถที่ทำการ replace ได้เลยก็คือแทนที่คำได้เลยหรือถ้าสมมติว่าคำว่า March ปรากฏในเอกสารเราเยอะแยะไปหมดเลยเราก็สามารถที่ทำการ replace all ได้สามารถที่จะทำการค้นหาก่อนก็ได้แล้วก็กด next ก็ได้นะคะแล้วก็ replace เห็นไหมคะมันก็ทำการแทนที่คำจาก March ก็เป็น you นะคะอันนี้ก็คือคำสั่ง file และ replace แต่ตอนนี้อาจารย์ไม่ได้พูดถึงคำสั่ง copy cut copy แล้วก็ paste ก็คือตัดแล้วคัดลอกนะคะเพราะจันมั่นใจว่านะคะทุกคนเนี่ยนะคะต้องเคยทำแล้วแน่ๆเลยนะคะก็จะขอข้ามไปนะคะเราก็จะไปดูคำสั่งต่างๆอื่นๆเยอะแยะไปหมดเลยนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของ view ตัว view ตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือจะกำทำการกำหนดนะคะหน้าจอของเราว่าเราอยากจะทำการรันหน้าจอแบบไหนไม่ว่าจะเป็นการโชว์หน้าจอที่เป็นแบบ print layout นะคะหน้าจอตรงนี้ก็คือเป็นหน้าจอ print layout อยู่แล้วจะแสดงแม้บรรทัดไม้นะคะก็คือการโชว์รูเลอร์เห็นไหมคะรูเลอร์ที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ก็จะหายไปนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะโชว์รูเลอร์มันก็จะปรากฏมาใหม่เพราะฉะนั้นตัววิวตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าจอที่นะคะเราสามารถที่ทำการคอนโทรลหรือควบคุมนะคะการมองหรือมุมมองต่างๆของเอกสารได้นะคะไปถึงเมนูฟอร์แมตนะคะในส่วนของตัวเมนูฟอร์แมตเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นเมนูของการจัด
เอกสารจัดข้อความอะไรต่างๆซึ่งเราก็คุ้นชินอยู่แล้วค่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติอาจารย์พิมพ์คําว่าเทสเนาะสมมุติอาจารย์พิมพ์คําว่าเทสเทสแบบนี้นะคะคําว่าเทสเทสแบบนี้เนี่ยนะคะอาจารย์สามารถที่จะทําการจัดฟอร์แมตนะคะหรือว่าจัดรูปแบบต่างๆได้เช่นอาจารย์อยากให้นะคะตัวอักษรเป็นตัวหนาเป็นตัวหนาหรือตัวเอียงเราก็สามารถทำได้เช่นอาจารย์กำหนดเป็นตัวเอียงเห็นไหมคะคำว่าเทสมันก็จะเป็นตัวเอียงไปด้วยทุกคนสังเกตเห็นไหมคะว่าพออาจารย์กำหนดตัวอักษรแล้วเนี่ยนะคะตรงเมนูแถบเครื่องมือตรงนี้ค่ะที่มีคำว่าที่มีตัว B ตัว I ตัว U นะคะหรือการไฮไลท์หรือว่าสีต่างๆนะคะเราสามารถกำหนดจากแถบเครื่องมือได้เลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปที่เมนูต่างเมนูต่างหรือแม้กระทั่งไซส์ต่างๆเองก็ตามนะคะเช่นอาจารย์อยากให้ไซส์เพิ่มขึ้นเราก็กดตัวนี้เลยค่ะไซส์มันก็จะเพิ่มขึ้นเห็นไหมคะเราสามารถที่จะทำการให้ตัวหนาเราก็สามารถที่ทำงานได้นะคะอันนี้ก็คือในลักษณะของการใช้นะคะเมนูของการจัดรูปแบบต่างๆซึ่งตรงนี้เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะแน่นอนว่านะคะในการจัดฟอร์แมตไม่ใช่แค่จัดแค่ตัวอักษรอย่างเดียวนะคะเรายังสามารถที่จะจัดรูปแบบนะคะเป็นลักษณะของสไตล์พารากราฟต่างๆซึ่งเราสามารถกำหนดได้เช่นเราอยากจะให้มันเป็นเฮดดิ้งไหมหรือว่าอยากเป็นหัวเรื่องเราอยากให้มันเป็นไตเติลไหมอันนี้เราก็สามารถกำหนดได้แม้กระทั่งเราสามารถที่จะจัดข้อความให้เป็นอยู่ตรงกลางชิดซ้ายชิดขวานะคะก็คือ align and indent นะคะตรงนี้เราก็สามารถที่ทำการจัดได้ซึ่งตัว align and indent ต่างๆเราก็สามารถกำหนดที่ไหนคะเราสามารถที่กำหนดที่ true ตรงนี้ได้เลยค่ะที่เครื่องมือแถบเครื่องมือตรงนี้ก็สามารถที่ทำงานได้เหมือนกันอันนี้อาจารย์ก็ลองกำหนดดูมันก็สามารถทำการกำหนดต่างๆได้นอกจากนั้นแล้วนะคะในตัวเมนู format เองนะคะเราจะมีการกำหนดระยะห่างด้วยในการกำหนดระยะห่างตรงนี้นะคะตัว format ตรงนี้เราสามารถที่กำหนด line and paragraph spacing ได้ซึ่งตรงนี้เราสามารถกำหนดระยะห่างได้เช่นเราอยากจะได้ระยะห่างระหว่างบรรทัดมากเท่าไหร่นะคะเราสามารถที่กำหนดจากตรงนี้ได้เลยนะคะในลักษณะของเครื่องมือต่างๆนะคะมันก็เราก็จะเรียนรู้ง่ายแล้วก็มีความคุ้นเคยต่างๆเป็นอย่างดีรวมถึงตัวคอลัมน์คอลัมน์นี้เราก็สามารถทำการจัดคอลัมน์นะคะว่าจะเป็นคอลัมน์เดียวนะคะหรือจะเป็นลักษณะของแบ่งเป็น2คอลัมน์หรือ2พารากราฟนะคะสังเกตยังไงคะว่าของเราแบ่งเป็น2พารากราฟแล้วไม่ยากเลยค่ะทุกคนก็ลองดูนะคะในส่วนของทางด้านตรงที่รูเลอร์ที่อาจารย์ใช้เมาส์ไปชี้ตรงนี้เห็นไหมคะมันก็จะสามารถแบ่งนะคะเป็น2คอลัมน์ได้ซึ่งเราสามารถที่จะขยายระยะห่างของคอลัมน์ต่างๆได้โดยแค่เอาเมาส์ไปคลิกที่รูเลอร์เฉยๆแต่เราก็สามารถที่กำหนดต่างๆได้คราวนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเราไม่อยากกำหนดคอลัมน์แล้วเราก็สามารถที่จะทำการคืนคอลัมน์ให้เป็นแบบคอลัมน์เดี่ยวได้เหมือนเดิมอันนี้คือการจัดคอลัมน์ต่างๆนั่นเองในส่วนของการกำหนด bullet and numbering นะคะสังเกตนะคะว่าถ้าสมมติว่าอาจารย์จะสามารถอาจารย์อยากจะใส่ตัวเลขนะคะเช่นอาจารย์พิมพ์คำว่าสวัสดีและอาจารย์อยากจะใส่เลขลำดับอาจารย์ไปที่ bullet and numbering นะคะเลือก

numbering list มันก็จะมีฟอร์แมตต่างๆให้เราเลือกเยอะแยะเลยอะค่ะสมมติว่าอาจารย์เลือกอันแรกนะคะเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นคำตัวเลขให้นะคะพออาจารย์กด enter เพื่อจะพิมพ์คำต่อไปนะคะมันก็จะขึ้นเลข2ให้ซึ่งการกำหนด bullet ตรงนี้นะคะไม่จำเป็นต้องกำหนดจากเมนูก็ได้ค่ะเราสามารถที่จะกำหนดจากแท็บเครื่องมือได้นะคะตัว bullet ตัว checklist อะไรต่างๆนอกจากการกำหนด bullet ต่างๆแล้วนะคะอันนี้คือแท็บแรกนะคะในการจัดรูปแบบนะคะข้อความต่างๆต่อไปคือส่วนของตัว header ในส่วนของตัว header ตรงนี้ก็คือการจัดนะคะส่วนหัวและส่วนท้ายของเอกสารนะคะซึ่งการจัดส่วนหัวและส่วนท้ายของเอกสารตรงนี้นะคะเราสามารถกำหนดได้เลยว่าเราอยากจะให้เฮดเดอร์ของเรามีขนาดเท่าไหร่นะคะรวมถึงเราสามารถกำหนดพวกเลเยอร์ต่างๆว่าอยากให้หน้าแรกแตกต่างหรือจะกำหนดเป็นหน้าคู่หน้าคีย์ได้สมมุติว่าเรากำหนดให้มันเป็นค่า default คือ 0.5 นะคะเห็นไหมคะว่าตัวเฮดเดอร์ถ้าเราไปดับเบิลคลิกตรงส่วนหัวนะคะตอนนี้นะคะเราไปดับเบิลคลิกตรงส่วนหัวเราสามารถที่จะนะคะเห็นตัวเฮดเดอร์ต่างๆได้นั่นเองซึ่งตัวออปชันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของเฮดเดอร์เองใส่เพจ number หรือว่าเราจะเอาเฮดเดอร์ออกเราก็สามารถทำได้โดยการกดที่ปุ่มออปชันคราวนี้เราลองนะคะใส่หมายเลขเราสามารถที่จะใส่หมายเลขได้นะคะว่าเราจะใส่หมายเลขอะไรนะคะใส่ที่ส่วนหัวหรือส่วนท้ายนะคะแล้วก็กดตัว apply ซึ่งการใส่หมายเลขตรงนี้เนี่ยนะคะทำจากตรงไหนคะมันเราก็สามารถทำจากฟอร์แมตนะคะเราก็เลือกว่าเพจ number ตัวเพจ number ก็สามารถใส่เลขต่างๆได้และก็คือในเรื่องของเพจ orientation ตัวเพจ orientation ตัวนี้นะคะก็คือการจัดวางแนวไงคะการจัดวางแนวเอกสารนะคะจะเป็นแนวตั้งหรือเอกสารเป็นแบบแนวนอนก็คือเป็น landscape นั่นเองนะคะพอเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มโอเคได้แล้วก็สามารถที่จะทำการจัดเอกสารได้เอกสารของเราก็จะมีทั้งเลขหน้าแล้วก็มีทั้งข้อความนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะในเรื่องของฟอร์แมตเราจัดไปแล้วเนี่ยเราเกิดรู้สึกว่ารูปแบบมันไม่ดีเลยนะคะเราอยากจะเคลียร์ฟอร์แมตทั้งหมดเช่นเราใส่สีตัวอักษรลงไปแล้วเราบอกว่าเราอยากจะเคลียร์เอกสารทั้งหมดนะคะเราก็สามารถที่ไปเคลียร์ฟอร์แมตได้เคลียร์ฟอร์แมตก็คือการทำให้ข้อความหรือว่าข้อมูลที่เราไฮไลท์ตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่เป็นค่า default ที่เราเซตขึ้นมานั่นเองอันนี้คือนะคะการแนะนำ Google Docs นะคะการใช้เบื้องต้นเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นในบทเรียนนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการแนะนำการใช้ Google Docs ในเบื้องต้นนะคะซึ่งเราจะได้รู้จักกับเมนูนะคะไฟล์เมนู Edit หรือแก้ไขรวมถึงเมนู Format ด้วยซึ่งในข้างหน้าเราก็จะเรียนรู้นะคะเมนูอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นอีกไม่ว่าจะเป็นการแทรกข้อมูลหรือเครื่องมือต่างๆที่ Google Docs เขาอำนวยความสะดวกหรือเขามีให้เราเพราะฉะนั้นในบทเรียนนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เบื้องต้นนะคะในบทเรียนหน้าทุกคนก็จะได้เรียนรู้เมนูคำสั่งอื่นๆเพิ่มเติมค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะ

0: ื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แหมแกทำอะไรอ่ะ
1: อ๋อทำสูตรสบู่ง่ายๆฉันนะอยากได้รูปดอกไม้สีใสๆเราไปทำกันดูไหม
0: ไปสิ
1: ไป

คนจนละลายแล้วขึ้นมาวางพักไว้สักครู่ร้อนระอุแล้วจึงหยอดสีผสมหรือน้ำหอม

ใครมีสเปรย์ฟ็อกซี่ก็สามารถฉีดไล่ฟองอากาศเพื่อทำให้ก้อนสบู่มีรูปร่างที่เนียนสวยหรือตกแต่งสบู่ให้สวยงามด้วยดอกไม้ใบไม้แล้วนำแม่พิมพ์ที่เราเทสบู่ไปแช่ช่องฟรีซ15นาทีทิ้งไว้จนกว่าสบู่จะเซ็ตตัวหลังจากนั้นเราก็จะเอามาแกะออกจากแม่พิมพ์

0: สงสัยไหมคะว่าทำไมต้องรอให้เนื้อสบู่อุ่นก่อนจึงหยอดสีผสมและน้ำหอม
1: เหตุผลที่เราไม่ใส่สีผสมและน้ำหอมลงไประหว่างการทำละลายบนกระทะร้อนจัดก็เพื่อคงสีและกลิ่นน้ำหอมที่เราต้องการเอาไว้มิฉะนั้นสีอาจจะเพี้ยนหรือกลิ่นน้ำหอมอาจจะระเหยไปหมดด้วยความร้อนนั่นเองส่วนสูตรที่ใช้จะใช้สารตั้งต้นอะไรปริมาณเท่าไหร่เราสามารถทำทดลองไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้สูตรที่ชอบค่ะในการทำสบู่ถ้าใช้สารตั้งต้นที่ต่างกันเช่นไขมันจากพืชได้แก่น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันปาล์มและไขมันที่ได้จากสัตว์ได้แก่ไขมันโคกระบือสบู่ที่ได้จะต่างกันหรือไม่และต่างกันอย่างไร
0: คุณภาพของน้ำมันที่ได้จากพืชและสัตว์จะมีผลต่อคุณภาพของสบู่เกล็ดสบู่ที่ได้จากน้ำมันพืชจะให้ลักษณะขาวเนียนเกล็ดสบู่ที่ได้จากน้ำมันจากพืชจะมีกลิ่นหืนน้อยกว่าน้ำมันจากสัตว์อีกทั้งน้ำมันจากพืชยังเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายและราคาถูกด้วยการทำสบู่อย่างง่ายในครัวเรือนนิยมผลิตสบู่ก้อนขุ่นสบู่ก้อนใสและสบู่เหลวซึ่งจะใช้สารตั้งต้นที่แตกต่างกันสบู่ก้อนขุ่นใช้สารตั้งต้นคือเกล็ดสบู่ที่เกิดจากการใช้ด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์สบู่ก้อนใสใช้สารตั้งต้นคือกลีเซอรีนก้อนสบู่เหลวใช้สารตั้งต้นคือเกล็ดสบู่ที่เกิดจากการใช้ด่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
1: แชมพูและผงซักฟอกที่เราใช้กันทั่วไปมีสารที่ก่อให้เกิดฟองชื่อว่าโซเดียมบอริกซัลเฟตหรือ SLS เวลาที่เราอาบน้ำและมีฟองมากๆเราจะรู้สึกฟินใช่ไหมคะแต่สาร SLS เนี่ยหากมีมากเกินไปจะเกิดผลเสียต่อผิวของเราได้ค่ะเช่นเกิดการระคายเคืองแสบตาและถ้าสะสมมากเกินไปจะเกิดมะเร็งผิวหนังได้นะคะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วัสดีนะครับน้องๆบ้านลมที่ถูกบรรจุอากาศไว้เต็มแบบนี้นะครับคือของเล่นชิ้นใหญ่ที่สร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆมากมายเลยทีเดียวแต่น้องๆเชื่อมั้ยครับว่าความสนุกสนานเหล่านี้นะครับแฝงไปด้วยเรื่องราววิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจครับผมน้องๆมาดูกันใกล้ๆนี้นะครับที่บ้านลมของเรานั้นพองขึ้นมาได้ก็เป็นเพราะพัดลมพัดอากาศนี้นะครับคอยพัดเข้าไปในบ้านลมตลอดเวลานั่นเองส่วนนี่เลยครับผ้าใบที่นำมาสร้างบ้านลมนะครับก็ต้องมีความแข็งแรงทนทานกันน้ำและที่สำคัญต้องทนต่อแรงปะทะระหว่างลมและฝนได้ด้วยเอ๊ะว่าไปเนี่ยลองดูดีๆนะฮะบ้านลมของเราเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายลูกโป่งยักษ์เหมือนกันนะ

น้องๆคงทราบกันอยู่แล้วนะครับเมื่อผงฟูเจอกับน้ำส้มสายชูก็จะทำให้เกิดก๊าซจนทำให้ลูกโป่งพองขึ้นมาได้แต่จริงๆแล้วนะครับยังมีสารเคมีอีกมากมายครับที่สามารถทำให้ลูกโป่งพองได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นน้ำโซดาหรือว่าจะเป็นน้ำอัดลมเมื่อเจอกับลูกอมรสมิ้นท์ครับผม

แล้วการทดลองเมื่อสักครู่นี้นะครับคือการเล่นสนุกของการพองตัวที่เกิดขึ้นจากก๊าซแต่คราวนี้ครับพี่ท็อปมีวิธีการที่จะทำให้ลูกโป่งนะครับยุบพองโดยใช้พลังของแรงดันอากาศครับผมการทดลองนี้นะครับอย่างแรกนะครับให้น้องๆเนี่ยเทน้ำร้อนนะครับใส่ลงไปในขวดนะครับแล้วค่อยๆกลิ้งเลยครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้น้องๆนะครับนำลูกโป่งครับมาครอบไว้เมื่อเราเทน้ำลงไปนะครับมันก็จะค่อยๆพองขึ้นครับผมแบบนี้ครับแล้วถ้าเรามาจุ่มน้ำเย็นล่ะจะเกิดอะไรขึ้นดูดีๆนะครับ

นั่นแน่น่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะครับและนี่ก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลูกโป่งเท่านั้นนะครับแต่ยังไงวันนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเลยเชื่อไหมไม่เชื่อไปชมตัวอย่างกันครับ

โอ้โหภารกิจคิดวิทย์กับลูกโป่งนะครับช่างสุดท้าทายเลยใช่ไหมล่ะครับแต่วันนี้น้องที่เข้าแข่งขันก็ไม่แพ้กันครับไปพบกับน้องๆทีมสกายคิด

0: วมานี่สับเข้ามานิดนึงยินดีต้อนรับน้องๆสกายคิดนะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับวันนี้ถามเลยถามจริงทำไมเด็กๆถึงชอบเล่นลูกโป่งแล้ง
1: เพราะว่าเวลาลูกโป่งเอามาตีแล้วมันสนุกครับตีลูกโป่งถอดลูกโป่งแล้วมาตี
0: อ๋อคือตีอันนี้ออกแนวผู้ชายหน่อยนะฮะมีเหมือนกับว่าออกรบอะไรอย่างงี้เหรอ ใช่ไหมตีสนุกสนานนะถามน้องซอบ้างทำไมถึงชอบเล่นลูกโป่งครับ
2: เพราะว่าลูกโป่งมันสนุกดีครับ
0: สนุกดีสร้างความบันเทิงให้กับเราใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: น้องมิว
3: เพราะว่าเวลาหนูโกรธใครเงี้ยเสร็จมีลูกโป่งใช่ไหมหนูก็ตบไปเลยเป็นแบบระบายอารมณ
0: ์เป็นที่ระบายอารมณ์ได้ด้วยนะครับไม่น่าเชื่อเอาน้องพันธ์บ้าง
4: เวลาถ้าเราไม่ค่อยมีเงินซื้อกีฬาหรืออย่างเช่นลูกบาสเนี่ยแล้วก็ไปซื้อลูกโป่งมาแล้วก็สูบลมแล้วก็มาเดาะเป็นบาสแทนได้ค
0: ่
4: ะ
0: ก็คือประหยัดเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่าเงินไปมากเลยนะเพราะว่าลูกโป่งเนี่ยใบนึงไม่กี่บาทใช่ไหมแต่ลูกบาสหรือว่าเครื่องกีฬาต่างๆเนี่ยแพงมากเลยใช่ไหมครับอู้อันนี้ดีมากนะฮะน่าไปเรียนเศรษฐศาสตร์ด้วยนะคนนี้อ้าวน้องฟ้า
5: เวลาเราหยิบลูกโป่งมาเป่ากับเพื่อนแล้วก็ตีกับเพื่อนเล่นกันไปค่ะ
0: ก็คือได้เล่นกับเพื่อนด้วยใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยเข้ามาทำภารกิจในรายการคิดวิทย์เนี่ยถามก่อนว่าเคยทดลองอะไรเกี่ยวกับลูกโป่งบ้างอ่ะเล้ง
1: เคยเอาลูกโป่งมาใส่ในขวดเหมือนที่พี่ทดลอง
0: อ๋อ
1: แล้วลูกโป่งขึ้นเองที่มัน
0: คือให้มันลูกโป่งมันพองขึ้นเองใช่ไหมตอนนั้นเราใช้อะไรผงฟูกับน้ำส้มสายชูหรือว่าเป็นขวดโซดา
1: ผงฟูกับน้ำส้มสายชูครับ
0: ผงฟูกับน้ำส้มสายชูนะครับเชื่อว่าน้องๆทั้งบ้านเนี่ยหลายๆคนก็เคยทำการทดลองนี้นะครับอ้าวสอบ้างเคยทำมาไหนบ้างครับ
2: เป่าลูกโป่งแล้วก็เอาลูกโป่งใส่น้ำครับ
0: โอเคอ่ะน้องมิวบ้าง
3: ของหนูเป็นเป่าลูกโป่งใหญ่ๆแล้วก็เอาเทปใส่มาปิดแล้วก็เอาอะไรแหลมๆหรือว่าเข็มเนี่ยค่ะเจาะไปแล้วก็จะดูผลว่ามันแตกหรือไม่แตก
0: นี่ครับอันนี้เนี่ยอันนี้พี่ต๊อบก็เคยทำนะมันเกี่ยวกับเรื่องของแรงตึงผิววันนี้นี่ถ้าน้องๆดูเทปก่อนๆนี่ก็จะรู้นะครับอันน้องพัน
4: มีครั้งหนึ่งอาจารย์เคยให้สูบลูกโป่งแล้วให้ลองไปทำที่บ้านนะคะเอาลูกโป่งเนี่ยมาถูกับหัวตัวเองแล้วก็ฉีกกระดาษเศษกระดาษนะคะเล็กๆแล้วก็เอาไปดูดเอาลูกโป่งเนี่ยค่ะไปสัมผัสดูมันยกขึ้นมาว่ามันจะดูดหรือเปล่า
0: อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
4: แรงเสียดทาน
0: แรงเสียดทานกับไฟฟ้า
4: สถิต
0: ใช่ครับน้องฟ้า
5: หนูเคยทำเหมือนพันเลยค่ะ
0: อ๋อเคยทำเหมือนพันใช่ไหมครับเอางี้แล้ววันนี้เนี่ยภารกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกโป่งนะครับจะเป็นภารกิจที่น้องๆเขาเคยทำมาหรือเปล่านั้นเราไปฟังกันครับ
6: เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าลูกโป่งที่สูบให้พองด้วยก๊าซฮีเลียมซึ่งเป็นก๊าซเบาแบบนี้จะลอยขึ้นไปบนฟ้าเป็นลูกโป่งสวรรค์ภารกิจหลักในวันนี้คือให้น้องๆคิดหาวิธีทำให้ลูกโป่งสวรรค์พยุงตะกร้าที่บรรจุลูกบอล5ลูกจำนวน2ใบนี้ให้สามารถลอยขึ้นจากพื้นได้ดูเหมือนจะเป็นภารกิจง่ายแต่เรามีข้อแม้นิดนึงว่าตะกร้าลูกบอลใบแรกนั้นต้องลอยค้างอยู่เหนือพื้นหญ้าที่ระดับ1เมตรส่วนตะกร้าลูกบอลใบที่2นั้นจะต้องลอยลอดห่วงฮูลาฮูปขนาดใหญ่ที่ตั้งไว้บนความสูง2เมตรไปให้ได้งานนี้ไม่มีภารกิจย่อยใดๆเพราะแค่ทำให้ตะกร้า2ใบนี้ลอยได้ตามที่โจทย์กำหนดก็คงทำให้น้องๆต้องคิดหนักกันแล้วล่ะครับ
0: และตอนนี้นะครับพี่ท็อปก็เตรียมอุปกรณ์นะครับไว้ให้น้องๆได้ทำภารกิจกันแล้วนะครับสังเกตดีๆมีลูกโป่งหลากหลายขนาดหลากหลายไซส์เลยให้น้องๆเนี่ยเลือกกันใช้อย่างเต็มที่เลยนะครับและที่สำคัญที่สุดตะกร้าต้องขึ้น2ใบตามโจทย์ที่กำหนดเข้าใจไหม
4: ค่ะ
0: เข้าใจนะครับแต่ว่านี่สังเกตอันนี้ก๊าซที่บรรจุอยู่นี้นะครับเขาเรียกว่าฮีเลียมนะครับซึ่งเป็นก๊าซที่มีความอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พี่ท็อปเตรียมผู้เชี่ยวชาญที่จะมาคอยเติมลมหรือว่าคอยดูแลเรื่องของความปลอดภัยกับน้องๆนะครับเชิญมาเลยนี่นะครับคันนี้นะครับจะเป็นคนดูแลน้องๆนะครับผมวันนี้ยังไงก็แล้วแต่ขอให้น้องพิชิตภารกิจได้สำเร็จพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
7: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วแล้วก็คิดวิทย์กันได้
4: พยายามเอาไซที่มันเท่ากันอ่ะมันจะได้สมดุลกัน
3: อันนี
4: ้ประมาณนี
3: ้ประมาณนี้แล้วก
4: ็ลองเป่าลูกโป่งมาก่อนภารกิจที่หนูได้รับคือใช้ลูกโป่งทำให้ลูกบอล5ลูก ลอยค้างอยู่ในระยะ1เมตรกับลอยล่อนห่วงค่ะหนูให้มิวกับฟ้าช่วยกันทําแพบอลค่ะส่วนเล้งกับซอให้ไปช่วยดูลูกโป่งนะคะดูไซส์ว่าแล้วก็ช่วยให้สืบลูกโป่งค่ะ
8: ติดน้ำมันเนี่ยมาทำให้ลูกบอลติดกันปะ
1: แต่เขาไปช่วยไอ้นี่ก่อนไม่ต้องใช้กาวก็ได้มั้ง
4: โอ้โหแรงอ่ะ
1: ไหนต้องปล่อยดีปล่อย
9: ไม่เอาปล่อยเลย
1: เกดนะ
9: ลองเอาเชือกมาผูกดี
8: ต้องให้ตรงนี้มัน
1: เออใช่นี่มาดิ
9: คุณปุ๊บลอย
1: โลดเลยโลดเลยโอ้ขาลอยโลดเลยอ่ะการที่เลี่ยมใช้ได้เนี่ย
4: เฮ้ย
1: บอลใหม่ดิใช้การที่เลี่ยมก็ได้จบ
9: บอกแล้วว่ามัน
1: พี่เขาสูตรอีกครั้งนึงเราน่าจะลองคิดว่าให้ก๊าซออกซิเจนกับก๊าซฮีเลียมผสมกันน่าจะค้างอยู่ได้บอกถ้าเกิดจะเพิ่มก็เพิ่มแค่ลูกเล็กถ้าเกิดเราใช้ฮีเลียมมันจะลอยขึ้นไปเลย
9: ออกกันไกลมากกันไกล
8: ขอกันไกลหน่อย
1: เฮ้ยอันนี้ห้ามใช้ก๊าซฮีเลียมไม่เอาลูกโป่งธรรมดา
6: ดูเหมือนว่าน้องๆจะเกิดความสับสนขึ้นแล้วครับน้องๆคิดว่าก๊าซที่เป่าออกมาจากปอดของน้องๆสามารถทำให้ลูกโป่งลอยได้แต่ความจริงแล้วก๊าซที่ปล่อยออกมาจากร่างกายมนุษย์และสัตว์นั้นก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นก๊าซหนักไม่สามารถทำให้ลูกโป่งลอยได้น้องๆจะเอาลูกโป่งที่เราเป่าเองไปผสมกับลูกโป่งจากก๊าซฮีเลียมเพื่อยกตะกร้าให้ลอยขึ้นไม่ได้แน่ๆนะ
9: ถ้ากลับเราต้องใช้
4: แล้วต้องรู้ว่าอันนี้มันลอย
1: แล้วต้องเอาลูกโป่งที่ใช้มันใช้การเยอะเลย
9: ลองไปดูก่อน
4: เล้งแกทำอะไรกันแน
1: ่จะเอามารวมกันเผื่อมันจะลอยไงออกซิเจนอ่ะ
0: โดยทั่วไปแล้วนะครับวัตถุที่อยู่บนพื้นโลกนะครับจะไม่ลอยขึ้นสู่อากาศก็เนื่องจากว่ามีแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองครับแต่ก๊าซฮีเลียมมีคุณสมบัติพิเศษครับซึ่งของเขานะครับมีความหนาแน่นที่เบามากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงลอยขึ้นสู่อากาศแบบนี้ครับนี่นะครับก๊าซฮีเลียมถูกบรรจุไว้อยู่ในถังอัดอากาศนี้ของเรานะครับเมื่อพี่ท็อปนะครับอัดเข้าไปในลูกโป่งที่มิดชิดอย่างนี้ก๊าซฮีเลียมก็ไม่สามารถที่จะหลุดเล็ดลอดออกไปได้นะครับและเมื่อพี่ท็อปมัดไปดูดีนะครับอย่างที่บอกครับว่าเขาจะมีมวลที่เบามากนะครับเมื่อพี่ท็อปปล่อยขึ้นไปเขาก็จะลอยขึ้นสู่อากาศแบบนี้นั่นเองครับและนี่คือก๊าซฮีเลียมนะครับที่มีความหนาแน่นน้อยทำให้หนีแรงโน้มถ่วงของโลกได้ครับซึ่งแตกต่างจากก๊าซประเภทอื่นอย่างเช่นออกซิเจนหรือคาร์บอนไดออกไซด์มาดูกันครับลมที่พี่ท็อปกำลังจะเป่าออกมานี้นะครับก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเอง

0: จะมาทำให้ตะกร้าขึ้นแต่บางคนเห็นไหมฮะก็ยังใช้ลมนะฮะที่มาจากออกซิเจนหรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์อยู่เลยเฮ้ยแล้วอย่างนี้เนี่ยวิธีการที่น้องๆเขาทำเนี่ยจะถูกต้องหรือเปล่าหรือจะทำให้มันลอยเราต้องใช้ก๊าซซีเลียมจำนวนกี่ลูกอันนี้เราต้องคำนวณและก็ลุ้นกันจริงๆครับ
1: จากการลองผิดลองถูกทำให้เกิดการสังเกตจนเข้าใจแล้วว่าเราต้องใช้ก๊าซฮีเลียมที่เป็นก๊าซแบบเบาบรรจุเข้าไปในลูกโป่งเท่านั้นจึงจะสามารถทำให้ลูกโป่งลอยขึ้นบนฟ้าได้เมื่อเกิดความเข้าใจอะไรอะไรก็ง่ายขึ้นน้องเล้งกับน้องซอพยายามผูกลูกโป่งลูกใหญ่เข้ากับตะกร้าลูกบอลที่จะทำให้ลอดห่วงฮูลาฮูปส่วนน้องๆผู้หญิงก็ช่วยกันเอาลูกโป่งลูกเล็กที่คิดว่าน่าจะทำให้ตะกร้าไม่ลอยสูงเกินไปมาผูกติดไว้กับตะกร้าลูกบอลที่ต้องการที่ลอยค้างที่ระดับ1เมตรสู่เต็มที่นะครับน้องๆความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
2: ก๊าซฮีเลียมคือก๊าซที่มีอยู่มากในจักรวาลเป็นอันดับ2รองจากก๊าซไนโตรเจนพวกมันถือกำเนิดขึ้นหลังจากการระเบิดบิ๊กแบงได้ประมาณ3นาทีเพราะอย่างนี้ก๊าซฮีเลียมจึงรวมตัวกันอยู่อย่างหนาแน่นรอบๆดาวฤกษ์ที่มีการประทุอยู่ตลอดเวลาอย่างดวงอาทิตย์นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์จึงค้นพบก๊าซฮีเลียมในอวกาศก่อนที่จะค้นพบได้บนโลกของเราก๊าซฮีเลียมเป็นก๊าซที่มีความหนาแน่นน้อยไม่ลุกติดไฟมีความเบาบางมากจึงมักลอยขึ้นไปอยู่ในชั้นบรรยากาศคุณสมบัตินี้ทำให้เป็นที่นิยมนำมาเติมในลูกโป่งสวรรค์และนอกจากนี้ยังใช้ผสมกับก๊าซออกซิเจนในถังอากาศสำหรับนักดำน้ำที่ลงไปทำงานใต้ทะเลซึ่งมีความลึกมากๆเพื่อลดภาวะอากาศขยายตัวในเส้นเลือดเมื่อนักดำน้ำขึ้นสู่ผิวน้ำและช่วยลดอันตรายต่อชีวิตของนักดำน้ำนั่นเอง
3: มันสูงประมาณก็ว่ายังไม่ถึงเลยมาประมาณเนี้ยเอาของหรืออะไรตรงนั้นอะมาหย่อนให้มันได้ระดับประมาณนี้โอเค
4: ให้นำลูกบอล5ลูกเหมือนกันอยู่ในตะกร้าแล้วก็ลูกโป่งเท่าไหร่ก็ได้ให้ลอดห่วงไปให้ได้แต่ปัญหาก็คือตอนแรกก็จะแย่งกันจับแย่งกันทำเสร็จแล้วก็ลูกโป่งก็แตกบ้างกลัวบ้างแล้วบางทีลูกโป่งมันก็หนีไปก็จับไม่ทันก็เสียดาย
5: ตอนนี้ช่วยกันทำแล้วก็ไอหาลูกโป่งใหญ่ๆแล้วก็มาทำให้มันลอย
3: นี่นี่นี่เอามาแยกกันเลยอันนี้เอามาของเม้งนะนี่ไงเอาติดตรงนี้มันจะได
1: ้ผิดคาดนะครับตะกร้าใบที่ต้องลอยลอดห่วงฮูลาฮูปที่ดูจะทำให้สำเร็จยากที่สุดน้องๆกลับทำเสร็จอันดับแรกนอกจากเลือกลูกโป่งลูกใหญ่มาทำตะกร้าลอยสูงขึ้นแล้วน้องเล้งยังออกความคิดเห็นให้เพื่อนๆมัดเชือกรวมลูกโป่งเข้าด้วยกันเพื่อสร้างความสมดุลให้มากขึ้นถ้าตัดเชือกที่ผูกตะกร้าไว้แล้วลองปล่อยตะกร้าลอดห่วงดูก็น่าจะไม่มีปัญหาคราวนี้ก็เหลือแต
6: ่ก็เหลือได้อันที่2ไปแล้วคือได้2เมตรลอยลอดห่วงไปได้แล้วเหลืออันที่1คือมันมีปัญหาตรงที่ว่าตะกร้ามันขึ้นได้แต่พอขึ้นแล้วมันก็ลงลอยลงมา
0: แล้วตอนนี้นะฮะภารกิจของน้องๆเนี่ยก็ได้ทำกันไปเรื่อยๆนะฮะระหว่างที่น้องๆก็ทำภารกิจในการที่จะให้ความสูงนั้นมีระดับอยู่1เมตรนะครับทางเนี้ยน้องก็ได้ทำเสร็จแล้วแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้นะครับโดยการที่ใช้ลูกโป่งขนาดใหญ่ครับที่มีลูกโป่งถึง1 2 3 4 5ลูกใหญ่นะครับในการที่จะทำให้ตะกร้านั้นลอดห่วงฮูลาฮูปขนาดใหญ่อย่างนี้ไปได้นะครับแต่จริงๆพี่ท็อปต้องบอกไว้ก่อนว่านอกจากทำให้มันลอยได้แล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงครับนั่นก็คือเรื่องของการบาลานซ์หรือการถ่วงน้ำหนักให้มันเท่ากันนั่นเองถ้าน้องๆนะครับถ่วงน้ำหนักไม่ดีนะครับตะกร้าที่น้องๆเห็นอย่างนี้นะครับลูกโป่งที่มีขนาดใหญ่อย่างนี้เนี่ยมันอาจจะเข้าไปชนรอบๆห่วงฮูลาฮูปขนาดยักษ์นี้ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีมากน้องเขาเลือกที่จะใช้ลูกโป่งขนาดใหญ่หรือมีอีกอย่างนึงครับใช้ลูกโป่งขนาดเล็กจำนวนหลายๆลูกนะครับผูกมัดติดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาตรมันก็จะเล็กลงนะฮะแล้วก็สามารถทำให้ลอดฮูลาฮูปได้เช่นกันแล้วถ้าเป็นน้องๆทางบ้านล่ะครับจะเลือกวิธีไหนระหว่างใช้ลูกโป่งขนาดใหญ่แบบนี้หรือ จะใช้ลูกโป่งขนาดเล็กจำนวนหลายๆลูกเพื่อทำให้ตะกร้าลอยขึ้นสู่อากาศได้โดยที่ไม่ชนกับฮูลา

0: ถูกครับ
1: ลอย
2: จะวัดไม่ได้อะดิ
3: ลูกโป่งมันลอยเกิน1เมตรก็จะลองใส่ดินน้ำมันลงไปลองดูก่อนจากก้อนเล็กไปก้อนใหญ่ครับ
4: น้องๆใช้ดินน้ำมันมาถ่วงน้ำหนักในตะกร้าให้ลอยได้ระดับเกือบจะได้อยู่แล้วครับแต่ว่า
3: ก็ยากเพราะว่าพอไม่ใส่ดินน้ำมันไปมันก็ลอยเกิน1เมตรพอใส่ดินน้ำมันเลยมันไปมันก็ไม่ลอยเลย
5: ลูกโป่งของเล่นสนุกของเด็กๆเกิดขึ้นมาได้เพราะการทดลองทางวิทยาศาสตร์เมื่อหลายร้อยปีก่อนกาลิเลโอนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลีได้ทำการทดลองเพื่อจะหาวิธีชั่งน้ำหนักของอากาศโดยใช้กระเพาะปัสสาวะของหมูมาบรรจุลมจนทำให้กระเพาะบรรจุลมแบบนี้กลายเป็นของเล่นยอดนิยมของเด็กๆในยุคนั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2367ไมเคิลฟาราเดย์ได้แรงบันดาลใจมาจากการทดลองของกาลิเลโอเขาลองเอาน้ำยางพารามาสังเคราะห์เพื่อทำเป็นลูกโป่งเอาไว้ใช้ทดสอบการขยายตัวของก๊าซชนิดต่างๆลูกโป่งจากการทดลองนี้แหละค่ะคือต้นแบบของลูกโป่งในปัจจุบัน
0: และตอนนี้นะครับเหลือเวลาอีกแค่20นาทีสุดท้ายนะครับภารกิจของเราก็จะหมดเวลาลงแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยลองสังเกตดูนะครับความสูงระยะ1เมตรที่เป็นตะกร้าใบแรกนะครับน้องๆก็สามารถทำได้แล้วอย่างที่ภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องมาลุ้นกันครับว่าห่วงฮูลาฮูปขนาดใหญ่นะครับน้องๆเขาจะสามารถปล่อยขึ้นสู่บนอากาศโดยที่ไม่โดนห่วงได้หรือไม่อันนี้เราต้องเอาใจช่วยกันอย่างเต็มที่ครับผม
2: 1 2 3ไป
0: และตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะต้องมาดูกันแล้วครับว่าน้องๆเนี่ยสามารถทำภารกิจผ่านหรือเปล่าอันแรกครับต้องมีความสูงเท่าไหร
2: ่1 เมตร
0: นะครับเดี๋ยวพี่ต๊อบจะปล่อยแล้วดูกันชัดๆเลยนะครับน้องๆทั้งบ้านลุ้นไปพร้อมกันครับ1 2แล้วปล่อยขึ้นมาแล้วครับ3ค่อยๆขึ้นไปแล้วนะฮะค่อยๆขึ้นไปแล้วนะฮะดูครับแล้วตอนนี้ความสูงอยู่ที
2: ่
0: 1เมตรภารกิจแรกสำเร็จครับสุดยอดสุดยอดไม่น่าเชื่อว่าทำได้นะฮะและอันที่2ครับต้องทำให้ลูกโป่งนะครับลอดขึ้นฮูลาฮูปขนาดใหญ่โดยที่ไม่โดนเลยนะครับพอไหมเด็ก
2: ๆพร้อมค่ะ
0: มีโอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับแล้วแต่เราเลย
2: 2 3 4
0: เพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับน้องๆสามารถพิชิตภารกิจได้สำเร็จครับผม โอ้ยสุดยอดจริงภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราถามน้องๆกันดีกว่านะครับวันนี้ได้เรียนรู้ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกโป่งแถมยังมีก๊าซฮีเลียมมาเป็นส่วนเกี่ยวข้องด้วยชอบตะกร้าใบไหนมากที่สุดครับ1หรือว่า2อ้าวน้องเล้ง
3: 2ครับ
0: 2ทำไมชอบ2ครับ
3: เพราะเป็นหวาดเสียวต้องลุ้นไม่ให้โดนฮูลาฮูปครับ
0: อ๋อโอเคอ่ะน้องซอ
3: ก็2ครับ
0: ทำไมถึงชอบ2ครับ
3: เพราะว่ามันลุ้นดี
0: มันได้ครั้งเดียวเองใช่ไหมโอเคน้องมิว
6: หนูชอบใบที่1เพราะว่ามันอันที่2มันลอยปุ๊บมันก็ผ่านไปเลยอันที่1มันต้องใช้ความละเอียดอะสนุกด
0: ีดีมากๆนะครับอ่ะโอเคน้องพันช
7: ์หนูชอบใบที่1ค่ะเพราะตอนนั้นที่เรายังทำให้ตะกร้าลอยไม่ได้เราก็ต้องคิดหาวิธีตะกร้ามันลอยให้ได้ค
0: ่
7: ะ
0: โอ้เยี่ยมมากเลยน้องฟ้าครับ
8: ชอบใบที่1ค่ะเพราะมันมีความท้าทายดีกว่าจะทำได้ก็ยากอยู่เหมือนกัน
0: น้องๆเห็นไหมครับแม้ว่ายากขนาดไหนนะครับก็ไม่เกินความพยายามและอีกหนึ่งบทพิสูจน์ในเรื่องภารกิจของลูกโป่งนะครับใครๆอาจจะเห็นว่าเป็นของเล่นธรรมดาที่สร้างแต่ความสนุกแต่จริงๆแล้วครับยังแฝงไปด้วยเรื่องราวของวิทยาศาสตร์มากมายและยังได้ความรู้ใช่ไหมเด็ก
2: ๆใช่ครับ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ก๊าซที่อยู่ในลูกโป่งซึ่งเกิดจากการเป่าด้วยปากของเรานั้นคือก๊าซอะไร ส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราเลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทแอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนเกี่ยวข้องกับลูกปองหน่อยครับ
2: วิทยาศาสตร์เรื่องง่ายที่เด็กได้ด้วยลูกปองหันศาเ
0: ฮ้แล้วพบกันใหม่ข้างหน้ากับรายการ
2: คิดวิท
0: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะนิกก็พามาชมพืชทะเลทรายเรามาดูกันว่าพวกเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วก็แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ
1: พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้ก็เป็นเหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในใบและต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำที่แทบจะไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรหนามที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็คือการลดจำนวนลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่บางทีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอพืชทะเลทรายเหล่านี้ปรับสรีระของตัวเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพชรที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาดเลยค่ะหนามบางชนิดก็เป็นแผงคอยบังไม่ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีนึงที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนต่างๆซะเลยเพื่อสำรองไว้ใช้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนานตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือว่านหางจระเข้สะสมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำต้นราวหมื่นแกลลอนเลยทีเดียวทำให้เราเห็นลำต้นเขาอวบอ้วนคล้ายขวดแบบนี้นอกจากนี้น้ำที่หายากยิ่งกว่าทองคำรากของพืชทะเลทรายเหล่านี้จะแข็งแรงอย่างลึกลงไปใต้ผิวทรายเพราะต้องช้อนชัยหาน้ำการกระจายพันธุ์ให้ลูกให้หลานของพืชทะเลทรายก็ถึกและทนเช่นกันนะคะเมล็ดที่ร่วงลงพื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิตยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมากเช่นพืชกลุ่มอากาเวสับปะรดหนามเป็นต้นค่ะ
0: ถนนราชพฤกษ์มีพันธุ์พืชทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ชมและเรียนรู้อีกมากมายค่ะไว้เจอกันนะคะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง

DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ลพิษทางอากาศหมายถึงภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็นเวลานานพอที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์สัตว์พืชหรือทรัพย์สินต่างๆอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นฝุ่นละอองจากลมพายุภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวไฟไหม้ป่าก๊าซธรรมชาติอากาศเสียที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นอันตรายต่อมนุษย์น้อยมากเพราะแหล่งกำเนิดอยู่ไกลและปริมาณที่เข้าสู่สภาพแวดล้อมของมนุษย์และสัตว์มีน้อยกรณีที่เกิดจากภาวะการกระทำของมนุษย์ได้แก่ฝุ่นควันจากโรงไฟฟ้าปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายในการพัฒนาและผลิตเครื่องกรองอากาศหรือเครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศอันจะมีประโยชน์ในการช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นควันที่ฟุ้งกระจายในอากาศตามแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมหรือบ้านเรือนซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย
1: ครับผมอาร์ตกิตินาถครับหลังจากครั้งที่แล้วนะฮะผมได้พาไปที่โรงงานแล้วนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์เสริมที่มีความสำคัญที่ทำให้เจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ยราบรื่นมากขึ้นนะครับจะมีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยทั่วไปยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องกำจัดฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากที่มีประสิทธิภาพสูงเช่น ESP เครื่องนี้เนื่องจากการนำเข้ามาจากต่างประเทศมีราคาสูงมากและองค์ความรู้ในการเลือกใช้เครื่อง ESP ในประเทศไทยยังมีไม่มากส่วนใหญ่ถ้ามีก็จะมาพร้อมสำเร็จรูปกับเครื่องอื่นๆทำให้โรงไฟฟ้าชนิดนี้หลายโรงในประเทศไทยไม่สามารถเดินเครื่องได้ต่อเนื่องอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ไม่สามารถทำความสะอาดก๊าซให้สะอาดพอจึงทำให้เกิดความเสียหายกับระบบและเครื่องยนต์แต่โรงไฟฟ้าที่ได้ใช้เครื่องทำความสะอาดด้วย ESP นี้ได้ทำการติดตั้งและใช้ในโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า6ปีมาแล้วเช่นที่จังหวัดรัตนคีรีประเทศกัมพูชามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในฐานะที่ปรึกษาโรงไฟฟ้าที่ประเทศกัมพูชาจึงได้ทำการออกแบบดัดแปลงพัฒนาจากเครื่อง ESP ต้นแบบที่โรงไฟฟ้าในประเทศกัมพูชามาใช้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด 1.0 เมกะวัตต์ในจังหวัดสกลนคร
1: เอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับนักวิจัยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับเขาเลยดีกว่านะครับเขาเป็นแบบว่าไม่ง่ายว่าเป็นนักวิจัยเจ้าเครื่องนี้นะฮะเจ้า ESP นี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงไปเจอเขาดีกว่าครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับอาจารย
2: ์ครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับ
1: ครับผมนะฮะอยากถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับว่าแรงบันดาลใจในโครงการนี้ครับเกิดขึ้นจากอะไร
2: ก็เราทำโรงไฟฟ้าเนี่ยมาหลายที่นะครับเราก็เห็นปัญหาของโรงไฟฟ้าในหลายที่อยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่ใช้กับระบบที่มีการเผาไหม้นะครับไม่ว่าจะเป็นเผาตรงหรือเผาแบบ gasification ที่เราสนใจอยู่เนี่ยนะครับมีปัญหาคือเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้น
1: ครับ
2: นะฮะเราก็ปัญหาเรื่องของการเดินเครื่องที่ไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องในหลายๆโรงงานที่โดยเฉพาะที่เป็นระบบ gasification
1: ครับ
2: นะเราก็พบว่าการเลือกใช้ตัวกำจัดนะหรือทำความสะอาดนะครับ
1: ครับ
2: มันยังไม่มีประสิทธิภาพได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเราก็เลยคิดอยากจะทำเครื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนรู้จักก็คือเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตก็เราก็จะพยายามอยากจะสร้างเพราะว่าเมืองไทยยังไม่มีใครสร้างนะครับมีแต่การนำเข้ามาจากต่างประเทศราคามันก็แพงมาก
1: ต้นทุนสูงกว่า
2: หลายคนก็เลยอยากจะมีแต่ว่าซื้อไม่ไหวสร้างไม่ไหวแล้วเราเองก็ด้วยเหตุนี้เนี่ยบังเอิญเราก็จับผู้เจอกับผู้ที่สนใจนะอยากจะทำไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวนี
1: ้ครับ
2: นะครับในเมืองไทยก็เลยหาผู้ประกอบการได
1: ้
2: แล้วก็มีคนช่วยเรานะครับในการที่จะทำให้เครื่องนี้มันกำเนิดได้ก็คือสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่แหละครับที่ได้ให้ทุนเราส่วนหนึ่งนะครับมา สร้างเครื่องนี้ให้คำปรึกษาแล้วก็สร้างอุปกรณ์เครื่องนี้ขึ้นมา
1: ครับอาจารย์แล้วรู้จักเจ้าโครงการนี้ได้ยังไงครับ
2: ก็จากการที่ทางมหาลัยเนี่ยได้ร่วมโครงการจริงได้ร่วมโครงการลักษณะนี้เนี่ยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยสำนักปลัดเนี่ยนะฮะกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยและก็สัก2-3ปีมาแล
1: ้
2: วนะครับเราก็ทำหลายโครงการนะฮะแล้วพอดีไอ้เจ้าเครื่องที่เราว่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ประเทศไทยยังต้องการเพื่อที่จะไปใช้งานทดแทนการนำเข้านะฮะซึ่งมีราคาแพงมากนะครับเราก็เลยยื่นเรื่องนี้ไปทางสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะ
1: คร
2: ับเพื่อของบประมาณส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้เงินทั้งหมดในการเงินที่ได้มาก็เป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะให้นักวิจัยและทีมงานอาจารย์เนี่ยได้มีโอกาสจะเข้าไปทำงานให้นะฮะแต่ส่วนตัวเครื่องจริงก็ทางผู้การเนี่ยเป็นคนลงทุน
1: นะฮะก็ช่องเอื้อๆกันเนาะ
2: ใช่
1: คือจะทำคนเดียวก็ไม่ไหว
2: เพราะว่างานพวกนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงหมายถึงว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับผู้การจะให้ผู้การลงทุนทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะมันงานชิ้นแรกงานต้นแบบเนี่ยมันต้องมีของเสียบ้างของอะไรบ้างมีโอกาส
1: เริ่มทำมันก็จะมีแบบผิดพลาดนะฮะมันก็จะถ้าไม่มีแบบแบ็กอัพเลยก็จะขาดทุนไปเยอะ
2: เนี่ยครับคือบทบาทของรัฐที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องงานวิจัยให้สามารถเกิดผลสำเร็จได้นะครับเพราะว่าจะให้เอกชนลงทุนมีความเสี่ยงเยอะ
1: คงไม่ไหว
2: คงมีความเสี่ยงเยอะเขาก็ไม่กล้าลงทุนกันถ้ารัฐเริ่มต้นให้แล้วเนี่ยเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับรัฐก็จะต้องใจกว้างนะฮะเผยแพร่หรือเอกชนต้องใจกว้างเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้นะครับไปสู่ชุมชนหรือว่าผู้ที่สนใจในการสร้างเครื่องนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายก็เราก็คิดว่าเราคงมีเทคโนโลยีทันกับต่างประเทศเขาในราคาที่คนไทยเอื้อมถึง
1: ครับผมนะฮะก็ที่พูดไปนี้นะฮะก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันดีกว่าว่าเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

ใช่ควันที่ได้จากการเผาถ่านจะมีเศษฝุ่นผงน้ำมันดินและอื่นๆเจือปนอยู่เพื่อไม่ให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายจึงมีความจำเป็นต้องทำให้ควันหรือก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้จากกระบวนการนี้มีความสะอาดก่อนที่จะส่งไปใช้กับเครื่องยนต์สำหรับโรงไฟฟ้าต้นแบบนี้เมื่อควันที่ออกมาจากกระบวนการเผาถ่านจะถูกกำจัดฝุ่นหยาบด้วยไซโครนจำนวน2ชุดแล้วไปทำความสะอาดและลดอุณหภูมิก๊าซต่อด้วยห่อ

0: พ่นน้ำเพื่อจับฝุ่นละเอียดและน้ำมันดินในก๊าซต่อจากนั้นก๊าซจึงเข้าสู่เครื่อง ESP บำบัดทำความสะอาดฝุ่นละเอียดมากและน้ำมันดินที่มีขนาดเล็กมากต่ำกว่า1ไมครอนได้ประสิทธิภาพถึง 99% ทำให้มั่นใจได้ว่าก๊าซในขั้นตอนสุดท้ายนั้นมีความสะอาดมากที่สุดก่อนที่จะส่งไปเป็นก๊าซเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ทำให้สามารถเดินเครื่องยนต์ติดต่อกันได้เป็นเวลานาน
1: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะฮะกับคิดการใหญ่นั่นเองนะครับและตอนนี้นะครับเมื่อกี้เราได้รู้เบื้องต้นไปแล้ว
2: ครับ
1: อันนี้ผมอยากรู้แล้วนะฮะว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับทำอะไรได้บ้าง
2: ครับก็เครื่องนี้เนี่ยตัวเครื่องมันอย่างเดียวเนี่ย
1: ครับ
2: มัน
1: ทำอะไรไม่ได้
2: ทำอะไรไม่มีประโยชน
1: ์มันเหมือนไม่เสริม
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
2: เนื่องจากชื่อของเครื่องมันเนี่ยก็บอกแล้วก็คือเครื่องกำจัดฝุ่นกำจัดฝุ่นนะครับที่มีความละเอียดมากๆคือเอาผมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะฮะตัวเครื่องเนี้ยที่เราบอกว่า เป็นเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต
1: ครับผม
2: นะครับหรือเรียกว่าอิเล็กโทรสแตติกนะตัวพิเซปเรชันนะครับ
1: ครับผม
2: เรเปเรเตอร์นะครับตัวนี้มันแล้วเรียกถ้าสั้นก็มีคำย่ออยู่เหมือนกันเขาเรียก ESP
1: เราใช้คำว่า ESP ดีกว่า
2: ESP.
1: เพราะว่ามันยาว
2: เหมือนกันดังนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันแล้วไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: ครับผมก็ไม่รู้เรื่องศัพท์พวกนี้เลย
2: ต่อไปนี้เราจะเรียกเครื่องกำจัดฝุ่นไฟฟ้าสถิตด้วยว่า ESP นะคร
1: ับผม
2: ESP ตัวนี้มันมีคุณสมบัติในการกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมาก
1: ๆ
2: นะครับแล้วก็มันสามารถกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนได
1: ้ฝุ่นที่มีความร้อน
2: มีความร้อนได้นะครับคือแก๊สอะไรต่างๆที่เกิดจากการเผาไหม้มีความร้อนเนี่ยมันสามารถกำจัดได้แต่ถ้าตัวเครื่องกำจัดฝุ่นบางชนิดมันทำไม่ได
1: ้
2: นะครับถ้าเป็นกรองนะครับพอดีมันไหม้ก่อนนะ
1: มันร้อนจัด
2: มันร้อนจัดมันไหม้ก่อนแต่เครื่องนี้เนี่ยมันกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนมีฝุ่นที่มีความละเอียดสูงมากขนาด1ไมครอนเนี่ยนะฮะซึ่งตาเปล่าเรามองไม่เห็นเนี่ย
1: ครับผม
2: มันสามารถจับได้หมดเลยนะครับถ้าเรารู้จักกันก็คือแอร์แอร์ที่ใช้ตามบ้านเดี๋ยวนี้จะมีระบบ ESP
1: ครับผม
2: นะฮะติดตั้งเข้าไปนะที่เขาบอกกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตนะ
1: อ๋อผมเพิ่งรู้เนี่ย
2: นั่นแหละมันจะจับฝุ่นที่มีความละเอียดมากเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมก็ย้อนกลับมาว่าทำไมเราถึงอยากจะมาติดตั้งเริ่มมาใช้งานนะครับที่โรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าระบบ gasification เนี่ยมันมีปัญหามากนะครับในหลายๆโรงที่คิดจะทำไอ้โรงไฟฟ้าชนิดนี้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของฝุ่นและยางไม้นะครับหรือบางทีเขาเรียกทานะครับที่มันมีสีดำๆยางเหนียวสีดำๆไอ้ตัวนั้น
1: อ
2: ่ะมันไปเชื่อไปจับตามอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็คนที่คิดทำโรงไฟฟ้าตัวนี้หลายโรงนะครับเรียกว่าเกือบทุกโรงในประเทศไทยดีกว่าที่มีปัญหามากนะครับเครื่องไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเพราะว่าตัวทานี่เข้าไปอุดตันในระบบนะครับจะเป็นเครื่องยนต์เป็นอะไรก็ตามเราก็เลยคิดว่าตัวระบบไฟฟ้าสถิตไอ้เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตตัวนี้นะครับหรือ ESP ตัวนี้มันเอามาใช้ตัวนี้ได้ช่วยลดปัญหาตัวนี้ได
1: ้
2: นะครับเราก็เลยศึกษาผมเองไม่ได้อยู่ดีก็รู้เรื่องนี้มาก่อนผมก็ศึกษาจากตำราทั้งหลายแหล่นะที่มีในต่างประเทศก็ได้ทดลองแล้วก็ออกแบบเครื่องนี้มาใช้กับโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบแก๊สเซชันสำหรับโรงงานเนี่ยที่ร่วมมือกับเราเนี่ยนะครับ
1: ครับผม
2: ซึ่งเขาอยากจะพัฒนานะครับในตัวระบบให้มันมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็กับผลที่ได้มันก็ทำให้เรารู้เลยว่า
1: ครับ
2: ไอ้เครื่องตัวนี้มันทำงานได้ดีจริง
1: ๆ
2: นะครับเราก็ใช้พอเราทำสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้ทางมหาลัยแม่โจ
1: ้
2: นะครับเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานนึงซึ่งถ้าเราตรวจสอบเองก็มันก็จะรู้สึกว่าเราเข้าข้างตัวเองมากเกินไป
1: ครับ
2: ก็เลยให้แม่โจ้ช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง
1: นะฮะแล้วในเมื่อมันเจ้า ESP มันดีขนาดนี้แล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไหมฮะหรือว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้แล้ว
2: อันนี้ เป็นเรื่องสำคัญมากในประเทศไทยโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม
1: ครับ
2: เยอะมากนะครับทางภาคโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมไอ้ตัวนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการเผาไหม้ที่มีกระบวนการเผาไหม
1: ้
2: นะครับแล้วเกิดมลพิษขึ้นมานะคร
1: ับ
2: มันแล้วเราถ้าเราไม่ใช้เครื่องจัดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับเราก็จะปล่อยมลพิษออกสู่อากาศตัวนี้ใช้ได้กับทุกโรงงานที่มีผมเรียกว่ามีการเผาไหม้ดีกว่านะคร
1: ับ
2: แล้วก็การนำเข้าเนี่ยเฉพาะไซต์ที่เครื่องที่เราทำเนี่ยนะครับถ้านำเข้าจากต่างประเทศนี่ก็ตกประมาณ15ล้านนะครับแต่ตอนนี้เราทำผมยังเชื่อว่าชุดต่อไปถ้าทำเนี่ยผู้ประกอบการสามารถขายได้ในราคาไม่เกิน10ล้านบาทแต่ถ้าจะเห็นตัวนี้จะเห็นเยอะๆนะที่โรงไฟฟ้าที่แม่เมาะนะครับที่เคยมีปัญหาในอดีตเก่าก่อนเนี่ยนะครับที่ชาวบ้านร้องเรียนต่างๆเขาเอาตัวนี้ไปติดตั้งอยู่หลายตัวด้วยกันยูนิตหนึ่งนี่ก็ตกประมาณ25ล้าน
1: อ๋อมีในยี่สิบ
2: 20กว่าล้านนะซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดในประเทศไทยเราสามารถพัฒนาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมได้ในการผลิต ESP เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ลดเรื่องของการเสียเปรียบการนำเข้านะครับส่งออกจากต่างประเทศได้เยอะมากครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วในอนาคตเนี่ยทิศทางการตลาด
2: ครับ
1: จะมีผลยังไง
2: เบื้องต้นเนี่ยโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่เรามีโอกาสได้พัฒนาแล้วออกแบบอันเนี้ย
1: ครับ
2: นะครับได้ใช้ทุกโรงนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผู้ประกอบการที่สนใจในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็มีตอนนี้มีไม่น้อยกว่า10รายละก็รายเล็กๆรายมีตั้งแต่รายที่มีเงิน20 30ล้านจนกระทั่งมีเงินเป็นพันล้านเนี่ยก็สนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี
1: ้
2: นะใช้อุปกรณ์แบบที่เราออกแบบแล้วก็พัฒนาขึ้นในประเทศไทยนะฮะก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอนาคตของการลงทุนโดยเฉพาะด้านพลังงานของประเทศไทยนะครับ
1: นะฮะพูดจนขนาดนี้แล้ว ผมอยากเห็นมากเลยเจ้า ESP เนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
2: ครับ
1: เดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
2: ยินดีครับ
1: ยินดีครับ

0: เอาละครับและตอนนี้นะฮะเราก็ได้มาถึงโรงไฟฟ้าแล้วนะครับอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานหน่อยครับ
1: ได้เลยครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วนะฮะว่าปอเราสุดท้ายที่เราผ่านเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตแล้วหรือ ESP แล้วนะฮะแก๊สที่ได้ผ่านมาแล้วก็จะถูกเก็บที่ถังรักษาแรงดันนะครับถังรักษาแรงดันนี่ก็จะส่งแรงดันแก๊สเข้ามาตามท่อที่เห็นตามท่อตรงนี้
0: มาทำท่อนี้เลย
1: ครับแล้วก็เข้ามาสู่ตัวเครื่องยนต
0: ์ครับ
1: นะฮะตัวเนี้ยก็เมื่อถึงเครื่องยนต์ก็เหมือนกับเรามันคือถังแก๊สในรถยนต
0: ์อ๋อก็วิ่งผ่านมาเข้าเครื่องยนต์ปกติเลย
1: แล้วก็มันก็ไอ้เครื่องยนต์มันก็ดูด
0: ว่าไงว่าไอ้นั่นคือเชื้อเพลิง
1: ใช
0: ่อันนี้คือเครื่องยนต์
1: เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวเนี้ยก็เมื่อแก๊สเข้ามา
0: ครับ
1: มันก็เกิดการจุดระเบิดในเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็จะติดเหมือนที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับ
0: ผม
1: เครื่องยนต์หมุนติดดีแล้วปุ๊บมันก็จะเผาส่งกำลังไปที่ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้
0: า
1: เครื่องไฟฟ้าที่อยู่ข้างหลังตรงนั้นนะฮะเครื่องไฟฟ้าก็จะปั่นได้รอบก็จะปั่นไฟปั่นได้ไฟออกมาไฟที่ได้ออกมาจะเป็นไฟ380โวลต
0: ์
1: นะครับสามารถส่งไฟได้ไอ้ผลิตไฟได้นะฮะที่ประมาณสูงสุดคือประมาณ430แต่ที่เราเดินอยู่ประมาณสัก380-400กิโลวัตต
0: ์กิโลวัตต์นะ
1: กิโลวัตต์ถ้าเราเรียกเป็นหน่วยไฟฟ้าเราก็อยู่ประมาณสักชั่วโมงละประมาณ400หน่วย
0: 400หน่วย
1: 400หน่วยชั่วโมงละนะครับ
0: นะ
1: 400หน่วยฉะนั้นเนี่ยเมื่อ3ตัวรวมกันเราก็จะได้ไฟฟ้าก็อยู่ประมาณสัก
0: 1,000
1: ถึง 1,200 กิโลวัตต์
0: ครับผม
1: นะครับหรือเขาเรียกหน่วยใหญ่ก็เป็นหน่วยเมกะวัตต์ก็คือประมาณ1เมกะวัตต์นะครับซึ่งก็ถ้าไฟฟ้าที่ได้เนี่ย

0: มันก็จะใช้กับชุมชนขนาดทั่วๆไปเนี่ยก็ประมาณสัก 3,000 ครัวเรือน
1: เยอะมากนะ 3,000 ครัวเรือนน
0: ี่แบบเหลือเฟือ
1: เลยนะฮะซึ่งบอกว่าถ้าอยู่ตามชุมชนแล้วชุมชนก็จะไม่ค่อยถึง 3-4,000 ครัวเรือนอยู่แล้ว
0: ไม่ถึงนะฮะงั้นมันก็เหลือพอที่จะใช้กับอุตสาหกรรมได
1: ้อ๋อยังก็จะไปอยู่
0: งั้นที่เราบอกว่าเราขาดแคลนไฟฟ้าอะไรเนี่ยเรามีเกษตรเรามีวัตถุดิบเชื้อมวลที่เผาทิ้งไม่เผามาเข้าโรงไฟฟ้านี่เราก็ได้ไฟกลับไปใช้ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำนะครับแต่ที่สำคัญ
1: ค
0: ไปกว่านี้นะครั
1: บ
0: สุดท้ายเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยเขาจะซื้อไฟจากโรงนี้หรือไม่หรือยอมให้ไฟตรงนี้จ่ายเข้าไปในระบบไฟฟ้าได้หรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน
1: อ๋อบางทีอาจจะผลิตได้แต่เขาไม่ซื้อ
0: เพราะว่าคุณไม่สามารถจ่ายไฟให้ได้คุณภาพตามที่เขากำหนดคือที่หมายความที่กำหนดได้ไงเช่นบอกว่า380โวลต์คุณต้อง380โวลต์อยู่ในค่านี้นะ
1: ไม่ใช่แกว่งเดี๋ยว270
0: บ้างอย่างเงี้ยเครื่องเขาพังหมดนะฮะแล้วก็ระบบเขาจะเสียแล้วหรือว่าจ่ายไฟเนี่ยต้องจ่ายให้เขาบอกเขาต้องการได้ไปมาไฟเท่านี้นะครับคุณก็ควรจะต้องทำให้ได้อย่างน้อยตามที่เขากำหนด
1: ตามนั้นเลย
0: ไม่ได้ไฟฟ้าเขาไม่ยอมให้คุณต่อเข้าระบบไฟฟ้าของเขาดังนั้นหลายโรงไฟฟ้าเนี่ยที่ยังมีปัญหาอยู่ที่ใช้ระบบเนี่ย
1: ครับ
0: ที่อาจจะไม่เหมือนเราทีเดียวนะหมายถึงว่าคล้ายๆกับเราเนี่ยก็ยังไฟฟ้ายังไม่รับซื้
1: อ
0: นะครับเพราะว่าการจ่ายไฟยังไม่เสถียร
1: แล้วจะทำยังไงกันนะฮะเขาก็เข้าเนื
0: ้อก็ต้องรอไปกว่าจะ
1: ก็จะนิ่งเขาก็จะทำไปเรื่อยๆจนดีขึ้น
0: ปัญหาต่างๆนะครับซึ่งโรงเนี่ยเราเป็นโรงงานตัวโรงไฟฟ้าตัวอย่างที่เราสามารถทำจนไฟฟ้ารับซื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับด้วยการที่เราติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ดีพอ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: โอ้โหนะฮะก็ว่าไงว่าการที่จะทำอะไรมันก็ต้องมาตรฐาน
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็นะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับอยากให้อาจารย์นะครับฝากไว้หน่อยนะฮะเบอร์ติดต่อหรือว่าชื่อก็ได้ครับ
0: ก็ในส่วนของผมก็สามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1: ครับนะฮะชื่อเบอร์โทรอยู่ข้างล่างเลย
0: ครับผมก็เดี๋ยวใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะเราในฐานะหน่วยงานภาคการศึกษานะครับเรามีบทบาทหนึ่งที่จะต้องให้องค์ความรู้นะครับแล้วเผยแพร่ให้กับชุมชนประชาชนได้รับความรู้เหล่านี้ไป
1: ครับผมนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการดีกว่าครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อกี้จริง
1: เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้อยู่กับเขาครับสวัสดีครับพี่
2: สวัสดีครับผม
1: เจอกันอีกแล้ว
2: ผมชยพลนะทัชนัยนะครับเป็นตัวแทนผู้ประกอบการครับผม
1: ใช่แล้วนะฮะสำหรับใครที่สนใจเนาะก็สามารถติดต่อพี่เขาได้นะครับ
2: ครับ
1: เอาละฮะผมอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี้ย
2: ครับ
1: ช่วยอะไรพี่บ้าง
2: โรงไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมันมีผลพวงมาจากการที่เราเหลือสิ่งที่เหลือใช้จากการเกษตร
1: ครับ
2: เรานำมาประยุกต์และใช้งานทีนี้โรงเนี้ยสิ่งที่ได้จริงๆก็คือพลังงานซึ่งพลังงานเนี่ยสามารถใช้ในชุมชนก็ได้หรือขายให้กับการไฟฟ้าก็ได
1: ้
2: ครับเจ้าเครื่องนี้เป็นเครื่องแบบ normal ก็คือสามารถที่จะเหมือนเครื่องยนต์ธรรมดา
1: ครับ
2: ก็คือเรามีเครื่องยนต์อยู่กับบ้านทุกคนนั้นมันเป็นเครื่องที่ไม่น่ากลัว
1: ครับผม
2: ไม่ได้ใช้ระบบที่ยุ่งยากอะไรมากมายเป็นเครื่องยนต์รอดต่ำ
1: ครับก็ผมเข้าไปเห็นแล้วเป็นเครื่องยนต์เลย
2: ครับ
1: ก็เหมือนรถยนต์รวมทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่าง
2: ใช่แล้วตัวนี้ถ้าเกิดเราเอา exhaust gas เข้ามาใช้งานได้ด้วยเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเกษตรแต่ก่อนในด้านการบริหารเรื่องการจัดเก็บวัตถุดิ
1: บ
2: ก็คือมาอบพืชผักการเกษตรทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นหรือลดการใช้งานพลังงานลงไปแทนที่เขาจะเผาเพื่อมาอบการเกษตรใช่ไหมเขาก็สามารถเอาไอเสียไปใช้งานได
1: ้คือว่าเขาเอาไอเสียมาได้ตังค์ด้วย
2: ใช
1: ่แล้วก็สามารถมีแรงงานเพิ่มสามารถเอาคนมาทำงานได้ด้วย
2: ใช
1: ่โอ้โหคุ้มค่ามากสำหรับคนที่สนใจ
2: ครับ
1: นะฮะผมว่าพลาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่อยากจะมีโรงไฟฟ้าอย่างนี้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
2: ใช่ครับ
1: นะฮะก็ชื่อขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะฮะเบอร์สำหรับใครที่อยากติดต่อนะครับรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มค่าเลยนะฮะ
2: ครับ
1: นะครับนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับต้องขอขอบคุณพี่เขาก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศข้างนอกดีกว่า
2: ได้ครับ
1: ครับผม
2: ครับผม
3: ค่ะโครงการนี้คือโครงการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่าซึ่งเราเปลี่ยนมาจากโครงการ

0: วิศวกรรมย้อนรอยนะคะโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของบุคลากรไทยสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาสถาบันการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนให้ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาค่ะและประการสุดท้ายก็คือการพัฒนาบุคลากรของไทยให้มีศักยภาพในการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาในประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การลดการนำเข้าของการใช้เทคโนโลยีต่างประเทศเราได้ให้การสนับสนุนกว่า100โครงการหรือว่า100เทคโนโลยีนะคะผลที่ได้รับการตอบรับกลับมาหรือการประเมินนะคะก็เป็นที่น่าพอใจโครงการนี้เรายังให้การสนับสนุนต่อไปนะคะแต่เรายังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะให้การสนับสนุนอีกมากมายนะคะจึงอยากจะขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่คิดว่าสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นได้เองมาขอรับการสนับสนุนนะคะโดยการส่งข้อเสนอมาที่สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโครงการนี้จะแสดงให้เห็นว่าคนไทยเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้เทียบเท่ากับต่างประเทศจึงควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ
1: เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่เองนะครับขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์ สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณทัชนัยเองนะครับขอขอบคุณโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ MTech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ได
1: ้ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เต็มตีโต้
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ันเป็นประจำทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นแบบนี้ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการเรื่องเด็ดเอตโลค่ะและช่วงแรกของเรื่องเด็ดเอตโลของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมไปชี้เป้าร้านอาหารอร่อยๆเน้นว่าเป็นร้านเล็กแต่ว่ารสชาตินั้นอร่อยไม่ธรรมดาจริงๆกับช่วงร้านเด็ดเอตโลซึ่งวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชิมของอร่อยที่ไหนนั้นไปชมกันเลยค่ะ
1: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับแน่นอนว่ามาสิงห์บุรีทั้งทีนะครับต้องกินปลาแม่น้ำกันหน่อยนะครับวันนี้เดี๋ยวพามาลองชิมร้านนี้นะครับหนุ่งหนิงปลาแม่น้ำจะมีอะไรเด็ดบ้างตามผมมาเลยนะครับตามมาเลยผมจะเข้าครัวมาเลยนะครับครัวใหญ่มากเป็นแบบเปิดโล่งๆแบบนี้นะครับนี่พี่หนิงสวัสดีครับ

0: ร้านแน่นอน
1: จ้ะ
0: นี่มานี่คือเปิดมา20กว่าปีก็คือขายลุยขายปลาแม่น้ำมา
1: ใช่อันนี้เป็นปลาแม่น้ำบ้านเราและนี่ก็คือปลาน้ำเงินเป็นปลาเนื้ออ่อนชนิดหนึ่งและนี่คือปลาแดงก็เป็นปลาเนื้ออ่อนเหมือนกัน
0: จ้ะแล้วปลาแม่น้ำบ้านเราเนี่ยสิงห์บุรีนี่คือมันอร่อยยังไง
1: ก็สดเนื้อเด้งไง
0: สด
1: สดแล้วก็เนื้อเด้งแล้วก็หวานใช่ทำอะไรก็อร่อยไม่คาว
0: จริงป่ะ
1: จริง
0: แล้วอย่างเงี้ยคือมาปุ๊บมันจะมีปลาพวกนี้ทุกวันไหมครับหรือว่าแล้วแต่วัน
1: ทุกวันเลยแต่ว่าถ้าช่วงนี้จะไม่ค่อยครบนะ
0: เพราะว่ามันเป็นปลาที่ชาวบ้านหามาแล้วก็หากันแบบวันนึงเราไม่รู้ว่าจะได้อะไรมากใช่ไหม
1: ถูกต้อง
0: แล้วเมนูเด็ดร้านเรามีอะไรมาก
1: ก็จะมีแกงป่าพวกปลาขาวปลาคังนะ
0: ครับ
1: เป็นชูชี
0: ครับ
1: ทอดเกลือทอดกระเทียมทอดน้ำปลาได้หมด
0: นี่นึกเมนูไม่ทันแล้วเน
1: ี่
0: ยยังครับพี่นุ่งหนิงจัดให้พูดหน่อยแล้วกันนะ
1: ได้
0: ได้ไหม
1: ได้จ้ะ
0: เอาแบบเด็ดๆสักเมนูนึงที่มาแล้วต้องสั่งคืออะไร
1: แกงป่า
0: แกงป่า
1: ใช
0: ้ปลาอะไร
1: ลูกค้าจะสั่งบ่อยปลาน้ำเงิน
0: ปลาน้ำเงินงั้นเอาเป็นปลาน้ำเงินสักเมนูสองเมนู
1: ได้ให้อร่อยเลยนะ
0: เอาให้อร่อยเลย ไม่อร่อยบอกไม่อร่อยนะ
1: จ้าไม่อร่อยบอกไม่อร่อยเลยไม่อร่อยไม่คิดตังค์
0: เราไม่ต้องมาอีกเดี๋ยวรอขอบคุณครับ
1: จ้า

0: มครับน่าจะมากินด้วยกันนะมันเยอะมากเลยนะฮะเดี๋ยวบอกก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่เริ่มจากแกงป่าอันนี้แกงป่านี่ใช้ปลาน้ำเงินนะฮะทางซ้ายนี่เป็นต้มยำปลากดคังและตรงกลางนี่น่ากินมากนะครับเป็นผัดฉ่าปลาเทโพนะตามด้วยทางขวานี่เมนูนี้เด็กๆกินได้สบายเลยนะครับปลาแดงทอดกระเทียมและไข่เจียวนะครับเป็นไข่เจียวโบราณนะครับพี่นุ่งหนิงบอกว่าต้องลองมาชิมดูเริ่มจากแกงป่านะฮะให้ดูเครื่องต่างๆก่อนนะครับยกมาทั้งป่าเลยไหมมีถั่วพลูกระชายใบมะกรูดแล้วก็มีมะระขี้นกด้วยนะมะเขือพวงมะเขือเปาะมาหมดเลยนะครับมันต้องแบบจัดจ้านมากๆแน่นอนแล้วดูเนื้อปลาปลาน้ำเงินเนี่ยพี่นุ่งหนิงบอกว่าเนื้ออร่อยต้องลองนะครับหนังเขาจะเป็นสีเงินแบบนี้เลยนะแล้วเนื้อแน่นชิมน้ำก่อนเผ็ดร้อนกลิ่นกระชายนำออกไปทางเผ็ดเค็มกลมกล่อมกลิ่นก็คือเหมือนแกงป่าทั่วไปเลยแต่ว่ารสชาติจัดจ้านให้ดูเนื้อปลาอีกทีนะให้มาชิ้นใหญ่ๆเดี๋ยวลองชิมเนื้อดูเนื้อปลาน้ำเงินมันแบบมันแน่นมันหวานนะครับก็คือมันจะอารมณ์แบบเนื้อปุยๆอ่ะมันละลายไปกับลิ้นเลยนะครับแล้วมันแบบไม่มีความคาวสดมากอร่อยมากมาต่อที่อีกหนึ่งอย่างต้มยำปลากดคังขอลองชิมน้ำหน่อยว้าวเปรี้ยวนำเปรี้ยวแบบเปรี้ยวกำลังดีนะครับสดชื่นแน่นอนไม่เผ็ดมากนะเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ดูเนื้อซะก่อนปลากดคังนะครับปลากดคังเนี่ยมันต้องถ้าจะให้ดีสดๆนี่มันจะต้องหวานเด้งแน่นแล้วก็ส่วนของหนังเนี่ยมันจะต้องเด้งดึงเด้งดึงตามนั้นเลยใช่เลยไม่คาวสดมากเนื้อหวานปลาสดมากๆร้านนี้คุณรับประกันเลยต่อกันที่ผัดฉ่าปลาเทโพนะครับปลาเทโพนี่เหมือนยังไม่เคยกินนะนี่เขาจะหั่นมาเป็นชิ้นบางๆแบบนี้นะครับแต่ให้เยอะเนื้อปลาเทโพมันจะคล้ายกับปลากดคังหน่อยแต่ว่ามันจะมีความหนึบกว่านะฮะโดยเฉพาะหนังนี่คือแบบมีความเหนียวหนึบกว่าแต่พอโดยรวมเนี่ยผัดกับตัวผัดฉ่าแล้วคือเข้าเนื้อลงตัวไม่เผ็ดมากอร่อยดีถ้าใครชอบความหนึบของตัวเนื้อแล้วก็ตัวหนังเนี่ยลองปลาเทโพเฮ้ยตรงมันอร่อยนะต่อกันที่นี่เลยนะครับปลาแดงทอดกระเทียมนะครับปลาแดงก็เป็นอีกปลาหนึ่งที่เอามาทอดกระเทียมแล้วอร่อยมากดีเลยครับทุกโต๊ะต้องมีสั่งนี่กินหัวให้กรอบกินได้ทั้งตัวเลยครับเนี่ยต้องบอกว่าทุกเมนูนะครับที่เป็นปลานี่คือสดแบบสดมากๆนะครับเนื้อหวานเด้งแล้วก็แน่นนะครับแล้วแต่ว่าชอบสไตล์ของเนื้อปลาชนิดไหนนะครับมีหมดเลยถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากมาลองชิมนะมาได้เลยนะครับเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงเช้าจนถึง2ทุ่มนะฮะแต่ต้องบอกก่อนว่าคือทางร้านเนี่ยเขาจะเหมือนเรามากี่คนอย่างนี้นะเขาจะดูปุ๊บแล้วเขาจะกำหนดขนาดของจานให้ว่าจานนี้มา2คนประมาณนี้พอมา 4-5 คนใหญ่ๆหน่อยให้เยอะๆหน่อยซึ่งราคาก็จะลดหลั่นตามกันไปนะครับจานเล็กก็ถูกลงหน่อยจานใหญ่ก็แพงขึ้นนิดนึงเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยนี่อย่างนี้นะ2จานนี้นะครับปลาแดงทอดกระเทียมกับแกงป่านะครับอันนี้เป็นแกงป่าปลาน้ำเงินเนี่ย300บาทส่วนถ้าเป็นผัดฉ่าปลาเทโพกับต้มยำปลากดคังนี่180บาทให้เยอะมากและอีกหนึ่งอย่างก็คือไข่เจียว80บาทเท่านั้นเองนะฮะนี่อร่อยมากจริงๆนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจตั้ง GPS มาได้เลยนะครับร้านหนุงหนิงปลาแม่น้ำครับผมสดมากรับประกัน
1: We'll be right back.
0: เรื่องเด็ดเอตโลวันนี้นะครับผู้ชมพาคุณผู้ชมมาช้อปปิ้งกันที่ตลาดบ้านป่าเจริญนครนะฮะเป็นตลาดที่ไม่ได้อยู่ในป่านะแต่อยู่กลางเมืองกรุงเทพเลยนะฮะตรงนี้ที่ผู้ยืนอยู่นี่คือซอยเจริญนคร22นะฮะเขตคลองสานใกล้มากเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในนี่มันป่ายังไงนะฮะตามผมมาเลยครับนี่นะครับพอเดินเข้ามานะครับก็จะเป็นอาคารเนาะเขาจะวางขายของกันแบบแต่ละร้านเนี่ยก็จะอยู่ใต้อาคารนี่แหละแล้วก็จะมีเนี่ยแม่ๆพี่ๆน้องๆหลากหลายจังหวัดเลยอย่างร้านชุมชนบ้าน9บาทจังหวัดบุรีรัมย์มาจากบุรีรัมย์เลยเหรอ
1: จ้ะ
0: แล้วของพวกนี้นี่
1: นี่จะปลูกเองกินเองทั้งนั้นเลย
0: พอเหลือจะกินก็มาขาย
1: พอมาที่บ้านเรา
0: อ๋อแล้วไม่สีมันไม่ขาวไปเลยอ่ะอันนี้มันออกแบบ
1: ไม่ให้ลงสีมันกัด
0: ให้มันยังเหลือแบบว่าสารอาหารอยู่เนาะ
1: จ้ะ
0: นี่กึ่งเข้ากล้องอย่างนี้นะโลละ35บาท3โล100นี่ตะไคร้นี่ปลูกเองหมดขายกรัมเท่าไหร่
1: กรัมละ10บาท
0: โอ้น่ารักมากเลยมากันจากบุรีรัมย์นะมาขายกรัมละ10บาทโหอันนี้10บาทเหรอ
1: ปลูก3ต้นกินไม่ไหวเลย
0: กินไม่ไหวเลย ต้องเอามาแบ่งกันนะครับเสาวรสส่งตรงจากบุรีรัมย์นะครับร้านนี้กลุ่มแม่บ้านหนองยายโต๊ะของมีเยอะมากเลยเอามาขายกันนะครับและที่สำคัญมีแกงมา 3-4 หม้อเลย
1: อันนี้ต้มพะโล้ค่ะ
0: ต้มพะโล้
1: แล้วก็แกงขี้เหล
0: ็
1: ก
0: แกงขี้เหล็กแล้วอันนี้
1: แกงมะลุมค
0: ่
1: ะ
0: แกงมะลุมมาเนี่ยยังไม่กินข้าวเช้าหรือว่าจะมาฝากท้องตอนเที่ยงก็มีเหมือนกันนะครับผักเผือกสวยงามไปหมดจากจังหวัดอะไรจ๊ะนี
2: ้นครสวรรค์ค
0: ่
2: ะ
0: นครสวรรค์มีบวบงูมะระจีนมะเขือยาวแล้วดูนี่พริกหยวกนะครับปลูกเองเหรอจ๊ะเนี่ยทำไมมันใหญ่โตอย่าง
2: น
0: ี้ล่ะ
2: เพราะว่าตรงนั้นดินมันงามไงคล้ายๆดินขุยตุ่น
0: ขุยตุ่น
2: ใช่ใช่มันเป็นดินร่วนซุยเหมือนขุยตุ่น
0: อ่
2: ะทางกลุ่มเราเนี่ย
0: ครับ
2: คือเน้นไม่ใช้สารเคมี
0: จ้ะสะอาดปลอดภัยกำลังทอดปลากันอยู่เลยนะฮะอันนี้จากจังหวัดอะไรจ๊ะ
3: สระแก้วค่ะ
0: ร้านเราขายอะไรบ้างจ๊ะอันนี
3: ้ปลาส้มบ้างก้างอันนี้ปลาช่อนนาเด็ดเดียวค่ะ
0: นี่ก็ตัวนี้40บาท2ตัวนั่น70อันนี้เป็นปลาช่อนนา
3: ปลาช่อนนา
0: ก็คือหามาจากในนาเราเลย100บาทไม่อยากซื้อใหญ่ๆซื้อเล็กๆแบบนี้50บาทก็ได้เหมือนกันอันนี้อะไรอ่ะ
3: อันนี้ฝางค่ะปลูกตามหัวไร่ไปนาเดือนละครั้งเราจะมาตลาดบ้านป่าพอใกล้จะถึงวันมาเราก็จะว่าใครได้อะไรใครได้อะไรรวมตัวกันแล้วก
0: ็โอ้น่ารักมากเลยอ่ะลุงสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: นี่มีอะไรขายบ้างจ๊ะร้านเรา
4: ของผมมีมะพร้าวกะทิแล้วก็ข้าวต้มมัด
0: จ้ะ
4: แล้วก็ขนมตาลขนมตาลนี่ขนมตาลแท้ๆไม่ใส่ผงชูเลยนะ
0: เหรอ
4: เป็นชาวบ้านทำ
0: โอ้โหแน่นมากเลยนี่กล่องเท่าไหร่จ๊ะ
4: กล่องละ25บาทครับ
0: 25บาทเองมีอะไรจ๊ะเนี่ยอันนี้อะไรปลาอะไรเนี่ย
4: อันนี้ปลาอกแรครับปลาอกแรทำเค็มเป็นปลาชายฝั่งที่ประมงพื้นบ้านเขาไปทำ
0: นี่ถุงนี้เท่าไหร่จ๊ะ
4: 70บาทครับ
0: 70บาทนะครับมีแบบผ่าไม่ผ่า
4: ไม่ผ่า
0: แล้วแต่เลือกได้เลยอันนี้ถุงเท่าไหร่จ๊ะ
4: ถุงละ70เหมือนบาทเหมือนกันครับ
0: 70บาทเหมือนกันนะครับมาดูที่ร้านนี้บ้างดีกว่าตัวแทนจากจังหวัด
5: บึงการค่ะ
0: บึงการค่ะนี่มาไกลเหมือนกันนะเอาอะไรมาขายกันบ้างเนี่ยผู้เห็นมีห่อหมกและ
5: อันนี้หมกปลากายค่ะ
0: หมกปลากายนี
5: ้
0: มะนาวเน
5: า
0: ะนี่อะไรจ๊ะ
5: อันนี้มะอึกค่ะ
0: มะอึก
5: ค่ะไปทำเป็นน้ำพริกค
0: ่
5: ะ
0: อ๋อไปทำน้ำพริก
5: ผักปังค่ะเอาไปใส่แกงหอย
0: แกงหอยได
5: ้ผัดน้ำมันหอยก็ได้แกงเปิดค่ะ
0: แกงเปิดนะครับใส่หมูนะฮะโอ้นี่ก็น่ากินนะครับร้อนๆเลยนะฮะก็คือเอาวัตถุดิบเอาของของเรามาจากบ้านแล้วก็มาทำที่นี่สดๆเลยจากบึงกาฬแล้วมาอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่ปูดำหูทำไมมันกล้ามใหญ่อย่างเงี้ยยังเป็นๆอยู่นะครับมาตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะเนี่ย
5: ตั้งแต่เมื่อคืน
0: นี่ดูนะครับมีแบบไข่ด้วยนะครับถ้ามีไข่โลละ750
5: ใช่
0: แล้วถ้าไม่มีไข
5: ่450
0: 450แล้วดูกล้ามปึกปักมากใหญ่มากนี่นะครับหอยแครงนี่ก็คือลวกมาให้แล้วตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับสดๆเลยนะครับ
6: าร้าปลาตะเพียนจากแม่น้ำประสันครับที่เพชรบุรี
0: ทำไมใช้ปลาตะเพียนล่ะครับ
6: ที่ปลาแถวนั้นคือมันเป็นแม่น้ำแล้วมันมาจากธรรมชาติแล้วชาวบ้านแถวนั้นเขาก็จับได้เป็นจำนวนเยอะแล้วก็เลยมาแปลที่เป็นปลาร้า
0: อ๋อนี่ปลาร้าสับก็มีนะครับแบบนี้ซื้อไปเอาข้าวเหนียวจุ่มได้เลย
6: ได้เลยครับ
0: อันนี้ขายกระปุกเท่าไหร่จ๊ะ
6: กระปุกละ50 บาทครับ
0: ถ้าแบบนี้ก็คือ
6: เป็นกิโลครับอันนี้ช่างมาแล้วเป็นกิโลละ80 บาท
0: กิโลละ80
6: เนื้อปลาแน่นๆจุกๆเลยครับไม่มีน้ำเพื่อเกลือปลาร้าทั่วไปจะมีน้ำเยอะแต่นี่เนื้อทั้งนั้นนะคร
0: ับ
6: ม
0: ี
6: น้ำเลย
0: นี่นะครับเนื้อเน้นๆเลยนะครับอัดอยู่ในนี้นะครับถุงนี้1กิโล80บาทนะครับที่ตลาดบ้านป่านะครับไม่ได้มีแค่ของกินนะครับเสื้อผ้าเครื่องประดับก็มี

0: ตีเป็นอาชีพอยู่แล้วค่ะ
1: ค
0: แล้วเราก็นำมาขายแล้วก็หัก 20% เอาไปช่วยเหลือคนกะเหรี่ยงที่หนีไฟสงครามในเกาะทิเรกับรัชบุรีค
1: ่
0: ะ
1: โอ้หุยมีสตอรี่ด้วยอ่
0: ะ
1: ดีนะมาอุดหนุนได้นะครับแล้วงานฝีมือนี่ไม่ใช่แบบหมูๆนะละเอียดมากนะครับนี่นะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากที่จะกินอาหารท้องถิ่นหากินยากมาได้เลยนะครับที่ตลาดบ้านป่านะฮะถ้าอยากกินหมักเมาจากชัยภูมิหรืออยากกินอาหารทะเลสดๆจากสุราษฎร์อย่างนี้มีหมดหลายจังหวัดมากๆนะครับขนของท้องถิ่นอาหารพื้นถิ่นมาขายกันที่นี่เลยนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับมาได้เลยนะครับทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนะฮะเปิดตั้งแต่ประมาณสัก 7:30 นเนี่ยมาได้แล้วจนถึงประมาณ 17:00 นแต่ผู้แนะนํว่ามาก่อนเที่ยงเนี่ยของมันจะกำลังมีอยู่นะเพราะว่าคนส่วนใหญ่มานี่ซื้อกันเยอะ5อย่าง5โล6โลของนี่หลายถุงก็ซื้อกันไปแบบเหมาๆนะอีกอย่างนึงที่นี่นะครับถ้าไม่สะดวกมามีเพจให้พิมพ์ไปได้เลยนะครับตลาดบ้านป่าเขาก็จะมีขายทางออนไลน์ด้วยเหมือนกันนะฮะยังไงก็สนใจมากันได้เลยนะครับกับตลาดบ้านป่าเจริญนครซอย22นะฮะมากินข้าวมากินข้าวเช้าก็ได้
2: แปรรูปผลิตภัณฑ์ผักพื้นบ้านนะคะจากอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองค่ะซึ่งก็คือเป็นผลิตภัณฑ์จากใบเหลียงหรือว่าใบเหมียงนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเคยทานเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะคุ้นเคยกับใบเหลียงผัดไข่แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นได้หลากหลายเลยแต่วันนี้เนี่ยด้วยความที่ชุมชนมีการปลูกใบเหลียงกันค่อนข้างเยอะเป็นผักอินทรีย์ด้วยนะคะก็คือไม่ต้องใช้สารเคมีเลยสรรพคุณของใบเหลียงเองเนี่ยนะคะนอกจากจะมีรสชาติที่อร่อยแล้วนะคะต้องบอกว่ายังบำรุงเรื่องของกระดูกเพราะว่ามีแคลเซียมสูงรวมไปถึงมีสรรพคุณต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะส่วนใบเหลียงที่สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์แล้วก็ให้คุณค่าค่อนข้างสูงเลยก็คือส่วนที่เรียกว่าใบเพสลาดหรือว่าใบที่เป็นใบกลางอ่อนกลางแก่นะคะที่เราบอกใบเพสลาดนี่ก็คือจะเป็นหน้าตาแบบนี้ซึ่งเวลาที่นำมาแปรรูปก็ทำได้หลายอย่างด้วยนะคะฝั่งนี้ที่เราเห็นจะเป็นข้าวเกรียบใบเหลียงนะคะมีทั้งแบบที่ทอดมาแล้วหรือว่าถ้าใครอยากจะสั่งซื้อแบบที่ซื้อมาแล้วก็นำไปทอดเองแบบนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าแบบทอดแล้วแบบนี้นะคะจะอยู่ที่ซองละ35บาทนะคะอีกหนึ่งอย่างนะคะด้านหน้าของเราเนี่ยจะเป็นเฟรนช์ฟรายใบเหลียงอารมณ์เนี่ยจะคล้ายกับกรือโป๊หรือว่าข้าวเกรียบปลานะคะแต่ว่าจะเป็นข้าวเกรียบที่มีส่วนผสมของใบเหลียงจะไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เลยนะคะแพ็คนี้ก็35บาทเหมือนกันนะคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่กินคู่กับข้าวเกรียบก็ได้หรือว่ากินกับตัวเฟรนช์ฟรายก็ได้นะคะก็คือน้ำพริกกุ้งเสียมนะคะอันนี้เนี่ยจะทำออกมาเป็นอารมณ์ของน้ำพริกเผาน้ำพริกจะอยู่ที่กระปุกละ40บาทนะคะเดี๋ยวชิมข้าวเกรียบเปล่าๆก่อนนะคะข้าวเกรียบใบเหลียงใครอยากซื้อไปทอดเองก็สั่งได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นแบบทอดมาแล้วนะคะกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นข้าวเกรียบทั่วไปไม่ค่อยรู้สึกว่าเป็นกลิ่นของแบบใบเหลียงเท่าไหร่แต่ว่าเราจะเห็นว่าเนื้อข้าวเกรียบเนี่ยมีส่วนผสมของใบเหลียงแบบชัดมากเป็นใบเหลียงที่เขาเอาไปตากแห้งแล้วนะคะแล้วก็มีการอบนำมาผสมกับเนื้อข้าวเกรียบกรอบๆแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นใบเหลียงมากถ้าจะให้อร่อยมากขึ้นนะคะก็ต้องกินกับน้ำพริกกุ้งเสียบอันนี้จะทำมาเป็นแบบกึ่งน้ำพริกเผานิดนึงนะคะข้าวเกรียบเนี่ยนะคะพอกินคู่กับน้ำพริกกุ้งเสียบนี่คืออร่อยเลยคือเดิมข้าวเกรียบอร่อยแล้วแต่พอเรากินกับน้ำพริกตัวน้ำพริกกุ้งเสียบที่ทางชุมชนทำมานะคะจะเป็นเนื้อน้ำพริกที่ออกแนวเปรี้ยวๆหวานๆเค็มๆนิดนึงนะคะเผ็ดน้อยๆไม่เผ็ดมากทากับขนมปังก็ได้กินกับข้าวเกรียบนี่ก็เข้ากันดีเลยนะคะเดี๋ยวจะลองกินตัวน้ำพริกกุ้งเสียบกับเฟรนช์ฟรายใบเหลียงบ้างนะคะเฟรนช์ฟรายนะคะกินคู่กับตัวน้ำพริกอันนี้อร่อยเหมือนกันแต่ว่าเนื้อสัมผัสของเฟรนช์ฟรายกับข้าวเกรียบต่างกันนิดนึงข้าวเกรียบเนี่ยจะมีความกรอบแบบโปร่งแต่ว่าถ้าเป็นเฟรนช์ฟรายใบเหลียงเนี่ยจะมีความกรอบแบบแน่นๆหน่อยไม่แข็งนะคะอร่อยทั้งสองแบบนะคะซื้อรวมกันได้3ห่อร้อยนะคะห่อเดียวก็35บาทราคาไม่ลงตัวมาที่ด้านหน้าของเราอีกนะคะก็จะมีทองพับแล้วก็ทองม้วนนะคะที่เห็นสีเขียวๆนี่คือไม่มีส่วนผสมของสีผสมอาหารเลยนะคะจะเป็นสีของใบเหลียงล้วนๆเลยนะคะซึ่งราคาของทองพับกับ

2ม้วนก็จะอยู่ที่ซองละ35บาท3 200เหมือนกันเราสามารถรวมได้นะคะเริ่มจากทองพับกันก่อนนะคะสีสันนี่คือสวยเลยแล้วก็มาแบบนี้นะคะมีงาดำใส่มานิดนึงคือกลิ่นของใบเหลียงอะค่ะน้อยมากกลิ่นจะมีความเขียวๆเหมือนเรากินพวกชาเขียวอะแบบนั้นเลยนะคะกลิ่นไม่ได้แรงมากแต่ถามว่ามีกลิ่นไหมมีกลิ่นเล็กน้อยนะคะนี้เป็นทองพับใบเหลียงนะคะทองพับบอกเลย1กรอบมากชาติจะหวานน้อยคือโน้ว่าออกแนวหวานมันแต่ว่าไม่ได้หวานนำนะคะอร่อยเลยแล้วก็พอกินไปเจองาเจออะไรมันก็จะมีความมันๆเนาะโดยรวมคือหอมแล้วก็กินง่ายค่ะทั้งทองพับแล้วก็ทองม้วนนะคะราคาเท่ากันก็คือแพ็คละ35บาท3แพ็ค100แต่ถ้าเกิดว่าเป็นทองม้วนเนี่ยเขาจะแพ็คมาแยกข้างในแบบนี้ด้วยนะคะนี่แต่ราคาก็คือเท่ากันแล้วก็รสชาติเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นแป้งตัวเดียวกันเพียงแต่ว่าทำเป็นแบบม้วนกับเป็นแบบพับเท่านั้นเองนะคะใครชอบแบบม้วนแบบพับก็สั่งได้เลยจ้ะมาที่อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะก็จะเป็นอันนี้เลยนี่คุกกี้ใบเหลียงนะคะตัวคุกกี้เนี่ยเขาจะบรรจุมาเป็นซองแบบนี้ด้านในแพ็คแยกเป็นชิ้นๆเหมือนกันนะคะมีทั้งหมด10ซองหรือว่า10ชิ้นนะคะก็คือราคาแพ็คละ50บาทราคานี้ก็จะไม่รวมส่งนะคะกลิ่นจะแบบเหมือนกลิ่นชาเขียวอะในความรู้สึกเรานะตัวคุกกี้ใบเหลียงนะคะหวานน้อยแล้วก็เนื้อคุกกี้นี่คือมีความกรอบเลยกลิ่นหอมกลิ่นหอมเนี่ยมาจากทั้งเนยนมแล้วก็มีกลิ่นของใบเหลียงอ่อนๆ นะคะไม่เหม็นเขียวแล้วก็ไม่มีความขมเลยนะคะถือว่าเป็นคุกกี้ที่อร่อยเลยนะคะใครสนใจก็แพ็คละ50บาทนะคะมีทั้งหมด10ชิ้นด้านในนะคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่เราสามารถที่จะซื้อเพื่อนำไปทำขนมหรือว่าเป็นส่วนผสมแล้วก็ให้สีได้ก็คือผงมัทฉะใบเหลียงนะคะอย่างสีของคุกกี้สีของทองพับทองม้วนเนี่ยก็จะมาจากผงมัทฉะใบเหลียงเหมือนกันผงมัทฉะใบเหลียงนี้นะคะสามารถที่จะชงกับน้ำร้อนดื่มได้เหมือนกันนะคะก็เรียกว่าเป็นผงใบเหลียงแบบเข้มข้นเลยเพราะว่าใบเหลียงสดๆแบบนี้นะคะ5กิโลเนี่ยทำออกมาเป็นผงมัทฉะจะเหลือเพียง1กิโลเท่านั้นเองนะคะใครสนใจผงมัทฉะนี่ก็จะอยู่ที่ซองละ100กรัมนะคะราคา150บาทราคาไม่รวมส่งค่ะผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะช้อปสินค้าชุมชนของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักพื้นบ้านอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดกับทางชุมชนได้เลยรวมถึงค่าจัดส่งนะคะผู้ชมที่ดูแล้วนะคะจดเบอร์ไม่ทันหรือว่าอยากจะสอบถามเรื่องของรายละเอียดสินค้านะคะทักทายกันมาได้ที่ Facebook ของเรื่องเดอะเอตโลค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

ลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเคลื่อนจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะ

0: ทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโต
4: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
7: 8:25 นถึง 10:40 น
6: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
9: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
10: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ฮ้ยนี่นี่ต้นลำไยของเราออกลูกดกมากเลยนะ
1: ต้นชมพู่ของฉันก็เหมือนกันนะสีสดใสน่ากินสุดๆไปเลย
2: แอปเปิ้ลของฉันดีกว่าผลกำลังสุกๆฉ่ำๆได้ที่เลย
3: เออของเราไม่เห็นมีดอกมีผลอะไรเหมือนคนอื่นเขาเลยอ่ะเ
0: ฮ้ยชมพู่หวานฉ่ำอร่อยสุดๆเลยนะ
1: แอปเปิ้ลข้างนอนก็กรอบอร่อยมากเลยจ้า
2: ลำไยนี่ก็ดีงามมากๆขอฉันลองชิมชมพู่บ้างสิโอ้ยอร่อยสุดๆเฮ้ย
3: อุตส่าห์รดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลอย่างดีแต่ก็ไม่ได้อะไรเลยต้นอะไรก็ไม่รู้ด้วยดีละถอนทิ้งเลย
0: ดวงดวงเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนายจะทำอะไรเพื่อนใจเย็นก่อนโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
1: จริงด้วยอาจจะยังไม่ถึงฤดูการออกดอกออกผลของเขาก็ได้นะฉันใจเย็นๆก่อน
0: ไม
2: ่โอ้โหนั่นมันอะไรกันนะ
0: ว้าวต้นไม้ของดวงมีลูกอะไรก็ไม่รู้ติดอยู่ใต้ดินด้วยนะ
1: จริงด้วยมันคือต้นอะไรกันแน่นะ
4: แหมกินเพลินเลยนะคะพี่โล่เนี่ยพี่ข้าวซื้อมันต้มกับเผือกต้มมาฝากด้วยครับ
5: น่ากินมากมากเลยค่ะพี่ข้าว
4: น่ากินใช่ไหมล่ะ
5: โอ้ฮีโร่ชอบมากเลยครับพี่ข้าวโดยเฉพาะเจ้ามันฝรั่งนี่เลยพี่ข้าวครับว่าแต่ต้นมันฝรั่งครับมันหน้าตาเป็นยังไงครับฮีโร่เคยเห็นแต่มันเป็นลูกประมาณนี้ครับ
4: งั้นเดี๋ยวฮีโร่ครับลองเดาดูดีกว่าว่าต้นมันฝรั่งหน้าตาเป็นแบบนี้แบบนี้หรือว่าแบบนี้ครับ
5: ฮีโร่คิดว่าแบบที่สองหรือเปล่าครับเพราะว่าแบบแรกครับมันดูเหมือนต้นข้าวโพดยังไงไม่รู
4: ้
5: ส่วนแบบที่สามครับฮีโร่คิดว่ามันฝรั่งอะลูกใหญ่ขนาดนั้นหนักขนาดนั้นนะครับฮีโร่คิดว่าต้นไม้มันรับน้ำหนักไม่ได้หรอกครับน่าจะที่สองครับ
4: ใช่แล้วล่ะครับเก่งมากเลยนะเนี่ยเพราะว่าพวกมันฝรั่งมันหรือว่าเผือกนี่นะครับจะเป็นพืชที่มีหัวอยู่ใต้ดินครับเราเรียกพืชกลุ่มนี้นะครับว่าพืชหัวครับ
5: พืชมีหัวด้วยเหรอครับพี่ข้าวครับงั้นจะแปลว่าพืชหัวก็จะมีแต่เผือกกับมันใช่ไหมครับ
4: ไม่ได้มีแค่นั้นครับจริงๆมีอีกเยอะเลยถ้าใครอยากรู้จักพืชหัวแล้วก็ก็ตามพี่ข้าวมาเลยครับจะพาไปดู
5: ไปเลยครับ
4: พืชหัวเนี่ยนะครับมีอยู่หลายชนิดเลยนะครับแล้วส่วนใหญ่หัวของมันเนี่ยมักจะมีลักษณะกลมนะครับมีหลายประเภทเลยตั้งแต่พืชหัวที่เกิดจากกาบใบ
5: น้ำมันกระเทียมหอมหัวแดงแล้วก็หอมหัวใหญ่นะครับ
4: ใช่แล้วล่ะครับพืชประเภทนี้นะครับเกิดจากการที่กาบใบเนี่ยมาห่อหุ้มให้เป็นกลุ่มก้อนนะครับโดยที่กาบใบชั้นนอกเนี่ยนะครับจะแห้งส่วนกาบใบชั้นในเนี่ยนะครับจะมีความหนาอวบแล้วก็สดนะครับเขาจะเรียงตัวซ้อนกันนะครับลักษณะคล้ายกับก้นหอยเราเรียกมันว่าหัวชั้นครับแล้วยังมีพืชหัวที่เกิดจากเงาด้วยนะครับฮีโร่รู้เปล่าว่าเงาเนี่ยคืออะไรครับ
5: ฮีโร่เหมือนเคยได้ยินว่ารากเงานะครับเพราะฉะนั้นมันคือรากเอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นส่วนที่อยู่ใกล้ๆรากใช่ไหมครับ
4: โอ้ยใกล้เคียงนะครับเนี่ยจริงๆแล้วเงาเนี่ยครับคือส่วนหัวของพืชที่เป็นลำต้นที่อยู่ใต้ดินนะครับจะมีลักษณะที่แตกแขนงออกไปนะครับกลมยาวแล้วก็มีครอบร่องสั้นๆครับแล้วก็จริงอย่างที่ฮีโร่ว่าเนี่ยนะครับว่าเงาเนี่ยเป็นส่วนที่อยู่ติดกับรากเลยนะครับฮีโร่จะเห็นว่าที่ด้านล่างของเงาเนี่ยครับจะเป็นฐานที่ให้กำเนิดรากนั่นเองครับ
5: อย่างในรูปก็เป็นพวกขิงกับขาใช่ไหมครับฮีโร่รู้จักครับ
4: ใช่แล้วล่ะครับ
5: แล้วก็พี่ข้าวครับว่าแต่พวกเผือกกับมันฝรั่งเนี่ยครับมันอยู่ในพืชหัวประเภทไหนครับ
4: อ๋อกำลังจะพูดอยู่พอดีเลยครับพวกนี้นะครับเป็นพืชหัวที่เกิดจากต้นครับก็คือลำต้นเขาเนี่ยที่อยู่ใต้ดินเนี่ยจะสะสมอาหารรูปร่างก็เลยกลมแล้วก็อวบมากเลย
5: พี่ข้าวครับที่แท้มันฝรั่งกับเผือกที่เรากินอยู่ก็เป็นลำต้นของมันนี่เองนะครับว่าแต่แล้วพวกมันต้มอะครับเป็นพืชหัวชนิดไหน
4: พวก หัวมันเนี่ยนะครับจะเป็นพืชหัวที่เกิดจากรากครับรากของเขาเนี่ยจะทำหน้าที่สะสมอาหารโดยที่รูปร่างของมันเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปตามพืชแต่ละชนิดนะครับแต่ด้วยความที่หัวของมันเป็นรากเนี่ยนะก็จะมีลักษณะของรากไม้ครับก็คือไม่มีข้อปล้องแล้วก็จะมีพวกรากฝอยเนี่ยออกมาด้วยนะครับนอกจากพืชตระกูลพวกมันอย่างเช่นมันสำปะหลังมันแก้วมันเทศแล้วเนี่ยนะครับแครอทแล้วก็หัวไชเท้าเนี่ยก็รวมอยู่ในนี้ด้วยล่ะครับ
5: พี่ข้าวครับว่าแต่พืชหัวเนี่ยครับมันปลูกเหมือนพืชธรรมดาวะครับ
4: มันก็แล้วแต่ชนิดของพืช นะครับอย่างแครอทหรือว่าหัวไชเท้าเนี่ยเราก็สามารถปลูกได้ด้วยเมล็ดครับแต่ว่าพืชหัวบางชนิดที่ไม่ค่อยมีเมล็ดอย่างเช่นหอมกระเทียมมันฝรั่งหรือว่าขิงนี่นะครับเราก็สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยหัวหรือว่าหน่อครับ
5: พี่ข้าวครับว่าแต่การขยายพันธุ์ด้วยหัวหรือหน่อนะครับ
4: ม
5: ันคือยังไงครับ
4: นี่เลยอย่างเช่นกระเทียมเนี่ยนะครับเราสามารถใช้กลีบนอกที่มีลักษณะขนาดใหญ่เนี่ยนะครับหรือว่ากลีบที่มีรากงอกมาแล้วเนี่ยไปฝังลงดินได้เลยครับเลือกพวกมันฝรั่งเนี่ยนะครับมันจะมีตาเยอะใช่ไหมเราก็จะเลือกลูกที่มีตาเยอะๆไปฝังลงดินหรือเราก็สามารถจะแบ่งมันมานะครับโดยเฉือนให้มีส่วนของตาติดมาด้วยก่อนจะไปฝังลงดินได้เช่นกันครับส่วนพืชหัวที่เกิดจากเงาเนี่ยนะครับอย่างเช่นพวกขิงเนี่ยเราก็จะใช้ส่วนของแง่งมันนะครับที่มีหน่อหรือว่าตาติดมาด้วยเนี่ยไปฝังลงดินครับ
5: โอ้โหพืชหัวเนี่ยมีหลากหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็ขยายพันธุ์ได้อย่างน่าทึ่งสุดๆไปเลยครับ
0: ได้เวลาของคำถามสนุกๆ กันแล้วมาช่วยกันคิดหน่อยว่าพืชหัวในภาพไหนที่เกิดจากรากนะคำตอบก็คือมันเทศเพราะพืชหัวประเภทหัวมันมีรากเป็นส่วนที่สะสมอาหารซึ่งในส่วนหัวยังมีลักษณะของรากทั้งภายนอกและภายในไม่มีข้อปล้องแต่อาจมีตาติดอยู่กับส่วนที่ต้นติดกับรากและมีรากฝอยติดอยู่ด้านปลายขออีกสักข้อละกันพืชผักชนิดไหนเป็นพืชหัวคำตอบก็คือแครอทเพราะแครอทเป็นพืชหัวที่เกิดจากรากใต้ดินแต่มะเขือยาวกับสับปะรดนั้นเป็นพืชที่ดอกแล้วเจริญเติบโตจนเกิดเป็นผลได้นั่นเอง
6: แครอทพวกนี้มันเก็บได้แล้วเหรออ
7: ืมกำลังโตได้ที่เลยล่ะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวลองขุดขึ้นมาดูไหมล่ะฮึบฮึบอืมอันนี้เนี่ยอึ๊บเคยโชว์
6: ว้าวจริงด้วยน่ากินสุดๆเลยนะ
2: เฮ้ทุกคนฉันขุดเอาหอมหัวใหญ่กับหัวไชเท้ามาด้วยนะ
3: ของฉันก็มีมันสำปะหลังด้วยล่ะ
7: โอ้อุดมสมบูรณ์น่าดูเลยนะปลูกอยู่ในใต้ดินแท้ๆ
8: อ้ายต้องรีบไปเปล่าอ้อยเล่นเอาซะเหนื่อยเลยอ้อยหัวหน้าครับผมไปตามสืบมาที่สั่งแล้วนะครับว่าพวกแมลงเนี่ยประปลูกพืชใต้ดินแล้วมันก็อุดมสมบูรณ์มาก
9: โอเคไม่ต้องพูดแล้วดีมากได้ยินแล้วนะพวกเราเคล็ดลับความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลพวกมันมาจากการปลูกไว้ใต้ดินนี่เองงั้นพวกเราเอาแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มไปฝังดินให้หมดเลย
10: โอ้โห
9: เคล็ดลับไปเลยลุย
8: เข้าใจผิดแล้ว

0: กอนะพวกเราไปเก็บผลไม้ที่เอาไปฝังลงดินมาให้ตามที่สั่งแล้วครับ
1: ไม่ไหว
0: ไอ้ขาไม่หมดแล้วเนี่ย
2: เฮ้ยเอ้ยแล้วทำไมมันถึงได้เน่าหมดแบบนี้ล่ะเนี่ยฮะ
0: พวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันครับพอขุดขึ้นมาจากดินก็เป็นแบบนี้แล้ว
3: ผมจะบอกตั้งแต่วันนั้นแล้วล่ะครับว่าที่พวกแมลงปลูกพืชในดินและอุดมสมบูรณ์ก็เพราะว่าพืชพวกนั้นน่ะมันเป็นพืชที่เจริญเติบโตในใต้ดินนะครับ
2: อ้าวแล้วทำไมแกเพิ่งมาบอกเนี่ย
3: ก็จะบอกแล้วแต่ก็ไม่หูเหม็นมากโอ้โหแบบว่า
2: อะไรจะพูดอะไร
3: อยากขยับ
2: จะพูดอะไรก็รีบพูด
3: อยากขย
2: ับแล้วก็พูดไปจบอีก
3: อยากขยับ
2: แหวกพูดมาเลยพูดมาเลยเฮ้ยเต็มศีรษะ
3: โอ้ยกรอดเลย
2: เฮ้ยกรอดอย่าหนีมานี่มาเลยนี่แกหัวฉันมานี่มา

0: เราได้รู้จักกับพืชหัวนะครับพืชหัวก็คือมันจะเป็นหัวตรงส่วนที่รากลำต้นกาบใบแล้วก็เง้าของมันครับที่โตอยู่ในดินด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับแล้วถ้าเกิดว่าพี่ข้าบอกว่าสามารถทำให้พืชหัวเหล่านี้ไม่ต้องโตอยู่ในดินก็ได้ล่ะครับอยากเห็นไหมว่ามันจะเป็นยังไงอ
0: ยากเห็นแล้วครับ
1: เดี๋ยวไปลองทำกันดูเลยครับ
2: เริ่มจากเฉือนส่วนจุกข้างบนออกแกะเอาเปลือกออกให้หมดให้เหลือส่วนกระจุกรากไว้แบบนี้นะครับแล้วขูดผงสีดำๆที่อยู่ในกระจุกรากออกนิดนึงด้วยนะครับ
1: แล้วเดี๋ยวเราจะล้างหอมแดงนี้ด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดเลยนะครับ
0: พี่เข้าครับเดี๋ยวเราล้างเองครับ
1: โอเคได้เลยนี่ครับล้างให้สะอาดเลยนะครับฮีโร
2: ่พักหอมแดงไว้แล้วเอาฝาปิดแก้วทรงโดมมาคว่ำแล้ววางไว้บนแก้วน้ำพลาสติกจากนั้นก็เทน้ำลงไปให้เสมอกับช่องหลอดของฝาปิดแก้ว
1: เดี๋ยวเราจะหอมแดงที่เตรียมไว้นะครับมาวางลงบนฝาแก้วทรงโดมแล้วให้กระจุกรากเนี่ยโดนน้ำแบบนี้ครับทีนี้นะครับพี่ข้าวมีหอมหัวใหญ่ที่หั่นเป็นซีกเอาไว้นี่แบบนี้สงสัยแล้วสิว่าพี่ข้าวเอามาทำอะไรนะครับ
0: ใช่ค่ะพี่ข้าว
1: ก็เดี๋ยวพี่ข้าวจะฟื้นคืนชีพมันยังไงล่ะครับอยากรู้เปล่าว่าทำได้ยังไงอ
0: ยากรู้แล้วครับ
1: มาดูเลยครับ
2: ทำเหมือนที่ทำกับหอมแดงเลยครับ
1: โอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาทั้งหอมแดงแล้วก็หอมหัวใหญ่นะครับไปวางไว้ในที่ที่พอมีแสงแดดเป็นเวลา1อาทิตย์แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับหอมทั้ง2ของเราบ้างนะครับ
0: ได้เลยครับ
1: ไปครับ
2: อ่าฮะทั้งหอมแดงและหอมหัวใหญ่มีรากงอกออกมาทั้งคู่เลยครับมาดูหอมหัวใหญ่เริ่มจะออกเป็นต้นอ่อนๆแล้ว
3: ว้าวเราสามารถทำให้พืชหัวเจริญเติบโตโดยไม่ต้องอยู่ในดินได้จริง
2: ๆที่หอมแดงและหัวหอมใหญ่เจริญเติบโตได้โดยไม่ต้องอยู่ในดินนั้นจะเห็นได้ว่ารากของต้นหอมทั้งสองงอกขึ้นมาได้เพราะว่าความชื้นจากน้ำจะไปกระตุ้นกระจุกรากให้เกิดรากงอกขึ้นมาเพื่อจะไปดูดน้ำที่อยู่ด้านล่างไปหล่อเลี้ยงส่วนที่สะสมอาหารซึ่งเป็นกลไกการเอาตัวรอดของหอมแดงและหอมใหญ่เพื่อที่จะเจริญเติบโตต่อไปได้นั่นเอง
1: นี่ฮีโร่วันนี้พี่ข้าวพกแบตเตอรี่มาด้วย
0: พี่ข้าวนี่มันไม่ใช่แบตเตอรี่นะพี่ข้าวมันฝรั่งสุดท้ายเลยพี่ข้าว
1: ไม่เชื่อใช่ไหมล่ะเดี๋ยวพี่ข้าวนะครับจะทำให้หลอดไฟเนี่ยติดได้ด้วยเจ้ามันฝรั่งนี้ให้ดู
0: จริงเหรอครับพี่ข้าว
2: เริ่มจากเสียบแผ่นทองแดงและสังกะสีลงในมันฝรั่งทั้งสองหัวแล้วเอาสายไฟปากจระเข้มาหนีบที่ทองแดงที่หัวมันฝรั่งลูกหนึ่งสลับกับสังกะสีของมันฝรั่งอีกลูกหนึ่งแบบนี้นะครับ
1: ต่อไปนะครับเราเอาสายไฟที่มีปากจระเข้นะครับไปหนีบกับแผ่นทองแดงแล้วก็เอาอีกเส้นหนึ่งนะครับไปหนีบกับแผ่นสังกะสีครับ
0: แบบนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับทีนี้ต่อไปฮีโร่หยิบหลอดไฟขึ้นมาเลย
0: นี่เลยครับ
1: ครับแล้วเราจะเอาปลายของสายไฟนะครับที่เหลือไว้เนี่ยมาหนีบเข้ากับขาของหลอดไฟครับ
0: เฮ้ยมีไฟอยู่ด้วยครับพี่เข้า
1: ใช่
0: มันฝรั่งทำให้ไฟติดได้จริงๆด้วยครับ
2: ที่มันฝรั่งทำให้หลอดไฟสว่างขึ้นมาได้ก็เป็นเพราะว่าในมันฝรั่งจะมีกรดฟอสฟอริกและเมื่อเราเสียบสังกะสีและทองแดงลงในเนื้อมันฝรั่งกรดฟอสฟอริกจะทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีในการส่งอิเล็กตรอนไปมาระหว่างสังกะสีและทองแดงจนเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าทำให้หลอดไฟสว่างขึ้นมาได้นั่นเองครับ
4: ได้เวลารับสมองสนุกๆ กันแล้วมาช่วยกันทายซิว่าฉันคือใครฉันเป็นพืชหัวที่เกิดจากรากหัวของฉันสีน้ำตาลแต่เนื้อในสีขาวหัวของฉันมีรสชาติหวานฉันก็คือมันแก้วยังไงล่ะฉันเป็นพืชหัวที่เกิดจากรากโดยมีรากสะสมอาหารในใต้ดินมีเปลือกสีน้ำตาลเนื้อภายในสีขาวมีรสชาติหวาน คนนิยมนำมารับประทานสดๆและสามารถนำชั้นไปประกอบอาหารได้ทั้งข้าวหวานเลยนะ
0: เอาลงดินครบหมดแล้วโตไวๆนะเจ้ามันฝรั่ง
1: อันแน่ทำไรอยู่ครับฮีโร่
0: โอ้ตอนนี้เรากำลังปลูกมันฝรั่งตามที่พี่ข้าวบอกอยู่ครับที่ให้ตัดตาแล้วไปฝังดินนะครับเนี่ยง่ายมากๆเลยครับขนาดเด็กๆอย่างฮีโร่ยังทำได้เลย
1: โอ้โหดีเลยครับแล้วเดี๋ยวมาแบ่งให้พี่ข้าวกินด้วยนะเพราะในมันฝรั่งนี่นะครับนอกจากจะมีคาร์โบไฮเดรตเยอะแคลอรี่ต่ำแล้วเนี่ยยังมีแร่ธาตุแล้วก็วิตามินมากมายเลยนะครับที่ช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงป้องกันโรคโลหิตจางแล้วก็ยังมีวิตามิน B6 อีกนะครับ
0: โอ้ถ้าสารอาหารเยอะขนาดนั้นเราปลูกเพิ่มเยอะเลยว่ะครับ
1: ดีเลยแล้วเดี๋ยววันหลังนะพี่ข้าซื้อพวกหัวเผือกหัวมันมาให้ฮีโร่ด้วยดีกว่าเพราะว่าพวกนี้นะครับมีสารอาหารที่ดีๆเนี่ยไม่แพ้มันฝรั่งเลยนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตชั้นเยี่ยมเลยนะครับอุดมไปด้วยแป้งมากมายแล้วก็ยังมีแร่ธาตุแล้วก็วิตามินที่สำคัญอย่างแคลเซียมแล้วก็ฟลูออไรด์นะครับที่ทำให้กระดูกแล้วก็ฟันของเราเนี่ยแข็งแรงครับนอกจากนี้ยังมีไฟเบอร์ที่ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายของเราด้วยแล้ว
0: ดีเลยครับช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วย
1: นี่พี่ข้าวแถมอีกหนึ่งอย่างดีกว่าก็คือขิงครับมีสรรพคุณทางยามากมายเลยนะเราสามารถนำขิงเนี่ยมาต้มเป็นน้ำแล้วก็ดื่มช่วยลดอาการท้องอืดขับลมอาหารไม่ย่อยนะครับแถมยังบำรุงลำไส้ให้ทำงานดีขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้คนที่มักจะเมารถเมาเรือนะครับดื่มน้ำขิงเข้าไปเนี่ยก็ช่วยลดอาการเวียนหัวแล้วก็คลื่นไส้ได้ด้วยครับ
0: โอ้สรรพคุณทางยาสูงขนาดนี้พี่ลูกนึกถึงโสมเลยครับ
1: โอ้โสมนี่ต้องเรียกว่าเป็นราชาของสมุนไพรเลยนะครับเพราะว่าในโสมเนี่ยมีสารจินเซนโนไซด์ที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงช่วยบำรุงสมองทำให้ความจำดีลดโอกาสที่จะเป็นโรคความจำเสื่อมนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีสารที่ช่วยลดการหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้เราเนี่ยเครียดแถมยังช่วยบำรุงระบบไหลเวียนโลหิตแล้วก็ระบบหายใจของเราด้วยล่ะครับ
0: โอ้โหถือว่าเป็นราชาของจริงๆเลยครับมีสรรพคุณทางยาสูงมากเลยครับ
1: แล้วยังมีพืชหัวอีกหลายชนิดนะครับที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของเกษตรกรบ้านเรานะครับอย่างเช่นมันสำปะหลังเป็นพืชที่มีแป้งเยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงใช้ในอุตสาหกรรมผลิตแป้งสารให้ความหวานนะครับแถมยังเอามาใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์เอทานอลที่นำไปใช้ผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงได้อีกด้วยล่ะครับ
0: โอ้โหเรียกได้ว่าพืชหัวนะครับมีประโยชน์ตั้งแต่อาหารและหลังจากนั้นก็เป็นยาแถมแบ่งรายได้สำคัญของเกษตรกรด้วยนะครับยังเป็นเชื้อเพลิงได้อีกสุดยอดไปเลยนะครับพืชหัวนะครับ
4: เมนูที่ทำจากเผือกพวกนี้นี่อร่อยจริงๆเลยนะ
5: ไม่ต้องห่วงนะทุกคนที่สวนของเรายังปลูกเผือกไว้อีกเยอะเลยกินกันให้เต็มคราบไปเลย
4: เย้ยอดเลย
6: เผือกพวกนี้อร่อยจริงๆเลยนะ
7: เผือกนี่มันคืออะไรแล้วมันอร่อยขนาดนั้นเลยล่ะเนี่ย
8: นั่นสิครับหัวหน้าแต่เห็นพวกมันบอกว่าปลูกไว้ในสวนอีกเยอะเลยนะครับ
6: น่าจะเป็นตรงนั้นนะครับมีป้ายติดไว้ด้วยเผือกแน่นอนแหมเผือกนะจ๊ะเห็นไหมครับ
7: ดีละงั้นรีบไปเก็บเผือกของพวกแมลงมากินกันเถอะ
6: แหมดีครับ
9: แค่นี้พวกแมลงก็ไม่มีเผือกแสนอร่อยให้กินกันอีกแล้วว้าว
6: อะไร
10: ตีมือเราทำไมอ่ะนอนก็นายจะกินเผือกดิบๆนะสิไม่รู้หรอว่าเผือกน่ะมันกินดิบไม่ได้
6: เกมละ

0: เปลือกมีผลึกแคลเซียมออกซาเลตคืนกินเข้าไปนะมีหวังเป็นคันคอยิบๆเลย
1: คันในคอจังเลยเนี่ยโอ้ย
0: ยังไม่ใช่แค่คันเฉยๆนะ
1: ยังไม่หมดอีกแล้วเนี่ยโอ้ย
0: บางทีก็ทำให้ลิ้นชาปากชาได้อีกด้วยนะ
2: ดีนี่ที่ยังไม่กินเข้าไปไม่งั้นแย่

0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะ

อลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับสมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้ 1. ระบบเปลือกอาคาร 2. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 3. ระบบปรับอากาศ 4. อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน 5. การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร 6. การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BECจะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพพ.ได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

0: วัสดีครับทุกคนเรื่องสนุกที่เกิดขึ้นรอบตัวของเราทุกวันนี้มีอยู่มากมายโดยเฉพาะสิ่งของง่ายๆใกล้ตัวเรานั้นทำให้เราสนุกได้เสมออย่างเช่นการเป่าลูกโป่งฟองสบู่แบบนี้แล้ววันนี้ก็เช่นเคยเราไม่เคยนิ่งเฉยกับความสนุกใกล้ตัวอยู่แล้วจะต้องมีคำถามกวนใจอะไรสักอย่างอยู่ในกิจกรรมยอดฮิตของเด็กๆอย่างพวกเราแน่ๆ
1: เอามาจากไหนหร
2: ออยากรู้ใช่ไหมล่ะไปสิเดี๋ยวเราพาไปดู
1: ไปอยากรู้อยากรู
2: ้นี่ไง
1: เอาบ้างดีกว่า
2: เอาเลยได้ดีเลย
3: แพ้น้องแพ้น้องได้ไงเนี่ยถึงเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าฟองสบู่นะคะแต่นอกจากสบู่แล้วเรายังทำอย่างอื่นทำให้เกิดฟองได้อีกด้วย
4: ผมรู้ครับผมรู้จากผงซักฟองไงครับเมื่อตอนที่แม่ผมซักผ้าเนี่ยผมชอบไปเล่นมากเลยครับ
5: หนูคิดว่าแชมพูก็ทำได้เหมือนกันนะคะ
3: ว่าอะไรคะ
6: หนูคิดว่าน้ำยาล้างจานค่ะลองนึกดูสิว่าตอนที่เราล้างจานกับล้างแก้วเนี่ยฟองนี่เต็มอ่างเลยค่ะ
3: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะจึงเกิดคำถามสุดปวดในรายการ Worldwide Wit ในวันนี้ขึ้นมาว่า
7: ฟองสบู่จากอะไรใหญ่กว่ากัน
3: เสียงดังหนักแน่นมากแต่พี่เบลขอถามน้องๆก่อนเลยว่าน้องๆคิดว่าฟองจากอะไรใหญ่กว่ากัน
4: ผงซักฟอกครับ
3: เพราะอะไรครับ
4: เพราะว่าเวลาคุณแม่ซักผ้าไงครับจะมีฟองเกิดขึ้นมาเต็มกาละมังเลยคร
3: ับ อ๋อแม่ตีผ้าเนาะค่ะ
5: แต่หนูว่าสบู่นะคะเพราะว่าสบู่เนี่ยเวลาเราถูตัวค่ะเราสังเกตนะคะฟองจะเต็มตัวเราหมดเลยค่ะ
3: อ๋อเวลาเราถูงี้ใช่ไหม
5: ใช่ค่ะแล้วก็ฟองสบู่เนี่ยก็ต้องทำจากสบู่ถึงจะดีที่สุด
3: อ๋อคิดดีคิดดี
6: หนูคิดว่าแชมพูค่ะเพราะว่าเวลาหนูสระผมหนูจะชอบเอาแชมพูเนี่ยมาเล่นเล่นเล่นเล่นเล่นเต็มตัวหมดเลยค่ะ
3: ฟองเต็มไปหมดเลย
6: บางครั้งก็เอามาเล่นเป็นหนวดเซนต้าเลยล่ะ
3: สุดยอดจริงๆน้องๆแต่ละคนเนี่ยตอบไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่ก็ดีแล้วแหละเพราะว่าความคิดที่แตกต่างนะคะนำไปสู่การค้นหาคำตอบที่สร้างสรรค์เพราะฉะนั้นเราไปพิสูจน์กันเลย
7: เย้เ
3: ป่าต่อเลยไหมเบลอยากแข่งกับน้องๆอ
6: ่
3: ะ
6: ได้เลย

0: เดี๋ยวพี่เปรี้ยวจะให้น้องๆแข่งทำฟองโดยที่เราจะใช้ผงซักฟอกแชมพูแล้วก็สบู่นะคะมาดูกันว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากันโดยมีกติกาดังนี้ค่ะ
1: การแข่งขันจะแบ่งเป็น2รอบด้วยกันโดยให้เวลารอบละ10นาทีรอบแรกอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการสร้างฟองคือหลอดดูดส่วนรอบที่2ใช้เส้นลวดกับเชือกค่ะ

0: ันดีกว่าว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากันพี่เปรี้ยวเนี่ยจะให้น้องๆเป่าได้คนละ3ครั้งเท่านั้นนะคะเพื่อดูว่าฟองของใครเนี่ยจะใหญ่ที่สุดเริ่มที่น้องธนาก่อนเลยเนาะพร้อมนะคะ1 2 3เอาเลยให้กำลังใจกันสุดๆว้าวรอบที่2รอบที่2เย็นค่อยๆเป่าว้าวโอเคครบ3รอบแล้วคนต่อไปเป็นน้องทิวลิปค่ะพร้อมแล้วนะ
1: พร้อมค่ะ
0: โอเคเริ่มเลยค่ะรุน
2: แตกจงแตก
0: ให้กำลังใจกันให้กำลังใจกันอีกแล้ว
2: แตก
0: ว้าวว้าว
2: โอ้ยใหญ่เกินไปแล้ว
0: อู้ต่อไปรอบที่สองค่ะ
2: แตก
0: ว้าวกลางกลางกลางกลาง
3: นี่ก็หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว
2: โอ้ยใหญ่เกินไปแล้ว
0: ว้าวรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายเย็นๆโอ้สูดลมด้วย
2: แตก
0: โอเค
4: อย่าดื้อของผมนะครับใหญ่ที่สุดแน่นอน
0: โอเคครับพร้อมแล้วเริ่มเลยใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุด
5: ใช่
0: อันนี้เราทดลองเราทดลองใจเย็นใจเย็นนะ
6: สู้สู้นะ
0: เอ้ยเฮ้ยเกือบได้แล้วเห็นไหมใหญ่กว่าตอนแรกอีกเรามีสามเบลเลอร์อ่ะเบลเลอร์
6: อัจฉริยะ
0: สรุปแล้วของใครใหญ่ที่สุดคะ
7: ของหนู
8: ของหนู
0: ของหนู
9: ของใครของใคร
10: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด
0: ี๋ยวตัดสิน
11: ของหนู
0: สรุปแล้วก็คือของน้องธนาแล้วก็น้องทิวลิปค่ะฟองมีขนาดใกล้เคียงกันมากที่สุดส่วนน้องมาร์คไม่ต้องเสียใจนะคะฟองเราเนี่ยยังใหญ่ได้อีกแต่รอแก้ตัวรอบของเนาะต่อไปนะคะเป็นรอบที่2แล้วมีใครอยากเพิ่มอะไรไหมคะ
4: ผมครับ
0: มาเพิ่มอะไรครับ
4: เดี๋ยวผมจะใส่ผงซักฟอกเพิ่มเข้าไป
0: ผงซักฟอกเพิ่มจะใส่เท่าไหร่ครับเนี่ย
4: ก็ใส่ให้เหลือนิดนึง
0: ให้เหลือนิดนึงเนาะเพราะอะไรอ่ะทำไมถึงใส่อ่ะ
4: เพราะว่าถ้าน้ำมันเยอะไปมันจะเป่าไม่ออก
0: อ
4: ๋
0: อโอเค
4: ผงซักฟอก
0: มันไม่มีฟองใช่ไหมมีใครเพิ่มอีกไหมคะ
12: หนูเพิ่มค่ะ
0: หนูจะเพิ่มอะไรคะเพิ่มน้ำเหรอ
12: เปล่าค่ะหนูจะเพิ่มอันนี้มันยังใส่ได้อยู่คือช้อนน้ำอันนี้ขยับเพีย
0: งโอเคโอเคมันจะไม่มีให้เพิ่มแล้วนะโอเคค่ะน้องธนาเพิ่มอะไรไหมคะ
13: อาจจะเพิ่มสบู่ขึ้นมานิดนึงค่ะเพราะฟองมันเริ่มดับแล้ว
0: อ๋อโอเคแต่รอบที่2นี้เราจะมีอันนี้เป็นตัวช่วยทำฟองของพวกเราให้ใหญ่ขึ้นค่ะน้องๆพร้อมหรือยัง
14: พร้อมค่ะ
0: โอ้โหกระปี้กระเป๋ามากถ้าพร้อมแล้ว

0: ช็ดมืออะไรให้เรียบร้อยนะคะมาดูกันดีกว่าว่าฟองของใครจะใหญ่ที่สุดเริ่มที่น้องทิวลิปก่อนแล้วกันเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเค
2: โอ้โ
0: หว้าว
2: โอ้โห
0: โอ
2: ้
0: โหไม่แพ้กันไม่แพ้กันอีกรอบนึงอีกรอบนึงเอ้ยลูกนี้ลูกนี้ลูกนี
1: ้ก็ดวงผมนะครับเห็นไหมเห็นไหม
0: จ้ะอะไรอ่ะ
1: เป็นล่องหนรู้รู
3: ้นั่นเหรอ
4: ว้ามันใหญ่ใหญ่ปะล่ะ
1: เป็นไง
0: ใช่เอาอีกรอบนะคะพี่เปี้ยวมองไม่ทันหนึ่งสองสามใจเย็น
1: ใหญ่ไหมล่ะ
0: ไหนครับ
3: ใหญ่ใหญ่
1: มันล่องหนครับมันล่องหน
0: เอามาล่องหน
1: น
0: ี่โอเคยอดมากตบมือมาเรามาสรุปผลกันดีกว่าว่าฟองของใครเนี่ยใหญ่ที่สุดผลก็คือ
5: ลุ้นลุ้น
0: ผลคือของน้องเป็นฟองที่ได้จากสบู่นะคะเพราะว่าของน้องธนาเนี่ยพอตวัดออกมาใช่ไหมมันเป็น2ลูกอย่างเงี้ยแล้วมันก็มารวมกันมันก็เลยใหญ่ที่สุดแต่ของน้องทิวลิปก็ใหญ่เหมือนกันนะคะของน้องทิวลิปได้จากมาจากอะไรเอ่ย
5: แชมพู
0: ของแชมพูเนาะก็ใหญ่เหมือนกันส่วนของน้องมาร์ค
1: ใหญ่สุดๆเลย
0: ใหญ่มากเป็นสบู่ที่เปี้ยวมองไม่ค่อยจะเห็นก็เลยตัดสินไม่ได้นะโอเคนะแต่ถือว่าใหญ่เหมือนกันครับ

0: ราฟองสบู่ไปแล้วเนี่ยมีใครทำได้ดั่งที่ใจเราต้องการปะ
1: ของผมเยอะแต่ใหญ่เลยขึ้นมันก็ยังไม่ขึ้นเลยครับพี
0: ่อย่าเสียใจไป
2: หนูเคยเห็นในทีวีนะคะเขาลากที่ทะเลค่ะยาวมาก
0: ยาวมากเลยเหรอคะ
2: แล้วก็อยู่นานด้วย
0: ค่ะแล้วเนี่ยฟองน้องเนี่ยกว่าจะเป่าให้มันใหญ่เนี่ยมันยากไหมคะแล้วมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าที่น้องๆทำไป
3: มีค่ะปัญหาก็คือแบบว่าหลอดอย่างเงี้ยถ้าน้ำมันไหลมาตรงเนี้ยมันก็จะเวลาเป่ามันก็จะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมคะมันจะไหล
0: อ๋อมันจะไม่ออกมาในปากมันจะเข้ามาทางหลอด
3: แล้วก็แตก
0: แล้วมันจะเข้าคอเราด้วย
1: มันก็ข้นไปแดกใส่เยอะไปมันก็ข้น
0: ผสมไม่ลงตัวเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็แบบหลอดมันเล็กด้วยไง
0: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะอุปกรณ์เนี่ยก็มีผลต่อขนาดของฟองของเรานะว่าจะใหญ่หรือเล็กถ้าเรานำหลอดที่หัวมันเล็กๆแบบนี้มาตัดเป็นแฉกๆแบบนี้

0: กว่าเป้า
1: ใหญ่มากค่ะ
0: แบบนี้ก็ใหญ่กว่านะแต่ถ้าพี่เปี้ยวนำหลอดแล้วมาตัดอีกแบบนึงให้ตัดมาเป็นเฉียงๆแบบนี้เห็นไหมคะ
1: ค่ะ
0: แม่แล้วเรามาเป่าแข่งกันแต่ครั้งนี้เราต้องเป่าแรงๆนะไม่ต้องเก็บแรงไว้เลยพร้อมไหมคะรีบ
1: ค่ะ
0: 1 2 3

0: ดยังไม่หมด
1: หมดแล้วหายใจก่อนเป็นยังไงบ้าง
2: อันนี้ครับจะเป่าได้นานกว่าอันที่ยังไม่ได้ตัดมากเลยครับ
1: ถูกต้องแล้วหลอดที่เราตัดเป็นเฉียงๆเนี่ยจะเป่าได้นานกว่าแล้วก็มีฟองเยอะกว่าหลอดที่เรายังไม่ได้ตัดเนาะ
3: ค่ะ
1: แล้วอุปกรณ์เนี่ยถ้าอุปกรณ์มีขนาดใหญ่กว่าแบบนี้ที่เป็นลวดเป็นขดวงกลมขนาดนี้นะคะก็จะทำฟองได้ใหญ่กว่าหลอดแน่นอนน้องๆเชื่อไหม
2: เชื่อครับ
1: เชื่องั้นก็ลองทดลองกันดูเลยดีกว่า

0: ฟองได้ใหญ่กว่ากัน
1: แชมพูค่ะ
0: สบู่หรอ
1: แชมพูค่ะ
0: แชมพูตอบเพราะอะไรคะ
2: จากที่ธนาทำครับเห็นพอเป่าออกมามันใหญ่มากเลยครับ
1: คิดเหมือนกับ
0: คิดเหมือนมากเลย
1: ใช่หนูคิดไม่เหมือนค่ะหนูคิดว่าเป็นแชมพูเพราะว่าทุกครั้งที่หนูเล่นในห้องน้ำเนี่ยลูกมันจะได้ใหญ่มากเลยนะไม่เหมือนตอนที่เป่ากับหลอดเลยค่ะ
0: เพราะว่าเราเล่นแล้วแบบใช้มือช่วยหรือเปล่า
1: ใช้มืออย่างเงี้ยครับ
0: ได้ใหญ่ขึ้น
3: พี่เปรี้ยวค่ะแล้วพี่เปรี้ยวใช้ส่วนผสมอะไรคะเห็นเป่ามาแล้วลูกใหญ่เหมือนกันนะคะ
0: พี่เปรี้ยวใช้สบู่ค่ะแต่ว่ามีส่วนผสมลับที่น้องๆไม่มีอยู่ด้วยอยากรู้กันหรือเปล่า
4: อยากค่ะ
0: ถ้าอยากรู้เนี่ยพี่เปรี้ยวก็ต้องเฉลยสักหน่อยดีกว่าน้องๆจะได้รู้ว่าฟองใหญ่ยักษ์ที่แท้จริงอะมันคืออะไรโอเคค่ะเดี๋ยวพี่เปรี้ยวค่อยเฉลยนะคะเดี๋ยวพี่เปรี้ยวเล่นอันนี้ก่อน

Hey.

มาผสมน้ำสบู่

0: ซอรีนเป็นส่วนผสมอยู่ในของใช้ในชีวิตประจำวันของเราหลายๆอย่างเช่นแชมพูน้ำยาล้างจานยาสีฟันหรือเครื่องสำอางต่างๆและที่นิยมใช้มากก็คือใช้ในการทำสบู่นั่นเองครับกรีเซอรีนมีคุณสมบัติในการช่วยหล่อลื่นปกป้องผิวไม่ให้แห้งช่วยขจัดความสกปรกที่ฝังแน่นโดยไม่ทำให้อุดตันรูขุมขนรวมทั้งปลอดภัยต่อผิวหนังอีกด้วยครับ
1: นี่กรีเซอรีนนะคะมันเป็นก้อนแล้วก็แข็งแบบนี้น้องๆลองจับไหมแข็งไหมคะ
2: แข็งมากเลยค่ะ
1: ใช่แล้วพี่เปรี้ยวก็เลยใช้ความร้อนนะคะในการละลายกรีเซอรีนให้กลายเป็นของเหลวแบบนี
3: ้ใส่มากเลย
1: ใส่ด้วยแล้วเราก็จะเทลงในนี
4: ้โอ้ยมันแข็งม
3: ัน
4: แข็งๆอย
3: ู่
4: ปาก
3: เ
4: ล
3: ยอ่ะโอ้มันติดตรงนั้นแล้ว
1: หมดแล้ว
3: รู้สึกว่าม
1: ันแล้วต่อไปนะคะก็คือหนึ่งในส่วนผสมลับของพี่เปี้ยวอีกอย่างนึงเหมือนกันแต่ถ้าบอกไปเนี่ยก็คงหมดสนุกแย่เลยพี่เปี้ยวให้น้องๆทายดีกว่าว่าระหว่างน้ำเชื่อมเกลือและก็น้ำมันน้องๆเลือกอะไรคะ
3: ผมคิดว่าน้ำเชื่อมครับเพราะว่ามันหนืดหนืดครับ
1: เหนียวเหนียว
3: แล้วพอเอาไปละลายกับกรีซอรีนผมว่ามันน่าจะทำได้ดีกว่าสองอย่างนี
1: ้ดีมากค่ะ
5: หนูก็คิดว่าน้ำเชื่อมเหมือนกันค่ะคือน้ำเชื่อมเนี่ยมันแบบว่าใสแล้วก็เหนียวแล้วเวลาเราเทไปน่าจะใช้ได้ดีนะคะ
1: ใช้ได้ดีใช่ไหมเ
6: ราคิดว่าน้ำมันค่ะเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันก็เหนียวเหนียวเหมือนกันค่ะเคยเห็นไหมเวลาเราเทอย่างเงี้ยมันถึงจะย้อย
1: อ๋อทุกคนมีเหตุผลหมดเลยงั้นเรามาลองดู

0: ของเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันแตกต่างกับเรายังไง
1: ของหนูรู้สึกมันจะออกเหลืองๆแล้วก็มีฟองน้อย
0: ค่ะมีฟองน้อยแล้วมันก็ผสมตัวกันเน
2: า
0: ะ
2: ของหนูรู้สึกเหมือนว่ามันมีเส้นอะไรลอยๆอยู่ด้วยอะค่ะ
0: มันดูเหนียวแล้วก็ข้นมากเหมือนกันเลยใช่ไหมทั้งสองคน
3: มันเข้ากันแล้วครับ
2: แล้วของพี่เปี้ยวอะคะ
0: พี่เปี้ยวไม่เกิดอะไรขึ้นเลยค่ะแต่ว่าเกลือเนี่ยมันรู้สึกเหมือนจับก้อนกันอยู่ข้างล่างด้วยแล้วก็มีฟองคนกันได้ทีหรือยัง
4: ได้แล้ว
0: เรามาลองเป่ากันดีกว่า
2: เอาเลย
0: มาดูนะคะว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากัน

0: แล้วเนี่ยเราไปลองทำจริงกันเลยดีกว่าเนาะ
1: เอาเลย
0: เก็บอุปกรณ์ของเรา

0: และอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยก็ต้องอย่ายักตามไปด้วยเทเลน
1: โอเค

มื่อสบู่ละลายในน้ำจะทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของน้ำลดลงซึ่งก็เป็นการลดแรงตึงผิวของน้ำและทำให้เกิดฟองสบู่ขึ้นนั่นเองครับโดยที่บริเวณผิวหรือฟิล์มของฟองสบู่นั้นจะมีโมเลกุลของน้ำอยู่ตรงกลางและโมเลกุลของสบู่อยู่ด้านข้างทั้งสองฝั่งเมื่อเวลาผ่านไปโมเลกุลของน้ำภายในฟองสบู่จากด้านบนก็จะไหลลงสู่ด้านล่างทำให้ฟิล์มของสบู่ที่ด้านบนบางลงและก็แตกในที่สุดซึ่งการใส่กรีเซอรีนและน้ำเชื่อมลงไปนั้นจะช่วยเพิ่มความหนืดของน้ำทำให้การไหลของน้ำช้าลงฟองสบู่จึงอยู่ได้ทนนานและแตกยากกว่าปกติครับ

0: ฟองสบู่เป็นของเล่นแสนสนุกสวยงามและแฝงไปด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่น่าเชื่อว่าปฏิกิริยาทางเคมีที่น่าทึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราอาบน้ำหรือชำระล้างสิ่งต่างๆจะทำให้เกิดของเล่นแสนประทับใจเด็กๆเช่นนี้มาถึงคำถามประจำสัปดาห์กันแล้วช่วยบอกกันหน่อยว่าเคล็ดลับในการทำฟองสบู่ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับอะไรได้บ้างส่งจดหมายมาตอบคำถามตามที่อยู่นี้เลยนะครับหรือจะส่งมาทางอีเมลและแฟนเพจของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้สร้างสรรค์ชัดเจนที่สุดจะได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยครับเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งต่อไปคือ
1: แว่นขยายทำอะไรให้สุกได้บ้าง
0: จะว่าไปรูปทรงของแว่นขยาย

0: ็คล้ายๆกับกระทะเหมือนกันนะครับแต่จะเอามาใช้ทำให้อาหารสุกได้เหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่พวกเราต้องสงสัยและไปหาคำตอบกันเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
1: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: แสงตีโฟโอ้ต
3: ำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: โอเคครับสวัสดีครับนักเรียนทั้งที่อยู่ในห้องนี้เนาะแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยนะครับเราเรียกว่านักเรียนต้นทางกับนักเรียนปลายทางเนาะวันนี้กลับมาอีกครั้งนึงกับห้องเรียนทีเชอร์อ้นหรือว่าคุณครูอ้นนะครับนี่คือห้องเรียนอะไรเราจำชื่อห้องเรียนนี้ได้หรือยังอุ้ยห้องเรียน Coding for Better Life นะครับ Coding for Better Life เรามาฝึกทักษะการโคดดิ้งนะเพื่อทำให้ชีวิตเราดีขึ้นในอนาคตนะครับเราเรียนมาหลายเรื่องแล้วหลายครั้งนะครับขอตัวแทนได้ไหมว่าใครอยากจะเล่าว่าคราบที่ผ่านมาเราเรียนอะไรกันน้องอะไรนะ
1: น
0: ้องกู๊ดน้องกู๊ดเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าคราบที่ผ่านมาน้องกู๊ดได้ทำอะไรบ้างครับ
1: ทำกิจกรรม
0: ทำอะไรบ้างเอ่ยกิจกรรม
1: แปะกาว
0: ในแปะกาวแปะเป็นรูปอะไร
1: ร
0: ูปสิงโตเหรอ
1: สิงโต
0: ยากไหมยากไหม
1: ยาก
0: ยากหรือไม่ยาก
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากใช่ไหมแล้วมีเทคนิคไหมแปะยังไงถึงจะเป็นสิงโต
1: ก็ต้องแปะตาลูกแล้วเราก็ต้องจับ
0: ตอบตอบทีละคนอ่ะอะไรนะครับผม
1: เอาสี่เหลี่ยมสี่อันวางไว้ข้างหล
0: ัง อ๋อต้องมีลำดับใช่ไหมต้องเอาสี่เหลี่ยมวางไว้ข้างหลังสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมนะ
1: ส
0: ามเหลี่ยมไว้ข้างหลังก่อนแล้วลำดับต่อมาเป็น
1: ว
0: งกลมหรือวงรีใช่ไหมนะครับพี่เต้นทำยังไงถึงจะต่อรูปสิงโตได
2: ้เราต้องสังเกตในรูปภาพถ้าเราไม่รู้เราก็คอยถามทีเชอร
0: ์ก็ต้องดูรูปต้นแบบใช่ไหมดูปุ๊บก็ต้องวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นลำดับก่อนหลังถูกไหมครับถ้าติดผิดทำไง
2: ต้องลอกออกต้องทำแผ่นใหม
0: ่อ๋อถ้าติดผิดก็แก้ไขใช่ไหมไม่มีปัญหาเลยถ้าผิดก็ทำใหม่นะครับแล้วก็ต้องวิเคราะห์ดูดีๆเนาะว่าลำดับมันควรเป็นยังไงคาบเรียนนี้เราจะทำงานที่ยากขึ้นกลัวไหม
1: ไม่กลัว
2: สู้
0: พร้อมไหมสู้ไหม
1: ส
0: ู้สู้นะถ้างั้นเราไปดูกันเลยคาบเรียนนี้เราจะอะไรนะถ้าสู้ยก2นิ้วขอดู2นิ้วหน่อยใครสู้ไทโซ่เยี่ยมมากนะไปดูกันนะครับบทเรียนนี้ชื่อว่า Coding for Better Life บทเรียนเรื่อง
1: รูปนี้มีลำดับ
0: นะยังเป็นเรื่องของลำดับอยู่เนาะแต่ว่าก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับเราไปลองดูกันนี้เราจะได้ทำอะไรเราจะทำอะไรได้บ้างนะครับ1เราจะหาขั้นตอนเพื่อนำไปสู่ภาพเป้าหมายทำให้งานสำเร็จนะครับ2ครับเราตรวจสอบด้วยเนาะบางทีเราเรียงลำดับแล้วเอ๊ะมันอาจจะผิดก็ได้ใช่ไหมถ้าผิดถ้าเราวิเคราะห์ก่อนเราก็จะทำให้งานมันแก้ไขให้มันถูกต้องได้นะครับ3ครับเราบอกความสำคัญได้ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมาเรียงลำดับกันนะครับนี่คือ3ข้อบอกได้หรือยังตอนนี้ถ้ายังบอกไม่ได้เดี๋ยวท้ายคาบจะบอกได้เนาะว่าอะไรนะมันคือการตัดต่อโอเคนะครับเราจะตอบ3ข้อนี้ได้ทำ3ข้อนี้กันครับสิ่งที่เราจะทำคือ1
1: ทำ
0: แปลว่าถ้าทีเชอร์มีงานให้ทำเราก็ต้องลงมือทำ2
1: เราต้องค
0: ิดด้วยถ้าทำไม่คิดเกิดอะไรขึ้น
1: ไม่เข้าใจ
0: ไม่เข้าใจหรือทำผิดทำผิดทำไม่ได้ต้องแบบ
1: ไม
0: ่ได้ความรู้สุดท้ายปุ๊บ
1: ท
0: ้าทายหมายถึงว่าเอาความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆเนาะในปัญหาใหม่ๆนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับก็เชิญชวนเนาะทำ3อย่างนี้เดี๋ยวเราทำไปพร้อมกับนักเรียนต้นทางนะครับเรามีใบกิจกรรมอยู่ในบทเรียนที่นักเรียนปลายทางสามารถใช้ใบกิจกรรมนั้นทำกิจกรรมไปพร้อมกับนักเรียนต้นทางได้นะครับผม
1: โอ้ยเคยทำแล้ว
0: เหรอจริงเหรอเคยทำแล้วเหรอ
1: เคยทำแล้ว
0: มีรูปอะไรบ้างเอ่ย
1: สามเหล
0: ี่
1: ยม
0: สี่เหลี่ยม
1: คือวงกลม
0: เดี๋ยวทีเชอร์จะขอตัวแทนเนาะอันนี้เคยทำแล้วไม่ใช่หรอขอตัวแทนแล้วบอกน้องว่ารูปแต่ละรูปเนี่ยเป็นสีอะไรเพื่อเช็คว่าเรารู้ชื่อของรูปเหล่านี้หรือเปล่าเอามือจับหูทีเชอร์จะเรียกเนาะแล้วเวียนกันตอบนะครับยกมือ
3: ไม่ทันตั้งสติเลย

0: เหลี่ยมสีอะไรครับ
1: สีฟ้า
0: สามเหลี่ยมสีฟ้าถูกต้องนะครับมือจับหัวคนต่อไปแต่เราไม่ได้ตอบสามแล้วโน้ตให้เพื่อนตอบเนาะยกมือเต้นต่อไปสี่เหลี่ยมสี
2: ส
0: ี่
2: เหลี่ยมสีแดง
0: สีแดงถูกไหมถูกต้องมือจับหูยกมือ
2: กู๊ด
0: กู๊ดเหรอ
3: โอเคแล้วฉันไม่สังเกตฝั่งนี้บ้าง
0: เห็นรู้สึกว่าผู้ผาผู้ผายกเร็วกว่าผู้ผาครับรูปต่อไปรูปอะไรเอ่ย
4: กลมไปวงลี
0: วงลีสี
5: ขาว
0: สีขาวถูกต้องคนที่ตอบแล้วช่วยดูหน่อยมือจับหูยกมือ
2: กู๊ด
3: กู๊ด
0: กู๊ดจริงๆนะกู๊ดรูปต่อไป
5: วงกลม
0: สี
5: เขียว
0: สีเขียว
2: เขียว
0: มีหลายสีใช่ไหมมีวงกลมหลายอันวงกลมใหญ่สี
5: เขียวว
0: งกลมเล็กสี
5: ส้มกับเหลือง
0: เหลืองกับส้มมือจับหูอีก2ข้อสุดท้ายนะครับสองข้อสุดท้ายยากอ่ะยากไหม
2: ยาก
0: ยกมือ
2: เดี๋ยวชอบไ
0: หมเอาใหม่ที่เชื่อพี่เต้นนะยกมือมาตารูปอะไรครับ
6: เครื่องวงลี
0: เครื่องวงลีสี
5: ขาว
0: ขาวถูกต้องนะครับมีกี่อันครับเครื่องวงลีอาจจะ3แล้วเนาะ1 2 3สุดท้ายสุดท้ายยกมือ
2: แก
0: ลูกนี่พี่คนนี้ยกก่อนชื่ออะไรคะ
7: ของขว
0: ั
7: ญ
0: ของขวัญรูปสุดท้ายคือรูปอะไรคะโอ้ยากเลยอ่ะรูปอะไรคะทรงกระบอกรู้จักทรงกระบอกมั้ย
2: ไม่รู้จักเอ้ยผมรู้จัก
0: ทรงกระบอกทรงกระบอก
2: กระบอกขวดน
0: ้ำรู้จักกระบอกขวดน้ำมั้ยสีอะไรเอ่ยในรูปนี
7: ้ก็บอกไม่ท
0: ัน นี่ตัวอย่างทรงกระบอกนี่ทรงกระบอกแบบนี้
2: ตัวอย่างข้าวแ
0: หนมถ้าดูก้นจะเป็นวงกลมเนาะแล้วก็มีความสูงขึ้นไป
2: สีเขียวแล้ว
0: เอาสีเขียวเหรอคะถูกไหมเอ่ยทรงกระบอกคือสีถูกต้องปอมเมอร์เก่งมากนะครับขนาดเราเพิ่งรู้จักนะเนี่ยเพราะนั้นตอนนี้ทุกคนรู้จักชื่อของรูปแล้วเดี๋ยวอ่านพร้อมกันได้ไหมอ่านพร้อมกันได้ไหมก่อนอ่านต้องนั่งที่ก่อนนั่งเก้าอี้ก่อนอันที่หนึ่งรูป
5: สาม
0: เหลี่ยมพร้อมกันหนึ่งสองสามสามเหลี่ยมสี
5: ฟ้า
0: สีฟ้ารูปที่สองคือสี่เหลี่ยมสีแดงรูปที่สามคือวงลีสีขาวลูกที่สี
5: ่
0: วงกลมสี
5: เข
0: ียวเหลืองส้มลูกที่ห้า
5: พึ่ง
0: วงลีสีขาวลูกที่หกสี
5: เข
0: ียวนะครับผมว่านักเรียนปลายทางก็จะรู้จักชื่อของรูปร่างรูปทรงเหล่านี้นะเป็นอย่างดีเนาะเดี๋ยวเราจะใช้สิ่งนี้ในการทำกิจกรรมต่อไปกันกิจกรรมต่อไปจะต้องเริ่มคิดแล้วพี่เต้นมาตาน้องพันธ์นะครับเราจะต้องคิดแล้วนะเดี๋ยวพร้อมหรือยังพร้อมจะคิดยัง
5: พร้อมแล้ว
0: พร้อมนะเพราะนั้นเดี๋ยวทีเชอร์จะให้ข้อความและเราต้องจินตนาการตามทีเชอร์จะบอกและเราต้องจินตนาการตามเนาะเกมคล้ายๆที่เราเล่นไทยต่อรูปปลาเมื่อกี้เลยนะครับนักเรียนปลายทางพร้อมนะครับเดี๋ยวเราคิดไปด้วยกันเนาะนะครับเดี๋ยวทีเชอร์จะบอกคำใบ้และให้เราจินตนาการตามแล้วสุดท้ายจะถามว่ามันคือรูปอะไรโอเคไหมคำใบ้ที่หนึ่งคำใบ้ที่หนึ่งคำใบ้ที่หนึ่งคื
5: ออะไร
0: อังสี่เหลี่ยมสีแดงลงเป็นอันดับแรกลองคิดตามในหัวเนาะจินตนาการถ้าเราวางสี่เหลี่ยมสีแดงสี่เหลี่ยมสีแดงมานี่วางลงวางลงเป็นลำดับที่หนึ่งนะครับอันที่สองครับวาง สามเหลี่ยมสีน้ำเงินทับลงไปนี่เป็นคำใบ้ที่สองนะครับมีภาพเราอยู่ในหัวตอนนี้รูปที่สามครับคำใบ้สุดท้ายคำใบ้สุดท้ายวางทรงกระบอกสีเขียวเป็นลำดับสุดท้ายคำถามคือเป็นรูปใดต่อไปนี้ A หรือ B นะครับ
6: B
0: A หรือ B ทวนใหม่เนาะยังไม่รู้เลยยังไม่เห็นเลยเดี๋ยวจะเปิดรูปแต่ว่าทวนใหม่คือว่าลำดับการวางเป็นแบบนี้1วางสี่เหลี่ยมสีแดงเป็นลำดับที่1 2วางสามเหลี่ยมสีน้ำเงินเป็นลำดับที่2 3วางกระบอกสีเขียวเป็นลำดับสุดท้ายถามว่ามันจะได้รูปอะไรเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับทุกคนยืนขึ้นวิธีตอบนะวิธีตอบนะครับถ้าใครคิดว่าเป็นรูป A เดินมาฝั่งนี้ถ้าใครคิดเป็นรูป A เดินมาฝั่งนี้ถ้าใครคิดว่าเป็นรูป B เดินไปฝั่งนี
8: ้ชอบผมเลยจังแล
0: ้
8: ว
0: ไม่รู้เดินแยกเลย
8: เอ
0: เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าชนเพื่อนอย่าชนเพื่อน
8: เอดีกว่า
0: ดูเองดูเองอย่าเชื่อเพื่อนอย่าเชื่อเพื่อนนักคิดเป็นรูป B เหรอคะเป็นรูป B ใช่ไหมคะโอเคทุกคนกลับที่ได้เราลองดูนักเรียนปลายทางครับคิดว่าเป็นรูปไหนครับ
6: A
0: ถ้าเกิดวางสี่เหลี่ยมสีแดงเป็นลำดับแรกนะอยู่ล่างสุดวางสามเหลี่ยมสีเงินเป็นลำดับที่2นะครับแล้วก็วางทรงกระบอกเป็นลำดับที่3จะเป็นรูป A หรือรูป B เมื่อกี้นักเรียนต้นทางบอกว่าเป็นรูป
6: A
0: เหตุผลคือทำไมคิดเป็นรูป A ครับ
9: เพราะว่าทรงกระบอก
10: มันอยู่ข้างหน้าสุดแต่ว่ามันวางสุดท้ายแต่ว่าอันนั้นน่ะมันวางอันที่2
0: อ๋อเห็นด้วยมั้ยเพราะทรงกระบอกวางสุดท้ายเลยอยู่หน้าสุด
11: สีเหลี่ยม
12: ผมเห็นว่าอันที่2ได้ยินว่าสีเหลี่ยม
13: สีแดง
12: วางแต่ว่าเอ้าขั้นตอนแรกใช่มั้ย
0: อืม
12: ถ้าคู่อ่ะสีแดงจะ
13: ไม่
12: วางขั้นตอนแรกแต่ว่าจับ
13: เชื่อ
12: ว่าอันบีอ่ะ
13: ได้
12: ทรงกระบอก
0: วัน
12: สล
0: ับ
12: ก
0: ัน โอเคเยี่ยมมากนะครับเพราะนั้นคำตอบคือตอบ
5: A
0: เมื่อกี้คนตอบ B เห็นด้วยกับเพื่อนไหม
14: ไม่
0: คอยตามเพื่อนไหมฟังเหตุผลของเพื่อนแล้วโอเคไหมว่ามันน่าจะตอบ A นะนะครับอันนี้เก่งมากเนาะเพราะว่าเราใช้ทักษะการคิดแต่ว่าที่เชื่อใช้คำถามผิดใช่ไหมที่เชื่อต้องถามว่าอะไรเอ่ยอาจจะเข้าใจผิดจริงๆที่เชื่อไม่ได้ถามอักษรตัวภาษาอังกฤษที่เชื่อถามว่าถ้าวางลำดับแบบนี้มันผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบไหนนะครับแต่เนี้ยพวกเราเก่งขึ้นนะเก่งขึ้นเพราะว่าคาบก่อนหน้านี้เนี่ยเราต้องลองวางก่อนเราถึงจะจินตนาการออกใช่ไหมแต่ตอนนี้เราคิดในหัวได้เลยแล้วเราก็วางได้ถ้าทีเชอร์จะลองวางให้ดูเนาะนะครับลำดับที่หนึ่งวาง A ไปก่อนเผื่อใครจะจินตนาการไม่ออกเนาะรูปที่สองวาง
15: B วาง B
0: รูปที่สองวาง B เพราะนั้น B อยู่เหนือ A นะครับแล้วก็รูปที่สามวาง C มันก็เกิดแบบนี้เลยเนาะอย่างที่เต้นบอกนะครับทรงกระบอกวางหลังสุดเพราะนั้นมันอยู่หน้าสุดถูกต้องนะครับโอเคเยี่ยมมากแสดงว่าเราพร้อมแล้วพร้อมสัมภีกรรมต่อไปนะครับสองรูปนี้ต่างกันหรือเปล่า
16: ไม่
0: ใคร
16: ไ
0: ม่แต่มันยากขึ้นแต่มันยากขึ้น
16: ไม่ยาก
17: เลย
0: หรอใครคิดว่าต่างยกมือขึ้นต่างเหรอต่างกันต่างยังไงเอ่ย
18: มันต่าง
19: คนละ
18: แ
19: รกอาคิดว่าตรงนี้มันเอ
0: ีย
19: งกว่า
0: อ๋อแล้วรูปที่มีลำดับการวางเหมือนกันไหม
20: เหมือนก
0: ัน เหมือนกันเนาะแค่หมุนเฉยๆแค่นั้นใช่ไหมโอเคเก่งมากนะครับคำถามคือวางอย่างไรให้ได้ภาพเงื่อนไขวางแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกับเราเล่นกิจกรรมเมื่อกี้เนาะเราต้องทากาวใช่ไหมพอเราวางปุ๊บเราทากาวปุ๊บดึงไม่ได้แล้ว แสดงว่าเราต้องคิดก่อนต้องคิดวางแผนก่อนการวางโอเคอ๋อทำก่อนก็เลยดึงได้เนาะอันนั้นโชคดีนะครับแต่ถ้าเกิดมันดึงมันก็บางทีมันขาดได้เนาะมีของใครขาดไหมเมื่อกี้
6: ขาด
0: เออนะมันอาจจะขาดได้เนาะเพราะนั้นคิดดีๆก่อนที่เราจะวางนะครับต้องวางอย่างไรมาช่วยทีเชอร์หน่อยนะครับต้องวางอย่างไรทุกคนได้ช่วยแน่นอนเพราะว่าทุกคนจะต้องเขียนนะครับเขียนในใบกิจกรรมนะครับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับสามารถเอาใบกิจกรรมแล้วก็ลองเขียนลำดับดูนะว่าจะได้รูปนี้จะต้องวางอย่างไรนะครับอ่ะถ้าใครยังเขียนไม่คล่องใช้วิธีการวาดรูปได้นะครับ
9: เรียนเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการเรียงลำดับนั้นมีความสำคัญเนาะการที่เราเรียงลำดับสลับกันทำให้เราได้รูปที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองฝึกฝนดูว่าเราสามารถเรียงลำดับเพื่อให้ได้ภาพตามที่กำหนดหรือเปล่านะครับเราจะมาทำใบกิจกรรม B07 กันครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับก็สามารถที่จะเอาใบงาน B07 นะครับออกมาแล้วก็เรามาทำไปด้วยกันเพื่อฝึกฝนทักษะการเรียงลำดับเพื่อให้ได้ภาพตามที่ต้องการนะครับในใบงาน B07 ก็จะมีภาพให้นักเรียนดู2ภาพนะครับแล้วก็อยากชวนให้นักเรียนมาลองสังเกตดูว่า2ภาพนี้มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับภาพทางด้านซ้ายมือนะครับกับภาพทางด้านขวามือนะครับเรามาฝึกกระบวนการสังเกตของเราดูนะครับนักเรียนอาจจะลองสังเกตภาพนี้ดูก่อนเนาะแล้วก็กดหยุดโพสต์วิดีโอนี้ไว้นะครับเมื่อได้คำตอบแล้วอาจจะมารันวิดีโอนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเราสังเกตดูทั้ง2ภาพทางด้านซ้ายมือและขวามือจะเป็นภาพที่ประกอบขึ้นด้วยองค์ประกอบที่เหมือนกันใช่ไหมครับเพียงแต่เป็นมุมมองที่แตกต่างกันเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าลำดับการวางตำแหน่งของชิ้นส่วนต่างๆนะครับจะเป็นภาพที่มีความเหมือนกันซึ่งถ้านักเรียนตอบได้แบบนี้แล้วก็จะพร้อมในการสู่โจทย์ต่อไปนะครับโจทย์ต่อไปคือนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ว่าชิ้นส่วนต่างๆของภาพนี้นะครับมันนำมาประกอบกันและมีลำดับการวางอย่างไรนะครับถึงจะทำให้ได้ภาพตามที่เราเห็นนะครับโดยลำดับการวางหมายถึงว่าเมื่อนักเรียนวางชิ้นส่วนแรกนะลงไปเป็นลำดับแรกเนาะนักเรียนก็จะวางชิ้นส่วนลำดับถัดมานะครับโดยที่ไม่มีการสลับเปลี่ยนลำดับการวางที่ได้วางไปก่อนหน้านี้แปลว่าการออกแบบลำดับการวางมีความสำคัญนะครับถ้าเกิดนักเรียนวางผิดปุ๊บแปลว่านักเรียนก็จะไม่สามารถสร้างภาพตามที่เรากำหนดนี้ได้เลยครับโดยทีเชอร์จะขอทวนนะครับชิ้นส่วนต่างๆที่เราใช้ในการประกอบเป็นภาพภาพนี้เนาะนะครับสำหรับเด็กๆเล็กๆนะครับอาจจะยังเขียนไม่คล่องไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเรารู้จักชื่อของมันแล้วเราก็อาจจะใช้วิธีการวาดรูปเวลาเราตอบคำถามก็ได้นะครับชิ้นส่วนที่เรียนจะต้องใช้ในการเรียงกันเมื่อทำใบงานนี้ชิ้นส่วนที่1ก็คือสามเหลี่ยมนะครับในรูปก็จะมีสีน้ำเงินนะครับเราเรียกว่าสามเหลี่ยมมีด้าน3ด้านประกอบกันนะครับรูปต่อมาเป็นสีแดงก็คือสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ต่อมาจะมีรูปวงรีนะครับรูปวงรีก็จะเป็นวงรีสีขาวซึ่งมีทั้งวงรีแล้วก็เป็นครึ่งวงรีด้วยนะครับจะเป็นสีขาวเหมือนกันนะครับมีรูปวงกลมนะครับด้านล่างวงกลมเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ยังมีวงกลมเล็กๆอีกซึ่งเป็นสีเหลืองกับสีส้มนะครับแล้วก็รูปสุดท้ายก็คือเป็นรูปทรงกระบอกครับนี่คือรูปที่จะต้องนำมาออกแบบลำดับขั้นตอนในการวางเพื่อทำให้ได้รูปตามที่กำหนดนะครับแต่ที่จะย้ำอีกครั้งว่าการเขียนชื่อรูปอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สำคัญนะตอนนี้นะครับเขียนผิดนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาแก้ไขกันทีหลังหรือถ้านักเรียนจำการสะกดไม่ได้อาจจะใช้วิธีการวาดรูปเพื่อถ่ายทอดความคิดของนักเรียนนะว่าลำดับไหนมันวางก่อนหลังนะครับโดยในการเขียนเรียงตามลำดับนะครับให้นักเรียนเขียนลงในใบงานนี้นะครับ1ก็คือวางลำดับแรกนะครับลำดับแรกหมายความว่ารูปที่จะไปอยู่ล่างสุดใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราวางลำดับถัดไปหมายถึงว่ามันจะวางทับรูปนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนลองออกแบบดูแล้วก็เขียนเรียงตามลำดับนะครับถ้า สะกดไม่เป็นอย่างที่ดิเชบอกเนาะใช้การวาดรูปหรือว่าใช้การระบายสีก็ได้เนาะนะครับสีขาวสีเขียวสีน้ำเงินนะครับตามรูปที่กำหนดให้ต่อไปนี้นะครับหรือนักเรียนคิดว่าการเขียนเป็นลำดับขั้นตอนเนี่ยมันอาจจะแสดงความคิดของเรียนได้ไม่ชัดเจนนักเรียนอาจจะใช้พื้นที่ว่างที่อยู่ด้านทางด้านขวามือในการวาดแผนผังรูปภาพหรือรูปต่างๆที่นักเรียนคิดว่าจะช่วยทำให้คนอื่นเข้าใจกระบวนการคิดของนักเรียนแล้วก็สามารถอ่านสิ่งที่นักเรียนเขียนแล้วก็ไปวางรูปเพื่อให้ได้รูปเดียวกันตามที่โจทย์กำหนดได้นะครับสนุกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณครูให้เวลานักเรียนในการทำรายงานนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถที่จะหยุดวิดีโอไว้ก่อนแล้วก็ลองทำรายงานนี้ดูแล้วก็กลับมาเปิดวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะครับผม

0: คือท
1: ั้งสีพักลงไว้แบบ
0: สีพักเป็นรูปอะไรเลย
2: วันที่สามแล้วไม่ชื่อ
0: หลังที่สามอะไรครับ
1: ชื่อหนูจะเอาไข่ไข่ต้มที่หั่นครึ่งไว้
0: เอาไข่ที่หั่นครึ่งซึ่งก็คือครึ่งวงดี
2: ชื่อของว่าข้างหลังได้ไหมอ่ะ
0: ได้ได้ได้ต่อไปครับวางอะไรครับ
1: ต้องวางทรงกระบอกไว้ตรงนี้
0: วางทรงกระบอกก่อนต่อไปวางอะไรครับ
1: จะวางไข่แดง
0: วางไข่แดง
2: ไข่แดง
0: ไข่แดงไข่แดงคือวงกลมนี้ใช่ไหม
2: ไข่แดงว่างไม่เหมือนไข่แต่ครึ่งเหรอ
3: ใช่ไข่ครึ่ง
0: สุดท้ายสี่เหลี่ยมถูกไหม
1: ไม่ถูก
0: ถูกไหมเอ่ย
1: ไม่ถูก
0: ไม่ถูกเหรอที่2เป็นไรครับ
1: 4
0: ที่2เป็นไร
1: 4
3: 3
0: ปลายทางครับลำดับที่2เป็นไรครับ3เหลี่ยมมีใครไม่ตรงกันไหม
2: ตัวปลาวงกลม
1: นี่4วงกลม
0: ลำดับที่3เป็น
2: วงกลม
0: วงกลมคืออันไหน
2: วงกลมอ
0: ันนี้หรืออันนี
1: ้เหลือง
0: เหลืองนะเพราะนั้นอันนี้คือ1เนาะอันนี้คือ2อันนี้คือ3วงกลมเหลือง
2: แล้วก็เป็นครึ่งวงครึ่งวงกลม
3: ครึ่งวงลี
2: ครึ่งวงลีหรือครึ่งลี
0: วางอะไรครึ่งวงลีเห็นด้วยไหม
2: ครึ่งวงลี
1: เห็นด้วย
0: ไปทางเห็นด้วยไหมครับครึ่งวงลี
2: ดีมันดี
1: ดี
0: เป็นอันที่4
2: ต่อไปก็ไม่ตรงกับกระดอง
0: ตรงไหมตรงกันไหมต่อมาวางอะไรครับ
2: วงกลม
0: วงกลมสี
2: ส้ม
0: เป็นลำดับที
2: ่5ต่อไปตรงกระบอก
0: แต่บางคนบอกว่าเอ๊ะมันวางได้หลายแบบใช่ไหมบางคนบอกว่า
2: วางได้ก็คือวางอันที่4เป็นอันที่3
0: อันนี้วางทรงกระบอกก่อนเนาะนะครับอันนี้เป็นวิธีที่1แต่บางคนแบบไม่ทำแบบนี้เนาะบางคนทำอีกแบบนึงขอวิธีที่แตกต่างได้ไหม
1: เดี๋ยวว่าทำอีกแบบน
0: ึงงั้นถ้างั้นบอกได้ไหมของขวัญของขวัญเรียงไงครับ
1: เรียงแบบนี้เอาสี่เ
0: หลี่ยมเดี๋ยวขอทีละอันของขวัญทีละลำดับแรกคือ
1: ส
0: ี่เหลี่ยมนะครับลำดับที่สองคือ สีฟ้าเป็นรูปอะไรเอ่ย
2: วันรูปกระ
0: สามเหลี่ยมลำดับที่สามเป็นอะไรครับ
1: ชื่อขึ้นหลังเอาลงไป
0: น่ะเดี๋ยวแป๊บนึงอะไรนะ
1: ไข่
2: ข้าวหลังแบบว่าลูก
0: แข็งอ๋อไข่ที่หั่นครึ่งซึ่งก็คือครึ่งวงลี
2: ชื่อขอว่าข้างหลังได้ไหมอ่ะ
0: ได้ได้ได้ต่อไปครับวางอะไรครับ
1: วางทรงกระบอก
0: ไว้ก่อนวางทรงกระบอกก่อนต่อไปวางอะไรครับวางอะไรนะ
2: ไข่แดง
0: อ๋อไข่แดงคือวงกลมนี้ใช่ไหม
2: ไข่แดงไม่เหมือนไข่แต่ครึ่งอ่ะ
1: ใช่วางไข่แดง
0: สุดท้ายวางอะไรครับ
1: สุดท้ายจะวาง
0: วงกลมสีเหลือง
2: ถามว่าลูกเปล่า
0: อ้าวช่วยหน่อย2ได้คำตอบเหมือนกันไหมครับ2วิธีนี้เหมือนกันไหม
2: คิดเหมือน
1: น้องๆๆน้อง
0: ๆผลลัพธ์น่าจะเหมือนนะเพราะว่าลำดับต่างกัน
2: 1กับ2 1กับ2เหมือนกันแต่ว่าที่เหลือไม่เหมือน
0: แต่สุดท้ายได้รูปเดียวกันไหม
2: ได้
0: รูปเดียวกันเนาะแปลว่าการเรียงลำดับบางทีอาจจะทำได้หลายวิธีก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าเราดูว่าสุดท้ายมันได้ผลลัพธ์ที่ต้องการหรือเปล่าเก่งมากของขวัญเก่งมากคิดได้แตกต่างมีใครคิดแตกต่างอีกไหมแตกต่างเหรอ
2: เคยคิดแตกต่าง
0: เหรอ
2: ผมคิดได้สองวิธ
0: ีถ้าคิดแตกต่างยิ่งเก่งเลยเนาะเราคิดให้มันหลากหลายแล้วเราค่อยดูว่าวิธีไหนมันดีที่สุดนะครับโอเคครับนักเรียนต้นทางทำใบงาน B07 เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หวังว่านักเรียนปลายทางก็ทำไปพร้อมกับเราใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองดูเนาะว่าสิ่งที่นักเรียนต้นทางทำเนี่ยมีไอเดียหลากหลายมากเลยนะครับกิจกรรมนี้ก็คือว่าให้เราดูรูปแล้วก็ลองคิดดูว่าถ้าเราต้องการวางวัตถุนะครับตามลำดับโดยทำให้วัตถุเนี่ยมันมีรูปตามที่กำหนดเนี่ยจะต้อง วางอะไรก่อนหลังนะครับพอวางแล้วปุ๊บไม่สามารถที่จะดึงขยับมันได้อีกนะครับนั้นลำดับเป็นสิ่งที่สำคัญเนาะนะครับเราเห็นความหลากหลายของคำตอบนะครับของนักเรียนต้นทางแล้วทีเชอร์ก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางก็คิดได้แตกต่างหลากหลายเช่นเดียวกันอย่างที่บอกในช่วงสอนเนาะว่าการทำงานให้สำเร็จเนี่ยอาจจะมีได้หลายวิธีนะครับเพราะนั้นแปลว่าถ้าเกิดเราทำแตกต่างจากเพื่อนไม่ต้องตกใจเนาะแล้วก็ไม่ต้องรอเพื่อนด้วยนะครับมันอาจจะต่างกันได้นะครับอย่างแรกมาดูวิธีการเขียนก่อนนะครับน่าสนใจมากเลยนะครับมีวิธีการเขียนตอบที่หลากหลายนะอันนี้ทีเชอร์โฟกัสงานนี้ก่อนนะครับงานนี้เนี่ยเห็นปุ๊บแล้วเข้าใจได้ง่ายเนาะเพราะว่าเขาใช้สีในการช่วยใช่ไหมเขาเรียงระดับที่1ก็คือวางสี่เหลี่ยมสีแดงลงไปก่อนนะครับจากนั้นตามด้วยสามเหลี่ยมสีน้ำเงินแล้วก็ตามด้วยครึ่งวงรีนะครับสีขาวตามด้วยทรงกระบอกสีเขียวตามด้วยวงกลมสีส้มแล้วก็วงกลมสีเหลืองนะครับซึ่งถ้านักเรียนลองคิดตามเนาะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางก็ลองคิดตามแล้วก็ลองเช็คหน่อยว่าลำดับถูกหรือเปล่านะครับซึ่งน่าจะถูกนะครับผมจะเห็นได้ว่าวิธีคิดของคนนี้กับคนนี้แตกต่างกันลองมาดูของเพื่อนอีกคนหนึ่งบ้างนะครับน้องเอ๋ยนะครับน้องเอ๋ยเรียงลำดับยังไงนะครับน้องเอ๋ยให้สี่เหลี่ยมเป็นรูปแรกที่วางลงไปจากนั้นตามด้วยสามเหลี่ยมเห็นได้ว่าสองอันนี้เหมือนบังคับเนาะต้องเหมือนกันแต่ลำดับต่อมาแตกต่างกันครับน้องเอ๋ยเลือกที่จะวางวงกลมสีเหลืองก่อนซึ่งก็ไม่ส่งผลกระทบกับอะไรนะครับสามารถทำได้เช่นเดียวกันแล้วก็ต่อด้วยครึ่งวงกลมสีขาวตรงนี้นะครับตามด้วยวงกลมสีส้มวางบนครึ่งวงกลมสีขาวสุดท้ายวางทรงกระบอกเป็นสุดท้ายเลยก็ถ้าไล่เรียงเช็คดูแล้วลองวางจริงๆนะครับก็ทำงานได้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้น2วิธีนี้ถึงแม้จะแตกต่างกันแต่งานสำเร็จเหมือนกันนะครับมาดูอีก1วิธีนะครับที่แตกต่างนะครับอันนี้น้องมาตานะครับน้องมาตาก็ใช้วิธีการวาดรูปเช่นเดียวกันลำดับแรกสี่เหลี่ยมนะตามด้วยสามเหลี่ยมโอเคลองคิดตามนะครับถูกหรือเปล่าตามด้วยครึ่งวงกลมเหมือนกับอันนี้นะครับแต่อันต่อไปแตกต่างแล้วเนาะพอวางครึ่งวงกลมเสร็จวางวงกลมเดาว่าน่าจะเป็นสีส้มวางบนครึ่งของครึ่งวงกลมหรือ

0: งวงลีเนาะแล้วก็ตามด้วยทรงกระบอกนะครับสุดท้ายวางวงกลมสีเหลืองก็งานสำเร็จเหมือนกันมี3วิธีแล้วนะครับมาดูของน้องณภะบ้างดีกว่ามีวาดน่าสนใจมากนะเลยเก็บไว้เป็นอันสุดท้ายนะครับเผื่อนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางจะได้แบบลองดูด้วยเนาะวิธีคิดของเพื่อนเอ๊ะเขามีลำดับการคิดยังไงของณภะเนี่ยมีความพิเศษตรงที่ว่านอกจากเขียนตามลำดับที่ทีเชอร์เตรียมไว้ให้แล้วมีการวาดเป็นรูปภาพบอกเราด้วยนะครับว่าเอ๊ะแต่ละลำดับเนี่ยมันจะไปวางบนใครนะครับและต้องวางอะไรก่อนนะครับณภะบอกว่าหมายเลข1อยู่ที่สี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมวางเป็นอันดับแรกนะครับจากนั้นเห็นลูกศรชี้เนาะแสดงว่าเอาสามเหลี่ยมมาวางบนสี่เหลี่ยมถูกไหมครับสี่เหลี่ยมเป็นลำดับที่สามเหลี่ยมเป็นลำดับที่สองลำดับที่สามณภะวางทรงกระบอกนะครับซึ่งก็ต่างจากทุกคนเลยนะครับแต่ก็ใช้ได้เนาะวางทรงกระบอกบนสามเหลี่ยมลำดับที่สี่ครับวางสี่เหลี่ยมวางวงกลมสีเหลืองบนสามเหลี่ยมวางครึ่งวงรีบนสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็วางวงกลมสีส้มบนครึ่งวงรีนะครับก็ได้งานที่สำเร็จเหมือนกันนะครับก็ทีเชอร์ชื่นชมนะครับนักเรียนต้นทางเนาะที่เราคิดวิธีการของตัวเองนะครับแล้วเราก็ตรวจสอบวิธีการว่ามันใช้ได้ประเด็นที่สองคือวิธีการเขียนนำเสนอนะเราสามารถเขียนได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้คำพูดใช่ไหมการใช้สัญลักษณ์นะครับการใช้สีดวงบอกหรือว่าวาดให้เห็นเป็นลูกศรเป็นรูปภาพนะครับมันก็ทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วสุดท้ายเห็นว่าผลลัพธ์คืออะไรมันทำให้เราตรวจสอบได้ด้วยว่าที่ของเราเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะครับ
1: โอเค
0: มาตอบคำถามกันดีกว่าเล่นเกมเหมือนเดิมชิ้นส่วนสีน้ำเงินอยู่ด้านบนชิ้นส่วนรูปสีส้มถูกหรือผิด
2: ผิด
0: สีน้ำเงินอยู่บนสีส้มถูกหรือผิ
2: ด
0: ดูจากรูปดูจากรูป
2: อันนั้นสีเหลืองไม่ใช่ชื่อ
0: สีน้ำเงินอยู่บนสีส้มถูกหรือผิ
2: ด
0: ผิดนะโอเคข้อที่สองครับสีขาววางก่อนสีส้มถูกหรือผิด
2: อะไรนะ
0: สีขาววางก่อนสีส้ม
2: ถูก
0: หรือผิด
2: ถ
0: ู
2: ก
0: เพราะว่าสีขาวอยู่ล่างสีส้มอยู่บนใช่ไหมข้อต่อไปสีเขียวและสีเหลืองวางก่อนชิ้นส่วนสีน้ำเงินได้
2: ไม่ได้
0: ได้หรือไม่ได
2: ้ไม
0: ่
2: ได้
0: ไม่ได้แสดงว่าถูกหรือผิดนะครับข้อต่อไปสีขาววางก่อนชิ้นส่วนสีแดงได้ภาพเหมือนเดิมสีขาววางก่อนสีแดงได้ภาพเหมือนเดิมถูกหรือผิดนะครับผมดูรูปสิสีขาววางก่อนสีแดงได้ไม่จริงเนาะเพราะนั้นผิดนะครับโอเคงานสุดท้ายของเราก่อนกลับบ้านนะครับเราจะต่อรูปนี้นี่คือรูปอะไรเอ่ยรูปอะไรนะ
2: มี
0: นกหัวโคกคืออะไรนกหัวโคกผู้หญิงญี่ปุ่นมองอะไรได้อีกมองไปอะไรได้อีกเราจะต่อรูปนี้กันโดยที่มีชิ้นส่วนนี้ให้เนาะนะครับสำหรับใบงานนี้นะครับนักเรียนจะได้ทำใบงานที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นจากใบกิจกรรมก่อนหน้านี้นะครับนักเรียนจะต้องใช้รูปตามที่กำหนดให้นะครับออกแบบลำดับการวางเพื่อทำให้ได้รูปตามซ้ายมือนะครับมันคือรูปอะไรเอ่ยนะครับนักเรียนสามารถคิดได้จะตามจินตนาการเลยเนาะแต่ที่สำคัญคือรูปต้องเหมือนตามรูปทางซ้ายมือนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนต้องทำคือออกแบบการวางก่อนว่าจะวางลำดับไหนก่อนหลังเนื่องจากชิ้นส่วนมีจำนวนนักเรียนจะต้องทากาวนะครับแล้วก็นำไปติดบนกระดาษทากาวแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้านักเรียนติดเรียงลำดับผิดพลาดอาจจะเกิดความยุ่งยากเนาะทำให้งานไม่สำเร็จนักเรียนต้องดึงออกมากระดาษขาดได้แปลว่าการออกแบบวางลำดับขั้นตอนนั้นสำคัญมากนะครับคิดให้ถี่ถ้วนแล้วก็อาจจะมีการเทสนะทดสอบสิ่งที่เราเรียงลำดับดูว่ามันถูกต้องหรือเปล่าก่อนที่จะทากาวแล้วก็ติดบนกระดาษจริงๆนะครับโอเครูปที่ให้ที่เชื่อทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีรูปสามเหลี่ยมเป็นสีน้ำเงินมีรูปสี่เหลี่ยมเป็นสีแดงรูปวงรีเป็นสีขาวรูปวงกลมเป็นสีเขียวครึ่งวงรีก็เป็นสีขาวนะครับครึ่ง

หนึ่งของวงรีแล้วก็สีเขียวเป็นทรงกระบอกนะครับนักเรียนก็เอารูปเหล่านี้มาเรียงลําดับนะครับเหมือนเดิมครับลำดับที่1นะครับคือรูปที่อยู่ล่างสุดนะครับแล้วก็ลองเรียงต่อกันมาว่าควรจะวางอย่างไรนะครับที่เมื่อทากาวแล้วเวลาเรานําไปติดมันถูกต้องไม่ต้องดึงออกมาอีกทีนึงนะครับทีเชอร์ย้ําว่าการเรียงลําดับของนักเรียนแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเหมือนกันเนาะแต่ว่าสุดท้ายปลายทางขอให้ได้รูปตามที่กําหนดไว้ทางด้านซ้ายมือแปลว่าถ้านักเรียนมั่นใจในลำดับที่นักเรียนออกแบบมานักเรียนมีการทดสอบแล้วว่ามันวางและถูกต้องนะครับนักเรียนก็สามารถใช้ลำดับที่นักเรียนคิดมาในการติดกาวแล้วก็แปะรูปได้เลยนะครับนอกจากการเขียนเนาะก็ยังสามารถวาดรูปไดอะแกรมต่างๆเพื่อเป็นตัวช่วยแสดงวิธีการคิดของนักเรียนได้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกิจกรรมนี้กันเลย

0: นะครับผมอันแรกติดอะไรเอ่ยติดอะไรรูปแรกผู้ผาติดอะไรติดรูปอะไรไม่ใช่
1: ส
0: ี่
1: เหลี่ยม
0: สี่เหลี่ยมเหรออ่ามาจันดาวสี่เหลี่ยมเป็นรูปแรกนะครับมีใครติดสี่เหลี่ยมเป็นรูปแรกบ้าง
2: ยกมือ
0: โอเคเยี่ยมแต่อย่างที่กี้เนาะอาจจะมีลำดับได้หลายแบบที่ให้ผลลัพธ์เหมือนกันเนาะรูปที่สองติดอะไรครับผู้ผา
1: สามเหลี่ยม
0: สามเหลี่ยมวางบนนี้ใช่ไหม
1: เป็นอะไรเนี่ย
0: รูปที่3ติดอะไรครับ
3: แขนทั้งสองข้าง
1: เป็น
3: แขนทั้งสองข้าง
0: แขนทั้งสองข้าง
1: ชื่อตามรูปว้าว
0: ไม่เป็นไรค่ะ
1: ไม่ใช่ชื่อขาคือนกของพี
0: ่นี่ใช่ไหมดูซิจะได้ผลลัพธ์ตามที่คิดไว้หรือเปล่าอ่ะมีใครตามมาอยู่บ้างครับต่อไปติดอะไรครับ
1: ต่อไป
2: ไม่วงกลมสีเขียว
0: ทำไมไม่ติดวงลีก่อนล่ะ
2: ก็วงกลมมันอยู่ข้างใต้
0: มันมีวงกลมสีเขียวอยู่ข้างใต้เนาะเพราะนั้นต้องติดวงกลมสีเขียวก่อนนะคะติดวงกลมสีเขียว
1: ติดสีเขียวกรอบ
0: แล้วก็กลับประมาณนี
1: ้นกขอกขอกขอกขอก
0: ขอกขอกน่าจะประมาณนี้เนาะต่อไปอะไรผู้ผา
3: ต่อไป
0: วงลี
2: หัวเชือกใหญ่จังอะเชือกอย่างนั้นเชือกต้องเอาขึ้นไปให้มันถึงผาเลย
0: นี่นะ
2: ต่อไปก็
0: ต่อไปอะไรครับ
3: ต่อไป
0: อันนี
1: ้ยกขอยก
2: แล้วก็อันนี้
0: อยู่

0: ต้นแบบหรือยัง
1: ยัง
0: ขาดอะไร
2: ขาดเนื
0: ้อขาดอะไร
1: ปาก
0: ขาดปากนะครับผม
1: ปาก
3: ขาดปลา
4: ปลาดุก
5: ขาดปลาดุก
0: โอเคได้ไหม
1: ได้แต่ว่ามันใหญ่เกิน
0: ไม่เป็นไรมันคล้ายอยู่มันคล้ายอยู่อ่ะนั่งที่นั่งที่นะครับเดี๋ยวถ้าใครยังทำไม่เสร็จเนาะทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถใช้เวลานอกคาบทำได้เนาะ
1: อันนี้เสร็จแล้วล่ะ
0: ป่ะนั่งที่ก่อนนั่งที่ก่อนป่ะป่ะจะเลิกแล้วจะเลิกแล้ว
1: เราเคยทำตอนอนุบาล
0: ตอนนี้มันยากกว่าบอกแล้วมันยากกว่าย
1: ากกว
0: ่าป่ะนั่งที่เร็วนั่งที่นั่งที่นั่งที่พี่กูดนั่งที่นักเรียนปลายทางได้ไหมครับผมไม่ยากใช่ไหมถ้าเกิดผิดทำไงครับแก้ไขใหม่แค่นั้นเองเนาะแล้วเราต้องวางแผนดีๆเนาะก่อนลงมือทำต้องคิดวางแผนก่อนนะครับจะได้ป้องกันปัญหาได้นะครับมาดูผลลัพธ์กันนะครับงานสุดท้ายของเราเนาะนะครับเป็นงานที่ท้าทายใช่ไหมนะสโลแกนเราคือทำลงมือทำคิดวางแผนนะไต่ตองรอบคอบตรวจสอบสุดท้ายคือท้าทายนะครับงานนี้ท้าทายจริงๆเนาะเรามาลองดูว่าเอ๊ะนักเรียนต้นทางนะได้แนวคิดยังไงบ้างในการที่จะสร้างรูปเจ้าตัวนี้จะเรียกว่าแมลงนะที่เชื่อมองเป็นแมลงเนาะส่วนนักเรียนปลายทางนะครับสามารถหยุดได้ก่อนเนาะแล้วก็ลองคิดหาคำตอบดูก่อนนะครับแล้วก็เปิดมาเช็คกันว่าเอ๊ะสิ่งที่เราคิดเนี่ยตรงกับสิ่งที่นักเรียนต้นหรือเปล่าย้ำอีกครั้งนะครับเราสามารถคิดแตกต่างกันได้แต่ว่าเราต้องตรวจสอบว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันทำให้เราได้งานที่เราต้องการหรือเปล่านะครับโอเคเริ่มจากอันไหนดีครับมาที่ของหน้าพระก่อนเนาะนะมีเอกลักษณ์มากนะครับหน้าพระเขาจะมีไดอะแกรมส่วนตัวของเขานะครับเป็นพิเศษเลยก็น่าเรียนรู้เนาะรูปนี้นะครับเขาก็ไล่เรียงมานะครับผมเริ่มต้นจากสี่เหลี่ยมนะเขียนเลข4อย่างเดียวนะอาจจะเริ่มขี้เกียจนะตามด้วยสามเหลี่ยมนะครับซึ่งก็ถูกเนาะอยู่ข้างล่างตามด้วยครึ่งวงรี2อันนะครับตามด้วยครึ่งวงกลมนะครับข้างบนตามด้วยทรงกระบอกที่วางอยู่ข้างบนนะตามด้วยวงกลมนะครับติดตานะครับแล้วก็วงรีเครื่องวงรีที่เป็นปากนะครับซึ่งนภัสก็แสดงเป็นไดอะแกรมแบบนี้เนาะมีตัวเลขชัดเจนนะครับบอกว่าอะไรก่อนนะครับ1 2นะครับ3 4 5 6ตรงนี้นะ7 8นะมีการขยายความออกมาด้วยนะครับผม90นะถือว่าเป็นการนำเสนอแนวคิดที่ชัดเจนเนาะใครมาดูแล้วก็สามารถทำตามได้ชื่อนี้ยอดเยี่ยมมากนะครับผมมาดูของอีกคนหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ได้เขียนชื่อมานะครับก็เลยไม่รู้ว่าเป็นของใครแต่ว่ารูปแบบการนำเสนอคือใช้เรื่องของสีเนาะนะครับในการสื่อสารลำดับขั้นตอนเริ่มต้นจากวงกลมใช่ไหมมาช่วยกันตรวจสอบนะครับถ้าผิดปุ๊บยกมือนะว่าเพื่อนทำถูกหรือเปล่าวงกลมโอเคตามด้วยทรงกระบอกอยู่บนวงกลมอันนี้โอเคนะครับตามด้วยวงรีเหรอตามด้วยวงรีอันนี้อาจจะผิดนะครับเพราะว่าถ้าดูจากรูปนะครับสามเหลี่ยมอยู่หลังวงรีนะครับแปลว่าต้องวางสามเหลี่ยมก่อนเราถึงจะวางวงรีทับไปได้นะครับเพราะนั้นอันนี้เดี๋ยวไปแก้ไขเนาะไปแก้ไขแล้วก็ทำลำดับให้ถูกต้องนะครับแต่ว่าที่เราติดมาเนี่ยติดถูกนะเพราะนั้นต้องเช็คดูว่ากระบวนการที่เราเขียนกับสิ่งเราทำเนี่ยมันสอดคล้องกันหรือเปล่านะครับโอเคมาดูของคนต่อไปนะครับคนนี้เริ่มต้นคล้ายๆกับของนภะเนาะเริ่มต้นด้วยสี่เหลี่ยมก่อนนะครับตามด้วยสามเหลี่ยมนะแล้วก็ติดปีกสองข้างครึ่งวงรีจากนั้นเป็นวงกลมนะครับติดตาสองข้างแล้วก็ติดวงกลมตัวนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะสลับกันเนาะนะครับว่าวงกลมเนี่ยต้องอยู่ก่อนนะแล้วค่อยติดวงรีไปทับวงกลมอีกทีนึงเราถึงจะได้งานที่เราต้องการนะครับเพราะนั้นขั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวเอากลับไปแก้ไขนะครับผมผิดไม่เป็นไรผิดก็แก้ไขใหม่ครับต่อมาครับผมเขียนเป็นข้อความเนาะเรามาลองช่วยกันเช็คหน่อยสิครับให้เวลานักเรียนต้นทางปลายทางลองช่วยทีเชอร์เช็คหน่อยสิว่าคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ถูกหรือเปล่านะครับอาจจะหยุดวิดีโอไว้ก่อนก็ได้เนาะแล้วก็พอได้คำตอบปุ๊บลองมาเปิดดูอ่ะเราไปดูกันครับผมเริ่มต้นจากสีน้ำเงินเป็นอันที่หนึ่ง โอเคเข้าทาง

0: ตามด้วยสีแดงถูกต้องตามด้วยสีเขียวโอเคตามด้วยวงดีทับลงไปอันนี้ลำดับถูกนะครับตามด้วยครึ่งวงกลมนะครับก็คือครึ่งวงกลมแล้วครึ่งวงรีนะครับโอเคอันนี้ถูกเนาะแต่อาจจะยังไม่ครบนะครับขาดวงกลม2อันตรงนี้นะครับแล้วขาดทรงกระบอกนะก็ไปเติมให้สมบูรณ์แต่ว่าขั้นตอนลำดับมาถูกต้องแล้วสุดท้ายครับอันนี้วาดมาเป็นรูปเนาะนะครับเรามาลองดูซิว่าเพื่อนทำถูกหรือเปล่าวางวงกลมอันดับแรกนะครับเหมือนใครหรือเปล่านะเหมือนกับคนนี้เนาะตามด้วยทรงกระบอก ตามด้วยวงรีอันนี้อาจจะผิดนะครับเพราะว่าต้องวางสามเหลี่ยมถ้าเราดูจากรูปวงรีเนี่ยอยู่บนสามเหลี่ยมแปลว่าเราสลับลำดับกันแต่ถ้าเราคิดแล้วเนาะแล้วเราลองทำดูเราเห็นว่าเอ้ยมันไม่ถูกต้องเราก็กลับมาแก้ไขใหม่นะครับเราก็ได้เรียนรู้เนาะวิธีคิดที่แตกต่างหลากหลายบางอย่างถ้าเกิดเราคิดในหัวของเราแล้วมันดูสลับซับซ้อนคิดยากเกินไปลองเขียนออกมาก็ได้เนาะหรือลองต่อจริงๆเลยนะครับแล้วลองดูว่ามันได้ผลลัพธ์ที่ต้องการหรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็กลับไปแก้ไขใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวได้ช่วยให้เวลาเนาะให้เวลากลับไปแก้ไขลองคุยกับเพื่อนนะครับแล้วก็แก้ไขให้มันถูกต้องนะครับนะครับโอเค
1: ก็เหมือนคนแค่
0: ทีเชอร์จะสรุปแล้วเก่งมากขอทีเชอร์ติดไว้ได้ไหมติดไว้เนาะเป็นผลงานเนาะใครเสร็จแล้วมาสรุปกันครับการเรียงลำดับกิจกรรมสำคัญยังไงลองดูนี่ครับอันนี้กิจกรรมอะไรครับ
1: อาบน
0: ้
1: ำ
0: อาบน้ำลำดับของมันคือ
1: ก่อนอื่นต้องอาบต้อง
0: A B C D อะไรต้องทำก่อน
1: D
0: ทำก่อนต่อมา
1: C
0: ก็คือล้างสบู่ออกใช่ไหมล้างเสร็จก็
1: A
0: เช็ดตัวให้แห้งเช็ดแห้งเสร็จปุ๊บ
1: B
0: แต่งตัวแปะวีผมถ้าทำสลับการเกิดอะไรขึ้นสมมติ
1: ก็ถ้าเราใส่ชุดใช่ไหมมันก็จะเปียก
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราสลับกันก็จะเปียกเนาะเพราะลำดับมันสำคัญใช่ไหมต่อไปอันนี้อะไรครับ
1: ก้อนนั่งเร็วนะ
0: อันนี้งานอะไรครับงานอะไร
1: งานสร้างบ้าน
0: อุ้ย
2: ล้างจาน
0: ล้างจานนักเรียนไปทางคือล้างจานไม่เอ่ยมีใครในห้องนี
2: ้อันแรกดี
0: มีใครในห้องนี้เคยช่วยพ่อแม่ล้างจานบ้าง
2: เคยช่วยเล่นน้ำเปียกเต็มเสื้อเลย
0: หรอถ้างั้นบอกลำดับหน่อยลำดับที่1คือ
2: ดี
0: สกปรกใช่มั้ยลำดับที่2คือ
2: เอ
0: ก็คือถูแฟบออกลำดับที่3คือ
2: บี
0: กับซีอะไรมาก่อนกัน
2: บ
0: ีนี่เอาเข้าตู้นะ
2: ซ
0: ีนี่ตากให้แห้งนะตากให้แห้งก่อนค่อยเอาเข้าตู้หรือว่าเข้าตู้ก่อนค่อยตากให้แห้ง
2: ตากให้แห้งก่อน
0: ตากให้แห้งค่อยเอาไปตู้เนาะงั้นซีมาก่อนสรุปก็คือ D A C B ถ้าทำสลับกันเกิดอะไรขึ้นเรานั่งที่นิดนึงแต่พี่คุ้นไปนั่งที่ก่อนเลยจะจบแล้วสลับการเกิดอะไรขึ้นครับ
1: เห็นตรงที่มาตาไปให้มัน
3: เพราะว่า
0: อยู่นี่
3: ถ้าเราเริ่มเองก่อนก็จะไม่มีการล้างถ้าเราเริ่มมีจะเอาจานที่ไหนไปเก็บใส่ตู้ถ้าเราเริ่มมีจะเอาจานที่ไปตักเมา
0: ส์
3: เกิดไม่เจอ
0: เยี่ยมมากนะครับถ้าเราเอาดีแล้วไปบีเลยจานมันก็สกปรกเนาะเก็บไม่ได้ต้องล้างก่อนนะครับต่อมาครับแล้วถ้าเราเรียงลำดับผิดล่ะช่วยตอบหน่อยช่วยตอบหน่อยนะครับ
3: ถ้าเรียงลำดับทางไหนของ
0: ทางดูอันนี้เรียงลำดับผิดไหมนี่รูปอะไรครับรูปอะไรครับรูปอะไรชื่ออะไรรู้จักไหมชื่ออะไรรู้จักไหมซูเปอร์แมนเรียงลำดับอะไรผิดครับ
4: ซ
0: ูเปอร์แมนเรียงลำดับอะไรผิดซูเปอร์แมนใส่กางเกงในไว้ข้างนอกใช่ไหมใช่ไหม
4: ใช
0: ่ถ้ามีกางเกงในไว้ข้างนอกเนี่ยคือซูเปอร์แมนนะแสดงว่าลำดับผิดเนาะต่อมาครับรูปนี้อะไรผิดครับ
5: ถุงเท้า
6: ใส่ถุงเท้า
7: คนเอาใส่ถุงเท้าก่อนใส่ถุงเท้า
0: ต้องใส่อะไรก่อนรองเท้ากับถุงเท้าก่อน
8: ถ
0: ุงเท้าก่อนแล้วค่อยรองเท้าเนาะนะครับรูปนี้เกิดอะไรขึ้นครับ
9: มา
0: ขับรถ

0: ถไม่เปิดประตูรั้วใช่ไหมชนเลยเพราะนั้นก็ต้องเปิดประตูรั้วก่อนให้ขับรถมันลำดับสำคัญเนาะนะครับโอเคเราทำการหนึ่งก็คือเราสร้างขั้นตอนนะเพื่อทำให้งานสำเร็จเนาะสองเราตรวจเช็คได้ว่ามันถูกหรือเปล่าถ้าเราสร้างแล้วมันผิดก็แก้ไขใหม่นะครับสามครับเราเห็นความสำคัญเนาะถ้าเกิดเรียงลำดับผิดอย่างเช่นใส่รองเท้าอย่างเงี้ยถ้าเราไปใส่รองเท้าก่อนใส่รองเท้ามันก็ใส่ไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราล้างจานเรายังไม่เช็ดให้แห้งเลยเราไปเข้าตู้มันก็อาจจะอับได้นะครับผมแล้วก็เราได้ทำครบไหมวันนี้ครบทั้งสามอันไหมนักเรียนปลายทางทำครบไปกับเราด้วยหรือเปล่าครับหนึ่งเราได้ลงมือทำเนาะได้คิดได้ต่อเราได้วางแผนใช่ไหมการคิดคือการวางแผนว่าเอ๊ะจะต้องลำดับอะไรก่อนดีนะครับสุดท้ายทำโจทย์ที่ท้าทายก็คือทำเจ้าชื่ออะไรนะเนี่ยOctopus เหรอโอเคชื่อ Octopus นะครับเพราะนั้นหวังว่านักเรียนปลายทางเนาะก็จะได้เรียนรู้วิธีการคิดไปร่วมกับนักเรียนต้นทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เราเจอกันในห้องเรียนครั้งหน้านะครับห้องเรียน Coding for Better Life นะครับเราก็จะมาพัฒนาวิธีคิดของเราสำหรับวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้การหาขั้นตอนนะครับเพื่อนำไปสู่ภาพเป้าหมายเราได้ตรวจสอบการเรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของเรานะครับว่ามันทำให้เราได้สิ่งที่เราต้องการหรือเปล่านะครับแล้วเราก็รู้ว่าทำไมเราถึงจำเป็นจะต้องเรียงลำดับขั้นตอนนะครับในกระบวนการวันนี้นะครับเราได้ลงมือทำเราได้ลองเรียงรูปนะครับและเราก็ได้มีการคิดวางแผนการเรียงลำดับขั้นตอนแล้วก็ท้าทายก็คือทำงานที่มันยากนะครับให้สำเร็จเพราะนั้นนักเรียนทุกคนยอดเยี่ยมมากครับในคลาสวันนี้และเรามาเรียนรู้กันเกี่ยวกับโคดดิ้งในคลาสต่อไปสวัสดีครับ
1: น้ำกระท่วม
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: แซกตีโฟโอ้ตามบนปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ผมว่าโปรแกรมเมื่อกี้ที่เราเรียนรู้ดีมากเลยเนา
1: ะ
0: เห็นภาพเลยอ่ะมันหมุนได้อะไรเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะอาจารย์ดีมากๆเลยค่ะ
2: ให้นะเรายังพอมีเวลาอยู่บ้างอะไม่รีบกลับเดี๋ยวเราไปหาอาจารย์เอกกับน้าด้วยดีกว่าเผื่อว่าจะได้สื่อดีๆติดไม้ติดมือกลับไปด้วย
3: โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวไปพร้อมกันเลย
2: โอเค
0: ไปด้วยนะ
2: ได้ค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
4: อ้าวมายังไงแก
0: พาเนี่ยมาหาคนหาพี่เนี่ย
5: อาจารย์สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะสองสาว
1: สวัสดีค่ะอาจารย
2: ์สวัสดีค่ะว่าไงคะวันนี้มาทำอะไรเอ่ยสาว
3: ๆพอดีหนูนัดกับอาจารย์เอไว้ค่ะว่าจะมาปรึกษาเรื่องการทำสื่อการสอนนะคะ
4: ส่วนหนูเจอนะอยู่ข้างล่างค่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องเดียวกันเลยหนูก็เลยว่าจะขออนุญาตขึ้นมาฟังด้วยคนได้ไหมคะ
0: ได้จ้ะจ้ะนั่งก่อนนั่งก่อน
4: ขอบคุณค่ะ
3: พอดีเราสองคนมีปัญหาในการสอนค่ะรูปเลยค่ะคราวนี้2มิติแล้วก็3มิติอะค่ะในเรื่องของการมองภาพด้านหน้าด้านบนด้านข้างอะไรเงี้ยค่ะโดยเฉพาะรูปเลยค่ะคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์อะค่ะอาจารย์พอจะมีสื่อการสอนที่จะช่วยให้เด็กเขาสามารถมองภาพได้แล้วก็นึกภาพได้บ้างไหมคะ
5: จริงๆแล้วอ่ะการใช้สื่อประกอบการสอนในระหว่างที่เราสอนเนี่ยมันก็จะทำให้เด็กๆ เขาเห็นภาพได้ดีขึ้นนะแต่ถ้าเราผลิตสื่อแล้วเราสามารถพลิกแพลงได้หลายรูปแบบมันก็จะทำให้สื่อที่เราสร้างออกมาเนี่ยมันใช้ได้อย่างคุ้มค่านะ
2: อาจารย์ว่าเราอาจเริ่มจากเอาลูกบาศก์มาให้นักเรียนเขาฝึกมองก่อนดีไหมคะแล้วก็เอาลูกบาศก์1ลูก2ลูกหรือว่า3ลูกเนี่ยมาประกอบเป็นรูปทรงเรขาคณิตแบบต่างๆแล้วก็ลองให้เขาฝึกมองจนเขาสามารถนึกภาพออก
6: จริงๆถ้าจะสร้างลูกบาศก์แบบง่ายๆเลยนะคะก็สร้างจากกระดาษแข็งก็ได้นะคะแล้วก็เอากระดาษแข็งมาตัดแล้วก็มาพับเป็นกล่องลูกบาศก์จากนั้นก็เอาลูกบาศก์มาวางเป็นภาพแล้วให้เด็กมองภาพนั้นนะคะจากด้านหน้าด้านบนหรือว่าด้านข้างก็ได้ค่ะพวกเราคิดว่ายังไงคะ
4: สำหรับหนูคิดว่ามันน่าจะง่ายต่อการผลิตนะคะอาจารย์น่าจะนำไปใช้ได้จริงค่ะ
7: ใช่พับกล่องลูกบาศก์กันนะคะเริ่มแรกก็พับตามรอยนี้ก่อนนะคะจากนั้นก็ทากาวค่ะทากาวก็ทาตรงพื้นที่สี่เหลี่ยมนะคะแล้วเดี๋ยวลิ้นมันจะมาแปะกันเอง

0: โอเคเราลองเอารูปบาทมาประกอบเป็นรูปตามเราต้องการสิครับดูที่มันได้ไหม
1: นี่ไงคะอาจารย์ได้แล้วค่ะ
2: ถ้าเป็นรูปแบบนี้อ่ะนักเรียนเขาจะวางลูกบาทยังไง
1: ถ้าเกิดให้เด็กเขาใช้มือจับไว้จะได้ไหมคะ
2: มันก็ได้แหละแต่ทีนี้เรามีสื่อแล้วเนาะเราสร้างสื่อขึ้นมาแล้วทำให้ผู้ใช้ใช้ลำบากอาจารย์ว่าสื่อก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะ
3: ถ้าอย่างนั้นเราใช้เป็นกระดาษกาวสองหน้าได้ไหมคะเป็นตัวยึดระหว่างลูกบาศก์ด้วยกันนะคะ
4: อาจารย์ว่ามันก็ได้นะแต่ว่าเราต้องดูว่ามันมีข้อบกพร่องตรงไหนไหม
1: งั้นเดี๋ยวหนูขอลองประกอบดูก่อนละกันนะคะ

0: คะมันก็ได้อยู่นะคะไม่ต้องจับแล้วค่ะ
1: ผมก็ลองเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นสิครับ
2: ค่ะพี
3: ่อาจารย
4: ์อาจารย์ผมว่าหนูเจอข้อบกพร่องแล้วค่ะอาจารย์เพราะว่าถ้าเด็กเขาแกะยังไม่ระวังเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ขาดได้ค่ะอาจารย์
5: ใช่ค่ะถ้าเราต้องใช้สื่อการสอนอันเนี้ยกับเด็กกลุ่มอื่นนั่นหมายความว่าพวกเราอาจจะต้องมานั่งพับลูกบาศก์ใหม่หรือถ้าไม่งั้นก็ต้องเอากระดาษกาวมาซ่อมทุกครั้ง
1: หรือไม่เราก็ต้องหาวัสดุอื่นเนาะที่มาใช้แทนกระดาษเราจะได้ทำซ้ำๆกันได้หลายๆครั้งแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบได้หลายๆรูปแบบ
4: นึกออกแล้วค่ะอาจารย์ตอนที่หนูทำสื่อตอนออกค่ายกับอาจารย์อะเราเคยไปซื้อไม้ที่จะมาทำสื่อกันอะไม้นั้นมันมีด้านกว้างกับด้านยาวเท่ากันเราเอามาตัดเป็นลูกบาศก์ได้ไหมคะ
5: อาจารย์ว่าก็ดีนะจริงๆไม้เนี่ยก็เป็นวัสดุหนึ่งที่มีความคงทนราคาก็ไม่แพงแต่เราจะเอาอะไรติดเชื่อมระหว่างไม้ลูกบาศก์ไม้นี้ล่ะ
2: กระดาษกาวสิพี
5: ่นุ๊กไม่ต้องพูด
4: เราลองใช้แม่เหล็กติดดูไหมคะ
6: แล้วเราจะเอาแม่เหล็กติดกับไม้ยังไงอะคะ
7: กระดาษกาวสิจุ๋ม
5: แกนี่มันเจ้าพ่อกระดาษกาวจริงๆเลยเนาะแต่ก็ลองดูก็ได้อะ

0: อาจารย์ว่าเราต้องมาดูอะว่าแบบเนี้ยมันโอเคหรือยัง
1: แต่หนูมองว่ามันมีร่องไม้ค่ะอาจารย์ที่ต่อกันที่แม่เหล็กอะค่ะติดกันแล้วแบบเนี้ยเวลาเด็กเขามองอะค่ะเขาจะงงไหมอะคะ
0: มาดูหน่อยค่ะ
2: ที่จริงแล้วแม่เหล็กเอามาต่อกันอย่างนี้ก็ทำให้ไม้ติดกันแน่นดีนะคะแต่ก็มีช่องว่างระหว่างไม้อยู่เนาะ
3: แล้วเราจะแก้ปัญหาไอ้ช่องว่างตรงนี้ได้ยังไงดีครับ
4: พี่ขอดูหน่อย
5: ถ้าสมมติเราเจาะรูเนาะแล้วก็เอาแม่เหล็กอันเนี้ยฝังลงไปในบนไม้เนี้ยได้อะพี่ว่าปัญหาตรงนี้มันน่าจะหมดไปเนาะ
0: แล้วเราจะเจาะรูยังไงอะคะ
5: ก็เอาสว่านเจาะให้รูที่ไม้เนี่ยมันมีขนาดเท่ากับแม่เหล็กแล้วเอาแม่เหล็กฝังลงไปไงเหมือนอาจารย์นึกขึ้นได้ว่าตอนที่เราทำค่ายกันอะอาจารย์มีลูกบาศก์ที่เจาะรูไว้ตรงกลางเดี๋ยวพวกเราลองดูเนาะว่ามันจะใส่แม่เหล็กได้หรือเปล่าเน
6: า
5: ะ
4: อะไร
6: พี่พี่มีของแบบนี้ในห้องด้วยเหรอลูกบาศก์จอรู
5: เอ้ยหนูห้องพี่เนี่ยยิ่งกว่ากระเป๋าโดเรมอนอีก
7: แกอยากได้อะไรแกบอกฉันได้เลยนะ
6: บาศก์จอรูนี่นะ
2: เดี๋ยวเราให้เด็กๆลองเอาแม่เหล็กใส่ลงไปในไม้ดูค่ะ
7: ลองดู
6: ลูกบาศก์จอรู
7: ใส่ได้ไหมลูกใส่ได้ไหม
8: งานนี้ซื้อเลยค่ะอาจารย์ดูแล้วน่าจะแข็งแรงดีแล้วก็น่าจะใช้งานได้ดีเลยค่ะ
6: พี่นะซื้อผมขอได้ไหม
7: หนูไม่ต้องพูด
9: ตอนนี้สื่อเราเสร็จแล้วเนาะเราลองมาทดลองใช้สื่อกันดีกว่านะครับ
2: เดี๋ยวเราให้นะกับโบเป็นครูเนาะแล้วเดี๋ยวพวกอาจารย์เป็นนักเรียนให้ค่ะ
8: ค่ะนักเรียนครูมีลูกบาศก์ที่ประกอบกันเป็นรูปในลักษณะนี้เดี๋ยวจะให้เราสังเกตภาพที่เรามองจากด้านหน้าด้านข้างและก็ด้านบนเนาะแต่ก่อนอื่นให้นักเรียนเรียงลูกบาศก์ให้ได้เหมือนครูก่อนค่ะเอาลูกบาศก์ที่ครูให้ไว้เอาให้เหมือนนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสังเกตภาพจากด้านหน้าด้านข้างและก็ด้านบนเนาะแต่เวลาเราสังเกตภาพจากด้านหน้าด้านข้างด้านบนเนี่ยเรามีวิธีการคือถ้าเกิดเราจะสังเกตภาพจากด้านไหนก็ให้เราดันลูกบาศก์ชิดด้านนั้นเลยเช่นถ้าเราจะสังเกตจากด้านหน้าก็ให้ดันลูกบาศก์ชิดด้านหน้าให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันแบบนี้พอชิดด้านหน้าแล้วเราก็สังเกตสิคะว่ามันเป็นรูปอะไรนะคล้ายตัวแอลเนาะแล้วได้แล้วนะคะภาพจากที่มองจากด้านหน้าเนาะทีนี้เอากลับมาไว้ที่เดิมก่อนที่จะสังเกตด้านอื่นทีนี้เดี๋ยวเรามาสังเกตภาพที่เกิดจากการมองด้านข้างบ้างนะคะข้างนี้แล้วกันเนาะเราก็ดันลูกบาศก์ชิดทั้งหมดเลยชิดด้านข้างนี้ถ้าเกิดเราอยากจะสังเกตด้านนี้ปึ๊บชิดหมดแล้วสังเกตสิคะเป็นรูปอะไรเอ่ย
3: ก็เป็นตัว L
8: เป็นตัว L เหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะแต่หันคนละฝั่งเนาะเมื่อเราได้แล้วเราก็เอาภาพไปไว้เหมือนเดิมก่อนทีนี้เหลือด้านสุดท้ายแล้วเนาะเหลือด้านบนเราก็ดันลูกบาศก์ทั้งหมดชิดด้านบนเลยค่ะชิดด้านบนนะคะแล้วก็สังเกตภาพที่ได้จากการมองด้านบนลักษณะเป็นยังไง
10: แบบดำ
8: ใช่แล้วค่ะได้ไหมเอ่ยได้เหมือนครูไหมคะ
10: ได้ค่ะ
8: โอเคค่ะทีนี้เรารู้วิธีการใช้แล้วเนาะเดี๋ยวครูจะมีใบกิจกรรมให้เดี๋ยวให้เราช่วยกันมองนะคะว่าภาพที่เกิดจากการมองด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านบนนั้นมันมีลักษณะอย่างไรคะ
10: ได้
8: ค่ะครูโบช่วยแจ้งหน่อยค่ะ
1: ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นใบงานเรื่องรูปเรขาคณิต2มิติแล้วก็3มิติค่ะ
11: ทีนี้คุณครูจะให้พวกเรานะคะเอาลูกบาศก์เนี้ยมาต่อตามภาพในใบงานเลยค่ะอ่ะให้ช่วยกัน
3: อ่ะช่วยกันต่อสิ
11: เล่นได้เลยค่ะ
3: โอเคอันนี้เหมือนกันมั้ย
11: เหม
3: ือ
11: นเป
3: ๊
11: ะ
3: เหมือนเป
11: ๊
3: ะเลย
11: ได
3: ้
11: แล้ว
3: ได้แล้ว
1: โอเคคุณครูอยากให้พวกเราเนี่ยช่วยกันมองรูป2มิตินะคะว่าด้านข้างด้านหน้าแล้วก็ด้านบนเนี่ยได้เป็นรูปอะไรกันบ้างแล้วก็ให้พวกเรานะคะเขียนวาดรูปลงไปในใบงานเลยค่ะ
2: ได้ค่ะจองด้านหน้านะ
3: โอเคฉะนั้นเดี๋ยวผมขออาสาทำด้านบนเน
1: า
3: ะลองดูขยับรูปตามที่ครูณสอนขยับขึ้นมาข้างบนขยับขึ้นมาโอเคได้เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวขอวาดนิดนึง

0: โอเคถูกต้องไหมครับ
1: ถูกไหมคะครูโบ
2: ขอเช็คก่อนนะคะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยค่ะต่อไปเป็นใครคะ
3: โอเคลุ้นมาก
1: ด้านหน้าด้านหน้าเหมือนไม่ต้องทำอะไรดันลูกเดียวนะคะให้มาติดกันเนาะได้ไหมคะได้แล้วค่ะ
2: โอเควาด
4: ภาพก่อน
5: ลองวาดภาพ
4: สังเกตสิคะว่าด้านหน้าเป็นยังไง
6: เหมือนแท่นรับรางวัลเลย
2: ดีมากโอ้ถูกค่ะถูกต้องค่ะ
7: ต้องหนูแล้วล่ะค่ะ
2: โอเคค่ะ
7: โอ้ถ้าทางยากมากดูด้านข้างด้านข้างแบบนี้เน
0: า
7: ะ
0: ต้องดันสิครับ
8: แบ่งแบ่งแบ่ง
7: ด้วยแบบไหนดีนะแบบนี้ได้ไหม
0: ได้แล้ว
7: ได้รูปเหมือนกันเลยค่ะที่มีแบบช่องพอดีเลยค่ะคุณโบใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
7: แบบนี้ไหมคะคุณโบ
2: ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะแล้ววันนี้สำหรับวันนี้เด็กๆพอเข้าใจไหมคะยากไปไหมคะ
0: ไม่ยาก
1: ไม่ยากค่ะ
2: ได้ค่ะ
1: สื่อนี้ถ้าใช้ประกอบการสอนมันทำให้เด็กมองเห็นภาพดีนะคะ
7: อาจารย์ว่ามันเป็นสื่อที่ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้อ่ะทำให้เขาแบบมองภาพที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นแล้วเขาก็สร้างองค์ความรู้ได้แล้วก็ใช้ง่ายค่ะทนด้วยค่ะ
9: จริงแล้วเนาะวันนี้ที่เรานั่งคุยกันมาตั้งนานเนี่ยที่เราเริ่มต้นจากสื่ออย่างนี้เนาะที่อาจจะดูทำง่ายเนาะแต่มันก็จะมีข้อบกพร่องบางอย่างเราได้คุยกันเรื่องพวกนี้จนเราได้สื่อแบบนี้จริงๆเนี่ยตอนที่ผมดูนะมันทำยากเหมือนกันเนาะต้องใช้แรงในการตอกอะไรลงไปเนาะแต่พอเราเห็นผลงานออกมาจริงแล้วมันคุ้มค่าที่จะลงมือทำเนาะ
10: ในการผลิตสื่อการสอนนะคะเราต้องพึงระลึกไว้เสมอว่ามันไม่มีสื่อการสอนไหนดีที่สุดแล้วก็ใช้ได้ทุกสถานการณ์เพราะว่าสื่อการสอนในแต่ละอันมันก็มีข้อดีข้อด้อยที่แตกต่างกันไปและความเหมาะสมกับวิธีการสอนก็แตกต่างกันไปด้วยเพราะฉะนั้นในการที่เราจะเลือกผลิตสื่อเราควรเลือกที่ดูว่าเราจะไปใช้กับเนื้อหาอะไรตัวผู้เรียนของเราเป็นยังไงแล้วก็วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้เป็นยังไงมันถึงจะทำให้สื่อที่เราสร้างเนี่ยเกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนได้สูงที่สุด
11: ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากเลยนะคะที่ทำให้พวกหนูเนี่ยได้แนวคิดในการผลิตสื่อการสอนนะคะที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนเนี่ยให้เขาสามารถนึกภาพทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับรูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากรูปบาศก์นะคะ
2: ก็ส่วนสำหรับหนูนะคะหนูก็จะนำสื่อที่อาจารย์แนะนำมาค่ะไปใช้กับการสอนแล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนด้วยค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากๆเลยนะคะก็สวัสดีค่ะ
9: วันนี้ได้อะไรกลับบ้านกันเยอะไหมครับ
2: สำหรับหนูรู้สึกว่าหนูได้หลายอย่างเลยค่ะอาจารย์ทั้งในเรื่องของแนวความคิดแล้วก็วิธีการสร้างสื่อค่ะ
11: ใช่ค่ะอาจารย์พวกเราสองคนต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ถึงแม้ว่าพวกหนูเนี่ยจะจบไปแล้วแต่ว่าอาจารย์ก็ยังคอยช่วยเหลือพวกเราอย่างเต็มที่เหมือนตอนที่หนูเรียนอยู่เลยค่ะ
9: ยินดีมากครับก็ผมและอาจารย์เนาะผมเชื่อเสมอเลยว่าอาจารย์ทุกคนในที่นี้ก็พร้อมช่วยพวกเรานะครับทั้งนักศึกษาที่ยังเรียนอยู่นักศึกษาที่จบไปแล้วเนาะก็พวกเราครอบครัวเดียวกันนี่ขอบคุณที่สัตว์เทพสตรีไง
11: ค่ะงั้นต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ

ครับอันดับแรกนะครับเราจะมาทำความรู้จักกับคำว่าสาหร่ายสาหร่ายคือสารเนื้อดีครับที่มีองค์ประกอบตั้งแต่2 อย่างนั่นคือตัวทำละลายแล้วก็ตัวถูกละลายอันดับแรกที่เราจะทำความเข้าใจเรื่องของสารละลายเรามาดูก่อนว่าตัวทำละลายคืออะไรตัวถูกละลายคืออะไรโดยหลักการในการพิจารณาเราจะแบ่งได้ออกเป็น2 อย่างคือ1พิจารณาจากปริมาณของสารนะครับและอันที่2พิจารณาจากสถานะของสารที่เราใช้กันมากนะครับเราจะพิจารณาจากสถานะของสารโดยนะครับตัวของสารละลายเป็นสถานะใดตัวทำละลายจะมีสถานะเดียวกันกับตัวของสารละลายยกตัวอย่างเช่นน้ำเกลือน้ำเกลือนะครับเราจะเห็นว่าส่วนผสมน้ำเกลือจะเกิดจากน้ำแล้วก็เกลือโดยที่สารละลายทั้งหมดมีสถานะเป็นของเหลวนะครับน้ำเกลือมีสถานะเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นตัวที่มีสถานะเดียวกันกับตัวของสารละลายตัวนี้จะเป็นตัวทำละลายเราจะเห็นว่าเกลือมีสถานะเป็นของแข็งน้ำมีสถานะเป็นของเหลวเราจะทำให้น้ำเกลือตัวของน้ำที่เป็นตัวทำละลายของสารละลายน้ำเกลือนะครับหรือเราจะพิจารณาจากเช่นตัวของน้ำเชื่อมนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับน้ำเชื่อมมีสถานะเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นตัวทำละลายคือสารที่มีสถานะเดียวกันกับตัวของสารละลายเพราะฉะนั้นน้ำจึงเป็นตัวทำละลายของสารละลายน้ำเชื่อมเช่นเดียวกันนะครับปัจจัยที่2นะครับปัจจัยที่2ก็คือตัวของปริมาณนะครับโดยที่สารที่มีปริมาณต่างกันเนี่ยตัวที่มีอัตราส่วนหรือมีปริมาณมากที่สุดตัวนั้นจะเป็นตัวทำละลายอย่างสารละลายตัวของนาคนะครับที่เกิดจากการรวมกันระหว่างองค์ประกอบ3 อย่างนะครับคือทองแดงทองเหลืองแล้วก็เงินนะครับจะรวมกันเป็นอัตราส่วนของสร้อยที่เป็นนาคเพราะฉะนั้นตัวที่มีปริมาณมากที่สุดตัวนั้นจะเป็นตัวทำละลายและอีก2ตัวจะเป็นตัวถูกละลายนะครับอันดับต่อไปพอเราเข้าใจแล้วว่าสารละลายเกิดจากตัวทำละลายแล้วก็ตัวถูกละลายนะครับในระดับชั้นนี้เราจะทำการเรียนรู้กันใน1หน่วยก็คือหน่วยของความเข้มข้นความเข้มข้นของสารคืออะไรความเข้มข้นของสารก็คือการเปรียบเทียบปริมาณว่าสารละลาย A กับสารละลาย B ใครมีความเข้มข้นมากกว่ากันนะครับอย่างเช่นนะครับสารละลายที่เรานำน้ำเฮลบูบอยมาเทใส่ในสารละลายถ้าน้ำเฮลบูบอยมีสีเข้มเราก็จะบอกว่าสารละลายน้ำเฮลบูบอยที่มีสีแดงมากตัวนี้จะมีความเข้มข้นมากกว่าสารละลายที่มีน้ำเฮลบูบอยที่จางลงนะครับอันนี้เป็นการมองด้วยตาเปล่าคร่าวๆนะครับแต่สำหรับในชั้นนี้ที่เป็นระดับชั้นม.ต้นนะครับเราจะทำการเรียนการสอนนะครับใน1หน่วยก็คือความเข้มข้นร้อยละโดยความเข้มข้นร้อยละเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ตัว1ความเข้มข้นร้อยละโดยมวล2โดยปริมาตรและ3โดยมวลต่อปริมาตรเรามาดูนะครับวิธีการเตรียมสารละลายนะครับในหน่วยของร้อยละโดยมวลเรามาทบทวนอีกทีนึงการเตรียมความเข้มข้นในหน่วยร้อยละโดยมวลหมายความว่าอะไรหมายความว่าในสารละลาย100ส่วนนะครับมีสารนั้นอยู่ทั้งหมดกี่ส่วนอาจารย์จะขอยกตัวอย่างเป็นสารละลายโซเดียมคลอไรด์นะครับเข้มข้น 15% โดยมวลหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าอาจารย์ชั่งโซเดียมคลอไรด์15กรัมนะครับอาจารย์จะเติมน้ำซึ่งเป็นตัวทำละลายเข้าไปทั้งหมด85กรัมนะครับแสดงว่าสารละลายทั้งหมดของอาจารย์จะรวมเป็น100กรัมจากการที่ชั่งโซเดียมคลอไรด์15น้ำอีก85กรัมนะครับทำการละลายเราจะได้ออกมาเป็นความเข้มข้นของสารละลายในความเข้มข้นโซเดียมคลอไรด์ 15% โดยมวลนะครับตรงตามความหมายของสูตรก็คือ100ส่วนมีโซเดียมคลอไรด์อยู่15ส่วนน้ำอยู่85ส่วนนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นร้อยละโดยปริมาตรร้อยละโดยปริมาตรหลักการพิจารณาเหมือนกันหมายถึงร้อยละโดยปริมาตรเท่ากับนะครับปริมาตรของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายนะครับคูณด้วย100ยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าอาจารย์จะต้องการเตรียมสารละลายไฮโดรคลอริก 15% โดยมวลหมายถึงสารละลายทั้งหมด100ลูกบาศก์เซนมีเนื้อสารไฮโดรคลอริกอยู่15ลูกบาศก์เซนมีน้ำละลายอยู่85ลูกบาศก์เซนยกตัวอย่างจากชีวิตประจำวันละกันณตอนนี้นะครับเราจะมีการ
พูดถึงเอทานอลเข้มข้น 75% โดยปริมาตรนะครับหมายถึงอะไรหมายความว่าเราปิเปตเอทานอลมาทั้งหมด75ลูกบาศก์เซนเตรียมสารละลายโดยการเติมน้ำอีก25ลูกบาศก์เซนนะครับจะได้เป็นเอทานอลเข้มข้น 75% โดยปริมาตรนะครับตัวหน่วยสุดท้ายที่เราพูดถึงนะครับก็คือหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรหมายถึงปริมาณของตัวถูกละลายต่อปริมาณของสารละลายใน100ส่วนยกตัวอย่างเช่นสมมุติอาจารย์ต้องการเตรียมสารละลายกลูโคสนะครับ 15% โดยมวลต่อปริมาตรในสารละลายหมายความว่าอะไรหมายความว่าในสารละลายทั้งหมด100ลูกบาศก์เซนมีเนื้อสารกลูโคสอยู่ทั้งหมด15กรัมเป็นไปตามสูตรนี้ก็คือร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรเท่ากับมวลของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายคูณด้วย100นะครับยกตัวอย่างนะครับในการเตรียมเช่นอาจารย์ต้องการเตรียมนะครับสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตนะครับ 5% โดยมวลต่อปริมาตรหมายความว่าอาจารย์ต้องการชั่งคอปเปอร์ซัลเฟตนะครับจำนวน5กรัมละลายจนมีปริมาตรของสารละลายทั้งหมด100ลูกบาศก์เซนอาจารย์จะได้ความเข้มข้นของสารคอปเปอร์ซัลเฟต 5% โดยมวลต่อปริมาตรนะครับจากนั้นนะครับที่เราเรียนเนื้อหากันไปแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าจากองค์ความรู้นะครับในระดับชั้นม.ต้นที่เราได้เรียนรู้กันไปเนี่ยเรานำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมีการทำการทดลองโดยการนำความรู้เกี่ยวกับความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเราอาจจะเคยเห็นมาแล้วบ้างนะครับหรือว่าบางคนอาจจะไม่เคยเห็นแต่สิ่งนี้จะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดของลพบุรีก็คือการย้อมสีเส้นได้ฝ้ายจากสีธรรมชาตินะครับโดยการที่อาจารย์นำมาทำการทดลองร่วมกับการหมักดินสอพองซึ่งเป็นหนึ่งในของขึ้นชื่อจังหวัดลพบุรีแล้วก็มีการเพิ่มคุณสมบัติบางประการให้กับเสื้อผ้านั้นด้วยสำหรับการย้อมสีเส้นได้ฝ้ายจากสีธรรมชาตินะครับจะเป็นการนำเอาสีนะครับจากธรรมชาติเช่นพืชสัตว์นะครับมาใช้ในการย้อมโดยเทคนิคที่เราใช้ในการย้อมนะครับเราจะเป็นการประยุกต์ใช้เรื่องของความเข้มข้นโดยที่จะมีสารละลายทั้งหมด2ตัวนะครับตัวที่1เราเรียกมันว่าน้ำย้อมน้ำย้อมนะครับเป็นการนำพืชหรือสัตว์นะครับนำมาแช่กับน้ำโดยกรรมวิธีที่เราจะยกตัวอย่างนะครับจะเป็นการเตรียมน้ำย้อมจากกระเจี๊ยบนะครับโดยที่การนำกระเจี๊ยบที่ตากแห้งนะครับ250กรัมทำการต้มกับน้ำนะครับจำนวน5ลิตรต้มเป็นเวลาประมาณ 4-6 ชั่วโมงนะครับเพื่อให้ได้สีที่เข้มจากนั้นนำสารละลายที่ได้ไปกรองนะครับเราจะได้น้ำย้อมตัวจากกระเจี๊ยบนะครับจากนั้นเราจะพักไว้นะครับตัวต่อไปนะครับเส้นได้ฝ้ายนะครับเส้นได้ฝ้ายที่เราใช้ในการทำการทดลองตัวนี้จะใช้เป็นได้ฝ้ายนะครับเบอร์10/1โดยก่อนที่จะทำการทดลองนั้นเราต้องมีการทำความสะอาดได้ฝ้ายโดยสูตรที่เราทำความสะอาดได้ฝ้ายนะครับเราจะใช้โซดาแอดหรือโซเดียมคาร์บอเนตนะครับจำนวน30กรัมกับสบู่นะครับโดยใช้สบู่เป็นสบู่ซักผ้านะครับจำนวน40กรัมจากนั้นทำการต้มน้ำในน้ำ5ลิตรนะครับจากนั้นเราใส่ได้นะครับจำนวน5ใจจากนั้นต้มผ้านะครับเป็นเวลา45นาทีจากนั้นเราจะนำผ้าที่ต้มแล้วนะครับขึ้นมาทำความสะอาดจากนั้นเราจะทำการไปตากนะครับแล้วเราก็จะนำตัวของผ้าที่ตากเสร็จแล้วนะครับมาทำการย้อมร่วมกับตัวของน้ำย้อมแล้วก็สารละลายสารช่วยติดนะครับโดยสารละลายสารช่วยติดเนี่ยเราสามารถออกแบบการทดลองที่สอดคล้องกับความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกรรมวิธีในการย้อมนะครับว่าในการย้อมสีธรรมชาติเนี่ยเป็นยังไงนะครับตัวแรกนะครับที่เราจะทำให้ดูก็คือตัวนี้จะเป็นแก่นไม้ฝางนะครับตัวนี้แก่นไม้ฝางโดยใช้สารช่วยติดเป็นสารละลายซิงค์ซัลเฟตนะครับลักษณะของการย้อมเนี่ยเราจะเห็นว่าแก่นไม้ฝางเนี่ยเราจะให้เป็นสีแดงแต่เราจะใช้สารละลายช่วยติดซิงค์ซัลเฟตในการทำให้ติดสีแดงที่เข้มมากขึ้นนะครับแล้วเรามาดูอีกพืชนึงนะครับที่เราจะให้ดูในวันนี้ก็คือเป็นสารละลายขมิ้นนะครับสารละลายขมิ้นตัวนี้จะทำการย้อมร่วมกับสารช่วยติดเป็นคอปเปอร์ซัลเฟตนะครับจะได้เป็น

0: สารละลายที่ออกเป็นสีเขียวตองนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาดูตัวนี้การใช้เทคนิคของการหมักด้วยดินสอพองนะครับซึ่งดินสอพองเนี่ยจะเป็นของขึ้นชื่อในจังหวัดลพบุรีนะครับที่นำมาใช้เป็นสารช่วยติดทำให้อาจจะเกิดเป็นสีใหม่หรือว่าอาจจะทำให้สีของสารช่วยติดแล้วก็สีของสารย้อมเนี่ยติดสีได้ดีขึ้น
1: อันนี้ก็จะเป็นผ้าที่ย้อมจากขมิ้นนะคะผสมกับสารช่วยติดคือแมงกานีซัลเฟตความเข้มข้น 15% เป็นเวลา45นาทีค่ะต่อมาเป็นขมิ้นนะคะผสมกับแมงกานีซัลเฟตความเข้มข้น 10% 30นาทีแล้วก็เป็นขมิ้นนะคะผสมกับสารช่วยติดที่เป็นซิงค์ซัลเฟตความเข้มข้น 10% เป็นเวลา30นาทีค่ะต่อมาก็จะเป็นขมิ้นผสมกับสารช่วยติดที่เป็นซิงค์ซัลเฟตความเข้มข้น 5% เป็นเวลา45นาทีขมิ้นนะคะผสมกับสารช่วยติดที่เป็นเฟอรัสซัลเฟตความเข้มข้น 5% 30นาทีแล้วก็ขมิ้นผสมกับสารช่วยติดเฟอรัสซัลเฟต 15% เป็นเวลา30นาทีร่วมกับการหมักดินสอพองค่ะแล้วก็ขมิ้นนะคะผสมกับคอปเปอร์ซัลเฟตนะคะความเข้มข้น 15% เป็นเวลา30นาทีแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นผ้าที่ย้อมจากขมิ้นผสมกับสารช่วยติดที่เป็นคอปเปอร์ซัลเฟต 10% นะคะเป็นเวลา60นาทีแล้วก็ร่วมกับการหมักดินสอพองด้วยค่ะ
2: ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นพืชที่ใช้โดยแก่นฝางนะคะผสมกับสารช่วยติดแมงกานีซัลเฟตค่ะที่มีความเข้มข้น 15% ค่ะใช้เวลาในการย้อม45นาทีส่วนอันนี้นะคะจะเป็นพืชแก่นฝางค่ะผสมกับสารช่วยติดแมงกานีซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 10% ใช้เวลาในการย้อม30นาทีค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางค่ะผสมกับสารช่วยติดซิงค์ซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 5% ค่ะใช้เวลาในการย้อม45นาทีอันนี้นะคะจะเป็นพืชแก่นฝางค่ะผสมกับสารช่วยติดซิงค์ซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 10% ค่ะใช้เวลาในการย้อมนะคะ30นาทีส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางผสมกับเฟอรัสซัลเฟตที่มีความเข้มข้น 15% นะคะใช้เวลาในการย้อม30นาทีร่วมกับการหมักดินสอพองค่ะอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางบวกกับเฟอรัสซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 5% ค่ะใช้เวลาในการย้อม30นาทีส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางบวกคอปเปอร์ซัลเฟตค่ะที่มีความเข้มข้น 15% ใช้เวลาในการย้อมนะคะ45นาทีร่วมกับการหมักดินสอพองค่ะและสุดท้ายนะคะเป็นแก่นฝางค่ะบวกกับคอปเปอร์ซัลเฟตที่มีความเข้มข้น 15% ค่ะใช้เวลาในการย้อม60นาที
3: ค่ะต่อมานะคะพืชที่เราใช้คือกระเจี๊ยบค่ะสารช่วยติดนะคะเราใช้เป็นแมงกานีซัลเฟตค่ะที่ความเข้มข้น 15% ใช้เวลาหมักนะคะ45นาทีค่ะต่อมานะคะเป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดสีนะคะคือแมงกานีซัลเฟตที่ความเข้มข้น 10% ระยะเวลาในการหมักคือ30นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่เราใช้เป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดนะคะเราใช้เป็นซิงค์ซัลเฟตค่ะที่ความเข้มข้น 10% ใช้เวลาในการหมัก30นาทีค่ะต่อมานะคะเป็นกระเจี๊ยบค่ะสารติดสีนะคะก็คือซิงค์ซัลเฟตที่ความเข้มข้น 5% ใช้ระยะเวลาในการหมัก45นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้เป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดนะคะคือเฟอรัสซัลเฟตค่ะที่ความเข้มข้น 5% ใช้ระยะเวลาในการหมัก30นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้เป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดนะคะคือเฟอรัสซัลเฟตที่ความเข้มข้น 15% ใช้ระยะเวลาในการหมัก30นาทีค่ะแต่ตรงนี้นะคะจะเป็นการหมักร่วมกับดินสอพองนะคะเป็นระยะเวลา1คืนค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้นะคะเป็นกระเจี๊ยบค่ะสารช่วยติดนะคะคือคอปเปอร์ซัลเฟตที่ความเข้มข้น 15% ใช้ระยะเวลาในการหมัก60นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้เป็นกระเจี๊ยบค่ะสารช่วยติดนะคะคือคอปเปอร์ซัลเฟตที่ความเข้มข้น 10% นะคะระยะเวลาในการหมักนะคะ60นาทีเป็นการหมักร่วมนะคะกับดินสอพองเป็นระยะเวลา1คืนค่ะ
4: และนี่นะคะก็คือตัวอย่างผ้าบรรย้อมนะคะโดยพืชในการย้อมนะคะก็คือเป็นฝางค่ะโดยใช้สารช่วยติดสีที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ลายผ้ากันมัดที่แตกต่างกันค่ะส่วนนี้นะคะเป็นตัวอย่างผ้ามัดย้อมพืชที่ใช้ย้อมก็คือกระเจี๊ยบค่ะโดยใช้สารช่วยติดสีที่แตกต่างกันแล้วก็ลายผ้าที่แตกต่างกันค่ะและนี่นะคะก็คือเป็นตัวอย่างผ้ามัดย้อมที่พืชที่ใช้ในการย้อมนะคะคือขมิ้นค่ะโดยใช้สารช่วยติดสีที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ลายผ้าที่แตกต่างกันค่ะ

ตัวนี้นะครับจะเป็นบอร์ดเกมนะครับบอร์ดเกมจะเป็นนวัตกรรมตัวหนึ่งที่นำมาสนับสนุนระบบความคิดของนักเรียนได้ตั้งแต่ระดับประถมจนถึงมัธยมแล้วก็มหาลัยนะครับตัวบอร์ดเกมตัวนี้จะถูกสร้างขึ้นมาจากองค์ความรู้แล้วก็ผลการทดลองนะครับผลการทดลองเกี่ยวกับการยอมผ้าเมื่อสักครู่นะครับโดยที่บอร์ดเกมตัวนี้เป็นเกี่ยวกับการยอมผ้าจากกระเจี๊ยบนะครับโดยที่อันดับแรกนะครับเราจะมาแนะนำตัวละครนะครับตัวละครจะมีทั้งหมด6ตัวนะครับจะเริ่มจากการ์ด A การ์ดตัวละครจะเป็นใบนี้นะครับโดยที่จะมีตั้งแต่ A ถึง F นะครับโดยที่การ์ด A B C นะครับจะเป็นเกี่ยวกับความสามารถในการเป็นสารช่วยติดในความเข้มข้นต่างๆหมู่บ้าน A นะครับจะมีความสามารถในการเป็นสารช่วยติดทั้งหมด 5% นะครับหมู่บ้าน B 10% หมู่บ้าน C อีก 15% จากนั้น A B C จะเป็นความเข้มข้นของสารนะครับ D Doc E แล้วก็ F นะครับจะเป็นความสามารถในการทำการทดลองที่เวลาต่างๆตั้งแต่30นาที45นาทีแล้วก็60นาทีนะครับความสามารถทั้ง2ตัวนี้จะประกอบกันมาเป็น1เงื่อนไขของการยอมผ้าตารางตัวนี้นะครับโดยที่อาจารย์จะยกตัวอย่างตัวนี้เช่นช่องนี้นะครับการย้อมจะได้สีเส้นได้ฝ้ายตามในรูปนี้จะต้องใช้ความเข้มข้นของโฟรัสซัลเฟตนะครับโดยในการย้อมเนี่ยจะต้องมีสภาวะ2ตัวก็คือน้ำย้อมจะต้องต้มเป็นเวลา30นาทีแล้วก็ 5% 30นาทีและ 5% เราก็ต้องมาดูว่า30นาทีตัวเนี้ยมันคือความสามารถของหมู่บ้าน D-Doc และ 5% เป็นความสามารถของหมู่บ้าน A เพราะฉะนั้นในการจะชนะช่องนี้หรือได้แต้มในช่องนี้เราต้องทำการใช้ความสามารถของหมู่บ้าน A และ D-Doc โดยที่ถ้าผู้เล่นนะครับทอยไปสมมุติผู้เล่นที่มี A อยู่แล้วสามารถจ้างแค่หมู่บ้าน D-Doc เพียงหมู่บ้านเดียวนะครับโดยที่ในการปิดดีลตัวนี้นะครับเราจะทำการเปิดการ์ดตัวนี้เราจะเรียงลำดับในแต่ละช่องจะมีจำนวนเงินที่แตกต่างกันอย่างเช่นตัวนี้1เหรียญแทน 20M นะครับตัวเนี้ยถ้าชนะช่องนี้ได้จะได้ทั้งหมด4เหรียญ4เหรียญนั่นหมายความว่าช่องนี้อำนาจในการต่อรองของเงินช่องนี้จะเท่ากับ 80M โดยที่ถ้าสมมติว่า A เป็นคนทอยนะครับ A ต้องจ้างแค่ D-Doc คนเดียวนะครับ D-Doc สามารถเรียกเงินจาก A เท่าไหร่ก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าได้ทั้งหมด 80M D-Doc เรียกทั้งหมด 30M ถ้าคนที่เป็นคนปิดดีลยอมหมายความว่าคนที่เป็นคนดีลจะได้ทั้งหมด 50M และ D-Doc จะได้ 30M ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าดีลได้นะครับเราจะทำการหงายการ์ดตัวนี้หงายการ์ดไว้นะครับหมู่บ้าน A เป็นสีแดงนะครับเราจะทำการหยิบบ้านสีแดงนะครับ1หลังมาวางอยู่ด้านนี้นะครับและคุณสมบัติพิเศษจะได้เหรียญเงินทั้งหมด1เหรียญโดยคุณสมบัตินะครับในการเป็นเหรียญเงินกับเหรียญทองจะมีความแตกต่างกันถ้าเหรียญเงินนะครับแทนศักยภาพของหมู่บ้านใดก็ได้เพียง1หมู่บ้าน A ถึง F ได้หมดเลยนะครับแต่สำหรับเหรียญทองนะครับมีความพิเศษคือสามารถแทนหมู่บ้านได้2หมู่บ้านหรือเหรียญทองจะแทนศักยภาพในการหมักดินสอพองก็ได้นั่นหมายความว่าการปิดการ์ดการหมักดินสอพองตามมุมทั้ง4มุมเนี้ยจะต้องใช้เหรียญทองเท่านั้นเราจะทำการแกล้งเพื่อนก็ได้โดยใช้การ์ดเหรียญทอง1เหรียญโดยการบล็อกเราใช้คำว่าบล็อกนะครับF ต้องการแกล้งไม่ให้ D-Doc ใช้ได้ F บล็อก D-Doc ก็ได้นะครับเพื่อบังคับให้จ้างตัวเองนะครับสำหรับใครเป็นเฮดของการปิดดีลนะครับใครเป็นคนเปิดใบดีลได้นะครับจะได้เหรียญพิเศษอันนี้ไป1เหรียญนะครับแต่ผู้เล่นบางคนนะครับสามารถแย่งการดีลหมายความว่าถ้าไม่ต้องการไม่พอใจที่จะให้ A ดีลสมมติC-Cat ต้องการดีลเอง C-Cat ยอมทิ้งเหรียญทอง1เหรียญ นะครับในการเป็นเจ้าของการดีลโปรเจกต์นั้นในการพัฒนาเฉดสีในโปรเจกต์นั้นก็ได้นะครับจากนั้นสมมติว่าการ์ดช่องนี้มีคนเดินไปแล้วเดินมาตกช่องที่มีคนปิดดีลไปแล้วมีเจ้าของที่แล้วนะครับ
คนที่ไปเดินตกในพื้นที่ของเพื่อนนะครับต้องจ่าย 20M นะครับก็คือตามใบที่เราหงายขึ้นมานะครับโดยในการเล่นเล่นไปเรื่อยๆจบเกมเมื่อไหร่นะครับเราจะนับเงินใครเงินสูงสุดคนนั้นจะเป็นผู้ชนะ

แล้วสำหรับตรงมุมนะครับเราจะมีจุดพิเศษนะครับจุดที่1จะเป็นตัวนี้ในช่องแรกนะครับในช่องที่มีรูปคนเอาปืนจี้นะครับคนเอาปืนจี้ตัวนี้จะมีคุณสมบัติที่เราเรียกว่าปล้นเราสามารถดิวก็ได้หรือจะปล้นก็ได้สำหรับการปล้นนะครับจะได้คุณสมบัติของเหรียญเงิน1เหรียญเหรียญทอง1เหรียญจะปล้นผู้เล่นคนไหนก็ได้1คนสำหรับการเดินมาสมมติตกในจุดที่มีการพาดบันไดนะครับจะมีลูกศรกำกับสมมติว่าตกในช่องนี้นะครับตกในช่องนี้สามารถอยู่ในช่องนี้ก็ได้หรือเราจะเคลื่อนตัวเองมาอยู่ในช่องนี้ก็ได้อันใดอันหนึ่งแค่อันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในการพาดบันไดจะมี1จุดนะครับและ2จุดตรงนี้จากนั้นจุดคุณสมบัติพิเศษตัวที่3รูปเครื่องบินนะครับรูปเครื่องบินตัวนี้เมื่อมาตกตรงนี้ผู้เล่นสามารถเคลื่อนที่ไปการ์ดใดก็ได้ที่อยู่ในเกมสมมติเราปิดดิวใบนี้ได้นะครับเราจะให้ผู้เล่นคนที่ปิดดิวได้ทอยการ์ดถ้าเป็น1หรือ2นั่นหมายความว่าเกมยุติทันทีแต่ถ้าไม่ได้1หรือ2เราก็จะเล่นต่อกรณีที่การ์ดปิดดิวหมดเราจะวนรอบสุดท้ายนะครับแล้วก็นับจำนวนเงินที่มีเกมตัวนี้จึงสามารถได้ตั้งแต่การวางแผนจนถึงเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ความเข้มข้นการย้อมสีเส้นได้ฝ้าจากสีธรรมชาติแล้วก็จะปรับทัศนคติของผู้เรียนให้ชอบวิทยาศาสตร์และมองว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว

0: เธอเมื่อวานเย็นเธอกินข้าวกับอะไรมาเหรอ
1: เรากินปลาทอดอ่ะกับน้ำจิ้มแซ่บๆอ่ะโคตรอร่อยเลยแต่ดูดีได้แผ่นน้ำมันกระเด็นมาด้วย
0: อุ้ยแล้วน้ำมันกระเด็นตอนไหนอ่ะ
1: ตอนเราปลาลงทอดอ่ะกระเด็นเต็มเลย
0: โอ้กว่าน้ำมันจะเดือดอุณหภูมิต้องสูงมากเลยนะ
1: ใช่

0: สวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างกำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู
0: ่กำลังคุยเกี่ยวกับประเด็นการทอดปลานะครับว่าทำไมเวลาทอดถึงมีน้ำมันกระเด็นออกมาน้ำมันกระเด็นออกมาเต็มเลย
2: ใช่ค่ะอาจารย์เมื่อวานหนูเอาปลาลงทอดนะคะตั้งน้ำมันตั้งนานไม่เดือดพอปลาลงทอดกระเด็นเต็ม

0: เรื่องทอดปลาหรอจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถอธิบายได้โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องสมบัติของสสารนะคะในเรื่องของจุดเดือด
1: เราจะให้ความร้อนน้ำกับน้ำมันน้ำจะเดือดที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสส่วนน้ำมันจะเดือดที่182องศาเซลเซียส
0: จริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าจุดเดือดของน้ำแล้วก็น้ำมันเนี่ยอุณหภูมิมันจะไม่เท่ากันจุดเดือดของน้ำอุณหภูมิจะอยู่ที่100องศาเซลเซียสส่วนน้ำมันจะอยู่ที่182องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตั้งน้ำมันลงบนกระทะแล้วเราก็ให้ความร้อนกับมันเนี่ยน้ำมันมันจะมีอุณหภูมิมากกว่า100องศาเซลเซียสเวลาเราเอาปลาลงไปทอดนะคะน้ำที่ติดอยู่กับตัวปลาที่เกิดจากการล้างทำความสะอาดเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอแล้วก็จะเดือดในน้ำมันนะคะที่ร้อนๆทำให้น้ำมันเนี่ยมันกระเด็นมาโดนมือหนูไง

ใช่นอกจากคุณสมบัติในเรื่องของจุดเดือดที่อาจารย์หมิงบอกแล้วนะคะก็ยังมีในเรื่องของความหนาแน่นที่ทำให้น้ำมันกระเด็นอีกด้วยเนาะ

0: ความหนาแน่นของน้ำมันมีค่าเท่ากับ 0.9 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรทำให้น้ำมันลอยน้ำ
1: เพราะว่าน้ำมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำทำให้น้ำจมลงไปแล้วก็กระเด็นขึ้นมาแบบเยอะๆใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเราคิดว่าจะมีวิธีการยังไงที่ทำให้น้ำมันมันไม่กระเด็น
0: พยายามให้น้ำติดปากน้อยลงค่ะ
3: หรือเราอาจจะใส่เกลือเพิ่มลงไปในน้ำมันเพื่อให้จุดเดือดของน้ำมันกับน้ำเนี่ยสูงขึ้นทำให้การกระเด็นน้อยลง

0: อกจากนี้นะครับคุณสมบัติของสสารยังมีเรื่องของจุดหลอมเหลวด้วย
1: เหมือนในสมัยก่อนที่เขาทำไอติมโบราณที่เขาจะใส่เกลือลงไปในน้ำแข็งเพื่อให้น้ำอัดลมแข็งตัวได้ไวขึ้นซึ่งเกลือก็มีผลต่อสมบัติของสสารด้วย

ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท1ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3 biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิราย ของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอู่ตะเภาและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ

ภาพดีได้นั้นน้ำก็เป็นปัจจัยหนึ่งอะค่ะที่มีผลต่อสุขภาพปลาเราลองมาเดากันดูไหมคะว่าถ้วยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามถ้วยไหนจะเป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาเริ่มต้นจากการเทน้ำก่อนนะคะใส่ลงไปในถ้วยแบ่งโดยที่วันนี้ที่เราจะดูก็คือค่าหลักๆ ก็คือเป็นเรื่องของคลอรีนที่อยู่ในน้ำซึ่งคลอรีนมีความเป็นพิษสำหรับตัวปลานะคะอันนี้ก็คือเป็นชุดปฏิบัติการที่ใช้ในการตรวจสอบ1หยดแล้วก็เขย่านะคะอันนี้เป็นแถบสีนะคะสำหรับการเทียบปริมาณความเข้มข้นของคลอรีนเรามาเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะสีเข้มที่สุดก็จะเป็นมีความเป็นคลอรีนที่ค่อนข้างสูงถ้าจากในน้ำถ้วยเบอร์3เนี่ยค่ะที่เราเห็นประมาณ6ใช่ไหมคะในขณะที่น้ำที่เป็นถ้วยเบอร์2เนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ2ส่วนน้ำของถ้วยเบอร์1ที่เราดูกันก็ประมาณ0ที่ใสๆแบบนี้แสดงว่ามันไม่มีคลอรีนที่อยู่ในน้ำเลยน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็คือน้ำของถ้วยเบอร์หนึ่งนะคะขอเฉลยเลยแล้วกันนะคะว่าน้ำเนี่ยค่ะมาจากแหล่งไหนบ้างอันนี้เป็นน้ำกรองของตู้กรองน้ำอะค่ะในขณะที่อันนี้เนี่ยค่ะถ้วยเบอร์สองก็จะเป็นน้ำประปาซึ่งความเข้มข้นของคลอรีนก็จะมีการแปรเปลี่ยนไปตามแต่ละพื้นที่ของประเทศอะค่ะถ้วยเบอร์สามเนี่ยเป็นน้ำที่เราเติมคลอรีนเข้าไปเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทำให้เราเห็นความแตกต่างของสีคลอรีนได้มากขึ้นทีนี้เราจะพูดถึงสารเคมีค่ะตัวหนึ่งซึ่งมีขายกันอยู่ตามท้องตลาดอยู่แล้วก็คือยาฆ่าคลอรีนเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราหยดสารเคมีตัวนี้ลงไปในน้ำที่มันมีคลอรีนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเขย่าเล็กน้อยสีที่เราตรวจเจอก็จะหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำก็จะใสแล้วก็ไม่มีคลอรีนเกิดขึ้นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้ยาฆ่าคลอรีนในปริมาณความเข้มข้นที่สูงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเห็นเป็นตะกอนเกิดขึ้นนะคะดังนั้นการใช้สารเคมีมันมีทั้งคุณและโทษนะคะถ้าเราไม่รู้ความเข้มข้นจริงๆแล้วเราใช้ในปริมาณที่สูงจนเกินไปมันก็จะทำให้เกิดการตกค้างที่อยู่ในตู้ปลาได้นะคะสารเคมีอีกตัวนึงที่จะต้องพูดถึงกันก็คือเรื่องของยาน้ำใสจะนิยมใช้กันมากลักษณะสีที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นสีแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันมีสีฟ้าค่อนข้างจะเป็นสีเข้มที่ข้างฉลากขวดเขาก็จะบอกว่าเติมเท่าไหร่เวลาที่เราหยดลงไปในตู้ในทางความเป็นจริงอะค่ะคุณประโยชน์ของยาตัวนี้ก็คือว่าช่วยทำให้น้ำมันใสขึ้นมาดูมีสีสันที่สวยงดงามก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันอาจจะเป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดความเป็นพิษหรือมลภาวะที่เกิดขึ้นสำหรับปลาได้นะคะในกรณีที่บ้านเราไม่ได้มีตัวเทสคลอรีนนี้ไม่สามารถที่จะรู้ความเข้มข้นของคลอรีนได้สิ่งที่จะทำได้เลยสำหรับการเลี้ยงปลาสวยงามก็คือแค่ลองน้ำใส่ตู้ปลาค่ะแบบนี้ถ้าเกิดเราจะทำให้คลอรีนหมดไปเร็วๆสิ่งที่ทำได้ก็คือเรื่องของการเติมหัวทรายหรือว่าออกซิเจนลงไปในน้ำอะค่ะถ้าลองน้ำทิ้งไว้ค้างคืนอะค่ะแล้วก็เติมออกซิเจนลงไปในน้ำแบบนี้อะค่ะมันจะทำให้เกิดการออกซิไดซ์ของคลอรีนที่จะทำให้เกิดการระเหยออกไปได้อะค่ะวันรุ่งขึ้นก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้แล้วอะค่ะในตู้เลี้ยงปลาขนาดนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจในเรื่องของการคงค้างอยู่ของคลอรีนที่อยู่ในน้ำอะค่ะลองทิ้งไว้2คืนรับประกันเลยค่ะว่าจะไม่มีคลอรีนอยู่ในน้ำเลยแล้วก็เป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาไม่จำเป็นต้องเติมสารเคมีพวกนี้ลงไปในน้ำบ้านของปลาก็คือน้ำการที่น้ำมีคุณภาพดีเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีตามไปด้วยนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ

สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ1การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือ

การนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

0: ชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น 5 ทีมแล้วจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวค่ะ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็น

0: ประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
1: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
0: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
2: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
3: เฮ้ยน่ากลัว
1: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
0: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
1: ใช่แล้วจ้ะ
0: รอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุ depression หนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีกลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
1: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
0: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
4: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
2: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
5: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
0: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
6: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
0: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่

0: น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
1: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
0: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยแหละตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
1: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
2: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
1: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
3: เสร็จเรียบร้อยเลยครับ
4: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
3: เย้เย้เย
0: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
4: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
3: ใช่ครับ
5: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
6: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
3: ไฟป่า
4: วิ่งตามพ่อมานะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า

ครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยแล้วเขาบอกว่าเพื่อนก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
2: การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลเป็นทักษะที่มีความสำคัญกับชีวิตของคนในสังคมอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้นดังนั้นผู้ใช้งานดิจิทัลควรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างถ่องแท้รวมทั้งควรตระหนักรู้เท่าทันและใช้สื่อดิจิทัลอย่างรอบคอบนะครับ
0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยหาคำตอบนี้เพื่อนก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
0: มันก็คือแอปแชทออนไลน์หาคำตอบคล้ายๆกับ Google นั่นแหละแต่ว่าไม่ว่าคำถามจะยากแค่ไหนแชท GPT ช่วยเราได
1: ้โอ้โหงั้นเธอช่วยเราทำได้ไหม
0: ได้สิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยหาคำตอบที่ไม่เจอหมดแล้ว
2: น้องๆ อาจสงสัยว่าChat GPT คืออะไร Chat GPT เป็นแชทบอทปัญญาประดิษฐ์จากฝีมือของ Open AI หน่วยงานพัฒนา AI โดยเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565

0: ChatGPT นี้เป็นระบบแชทบอทที่สามารถพูดคุยได้กับทุกคนและช่วยทำงานได้หลากหลายด้านเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่อุดมไปด้วยองค์ความรู้มากมายที่พร้อมสนับสนุนผู้ใช้ทั้งในด้านวิชาการปรัชญาหรือแม้แต่ปรึกษาปัญหาหัวใจ
1: เหมือนกันบ้านที่ครูให้ทำวันก่อนอะที่เธอใช้ GPT อะเป็นยังไงบ้างหรออ
2: ๋อครูให้เราทำใหม่นะพอดีครูบอกว่าเราทำเหมือนใน ChatGPT มากเกินไปหน่อยเนี่ย
1: อ้าว
0: ถึงแม้ว่า AI อย่าง ChatGPT และแอปพลิเคชันในยุคดิจิทัลจะมีประโยชน์ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นแต่ถ้าเราหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้จนเกินไปจนทำให้เราคิดน้อยลงและค่อยๆลดทอนความคิดสร้างสรรค์ของเราลงไปแบบนี้ต้องปรับใหม่นะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและเกิดประโยชน์จริงๆนะครับ

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโต้โ
2: อตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA Smart City เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงาน Smart City หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: สำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้ โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะมาพบกันเช่นเคยนะคะกับครูไอซ์นะคะครูชนาธิปแดงฉ่ำค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในชั่วโมงนี้นะคะก็คือเรื่องนี้เลยค่ะเรื่องชิ้นใหม่กับชิ้นเดิมสัมพันธ์กันอย่างไรซึ่งชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงที่3นะคะก่อนที่นักเรียนจะไปทำกิจกรรมในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันก่อนนะคะจากที่นักเรียนได้เรียนไปเมื่อก่อนหน้านี้นะคะว่านักเรียนมีความรู้อะไรกันมาบ้างแล้วนะคะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามมาถามนักเรียนค่ะนักเรียนสามารถทำวัตถุชิ้นใหม่จากวัตถุชิ้นเดิมได้อย่างไรทำวัตถุชิ้นใหม่จากวัตถุชิ้นเดิมได้อย่างไรคะจำได้ไหมคะตอบครับเพื่อนตอบครับฟังเพื่อนตอบด้วยนะคะเด็ก
2: ๆแยกชิ้นส่วนก่อนครับ
1: แยกชิ้นส่วนแล้วทำยังไงต่อคะ
2: ต่อเป็นรูปร่างครับ
1: ต่อเป็นรูปร่างโอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางตอบแบบเดียวกับเพื่อนไหมคะเอาละค่ะเรามาดูค่ะคำตอบกันนะคะสำหรับการทำวัตถุชิ้นใหม่จากวัตถุชิ้นเดิมนะคะนักเรียนทำได้โดยการแยกชิ้นส่วนที่ประกอบเป็นวัตถุออกจากกันแล้วนำชิ้นส่วนต่างๆทั้งหมดมาประกอบกันเป็นวัตถุชิ้นใหม่ค่ะเอาละค่ะนักเรียนมีอีกหนึ่งคำถามนะคะจะมาถามนักเรียนนักเรียนคะวัตถุชิ้นใหม่ที่ทำขึ้นมีความแตกต่างจากวัตถุชิ้นเดิมอย่างไรให้เพื่อนตอบค่ะ
2: ตำแหน่งการวางไม่เหมือนกันครับ
1: ตำแหน่งการวางไม่เหมือนกันมีคำตอบอื่นอีกไหมคะ
2: ลักษณะค่ะ
1: ลักษณะไม่เหมือนกันต้นทางมีคำตอบอื่นอีกไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบว่าอะไรกันบ้างเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูคำตอบกันนะคะคำตอบนะคะก็คือมีรูปร่างลักษณะหรือขนาดที่แตกต่างจากวัตถุชิ้นเดิมนั่นเองค่ะตำแหน่งการวางก็ต่างกันด้วยนะคะเอาละค่ะนักเรียนก่อนที่จะไปทำกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูก็มีคำถามชวนคิดมาให้นักเรียนลองคิดดูซิว่านักเรียนคิดว่าแผ่นไม้และถังน้ำมันสามารถเปลี่ยนรูปร่างเป็นวัตถุอื่นได้หรือไม
3: ่
1: ได้ไหมคะ
3: ได
1: ้แล้วเปลี่ยนได้อย่างไรคะคิดว่าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจากแผ่นอันนี้ก็เป็นแผ่นไม้ส่วนนี้ถังน้ำมันนักเรียนคิดว่าเขาจะใช้ชิ้นส่วนของแผ่นไม้กับถังน้ำมันเนี่ยไปทำเป็นวัตถุอื่นหรือไปทำเป็นวัตถุชิ้นใหม่ไปเป็นอะไรได้บ้างเพื่อนตอบว่าอะไรบ้างคะใครจะตอบยกมือ
2: แพครับ
1: เพื่อนตอบว่าแพมีอย่างอื่นอีกไหมคะคิดว่าแผ่นไม้กับถังน้ำมันสามารถทำอะไรได้สามารถทำเป็นอะไรได้อีก
2: ที่วางของครับ
1: ที่วางของหรือชั้นวางของใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ต้นทางมีคำตอบอื่นอีกไหมคะมีใครจะตอบอีกมั่งไม่ผิดลูกสามารถคิดเป็นความคิดของนักเรียนนักเรียนคิดว่าเป็นอะไรได้อีกเป็นวัตถุอะไรได้อีกค่อย
2: ๆเอาไว้ใส่น้ำได้ค่ะ
1: อะไรเอาไว้ใส่น้ำได้คะ
2: ถังน้ำมันค่ะ
1: เพื่อนบอกว่าถังน้ำมันเอาไว้ใส่น้ำได้แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางคิดว่าสามารถเป็นอะไรได้อีกเอาละค่ะนักเรียนคุณครูก็มีตัวอย่างนะคะมาให้นักเรียนได้ดูกันนะคะอันนี้ก็สามารถนำมาทำเป็นอันนี้อะไรรูปอะไรเก้าอี้สามารถนำชิ้นส่วนของแผ่นไม้หรือชิ้นส่วนของถังน้ำมันเนี่ยมาประกอบเป็นเก้าอี้สามารถให้เรานั่งได้อันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างที่ครูยกมาให้นักเรียนได้เห็นภาพหรือยกตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ดูนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปสู่กิจกรรมในวันนี้กันนะคะก่อนที่ไปทำกิจกรรมในวันนี้มาดูจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้ก่อนสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องอธิบายการทำวัตถุชิ้นใหม่จากชิ้นส่วนของวัตถุชิ้นเดิมในชีวิตประจำวันได้ โดยที่นักเรียนจะต้องนำความรู้ที่นักเรียนได้เรียนไปในชั่วโมงก่อนหน้านี้นะคะมาอธิบายว่าการทำวัตถุชิ้นใหม่จากชิ้นส่วนของวัตถุชิ้นเดิมในชีวิตประจำวันนักเรียนทำได้อย่างไรพอเข้าใจจุดประสงค์ในวันนี้ไหมคะนักเรียนเข้าใจไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำนะคะวิธีทำกิจกรรมในวันนี้ข้อที่หนึ่งเลยนักเรียนจะต้องทำอะไรลองอ่านพร้อมกันค่ะเนี่ยต้องทำอะไรบ้างข้อที่หนึ่ง

0: สำหรับข้อที่1 นะคะนักเรียนจะต้องพิจารณากิจกรรมในการใช้ประโยชน์จากการทำวัตถุชิ้นใหม่จากชิ้นส่วนของวัตถุชิ้นเดิมในแบบฝึกหัดนะคะต่อมาข้อที่2เมื่อนักเรียนพิจารณากิจกรรมในข้อที่1แล้วนะคะข้อที่2นักเรียนจะต้องทำอะไรต่อคะอ่านพร้อมกันค่ะเอาละค่ะเมื่อนักเรียนพิจารณากิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะต้องตอบคำถามในแบบฝึกหัดนักเรียนจะต้องตอบคำถามให้ถูกต้องนะคะในแบบฝึกหัดเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าแบบฝึกหัดที่นักเรียนจะได้ทำกันในชั่วโมงนี้นักเรียนจะต้องทำหน้าไหนบ้างสำหรับแบบฝึกหัดจะมีด้วยกัน3หน้าก็คือหน้าที่8หน้าที่9แล้วก็หน้าที่10นะคะส่วนหน้านี้จะเป็นหัดหน้าที่8นะคะนักเรียนสามารถเปิดหนังสือดูได้เลยค่ะหน้าที่8เปิดไปพร้อมกันเลยค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเปิดไปที่แบบฝึกหัดหน้าที่8สำหรับหน้าที่8นะคะก็เป็นหน้านี้ต่อมาหน้าที่9อันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดหน้าที่9นะคะและก็หน้าที่10อันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดหน้าที่10สามหน้านะคะที่นักเรียนจะต้องทำแบบฝึกหัดในวันนี้เอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นักเรียนได้เปิดไปที่หน้าแบบฝึกหัดแล้วใช่ไหมคะเห็นแบบฝึกหัดแล้วว่านักเรียนจะต้องทำหน้าไหนบ้างตอนนี้ให้นักเรียนต้นทางปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งปรบมือสามครั้งเอาละค่ะนักเรียนเมื่อกี้ได้เปิดดูแบบฝึกหัดกันไปแล้วก่อนที่คุณครูจะให้เวลานักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในแต่ละข้อของแบบฝึกหัดเนี่ยนักเรียนจะต้องตอบคำถามอย่างไรเขาถามนักเรียนว่าอะไรบ้างแล้วนักเรียนจะต้องตอบอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าแรกเลยนะคะหน้าที่8ข้อที่1นักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิคะว่าข้อที่1เขาให้นักเรียนทำอะไรข้อที่1เขาให้นักเรียนทำอะไรคะเขาถามนักเรียนว่า
1: ข้ออะไรเป็นการแยกชิ้นส่วนย่อยของวัตถุแล้วนำมาประกอบเป็นวัตถุที่ใหม่พร้อมบอกเหตุผล
0: ในข้อนี้นะคะเขาจะถามว่าข้อใดนะคะเป็นการแยกชิ้นส่วนของวัตถุชิ้นใหม่นะคะจากวัตถุชิ้นเดิมนะคะก็คือจะมีข้อนี้นะคะจะมีด้วยกัน2ข้อย่อยก็คือข้อกอไก่เดี๋ยวนักเรียนมาดูที่ข้อกอไก่กันก่อนนะคะสำหรับข้อกอไก่นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นการนำอิฐที่ใช้ทำทางเดินมาทำเป็นที่กั้นดินรอบโคนต้นไม้ซึ่งในข้อนี้เขาจะมีรูปมาให้นักเรียนถูกไหมคะรูปที่1คือรูปอะไรเนี่ยรูปที่1คือรูปอะไรรูปนี้รูปที่1รูปนี้คือรูปอะไรคะอิฐที่ใช้ทำทางเดินรูปที่2คือรูปอะไรรูปที่2คือรูปอะไรคะเขาบอกไว้แล้วรูปที่2คืออะไรอิฐที่ใช้กั้นดินรอบโคนต้นไม้ถูกไหมเขาถามว่าจากรูปที่1เนี่ยเปลี่ยนไปเป็นรูปที่2นักเรียนคิดว่าเป็นการแยกชิ้นส่วนย่อยของวัตถุหรือไม่ถ้านักเรียนคิดว่าเป็นการแยกชิ้นส่วนย่อยของวัตถุให้นักเรียนเนี่ยใส่เครื่องหมายถูกในช่องนี้นะคะใส่เครื่องหมายถูกลงในช่องนี้แต่ถ้านักเรียนคิดว่าไม่เป็นการแยกชิ้นส่วนย่อยของวัตถุให้นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกในช่องไม่เป็นการแยกชิ้นส่วนย่อยของวัตถุก็คือในช่องนี้เข้าใจไหมคะนักเรียนต้นทางเข้าใจไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะเข้าใจไหมคะถ้านักเรียนเลือกคำตอบแล้วว่าเป็นการแยกชิ้นส่วนย่อยของวัตถุหรือไม่ให้นักเรียนเขียนเหตุผลด้วยก็คือเขียนต่อหลังคำว่าเพราะว่าอะไรนักเรียนคิดว่าเป็นเพราะอะไรไม่เป็นการแยกชิ้นส่วนเพราะอะไรเขียนอธิบายลงไปพอเข้าใจไหมคะนักเรียนพอเข้าใจข้อกอไก่ไหมคะถ้าเข้าใจไปดูข้อย่อยในข้อที่2ข้อขอไข่ ข้อย่อยข้อขอไข่เขาถามว่าอะไรเอ่ยอ่านพร้อมกันลูก
1: การแนะนำ
0: การอะไรนะการอะไรนะ

0: ขาถามว่าการนำกระดาษหนังสือพิมพ์1แผ่นนะคะมาพับเป็นถุงกระดาษ1ถุงนักเรียนเคยเห็นกระดาษหนังสือพิมพ์ไหมคะเคยเห็นไม่เอ่ยนักเรียนต้นทางเคยเห็นไหมเสียงเบาจังแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเคยเห็นกระดาษหนังสือพิมพ์ไหมคะมีบางคนบอกว่าเคยแต่ว่าอาจจะแบบเบาๆนิดนึงอ่ะคุณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ดูนะคะว่ากระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงอันนี้นะคะก็เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ค่ะเด็กๆอันนี้ครูกระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาเป็นฉบับถูกไหมคะแต่นี่ครูเอามาให้นักเรียนดู1แผ่นนะคะก็คือตามที่เขาถามเลยว่ากระดาษ1พิมพ์กระดาษหนังสือพิมพ์1แผ่นเนี้ยนำมาพับถุงเป็นถุงกระดาษนักเรียนคิดว่าเป็นการแยกชิ้นส่วนย่อยของวัตถุหรือไม่อันนี้นะคะหน้าตาของกระดาษหนังสือพิมพ์เห็นแล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเห็นแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะถ้าเห็นแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่คำถามกันต่อนะคะเมื่อนักเรียนพิจารณาแล้วนะคะคิดว่าเป็นการแยกชิ้นส่วนย่อยของวัตถุให้นักเรียนเนี่ยใส่เครื่องหมายถูกในช่องเป็นการแยกชิ้นส่วนย่อยของวัตถุในช่องนี้นะคะส่วนใครที่พิจารณาแล้วว่าไม่เป็นการแยกชิ้นส่วนย่อยของวัตถุให้นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกในช่องนี้นะคะจากนั้นต้องบอกเหตุผลด้วยบอกเหตุผลว่าคิดว่าเป็นเพราะอะไรใส่คำตอบลงไปนะคะไม่เป็นเพราะอะไรใส่คำตอบลงไปหลังคำว่าเพราะเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วไปดูคำถามข้อต่อไปกันเลยสำหรับคำถามข้อนี้ช่วยอ่านหน่อยช่วยอ่านหน่อยนะคะเขาถามว่าอะไรข้อที่2คำถามถามว่า
1: ตัวรูปก่อมีลักษณะดังรูปและเมื่อแยกชิ้นส่วนตัวต่อ
0: ชิ้นส่วนอีกครั้ง
1: แล้วนำมาต่อให้เป็น
0: ตัวต่อรูปคอควาย
1: มีลักษณะดังรูปชิ้นส่วนใหม่
0: เอาใหม่ลูกชิ้นส่วนอันตัวสีแดงใหม่ค่ะ
1: ชิ้นส่วนที่หายไปใน
0: เอาละค่ะนักเรียนเมื่อกี้คำถามอยู่ที่ประโยคสีแดงเลยคำถามในข้อนี้เด็กๆต้นทางตั้งใจฟังด้วยนะคะเดี๋ยวตอบคำถามผิดนะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะคำถามในข้อนี้นะคะถามก็คือในประโยคสีแดงเขาถามว่าชิ้นส่วนที่หายไปในรูปขอไข่และรูปคอควายคือชิ้นส่วนใดอันนี้ก็คือจะเป็นรูปตัวต่ออันนี้รูปตัวต่อกอไก่อันนี้รูปตัวต
2: ่อ
0: ขอไข่อันนี้รูปตัวต
2: ่อ
0: คอควายในข้อนี้นะคะนักเรียนจะต้องทำโดยนักเรียนจะต้องยึดรูปนี้เป็นหลักนะคะรูปตัวต่อกอไก่เป็นหลักแล้วเทียบกับรูปตัวต่อขอไข่ก่อนนักเรียนจะต้องเทียบ2รูปนี้ก่อนว่าจากรูปตัวต่อขอไข่เนี่ยฟังก่อนรูปตัวต่อขอไข่นี้นะคะมีชิ้นส่วนใดที่หายไปจากรูปตัวต่อกอไก่ยังไม่ต้องตอบลูกยังไม่ต้องตอบให้คิดพิจารณาเดี๋ยวครูให้ทำเดี๋ยวเรามาเฉลยกันหลังชั่วโมงนะคะต่อนะคะนักเรียนจะต้องเปรียบเทียบ2รูปนี้ว่าจากรูปตัวต่อกอไก่มีชิ้นส่วนใดที่หายไปจากรูปตัวต่อกอไก่แล้วก็บอกว่าหายไปกี่ชิ้นเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วเมื่อนักเรียนสังเกตรูปตัวต่อขอไข่แล้วต่อมานักเรียนจะต้องสังเกตรูปตัวต่อคอควายก็คือรูปถัดไปรูปนี้เห็นไหมคะเทียบรูปตัวต่อคอควายกับรูปตัวต่อกอไก่จากรูปตัวต่อคอควายนี้นะคะมีชิ้นส่วนใดที่หายไปจากรูปตัวต่อ

กอไก่แล้วหายไปกี่ชิ้นระบุด้วยระบุในใบงานนะคะในส่วนข้างล่างที่เขาเขียนให้นักเรียนเว้นบรรทัดให้นักเรียนว่าชิ้นส่วนที่หายไปในรูปตัวต่อขอไข่คือรูปอะไรระบุด้วยว่ากี่ชิ้น

0: นี้ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนทำกิจกรรมนะคะแต่เรามาดูบทบาทของนักเรียนในวันนี้ก่อนนะคะบทบาทของนักเรียนและบทบาทของคุณครูกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปทำกิจกรรมนะคะสำหรับบทบาทคุณครูนะคะก็คือให้คุณครูนะคะแจกแบบฝึกหัดเรื่องความสัมพันธ์ของชิ้นใหม่กับชิ้นเดิมค่ะและข้อที่2นะคะให้คุณครูดูแลการตอบคำถามของนักเรียนนะคะส่วนบทบาทของนักเรียนนะคะในวันนี้นักเรียนจะต้องพิจารณากิจกรรมการใช้ประโยชน์จากการทำวัตถุชิ้นใหม่จากชิ้นส่วนของวัตถุชิ้นเดิมและข้อ2ค่ะให้นักเรียนตอบคำถามในแบบฝึกหัดให้ถูกต้องนั่นเองนักเรียนพอเข้าใจบทบาทของตัวเองในวันนี้ไหมคะ
1: เข้าใจค่ะ
0: เข้าใจไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนทำกิจกรรมนะคะแล้วเมื่อหมดเวลาเรามาเฉลยแบบฝึกหัดพร้อมกันเข้าใจไหมคะนักเรียนพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: แล้วนักเรียนไปทางพร้อมไปทำแบบฝึกหัดไหมคะถ้าพร้อมเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

ค่ะนักเรียนนักเรียนต้นทางปรบมือ1ครั้งนักเรียนต้นทางปรบมือ1ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบตัก5ทีปรบแล้วนั่งตัวตรงค่ะวางดินสอก่อนไม่เสร็จไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ให้ทุกคนวางดินสอนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันถ้านักเรียนยังทำไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวค่อยทำให้

0: ให้เสร็จหลังชั่วโมงนะคะแล้วค่อยนำมาส่งคุณครูทีนี้ให้วางดินสอไม่เขียนสิ่งใดทั้งสิ้นฟังคำตอบก่อนนะคะนั่งตัวตรงลูกนั่งตัวตรงค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนั่งตัวตรงค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบฝึกหัดกันนะคะนักเรียนคะมาดูที่ข้อแรกข้อแรกนะคะนักเรียนข้อกอไก่เอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราฟังโจทย์อีกรอบหนึ่งนะคะฟังคำถามอีกรอบหนึ่งข้อที่1เขาถามว่าข้อใดเป็นการแยกชิ้นส่วนของวัตถุแล้วนำมาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่พร้อมบอกเหตุผลในข้อที่1ข้อย่อยกอไก่ก็คือนำอิฐที่ใช้ทำทางเดินมาทำเป็นที่กั้นดินรอบโคนต้นไม้จากรูปที่1รูปนี้จากรูปที่1รูปนี้ใช่มั้ยคะรูปนี้เป็นรูปอะไรนะคะที่นักเรียนต่อไปรูปนี้เป็นรูปอะไร
1: ทางเด
0: ิน เป็นรูปทางเดินใช่ไหมคะจากรูปที่1นะคะเปลี่ยนมาเป็นรูปที่2ก็คือเปลี่ยนมาเป็นรูปที่2คือรูปนี้คือรูปอะไรคะคือรูปอะไรเอ่ยรูปนี้โจทย์เขาบอกว่าอะไรคําถามเขาบอกว่าอะไรรูปที่2คือรูปที่กั้นดินรอบโคนต้นไม้จากรูปที่1จากรูปที่1เปลี่ยนเป็นรูปที่2นักเรียนคิดว่าเป็นการแยกชิ้นส่วนย่อยของวัตถุหรือไม
1: ่
0: yeah. เป็นไหมคะ yeah. เป็นหรือไม
1: ่
0: yeah. เป็นเพราะอะไรคะ
1: แยก ต้องแยก
0: ใครจะตอบใครจะตอบยกมือโอ้พร้อมกัน2คนเดี๋ยวฟังทีละคำตอบเดี๋ยวให้เพื่อนกลุ่ม2ตอบก่อนจากนั้นเดี๋ยวกลุ่ม3ตอบนะคะ
2: ต้องแยกชิ้นส่วนอิฐออกจากกันก่อนครับ
0: ต้องแยกชิ้นส่วนชิ้นส่วนของอะไรคะจากรูป
3: อิฐคร
0: ับ ชิ้นส่วนของอิฐออกจากกันก่อนแล้วยังไงต่อคะ
2: เอามาประกอบเป็นที่กั้นดินครับ
0: นำมาประกอบเป็นที่กั้นดินปรบมือให้เพื่อนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาฟังคำตอบของเพื่อนกลุ่ม3อีก1กลุ่มนะคะเป็นการแยกตอบคุณครูก่อนว่าแยกชิ้นส่วนย่อยของวัตถุหรือไม
2: ่แยกครับ
0: เป็นการแยกใช่ไหมคะเพราะอะไร
2: ต้องแยกก่อนแล้วก็ทำมาเป็นที่กั้นดินรอบโคนต้นไม้ครับ
0: เพื่อนบอกว่านะคะต้องแยกอิฐที่ปูทางเดินก่อนใช่ไหมคะแล้วก็นำมาทำอะไรคะ
2: มาประกอบ
0: เป็นที่กั้นดินรอบโคนต้นไม้นักเรียนเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะปรบมือให้เพื่อนค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเห็นด้วยกับเพื่อนต้นทางไหมคะถ้าเห็นด้วยเราไปดูคำตอบกันค่ะสำหรับข้อนี้นะคะก็เป็นการแยกชิ้นส่วนย่อยของวัตถุเพราะว่าการแยกชิ้นส่วนย่อยของอิฐปูทางเดินและนำมาประกอบเป็นอิฐกั้นดินรอบโคนต้นไม้ทำให้มีรูปร่างและการใช้งานที่เปลี่ยนไปนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นคำตอบนะคะที่นักเรียนได้ตอบมานะคะเอาละค่ะนักเรียนมาดูข้อย่อยที่2คือข้อขอไข่ข้อขอไข่เขาถามว่าการนำกระดาษหนังสือพิมพ์1แผ่นมาพับเป็นถุงกระดาษ1ถุงเป็นการแยกชิ้นส่วนย่อยของวัตถุหรือไม่เป็นไหมคะเพื่อนบอกว่าไม่เป็นเพราะอะไรขอคำตอบ
3: กล
0: ุ่
3: มไหนก็ได
0: ้ใครจะตอบกลุ่ม2ตอบฟังเหตุผลของเพื่อนนะคะว่าเหมือนกับของเราหรือเปล่า
2: เพราะไม่ได้แยกชิ้นส่วนออกจากกันครับ
0: เพราะไม่ได้แยกชิ้นส่วนออกจากกันมีคำตอบอื่นอีกไหมคะกลุ่ม3
2: ไม่แยกครับเพราะไม่ได้ตัดครับ
4: เพราะว่าไม่ได้ตัดครับ
0: มีคำตอบอื่นอีกไหมคะกลุ่มอื่นกลุ่ม1มีคำตอบไหมคะกลุ่ม4มีคำตอบอื่นอีกไหมคะกลุ่ม5มีคำตอบอื่นอีกไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนที่2คนที่ตอบไปไหมคะแต่ละกลุ่มเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยแล้วเพื่อนๆปลายทางล่ะคะเห็นด้วยกับเพื่อนต้นทางไหมคะเอาละค่ะมาดูคำตอบกันนะคะข้อนี้นะคะไม่เป็นการแยกชิ้นส่วนเพราะว่ากระดาษหนังสือพิมพ์ไม่มีส่วนประกอบย่อยที่สามารถนำมา ถแยกออกจากกันได้เด็กๆ เข้าใจไหมคะกระดาษหนังสือพิมพ์1แผ่นเขามีแค่ชิ้นเดียวแผ่นเดียวถูกไหมคะเขาไม่มีส่วนประกอบย่อยเลยนะคะดังนั้นก็เลยไม่เป็นการแยกชิ้นส่วนย่อยของวัตถุนั่นเองค่ะเอาละค่ะมาดูที่ข้อนี้กันค่ะข้อนี้ไปดูที่คำถามเขาถามว่าชิ้นส่วนที่หายไปในรูปขอไข่และรูปคอควายคือชิ้นส่วนใดตอบได้ไหมเอ่ยนักเรียนต้นทางตอบได้ไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบได้ไหมคะถ้าตอบได้ช่วยคุณครูตอบหน่อยค่ะนักเรียนคิดว่าชิ้นส่วนที่หายไปในตัวต่อรูปขอไข่คือวิยกกันเยอะมากเอามือจับติ่งหูก่อนยกค่ะอยากให้กลุ่ม5บ้างอยากฟังกลุ่มอื่นบ้างขอกลุ่ม5ตัวแทนกลุ่ม5หน่อยให้เพื่อนตอบบ้างรูปตัวต่อขอไข่ชิ้นส่วนใดที่หายไป
2: รูปสามเหลี่ยมค่ะ
0: รูปสามเหลี่ยมจำนวนกี่ชิ้น
2: 1ชิ้นค่ะ
0: 1ชิ้นกลุ่มอื่นล่ะคะใจเย็นใจเย็นกลุ่มอื่นเห็นด้วยกับคำตอบเพื่อนไหม
1: เห
0: ็
1: นด้วย
0: ไหมคะตอบตรงกับเพื่อนไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบตรงกับเพื่อนกลุ่ม5มั้ยคะโอเคเอาละค่ะคำตอบมาดูคำตอบกันคำตอบก็คือรูปอะไรที่หายไปรูปล่างสามเหลี่ยม1ชิ้นปรบมือให้เพื่อนและปรบมือให้ตัวเองที่ตอบถูกค่ะโอ้ข้อใจเย็นๆใจเย็นๆอย่าพึ่งยกอย่าพึ่งยกถามก่อนให้ครูถามคำถามก่อนชิ้นส่วนที่หายไปในตัวต่อรูปคอควายคือเอามือจับติ่งหูเอามือจับติ่งหูถ้าครูนับถึงเลข3ค่อยยก1 2 4โอ้ยอุ๊ยเลข3หาย3ใช่ยกก่อนครูเห็นยกก่อนมันหรือฟังคำตอบเพื่อนกลุ่มอื่นฟังคำตอบเพื่อนรูปใดชิ้นส่วนใดที่หายไปคะ
2: สี่เหลี่ยมผืนผ้า1ชิ้นค่ะ
0: สี่เหลี่ยมผืนผ้า1ชิ้นกลุ่มอื่นเห็นด้วยไหมคะ
1: เห
0: ็
1: นด
0: ้
1: วยค่ะ
0: เห็นด้วยไหมคะปรบมือให้นักเรียนและปรบมือให้เองค่ะนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะถ้าเห็นด้วยไปดูคำตอบค่ะคำตอบก็คือรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าหายหนึ่งชิ้นเอาละค่ะนักเรียนก่อนหมดชั่วโมงในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมจากที่นักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดกันไปในวันนี้ก่อนว่านักเรียนได้อะไรบ้างนะคะนักเรียนคะในชีวิตประจำวันที่นักเรียนพบเจอเนี่ยมีการทำวัตถุชิ้นใหม่จากชิ้นส่วนของวัตถุชิ้นเดิมใช่ไหมคะใช่ไหมคะแล้วนักเรียนคิดว่าการทำวัตถุชิ้นใหม่จากชิ้นส่วนของวัตถุชิ้นเดิมเนี่ยมีรูปร่างที่แตกต่างกันไหมคะ
1: แตกต่าง
0: ไหมคะ
1: แตกต่าง
0: อย่างเช่นที่คุณครูยกตัวอย่างให้ดูใช่ไหมคะจากในแบบฝึกหัดนะคะที่อิฐปูทางเดินตอนแรกรูปที่1เป็นอิฐปูทางเดินแล้วเปลี่ยนไปเป็นอะไรเอ่ยที่กั้นโคนต้นไม้รูปร่างเขาต่างกันไหมคะแล้วการใช้งานของเขาต่างกันไหมคะแสดงว่าการทำวัตถุชิ้นใหม่จากชิ้นส่วนของวัตถุชิ้นเดิมมีรูปร่างที่ทำไมกันคะแตกต่างกันการใช้งานแตกต่างกันไหมคะ
1: แตกต
0: ่
1: าง
0: ก็แตกต่างกันด้วยสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็สรุปได้ว่าการทำวัตถุชิ้นใหม่จากชิ้นส่วนของวัตถุชิ้นเดิมทำให้รูปร่างและการใช้งานเปลี่ยนแปลงไปซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆในชีวิตประจำวันได้นั่นเองอันนี้นะคะก็จะเป็นการสรุปกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนเอาละค่ะนักเรียนก่อนที่จะหมดชั่วโมงเดี๋ยวเราไปดูบทเรียนถัดไปกันก่อนว่าชั่วโมงหน้านักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไรชั่วโมงหน้านะคะนักเรียนจะได้เรียนเรื่องวัสดุเปลี่ยนแปลงหรือไม่เมื่อร้อนขึ้นหรือเย็นลงชั่วโมงหน้าก็เป็นชั่วโมงแรกเลยสำหรับเรื่องนี้นะคะไปดูอุปกรณ์ที่นักเรียนจะได้ใช้กันต่อนะคะว่าวัสดุอุปกรณ์สิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมาเนี่ยมีอะไรบ้างสำหรับสิ่งที่นักเรียนจะได้เตรียมมานะคะมีด้วยกัน7อย่างนะคะอย่างแรกก็คือพาราฟินอย่างที่2ดินน้ำมันอย่างที่3ชิ้นโลหะเช่นตะปูนะคะอย่างที่4แท่งไม้ขนาดเล็ก 5ชุดตะเกียง

0: แอลกอฮอล์พร้อมที่กั้นลม6จานหลุมโลหะ7ใบงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อร้อนขึ้นหรือเย็นลงค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็หมดชั่วโมงของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสเด็กๆคะตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้บทบาทและความสำคัญของการกินอาหารของแมลงที่ช่วยบ่งบอกถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมกันไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วสิ่งมีชีวิตจะต้องปรับตัวยังไงบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ
1: บนโลกเรามีแหล่งที่อยู่อาศัยหลายแบบทั้งบนบกและในน้ำซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันและอยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวด้านโครงสร้างและลักษณะของร่างกายให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละแหล่งเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและอยู่รอดได้เช่นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำจะมีโครงสร้างและลักษณะที่ช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำหรือช่วยให้ลอยน้ำได้เช่นกบมีพังผืดเชื่อมระหว่างนิ้วซึ่งมีลักษณะคล้ายใบพายผักตบชวาภายในก้านใบและลำต้นมีช่องอากาศจำนวนมากช่วยให้ลำต้นลอยน้ำได้ดีสัตว์ที่อยู่บริเวณทั่วโลกจะมีขนหนาปกคลุมร่างกายมีชั้นไขมันใต้ผิวหนังที่หนาเพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่นรู้หรือไม่ขนของหมีทั่วโลกไม่ได้เป็นสีขาวแต่เป็นสีใสที่เห็นเป็นสีขาวเกิดจากการสะท้อนแสงเมื่ออยู่ท่ามกลางน้ำแข็งหรือหิมะสีขาวสัตว์ที่อยู่ในทะเลทรายจะมีขนตายาวใบหูใหญ่มีขนที่หูป้องกันทรายเข้าตาและหูส่วนพืชจะมีการลดลูกจากใบกลายเป็นหนามเพื่อช่วยลดการสูญเสียน้ำรู้หรือไม่อูฐเคยอาศัยอยู่ในเขตหนามมาก่อนเพราะซากฟอสซิลของอูฐที่เก่าแก่ที่สุดอายุ 3.5 ล้านปีค้นพบที่เกาะเอลส์เมียร์ประเทศแคนาดาพื้นที่หิมะปกคลุมสำหรับสัตว์กลุ่มนกจะมีโครงสร้างและลักษณะเท้าที่แตกต่างกันไปตามการดำรงชีวิตในแต่ละที่อยู่เช่นเป็ดจะมีพังผืดยึดติดเป็นแผ่นบางๆระหว่างนิ้วเท้าเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่เมื่ออยู่ในน้ำโครงสร้างและลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะใช้ระยะเวลายาวนานในการปรับตัวเพื่อให้เหมาะสำหรับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่แต่ละแหล่งและจะมีการถ่ายทอดโครงสร้างและลักษณะดังกล่าวจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งนั่นเอง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ habitat H-A-P-I-T-A-T habitat แปลว่าแหล่งที่อยู่ adaptation A-D-A-P-T-A-T-I-O-N adaptation แปลว่าการปรับตัวน้องๆลองสังเกตสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราดูสิคะว่าเขามีการปรับตัวให้เหมาะกับแหล่งที่อยู่อาศัยได้ยังไงแล้วสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันหรือไม่ยังไงเราจะได้เรียนรู้ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เซฟตี้ฟอร์ออล
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเราได้เรียนรู้เรื่องการเปรียบเทียบจำนวนใช่ไหมคะเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากันถ้าหากมีจำนวนหลักไม่เท่ากันเราจะเปรียบเทียบได้อย่างไรคะจำนวนหลักที่มากกว่าจำนวนที่มีจำนวนหลักมากกว่าจะมีค่ามากกว่านั่นเองใช่ไหมคะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมในกรณีที่เราเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนที่มีจำนวนหลักเท่ากันเราจะมีวิธีการเปรียบเทียบอย่างไรเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนไม่เกิน 100,000 ที่มีจำนวนหลักเท่ากันนั่นเองค่ะเริ่มจากกิจกรรมแรกกันก่อนเลยนะคะคุณครูมีสินค้ามาให้กับนักเรียน2ชนิดด้วยกันชนิดแรกคือสินค้าชนิดไหนคะ
1: แว
0: ่นตากันแดดนะคะราคาเท่าไหร่
1: 849บาท
0: 849บาทต่อไปค่ะเป็น
1: ร
0: ่มนะคะราคาเท่าไหร่คะ
1: 219
0: บาทแว่นตาราคา849บาทร่มราคา